0: 13สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ค่ะ95หลายคนเติมกันก็41บาท44สตางค์ต่อลิตรโอ้โหเติมทันเมื่อวานนี
1: ้น้องทันใช่ไหม
0: ยังไม่ถึงใช่ส
1: ่
0: วนโซฮอล์91ก็เป็น41บาท7สตางค์ต่อลิตรก็พุ่งหมดเลย
1: คือสาเหตุสำคัญก็คือทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.มีมติขอปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดนะครับยกเว้น B20E20E85ปัจจัยหลักอย่างที่น้องโอ๊ตได้เกริ่นกันไปนะครับเนื่องมาจากความตึงเครียดในพื้นที่ของตะวันออกกลางตอนนี้มันเพิ่มความเครียดสูงขึ้นอีกจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ค่าขนส่งมันปรับตัวขึ้นทันทีประกอบกับที่จีนเนี่ยระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์ร่วงต่ำที่สุดในรอบ5ปีแล้วก็ซ้ำด้วยอีกหนึ่งสาเหตุหลักก็คือสต็อกน้ำมันดิบที่สหรัฐลดลงไปอีกประมาณ3ล้าน2แสนบาร์เรลนะครับสถานการณ์ณขณะนี้ก็เลยส่งผลให้ภาพรวมราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลที่สิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นนะครับอย่างเมื่อวานนี้8ตุลาคมพุ่งขึ้นไปที่177เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนเบนซินก็พุ่งไปเป็น156เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่กบน.หรือว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเรื่องของการชดเชยน้ำมันเนี่ยวันนึงนะเกือบ400ล้านบาทนะครับ363ล้านบาทก็เลยมีความจำเป็นจะต้องปรับราคาน้ำมันขึ้นนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆบวกกับวันนี้จะถือว่าเป็นวันล้างท้องของเทศกาลกินเจนะครับผักเผือกก็แพงจริงๆคุณผู้ชมแล้วมาเจอราคาน้ำมันทำให้ค่าขนส่งผักไปยังตามสถานที่ต่างๆก็อาจจะทำให้ราคาผักในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่หลายๆคนเนี่ยคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้นะครับ
0: เพิ่มขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว
1: ใช่
0: เราต้องเลือกกินบางผักแล้วแต่ว่าช่วงกินเจบางทีก็เลือกไม่ได้แต่ว่าราคาปรับขึ้นแทบจะเท่าตัวเลย
1: ใช่ฮะ
0: ทีนี้ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมค่ะหลายพื้นที่แห้งแล้วหลายพื้นที่เริ่มลดลงจากเข่าอาจจะไปเหลือข้อเท้าอาจจะเหลือสัก10เซนบ้างแต่จุดนี้ที่บางคล้าฉะเชิงเทราค่ะหลายจุดยังมิดคออยู
1: ่ยังหนักอยู่นะ
0: ใช่ตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งที่จะช่วยบางคล้าแล้วนะคะเพราะว่าน้ำมันบางจุดเริ่มเน่ามันมีคลิปนึงที่โพสต์แท็กให้คุณผู้ชมดูว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายโมงอะค่ะชาวบ้านคนนึงในพื้นที่บางคล้าที่ฉะเชิงเทราตำบลบางกระเจ็ดเขาโพสต์เอาไว้บอกว่าคือน้ำมันลดช้าแค่ไหนเขาบอกว่า
1: เดี๋ยวลองไปฟังไหม
0: ลดไป1เซน
1: เฮ้ยลองไปฟังก่อนนะฮะ
2: มีข่าวดี
3: นะคร
2: ับ เขาบอกว่า
3: เราจะอยู่กับน้ำไปอีก38วันนะครับเออได้ยินอย่างนี้ก็ค่อยสบายใจนะครับสบายใจหน่อยโอ้ยตายแล้วนึกว่า
0: ก่อนหน้านั้นท่านจะบอกว่าตอนนี้เวลาบ่ายโมง10นาทีของที่บริเวณหน้าวัดบางกระดานตำบลบางกระเจ็ดที่อำเภอบางคล้าค่ะเขาบอกว่าตลอดคืนที่ผ่านมาน้ำลดลงไปเยอะมากน้ำลดลงไป1เซนติเมตรอ
1: ันนี้น่าจะออกแนว
0: แต่ว่าเขามีหลักฐานนะเพราะว่าคราบน้ำอ่ะมันประมาณ1เนี่ยค่ะคราบน้ำที่เสาไฟฟ้าประมาณ1เซนจริงๆส่วนที่เขาบอกว่าผมคงต้องอยู่กับน้ำไปอีก38วันเนื่องจากว่าคงได้รับข้อมูลจากทางการมาว่ากว่าที่ฉะเชิงเทราจะแห้งในรอบนี้น่าจะใช้เวลาจนถึงน่าจะต้นเดือนพฤศจิกา
1: เดี๋ยวเราจะมีคำตอบจากทางสทช.มาให้ฟังนะครับว่าสถานการณ์น้ำที่อยู่ในพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีรวมทั้งนครนายกจะจบเมื่อไหร่และจริงๆมีอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต้องใช้คำว่า Thailand Only จริงๆอ่ะคุณผู้ชมครับในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราภาพนี้ฮะ
0: ค่ะ
1: นี่ให้ดูกันเลย
0: เดี๋ยวนะมองไม่เห็นแบบว่าผ่านแวบ
1: นี่ฮะอันนี้ไม่ใช่ต้นไม้ที่มันออกลูกเป็นต้น
0: กำลังจะถามเลยว่าต้นอะไรออก
1: เป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่นะครับนี่เป็นผมต้องใช้คำว่าความคิดสร้างสรรค์แล้วกันของพี่น้องประชาชนนะครับในวิธีการเอาตัวรอดเอายานพาหนะสุดที่รักของตัวเองให้รอดพ้นจากน้ำท่วมนะครับจุดนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของตำบลคูยายหมีที่สนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราดูสภาพคุณผู้ชมฮะนี่ฮะ
0: แต่ก็ได้ผลนะ
1: ใช้เชือกอะไรเนี่ยทำไมมันดูเหนียวแน่นหนึบขนาดนี้ฮะ
0: กิ่งไม้ต้องแข็งแรงพอตัวเลย
1: อ่ะนี่ให้ดูกันก่อนคุณผู้ชมครับนี่คือสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับทีนี้ย้อนกลับไปดูเรื่องของการระบายน้ำกันหน่อย
0: ก็ต้องช่วยแล้วเพราะว่าหลายคนบอกว่ามันไม่ไหวแล้วมันนานมากๆก็เลยทำให้เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะถือว่าเป็นคืนแรกที่มีการระบายน้ำท่วมผ่านประตูระบายน้ำบางโรงแบบโอเวอร์โฟลว์เพื่อแบ่งเบาผลกระทบในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าที่ฉะเชิงเทราให้น้ำก้อนใหญ่ที่มัน

0: ขังอยู่ในพื้นที่เนี่ยไหลเข้าสู่ระบบคลองชลประทานเพื่อที่จะมุ่งหน้าไป2ทิศทางซึ่งตอนนี้น้ำเขาสูงขึ้นแล้วนะคะ
1: คือเดี๋ยวขออธิบายคำว่าโอเวอร์ฟลูเนี่ยโอเวอร์ฟลูนี่ก็คือปล่อยไหลเป็นอิสระเลย
0: ปล่อย
1: ให้มันไปของมันเลยตามเรื่องตามราวของมันเนี่ยปล่อยเพื่อเป็นการระบายน้ำเนี่ยแหละฮะแล้วมันไป2จุดที่ว่าคือจุดไหนบ้างนะน้องอดย้ำอีกทีนึง
0: ก็จะไปทางอำเภอบางน้ำเปรี้ยวค่ะตำบลบางขนากแล้วก็อีกจุดนึงก็คือจะมุ่งตรงไปยังตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราน
1: ี่แหละครับการปล่อย

0: ข้างคันกั้นน้ำก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำบ้านใหม่เพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงนะครับน้ำบางส่วนยังคงเอ่อล้นเข้าไหลสู่คลองท่าไข่แล้วก็มุ่งหน้าไปยังสถานีสูบน้ำท่าไข่อีกจุดหนึ่งช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาระดับน้ำในคลองท่าไข่ที่บริเวณหมู่ที่15ตำบลทานการน้ำในตัวเมืองฉะเชิงเทราณเวลานี้ก็ยังได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนต่อเนื่องเป็นคืนที่3ในคุณผู้ชมลองดูฮะหลายจุดหลายพื้นที่ที่อยู่ริมคลองเนี่ยใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากจริงๆครับแม้ว่าจะมีการเปิดเครื่องผลักดันน้ำเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องแต่ว่าระดับน้ำก็ยังเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมบางจุดไหลขึ้นมาบนทางเท้าแต่ว่าบรรดาห้างร้านธนาคารต่างๆที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยก็ได้มีการทำทุกวิธีทางในการป้องกันน้ำเข้าสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจด้วยการนำกระสอบทรายมาวางกั้นไว้แบบถาวรนี่ในตัวเมืองฉะเชิงเทราคุณผู้ชมลองดูฮะก็ยังคงสูงอยู่ที่ประมาณสัก5-15เซนติเมตรนี่เมื่อคืนที่ผ่านมาเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยบ้านเรือนต่างๆที่พอจะมีสตุ้งสตางมีกำลังเนี่ยก็เอากระสอบทรายเนี่ยมาวางกั้นเอาไว้นะครับเพราะว่าทางจังหวัดเนี่ยได้มีการแจ้งว่าน้ำทะเลเนี่ยจะยังคงหนุนสูงเนี่ยอีกหลายวันนะครับทำให้ประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องบวกกับการปล่อยน้ำแบบโอเวอร์ฟลูแบบนี้ประชาชนหลายคนยังคลายความวิตกกังวลไม่ได้จริงๆนะครับในพื้นที่ของตัวเมืองฉะเชิงเทรานะครับ
1: ค่ะยังอยู่ที่ฉะเชิงเทราแต่ว่าไปที่บางน้ำเปรี้ยวกันบ้างอันนี้เป็นความเสียหายที่เกิดกับเกษตรกรโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงปลาต่างๆรอบนี้เนี่ยที่ฉะเชิงเทรามีคนที่ทำธุรกิจบ่อปลาเสียหายหลายสิบล้านหลายคนนะคะหลายคนต้องหลั่งน้ำตาเลยทีเดียวแต่จะพาไปดูคลิปนี้ที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเพราะว่าปลาบึกตาย200-300ตัวกลางบ่อแบบนี้ค่ะ
0: ย้ำนะคุณผู้ชมมันคือปลาบึกนะฮะนี่ปลาบึกนอนตายเกลื่อนขึ้นอืดแบบนี้คือคนที่เขาถ่ายคลิปรวมทั้งชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าคนที่ต้องอาศัยอยู่ย่านนี้เนี่ยเดินปกติตัวเปล่าไม่ได้นะครับต้องใส่แมสอะเพราะมันเหม็นมากจริงๆอะ
1: แล้วเพราะว่าเริ่มเน่าเพราะว่าจำนวนเนี่ย200-300ตัวแล้วก็เน่าเสียจากน้ำท่วมที่มันขังอยู่นานกว่า10วันนะคะก็กลิ่นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณทำให้อบต.ศาลาแดงก็มาเร่งเก็บซากพร้อมกับหน่วยงานจากทางประมงที่มาตรวจระดับออกซิเจนเพราะว่าเนี่ยค่ะปลามันพอปลาบึกลอยตายจำนวนนับร้อยแบบนี้มันก็ส่งผลต่อระบบนิเวศของน้ำข้างล่างด้วยคลิปนี้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งเขาก็โพสต์เอาไว้ค่ะหลังเกิดน้ำท่วมต่อเนื่องนานก็สร้างความสลดใจต่อมานักข่าวลงพื้นที่ไปบริเวณซอยสุวินทวงศ์65อยู่ที่ตำบลศาลาแดงที่จุดนี้ก็พบว่ายังมีปลาบึกขนาดใหญ่ลอยตายจำนวนมากโดยอยู่ในสภาพเน่าอืดส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งขณะที่ระดับน้ำก็พบว่าน้ำที่ท่วมขังอะค่ะยังสูงกว่าขอบบ่ออีกกว่า30เซนติเมตร
0: ก็ไม่เยอะแล้วนะ30เซนนิดเดียวเองนะ
1: ใช่แต่มันก็ระบายออกไปยากจริงๆแล้วมันท่วมที่จอดรถของร้านกาแฟแถวนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย
0: คือตอนนี้ไม่มีใครไปแล้วเนี่ยผมเห็นตอนที่เจ้าของร้านกาแฟร้านนี้ชื่อว่าพี่โจนะพี่โจที่เป็นคนชื่อดังในวงการกาแฟเขาเอามาโพสต์ให้ดูกันว่าเนี่ยมีปลาบึกตายไอ้เราก็คิดว่าตอนแรกน่าจะไม่กี่ตัวแต่พอมีคนเอามาโพสต์เนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นปรากฏตายทั้งบ่อเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พอมันมีตัวนึงตายอะค่ะหลังจากนั้นมันก็อย่างที่บอกอะเผลอๆถ้าสูบน้ำออกทั้งบ่อเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วข้างล่าง
0: ครับ
1: เพราะออกซิเจนในน้ำมันลอยหายมันหายไปแล้วอะค่ะ
0: คือมันก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ของอำเภอตรงบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยต้องมาช่วยกันนำแบ็คโฮเนี่ยขนปลาบึกที่อยู่ในบ่อนอนอืดตายอยู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชม200กว่าตัวเมื่อวานมีการชั่งน้ำหนักกับน้องโอ๊ตครับอยู่ที่ประมาณสัก 18,000 กิโลฮะ
1: ตันตันกว่า
0: เออใช่ๆๆโอ้โหนี่มันถือว่าเยอะมากจริงๆเนี่ยนะฮะความเสียหายไม่ต้องพูดถึงเลยคือเจ้าของสวนเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปพูดคุยด้วยใช้คำว่าสิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยทีเดียว
1: ใช่มีหลายคนต้องสูญเสียครั้งนี้นะคะ
0: ครับ
1: ก็หลังจากที่อบต.ศาลาแดงก็นำรถขนาดใหญ่รวมทั้งรถ10ล้อรวมถึงกำลังพลหน่วยทหารเข้ามาช่วยกันตักแล้วก็ขนย้ายซากปลาที่ตายออกจากบ่อโดยปลาที่ตายเหล่านี้ค่ะจะนำไปฝังกลบในพื้นที่เอกชนที่ได้รับอนุญาตแล้วก็จะโรยปูนขาวเพื่อช่วยลดกลิ่นป้องกันผลกระทบก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จให้ได้ภายในวันนี้ด้านสำนักประมงจังหวัดฉะเชิงเทราก็ต้องตรวจระดับคุณภาพน้ำภายในบ่อนี้ค่ะเพื่อที่จะหาสาเหตุว่าอะไรทำให้ปลาบึกเหล่านี้ตายทั้งบ่อก็มีการตรวจวัดค่าออกซิเจนผลออกมาแล้วค่ะผลค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ที่ระดับลบ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งถ้าเทียบแล้วอยู่ในระดับที่ต่ำมากก็คือเขาบอกว่าแทบจะไม่มีออกซิเจนหายใจสำหรับสัตว์น้ำถ้าอยู่ในระดับนี้ค่ะขณะที่ค่ากรดแล้วก็ค่าด่างก็

0: ก็วัดได้ประมาณ 6.9 จากค่าที่เหมาะสมคือระดับที่ 7.5 ก็เลยทำให้น้ำมีความเป็นกรดมากขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ
1: คือเมื่อวานที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของบ่อก็คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นบ่อเลี้ยงปลาบึกตามธรรมชาติจะเอาออกไปขายอะน้องโอ๊ตครับคุณผู้ชมครับแล้วก็น้ำเนี่ยมันไหลเข้ามาในพื้นที่เนี่ยตลอดช่วง10วันที่ผ่านมาแล้วมันก็เป็นน้ำจากสถานที่ต่างๆใช่ไหมไหลเข้ามาปั๊บมันเป็นน้ำไม่ได้สะอาดเท่าไหร่อ่ะแล้วมันก็นิ่งแน่นิ่งอยู่แบบนั้นมันก็เลยขังส่งผลให้ออกซิเจนที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันลดน้อยต่ำลงจนกระทั่งแทบจะไม่มีเหลืออยู่เลยก็เลยส่งผลให้ปลาบึกที่เลี้ยงเอาไว้กว่า200ตัวคุณผู้ชมตายหมดเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมขยับจากจังหวัดฉะเชิงเทราไปอีกหนึ่งจังหวัดที่ตอนนี้ก็ยังคงต้องจับตากันเป็นพิเศษเพราะว่ายังมีปัญหาเรื่องของการระบายน้ำนั่นก็คือพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อวาน3รัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่ว่ามันจะสามารถขยับปรับหรือเพิ่มได้มากกว่านี้หรือไม่เพราะว่าน้ำที่ในจังหวัดปทุมธานีที่มันระบายออกได้ไม่เยอะเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้อย่างจังหวัดนครนายกเนี่ยน้ำก็ยังคงท่วมขังอยู่เนี่ยนะฮะ
0: แล้วน้ำในปทุมเน่าด้วยหลายจุด
1: ถูกต้องครับหลายจุดหลายพื้นที่เนี่ยร้องมาทางสำนักข่าวไทยของเราอยู่กันแทบทุกวี่ทุกวันเลยเมื่อวานคุณพระดอนปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และคุณสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมทั้ง3ท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อไปดูสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่แล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่และมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังคงเดือดร้อนอยู่นะครับคือตอนนี้เนี่ยคลองในจังหวัดปทุมธานีปริมาณน้ำมันยังคงสูงอยู่โดยเฉพาะจุดสำคัญในการที่จะระบายน้ำก็คือคลองรังสิตประยูรศักดิ์และปากคลองรังสิตนะครับซึ่งทั้ง3ท่านก็ลงพื้นที่ไปบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเพื่อติดตามแล้วก็รับทราบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยทางกระทรวงคมนาคมนะครับเมื่อวานลงพื้นที่ไปคือคุณพัทรพงษ์และก็คุณสันเพชรบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้กระทรวงคมนาคมจะติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดนะครับรวมทั้งบุคลากรเนี่ยเตรียมเรื่องของเครื่องจักรเตรียมเรื่องของผู้คนเนี่ยในการรับมือกับฝนระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางในเส้นทางตรงจังหวัดปทุมธานีต่อเนื่องไปที่จังหวัดนครนายกด้วยนะครับ
0: ขยับเข้ามาใกล้ในกรุงเทพขึ้นมาอีกนิดนึงปทุมก็เร่งระบายน้ำกรุงเทพหลายจุดคลี่คลายไปแล้วนะคะอยู่ในช่วงฟื้นฟูแต่ว่าหลายจุดโดยเฉพาะตามหมู่บ้านที่เป็นซอยลึกบางจุดน้ำยังท่วมสูงเกือบ1เมตรนะคะโดยเฉพาะที่เขตลาดกระบังมีร้องเรียนมาที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยเพราะว่าเขาบอกว่าด้วยความที่มันอยู่กับน้ำมาเกิน10วันแล้วตอนนี้ต้องระดมเงินกันค่ะจ้างเครื่องสูบน้ำมาสูบกันเองเพราะว่ารอหน่วยงานไม่ไหวแล้วใช่เพราะว่าจากการลงพื้นที่พบว่าน้ำท่วมบริเวณถนนเจ้าคุณทหารเขตลาดกระบังเนี่ยหลายจุดลดลงไปแล้วจริงๆนะคะเส้นทางหลักเนี่ยสามารถสัญจรใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่พบว่ายังมีอีกหลายชุมชนที่ร้องเรียนมาว่าหมู่บ้านของเขาน้ำท่วมขังมานานแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าลดลงเลยเพราะน้ำมันนิ่งมากแล้วก็ไม่มีการส่งเครื่องสูบน้ำมาช่วยอะค่ะ
1: โอ้โหนี่มันเหมือนเป็นพื้นที่ไกลปืนเที่ยงเลยนะ
0: คือต้องบอกว่าลาดกระบังเนี่ยเป็นจุดที่ทางกทม.บอกไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าจะเป็นความยากที่สุดเพราะว่าลาดกระบังเนี่ยต้องรักษาระดับการระบายน้ำลงคลองประเวศนะคะ
1: ครับ
0: แล้วกว่าคลองประเวศเนี่ยจะมาถึงพระโขนงเนี่ย40กิโลเมตร
1: โอ้โห
0: ลาดกระบังจะเป็นจุดที่ระบายออกได้นานที่สุดแต่ว่าหลายจุดเนี่ยก็เริ่มไปได้แล้วโดยเฉพาะถนนเส้นหลักใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะเดือดร้อนแบบนี้เพราะว่าบางจุดเนี่ยหมู่บ้านอยู่ต่ำกว่าคลองอันนี้ต้องยอมรับจริงๆก็เลยต้องอาศัยการช่วยในการสูบน้ำ
1: คือดูหลักฐานของกำแพงบ้านเนี่ยคือแม้ว่ามันจะลดลงแล้วเนี่ยแต่ว่าดูจากระดับน้ำเนี่ยมันก็ยังคงสูงประมาณสักหน้าแข้งแต่สิ่งที่มันสำคัญมากกว่านั้นก็คือดูจากสีของน้ำมาคุณผู้ชมครับ
0: สีดำแล้วค่ะ
1: มันเริ่มที่จะเขียวจะน้ำตาลจะดำแล้วนะครับชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เริ่มที่จะทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันมันส่งกลิ่น เน่าเหม็นมาก
0: เพราะว่าที่ไปดูเนี่ยในช่วงกลางๆซอยประมาณ50เซนแต่พอเข้าไปดูจุดที่ลึกที่สุดของหมู่บ้านนี้ยังอยู่ที่น้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรค่ะ
1: สภาพ
0: ก็ชาวบ้านเล่าว่าช่วงแรกที่เกิดน้ำท่วมทางหมู่บ้านก็พยายามช่วยแล้วนะช่วยสูบน้ำเพื่อเร่งการระบายแต่มันออกไปไม่ได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าน้ำในคลองที่จะระบายอะค่ะคลองยังมีระดับสูงก็เลยทำให้ระบายไป

0: ได้ช้าและที่สุดก็คือเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าก็เลยต้องหยุดสูบแล้วก็ที่สำคัญช่วงก่อนหน้านี้ไม่กี่วันฝนตกมาอีกน้ำก็เพิ่มสูงอีกทำให้การเดินทางเข้าออกหมู่บ้านตอนนี้หลายคนต้องซื้อเรือมาแล้วค่ะรอไม่ไหวออกไปทำงานไม่ได้ต้องซื้อเรือแล้วก็ซื้อชุดเอียงกันน้ำ
1: พอจะลึกเข้าไปเนี่ยประมาณยังหัวเข่าเลยนะโอ๊ต
0: ใช่เพราะน้ำมันเน่าแรกๆอาจจะพอเดินลุยได้พอมันเน่าต้องควักเงินซื้อเอี๊ยมมาลุยกันน้ำใส่เอี๊ยมก่อนพอออกจากหมู่บ้านก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดทำงานค่อยต่อรถไปทำงานเดี๋ยวไปฟังเสียงชาวบ้านคนนึงที่สะท้อนความเดือดร้อนว่าอยากให้ช่วยส่งเครื่องสูบน้ำมาเพิ่มค่ะ
1: ลองไปฟังเสียงกันหน่อยนะครับ
2: ปัญหาคืออย่างนี้ค่ะป้าเองป้าอยากจะให้หน่วยงานของรัฐอะ
3: รัฐจะไม่มี
2: มันไม่เราติดต่อ
3: เรา
2: ไม่มีเลย
3: ได้เลย
2: ถ้าดูดออกอะป้าว่ามันช่วยได้เยอะแต่ถ้าให้พวกเราช่วยกันเองตอนเนี้ยเราเองเราก็เอาท่อซิ่งมาเนาะมันก็ยังไม่รู้จะได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบอกตรงๆว่ามันหมู่บ้านเรานานแล้วแล้วมันก็มีรูรั่วรอบด้านค่ะตอนนี้กำลังทำกันอยู่อะค่ะ
4: กังวลไหมคะถ้ามีฝนตกลงมาซ้ำอีก
2: ก็เห็นบอกวันที่12จะมีมาอีกใช่ไหมคะ
3: ว
2: ัน
3: ที่8วันที่10
2: ไอเราไม่เท่าไหร่ข้างหลัง
4: บ้านลูกสาวข้างหลังอะค
2: ่
4: ะ
2: บ้านลูกสาวย้ายออกแล้ว
3: น้ำเน่าเข้าไปน้ำเหม็นหมดเลยแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ก็เสียหายหมดเลย
4: ตอนนี้ที่อยู่ได้ก็คือที่ชั้น2ของบ้านเท
3: ่
4: าน
3: ั้
4: น
3: ใช่
4: ชั้นหนึ่งนี่ค่ะ
1: ก็อย่างที่เราเห็นภาพกันไปนะครับแล้วก็บวกกับที่ชาวบ้านเขาบอกคือตอนนี้ชั้น1มันอยู่ไม่ได้ครับมันต้องอาศัยบริเวณชั้น2ของบ้านเนี่ยในการหลับนอนนะครับคือตอนนี้ตัวแทนหมู่บ้านก็ได้มีการระดมเงินกันระดมกำลังกันในเมื่อทางภาครัฐเนี่ยไม่เข้ามาดูดำดูดีกันซะเลยนะครับนี่จุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะฮะอยู่ในพื้นที่บริเวณเจ้าคุณทหารเขตลาดกระบังนะครับคือเขาก็ต้องรวมตัวกันเพื่อไปติดต่อหาเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาสูบน้ำออกจากหมู่บ้านเองโดยการนำเงินกองกลางของหมู่บ้านเนี่ยมาเป็นค่าใช้จ่ายชาวบ้านเขาก็เลยฝากทางทีมผู้สื่อข่าวของเราเมื่อวานน้องนิ้งเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปนะครับบอกว่าอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกรุงเทพมหานครเจ้าของพื้นที่เนี่ยมาช่วยสนับสนุนการระบายน้ำหน่อยเพราะกังวลถ้าหากน้ำเนี่ยมันยังคงค้างอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับบวกกับตั้งแต่วันนี้9ถึง13ตุลาคมถ้าหากมีฝนตกลงมาซ้ำเติมอีกชาวบ้านจะยิ่งใช้ชีวิตกันยากลำบากมากยิ่งขึ้นสิ่งที่อยากได้ก็คืออยากได้เครื่องสูบน้ำเนี่ยขนาดสัก8นิ้วก็ได้10นิ้วก็ได้มาเพิ่มอีกสักตัวในการที่จะระบายน้ำจากในหมู่บ้านออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านนะ
0: ค่ะอันนี้เครื่องซิ่งส่วนใหญ่คนนี้ใครคนที่น้ำขังมากอยากได้เครื่องซิ่งแต่ก็ต้องดูด้วยว่าน้ำที่จะออกไปเนี่ยมันไปทางไหนเราต้องยอมรับว่าหลายหมู่บ้านที่มันเกิดปัญหาโดยเฉพาะตอนนี้ที่มันน้ำมันไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าระบายไม่ได้นะคะแต่ว่ามันเส้นลักษณะมันมีการสิ่งกีดขวางที่กว่าจะเครื่องมันพลาดไปได้ก็จริงแต่น้ำไปไหนต
1: ่
0: อเนี่ยมันต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ต้องช่วยกันหลายหน่วย
1: คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของสทนชกันหน่อยอย่างที่บอกกันไปว่าเมื่อสักครู่ดูคลิปที่จังหวัดฉะเชิงเทราใช่ไหมชาวบ
0: ้
1: านเขาบอกว่าอาจจะต้องอยู่กับน้ำท่วมแบบนี้อีกเกือบ40วันมีคำตอบจากสทนชนะครับว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกจะต้องอยู่กันอีกนานแค่ไหนเมื่อวานนี้คุณชยันต์เมืองสงครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนที่จะมีฝนระลอกใหม่เข้ามาในพื้นที่ของทั้งกรุงเทพมหานครรวมทั้งทั่วประเทศเนี่ยช่วง9จนถึงวันที่13ตุลาคมคุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อยว่าท่านว่ากันยังไงคือสถานการณ์ณเวลานี้นะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ณเวลานี้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังคงอัตราการระบายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยลดลงอยู่ที่ประมาณสัก16เมตรโดยประมาณส่วนพื้นที่ที่ทางหลายฝ่ายกังวลเหลือเกินว่ามันจะมีปัญหากันมากที่สุดก็คือในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตอนนี้หลายจุดนะครับยังคงมีน้ำท่วมขังกันอยู่สทนชรายงานเมื่อวานนี้พบว่ามีประมาณสัก80ชุมชนครับที่ยังคงมีน้ำท่วมขังส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดที่เรารายงานข่าวกันไปก่อนหน้านี้ก็คือสายไหมหนองจอกคลองสามวาคันนายาวบึงกลุ่มมีบุรีสะพานสูงลาดกระบังและประเวศตอนนี้สทนชบอกว่าการที่ได้พูดคุยกับทางกทมก็ได้มีการเร่งแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนย่านฝั่งตะวันออกให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยจะระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชนเนี่ยให้ไหลลงสู่คลองสาขาคลองย่อยต่างๆก่อนที่จะ ส่งสู่พื้นที่สายหลักแต่ว่าฝนก้อนใหญ่ที่จะมาอีกในช่วงของวันที่9ถึง13ตุลาคมชาวบ้านกังวลเหลือเกินว่ามันจะมาซ้ำเติมสถานการณ์ให้เหมือนกับช่วงปลายเดือนกันยายนอีกหรือไม่ทางเลขาธิการสทช.บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะเอาเฉพาะกรุงเทพมหานครก่อนฝนที่จะตกหนักที่สุดมันได้ผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงยืนยันจากทางเลขาสทช.กันก่อนนะครับ
5: คือตรงนี้ก็กรมอุตุก็มีการคาดการณ์ตอนนี้เราก็ลดคงการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาอยู่ประมาณ 2,350 นะครับก็ที่ดูน้ำปิงที่ P17 แล้วก็จุดรวมน้ำที่นครสวรรค์ก็ไม่ได้สูงขึ้นมากก็คงการระบายอยู่สักพักหนึ่งก็ เราดูสถานการณ์ว่าฝนจะเยอะไหมแต่ตอนนี้เราต้องดูฝนรายวันนะครับเพราะว่าอากาศมันแปรเปลี่ยนนะครับการคาดการณ์3วันกับ2วัน1วันมันมีความเปลี่ยนตลอดนะครับตรงนี้ก็ต้องมาติดตามรายวันคือกรุงเทพตอนนี้ผมว่าจุดที่สูงสุดผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กรมชลประทานตอนนี้ระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนก็ลดลงจากที่เคยขึ้นสูงสุดประมาณ 1.80 เมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้กรมชลประทานพยายามพร่องน้ำด้านบนก็คิดว่าคงไม่กระทบนะ
0: ด้านสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกค่ะโดยเฉพาะอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำเริ่มลดลงขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่เมืองปราจีนมีแนวโน้มลดลงเช่นกันแต่ว่าจะยังคงลดลงอย่างช้าๆค่ะและยังคงมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างส่วนมวลน้ำจากปราจีนและนครนายกจะไหลมารวมกันบริเวณอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีก่อนระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงจึงขอประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงในพื้นที่ฉะเชิงเทรายังคงต้องจับตาเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความเสี่ยงที่น้ำอาจจะล้นแนวคันกั้นน้ำซึ่งคาดว่าปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ
5: คุณกับปี56ที่เกิดขึ้นก็คิดว่าคงจะช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คงใช้เวลาอีกพอสมควรเพราะว่าในจังหวัดฉะเชิงเทราแม่น้ำอับกงมันมีอิทธิพลของน้ำทะเลขึ้นลงค่อนข้างสูงแล้วที่แถวฉะเชิงเทรามันค่อนข้างจะเป็นที่แบนราบนะครับคือโดยปกติระหว่างฤดูแล้งเนี่ยน้ำขึ้นไปประมาณ200กิโลน้ำเค็มขึ้นไปถึงเมืองปราจีนเพราะฉะนั้นตรงนี้เองมันก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคที่จะการระบายน้ำแต่รัฐบาลก็ได้เร่งเอาเครื่องผลักดันน้ำเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือของกรมชลประทานไปเสริมนะครับก็พยายามจะเร่งระบายออกสู่ทะเลโดยเร็วนะครับ
1: ต้นเดือนพฤศจิกายนน้องอด
0: ใช่เพราะว่าจากคลิปที่เราดูเมื่อสักครู่หักดูจนจบคลิปอะค่ะที่พี่เขานับวันเพราะอะไรรู้ไหม38วันในมุมของการระบายน้ำอะเดี๋ยวมันแห้งแต่หนี้สินนะคะที่ต้องจ่ายที่มันจะครบสิ้นเดือนเนี่ยแล้วมันไม่สามารถทำงานได้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายอีก38วัน
1: ยังคงต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับทีนี้ไปดูคำเตือนล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่เพิ่งจะออกกันมาตอน 5:00 ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับตอนนี้เริ่มแล้วนะครับวันนี้จะเป็นวันที่เริ่มจับตามองแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีฝนระลอกใหม่ในช่วงระหว่าง9ถึง13ตุลาคมนี้หนักๆก็ช่วงแรกเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ของภาคอีสานนะครับก่อนแล้วก็ไปภาคตะวันออกภาคใต้หลังจากนั้นไอ้วันที่จะหนักที่สุดนะครับแล้วก็หลายฝ่ายจับตามองมากที่สุดก็คือวันที่10ก็คือวันพรุ่งนี้มันจะไล่ไปตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก่อนที่หลังจากนั้น11 12และ13จุดที่ต้องเฝ้าจับตากันเป็นพิเศษก็คือในพื้นที่ภาคใต้ขอไล่เป็นจังหวัดก่อนแล้วกันอย่างวันนี้วันที่9ตุลาคมจังหวัดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษฟังดีๆมีบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีมีจันทบุรีครับมีจังหวัดตราดมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสแต่ที่กรมอุตุเนี่ยค่อนข้างจะห่วงแล้วก็จับตากันเป็นพิเศษก็คือช่วงระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้เพราะจะมีฝนมากที่สุดเนี่ยก็คือในวันที่10จับตาเป็นพิเศษวันที่10นะครับระยองจันทบุรีตราจะมีฝนหนักมากนะครับขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งอีกหลายจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมก็คาดการว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มเช่นเดียวกันส่วนวันที่11ให้จับตาไปที่ราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลก็มีโอกาสเจอฝนได้อีกเช่นเดียวกันขณะที่12และ13หนักๆเลย ลงไปทางภาคใต้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะครับ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังคงตามประเด็นดราม่าเรื่องการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างตอนนี้ท่านได้ที่ทำงานใหม่แล้วนะคะเป
1: ็
0: นอำเภอแห่งหนึ่งที่จังหวัดลพบุรีอำเภอลำสนธิแต่ว่าอยากจะพาไปดูเหตุผลเพราะว่าหลายคนสงสัยว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าดูสิโพสต์เฟซบุ๊กเห็นการทำงานประชาชน
1: ทุกวันเลย
0: ก็บอกว่าทำไมเอาคนแสนดีไปเดี๋ยวมีเหตุผลค่ะล่าสุดทางคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยออกมาเปิดเหตุผลรวมถึงรักษาราชการแทนคนที่เป็นคนเป็นปราจีนบุรีบอกถึง6เหตุผลที่ทำไมต้องสั่งย้ายท่านออกจากพื้นที่ติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ

0: ภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: ช็อกโก้ช็อกโกพาย
3: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
2: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
4: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
5: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
6: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
7: สะดวกช็อป
6: ที่ช็อปมาเนี่ย
8: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
9: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
8: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
10: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
8: 3วัน3คืน
0: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
11: เสาร์นี้นรินทร์ on the road ชวนออกจากเมืองแล้วเข้าป่าไปด้วยกันพาไปอุทยานแห่งชาติ7คดโป่งก้อนเศร้าลุยเส้นทางเดินป่าสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดตามเสียงสายน้ำไปพบกับน้ำตกกลางผืนป่าเติมความสดชื่นให้เต็มหัวใจเตรียมรองเท้าให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปด้วยกันนรินทร์ on the road เสาร์นี้บ่ายโมงทางช่อง9กด30
12: ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ

เรื่องการย้ายในอำเภอบ้านสร้างที่จังหวัดปราจีนบุรีถือว่ากลายเป็นดราม่าแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงมากในโลกโซเชียลโดยเฉพาะคำที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดในที่ประชุมที่ใช้คำค่อนข้างจะหนักแล้วก็รุนแรงพอสมควรทีเดียวนะครับมันก็เลยนำมาสู่การมันแบ่งเป็นสองฝ่ายฝั่งแรกก็คือสนับสนุนท่านนายอำเภอบ้านสร้างท่านนี้ว่าก็เห็นทำงานกันอยู่เป็นปกติทุกวีทุกวันลงในโลกโซเชียลด้วยแต่ขณะที่อีกฝ่ายนึงก็มองเห็นว่าตั้งคำถามถึงการทำงานของท่านนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีคนนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ครับคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านออกมานะครับเป็นคนยืดอกยอมรับเลยว่าผมเองนี่แหละที่เป็นคนชงเรื่องนี้ให้ท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบท่านนายกไม่ได้เป็นคนเซ็นคำสั่งนะครับแต่ท่านนายกแต่ผมเนี่ยเป็นคนรายงานให้ท่านนายกรับทราบท่านนายกก็เลยนำมาเสนอต่อสื่อมวลชนเมื่อวานหลังจากที่มีการประชุมเนี่ยเรื่องของการติดตามน้ำเสร็จเนี่ยเป็นประจำทุกวันผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในกรณีที่มีคำสั่งแต่งคำสั่งโยกย้ายคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอ

0: เออบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยคุณพลพีเนี่ยออกมาอธิบายแบบนี้เขาบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยฟังมาจากท่านรองผู้ว่าปราจีนบุรีที่ตอนนี้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าปราจีนก็คือคุณชนาทิพย์โคกมณีและไม่ใช่แค่ท่านรองผู้ว่าปราจีนนะที่ท่านไปรับฟังมาท่านบอกว่าไปรับฟังเนี่ยด้วยวาจาจากผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดปราจีนบุรีทุกคนก็รายงานมาในลักษณะแบบเดียวกันหมดเลยเกี่ยวกับปัญหาการทำงานกับนายอำเภอบ้านสร้างแล้วตัวเองเนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นคนรายงานเรื่องนี้ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยรับทราบว่ามันมีปัญหานะแต่ว่าพอมีคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองออกมาแล้วตัวเองก็เพิ่งจะไปเห็นว่าคุณวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีท่านก็ทำหนังสือเนี่ยมาถึงกรมการปกครองเมื่อวันที่30กันยายนว่าขอให้ย้ายท่านนายอำเภอบ้านสร้างคนนี้ออกจากพื้นที่คุณพลพีก็เลยว่ามองว่าข้อมูลที่ตัวเองได้รับมาด้วยวาจานะทั้งจากรองผู้ว่าทั้งจากข้าราชการในพื้นที่เนี่ยมันก็มองว่าเป็นเค้าโครงเดียวกันหมดเรื่องของการมีปัญหาในการตอบสนองต่อนโยบายผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณพลพีก็เลยย้ำว่าเมื่อหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชามีความเห็นแบบนี้แล้วพอรักษาราชการผู้ว่าปราจีนบุรีก็มีความคิดเห็นในลักษณะแบบเดียวกันแล้วผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ก็ออกมาให้ความเห็นแบบเดียวกันมันก็เลยพอจะเข้าใจได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้มีความจำเป็นจะต้องย้ายนายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ไปก่อนแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคำสั่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นคนเซ็นคำสั่งหรือว่าเป็นคนชงเรื่องให้อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยสั่งย้ายท่านนายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เป็นสิ่งที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยมีการรับทราบข้อมูลแล้วก็เซ็นคำสั่งให้ย้ายออกจากพื้นที่ไปก่อนส่วนกรณีที่ชาวโซเชียลโดยเฉพาะชาวบ้านเนี่ยเขาออกมาปกป้องนะเพราะเห็นว่าท่านนายอำเภอบ้านสร้างท่านนี้เนี่ยท่านเสกสรรคนนี้แหละลงพื้นที่ทำงานกันอยู่ตลอดนะทำไมจะต้องมาย้ายด้วยคุณพลพีก็เลยบอกว่าเหรียญน่ะมันมี2ด้านไอ้โลกความเป็นจริงกับโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันไปซะทุกอย่างนะครับส่วนตัวคิดว่าคนที่เป็นข้าราชการระดับ40เนี่ยก็คงหมายถึงท่านผู้ว่าเนี่ยแล้วก็รองผู้ว่าเนี่ยที่เป็นผู้บัญชาการในเหตุการณ์เขาคงได้มีการวิเคราะห์คำนวณเรื่องของรายละเอียดอย่างเพียงพออย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วถึงส่งเรื่องขึ้นมาให้อธิบดีกรมการปกครองนักข่าวก็เลยต้องถามอีกว่ามันมีประเด็นอีกหนึ่งเรื่องนะในพื้นที่นะท่านพลพีคือมันมีปัญหาความขัดแย้งกันกับอดีตผู้ว่าจริงๆหรือไม่กับท่านนายอำเภอบ้านสร้างคนนี้เรื่องกรณีที่ให้ทุนจีนเนี่ยเข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่เรื่องนี้คุณพลพีก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้บอกว่าคือถ้าหากมีข้อมูลเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่ท่านรองผู้ว่าเนี่ยรายงานขึ้นมาบวกกับสิ่งที่อดีตผู้ว่าเนี่ยทำหนังสือขึ้นมาให้กับอธิบดีกรมการปกครองแล้วสิ่งที่ตัวเองเนี่ยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีได้รับข้อมูลข่าวสารถ้าหากไม่เชื่อผู้บัญชาการท้องที่ท้องถิ่นมันก็คงจะทำงานด้วยกันยากลำบากแล้วก็ย้ำว่าเรื่องการย้ายท่านนายอำเภอบ้านสร้างไม่มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหลักฐานมีเอกสารเชิงประจักษ์อย่างชัดเจนฟังเสียงคุณพลพีอธิบายประเด็นนี้กันหน่อยนะครับ
1: เพราะนั้นเหรียญมันมี2ด้านแต่ผมคิดว่าระดับ40อ่ะผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการเป็นผู้บัญชาการในพื้นที่เกิดเหตุเค้าคงวิเคราะห์คำนวณแล้วก็มีรายละเอียดเพียงพอแล้วล่ะครับไม่งั้นหนังสือก็คงไม่ได้กระเสียงขึ้นมาเสนอท่านอธิบดีเพื่อที่จะเอาท่านนายอำเภอนั้นออกนอกพื้นที่ก่อนนะครับมันไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับคือถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาคิดว่าในเนื้อหาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อนโยบายที่ท่านผู้ว่านั้นอยากจะทำหรือรองผู้ว่าน่าจะทำก็ขอแค่ย้ายออกมาก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาคิดว่าน่าจะสนองต่อนโยบายได้ดีนั้นลงไปปฏิบัติหน้าที่เอกชนก็มาบอกว่าการบริหารจัดการน้ำนั้นไม่ดีการดูแลพี่น้องประชาชนในบางส่วนนั้นก็อาจจะไม่ดีผมก็ดูสัมภาษณ์เมื่อเช้าในทีวีช่องหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเห็นแต่ในอำเภอแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวจริงก็เห็นในสื่อออนไลน์เพราะนั้นมันเรื่องราวมีทุกแบบนะครับจริงๆเหรียญมันไม่ได้มี2ด้านด้วยมันอาจจะมีมุมทะแยงมุมขวางมุมอะไรอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะรับฟังอะไรแต่ว่าวันนี้เราจะไม่รับฟังผู้ว่าราชการจังหวัดคงไม่ได้เราจะไม่รับฟังท่าน รวมผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการผู้ว่าราชการก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้บัญชาอยู่นั่นเขาเป็น Chief of Command

0: นะเพราะฉะนั้นเขารายงานอะไรมาทางกรมหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงต้องพิจารณาตามเนื้อบทของเอกสารเราคงไม่ใช่ว่ามีรายงานมาแล้วต้องไปถ่ายโซเชียลดูว่าวิธีการทำงานนั้นคืออะไร
1: ท่านนายกรัฐมนตรีมีประเด็นขัดแย้งกับอดีตซึ่งว่าเรื่องการให้ทุนจีนเข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่ตรงนี้ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเปล่า
0: ก็ถ้าเกิดมีข้อมูลมาเราก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมส่วนตัวแล้วโดยสิ่งที่รับรู้มาผมก็ยังไม่ได้ปักหลักว่าจริงหรือไม่
2: อีกท่านหนึ่งที่ต้องสอบถามความคิดเห็นจริงๆค่ะก็คือนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูล
3: นึกว่าจะไม่มีคำตอบเรื่องนี้จากท่านนายกเมื่อวานนี้แล้วนะ
2: เพราะว่าเมื่อวาน
3: ท่านดูภารกิจเยอะมาก
2: ใช่
3: กว่าจะมาให้คำตอบเรื่องนี้กับนักข่าวได้ตอนเย็นเลยนะฮะ
2: ค่ะนายกก็ยืนยันนะคะว่าก็ทำตามหนังสือที่มีรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของในอำเภอท่านนี้ท่านก็ทำตามขั้นตอนทุกประการส่วนเหตุผลต่างๆเนี่ยนายกก็ชี้ไปที่ปลัดมหาดไทยค่ะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ซึ่งยืนอยู่ด้านหลังก็บอกว่าอ้าวไหนอยากรู้เรื่องนี้ก็ไปถามคนที่ยืนอยู่สิข้างหลัง ทีนี้พอไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็อธิบายตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าค่ะว่าคือจริงๆแล้วในอำเภอเศรษฐวุฒิคนนี้เนี่ยอยู่พื้นที่เดิมมานานกว่า5ปีแล้วนะ จริงๆแล้วต้องถูกย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ทีนี้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอย้ายบุคลากรจึงย้ายไปอีกอำเภอเพื่อสลับตำแหน่งกันก็มองว่าไม่ได้มีความเสียหายยังคงเป็นนักบริหารระดับสูงก็ขอให้ว่าเรื่องนี้น่าจะจบได้แล้วย้ำว่าในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็จะต้องเชื่อผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ไม่มีประเด็นทางการเมืองค่ะเป็นเรื่องของการสั่งการการจัดการงานในพื้นที่ที่มองว่าท่านในอำเภอเนี่ยไม่ได้บูรณาการไม่ได้รับคำสั่งที่ดีพอ
3: ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะฮะ
2: ก็เลยถามนายกว่าม
3: ั่นใจกลับ
2: ไปที่นายกอีกครั้ง
3: เมื่อวานเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวถามประเด็นนี้ก็คือสืบเนื่องจากวันก่อนหน้านี้ที่เราเคยนำเสนอรายงานไปในที่ประชุมเนี่ยท่านนายกใช้คำค่อนข้างจะดุเดือดแล้วก็ค่อนข้างจะแรงทีเดียวในการที่จะต่อว่าท่านนายอำเภอบ้านสร้างท่านนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ายังไงนะฮะ
2: ก็เลยถามว่าคำที่ใช้มันรุนแรงแล้วตรวจสอบครบถ้วนแล้วใช่หรือไม่นายกย้ำว่าก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเขาคือคนบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่เปรียบเสมือนแม่ทัพหากแม่ทัพเป็นคนรายงานว่าขุนพลคนคนนี้ทำงานไม่ได้ก็ต้องเชื่อแม่ทัพก่อนค่ะ
4: ครับ
5: เต็มที่เลยเราไม่คืนแล้วใช่ไหมคะนายกตำแหน่งให้นายอำเภ
4: อ
5: ก็คือโยกย้าย
4: อยู่ตรงนี
5: ้
4: แล้ว
5: ก็คือย้ายเลยใช่ไหม
6: ท่านนายกมั่นใจว่าสิ่งที่พูดออกไปเมื่อวานนี้ในที่ประชุมเนี่ยโดยใช้คำที่อาจจะรุนแรงนิดนึงอับอายอะไรต่างๆท่านนายกได้ตรวจสอบครบถ้วนกระบวนการแล้ว
4: ก็ผมเรียนแล้วไงครับว่าผู้ราชการจังหวัดคือผู้บัญชาการสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดนั้นก็คือแม่ทัพถ้าแม่ทัพบอกว่าคุณคนคนนี้ทำงานไม่ได้ต้องเชื่อแม่ทัพก่อนแล้วก็อย่างที่เรียนนะเราไม่ได้ลงโทษอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราก็สลับตำแหน่งให้เขาไปเขาก็ยังเป็นนายอำเภออยู่ถูกไหมครับทั้งท่านปลัดท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านก็ยังท่านก็สลับแล้วท่านก็มาชี้แจงในที่ประชุมมารายงานผมไม่ทราบซึ่งท่านไม่ต้องรายงานก็ได้ว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่เป็นคนปัจจุบันนะเพราะนั้นอย่าไปยกตัวอย่างอดีตหรือว่าอะไรพวกนี้มามันเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการบริหารราชการแผ่นดินนะครับ
7: ไม่ต้องทำการสอบอะไร
4: ที่ต้องอันนี้ต้องไปถาม
3: นี่คือสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามสื่อมวลชนนะเมื่อวานเนี่ยมันมีอีกหนึ่งท่านที่ออกมาให้ความเห็นที่ค่อนข้างจะดุเดือดก็คือก่อนที่จะไปดูท่านรองผู้ว่านะขอเล่าเรื่องที่ท่านวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีเมื่อวานก็ยังคงใช้คำว่าเดินสายนะโอน
2: ะ
3: เดินสายให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกรณีที่ทำหนังสือขอให้ย้ายผู้ว่าบ้านสร้างเนี่ยออกจากพื้นที่ไปท่านก็ยังคงยืนยันนะครับว่าท่านนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยมีปัญหาในการทำงานเนี่ยมาตั้งแต่ช่วง4ปีที่ผ่านมาที่มารับตำแหน่งเนี่ยการประสานงานต่างๆทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยไม่สามารถที่จะสมูทราบรื่นราบเรียบได้เลยสิ่งที่คุณวีรพันธ์เนี่ยบอกก็คือในช่วง4ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยน่าจะรู้สึกกระอักกระอ่วนใจการให้ย้ายออกจากพื้นที่น่าจะเป็นผลดี

0: กับพี่น้องประชาชนมากกว่าแล้วที่ประชาชนเขาบอกว่าโอ้ก็เห็นท่านนายอำเภอเนี่ยทำงานกันอยู่ตลอดนะท่านวีรพันธ์บอกว่า make picture
1: ใช่สร้
0: างภาพ make picture
1: เมื่อวานนี้แชร์กันเยอะเพราะว่ามันมีคำที่ท่านพูดเช่นนะคะที่ท่านวีรพันธ์บอกว่ามัวแต่สารวนแจกของถามเป็นหน้าที่ในอำเภอที่ไหนงบประมาณให้เต็มที่แต่ช่วยเหลือเป็นไปอย่างทุลักทุเลมัวแต่ทำคอนเทนต์อ๋อเนี่ยก็เป็นคำแรงอยู
0: ่คือท่านก็บอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยท่านวีรพันธ์กับท่านเสกสรรเนี่ยท่านนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกันจ
1: ัง
0: หวัดนครศรีธรรมราชก็บอกว่าโอ้โหก็ให้โอกาสก็เอ็นดูกันมาตลอดแต่ว่าในเมื่อมันทำงานร่วมกันไม่ได้มันก็ต้องมีมาตรการในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่ก็คือคุณวีรพันธ์นะที่ให้สัมภาษณ์เดินสายกับสื่อมวลชนเลยหนักมากจริงๆแต่ว่าที่ดูจะฮือฮามากก็คือท่านรองผู้ว่าปราจีนใช่ไหมครับ
1: ใช่มี6เหตุผลค่ะที่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการปราจีนบุรีคุณชนาทิพย์โคกมณีใช่ก็เปิด6เหตุผลว่าทำไมถึงต้องสั่งย้ายหลักๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือ1ก็คือเขามองว่าคุณเศรษฐวุฒิเนี่ยมีการไม่ให้ความร่วมมือไม่ประสานข้อมูลกับพื้นที่ในการเร่งอพยพประชาชนช่วงน้ำท่วมจัดส่งแจกจ่ายอาหารล่าช้าไม่ทั่วถึงมีการมอบหมายภารกิจการบริหารงานบุคคลไม่ได้จัดการประชุมบูรณาการก็คือไม่ได้มีการสั่งการอย่างเป็นรูปธรร
0: ม
1: ทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดอำนาจในการสั่งการที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการทำงานขาดความคล่องตัวและที่สำคัญเขาบอกว่ายืนยันว่ามีเสียงร้องเรียนจากประชาชนต่อเนื่อง
0: โอ้แล้วก็เนี่ยไอ้สิ่งที่หลายฝ่ายจับตาก็คือเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียใช่ไหมที่ท่านวีรพันธ์ท่านอดีตผู้ว่าปาจีนบอกว่า make picture ใช่ไหมในข้อที่5เนี่ยท่านรองผู้ว่าปาจีนเนี่ยท่านบอกว่าไอการสร้างภาพลักษณ์นำเสนอภาพนำเสนอข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียมันเป็นในลักษณะเน้นย้ำว่าเป็นการทำงานเพียงลำพังหรือว่าลงพื้นที่ช่วยเหลือตลอดเวลาแต่ว่าการทำงานเชิงระบบกลับไม่มีผลเชิงประจักษ์ไม่ได้ร่วมมือกับทีมงานอย่างจริงจังสร้างความเข้าใจผิดให้กับสาธารณชนโอ้โหนี่คือสิ่งหนึ่งใน6ข้อที่ท่านรองผู้ว่าปราจีนบุรีเนี่ยท่านออกมาระบุนะครับคุณชนาทิพย์นะครับท่านก็ย้ำว่าจากพฤติการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านายเศรษฐวุฒิขาดศักยภาพและการบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดจึงเห็นควรให้กรมการปกครองพิจารณาย้ายออกจากพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
1: ทำให้ล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่ะมีเอกสารจากกระทรวงมหาดไทยเผยแพร่บัญชีการโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง2คนที่น่าสนใจก็คือมีคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิค่ะในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีปรับขยับให้ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีแล้วก็ให้นายนฤทธิ์ปลากระวงณ อยุธยาในอำเภอที่โคกสูงสระแก้วให้ไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างปราจีนแทนก็ให้เริ่มทำงานได้ทันทีในวันที่9ตุลาคมก็ได้ไปเพราะตอนแรกเห็นว่าท่านย้ายไปอยู่ที่วิทยาลัยการปกครอง
0: ใช
1: ่ตอนนี้กลับมาเป็นนายอำเภอละ
0: ใช่ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันดูเพราะว่าเรื่องนี้หลายฝ่ายก็ยังคงจับตามองกันเป็นอย่างยิ่งว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอยู่ในการย้ายครั้งนี้อีกหรือไม่นะครับ
1: คุณผู้ชมขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่สะเทือนใจสังคมเช่นกันกรณีของแม่พัดที่มีการเปิดว่าจนที่สุดนำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตที่ท่าม่วงกาญจนบุรีศูนย์ดูแลผู้พึ่งพิงแต่ทีนี้มันมีผู้สูงอายุคนหนึ่งค่ะเขาออกมาเปิดประเด็นว่าเขาเคยไปอยู่ที่ nursing home แห่งหนึ่งชื่อดังเลยที่จังหวัดนนทบุรีลักษณะเขาบอกว่าเจอมีการล่ามโซ่เหมือนกันแล้วก็บังคับให้ปัสสาวะใส่ในโถในถังไม่มีความเป็นสุขอนามัยเลยนำมาสู่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ค่ะเมื่อวานระดมสุทธิกำลังกันไปที่จุดนี้ก็คือที่จังหวัดนนทบุรีโดยนำโดยนายแพทย์สิริศักดิ์ทิติดีโลกรัตน์ค่ะรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตพร้อมด้วยนายสุภชัยสิงห์โหผู้ผอศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4เข้าไปตรวจ Nursing Home แห่งนี้ค่ะที่อยู่ในตัวเมืองนนท์ในประเด็นที่มีการร้องเรียนก็คือศูนย์ Nursing Home แห่งนี้อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเรื่องของสถานพยาบาลโดยการยื่นขออนุญาตเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจุดนี้เขามีการขอไว้ว่าจะดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง9เตียงแต่พบว่ามีการขยายเปิดรองรับถึง81เตียงจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องดูแลอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเป็นผู้สูงอายุที่เป็นชายทั้งหมด81รายอาศัยอยู่เนี่ยค่ะ ลักษณะเป็นอาคาร3ชั้นพอเข้าไปดูข้างในเนี่ยก็เป็นห้องโถงนอนติดกันแบบลักษณะเท้าชนเท้าแล้วก็มีการปิดล็อกประตูป้องกันการหลบหนีด้วยโดยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบในช่วงกลางวันที่ผ่านมาค่ะก็คือจะ

0: รวจสอบเรื่องของใบอนุญาตการเปิดให้บริการสัดส่วนจำนวนเตียงโดยเฉพาะเรื่องของอาคารสถานที่เพราะว่าเขาไม่ได้มีที่เดียวเขามีหลายที่เมื่อวานนำไปสู่การตรวจอีกหลายที่แต่ว่าเดี๋ยวจะขอเน้นที่จุดนี้ก่อนเพราะว่าระหว่างที่สื่อมวลชนนะคะรอเกาะติดสถานการณ์อยู่ด้านนอกระหว่างที่หน่วยงานต่างๆเข้าไปด้านใน
1: ค
0: ุณผู้ชมเห็นไหมมี3ชั้นใช่ไหมคะแล้วจะเป็นเหมือนลูกกรงเนาะเป็นเหมือนบังแสงไหมคือนักข่าวเนี่ยได้ยินเสียงคนตะโกนออกมาจากชั้น2ก่อนพยายามว่าพี่ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยก็คือคุยกับคนที่อยู่ชั้น2ปรากฏระหว่างที่คุยกับคนที่อยู่ชั้น2อยู่นั้นมีมือทำสัญลักษณ์ SOS ที่เป็นท่าสากลมีภาพมือนะคะคืออยู่ดีๆกำลังคุยอยู่ชั้น2แล้วพอมอง
1: นี่
0: คือระหว่างที่นักข่าวคุยอยู่มีคนนี้ยื่นมือออกมาจากชั้น3ทำสัญลักษณ์SOS เดี๋ยวไปดูตั้งแต่นาทีที่นักข่าวคุยกับชั้น2แล้วพอได้ยินคนชั้น3ขอความช่วยเหลือ
2: พี่อยู่มานานเรียนจ้ะ
3: อยู่ปี6ครับ
2: ยังปี6เดือน
3: ผมมาตั้งแต่ปี26ผมพร้อมกับลุงจังหวัดนะพี่ออกรายการนะข้าวหุ่นจะแผลครับ
4: 66พี่
2: ต
4: ั้
2: งแต่ปี66แล้วขอความช่วยเหลือใครไปไหม
3: ฮะ
2: ได้ขอความช่วยเหลือใครไปไหม
5: มึงก็ถึงก็ถึง
3: พ่อแม่มาดูแลหน่อย
5: ไอ้นนท์เสียบมั้ง
2: พ่อแม่เราอยู่ไหนเลย
3: อยู่อ่างทองครับ
2: อ่างทอง
3: อยู่ชายคาครับ
2: พี่ทำไมร่างกายเราบ้างไหมพี่ทำไมอ่ะคะพี่บอกให้หน่อยทำไมเขาถึงทำร้ายพี่อ่ะพี
0: ่เป็นผู้ที่เข้าไปอยู่ในศูนย์แห่งนี้ก็พยายามทำสัญลักษณ์มือส่งเสียงตะโกนออกมาอ้างว่าแบบถูกทำร้ายถูกล่ามโซ่ขอให้ติดต่อพ่อแม่ผมหน่อยซึ่งส่วนใหญ่ที่ถามก็บางคนก็ติดยาเสพติดมาก็เลยเอามาอยู่ที่สถานที่แห่งนี้บางคนก็บอกว่าโดนเตะเบ้าตาก ล่าวอ้างแบบนั้นนะคะ
1: โอ้นี่เป็นภาพที่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวที่ไปรอนี่ก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะ
0: ใช่ยืนคุยกันนานเลยแล้วสักพักพอยืนคุยเสร็จเขาบอกว่าผมคุยต่อไม่ได้แล้วเจ้าหน้าที่ไม่ให้ผมคุยกับนักข่าวแล้วก็เอามือปิดประตูที่เป็นเหมือนบานหน้าต่างไปอะค่ะ
1: นี่คุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับเนื้อที่ประมาณสัก60ตารางวาห่างจากศูนย์จุดแรกเนี่ยไปประมาณสัก200เมตรไปตรวจพบเป็นเนอร์ซิ่งโฮมในเครือที่ให้บริการเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะครับก็ไปพบว่ามีผู้ป่วยผู้หญิงเนี่ยประมาณ16รายด้วยกันและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยนะฮะเข้าไปถ่ายทำด้านในเดี๋ยวต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนอร์ซิ่งโฮมจุดนี้ไม่ได้ขออนุญาตประกอบการถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่ไปตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยคุณหมอวรสโชติพิทยสุนนท์นะครับโฆษกกรมสุขภาพจิตเนี่ยท่านก็ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับว่ากรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมประเมินสภาพร่างกายและก็จิตใจผู้ป่วยเป็นรายบุคคลเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายหรือว่าใช้อุปกรณ์ล่ามโซ่ตามที่เป็นข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จากการตรวจสอบทั้ง2จุดพบว่ามีจำนวนเตียงผู้ป่วยเกินกว่าจำนวนที่ขออนุญาตมารวมทั้งสิ้น77เตียงซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้มีการสั่งการแก้ไขแล้วก็ลดจำนวนผู้ให้บริการเนี่ยเหลือ9เตียงตามที่ได้รับอนุญาตขออนุญาต9เตียงมีทั้งหมด77เตียงฮะ
0: คือลักษณะของ2จุดที่ไปเนี่ยเขาเป็นเครือเดียวกัน
1: ครับ
0: จุดแรกทำเป็นเหมือนอาคาร3ชั้นส่งอีกจุดหนึ่งที่เป็นผู้หญิงอะค่ะเหมือนแยกหญิงชายผ
1: ู้
0: หญิงห่างไป200เมตรก็ลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวไปเจอคนหนึ่งเขาอ้างว่าเป็นเจ้าของบ้านค่ะที่ให้รับบริการดูแลสถานผู้ป่วยแห่งนี้ก็บอกข้อมูลว่าเปิดมานานเกือบ3ปีแล้วมีผู้ป่วยประมาณ25เตียงซึ่งจนจะเข้าใจมาโดยตลอดค่ะว่าสามารถใช้ใบอนุญาตพ่วงกับสถานดูแลหลักใหญ่ที่เป็นศูนย์ใหญ่ได้ก็เลยทำให้ศูนย์ที่เป็นศูนย์ของผู้หญิงเนี่ยค่ะเลยไม่ได้มีการขออนุญาตเพราะเข้าใจว่ามันอยู่ในเครือเดียวกันก็เลยไม่ต้องขอก็ได้มั้งซึ่งจริงทำไม่ได้นะคะเขาก็ยืนยันว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยคือมีผู้ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจด้านการดูแลผู้ป่วยอย่างดีมาเลยตลอดการทำร้ายผู้ป่วยเรื่องล่ามโซ่ไม่เป็นความจริงย้ำว่าที่นี่เขาดูแลกันแบบครอบครัวที่มีคนไปร้องเรียนเนี่ยเป็นข้อความเท็จทั้งหมดเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมโดยตรงไม่มีการใช้กุญแจมืออย่างโหดร้ายแล้วก็ยืนยันได้ว่าเรื่องอาหารคือคุณลุงที่ออกมาแฉเขาบอกว่าบางวันได้กินแต่ไข่ต้มทางเจ้าของบ้านบอกว่าไม่จริงเลยอย่างอาหาร3มื้อเนี่ยเช้ามีข้าวต้มกลางวันเนี่ยบางวันเป็นข้าวยำไก่แซ
1: ่บ
0: เป็นข้าวผัดอาหารจานเดียวส่วนเย็นก็มีอาหารพร้อมเลยและที่สำคัญก่อนนอนเนี่ยมีของว่างแล้วก็มีนมก่อนนอนให้เด็กๆคือคนที่มาบำบัดบางคนเป็นวัยรุ่นนะคะให้น้องๆได้ดื่มด้วยก็ยืนยันว่ามีการดูแลแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยว

0: จะต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเพราะว่าการตรวจสอบเมื่อวานเนี่ยไม่ได้เจอโซ่ก็จริงนักข่าวรายงานว่าช่วงบ่ายหลังจากที่ตะโกนออกมาใช่ไหม
1: ครับ
0: พอช่วงบ่ายมีนักข่าวบางช่องเฝ้าอยู่เขาไปเจอว่าในเมื่อไม่ให้เปิดให้นักข่าวคุยมันมีผู้ป่วยที่อยู่ในนั้นคนนึงเขียนเป็นกระดาษแล้วก็ยื่นออกมาที่หน้าต่างแล้วให้ช่างภาพซูมเข้าไปปรากฏว่าบอกว่าคือแจ้งเป็นเบาะแสละกัน เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบต่อบอกว่ามาตรวจวันนี้ไม่เจอโซ่หรอกเขาเอาโซ่ไปซ่อนไว้ที่ใต้บันไดของศูนย์นี้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจเอาทั้งโถฉี่กับโซ่ไปซ่อนไว้ทีนี้คุณหมอวรสนะคะทางโฆษกประจำกรมสุขภาพจิตทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบต่อไปไม่ได้ว่าตรวจเมื่อวานนี้แล้วจบ
1: ครับอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมแม่พัดที่ถือว่าเป็นต้นเรื่องเมื่อวานเนี่ยท่านไปแจ้งความที่สน.วังทองหลางนะครับเอาผิดลูกชายเจ๊แมวแล้วก็อาสาสมัครที่ไปกักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายท่านขณะที่ถูกส่งไปดูแลที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเมื่อวานก็นำโดยคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดก็พาคุณแม่พัดเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายที่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยพึ่งพิงที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกว่านานกว่า2ปีไปแจ้งความที่สน.วังทองหลางนะครับขอให้ดำเนินคดีกับ2เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มาอุ้มตัวเนี่ยจากบ้านย่านลาดพร้าวไปส่งที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับเจ๊แมวเนี่ยผู้ดูแลศูนย์เนี่ยที่มาข่มขู่ทำร้ายร่างกายแล้วก็กักขังนวงเหนียวรวมทั้งอีกหนึ่งคนที่แจ้งความเอาผิดก็คือลูกชายของเจ๊แมวที่เป็นคนสั่งการพร้อมกับเล่าย้อนเหตุการณ์ว่าขณะที่โดนอุ้มเนี่ยนะครับทั้งลูกชายและลูกสาวเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ไม่มีใครช่วยเลยตั้งแต่วันนั้นตลอดที่อยู่ที่ในศูนย์เนี่ยก็ถูกทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดแม่พัดแกบอกว่าถูกทั้งชกต่อยครับถูกตีด้วยไม้พายแล้วเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์เนี่ยส่งรูปมาให้ญาติๆเนี่ยดูว่าอ้าวเพราะว่าญาติๆก็ต้องรู้ความเป็นอยู่ใช่ไหมว่าญาติของฉันเป็นยังไงบ้างแม่พัดแกบอกว่าถูกบังคับเนี่ยให้ยิ้มนะครับทำหน้าตาร่าเริงเข้าไว้ถ้าหากไม่ทำตามเนี่ยก็จะถูกโดนทุบตีด้วยเดี๋ยวฟังเสียงแม่พัดช่วงนี้กันหน่อยนะครับ
2: เวลาเขาจะถ่ายรูปเขาจะมีไม้พายอยู่แล้ว มีแบบบังคับเราอยู่แล้วบังคับให้เราเต้นไม่ให้เราคนเดียวด้วยแบบครับทุกคนแบบว่าเขาบอกว่าเนี่ยหมอให้กูร้องเพลงมาแล้วสองเพลงแล้วก็จับพวกมันมาเต้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดถ้าใครไม่เต้นก็โดนอดข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาถือไม้พายแบบกำกับเวลาจะถ่ายรูปส่งญาติอ่ะเขาก็แบบยิ้มอะไรอย่างเงี้ย
3: แจ้งความลูกชายใช่ไหมอันนี้หลายคนแบบสังคมอยากถามแม่มาก
4: แม่ตอบ
3: ไม่ใจอ่อนแล้ว
2: ให้เป็นไปตามกฎหมายถ้าแม่จะต้องแจ้งความแล้วเป็นตามกฎหมายก็เพราะว่าเขาไม่รู้สึกผิดเลยไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ทำกับแม่มัน
0: โอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าหลายคนส่งผู้สูงอายุพ่อแม่ไปอยู่สถานที่เหล่านี้เยอะบางทีอย่างที่ทับแม่พัดบอกบังคับให้ยิ้มส่งให้รูปส่งรูปให้รูปดูเอาไม้พายตีว่าคุณต้องยิ้มนะ
1: มายิ้มตัวตี
0: แล้วสถานบริการแบบนี้มี 1,200 แห่งทั่วประเทศที่ต้องมีการตรวจสอบทางแม่พัดยังพาเจ้าหน้าที่และผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่เธอระบุว่ามีการอุ้มเธอขึ้นรถตู้ด้วยซึ่งขณะนั้นเธอบอกว่ามีอาสาสมัครชาย2คนเข้ามาในบ้านคนนึงล็อกแขนปิดปากอีกคนยกขาจากนั้นก็พากันอุ้มมาที่รถตู้ที่จอดอยู่หน้าซอยโดยจังหวะที่ตนจะเปิดประตูรถคนที่ปิดปากเธอก็บอกว่าได้เอามือออกจากนั้นใช้จังหวะนั้นนะคะตะโกนขอความช่วยเหลือ
1: เ
0: นี่ยแม่ทำท่าให้ดูว่าช่วงที่โดนอุ้มเนี่ยอุ้มไปยังไงเพราะเธอก็พยายามขัดขืนก็เนี่ยแหละค่ะก็เธอก็บอกว่าเธอโดนทำร้ายด้วยขณะที่ผู้กำกับสน.วังทองหลางระบุว่าก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความไว้ตั้งแต่เมื่อ3ตุลาคมขณะนั้นสอบปากคำไว้แล้วค่ะก็ได้ถอดคำพูดผู้เสียหายที่ไปออกรายการตามสื่อต่างๆเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานด้วยด้านการแจ้งความดำเนินคดีกับอาสากู้ภัยที่มาอุ้มเมื่อวานนี้เขาก็แสดงตัวแล้วนะว่าเขาเป็นกู้ภัยที่มาพาแม่พัดไปก็ระบุว่าเหตุเกิดตั้งแต่ปี67อาจไม่สามารถกู้ภาพวงจรปิดทั้งหมดได้แต่อาจจะมีคลิปภาพจากผู้ที่เกี่ยวข้องถ่ายเก็บเอาไว้เดี๋ยวตอนนี้จะพิสูจน์ทราบตัวผู้ทำความผิด
1: แต่ว่าเมื่อวานที่กู้ภัยออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการก็เหมือนว่าเป็นการ สารภาพเลยว่าไปทำอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยทางตำรวจบอก

0: ว่าได้มีการถอดเทปเนี่ยจากทางด้านคนที่ไปอุ้มคุณแม่พัดเนี่ยไปส่งที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยมาถอดเนี่ยแล้วก็เตรียมจะเอาไว้เป็นหลักฐานอีกส่วนหนึ่งด้วยนะเรียบร้อยนะครับส่วนข้อหาตอนนี้เดี๋ยวจะแยกออกเป็น2ข้อหาก็คือข้อหาลักทรัพย์นะครับก็คือลักทรัพย์ตู้เซฟที่มีทรัพย์สินมูลค่า9,400,000 บาทและอีก1ข้อหาก็คือกักขังหน่วงเหนียวมีการกล่าวหาลูกชายด้วยหากพบว่าผู้ใดกระทำผิดเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวก็จะมีการดำเนินคดีทั้งหมดด้วยเนี่ยนะฮะ
1: มีรายงานว่าวันนี้แม่พัดจะไปที่ศูนย์นะกลับไปที่ท่าม่วงพา คุณเอกภพนี่แหละไปดูสถานที่เพราะว่าล่าสุดถูกสั่งปิดแล้วก็มีการรีเฟอร์ส่งต่อคนที่เคยอยู่กลับคืนไปให้ญาติหรือไปศูนย์พักพิงอื่นๆมันจะเป็นประเด็นต่อก็คือทางสบส5ที่ทางเจ้าหน้าที่วันนั้นถ้าใครดูนะคำสัมภาษณ์ก็คือจะยืนยันว่าไม่เห็นเลยไอ้เตาป่าปิ้งไอ้เตาเตียงกลมแต่ทีนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าจากลูกชายของเจ๊แมวเนี่ยบอกว่าตลอดเวลาที่มาตรวจจนทั้งถึงการต่อใบอนุญาตล่าสุดยืนยันว่าสบส5เห็นว่ามันมีลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตรวจสอบเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของการเมืองร้อนๆกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านแท็กทีมกันส้มกับฟ้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจสีน้ำเงินต้องใช้คำว่าแบบนี้เพราะที่18รายชื่อที่จะขอยื่นมีแต่พรรคภูมิใจไทยล้วนๆเลยนะครับ
1: แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรายบุคคลที่แทบจะเยอะที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมา18คน
0: มีใครบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ

0: าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: การที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องทำของที่ดีที่สุดเพราะลูกค้าต้องได้รับความคุ้มค่าที่สุดและรู้สึกว่าสิ่งที่จ่ายไปต้องคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เกินราคาด้วยซ้ำในสิ่งที่ลิตาตั้งใจทำค่ะ
1: วันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีมาให้เลือกถึง3ขนาดค่ะกับขนาดแรก

3.5 ฟุตค่ะมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอน1ใบและผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุตจากราคาปกติ 4,779 บาทค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นค่ะขนาด5ฟุตค่ะมาพร้อมกับของแถมหมอน2ใบและผ้าปูที่นอน5ฟุตค่ะจากราคาปกติ 6,178 บาทค่ะวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่ 1,790 บาทค่ะขนาดสุดท้ายค่ะ6ฟุตมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอน2ใบและผ้าปูที่นอน6ฟุตค่ะจากราคาปกติ 6,678 บาทวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @sizechampania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
1: ิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
2: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ก่อนไปดูการเมืองคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวที่ใกล้ตัวกันหน่อยต้องถามน้องโอ๊ต
4: ค่ะ
3: ปีนี้ทานเจไหมครับ
4: ตอนแรกว่าจะทานแต่ดูแล้วราคาผักพุ่งมากโดยเฉพาะผักที่ชอบอย่างกวางตุ้งอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปเท่าตัวหนึ่ง
3: โอ้ราคาหนักมากนะครับเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจก่อนที่จะเริ่มเทศกาลกินเจจริงๆวันนี้ถ้าพูดกันภาษาบ้านๆก็คือวันนี้จะเป็นวันล้างท้องก่อนที่จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการวันที่10เรื่อยไปจนถึงวันที่18ตุลาคมแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะคึกคักสักเท่าไหร่มันมาจากหลายปัจจัยจริงๆการกินเจปีนี้คุณผู้ชมไปดูที่ภาคเหนือกันก่อนผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ตลาดเมืองใหม่เป็นตลาดค้าส่งผักและผลไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่อยู่ที่ช้างม้อยนะครับคือเจ้าของแผงค้าผักพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าปีนี้กินเจเนี่ยจะเริ่มขึ้นอยู่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะฮะมันขายได้น้อยมากครับสาเหตุหลักๆเป็นเพราะว่าทุกคนทุกร้านพูดสิ่งเดียวกันเลยเศรษฐกิจมันฝืดเคืองนะมันก็เลยขายได้ไม่ได้คึกคักเท่าไหร่ผู้สื่อข่าวไปเจอท่านหนึ่งชื่อว่าพี่แอร์พี่แอร์เป็นเจ้าของแผงผักแกบอกว่าปีนี้เจซบเซามากคือมันจะเริ่มล้างท้องกันวันนี้แล้วเนี่ยลูกค้ายังบางตาอยู่เลยแล้วก็ถามว่าราคาผักที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรกันบ้างราคาพวกผักกินใบอย่างกะหล่ำปลีผักกาดขาวกะเพราต้นหอมผักชีขึ้นใช่แกบอกว่าราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะโอ๊ตจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอย่างผักหลายๆอย่างเนี่ยนะครับคือกิโลกรัมเนี่ยเคยซื้อขายกันอยู่ประมาณสัก60ถึง70บาทตอนนี้ขยับไปเป็น120บาทอย่างกะหล่ำดอกเนี่ยเมื่อตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาขายกันอยู่30วันนี้ขาย50บาทอ่ะเพิ่มขึ้น20บาทเนี่ยง่ายๆเลยน้องอดกระเทียมเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปเป็น80บาทพริกไทย200บาทผักชี70นี่70บาทยังดีนะเพราะว่าบางพื้นที่ที่แบบใกล้กับพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยมัน100กว่าบาทนะครับคือตอนนี้เนี่ยโชคดีว่าเชียงใหม่เนี่ยมันยังสามารถพอที่จะปลูกผักกันได้อยู่ไงราคาก็เลยไม่ได้สูงมากถ้าหากเทียบกับพื้นที่ภาคกลางที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมดเดี๋ยวไปฟังเสียงความรู้สึกของการกินเจครั้งนี้ของในมุมแม่ค้ากันหน่อยว่ามันดูฝืดเคืองกันขนาดไหนนะฮะ
5: ไม่คือคักนะไม่คือคัก
6: ขาย
5: ยากยากขายยากดูเนี่ยหนูหันไปดูสิไปดูข้างๆกันอ่ะไม่ค่อยมีคนช่วงก่อนนี่นะมันจะขึ้นมันไอช่วงสัก3 4 5วันเนี่ยมันจะอยู่ในราคา60 70 80มันมีหลายมันมีหลายช่วงเนาะขายของมันมีหลายช่วงไงแล้วก็ถ้าไม่มีมันก็จะขึ้นหน่อยแต่ถ้ามันเริ่มถ้ามันเริ่มออกเยอะมันเริ่มออกเยอะมันก็จะเริ่มถูกนี่ช่วงนี้ถ้าฝนไม่ตกมันก็จะเริ่มถูกละถ้าเริ่มมันออกยากมันถ้ามันออกยากมันก็จะพุ่งขึ้นหน่อยเงี้ยธรรมดา110บาทวันนี้110บาท120บาท
4: อันนี้ขนาดเชียงใหม่นะเขาบอกว่าราคาทรงตัวนะคะเพราะว่าช่วงนี้ปกติกินเจราคาผักจะขึ้นอยู่แล้วม
3: ี
4: ความต้องการซื้อสูงแล้วก็อาจจะมีฝนตกมีต้นทุนเรื่องค่าขนส่งต่างๆมันก็จะพุ่งแต่นี่ถือว่าทรงตัวมาดูที่ขอนแก่นค่ะที่ตลาดบางลำพูช่วงนี้ก็พบว่าผักขึ้นราคาเช่นกันโดยเฉพาะผักคะน้าจากเดิมเนี่ย40

0: กันโดยเฉพาะที่แพงเหมือนกันทุกภาคก็คือจะเป็นพวกพริกกระเทียมขึ้นช่ายอย่างเงี้ยค่ะด้านลูกค้าผู้ซื้อผักฟังในมุมลูกค้ากันบ้างเขาก็บอกว่าราคาวัตถุดิบอาหารโดยเฉพาะผักปรับตัวสูงขึ้นมากอย่างวันนี้มาซื้อผักชีกิโลกรัมละ150ส่วนวัตถุดิบอื่นๆอย่างเช่นไข่ไก่อย่างเงี้ยค่ะก็ปรับตัวสูงขึ้นขายผักอีกคนนึงที่ขอนแก่นก็บอกว่ารับผักมาจากตลาดไทยตอนนี้ผักสูงขึ้นจากต้นทุนราคาน้ำมันและสถานการณ์น้ำท่วมและช่วงนี้เป็นช่วงกินเจความต้องการผักเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้ผักบางชนิดที่มันแพงเพราะว่ามันไม่สามารถปลูกได้ทันกับความต้องการด้านผู้จัดการตลาดสดที่นี่ก็เล่าว่าในช่วงนี้ค่ะจะจัดเทศกาลอาหาร10วันก็จะนำร้านอาหารเจราคาย่อมเยามาเป็นทางเลือกให้ด้วย
1: ทีนี้ไปดูในมุมของเกษตรกรกันหน่อยตอนนี้ราคาผักมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่ไหมโดยเฉพาะต้นหอมผักชีพริกมะเขือเนี่ยทำให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของตำบลโคกศรีอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยเร่งปลูกผักโดยเฉพาะต้นหอมเนี่ยโอ้ตอนนี้มันขยับร้อยกว่าบาทแล้วนะ
0: ครับ
1: จากประมาณส
0: ักหอมด้วยอ่ะ
1: 4-50 บาท
0: ที่ชอบเพิ่มหมดเลย
1: ถูกต้องผักชีก็เกือบเกือบ200แล้วนะครับก็เลยลงพื้นที่เนี่ยฮะปลูกเนี่ยซึ่งจะใช้เวลาประมาณสัก30วันต้นทุนเนี่ยกิโลกรัมละ140บาทอ่ะคือไปถามเกษตรกรชื่อว่าพี่เรืองฤทธิ์เนี่ยแกบอกว่าต้นหอมในตลาดตอนนี้จำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ150บาทก็เลยรู้สึกดีใจว่าสิ่งที่ตัวเองปลูกเนี่ยมันปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าพอตัวเองปลูกเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับใช่ไหมครับก็จะถูกกดราคาให้อยู่ไม่เกินกิโลกรัมละ150บาทแม้ว่าราคาในตลาดมันจะสูงมากขนาดไหนก็ตามมันก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรสูงขึ้นเช่นเดียวกันแล้วยิ่งมาปลูกช่วงหน้าฝนแบบนี้มันมีความเสี่ยงเพราะว่าคุมเรื่องของสภาพอากาศไม่ได้นะครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันมีตัวเลขที่น่าสนใจจากทางด้านของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจนะครับทางหอการค้าเนี่ยพบว่าปีนี้จากการสำรวจเนี่ยคนกินเจเนี่ยน้อยที่สุดในรอบ11ปีนะน้องโอ๊ต
0: เพราะอะไรนะ
1: คือสาเหตุหลักๆเลยที่ทางศูนย์พยากรณ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจของหอการค้าบอกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของน้ำท่วมราคาผักแพงด้วยนี่คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลสำรวจครั้งนี้คนจะกินเจน้อยที่สุดในรอบ11ปีเลยนะฮะ
0: เพราะว่ากลายเป็นว่ากินเจราคาแพงกว่ากินอาหารปกติ
1: ถูกต้องถูกต้องเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับไปดูเรื่องของการเมืองใช่ไหมครับน้องโอ๊ตครับ
0: ใช่ไปดูเรื่องของการเมืองค่ะคุณผู้ชมก็หลังจากที่ฝ่ายค้าน
1: ฝ่ายค้าน
0: เขาร่วมกันตอนนี้ก็คือแน่ๆก็คือสีส้มพรรคประชาชนก็รวมตัวกันกับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะสามารถรวมรายชื่อได้145คน
1: ใช่
0: ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: เมื่อวานก็เรียกว่าแท็กทีมกันระหว่างสีส้มกับสีฟ้าเนี่ยจับมือกันนะครับนี่ยังมีคุณกังฟูด้วยนะมีไทยรวมพลังด้วยนะจาก
0: แต่ไม่มีสีเขียวนะรอบนี้
1: นะฮะก็มาร่วมกันส่งเอกสารนะครับให้กับคุณโสพลสารัมแล้วเมื่อวานเนี่ยเอกสารที่ส่งให้เนี่ยมันมีความยาวของญัตติที่จะอภิปรายเนี่ย7หน้าด้วยกันให้กับคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยบอกว่าข้อกล่าวหาที่ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยทำงานร่วมกันกรอบในการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยคือต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งตอนนี้คุณณัฐพงษ์บอกว่ากำลังกินรั่วประเทศอยู่แล้วก็มองว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยเป็นศัตรูแล้วก็เป็นอาชญากรต่อระบบประชาธิปไตยตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่อำนาจสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวแต่หมายรวมถึงสว.หรือว่ากลไกถ่วงดุลอำนาจเช่นองค์กรอิสระด้วยแล้วเนื้อหาในการอภิปรายมีเรื่องอะไรบ้างคุณณัฐพงษ์บอกว่าจะมีทั้งเรื่องของการโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาการทุจริตในแวดวงต่างๆปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับส่วนการสื่อสารต่อพรรคกล้าทำซึ่งตอนนี้ลอยตัวเป็นพรรคการเมืองอิสระเขาใช้คำนี้เป็นฝ่ายค้านอิสระหรือว่าอาจจะเป็นฝ่ายคอยอิสระที่หลายคนเนี่ยให้ฉายากันจะมีการสื่อสารกันอย่างไรคุณณัฐพงษ์บอกว่าในทางปฏิบัติหลายคนอาจจะเห็นแล้วก็เข้าใจอยู่แล้วว่าสาเหตุที่ยัตตินี้ไม่มีพรรคกล้าทำมาจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวต้องให้ทางพรรคกล้าทำเนี่ยเป็นคนอธิบายกับทางสังคมเองแล้วที่ยื่นยัตติ18รายชื่อที่ว่าเนี่ยไม่มีชื่อของพรรคเพื่อไทยเลยเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะต้องการจะวัดใจพรรคเพื่อไทยด้วยหรือเปล่าคุณณัฐพงษ์บอกว่าได้มีการเตรียมยัตตินี้มาตามเนื้อหาข้อเท็จจริงเป็นหลักอย่างแรกก็คือต้องมีน้ำหนักในทางหลักฐานที่จะมาอภิปรายกันก็มองว่า18คน18รายชื่อที่จะเอามาอภิปรายมีน้ำหนักมากพอที่จะอภิปรายในครั้งนี้ฟังเสียงคุณณัฐพงษ์กันหน่อยนะครับ

0: เชื่อว่าในทางปฏิบัตินะครับหลายๆคนก็พอจะเห็นนะครับแล้วก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าสาเหตุใดที่ในยตินี้อาจจะไม่ได้มีทางพระคธรรมมาร่วมลงชื่อด้วยก็เป็นสิ่งที่ทางพระคธรรมเองก็อาจจะต้องชี้แจงด้วยตนเองครับการอภิปรายในครั้งนี้เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะยังหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือว่ากลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระด้วยดังนั้นเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสวทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนต่างๆอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำท่วมต่างๆล้วนอยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้น
1: มาดูรายชื่อ18รัฐมนตรีตามกราฟิกหน้าจอเลยค่ะแน่ๆคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีต้องโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนนะคะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการมีคุณเอกนิติธารประภาสคุณสุภจีสุธรรมพันธ์แล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนี่มีคุณ
2: นี่นะเดี๋ยวไล่เรียงกันไปเลยนะ
1: ประกอบนินประพันธ์ด้วย
2: มีคุณประกอบนินประพันธ์นะครับมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับมีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีนะครับมีคุณสุชาติชมกลิ่นด้วยคุณผู้ชมครับมีคุณรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมมีคุณณพินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีคุณสุภมาศอิสระภักดีคุณพรดรปริศนานันทกุลทั้งสองท่านแล้วก็มีคุณสุขสมรวยวันธนียกุลทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็อีก3ท่านมีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณเจเสศไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธ
1: ิ์
2: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจริงๆเมื่อวานเนี่ยฝ่ายค้านได้มีการส่งเอกสารให้กับสื่อมวลชนเนี่ยเอาไปทำความเข้าใจหรือว่าเหมือนเป็นการเปิดให้ดูว่าข้อสอบอะข้อสอบที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยจะยื่นอภิปรายเนี่ยจะอภิปรายกันเนี่ยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยมีเอกสาร27หน้าคุณผู้ชม
1: ใช่มาดูกันดีกว่าค่ะยัตติโดยรวมเราสรุปมาให้แล้วก็คือโดยรวมพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเปิดยัตตินี้เป็นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลโดยให้น้ำหนักสูงสุดกับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินค่ะคือมีการกล่าวหาว่าใช้อำนาจและเครือข่ายทางการเมืองสร้างระบอบสีน้ำเงินหรือระบอบนอหนูเพื่อรวบอำนาจหรือผลประโยชน์ทั้งการเลือกตั้งส.ส.การเลือกตั้งส.ว.ก็มีหลายประเด็นเลยรวมถึงความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่วนรัฐมนตรีอีก17คนก็ฝ่ายค้านกล่าวหาเรื่องประเด็นทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนให้อำนาจเอื้อพวกพ้องแล้วก็มีเรื่องการโกงสวด้วยก็ในส่วนของคุณโสพลสารัมมาค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่มารับหนังสือก็บอกว่ากรอบเวลาการบรรจุยัตติตามกฎหมายเนี่ยจะมีเวลา14วันเบื้องต้นทางพรรคฝ่ายค้านบอกว่าจะขอเป็นช่วงปลายตุลาคมนี
2: ้
1: ก็จะพยายามเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดก่อนจะเสนอครม.ให้กำหนดวันเพื่อบรรจุวาระการประชุมเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรส่วนเรื่องโกงสว.จะพูดได้หรือไม่นะคะถามเหมือนกันท่านบอกว่ายัตติที่เกี่ยวกับอภิปรายประเด็นคดีโกงสว.หากเรื่องใดผูกพันกับรัฐมนตรีชุดปัจจุบันสามารถพูดได้ค่ะแต่การอภิปรายก็ต้องอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ของอภิปรายที่สามารถพูดได้ด้วย
2: ทีนี้ไปสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยเมื่อวานก็ผู้สื่อข่าวเจอหน้าก็ต้องถามกันแล้วครับว่ากังวลใจหรือไม่ที่ฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมที่จะยื่นอภิปรายแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นหลักเลยท่านนายกก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาคณะรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบแล้วก็ชี้แจงข้อสงสัยให้กับประชาชนได้รับทราบผู้สื่อข่าวก็เลยต้องถามว่าทำไมอ่ะสงสัยหรือเปล่าว่ามีรายชื่อแต่รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยท่านนายกก็กล่าวบอกว่าถ้าไม่มีอ่ะมันจะแปลกแต่ไม่กังวลเพราะทุกคนเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วส่วนตัวท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มั่นใจนะครับคือถ้ามีโอกาสเนี่ยก็พร้อมที่จะชี้แจงให้ประชาชนเนี่ยรับทราบข้อกล่าวหาที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยได้มีการพูดว่าอ่ะรัฐมนตรีต่างๆรวมทั้งท่านนายกเนี่ยมีปัญหาหรือว่าอะไรที่มันจะทำให้สังคมเนี่ยมีความคลางแคลงใจก็พร้อมที่จะชี้แจงได้ทันทีฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับ
3: ชี้แจงข้อสงสัยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่ดี
4: แปลกใจไหมคะทำไมมีแต่พักภูมิใจไทยพักอื่นไม่มีเลย
3: ถ้ามีถึงแปลก
4: ทีนี้ท่านนายกต้องเรียกรัฐมนตรี

0: มา
1: ไม่ต้องครับ
0: ก่อนอะไรยังไงนะคะ
1: ทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้วครับเราประชุมคณะรัฐมนตรีของพรรคนะครับทุกสัปดาห์แล้วก็มีการประชุมพรรคทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราก็ทราบความเป็นไปแล้วก็ได้มีการย้ำให้รัฐมนตรีทุกท่านในกรณีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องเตรียมความพร้อมในการชี้แจง
2: มันมีหนึ่งคำถามด้วยนะที่ผู้สื่อข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านได้สังเกตไหมว่ารายชื่อที่ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นให้กับท่านโสพลสารัมเนี่ยเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าไม่มีรายชื่อของพรรคกล้าธรรมเนี่ยท่านสงสัยหรือเปล่านายกก็หันมาตอบกับผู้สื่อข่าวว่าอ๋อเหรอตอบแบบอารมณ์ดีเนี่ยนะ
3: ไม่มีเหรออ
2: ๋อเหรอไม่มีเหรออะไรประมาณนี้เนี่ยนะอีกหนึ่งท่านที่ผมเชื่อว่าฝ่ายค้านน่าจะจับจ้องแล้วก็จองกระถิ่นกันหนักมากเลยใช่
3: เรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องเป็นคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่ตนมีชื่อถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านก็บอกว่าไม่เหนือความคาดหมายค่ะเพราะว่าคิดไว้แล้วหลักใหญ่ตนดูแลภาพรวมในเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านจะต้องมีหน้าที่ตรวจสอบและก็คงจะต้องถามและแน่นอนหน้าที่ของรัฐบาลก็จะต้องทำหน้าที่ตอบก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้อธิบายผู้สื่อข่าวถามต่อว่าหากมีการยกเรื่องการไลฟ์ขายทุเรียนถ้าจำได้นะเป็นข่าวโด่งดังขึ้นมาอภิปรายคุณสมศรีบอกว่าก็ไม่เป็นไรค่ะหยิบยกขึ้นมาได้ก็จะได้อธิบายเพิ่มเติมจะได้รู้ว่าทุเรียนปีนี้ขายดีกว่าปีที่แล้วตั้งเยอะทั้งที่มีสถานการณ์มากมายค่ะ
4: ไม่เป็นไรก็จะน่าจะเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่เราจะได้มีการ อธิบายได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็น่าจะดีจะได้มีโอกาสได้อธิบาย
5: ย
4: ัง
5: ไม่ได้รายละเอียดเลยค่ะ
6: หร
5: ือ
6: ว่า
5: เหนือ
6: ความคาดหมายคะ
4: ไม่นะคะเพราะว่าหลักใหญ่ของเรานี่ก็คือการดูแลในเรื่องของภาพรวมในเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งที่ทุกคนฝ่ายค้านก็ต้องมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบหรือที่จะต้องดูแลอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจสามารถจะเป็นไปได้อย่างที่ทิศทางที่ต้องเป็นไปตามที่อยากจะให้เป็นมีการเติบโตหรือไม่อย่างไรดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องถามหน้าที่ของรัฐบาลก็คือต้องตอบไม่ได้เกินความคาดหมายหรือว่าต่ำกว่าความคาดหมายใดๆ
5: แต่ว่าไม่ว่าจะหยิบยกเรื่องอะไรมาอภิปรายก็พร้อมที่จะชี้แจงและตอบ
4: แน่นอนยินดีค่ะยินดีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้อธิบายด้วยซ้ำไป
2: เมื่อกี้มีคำถามใช่ไหมครับว่าทำไมพรรคกล้าธรรมถึงไม่มีรายชื่ออยู่ในการร่วมเสนอยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยยื่นให้ทางคุณโสพลและคุณอัตกรสิริรัตยากรครับส.ส.ฉะเชิงเทราของพรรคกล้าธรรมในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรมเนี่ยท่านก็ออกมาอภิปรายท่านก็ออกมาอธิบายนะครับว่าทำไมพรรคกล้าธรรมถึงไม่ร่วมคือแกบอกว่าสิ่งที่น่าตั้งคำถามก็คือไอ้ยัตติที่จะเอามาอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจริงๆแล้วมันควรเป็นเวทีในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่พอไปพิจารณายัตติแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางพรรคฝ่ายค้านพรรคร่วมเนี่ยให้น้ำหนักกับประเด็นทางการเมืองมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของการโกงสว.มากกว่าการไปตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศจึงทำให้เกิดคำถามว่าไอ้เวทีแห่งนี้เนี่ยมันตรวจสอบรัฐบาลหรือว่ามาเล่นเกมการเมืองกันแน่นี่คือคำตอบจากทางผังฝั่งพรรคกล้าธรรมนะครับ
3: ใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับการประชุมระดับโลกที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพกับ IMF World Bank ค่ะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตรียมผลักดัน Bangkok Blueprint ในการประชุมครั้งนี้ด้วยค่ะโดยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพงานประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจและบทบาทของไทยต่อเวทีโลกพร้อมผลักดันประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizons Empowering People's Building Resilience หรือการเปิดขอบฟ้าใหม่เสริมพลังประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเพื่อจุดมุ่งหมายใหม่ค่ะจุดหมายใหม่ที่เราต้องการพัฒนาประเทศยึดคนเป็นศูนย์กลาง ดยจะมีการออก Bangkok Blueprints ค่ะส่งเสริมการดูแลเรื่องปัญหาสแกมเมอร์ซึ่งจะเป็นแนวทางปฏิบัติให้ทุกประเทศทั่วโลกที่กำลังเริ่มมีปัญหาสแกมเมอร์เพื่อให้มีมาตรการการรับมือเพราะว่าเรื่องสแกมเมอร์ค่ะอยู่ในแถบเอเชียมากทำให้มีประสบ

0: การและไทยก็มีระบบเพย์เมนต์ที่ดีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวในงาน Thailand Economics Outlook 2027 New Horizon Beyond the Trap ถึงแนวทางการช่วย SMEs โดยมี3โครงการสำคัญที่จะออกมาช่วงสิ้นปีนี้ถึงต้นปีหน้าได้แก่โครงการการค้ำประกันสินเชื่อใหม่ผ่านกลไกการปล่อยสินเชื่อโดยใช้เงินเอกชนมาค้ำประกันโครงการ Data Exchange Bureau ค่ะเชื่อมข้อมูลภาครัฐเอกชนให้มีข้อมูลในการอนุมัติสินเชื่อและป้องกันสแกมเมอร์รวมถึงโครงการ SMEs Credit Portal เพื่อให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นด้วยค่ะ
1: 12ถึง18ตุลาคมนี้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
0: จะมีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มากมาย
1: เดี๋ยวรอติดตามกันได้จากทางสำนักข่าวไทยนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานมีเวลาเล่าให้ฟังน้อยไปสักนิดนึงเรื่องของดราม่าเอเชียนเกมหลังจากที่จบการแข่งขันกันไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าประเด็นดราม่าร้อนแรงในโลกโซเชียลเนี่ยมันยังคงคลุกรุ่นอยู่สืบเนื่องมาจากที่ทางผู้ว่าของไอจินาโกย่าเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ในกรณีที่คลิปนี้คุณผู้ชมครับคลิปที่ทางสมาคมเทคบอลเนี่ยเขาก็ไปทำคอนเทนต์เพื่อเป็นการเอามานำเสนอว่าเนี่ยอาหารที่ศูนย์อาหารที่ทางสมาคมเทคบอลเนี่ยให้เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยจังเลยแต่ดูลักษณะจากในคลิปอะผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูก็คือเหมือนไม่ได้ไปตำหนิติเตียนเจ้าภาพก็คือเป็นสีสันมากกว่าเนาะเป็นความสนุกสนานที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็กลายเป็นดราม่าเพราะว่าทางผู้ว่าของไอจินาโกย่าเนี่ยออกไปให้สัมภาษณ์เนี่ยในลักษณะถ้อยคำที่ค่อนข้างจะเผ็ดร้อนว่าพวกคนเหล่านี้เนี่ยมากันทำไมเขามาทำคอนเทนต์เนี่ยเขาจะมาเอายอดวิวกันหรือเปล่าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยไม่อยากให้มาเลยอันนี้เป็นตามรายงานของสื่อญี่ปุ่นนะครับจนกระทั่งทางด้านของผู้ว่าของไอจิเนี่ยก็คือคุณผู้ว่าโอมูระเนี่ยออกมาชี้แจงเพิ่มเติมผ่านทาง X นะครับคือออกมาชี้แจงไอสิ่งที่สื่อเนี่ยให้นำเสนอออกไปก่อนหน้านี้คืออาจจะไปเหมารวมถึงทีมชาติไทยว่าไม่อยากให้มาแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เขาต้องการจะสื่อเนี่ยไม่ได้หมายรวมถึงทีมชาติไทยทั้งหมดไม่ให้มาแข่งขันที่เอเชียนเกมครั้งนี้แต่หมายรวมถึงบางคนเท่านั้นที่อยู่ในคลิปที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการไปต่อว่าต่อขานไปวิพากษ์วิจารณ์เจ้าภาพกันหรือไม่เพราะคำพูดที่บอกว่าอันนี้ที่ผู้ว่าไอจีเขาบอกนะเรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยที่บอกว่ามีแค่นี้เองเหรอผู้ว่าไอจีแกบอกว่าคำพูดแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันแย่มากนะยังไงมันก็ไม่ควรพูดขนาดนี้ผมคิดนะว่าผู้จัดการทีมกับโค้ชของนักกีฬาไทยเนี่ยพวกเขามาทำอะไรกันแน่จะมาเอายอดวิวเหรอแต่ไอ้ที่หมายความเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อยากให้ทีมชาติไทยมาแต่หมายถึงเฉพาะบุคคลมากกว่านี่คือสิ่งที่ผู้ว่าไอจีเนี่ยออกมาแก้ต่างแต่มาดูจะยิ่งทำให้ประเด็นนี้เนี่ยร้อนแรงมากยิ่งขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้ครับมีความเคลื่อนไหวจากสมาคมเทคบอลเป็นที่เรียบร้อยคนที่อยู่ในคลิปคนเสื้อดำคนนี้ชื่อว่าโค้ชออสเรวัตภาพชมพูนะครับเป็นผู้ฝึกสอนเทคบอลทีมชาติไทยก็ออกมาชี้แจงกับทางด้านของนายกสมาคมเทคบอลเนี่ยโค้ชออสแกบอกว่าการลงคลิปเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ต้องการทำให้ไอ้นี่ส่วนท่านสุภาพสตรีท่านนี้คือท่านนายกสมาคมเทคบอลนะครับคือต้องการให้นักกีฬาเนี่ยผ่อนคลายก็ถ่ายกันเล่นคือทางฝั่งผู้ว่าไอจีเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลที่ผิดหรือว่าดูคลิปไม่ตบจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยต้องการทำคลิปให้มันดูสนุกสนานแล้วที่สำคัญใจความสำคัญจริงๆไม่ได้ต้องการที่จะตำหนิเจ้าภาพเป้าหมายก็คือมาแข่งขันแล้วก็คว้าเหรียญทองเท่านั้นแล้วทีมเทคบอลก็สามารถคว้า3เหรียญทองกลับบ้านไปได้ส่วนมาดามนกก็คือท่านนายกสมาคมเทคบอลเนี่ยพลตรีหญิงปรียาพัฒน์จรัญพงษ์เนี่ยก็กล่าวเลยว่าถ้าเรื่องนี้มันทำให้ทางด้านของผู้ว่าไอจิไม่สบายใจต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ฟังเสียงทั้งสองท่านให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้กันหน่อยนะครับ
2: ตรงคลิปตรงอะไรตรงนั้นเป็นแค่องค์ประกอบในการรีแลกซ์ของแต่ละคนให้ทีมได้มีเสียงหัวเราะได้มีอะไรแค่นั้นแต่ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นงานเหมือนทำเล่นกันเหมือนผมบอกหรือท่านนายกบอกว่าเราแค่ถ่ายกันเล่นๆไม่ได้มีประเด็นว่าจะไปคอมเพลนอะไรตรงไหนยังไงไม่ได้ติดใจครับแต่ก็อยากบอกว่าเราไม่ได้ตำหนิอะไรเจ้าภาพเราก็อยู่ของเราเป้าหมายเราคือเหรียญทองอย่างเดียวครับเป้าหมายที่เราไปแข่งเอเชียนเกมไม่ใช่ยอดวิว

0: เราต้องการแค่เหรียญทองครับเพราะผมไม่ได้ทำโซเชียลอยู่แล้วครับ
1: เออทีนี้ท่านผู้ว่าไอจีเนี่ยเขาบอกว่าโอ้การกระทำอย่างเงี้ยทำให้เมืองเขาประเทศเขาเสียหายตัวนี้ทางโค้ดโอ๊ตจะชี้แจงแก่ท่านผู้ว่าไอจียังไงบ้างครับ
0: ผมไม่รู้จะพูดยังไงครับคือท่านนายกได้บอกไปแล้วว่าเราเป้าหมายเราไปเพื่อหวังเหรียญทองเพื่อการแข่งขัน
2: ก็ถ้าคลิปนี้ไปทำให้ท่านไม่สบายใจหรือว่าทำให้ผู้ชมแหละคนไม่สบายใจนะคะก็คือทางสมาคมนะคะก็คือทางสตาร์โค้ดทางนักกีฬานะคะก็จะขออภัยไปด้วยนะคะที่นี้นะคะแล้วก็คือต้องขอโทษนะคะขอโทษในสิ่งที่เราทำไป
3: หวังว่าดราม่าเรื่องนี้ก็คงจะจบลงได้ด้วยดีนะครับก็มันยืดเยื้อยาวนานเหลือเกินมันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักกีฬาจริงๆเนี่ยนะฮะ
4: ค่ะหมดเวลาของก้าวข่าวเช้าวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอัปเดตกระแสโลกกันต่อกับดายเวิร์สนิวล่าสุดค่ะรัสเซียทิ้งบอมยูเครนอีกแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง33รายรวมถึงเหตุแทงกันในโรงเรียนที่โปแลนด์ที่เกิดเหตุติดกัน2วันซ้อน
3: ครับ
4: เดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กันนะคะแต่ว่าเราจะลากันไปด้วยภาพการต้อนรับเทศกาลกินเจกันสักหน่อยพาไปดูอะไรที่มันเป็นความมงคลค่ะกับเรือมังกรทองยักษ์ที่สมุทรสงครามเขาบอกว่าเรือนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยเพื่อการต้อนรับกินเจเขาออกแบบให้มังกรยาวเป็นพิเศษแล้วก็ให้ท้องเรือเนี่ยมันกว้างเป็นพิเศษด้วยเพราะอะไรเพื่อให้ประชาชนนะคะไปรอดเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สำคัญการที่มีเรือกว้างเนี่ยลักษณะคืออ้วนอิ่มเอิบเพื่อที่จะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยก็กินเจกันนะ
3: ครับขอให้มีความสุขกันนะครับ
4: ค่ะ
3: วันนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันจันทร์หน้า7 โมงวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: ตรงไหนมืดบ้างที่บ้าน
3: โรงรถมืด
2: โรงรถบ้านมืด
4: รอบสวนใช่ไหม
2: รอบสวนติดได้ทุกที
4: ่
2: หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านรั้วบ้านชานบ้านสนามหญ้าหน้าบ้าน
4: ครับผม
2: สนามว่ายน้ำหรือบางคนเนี่ยมีแบบว่ามีรั้วไก่ล้าวไก่
3: ใช่คอกตําไร
2: คอกวัวคอกหมูอย่างเงี้ยมันต้องสว่างไว้ก่อนหรือพื้นที่ทางการเกษตรมูลค่าสูงนะมีสวนทุเรียนสวนลำไยม
4: ื
2: ดปุ๊บพี่โจรเข้านะ
3: โจรเข้าแล้วมาสอยไปอ่ะ
2: ใช่ไม่ได้แต่ติดตั้งไว้ก่อนเนี่ยสามารถติดตั้งได้ทุกที
3: ่
2: และย้ำเลยนะคะว่าสว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย
3: ์แม่หลายๆบ้านคือเขามีกันหมดแล้วนะเขามีติดกันทุกครัวเรือนบ้านเราไม่มีได้หรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอยากจะให้ดูให้ดีเพราะว่าคือนอกจากว่าที่จะแบบค่าไฟสูงก
2: ็
3: คือเขาสว่างนาน
2: สว่างนานใช่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญก็คือสามารถเซตอัตโนมัติได
4: ้
2: น้องคิวตรงนี้เอาง่ายๆนะแอมเวลาแบบว่าเราเซตอัตโนมัติปุ๊
4: บ
2: ฟ้ามืดมันจะสว่างอัตโนมัติยังไง
4: ทำให้ดูเลยสมมติได้อย่างนี้นะถ้าเห็นแสงในสตูดิโอมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นอยู
2: ่
4: แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกครับสมมตินี่เลยครับตอนกลางคืนปุ๊บไฟของเรานะฮะก็ติดปลั๊กแบบนี้เลยนะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัตโนมัติก่อนในนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะเราก็เพียงแค่กดปุ่มออโต
4: ้
2: นะพอฟ้ามืดปุ๊บการวางอย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปวางเองนะเวลาติดตั้งตัวนี
3: ้
2: ใช่สาธิตใช่ตัวเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะไปติดบนหลังคาบ้านอะไรก็ได้เห็นไหมพอแบบว่าฟ้าสว่างเนี่ยเจอแสงเจอไฟเขาจะมืดอัตโนมัติ
4: ถูกต้อง
2: แต่เวลาฟ้ามืดปุ๊บเราไม่ต้องแบบไปกดอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยค่ะ
4: ครับผม
2: ฟ้ามืดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสว่างเองอัตโนมัติเลยทันที
4: เห็นบอกคนบอกว่า IP นะ67ตัวนี้เวลาพวกฟ้าฝนอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะพายุเกิดมาถ้าโดนน้ำมันจะช็อตจริงๆไหม
2: ไม่ช็อตตัวนี้
4: ดูนะเดี๋ยวดูนะอย่างผมไม่ดูสมมติถ้าฝนตกเฮ้ยพี่เอามือไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
2: มือไว้อย่างนี้แล้วเอาสายไฟด้วยเขาบอกสายไฟกับน้ำเนี่ยมันไม่ถูกกันนะคะ

0: สายไฟก็ไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตัวนี้ไฟไม่รั่วไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตและต้องมีความยาวพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: สายยาวมากนะ
0: ยาวมาก5เมตรอ่ะ
2: เ
0: ส้นยาวเลย
2: ไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั้ง
0: ใช่ๆๆไม่
2: ติดตั้งเองบนหลังคาบ้านของเราแล้วก็โยนไฟมาได้เลย
0: สะดวกมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพายุเข้าฝนจะตกแดดจะออกไม่ต้องกังวลใจและเรื่องของความแข็งแรง
1: โอ
0: ้
1: นี่ต้องบอกเลยนะฮะในตัวกระจกของเขานะด้วยความที่มันเป็นเทมเปอร์กลาสตรงนี้นะครับมันแข็งแรงมากๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับหลักๆเลยคุณเห็นอะไรไหมฮะไม่ได้เอามาปอกให้กินนะเอามาทดสอบความแข็งแรงฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูฮะหนึ่งสองหนึ่งไปฮะสองไปครับสามครับอีกทีหนึ่งแรงไหม
0: สุดยอดมากแรงไหม
1: พอเปิดใช้งานปุ๊บก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
2: ขวนไม่มีว่ากระจกเลื่อนเลยนะ
0: ใช
1: ่สุดยอด
0: เราถึงบอกว่ามันแข็งแรงและเราถึงไปพร้อมกับการรับประกันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะได้รู้สึกสบายใจให้รู้สึกมั่นใจไปพร้อมกับการรับประกันโคมไฟที่ใหญ่ๆแบบนี้ถึง1ปีเต็มๆโอเคไหมจ๋าแอมจ๋า
1: โอเคมากมากเลยโอ้แล้วบอกเลยนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะใครที่อยากจะสว่างนานสว่างไกลแล้วค่าไฟ0บาทตอนนี้ลังเลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับเรากับทางด้านของช็อปมาเนียนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับได้กับสปอตไลท์นะฮะโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ใน1เซตของเขานะครับมีทางด้านของสปอตไลท์นะครับมีทั้งแผงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีโหมดนี่คือ1เซตนะวันนี้สั่งกับเราซื้อ1ให้ไปอีก1
0: ใช่แล้ว
1: และยังไม่พอนะครับยังมีโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นนะครับรวมไปถึงมีแว่นตาให้ดูแบบพระแบบอีกด้วยนะครับวันนี้ราคาทั้งหมดจาก 9,910 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับเลยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่@ชอปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: โปแลนด์เกิดเหตุแทงในโรงเรียน2ครั้งใน2วันซ้อนวันพฤติกรรมเรียนแบบรัสเซียบอมยูเครนโดนรถโดยสาร2คันดับ33รายตุรกีอาคารถล่มตาย2เร่งช่วยผู้ติดอยู่ภายในอีก3รายติดตามได้ใน9 World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตสถานการณ์โลกแล้วก็กระแสต่างๆนะคะที่เกี่ยวเนื่องระหว่างโลกกับไทยเพราะว่ารายการนี้เชื่อมไทยเชื่อมโลกค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องแรกวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวที่สร้างความประทับใจแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะเมื่อล่าสุดนะคะบริษัทซาร์ฟซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่ Gripen ได้แสดงความยินดีค่ะกับความสำเร็จนะคะในการส่งบินเครื่องบิน Gripen ครั้งประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระราชินีค่ะโดยซาร์ฟได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะว่าขอแสดงความยินดีกับการบินครั้งประวัติศาสตร์ด้วยเครื่องบินขับไล่ Gripen ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ได้ทรงวางแผนและทรงปฏิบัติด้วยพระปรีชาสามารถและความแม่นยำร่วมกับกองทัพอากาศไทยอย่างสมบูรณ์แบบนับเป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมั่นที่ประเทศไทยมีต่อกองกำลังเครื่องบินขับไล่ Gripenและบริษัทซาร์ฟรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรระยะยาวกับราชอาณาจักรไทยในด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงค่ะขณะที่ Aviation Circle ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและสำนักข่าวอิสระด้านการบินก็ระบุนะคะว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยทรงทำการบินเดี่ยวด้วยเครื่องบินขับไล่แบบ JAS 394 Gripen เป็นครั้งแรกและผ่านการทดสอบซึ่งทำให้พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีพระองค์เดียวในโลกที่ทรงทำการบินด้วยเครื่องบินขับไล่ค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมคะมีรายงานค่ะว่าเกิดเหตุอาคารถล่มนะคะที่นครอิสตันบูลของตุรกีทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะอย่างน้อยๆ2รายแต่ที่สำคัญก็คือยังมีผู้ที่ติดอยู่ตามใต้ซากปรักหักพังของตัวอาคารนี้2รายค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเผยให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่อาคารสูง7ชั้นในเขตมัลเตเปซึ่งอยู่ทางฝั่งเอเชียของนครอิสตันบูลประเทศตุรกีพังถล่มลงมาบางส่วนค่ะจุดที่พังถล่มนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณ3ชั้นแรกนะคะรวมถึงร้านค้าที่อยู่ชั้นล่างทำให้ตัวอาคารทรุดตัวลงมาขณะที่ผู้อยู่อาศัยในชั้นบนๆได้รับการอพยพอย่างปลอดภัยค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือออกมาได้10คนค่ะแต่ว่ายังมีผู้ที่คาดว่าติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกอย่างน้อยๆ3คนซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงเด็กที่มีอายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นด้วยทางการนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้สุนัขดมกลิ่นรวมทั้งอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นเสียงตามหาคนที่คาดว่ายังคงติดอยู่ตามใต้ซากปรักหักพังค่ะแต่ว่าการกู้ภัยนั้นก็เป็นไปอย่างยากลำบากมากๆเลยเพราะว่ามีคำเตือนค่ะว่าโครงสร้างส่วนที่เหลือของตัวอาคารนั้นเสี่ยงที่จะพังถล่มซ้ำสองค่ะปัจจุบันนี้นะคะมีกระแสความกังวลเรื่องโครงสร้างอาคารเก่าในอิสตันบูลค่ะและทุกวันนี้ทางการท้องถิ่นก็กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการโครงการปรับปรุงเมืองเพื่อรื้อถอนและก็แทนที่อาคารเก่าที่ไม่ปลอดภัยต่อแผ่นดินไหวค่ะสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะก็ยังคงสู้รบกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะทางการยูเครนรายงานเปิดเผยค่ะว่ารัสเซียใช้โดรนโจมตีถล่มนะคะแล้วก็ใช้ขีปนาวุธรบด้วยระเบิดน้ำวิถีค่ะถล่มแล้วก็โดนรถบัส2คันนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆถึง30รายเลยทีเดียวค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะตัวประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกีออกมาแถลงด้วยตัวเองเลยนะคะว่ารัสเซียใช้ระเบิดนำวิถีค่ะถล่มในพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนและก็ไปถล่มโจมตีรถบัสโดยสาร2คันค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆ30รายนอกจากนี้แล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก18คนค่ะถือได้ว่าเป็นเหตุโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดครั้งหนึ่งในปีนี้นะคะในขณะเดียวกันค่ะผู้ว่าการแคว้นโดเนสนะคะก็ได้เปิดเผยผ่านเทเลกราฟของตัวเองค่ะบอกว่ารถบัสซึ่งเต็มไปด้วยผู้โดยสารแน่นคันเนี่ยมักจะตกเป็นเป้าหมายที่สำคัญของรัสเซียเพราะว่าการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถสังหารผู้คนได้จำนวนมากแต่ว่าจนตอนนี้รัสเซียยังไม่มีแถลงการใดๆออกมาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้นะคะรัสเซียปฏิเสธค่ะว่าไม่ได้มุ่งโจมตีพลเรือนนะแม้ว่าตลอดช่วงสงครามกับยูเครนเต็มรูปแบบเนี่ยซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อ7ปีที่แล้วนะคะ ขออภัยเมื่อปี2565ค่ะกองทัพรัสเซียได้โจมตีเมืองชุมชนแล้วก็เป้าหมายอื่นๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านหัวหน้าฝ่ายสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก็บอกว่าเพียงแค่ในช่วง4วันที่ผ่านมานะคะมีชาวยูเครนเสียชีวิตด้วยเหตุโจมตีของรัสเซียแล้วอย่างน้อย85รายแล้วก็บาดเจ็บอีกมากถึง346คนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้หลายพื้นที่ค่ะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นะคะระบบรถไฟใต้ดินในกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงนั้นก็ต้องหยุดชะงักชั่วคราวเพราะว่าแรงดันไฟฟ้าตกค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศโปแลนด์ค่ะมีรายงานนะคะว่าเกิดเหตุขึ้นที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งนะคะเมื่อมือมีดค่ะซึ่งเคยเป็นนักเรียนเก่าของที่นี่ใช้อาวุธมีดนะคะเข้าไปจ้วงแทงคนในโรงเรียนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เหมือนกับในหนังเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวานนี้ค่ะที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งนะคะเหตุการณ์นี้ผู้ก่อเหตุมีอายุราวๆ15ปีและตามข่าวก็บอกว่าเคยเป็นนักเรียนเก่าของโรงเรียนนี้ค่ะทำให้พนักงานทำความสะอาดของโรงเรียนเสียชีวิต1รายแล้วก็มีครูอีก2คนบาดเจ็บขณะพยายามเข้าล็อกตัวมือมีดส่วนภาพของผู้ต้องหาเมื่อสักครู่นี้ที่ถูกจับใส่กุญแจมือนั้นเป็นผู้ที่ก่อเหตุการณ์ในโรงเรียนเป็นครั้งแรกเหตุแรกนะคะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนี้ค่ะเกิดขึ้นถึง2วันซ้อนๆกันนะคะเหตุแรกเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองค่ะผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อเหตุอายุ19ปีสวมกล้องติดหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็ใช้มีดไล่แทงผู้คนในโรงเรียนอาชีวศึกษาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ9คนในภายหลังผู้ก่อเหตุนั้นถูกจับตัวไว้ได้และตำรวจก็ยังตรวจพบระเบิดแสวงเครื่องที่เกือบจะจุดระเบิดได้ในกระเป๋าเป้ของผู้ก่อเหตุรายแรกคนนี้ด้วยและในวันพุธวันเดียวกันนั้นนะคะก็มีวัยรุ่นอีกคนนึงค่ะอายุ17ปีพยายามที่จะก่อเหตุในโรงเรียนนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเหตุรุนแรงด้วยเช่นกันเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตรวจพบว่าเขาเนี่ยได้พยายามค้นหาวิธีการก่อเหตุรุนแรงทางออนไลน์แล้วก็พบมีด2เล่มอยู่ในความครอบครองของเขาค่ะตอนนี้ตำรวจโปแลนด์กำลังพุ่งเป้าไปที่ร่องรอยในโลกโซเชียลนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวลือหนาหูในบรรดานักเรียนนักศึกษาค่ะ

ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือว่าในสถาบันการศึกษาเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคำท้านะคะที่ประกาศกันว่าจะฆ่าคนให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็จากการกู้ข้อมูลดิจิทัลของผู้ต้องสงสัยก็พบประวัตินะคะว่ามีการค้นหาวิธีการวางแผนก่อเหตุรุนแรงอย่างชัดเจนค่ะด้านนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์ก็ได้เรียกประชุมฉุกเฉินกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงโดยด่วนเลยนะคะพร้อมทั้งสั่งการให้ตำรวจเนี่ยค่ะเข้าตรวจแล้วก็ประจำการตามโรงเรียนต่างๆทุกวันเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกนอกจากนี้แล้วยังพยายามที่จะผลักดันกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเยาวชนอย่างเข้มงวดค่ะผู้เชี่ยวชาญก็บอกนะคะว่าปัญหาเยาวชนที่ถูกปลุกปั่นให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงและก็ทำอะไรที่เป็นเหตุสุดโต่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยกำลังเป็นภัยคุกคามที่ขยายตัวอย่างน่ากังวลไปทั่วยุโรปเลยทีเดียวค่ะเราจะไปต่อกันนะคะที่ประเทศแอฟริกาค่ะคุณผู้ชมคะประชาชนจำนวนมากพากันชุมนุมประท้วงต่อต้านและก็ไม่เอาผู้ลี้ภัยที่หลบเมืองที่หลบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายหลังจากที่ศาลค่ะซึ่งเป็นศาลรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้นะคะวินิจฉัยค่ะว่าบรรดาผู้ลี้ภัยที่ยื่นเรื่องเพื่อที่จะขอสถานะเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศแอฟริกาใต้จะไม่ถูกปฏิเสธเพียงเพราะว่าเป็นผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายซึ่งก็มีคนเนี่ยค่ะเอาสารไปแปลงนะคะแล้วก็กลายเป็นการเผยแพร่ข่าวปลอมจนทำให้ประชาชนจำนวนมากในแอฟริกาใต้พากันประท้วงและก็ต่อต้านเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยค่ะยุติการพิจารณาคำร้องขอยื่นลี้ภัยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยค่ะว่าผู้ลี้ภัยจะไม่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสู่ระบบเพียงเพราะเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแต่ทีนี้ค่ะบรรดาผู้ลี้ภัยในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยมักจะตกเป็นแพะรับบาปค่ะในข้อหาแย่งงานก่ออาชญากรรมและแย่งชิงทรัพยากรรวมทั้งมาแย่งใช้บริการสาธารณะเพราะว่าตอนนี้แอฟริกาใต้กำลังเผชิญกับปัญหาเหลื่อมล้ำทางสังคมขั้นรุนแรงมีอัตราการว่างงานสูงถึงราวๆ1ใน3ของประชากรทั้งประเทศค่ะการชุมนุมประท้วงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเดินไปประท้วงตามถนนเท่านั้นนะคะแต่ผู้ประท้วงยังได้ทำให้เหตุการณ์นั้นลุกลามบานปลายจนกลายเป็นความรุนแรงค่ะมีการเผารถยนต์ทุบทำลายทรัพย์สินบุกปล้นร้านค้าของชาวต่างชาติแล้วก็ยังเผาทำลายโกดังสินค้าบางส่วนด้วยส่วนที่ย่านสลัมของเมืองโซเวโตนะคะซึ่งไม่ไกลจากนครโจฮันเนสเบิร์กก็เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างชาวบ้านท้องถิ่นกับผู้ประกอบการร้านค้าชาวต่างชาติผู้ประท้วงยังได้ปาระเบิดขวดเข้าใส่รถยนต์ที่จอดอยู่ด้านหน้าของอาคารกระทรวงมหาดไทยด้วยทำให้รถนั้นได้รับความเสียหายเป็น10คันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นเจ้าหน้าที่ปราบจราจรก็ต้องเร่งนำกำลังนะคะเพื่อควบคุมสถานการณ์และก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้บางส่วนพร้อมกันนั้นยังได้กระจายกำลังค่ะไปคุ้มกันศูนย์ผู้อพยพรวมถึงสกัดกั้นการจราจรไม่ให้ลุกลามต่อเนื่องออกไปโชคดีไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะทางการของแอฟริกาใต้ก็ยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการบิดเบือนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เอาไปพูดกันต่อว่าเนี่ยศาลหรือว่าทางการจะให้สิทธิ์ในการเป็นผู้ลี้ภัยและก็สามารถอยู่ในแอฟริกาใต้ได้โดยอัตโนมัติซึ่งอันนี้มันผิดไปจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญค่ะจนกลายเป็นเหตุการณ์บานปลายแบบนี้เราจะไปกันต่อนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ปะทะประท้วงของบรรดานักเรียนนักศึกษาในฝรั่งเศสเพื่อที่จะเรียกร้องสำหรับอนาคตของตัวเองยังคงดำเนินต่อไปแล้วก็ล่วงเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วด้วยในขณะเดียวกันนะคะตำรวจของฝรั่งเศสก็ยังคงใช้ความรุนแรงและใช้กำลังในการปราบปรามการชุมนุมประท้วงของบรรดาเยาวชนในประเทศค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะมีรายงานไปนะคะว่าการเผชิญกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยทำให้ผู้ประท้วงซึ่งเป็นเยาวชนนะคะวัย14ปีกรามหักฟันหักเพราะว่าถูกลูกกระสุนแก๊สน้ำตาเข้าอย่างจังนอกจากนี้แล้วเยาวชนวัย15ปีอีกคนนึงก็ยังเกิดเหตุมือขาดนะคะจากการที่ไปหยิบระเบิดสตันของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วตำรวจผู้ก่อเหตุถูกดำเนินคดีแล้วเหตุการณ์ก็ยังไม่สงบลงได้ง่ายๆนะคะล่าสุดกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากค่ะพากันรวมตัวเดินขบวนจากปลาสเดลาเรพูบลิกนะคะมุ่งหน้าไปยังจัตุรัสบาสตีซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นจุดเผชิญหน้าหลักระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับตำรวจปราบจลาจลและท้ายที่สุดแล้วตำรวจก็จำเป็นต้องใช้แก๊สน้ำตารวมถึงปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อกดดันให้ฝูงชนแยกย้ายค่ะยุทธวิธีแบบนี้ของตำรวจก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนและบรรดาผู้ปกครองที่บอกว่าใช้

ลังเกินกว่าเหตุด้านนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกานูของฝรั่งเศสก็ออกมาประณามกลุ่มผู้ที่ฉวยโอกาสแฝงตัวเข้ามาสร้างความรุนแรงแล้วก็ทำลายทรัพย์สินของราชการพร้อมกันนี้ยังบอกด้วยค่ะว่ารัฐบาลฝรั่งเศสรับฟังข้อเรียกร้องของนักเรียนค่ะแล้วก็จะเร่งนำเสนอแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินรวมทั้งจะพิจารณากรอบงบประมาณใหม่ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้แล้วยังประกาศว่าโรงเรียนไหนที่ขาดแคลนครูจะส่งครูอัตราจ้างทดแทนจำนวน 3,000 ตำแหน่งไปช่วยทำหน้าที่แทนนอกจากนี้ก็จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูอาคารเรียนตามโรงเรียนต่างๆที่ทรุดโทรมและก็จะทบทวนการจัดตารางการเรียนการสอนใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้นักเรียนบ่นกันอุบเลยค่ะว่าตารางเรียนนั้นมันหนักแล้วก็แน่นเกินไปอย่างไรก็ตามแกนนำกลุ่มนักเรียนยังไม่พอใจกับมาตรการที่พยายามจะเยียวยาของรัฐบาลนะคะโดยพวกเขาเนี่ยบอกว่ายังไม่พอค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเดินขบวนเพิ่มอีกครั้งนึงในวันอังคารหน้าแล้วก็จะตามด้วยการประท้วงใหญ่ในวันที่17ตุลาคมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะคุณผู้ชมคะเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลของฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักแล้วก็ยังถูกกดดันจากตลาดพันธบัตรให้ลดระดับหนี้แล้วก็ลดการขาดดุลงบประมาณของประเทศด้วยค่ะส่วนสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ยังคงมีความคืบหน้าเกิดขึ้นแทบจะทุกวันนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศยืนยันแล้วนะคะผ่านสื่อโซเชียลของเขาค่ะว่าจะไม่มีการโจมตีอิหร่านก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทรัมป์ซึ่งเป็นผู้นำของสหรัฐนะคะได้ยืนยันผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาเมื่อวานนี้ค่ะว่าสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับอิหร่านซึ่งก็มีความคืบหน้าและก็ได้ผลดีแต่วงเล็บนะคะว่าการพูดคุยไม่ได้เป็นการพูดคุยกันแบบ1ต่อ1แต่เป็นการพูดคุยผ่านประเทศตัวกลางอย่างเช่นปากีสถานหรือว่ากาตาร์นอกจากนี้แล้วทรัมป์ยังย้ำค่ะว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนแต่ว่ามาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมอิหร่านนั้นจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ต่อไปและเขาก็ยังบอกด้วยค่ะว่าเมื่อวานนี้นะคะน้ำมันยังคงไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุสในปริมาณที่สูงเป็นประวัติการค่ะประมาณ22ล้านบาร์เรลแต่อย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้ The Atlantic ค่ะซึ่งเป็นสื่อหนึ่งนะฮะในสหรัฐรายงานค่ะว่าทำเนียบขาวเนี่ยได้ขอให้กระทรวงกลาโหมจัดเตรียมแผนและทางเลือกในการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและนิวเคลียร์ไว้ล่วงหน้าแต่เมื่อทรัมป์ประกาศแบบนี้ใน Truth Social นั่นก็หมายความว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าสหรัฐชะลอการปฏิบัติการทางทหารดังกล่าวออกไปก่อนค่ะตอนนี้สหรัฐและอิหร่านนั้นก็ยังคงแลกเปลี่ยนข้อเสนอกันผ่านตัวกลางอย่างที่ได้บอกไปนะคะเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งและก็พยายามที่จะเปิดเส้นทางเดินเรือขนส่งพลังงานในช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเพราะว่าเป็นจุดที่ลำเลียงน้ำมันมากถึงราวๆ1ใน5ของปริมาณน้ำมันทั้งหมดที่ส่งออกไปยังทั่วโลกนี้ค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ความตึงเครียดนะคะก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบค่ะพุ่งทะยานขึ้นไป 4% โดยราคาส่งมอบล่วงหน้าของน้ำมันดิบ Brent นะคะปิดตลาดที่ 104.28 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพราะว่าตลาดเนี่ยกำลังกลับมากังวลอีกครั้งหนึ่งต่อสถานการณ์ความขัดแย้งและการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้แล้วค่ะยังมีปัจจัยอื่นๆร่วมอีกด้วยนั่นก็คือพายุเฮอริเคนอีไซอัสนะฮะที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งอ่าวของสหรัฐนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีข้อมูลนะคะที่ระบุว่าคลังสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐเนี่ยลดลงไปมากถึง3ล้าน2แสนบาร์เรลนะคะซึ่งก็สวนทางกับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เคยคาดการณ์กันเอาไว้ว่าคลังน้ำมันดิบของสหรัฐเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นค่ะไปดูข่าวน่ารักน่ารักที่สหราชอาณาจักรกันบ้างนะคะมีรายงานค่ะว่าสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยกำลังจะพิมพ์ธนบัตรล็อตใหม่และเขาก็จะไม่ใช้ภาพของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือว่าทางการเมืองอยู่บนหน้าธนบัตรนะคะด้านหลังแต่ว่าจะใช้สัตว์ป่า4ชนิดแทนหลังจากที่ได้รับผลโหวตแล้วนะคะไปดูกันค่ะว่าสัตว์ป่า4ชนิดที่จะได้ขึ้นไปอยู่ด้านหลังของธนบัตรนั้นเป็นอะไรบ้างนี่ก็คือนกแสกค่ะนะฮะแล้วก็ผึ้งบัมเบิลบีนะฮะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีนกพัฟฟินค่ะและรวมไปถึงนะคะตัวเม่นยุโรปค่ะภาพสัตว์ป่าเหล่านี้นะคะจะถูกตีพิมพ์อยู่บนด้านหลังของธนบัตรโฉมใหม่นะฮะซึ่งจะเอาไปแทนหน้าของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษค่ะเช่นเซอร์วินสตันโชเชลนะคะบนธนบัตร5ปอนด์เจนออสตันบนธนบัตร10ปอนด์ JMW เทอร์เนอร์บนธนบัตร20ปอนด์แล้วก็แอลันทูริงบนธนบัตร50ปอนด์ซึ่งก็จะถือได้ว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2513นะคะที่แบงก์ของธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยจะไม่ใช้ภาพบุค

0: คนสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ยังคงจะปรากฏอยู่เหมือนเดิมที่ด้านหน้าของธนบัตรค่ะธนาคารกลางของอังกฤษเนี่ยเขาเปิดโหวตค่ะคุณผู้ชมคะโดยเปิดให้ประชาชนนะคะร่วมโหวตกันค่ะว่าจะให้สัตว์ชนิดไหนมาอยู่บนด้านหลังของธนบัตรก็ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมโหวตเกือบ 500,000 คนมีคะแนนรวมกันมากกว่า2,500,000โหวตค่ะพึ่ง Bumblebee หางขาวเนี่ยได้เสียงโหวตมากที่สุดด้วยคะแนน 363,399 โหวตแล้วก็ตามมาด้วยนกแสกนะหน้าตาเหมือนนกเค้าแมวนี่แหละค่ะซึ่งทั้ง2สัตว์นี้ชนะในหมวดหมู่สัตว์ปีกส่วนเม่นยุโรปนะคะได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในหมวดหมู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนนกพัฟฟินแอตแลนติกนะคะก็เป็นสัตว์ชนิดที่4ค่ะที่ได้รับเลือกเข้ามาในหมวดที่เป็นสัตว์ทะเลที่ได้รับความนิยมสูงสุดทางธนาคารกลางจึงเลือกเพื่อยกย่องและให้ความสำคัญกับระบบนิเวศชายฝั่งของอังกฤษแล้วก็ยังจะต้องการสร้างความหลากหลายให้กับธนบัตรด้วยแต่อย่างไรก็ตามมีคนไม่เห็นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะคนที่ไม่เห็นด้วยก็คือบรรดานักการเมืองแถวหน้าของอังกฤษนั่นแหละค่ะโดยบอกว่าการถอดวินสตันเชอร์ชิลล์ออกจากธนบัตรเนี่ยเท่ากับเป็นการจงใจลบประวัติศาสตร์ของชาติชัดๆเลยจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมคะว่าสัตว์ทั้ง4ชนิดนี้จะไปปรากฏอยู่ด้านหลังของธนบัตรประเภทไหน5ปอนด์10ปอนด์20ปอนด์คงจะต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปดูเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ดีต่อใจค่ะ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ัวได้มากถึง3ชิ้นมีทั้งหม้อเหล็กประสงค์หม้อเหล็กประสงค์มีด้ามจับและกาต้มน้ำผู้ช่วยคู่ครัวที่ทำให้ทุกวันในครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายหม้อเหล็กประสงค์สไตล์มินิมอลมาพร้อมด้ามจับที่แข็งแรงทนทานกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2ระดับ
1: คาชิวาครับเซตหม้ออเนกประสงค์ครอบครัวนะครับใน1เซตนะครับคุณจะได้หม้ออเนกประสงค์นะครับมูลค่า790บาทครับและยังมีหม้ออเนกประสงค์ที่มีด้ามจับอีกมูลค่า790บาทยังมีกาต้มน้ำอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทครับทั้งหมดนี้นะครับจาก 1,970 บาทวันนี้พิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adstyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

เรื่องดีต่อใจวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่เกาหลีใต้ค่ะไปดูเรื่องที่หน่วยงานของราชการนะคะโดยเทศบาลเมืองยงอินค่ะอยู่ไม่ห่างจากกรุงโซลนะคะเขาไปจัดเวิร์กช็อปฟรีๆค่ะสอนให้บรรดาเกษตรกรเนี่ยรู้จักการใช้ AI ถ่ายภาพนะคะทำคลิปทำคอนเทนต์เพื่อเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นโดยบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องทำคอนเทนต์เพื่อทำให้คนดูคนซื้อเห็นแล้วอยากจะซื้อสินค้าด้วยค่ะเจ้าของฟาร์มในเกาหลีใต้ตอนนี้กำลังได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆนอกเหนือไปจากการทำไร่ทำสวนค่ะนั่นก็คือการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์โดยพวกเขาเหล่านี้นะคะมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่จัดตั้งโดยเทศบาลเมืองยงอินจังหวัดคยองกีเปิดเวิร์กช็อปสอนให้แบบฟรีๆค่ะแล้วผู้สอนไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะมีตำแหน่งเป็นถึงผู้อำนวยการของบริษัทผลิตสื่อโฆษณาและการตลาดที่เชี่ยวชาญด้านการทำคอนเทนต์ออนไลน์ค่ะบรรดาเจ้าของฟาร์มเขาก็จะได้เรียนรู้กระบวนการในการทำคอนเทนต์ตั้งแต่การวางแผนการถ่ายทำตัดต่อรวมไปถึงใช้ AI เข้ามาช่วยข้อมูลเชิงตัวเลขของรัฐบาลเกาหลีใต้บอกว่ายอดขายผลผลิตทางการเกษตรและประมงทางออนไลน์ที่ส่งตรงจากฟาร์มถึงผู้บริโภคในช่วงปี2563ถึง2568เนี่ยโตกว่าเท่าตัวค่ะทางเมืองยงอินจึงได้จัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการทำคอนเทนต์ออนไลน์ไปช่วยสอนเกษตรกรท้องถิ่นให้มีความรู้ในการชูผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรยงอินบอกว่ายุคนี้การจะมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพเพียงอย่างเดียวไม่พอที่จะแข่งขันในอนาคตแล้วก็ในตลาดค่ะดังนั้นเกษตรกรจำเป็นต้องมีทักษะด้านสื่อโซเชียลเพื่อรักษาฐานลูกค้าเอาไว้แล้วก็เพื่อเข้าถึงตลาดใหม่ๆด้วยเจ้าของกิจการสมป่าคนหนึ่งนะคะที่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในโครงการนี้บอกว่าตั้งแต่มาทำคอนเทนต์นะคะแล้วก็ขายสินค้าโฆษณาสินค้าของตัวเองทางออนไลน์เนี่ยปรากฏว่าเขาสามารถทำคอนเทนต์ออนไลน์ได้มีประสิทธิภาพขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะเราจะลาท้ายรายการ9 World News วันนี้กันนะคะด้วยคลิปภาพของการทดลองใช้หุ่นยนต์2ขาช่วยมนุษย์ค่ะส่งพัสดุสินค้าที่ประเทศอังกฤษค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่า Iris นะคะอยู่ในช่วงโครงการนำร่องก็คือทดลองใช้แต่ว่าไม่ได้จะเอามาแทนที่คนนะฮะแต่ว่าถ้าหากทำแล้วประสบความสำเร็จจะเอามาใช้งานแล้วก็ทำงานช่วยมนุษย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุค่ะแล้วก็รายการนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะพบกันใหม่กับ9 World News และดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุลได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา 8:35 น.สำหรับวันนี้สวัสดีวันศุกร์ค่ะ

0: ทุกวินาทีบนโลกใบนี้มีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านเรื่องนะครับและเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นก็ทำให้คนทั้งโลกถึงกับช็อกไปเลยก็มีกับความมหัศจรรย์ความเหลือเชื่อและความแปลกที่หาชมได้ยากและเราก็จะรวบรวมเรื่องราวเหล่านั้นจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันถึงบ้านครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นคนแปลกสิ่งของแปลกไอเดียแปลกรวมไปถึงประเพณีวิถีชีวิตแปลกๆที่คุณจะต้องว้าว
0: ว้าว
2: สุดลมหายใจลึกๆครับกับความแปลกที่เราคัดสรรมาให้มันไม่ธรรมดาและมันมากกว่าคำว่าแปลกที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยครับ
0: แปลกแต่จริง The Amazing Show

0: สวัสดีครับ Black Tatching The Amazing Show เทปแรกในวันนี้นะครับมีเรื่องที่ท่านผู้ชมจะต้องว้าวอย่างแน่นอนทีมงานของเราเดินทางไกลไปถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อไปพบกับชายคนหนึ่งที่เลี้ยงสัตว์สุดแปลกไม่เหมือนใครที่ใครๆเขาไม่เลี้ยงกัน
1: ตอนนี้อยู่ไหนครับ
2: อยู่เชียงใหม่ครับ
3: วันนี้เรามาล้างรถกันครับ
1: เอาภาษาเหนือเอาภาษาเหนือวันนี้มาที่อย่างครับ
3: วันนี้มาล้างรถครับ
1: มาล้างที่ไหนครับ
3: แถวโฮมโปรสันทรายนะครับ
2: อ๋อ
3: แป๊บเราก็จะเจอแล้วครับ
2: ใช่แล้ว
4: ใช่แล้วทุกแก
2: อันนี้เขาลุงรอแล้ว

0: ็คือร้านล้างรถนะครับแต่ว่าร
1: ถจะไม่ได้ครับพ
0: ี่เป็นร้านล้างรถที่เจ้าของร้านนะฮะชอบเลี้ยงชอบเลี้ยงตุ๊กแกไว้ด้วย
2: ไม่เป็นไรคร
0: ับ ไม่กัดใช่ไหมครับ
2: ไม่กัดนะร้านเปอร์เซ็น
0: ต์สวัสดีครับอันนี้คือนายโย่งนะฮะนายโย่งนี่ตุ๊กแกจริงใช่ไหมครับ
2: จริงครับ
0: เชื่อเลย
2: พี่เก่งครับจะกบ่าไหม
0: ไม่เป็นไรครับจับ
3: ลองจับก่อน
2: จับก็จับ
3: แรกจับก
2: ่
3: อน
2: ไม่เป็นไรร้านเปอร์เซ็นต์ละ
0: แล้วครับพี่บอยเนี่ยแล้วก็แกล้งกันอย่างเงี้ยพี่บอยหมูไม่ค่อยเข้าใจเลยที่ความมาบีบใกล้ได้ไหมฮะ
3: ไม่เป็นไรตอนนี้คุยกันได้ภาพแล้วบีบไปหลายรอบแล้ว
0: โอเคเดี๋ยวเราคุยกับนายโย่งอย่างเป็นทางการแบบตอนนี้ไม่มีแล้วนายโย่งเอาไปเก็บแล้วนะฮะครับนี่ก็คือนายโย่งนะฮะเป็นคนที่เรียกได้ว่าอยู่กับตุ๊กแกเรียกพูดอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับอยากรู้ครับที่มาที่ไปของการเลี้ยงตุ๊กแกหรือว่าทำไมเราถึงสนใจที่จะมาเลี้ยงตุ๊กแกครับ
4: ก็ก่อนนี้นายโย่งก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะคือได้มาคุกคีอยู่กับไอ้ตุ๊กแกแล้วก็แรกๆเขาก็ให้ไปจับนายโย่งก็ไปจับมา
0: ครับ
4: จับมามันมีกระแสว่าตุ๊กแกราคาดีนายโย่งก็ไปจับมา
0: อ๋อช่วงที่ตุ๊กแกเป็นยาใช่มั้ยที่เขาขายกัน
4: ครับประมาณ10ปีที่แล้วนายโย่งจับมาแล้วก็ประมาณ50ตัวแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตีมันสวยดีนายโย่งก็สนใจเลยก็เริ่มเอามาฝึกฮะเอามาฝึกก็ฝึกให้อาหารเค้าแล้วก็ฝึกจับฝึกเล่นเนี่ยเค้า
0: จับมาทุกตัวนี่ตุ๊กแกธรรมชาติดุหมด
4: ครับ
0: ไม่ว่าจะอยู่ตามบ้านตามป่าดุหมด
4: เลยครับดุมากๆ
0: เป็นสัตว์ดุร้าย
4: ครับ
0: ไอ้เจ้าตัวเมื่อสักครู่ที่มันมาเกาะบ่าหมูเนี่ยฮะชื่อน้องเก่งนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวที่เชื่องเหรอครับ
4: ตัวที่เชื่องฮะ
0: เป็นลูกรักของคนละโยงเลย
4: ครับ
0: อันนี้เจ้าตัวนี้นี่คือได้มาอย่างไรครับเริ่มแรก
4: ตัวนี้ก็จับตามบ้านมาเหมือนกัน
0: เป็นตุ๊กแกบ้าน
4: แต่ตุ๊กแกบ้าน
0: ครับ
4: ก็จับมาใหม่ๆก็ดุฮะแต่ทีนี้พอให้อาหารเขาไอ้นายโยงก็เริ่มฝึกเข
0: า
4: เริ่มเล่นกับเขาก็เชื่อง
0: ครับ
4: รู้สึกว่าเขาเชื่องแล้วนายโยงก็จากนั้นมานายโยงก็เกิดความรัก
0: อยากเห็นแล้วนะฮะว่าที่นายโยงบอกว่าเขาอยู่7-8ตัวรวมกันอยากเห็นว่าเป็นยังไง
4: ได้คร
0: ับ ได้อยู่ข้างในบ้านเหรอครับ
4: ตอนนี้นายโย่งปล่อยตามตอกไปตอนนี้อยู่ที่นอนมีอยู่3ตัว
0: ก็ได้ๆครับเดี๋ยวลองดูได
4: ้เนี่ยก็จะนอนที่น
0: อนอ๋อนี่คือห้องนอนที่ตุ๊กแกนอนกับนายโย่งด้วย
4: อันนี้ตัวเชื่องตัวเชื่องก็จะนอนนี่ฮะ
3: ย่าตัวเชื่องเข้าไปเลยครับพี่ตัวเข้าไปเลยครับ
4: ถ้าตอนเธอไม่เครื่องก็จะอยู่ตรงนู้นอยู่ในตะกร้านะ
0: โอ้ยเฮ้ยเออนี่อันนี้เขาดุนายโย่งระวังนะครับ
4: ไม่ได้ตรงนู้นเป็นไร
1: เฮ้ย
0: อันนี้ตกใจแรงกว่าพิธีกรอีกโอ้ยจะเย็นนะครับ
1: โอ้ย
0: พูดไปแล้ว
1: หมูแล้วกันพี่ไปทำไมพี่ทิ้งผมอ่ะพี่ก่อนคนแรกอ
5: ่
1: ะ
5: ขอครับได้ไหมขอครับได้ไหม
6: เอ้าคัดเหรอเฮ้ยพี่กำลังถ่ายอยู่นะเนี่ยโอเคเอ้าคัดพวกเราคัดนะ
7: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะ

0: ตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
0: ผมเลิฟเลย
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียว

0: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
0: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
0: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด 30

0: มูถามนิดนึงครับนิสัยธรรมชาติของตุ๊กแกบ้านนี่คือเขาดุร้าย
1: ปกติเลยฮะธรรมชาติเลยคือดุร้าย
0: การฝึกอย่างที่นายงได้บอกไปเมื่อสักครู่นี่คือแบบว่าก็ต้องใช้เวลา
1: ใช้เวลาครับ
0: อย่างนี้ก็เลยต้องใส่ถุงมือนะฮะอย่างตัวนู้นอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ความสามารถกันเลยเขาทำอะไรได้บ้าง
1: แล้วก็
0: เจ้าเก่ง
1: ความสามารถก็ฝึกนอนอย่างเดียวนอนไงท้อง
0: ครับเห็นนายงบอกว่าคือตอนนอนนี่คือก็นอนกับเขาเลย
1: นอนกับเขาอ่ะนอนเขา
0: อยากเห็นได้ไหมฮะหมายถึงว่าตอนนายงแบบพักผ่อนหรือว่าอะไรเขาก็จะนอนอย่าง
1: ไรนายงพักผ่อนนายงก็มานอนก็คือนอนเล่นกับเขาคร
0: ับ อ๋อว้าน
1: อนเล่นกับเขาครับนอนคอยเล่นกับเขาเขาจำถามว่าจำ
0: กลิ่นจำอะไร
1: จำกลิ่นจำถามว่าเขาจำเราได้ไหมเขาจำได
2: ้พี่หมูครับซีนต่อไปพี่ขอพี่หมูลงไปนอนเคียงหมอนนายงนิดนึงครับเคียงหมอนเฉย
0: เขาจ้างเรามาเราก็ต้องทำ
3: มีอะไรอยากจะสูญเสีย
2: เลยนะครับ
0: ไม่มีอะไรจะสูญเสียนะฮะได้หมดแล้วครับ
4: ถ้าต่อไปถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สัมผัสแล้วต่อไปเราจะไม่กลัวแล้วนะ
0: อ๋อเหรอครับ
4: ความกลัวมันจะหายไปเพราะว่ามันเหมือนกับมีจิตวิญญาณของเขาที่ว่าเขาติงอยู่นะ
3: ตอนนี้ความกล
2: ั
3: ว
2: เขาอย่าไปครับความกลัวไม่ได้ครับเขาอย่าเข้าอีกครับ
0: ผมไม่เกาะครับให้นอนเฉย
2: ไม่เกาะครับโอเคจากนั้นก็ให้ตุ๊กแกไต่เข้ามาจากหมอนเข้าหน้าหมู
0: โอ้ยไม่เอาครับโอ้ยไม่เอาไม่เอาพอแล้ว
5: บามบามบามบาม
0: และนี่เป็นอีกหนึ่งความสามารถของน้องเก่งนะฮะที่นายโย่งสามารถกล่อมเขาให้นอนได้
1: ใช่
0: อันนี้คือปกติตุ๊กแกไม่ใช่สัตว์ที่นอนเองนอนหงายอยู่แล้ว
1: ไม่ได้ก็ต้องผ่านการฝึกมาหมด
0: ทีนี้อยากเห็นตอนนอนแล้วใช่ไหมครับเขานอนยังไงนอนจริงด้วยนายโย่งนี่คือหลับไหมฮะหรือว่าเขาพักผ่อนเฉย
1: ๆไม่หลับอะ
0: ไม่หลับ
1: ไม่หลับคือแกนอนคือรักษาไหนคือเราฝึกให้เขานอนก็การนอนก็จะเชื่อฟังอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อทีนี้ลองถ้าสัมผัสได้ไหมครับ
1: สัมผัสได
0: ้คือหมายถึงว่าคนอื่นก็สัมผัส
1: ได้แต่ต้องเบา
0: ๆอ๋อ
1: ไม่เป็นไรไม่จับ
2: ยังไม่โดนเลย
0: โดนแล้ว
2: อีกทียังไม่โดนเลย
0: มันนิ่มๆนะฮะ
1: นิ่มๆ
0: ตอนแรกในความคิดนะไม่เคยจับตุ๊กแกมาก่อนมีความรู้สึกว่าตุ๊กแกจะหนังแบบหยาบๆอะไรเงี้ย
1: ไม่เป็นครับ
0: แต่พอได้นิ้วสัมผัสแล้วฮะรู้สึกว่าน
1: ิ่มนวล
0: ผิวเขานิ่ม
1: นิ่ม
0: อันนี้คือตัวที่เชื่องแล้ว
1: ตัวเชื่องแล้ว
0: ทีนี้อยากเห็นกระบวนการฝึกของตัวที่ยังไม่เชื่องพอจะได้ไหมครับนายโย่งแต่ว่าเดี๋ยวเราใส่ถุงมือเซฟไว้ก็ได
1: ้ก็ต้องในนี้ต้องเป็นฝึกในห้อง
0: ต้องฝึกในห้อง
1: ต้องฝึกในห้องเพราะว่าตัวไม่เชื่องมันจะหนี
0: อ๋อได้ครับ
1: เนาะ

0: แล้วก็เอามาสัมผัสกับหน้าสัมผัสกับแค่นี
1: ้
0: แต่ห้ามปล่อยนะปล่อยมือเมื่อไหร่
2: เขา
0: จะ
2: เขางับ
0: ก็จะงับทันทีก็งับแล้วเลือดออกทันทีเพราะว่าปากเขาคมมาก
2: ครับ
0: นะแต่นี้เนาะ
2: ให้เขาคุ้นกลิ่น
0: ให้เขาคุ้นกลิ่นก่อนนี่คือไม้ทักตัว

0: ไม้พักตัวนี่ก
1: ็ไม้พักตัว
0: ไม้พักตัววิธีการฝึกนะให้เขารู้ว่าเราต้องนอนเราจะย้อนนอนอยู่ใกล้ๆให้นอนเรายังอย่าเพิ่งทำอะไรก่อน
1: ครับครับ
0: เนาะยังไม่ต้องทำอะไรจากนั้นก็ค่อยๆแตะเขาค่อยๆแตะเขาเบาๆให้เขามีความนึกคิดว่าเราไม่ทำอะไรรุนแรงกับเขาถ้าเริ่มเชื่องแล้วอันนี้ขั้นตอนต่อไปคือก็ต้องถอดถุงมือแต่ที่ไทยดูเนี่ยบางครั้งอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นทุกเวลา
1: ครับ
0: น้องมาจะกัดย่งก็ได้แต่ย่งไม่กลัวเพราะย่งโดนบ่อยเบาๆกดตรงหัวก็ให้อย่าให้เขาอ้าปาก
1: ทีนี้ให้พักกินน้ำไหมฮะ
0: พักกินน้ำต้องไปเอาตัวเชื่องเนาะ
1: อ๋อคือตัวนี้ยัง
0: ตัวนี้ยัง
1: ดื่มน้ำไม่ได้
0: เขายังไม่ทัน
1: คือแต่ว่าน้องเก่งนี่ดื่มได้แล้ว
0: ได
1: ้อันเดี๋ยวเราให้น้ำน้องเก่ง
0: นายโยจะป้อนน้ำก็สองวันนายโยป้อนที
1: เรียน้ำนี่พอแล้ว
0: นี่ก็ยังไม่พอต้องกินถึงพัก
1: น้องๆพักผ่อนเรียบร้อย
0: คร
1: ับวันนี้นะครับได้เห็นถึงสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์นั่นคือตุ๊กแก
0: ครับ
1: ที่นายโย่งมีความสัมพันธ์แต่ว่าเรียกว่าเป็นเรายกให้เป็นลูก
0: ครับ
1: สลับหมูเนี่ยเป็นคนที่กลัวตุ๊กแกมากคือแบบว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่โดนเกาะใช่มั้ยแบบแทบกีบแตกแต่ว่าพอได้เข้ามาเห็นด้านในฮะได้เห็นนายโย่งจับเขามาใกล้ๆมาสัมผัสเราใกล้ๆเนี่ยเห็นถึงความสายสัมพันธ์ของนายโย่งที่แบบว่ามีต่อเขาจริงๆนะฮะวันนี้ขอบคุณนายโย่งมากๆเลยครับที่ให้พวกเราได้เห็นความรักแบบนี้ขอบคุณครับนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่แปลกและเกิดขึ้นจริงที่นี่ฮะ
2: ไปตัวด้วย
3: พูดได้คำเดียวว่าเสียวสุดๆจริงๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแปลกแต่จริงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับศพน้องหมาที่กลายเป็นหินเชื่อกันว่าเป็นน้องหมาที่นำโชคมาให้กับเจ้าของเดี๋ยวกลับมาครับ
4: ไม่เคยเจอที่ว่าแข็งเป็นหินแล้วไม่มีน้ำหนองอะไรอย่างนี้เปรียบเทียบทางพระก็เหมือนเกจิเลยครับ
5: เขาเสียไปป้าก็ได้เงิน
6: ให้ยังไงอันนี้โอ้หนึ่งสองสามปุ๊บ
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: สาธุกันสัปดาห์นี
10: ้หลวงปู่ทวดเป็นพระสงฆ์ที่มีอยู่จริงนะคะเป็นพระเถระในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่นี่จะสวยงามมากเพราะว่ามีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เมืองหนาวแล้วก็พันไม้สีสันสดใส
9: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
11: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้ที่แขวนนี่คืออ
12: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
11: โอ้ขึ้นอย่างนี้เลยเขามีอะไรฮะมีมีดนะ
12: ใช่ค่ะมีมีด
11: แล้วก็หยิบหัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกลอกลอกถึงพุทธิกิ่งครับเวลาดี15:00 น.ถึง15:30 น.ช่อง9กด30กับฟองเต้าหู้
3: ลือกันหนาหูนะครับว่ามีสุนัขตัวหนึ่งที่เจ้าของรักมากตายมานานแล้วและเจ้าของก็ไม่คิดที่จะเผาหรือว่าฝังศพจนศพของมันกลายเป็นหินเรื่องแบบนี้มีอยู่จริงๆนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครครับ

0: คิดว่าหมากลายเป็นหินนี่แปลกไหมครับ
1: แล้วน้องคิดว่ามันแปลกไหมล่ะคะ
0: แปลก
1: มันก็แปลกนะ
2: ก็รู้สึกว่าแปลกดี
0: ไม่น่าจะเป็นไปได
2: ้ไม่น่าจะเป็นไปได้
3: คือไม่น่าเชื่อคือมันเป็นอะไรอ่ะผมนึกถึงคนอ่ะมันมีการเขาเรียกว่าเน่าเสียมันต้องสลายอ่ะแต่ตอนนี้มันจับกลายเป็นหินได้ก็แปลก
0: นี่คือเจ้าเก๋งใช่ไหมครับเสียชีวิตมานานหรือยังครับ
4: น่าจะ8ปีปีนี้เนี่ยป้าก็ทำบุญให้ท
0: ุ
4: กป
0: ีอ่ะอ๋อก็คือวันนี้วันที่1
4: ก็ตั้งใจจะทำก็ไปดูว่าทีโกมลตายพอดี
0: ครับ
4: แล้ว
0: อ๋อวันพฤหัสพอดีน้องเสียตอนอายุเท่าไหร่ครับ
4: 18
0: โอ้โห
4: ตอนนั้นเท่าแก่ป้าเขามาให้ยันบ้านเลยนะ
0: อ๋อก็คือคุณป้าไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่น้องยังเด็ก
4: มาได้ออกมาเขาได้10กว่าวันก็มาเลี้ยงนม
0: 10กว่าวันมาเลี้ยง
4: อ๋อมาเลี้ยงนม
0: ครับแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อย
4: ๆมาเรื่อย
0: ๆแสดงว่าต้องมีความผูกพัน
4: มารักเขามาก
0: รักมากเลยใช่ไหมป้าครับผมขออนุญาตจับน้องเก่งหน่อยได้ไหมครับอยากจะลองดู
4: จับได้แข
0: ็
4: ง
0: ไหมแข็งครับแข็งจริงคุณผู้ชมแล้วเหมือนยังมีขนอยู่ด้วยนะครับ
4: ใช่ใช่
0: สัมผัสขออนุญาตขอลองจับตรงบริเวณตัวหน่อยนะครับโอ้แข็งหมดเลยครับถือว่าสมบูรณ์มากนะคร
4: ับ
0: เล็บก็ยังอยู่นะครับ
4: เจ๋งสมบูรณ์มาก

0: ภาวะแบบนี้ในทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นมัมมี่มักจะเกิดจากสัตว์ที่อายุมากแล้วก็ตายตามธรรมชาติหรือว่าตายอะไรแต่ต้องตายตอนแก่ในร่างกายก็จะก่อนจะตายก็จะค่อยๆผอมมาก่อนมีไขมันน้อยมีโปรตีนน้อยมีน้ำในตัวน้อยพอเสียชีวิตน้ำในตัวมันก็มีน้อยอยู่แล้วกล้ามเนื้อก็น้อยอยู่แล้วร่างกายก็ค่อยๆเหี่ยวลงไปแล้วก็แข็งตัวก็เลยเราก็เลยเรียกว่าภาวะมัมมี่
1: อันนี้เดี๋ยวต่อไปนี่คือ
2: แอมจะขอไปขอหวยท่าน
1: อ๋อนี่คือเป็นวิธีให้โชคให้ลาภ

0: อนอะไรลงก่อนไหมครับ
1: อันนี้ลงก่อน
0: อ่ะ
1: เรียกมา
0: อืมโอ้เรียบร้อยแล้วนะครับ3ตัวทีมงานอยากรู้ไหมครับ
2: อยากครับ
0: คุณผู้ชมล่ะอยากรู้ไหมครับ
2: อยากครับ
0: อยากนะครับพร้อมแล้ว1 2ครับปุ๊บคุณผู้ชมครับเรื่องราวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกมากเลยนะครับศพของสุนัขนะครับกลายเป็นหินไปได้เอาตรงๆผมก็ยังไม่เคยเจอมาก่อนถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยนะครับนี่ก็คือเรื่องแปลกแต่จริงในวันนี้ครับ
3: โอ้โหกำลังลุ้นเลย

0: เอาละครับยังไงก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องราวนี้แปลกจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับแต่ผมขอแป๊บนึงนะขอเรื่องส่วนตัวนิดนึงเอาละทีมงานคนไหนนะครับที่ไปกองน้องเจ๋งนะอย่าเพิ่งกลับนะรอพี่หนุ่มก่อนนะแหมคาใจจริงๆครับท่านผู้ชมครับเอาละครับแปลกแต่จริง The Amazing Show วันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปหาเรื่องแปลกกันครับสวัสดีครับเอามาเลยโผล่ดิ้วเลยพี่บอยเลขอะไรครับบอกพี่ดูก่อนเลย
1: บอกพี่เดี๋ยวเลขเคลื่อน
0: เอ้ย

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: เสาร์นี้นรินทร์ออนเดอะโรดชวนออกจากเมืองแล้วเข้าป่าไปด้วยกันพาไปอุทยานแห่งชาติ7คดโป่งก้อนเศร้าลุยเส้นทางเดินป่าสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดตามเสียงสายน้ำไปพบกับน้ำตกกลางผืนป่าเติมความสดชื่นให้เต็มหัวใจเตรียมรองเท้าให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปด้วยกันนรินทร์ออนเดอะโรดเสาร์นี้บ่ายโมงทางช่อง9กด30

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: เอ็กโก้กรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
2: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนาทีลงทุน Investment Minutes นะคะพบกันในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับคุณนงนงวดีแล้วก็นุ้ยสุตาค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเติมน้ำมันกันทันหรือไม่นะคะก็มีการประกาศปรับขึ้นไปอีกลิตรละ75สตางค์มีผลตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะทั้งเดือนกันยายนมาจนถึงตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันในบ้านเราก็ปรับขึ้นมาแล้ว3บาทต่อลิตรนะคะก็ส่งผลกับค่าครองชีพรวมไปถึงเงินเฟ้อก็ปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วยค่ะเศรษฐกิจโลกเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงประเด็นเรื่องของ AI ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกนำมาหยิบยกพูดคุยกันหารือกันในการประชุม AM ในสัปดาห์หน้าค่ะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยจะมีผลต่อภาพของตลาดเงินตลาดทุนอย่างไรเมื่อคืนนี้เนี่ยทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เอเชียเช้าวันนี้แกว่งตัวในลักษณะผันผวนกังวลเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็มีแรงเทขายหุ้นเทคอีกด้วยหลังจากที่ทาง OpenAI มีการเปิดเผยรายได้ออกมาต่ำกว่าที่คาดการกันเอาไว้ค่ะวันนี้เซ็นเด็กซ์จะเป็นอย่างไรที่ทางฟันโฟลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวติดตามไปด้วยกันนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะอยู่กับเราในรายการก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยนอกจากนี้ถ้าอยากได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆนะคะแล้วก็ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนดูได้ทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะคะวันนี้นะคะทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะก็มีข้อมูลหนึ่งที่ให้คุณผู้ชมติดตามกันกับการแถลงภาวะตลาดเดือนกันยายนนะคะที่พบว่าแรงกดดันจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักเลยค่ะทั้งความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาพลังงานและแรงกดดันเงินเฟ้อประกอบกับเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องบอนด์ยูสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเกิดจากแรงขายนะคะจากนักลงทุนต่างชาติในตลาดเกิดใหม่หลายแห่งรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยค่ะเซ็ตอินเด็กซ์เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 1,600 จุดก่อนจะเจอแรงขายจากต่างชาติในช่วงปลายเดือนกันยายนส่งผลให้ดัชนีปิดที่ 1,559.01 จุดลดลงไป 2.3% จากเดือนสิงหาคมแต่ก็ถือว่ายังเพิ่มขึ้น 23.8% จากสิ้นปี68สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นหลายแห่งในภูมิภาคที่ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันค่ะต่างชาติเนี่ยขายสุทธิในเดือนกันยายนอยู่ที่ 26,328 ล้านบาทแต่ภาพรวม9เดือนแรกของปีนี้ยังมียอดซื้อสุทธิ 24,856 ล้านบาทมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดเซ็ตแล้วก็ MAI อยู่ที่ 70,151 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 62.6% ค่ะมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วง9เดือนแรกอยู่ที่ 69,942 ล้านบาทค่ะ
0: ค่ะส่วนปัจจัยภายในประเทศนะคะอย่างสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็กดดันบรรยากาศการลงทุนในระยะสั้นแต่ก็ประเมินว่าผลกระทบต่อบจ.ยังอยู่ในวงจำกัดก็มองแนวโน้มหุ้นไทยไตรมาส4มีแรงหนุนทั้งจากนโยบายรัฐกระตุ้นการบริโภคการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมการส่งออกการลงทุนที่ขยายตัวโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานขณะที่ช่วงปลายปีก็เป็นฤดูการที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจคึกคักและอาจมีเงินลงทุนจากนักลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและได้แรงหนุนจากการที่ Fitch Ratings ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยค่ะนอกจากนี้การจัดประชุม AM 2026ก็จะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะสั้นสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนแต่ว่าต้องติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเพื่อคุมเงินเฟ้อของทั้งเฟดและของไทยด้วยค่ะ
2: อย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามปัจจัยเรื่องบอนด์ยิวต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวปลายตุลาเนี่ยก็จะมีประชุมเฟดอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็กนง.ก็จะประชุมเข้าใจว่ารอบนี้วันเดียวกันเลยสิ้นเดือนตุลาเหมือนกันนะครับแล้วก็พอต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็จะมีเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐนะครับก็เรียกว่าจะได้คลี่คลายเรื่องความไม่แน่นอนหลายๆอย่างไปนะครับ
1: ในช่วงที่ผ่านมาทั้งภาวะน้ำมันแพงแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมก็ฉุดให้ดัชนีความเชื่อมั่นเนี่ยปรับตัวลงนะคะในเดือนกันยายนค่ะไปดูการเปิดเผยจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจนะคะที่ได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CCI ประจำเดือนกันยายนดัชนีทุกรายการปรับตัวลดลงพร้อมกันเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนปัจจัยหลักมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่แล้วก็มีความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเมืองที่กำลังจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยค่ะ รวมถึงโอกาสในการหางานและรายได้ที่อาจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดกำลังซื้อจะยังคงซบเซาแต่อาจจะเห็นสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจากแรงกระตุ้นรอบใหม่การอัดฉีดเพิ่มเติมจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสการเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวปลายปีแล้วนะคะรวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรหลักที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะทางด้านสอทอก็เปิดเผยผลสำรวจของ CEO Poll ประจำเดือนกันยายนก็พบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้ AI เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยค่ะมองใน 3-5 ปี AI ก็จะเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจในระดับมากถึงมากที่สุดจึงจำเป็นต้องอาศัยความพร้อมด้านบุคลากรงบประมาณและระบบข้อมูลควบคู่กับมาตรการสนับสนุนที่ช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เข้าถึงเทคโนโลยีและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจจึงเสนอให้ภาครัฐเร่งพัฒนาทักษะบุคลากรสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ควบคู่กับการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพค่ะทางด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการแบงก์ชาติก็ได้ไปกล่าวในงาน Thailand Economic Outlook 2027 New Horizons Beyond the Trap ช่วงสร้างอนาคตพลิกโฉมประเทศไทยค่ะผู้ว่าแบงก์ชาติก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณ 2.3% ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวได้ดีกว่าที่คาดแต่ก็ยังเติบโตในระดับต่ำและเผชิญความท้าทายเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะภาวะความเหลื่อมล้ำแบบ K-shape เกิดความเหลื่อมล้ำธุรกิจขนาดใหญ่เข้าถึงสินเชื่อสูงถึง 63% ในขณะที่กลุ่มที่มีศักยภาพดีที่สุดกลับเข้าถึงสินเชื่อเพียง 21% ค่ะแบงก์ชาติจึงมีโครงการช่วยเหลือ SME สร้างกลไกค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่โดยตั้งเป้าอัดสินเชื่อสู่ระบบกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีช่วยเหลือ SME พัฒนาระบบข้อมูลทางเลือกเชื่อมข้อมูลภาครัฐเอกชนให้มีข้อมูลในการอนุมัติสินเชื่อและป้องกันสแกมเมอร์และ

0: โครงการ SME Credit Portal เพื่อให้ SME เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นค่ะ
1: วันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะสำหรับการประชุมใหญ่ IMF World Bank 2026ค่ะเรามาดูมุมมองจากทางคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่แสดงความเชื่อมั่นค่ะว่านี่จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในรอบ35ปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นครั้งที่2แล้วนะคะจะสร้างจุดเปลี่ยนและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยอีกครั้งตลาดทุนไทยกลับมาอยู่ในสปอตไลท์เพราะว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้นำการเงินผู้ว่าการธนาคารกลางนักลงทุนระดับโลกรวมกว่า 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะจาก191ประเทศที่จะมาเข้าร่วมจะส่งผลให้ศักยภาพที่แข็งแกร่งของไทยกลายเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้งสอดคล้องกับความเห็นของรัฐบาลค่ะโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่างานนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เป็นโอกาสทองที่จะโชว์ศักยภาพของไทยสู่สายตาชาวโลกและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวก็ขอเชิญชวนคนไทยค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนโดยไทยจะผลักดันให้ธนาคารโลกและ IMFร่วมสนับสนุนด้านการเงินการลงทุนเพื่อรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำด้วยนะคะแล้วก็ในงานนี้ค่ะจะมีการจัดแสดง Royal Pavilion นำเสนอแนวพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำเช่นระบบแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้รับการต่อยอดในรัชกาลที่10เพื่อแบ่งปันบทเรียนการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งระดับโลกและยังเตรียมหารือร่วมกับ IMF เกี่ยวกับเกณฑ์ขั้นต่ำminimum standard ในการลงทุนด้าน data center ที่ต้องคำนึงถึงมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปอย่างยั่งยืนค่ะ
0: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการแบงก์ชาติก็เน้นย้ำนะคะว่าการประชุมระดับโลกครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งภูมิรัฐศาสตร์และสภาพภูมิอากาศผันผวนซึ่งไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงและผลักดันความร่วมมือของนานาประเทศเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนค่ะแบงก์ชาติเตรียมผลักดัน Safe and Inclusive Digital Finance แนวคิดหลักในด้านการเงินดิจิทัลเพื่อให้สอดรับกับโจทย์ใหม่ของระบบการเงินและ Bangkok Blueprint แลกเปลี่ยนความเห็นการสร้างระบบการเงินที่มีภูมิคุ้มกันป้องกันภัยทุจริตทั้งแอปดูดเงินสแกมเมอร์ต่างๆที่สร้างความเสียหายแก่คนทั่วโลกค่ะช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องมากมายนะคะโดยวันนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมคู่ขนานการปฏิรูประบบเกษตรและอาหารไทยเสริมพลังเกษตรกรสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนวัตกรรมโดยจัดที่สำนักงานใหญ่ธกส.ค่ะแล้ววันนี้ดีเดย์ค่ะมีการแลกเปลี่ยนกระสาบที่ระลึกการประชุม AM 2026ด้วยนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และศักยภาพของความเป็นไทยสู่เวทีโลกโดยกรมธนารักษ์ก็เปิดจัดจำหน่ายเหรียญขัดเงาชนิดราคา100บาทจำหน่ายในราคา700บาทจำนวน 30,000 เหรียญค่ะและประเภทธรรมดาชนิดราคา100บาทราคาจ่ายแรก100บาทอีกจำนวน 200,000 เหรียญสามารถแลกได้ที่กองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกระสาบถนนจักรพงษ์และถนนพระราม6กทมส่วนต่างจังหวัดแลกที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่รวมทั้งแลกได้ที่ช่องทางออนไลน์ของกรมธนารักษ์ด้วยค่ะและเมื่อวานนี้ค่ะที่สิงคโปร์ทาง IMF ก็ได้จัดงานเสวนา2026 Annual Meetings Curtain Raiser ก็เป็นเวทีอุ่นเครื่องก่อนที่ผู้นำการเงินทั่วโลกจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยค่ะก็เป็นการพูดคุยระหว่างนางคริสตาเลน่าก็เกียว่ากรรมการจัดการ IMF และนายชามันชันมูการัฐนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกอย่างเช่นเรื่องของพายุหนี้สาธารณะทั่วโลกที่พุ่งสูงเป็นประวัติการจนฉุดการคลังให้เปราะบางโดยชี้ภาวะดอกเบี้ยโลกในปัจจุบันยังคงอยู่สูงกว่าอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจก็ทำให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายบานปลายพร้อมเตือนด้วยว่าการปฏิวัติ AI ถึงแม้ว่าจะช่วยหนุน GDP โตแต่ก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้รัฐบาลเก็บรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นเสมอไปค่ะแล้วก็เน้นย้ำให้ทุกประเทศต้องร่วมกันปกป้องความเป็นอิสระของธนาคารกลางเพื่อไม่ให้การเมืองแทรกแซงนโยบายการเงินทั้งนี้ IMF แนะทางแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างให้สหรัฐเร่งออมเงินเพิ่มส่วนจีนก็กระตุ้นการบริโภคและยุโรปก็ขยายการลงทุนค่ะทั้งนี้ IMF เน้นย้ำว่าการกลับมาจัดประชุม AM 2026ที่กรุงเทพอีกครั้งในรอบ35ปีนี้ก็เป็นการประกาศความพร้อมของไทยและภูมิภาค

0: เอเชียในการก้าวขึ้นมาเป็นแกนกลางร่วมกำหนดเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ค่ะสำหรับช่วงนี้ไปติดตาม Market Update กันค่ะของตลาดหุ้นสหรัฐสะท้อนถึงความกังวลนะคะว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นรวมถึงมีแรงขายในหุ้นกลุ่มชิปด้วยค่ะก็เป็นตัวกดดันไปดูกันนะคะสำหรับดาวโจนส์ที่บวกมาได้เล็กน้อย 51.77 จุดส่วน S&P 500ลบไป 36.41 จุดขณะที่ Nasdaq ลงไป 345.35 จุดค่ะสำหรับดาวโจนส์ที่ปิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะขณะที่ดัชนี S&P 500กับ Nasdaq ปรับตัวลงโดยตลาดกังวลค่ะวิตกกังวลว่าราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นเนื่องมาจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะกระทบต่อเงินเฟ้อแล้วก็ผลักดันให้เฟดนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกนะคะแล้วก็ยังมีท่าทีของการพูดถึงแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปีอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะตลาดยังได้รับปัจจัยลบจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มผลิตชิปหุ้น6ใน11กลุ่มในดัชนี S&P 500ปิดในแดนบวกนำโดยหุ้นกลุ่มพลังงานที่พุ่งขึ้น 2.92% ตามด้วยหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวขึ้น 2.12% ส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวลงมากที่สุดเนี่ยลงไป 1.78% ค่ะตามด้วยหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยที่ปรับลดลงไป 0.47% นะคะขณะที่ภาพของตลาดหุ้นยุโรปก็สะท้อนความกังวลของแรงขายพันธบัตรทั่วโลกออกมานะคะดูฟูซี่ร้อยลงไป 16.90 จุดดัคเยอรมนีลบไป 297.39 จุดและ CAC 40ค่ะลบไป 39.52 จุดในตลาดหุ้นยุโรปนะคะมีหุ้นกลุ่มธนาคารที่ทิ้งดิ่งลงมานะคะแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า3เดือนขณะที่การเทขายพันธบัตรระลอกใหม่และราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงทำให้นักลงทุนกังวลค่ะว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะไปดูราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะที่บวกประมาณ 4% ได้นะคะเช็ค WTI กันก่อนบวกมา3เหรียญ21เซ็นต์ขณะที่ Brent บวกมา4เหรียญกับอีก8เซ็นต์นะคะสำหรับ WTI ตลาดนิวยอร์กค่ะพุ่งขึ้นกว่า 3% นักลงทุนกังวลว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอาจทำให้สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงมากขึ้นราคาน้ำมันยังปรับตัวพุ่งขึ้นจากข่าวที่ว่าพายุเฮอริเคนกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งของสหรัฐในอ่าวเม็กซิโกซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายต่อแหล่งผลิตน้ำมันด้วยค่ะส่วนราคาในบ้านเราตี5ที่ผ่านมามีผลแล้วนะคะราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล91แก๊สโซฮอล95ดีเซลธรรมดาบวกมา75สตางค์ต่อลิตรค่ะส่วนน้ำมันชนิดอื่นๆยังคงเดิมเมื่อคืนนี้ก็รู้กันตอนค่ำนะคะหลายคนก็บอกเติมไม่ทันวันนี้เจอราคาบวกมา75สตางค์นะคะไปดูเรื่องค่าไฟกันบ้างค่ะคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนได้มีมติให้ทบทวนสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายย่อย SPP และ VSPP ในรูปแบบ Adder แล้วก็ FIT ทั้งหมดนะคะโดยโครงการที่ยังไม่เซ็นสัญญาให้เจรจายกเลิกหรือปรับลดอัตรารับซื้อลงมาตามต้นทุนจริงโซล่าอยู่ที่ 2.1579 บาทต่อหน่วยพลังงานลม 2.9015 บาทต่อหน่วยและกำหนดอายุสัญญาไว้ที่ 20-25 ปีค่ะสำหรับโครงการที่เซ็นสัญญาแล้วแต่ยังไม่ส่งไฟฟ้าเข้าระบบให้เจรจายกเลิกหรือถ้าเปิดCOD เกินกำหนดเวลาในสัญญาให้ดำเนินการยกเลิกสัญญาทันทีโดยเตรียมเสนอเรื่องเข้าสู่กพช.เพื่ออนุมัติเป็นนโยบายรัฐค่ะไปดูราคาทองคำกันนะคะ COMEX บวกมา16ดอลลาร์30เซ็นต์นะคะอยู่ที่ 4,157 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะสำหรับภาพของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กที่บวกมาเนี่ยราคาก็คือฟื้นตัวจากที่ร่วงลงไปกว่า 1% ในวันพุธนะคะนักลงทุนยังจับตาทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเงินดอลลาร์นะคะอ่อนค่าลงด้วยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่หนุนให้ราคาทองคำขยับขึ้นค่ะเรามาดูนะคะสำหรับราคาอ้างอิงทองคำประเทศไทยกันนะคะบวกมา1ดอลลาร์82เซนต์ค่ะอยู่ที่ 4,123.36 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะนี่คือราคาล่าสุดนะคะขณะที่ทองคำในประเทศเช้านี้ค่ะประกาศมานะคะตรวจสอบกันล่าสุดเลยค่ะประกาศครั้งที่1นะคะบวกมา550บาทต่อบาททองคำค่ะทองแท่งขายออก 66,300 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออก 67,100 บาทค่ะมาเช็คตลาดหุ้นนะคะ ก่อนจะไปตลาดหุ้นเอเชียเราแวะดูค่าเงินบาทกันก่อนค่ะสำหรับเงินบาทเปิดมาเช้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย33.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะจากวันก่อนที่ปิด33.68 บาทต่อดอลลาร์ทางกรุงไทย Global Markets มองกรอบเงินบาทในช่วง24ชั่วโมงนี้ไว้ที่33.55 บาทถึง33.75 บาทต่อดอลลาร์ค่ะไปเช็คตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้กันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มีแรงเทขายในหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวกดดันนะคะนิเคอิค่ะลงไป 0.77% หรือว่า529จุดโดยประมาณอยู่ที่ 68,512 จุดนะคะส่วนตลาดอื่นๆค่ะไปดูทางเซี่ยงไฮ้นะคะของจีนแล้วก็ฮ่องกงกันหน่อยนี่ค่ะก็อาจจะเคลื่อนไหวนะคะผสมผสานนะคะมีทั้งแดนบวกแล้วก็แดนลบแต่ว่าวันนี้เกาหลีใต้กับไต้หวันนะคะหยุดนะคะก็เป็นวันที่เขามีวันสำคัญทางชาติของเขานะคะถือว่าเป็น2ตลาดที่หยุดทำการในวันนี้ค่ะเราไปดูปัจจัยบวกปัจจัยลบกันนะคะเปรียบเทียบให้เห็นน้ำหนักกันค่ะปัจจัยบวกทองคำที่ฟื้นตัวหลังจากร่วงไปวันก่อนหน้า 1% นะคะแล้วก็การที่ไทยของเราเตรียมตัวค่ะเตรียมพร้อมแล้วกับการต้อนรับผู้ที่จะมาร่วมประชุมนะคะ IMF World Bank ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้สะท้อนถึงบทบาทในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็โอกาสในการที่จะนำเสนอวิสัยทัศน์ความพร้อมด้านต่างๆของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกด้วยส่วนปัจจัยลบค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐที่ปรับตัวลงนะคะน้ำมันที่ปิดพุ่งขึ้นมาค่ะฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีแล้วก็ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนตัวเลขออกมาร่วงครั้งแรกในรอบ4เดือนความกังวลราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมก็สะท้อนออกมาผ่านดัชนีความเชื่อมั่นสำหรับเดือนกันยายนด้วยค่ะเรากลับมาดูตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้นะคะเซตปิดย่อลงไป 14.02 จุดค่ะอยู่ที่ 1,570.61 จุดมูลค่าการซื้อขาย 63,644 ล้านบาทนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยแหละค่ะก็ถือว่ามีความกังวลนะคะทั้งเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันดิบที่ยังคงขยับตัวขึ้นต่อนะคะทีนี้ถ้าจะไปดูรายกลุ่มกันหน่อยค่ะสถาบันเป็นการซื้อสุทธินะคะเช่นเดียวกับรายย่อยในประเทศซื้อสุทธิ 6,000 กว่าล้านเป็นทางบัญชีบลอนะคะแล้วก็ต่างประเทศค่ะที่เห็นภาพของการขายสุทธิอยู่นะคะส่วนโปรแกรมเทรดดิ้งเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรดูตัวเลขกันหน่อยนะคะขายสุทธิ 6,701.71 ล้านบาทส่วน5อันดับมูลค่าการซื้อขายสูงสุดค่ะยังคงเป็นตัวใหญ่ๆที่มีผลต่อตลาดเช่นเดิมนะคะเดลต้าค่ะราคาไม่เปลี่ยนแปลงปตท.ลงไป50สตางค์Advance ลงไป4บาท KBank ลงไป5บาทแล้วก็ AOT ปรับตัวลงไป2บาท25สตางค์นี่คือภาพตลาดเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ไทยวันนี้เราไปถึงกลยุทธ์การลงทุนจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปพูดคุยกับคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบลป. FSS International นะคะสวัสดีค่ะคุณวีรวัฒน์ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ประเมินทิศทางหุ้นไทยวันนี้จะมีโอกาสรีบาวมากน้อยขนาดไหนนะคะรวมไปถึงประเด็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยอย่างต่างประเทศมีแรงขายหุ้นเทคส่วนบ้านเราเองฟันโฟลรู้สึกว่าเมื่อวานกว่า 6,000 ล้านเลยทีเดียวนะคะเราประเมินทิศทางวันนี้อย่างไรบ้างคะ
2: เรามองวันนี้เนี่ยตลาดน่าจะแบ่งในกรอบนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของ sector rotation นะครับเพราะว่าถ้าดูจาก sentiment เมื่อคืนเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มเทคเนี่ยเริ่มมีแรงขายออกมานะครับหลังจากที่มีรายงานว่า Open AI เนี่ยมีรันเรทของตัว revenue ทั้งปีเนี่ยที่อาจจะต่ำกว่าที่เคยประเมินตลาดก็เลยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มรายได้ผลการดำเนินงานว่าจะแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับเม็ดเงินการลงทุนที่มหาศาลได้หรือเปล่านะครับก็เลย เห็นแรงขายกลุ่มเทคแล้วก็หมุนไปหากลุ่ม value play อื่นๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้บ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยน่าจะมีแรงขายทำกำไรแล้วก็น่าจะเห็นเม็ดเงินเนี่ยที่ไหลเข้าหากลุ่มอย่างเช่นแบงค์นะครับอาหารค้าปลีกนะครับหรือแม้แต่การแพทย์เซกเตอร์เหล่านี้วันนี้มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นลักษณะการหมุนเราก็เลยคิดว่าตลาดเนี่ยวันนี้น่าจะแกว่งในกรอบไซด์เวย์นะครับข้างล่างก็โซนประมาณสัก1,560ข้างบน1,580ครับ
0: ค่ะตอนนี้ในมุมของฟันโฟลว์เองเนี่ยโอกาสหรือว่าปัจจัยหนุนอะไรที่จะกลับเข้ามาบ้างไหมคะ
2: ถ้าในระยะสั้นผมมองว่ายังยากครับผมว่าต้องไปดูที่เรียกว่าต้นทางเลยของปัญหาก็คือราคาน้ำมันนะครับถ้าราคาน้ำมันยังยืน100เหรียญบวกๆอย่างเงี้ยผมคิดว่าฟันโฟลว์เนี่ยยัง ยังไม่น่าจะกลับมานะครับเพราะว่าหนึ่งมันจะยังทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนนะครับแล้วก็ในแง่ของการขาดดุลการค้าการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยก็จะยังคงดำเนินต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่เอื้อให้ฟันโฟลเข้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลองดูช่วงที่ฟันโฟลซื้อหุ้นไทยในช่วงประมาณสักกลางๆปีเนี่ยก่อนที่จะมีสงครามปะทุขึ้นรอบใหม่เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าให้ดูราคาน้ำมันเป็นปัจจัยหลักได้เลยครับถ้าน้ำมันเริ่มลงมา90 80เนี่ยอันเนี้ยจะทำให้โฟลว์ไหลกลับเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเราลองดูเนี่ยเราก็เชื่อว่าสงครามอะไรต่างๆเนี่ยมันจะยังไม่คลี่คลายไปจนกว่าอย่างน้อยเนี่ยถึงเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคาดหวังอีกทีนึงเนี่ยอาจจะต้องเป็นช่วงกลางถึงปลายพฤศจิกาหรือว่าเรียกว่าท้ายปีต้นปีหน้าไปเลยครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของฟันโฟลว์นะคะอย่างบ้านเราที่เห็นการไหลออกอย่างเดือนตุลาคมนี้ก็กว่า 14,000 ล้านแล้วนะคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคนี้เราถือว่าใกล้เคียงกันไหมคะ
2: ถ้าในอาเซียนด้วยกันเนี่ยเราถือว่ายังเป็นเน็ตบายนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยฝรั่งยังคงซื้อหุ้นไทยอยู่เพียงแต่ว่าจากที่เขาเคยซื้อ 60,000 70,000 เนี่ยตอนนี้เหลือแค่ประมาณสัก 10,000 เดียวนะในขณะที่ตลาดอื่นอย่างอินโดเวียดนามอย่างเงี้ยเป็นยอดขายสุทธิเพราะฉะนั้นถ้าดูในภาพอย่างเงี้ยเราอาจจะดูดีกว่าคนอื่นๆเขาหน่อยแต่ว่าถ้าดูในแง่ของเรียกว่าภาพในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเราอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมาหลายปีเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราเรียกว่าฟื้นดีกว่าเขาส่วนถ้าไปดูในฝั่งเอเชียตะวันออกอย่างเกาหลีไต้หวันเนี่ยอันเนี้ยโฟลว์ไหลออกหนักๆเลยครับโดยเฉพาะในฝั่งของตัวเทค
0: ค่ะเรามองในสัปดาห์หน้ากันหน่อยดีกว่านะคะงานใหญ่ AM 2026ที่เราพร้อมเป็นเจ้าภาพแล้วเนี่ยประเมินปัจจัยนี้หนุนตลาดทุนไทยอย่างไรบ้างแล้วก็ขอหุ้นแนะนำสำหรับวันนี้หน่อยค่ะ
2: ผมคิดว่าน่าจะเป็นในเชิงของเซนติเมนต์มากกว่านะครับในแง่ของการเรียกความเชื่อมั่นนะสิ่งที่บอกว่าปัญหาตอนนี้มันหลักๆเนี่ยมันคือปัญหาที่มาจากปัจจัยต่างประเทศนะเรื่องของน้ำมันเรื่องของบอนด์ยิลด์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวหนุนหุ้นไทยขึ้นมาได้มากเท่าไหร่นะครับน่าจะอยู่ที่ปัจจัยข้างนอกเรื่องของบอนด์ยิลด์มากกว่าว่าถ้าย่อลงมาเนี่ยโอเคอันนี้อาจจะทำให้สินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวส่วนหุ้นแนะนำวันนี้เนี่ยก็ตามธีมเมื่อสักครู่นะครับเป็นลักษณะของโรเทชันวันนี้เราเลือกหุ้นในกลุ่มอาหารมาก็คือตัว ITC นะครับที่ขายอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับเราเชื่อว่าโมเมนตัมรายได้ Q3 แล้วก็ Q4 เนี่ยยังคงดีต่อเนื่องแล้วก็น่าจะทำให้ทิศทางกำไรเนี่ย เร่งตัวขึ้นนะครับ Q3 อาจจะเฉยๆแต่ Q4 คิดว่าน่าจะโดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสลุ้นปิดดีล M&A ได้ในช่วงไตรมาสที่4นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเลือกตัว ITC นะครับมาเป็นหุ้นแนะนำครับ
1: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค
2: ่ะสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณวีรวัฒน์จาก FSS International แนะนำเป็น ITC นะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยงนะ
1: ใช่ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามโครงการจากตลาดหลักทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเสริมแกร่งธุรกิจเพื่อสังคมด้วยระบบบัญชีออนไลน์กันค่ะ
3: คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ2ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ3ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร4ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล
4: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา
5: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
6: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
5: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
7: ับใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
5: 3วัน3คืน
8: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา

0: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
3: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีการเปิดตัวโครงการส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจ SE ด้วยระบบจัดการบัญชีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่าสวส.และให้ผู้บริการระบบบัญชีออนไลน์ซึ่งธุรกิจเพื่อสังคมจำเป็นต้องมีความมั่นคงทางการเงินควบคู่กับการแก้ปัญหาสังคมค่ะการมีระบบบัญชีที่ได้มาตรฐานจะช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นต้นทุนและสถานะทางการเงินนำข้อมูลมาวางแผนธุรกิจสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ
4: ก็อยากสนับสนุนนะคะให้ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมีช่องทางในการเลือกเครื่องมือทางระบบบัญชีเนี่ยค่ะเข้าไปใช้ได้ประกอบกับเขาจะต้องมีความเข้าใจด้วยว่าเนื้อหาความรู้นะคะในการเอาไปใช้เนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เราจะเรียกว่าจับมือกันทำเลยว่าสามารถเอาเครื่องมือเนี่ยไปใช้อะไรได้บ้างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการทำค่าจ้างเงินเดือนนะคะการทำรายรับรายจ่ายการทำสต็อกคงคลังพวกนี้สำคัญหมด
5: การบริหารจัดการทางธุรกิจของ SE เนี่ยปัญหาหนึ่งสำคัญคือระบบจัดการทางการบัญชีโดยเฉพาะระบบต้นทุนทางการบัญชีซึ่งจะมีผลต่อการประกอบการของธุรกิจนะครับถ้าเกิดเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ของเขาได้นะครับเขาจะมีเงินรายได้เพิ่มมากขึ้นในการที่จะไปช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้นนะครับสร้างอิมแพคต่อสังคมได้มากขึ้นครับ
3: โครงการนี้ผู้ประกอบการก็จะได้สิทธิ์ทดลองในใช้ระบบบัญชีออนไลน์โดยพีคสนับสนุนแพ็กเกจ Pro Plus ฟรี2เดือนค่ะส่วน Flow Account ก็สนับสนุนแพ็กเกจ Pro Business ฟรี6เดือนพร้อมการอบรมด้านบัญชีการเงินและภาษีก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับนำ AI มาช่วยลดขั้นตอนการทำงานบัญชีให้ผู้ประกอบการมีเวลาไปพัฒนาธุรกิจแล้วก็ลดภาระงานเอกสารด้วยขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าและสิ่งทอจากงานฝีมือมากว่า20ปีแล้วก็สร้างอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุและแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเช่นยาโนแฮนด์คราฟต์นะคะก็ระบุว่าเมื่อธุรกิจขยายตัวเนี่ยการมีระบบบัญชีที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นมากค่ะ
6: ของเราอะมันเลยเป็นสิ่งที่มันสำคัญมากเพราะเราไม่รู้ว่าการที่เราจะเอาตัวเลขตรงนี้ไปลงทุนอื่นๆในอนาคตต่อไปอะมันจะคุ้มทุนหรือว่ามันจะมีความเสี่ยงในการที่มันจะไปกระทบกระเทือนกับงานอื่นๆที่เราเคยทำมาหรือเปล่าครับก็เลยเป็นที่มาที่เราเข้ามาร่วมโครงการกับทางเซต
7: ระบบของพวกเขาเองเนี่ยเป็นระบบบัญชีออนไลน์นะครับที่ใช้งานง่ายนะครับใช้ได้ผ่านทั้งโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เว็บไซต์เหมือนกันทำให้ทีมเล็กๆของ SE หรือว่าผู้ประกอบการ SE เนี่ยสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของเรานะครับที่ไหนก็ได้นะครับได้ทุกที่ทุกเวลา
3: หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่กับนาทีลงทุนนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
0: ค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย์จ๊ะ
2: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแหละมีของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย

0: เลย
1: อ่ะ
0: อ่ะ
1: วันนี้
0: ให้พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวออกมาเป็นยังไงมีของแถมไปที่ตัดยาให้อีก1อัน
0: ใช่
1: 999
0: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
0: ค
1: ่ะโทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
0: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามาหรือว่าคุณแม่
0: มี
1: เนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้าง
0: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
0: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
0: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
0: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
0: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
0: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
0: โอ้
1: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
0: ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
0: จำเป็น
1: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
0: ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
1: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
0: มันเมมโมรี่ข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
1: มี
0: คุณพ่อคุณแม่
1: คุณพ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
0: เราแยกความดันกัน
1: เกสนะ
0: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
1: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องฮะนะนะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
0: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
1: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
0: อีก40เครื่อง
1: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: คุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
0: ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานขนมรายใหญ่ย่านอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า20คันเร่งสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณอาคาร2ชั้นขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นสำนักงานออฟฟิศห้องผลิตขนมและโกดังเก็บสินค้าระดมฉีดน้ำกว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ความรุนแรงของไฟส่งผลให้โครงสร้างหลังคาพังถล่มลงมาคาดเสียหายหลายล้านบาทส่วนสาเหตุรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบตำรวจภูธรภาค4เปิดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ชายแดนแม่น้ำโขงเพื่อสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยชุดสืบสวนสืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียง

0: ยาเสพติดจำนวนมากจากพื้นที่ชายแดนแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬโดยใช้รถยนต์กระบะเป็นพาหนะจึงวางแผนสืบสวนติดตามและเฝ้าระวังกระทั่งพบรถต้องสงสัยบนทางหลวงหมายเลข212มุ่งหน้าไปทางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬสู่พื้นที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครชุดจับกุมแสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวผู้ต้องหา2คนพบกระสอบปุ๋ยจำนวน4กระสอบอยู่บริเวณห้องโดยสารด้านหลังเมื่อตรวจสอบพบเป็นไอซ์กระสอบละ25กิโลกรัมรวม100กิโลกรัมพร้อมอาวุธปืนลูกโม่จำนวน1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนโดยไอซ์ถูกบรรจุในถุงพลาสติกระบุว่าเป็นสารส้มอำพรางเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบระหว่างการขนส่งตำรวจได้เข้าจับกุมดำเนินคดีและเตรียมขยายผลต่อไปในช่วงเช้าของวันนี้สภาพท้องฟ้าเหนือประเทศสิงคโปร์ยังย่ำแย่ผลจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียที่เป็นปัญหาใหญ่มานานหลายสัปดาห์แล้วโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามคุณภาพอากาศแสดงค่าดัชนีสูงถึง205ซึ่งเป็นระดับที่อันตรายต่อสุขภาพอย่างมากขณะที่งานสิงคโปร์กลางปีการแข่งขันรถฟอร์มูล่า1ที่กำลังจะจัดขึ้นสุดสัปดาห์นี้บนสนามมารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตทางสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติระบุเมื่อวานนี้ว่าปัญหาหมอกควันอาจทำให้ต้องจำกัดกิจกรรมบางอย่างแต่จะไม่งดการแข่งขันในสนามหลักโดยขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเรื่องมาตรการจำกัดแต่จะใช้วิธีการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเควินดูแลนนักบาสซูเปอร์สตาร์นำทีมฮูสตันล็อกเก็ตลงฝึกซ้อมที่มาเก๊าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ไชน่าเกม2026พบดัลลัสเมเวอริกโดยทั้ง2ทีมจะลงสนามพบกัน2นัดในวันศุกร์และวันอาทิตย์นี้ที่เวเนเชียนอารีนาความจุ 14,000 ที่นั่งในมาเก๊าโดยฮูสตันมีเควินดูแลนเหรียญทองโอลิมปิกเกม4สมัยนำทีมพร้อมด้วยอัลเพเรนเชงกุลเซนเตอร์ชาวตุรกีบ็อกดานโนวิชกาดชาวเซอร์เบียและเฟร็ดแวนฟลีดสำหรับทีมฮูสตันล็อกเก็ตได้รับความนิยมอย่างมากในจีนนับตั้งแต่เหยาหมิงเซนเตอร์ชาวจีนโชว์ผลงานยอดเยี่ยมกับทีมจนได้รับเลือกติดทีม NBA All-Star ถึง8สมัยและได้รับการยกย่องว่าเป็นนักบาสชาวจีนที่เก่งที่สุดตลอดกาลติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลาประมาณ 11 นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: สนุนโดย
1: ครัวออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันศุกร์ค่ะ9ตุลาคม2569นะคะเช้าวันนี้พบกับคุณพิชยุทธและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะ
3: ครับทุกวันแล้วก็มาจับตากันอยู่สัก 2-3 เรื่อง ตื่นมาบอลยูเป็นยังไงราคาน้ำมันเป็นยังไงทองเป็นยังไงนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างเบรนท์เองเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก103เหรียญส่งผลให้เช้าวันนี้ครับหุ้นในกลุ่มพลังงานทั้งโลกเลยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบ้านเราได้รับอานิสงส์หุ้นกลุ่มพลังงานที่มากกว่าคนอื่นนะครับก็เลยทำให้เช้าวันนี้ตัวเซ็ตอินเด็กซ์ครับบวกขึ้นมา5จุดนะครับล่าสุด 1,575 จุดกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งนำโดยหุ้นของปตท. GPSC แล้วก็ PTTGC รวมไปถึงไทยออยล์นะครับที่บวกขึ้นมาแรงในเช้าวันนี้โดยเฉพาะ GPSC เนี่ยล่าสุดบวกขึ้นมา 4% คุณแพน
4: ค่ะซึ่งถ้าหากว่าดูราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะมีหลากหลายปัจจัยแล้วค่ะที่เข้ามามีผลกระทบนะคะทั้งเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มีการโจมตีเรือนะคะอิหร่านเนี่ยโจมตีเรือน้ำมันเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็มีพายุเฮอริเคนที่ไปถล่มอ่าวเม็กซิโกและทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้ก็ร่ำๆนะคะว่าจะโจมตีอิหร่านแต่ปรากฏว่าเพิ่งมากลับคำเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะระบบบอกว่ายังไงก็แล้วแต่จะยังไม่โจมตีอิหร่านจนกว่าจะหลังเลือกตั้งนะคะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันเช้าวันนี้เบรนท์ยืนอยู่ที่103ดอลลาร์เวสเท็กซัสยืนอยู่ที่92ดอลลาร์ส่วนทองคำค่ะเริ่มฟื้นกลับคืนมาได้นะคะล่าสุดในเช้าวันนี้บวกขึ้นมาค่อนข้างจะดี 4,174 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะท่ามกลางค่าเงินบาทแข็งค่าเล็กๆนะคะ33บาท59สตางค์โดยประมาณดังนั้นภาพรวมการลงทุนของ

0: ไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่สุเชษฐ์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับผมฝากอีกเรื่องนึงนะฮะ
1: ครับผม
2: ช่วยตามให้ทีที่เยอรมันที่อิตาลี
1: ครับ
2: ทั้งเยอรมันและอิตาลีเนี่ยลงมาไปเมื่อวานซืนเนี่ยพันกว่าจุดในอิตาลีเมื่อคืนนี้600กว่าจุด
1: ครับ
2: นะไม่มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอิตาลีในเยอรมันอาจจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการที่บอนด์ยิวในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยบอนด์ยิวในยุโรปนะเป็นลักษณะการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จะผลักผลมาที่ทางเอเชียด้วยนะฮะเพราะนั้นลองตามดูนะฮะระบบเศรษฐกิจในยุโรปเนี่ยขณะนี้อยู่ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันเป็นหน้าหนาวในยุโรปเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าใครไปยุโรปไปดูแสงเหนือกันเนี่ยพวกนี้ก็จะรู้ว่ามันหนาวมากนะฮะเพราะนั้นปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยทางเอสแอลมองเซ็ตอินเด็กซ์ฮะจุดรับอยู่ที่1560นะครับจุดต้านอยู่ที่1600นะครับวันนี้ให้หุ้นตัวโมชิมาฮะ MOSSIโมชินะให้จุดรับของโมชิเนี่ยตอนนี้โมชิเปิดอยู่ที่3-4บาทที่มาตังจุดรับอยู่3-4บาทฮะจุดต้านนั้นอยู่ที่เขาเคยเล่นขึ้นไปที่ถึงระดับ39บาทนะฮะที่อ่อนตัวลงมาครั้งนี้แต่ครั้งนี้ถ้าจะรีบาวกลับเนี่ยต้องผ่านด่านที่ระดับ36บาทให้ได้ก่อนนะโมชิตัวที่2เป็นโกโบฮะหุ้นในชุดของโกโบเนี่ยจะเป็นชุดของน้ำท่วมฮะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจะมีหุ้นหลายตัวมาก ILM Dio Home Moji แล้วก็ขอไปทันโทษ Gobo แล้วก็ตัวของHomePro นะแต่วันนี้เอา Gobo มาเป็นเพราะว่า Gobo เนี่ยเริ่มมีลักษณะสไตล์รีบาวกลับนะฮะขึ้นมาที่ระดับ6บาท50ตังค์แล้วนะแนวต้านในระยะใกล้ๆเนี่ยที่7บาทเนี่ยเต็มนะเยอะมากเลยถ้าผ่าน7บาทขึ้นไปถึงได้ follow ได้ค่อนข้างดีนะถ้าผ่าน7บาทขึ้นไปเนี่ยแนวโน้มต่อไป7บาท50 8บาทได้เลยนะถอยรับลงไปหน่อยแล้วกันฮะอีกกลุ่มอีกตัวหนึ่งนั้นเป็นหุ้นของมินนะมินเนี่ยระดับราคาหุ้นเริ่มขยับจาก20บาทเนี่ยขึ้นมา20บาท50ตังค์ฮะแนวต้านนั้นทาง ASL ให้แนวต้านระยะใกล้เนี่ยอยู่ที่21บาท20ตังค์ถึง21บาท50ตังค์ฮะทะลุผ่านไปเนี่ยยังคงทดสอบที่ระดับ23บาทนะฮะ23บาทยังแข็งแรงอยู่หุ้นอีกตัวหนึ่งเป็นหุ้นอยู่ในหมวดของตลาดใหม่เอโกฮะเริ่มมีการรีบาวกลับตั้งแต่18บาท29ตังค์ขณะนี้ขึ้นมา19บาท40ฮะแนวทดสอบที่ระดับ20บาท20ตังค์ทะลุผ่านระดับ20บาท20ตังค์เนี่ยจะมีแนวต้านตัวต่อไปคือ22บาทเลยนะฮะได้ประมาณ 10% ตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้คือตัววาฮะนะวาเป็นลักษณะของการเมื่อวานนี้ขึ้นงานนะฮะทางผู้บริหารวาขึ้นงานระดับราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาจากระดับราคา4บาท50สตางค์ฮะขึ้นมาเทรดที่4บาท92สตางค์ปิดไปอยู่ที่4บาท90ขณะนี้อยู่ที่4บาท92ฮะแนวต้านตัวต่อไปเนี่ยระดับราคาประมาณ5บาทถึง5บาท50สตางค์ฮะแนวต้านหลักจริงๆคือ5บาท50นะยังไม่ผ่าน5บาท50เลยเพราะนั้นแนวโน้มของตัววาค่อนข้างเด่นฮะหุ้นเด่นวันนี้สำหรับผมเนี่ยคือตัววานะฮะแล้วก็ตัวมิ้นท์ฮะอีกตัวหนึ่งคือตัวของโคโบนะลักษณะของการเก็งกำไรไปอย่างไรก็ตามฝากในแง่ของกลุ่มของน้ำมันนะฮะน้ำมันเนี่ยถ้าดูโดดเด่นแล้วราคาใกล้เคียงกันในไทยออยเนี่ยขึ้นมา77บาทละนะแต่ในตัวบางจากเองเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ระดับ50กว่าบาทเท่านั้นเองผมว่าบางจากดูโดดเด่นมากเหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะฮะลองจับตาดูครับผมครับ
0: ค่ะช่วงนี้ถ้าหากว่ามองกรอบตลาดหุ้นไทยแล้วคะพี่สุเชษฐ์มองประมาณนี้ยังรับอยู่ไหมคะหรือว่ามีโอกาสที่จะมีแรงกระแทกลงไปลึกกว่านี้อีกคะ
2: อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะผมค่อนข้างซีเรียสกับทางยุโรปค่อนข้างเยอะมากนะฮะพอเห็นบรรยากาศของยุโรปเนี่ยณ1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยยุโรปลงหนักมากนะฮะในเฉพาะอย่างยิ่งมันไม่ใช่ยุโรปตัวไม่ใช่เฉพาะตัวของเยอรมันกับตัวอิตาลีอย่างเดียวนะลงไปถึงสเปนลงไปถึงโปรตุเกสลงไปถึงเนเธอร์แลนด์นะฮะตุรกีพวกเนี้ยฮะมันเห็นมีการลงประมาณ 2% กว่าๆงั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าใครดูจากภาพตลาดใหญ่เนี่ยคงดูว่าปัจจัยที่ยุโรปเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลทางเอเชียด้วยแล้วก็เห็นภาพ

0: ที่ชัดเจนอย่างนี้ก็คือในเมื่อทางคุณทั้มเนี่ยแกรออย่างเดียวคือรอเลือกตั้งให้เสร็จก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวน้ำมันเนี่ยมันยิ่งกดดันใหญ่นะฮะมันจะทำให้ระบบเศรษฐกิจมันค่อนข้างลำบากผมเห็นอันนึงที่ออกผลการงานมาคือตัวของที่อยู่ในกลุ่มของลิสซิ่งนะฮะอีออนออกตัวมานะฮะออกมาผลจาก3บาทกว่าหรือ2บาทกว่าเนี่ยผมเกรงว่าอุตสาหกรรมที่จะเข้ามากระทบระยะสั้นเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดเพราะเกิดขึ้นจากตัวการหวั่นวันเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์ต่างๆที่มีการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นตามภูมิภาคต่างนะฮะเพราะนั้นตลาดหุ้นจะไปไหนไม่ได้ถ้าภายในคือถ้าคุณทำยังไม่ยุติแล้วก็ปัจจัยคุณทำยังไม่ยุติเนี่ยปัจจัยทางน้ำมันยังไม่ยุติเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้อย่างอื่นเนี่ยคาดการยากมากฮะเพราะว่าพอจะไปก็ไปไม่ได้ราคาน้ำมันถ้าโดดขึ้นไปขนาดนี้เนี่ยเล่นกันไปอยู่ที่ระดับเราเคยเห็นกันเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ย120เหรียญราคามันขึ้นมาแตะ110เหรียญแล้วก็ลง110เหรียญก็ลงแต่มันเหมือนอย่างสร้างฐานที่110เหรียญแล้วก็ไม่ต่ำกว่า90เหรียญในตัวเบนซ์เลยฮะเบนซ์พอแตะ90เหรียญเสร็จกลับขึ้นมา100 1 0 3 105 107แล้วก็ลงมาใหม่แล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันยังเป็นลักษณะการแปลงของน้ำมันเพราะนั้นยังฝากเตือนเรื่องถ้าอุตสาหกรรมที่น่าเทรดดิ้งได้ก็คือน้ำมันแต่อุตสาหกรรมที่โดยภาพใหญ่เนี่ยกลัวเรื่องผลการงานฮะในไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยผลการงานที่ออกมารอบนี้อาจจะไม่ดีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วกลุ่มของลิสซิ่งให้เรามาระวังให้มากครับ
1: ได้ครับ
0: เรามาระวังฮะโอเคครับ
1: ได้ครับวันนี้ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: ก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็เลือกเฉพาะตัวที่งบจอกมาดีนะครับมองเอาไว้5ตัวเช้าวันนี้ครับเป็นตัวของโมชิ Global นะครับ Mint WHA แล้วก็ BCP ครับ
2: ไปดูหุ้นแนะนำที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะกสิกรไทยมองไปที่ ITC แล้วก็ MTC ค่ะ
1: Financial Sierra ชอบ ITC ครับ
2: บริษัทหลักทรัพย์พายมองไปที่ BCH แล้วก็ BH ค่ะ
1: การที่เราเป็นเจ้าภาพ IMF แล้วก็ World Bank ครั้งนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็ล่าสุดกรมธนารักษ์เนี่ยมีการพิมพ์เหรียญที่ระลึกออกมาด้วยนะครับเริ่มจำหน่ายวันนี้เป็นวันแรกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
3: ไทยประกันชีวิตมาพร้อมเมืองไทยสมายคลับจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเดินป่า
4: เข้าสปาพาไปฟิตไปช้อปปิ้งไปคาเฟ่
3: จะสตรีมมิ่งตัวหนังคอนเสิร์ต
4: หรือละครเวทีก็จัดให้มือแบบไหนก็ฟินจัด
3: เมืองไทยสมายคลับยกระดับประกันให้คุณได้มากกว่าความคุ้มครอง
4: เพราะมาพร้อมสิทธิพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน
3: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
5: เยอะกว่าเดิมอีกนะ
6: ถ้าอยากเยอะกว่านี้โหลด MTL คลิกเลย
3: เมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
7: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
8: ได้เลยค่ะ
9: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
10: ์ Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
11: พี่หนุ่มกำลังส่งไฟไป
7: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
9: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
2: สนับสนุนโดย
12: ครัวไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
2: Bangkok Bank Travel Card
1: สัปดาห์หน้านะครับไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับสำหรับการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นะครับที่กรุงเทพมหานครตลาดหุ้นนี่หยุดด้วยนะคุณแพมเพราะถือเป็นงานใหญ่ทีเดียวนะครับวันศุกร์หน้าเราจะหยุดกันรายการเราหยุดไหมเนี่ยโอเคแต่ว่างานใหญ่ขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าเรามีตัวของเหรียญที่ระลึกนะครับที่จัดทำจากกรมธนารักษ์ออกมาขายวันนี้วันแรกครับซึ่งมี2รุ่นในการรุ่น100บาทแล้วก็รุ่น700บาทครับโดยกรมธนารักษ์ครับเตรียมเปิดจำหน่ายแล้วก็จ่ายแลกเหรียญ

0: กระสาบที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ครับซึ่งจัดทำขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยการประชุมครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในเวทีระดับโลกที่มีความสำคัญครับโดยมีผู้ว่าการธนาคารกลางและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากประเทศสมาชิกทั่วโลกเข้าร่วมประชุมในประเทศไทยครับสำหรับเหรียญที่ระลึกที่กรมธนารักษ์จะจัดทำขึ้นมี2ประเภทครับเป็นเหรียญชนิด100บาทและ700บาทนะครับโดยชนิดแรกเนี่ยจะเป็นเหรียญขัดเงาผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญราคาจำหน่าย700บาทต่อเหรียญนะครับส่วนประเภทที่2จะเป็นเหรียญธรรมดาผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญเปิดให้ประชาชนจ่ายแลกในราคา100บาทเท่ากับหน้าเหรียญนะครับโดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกหรือว่าสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมซึ่งก็คือวันนี้ครับทั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์แล้วก็แอปพลิเคชัน TRD e-commerce ครับ
1: ไปติดตามกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะไม่ใช่แค่มีแค่เหรียญที่ระลึกเท่านั้นนะคะแต่ยังเตรียมการค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะนำเสนอปฏิญญากรุงเทพบนเวที IMF แล้วก็ World Bank 2026ด้วยค่ะคุณเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยค่ะว่าไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF World Bank ปี2569พร้อมแสดงบทบาทผู้นำและศูนย์กลาง Middle Power เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างพันธมิตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.6 หมื่นคนค่ะพร้อมกันนี้ไทยได้ใช้เวทีดังกล่าวแชร์บทเรียนการบริหารจัดการ Data Center และ AI Infrastructure หลังบอร์ด Data Center คลอดเกณฑ์ขั้นต่ำ Minimum Standard เรียบร้อยแล้วเพื่อมุ่งเน้นการลงทุนที่คำนึงถึงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพร้อมผลักดันปฏิญญากรุงเทพค่ะชู2วาระหลักก็คือ Bangkok Blueprint นำการเงินดิจิตอลเช่นเป๋าตังถุงเงิน AI นกกระซิบช่วยผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินและ2ก็คือความปลอดภัยด้านการเงินดิจิตอลที่ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับ IMF ในการเปิดเวทีหารือและสรุปผลใน Bangkok Dialogue เพื่อให้ทั่วไปนั้นสามารถนำไปต่อยอดขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกได้ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเรื่องของการวางแผนทางการเงินนั้นสำคัญนะครับไม่ใช่แค่พอให้เรามีเงินใช้คุณแพนแต่เขาไปสำรวจมาปรากฏว่าการวางแผนทางการเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะสะดุดลงครับเมื่อผู้วางแผนทางการเงินหรือว่าคนผู้ออมคนนั้นเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการตกงานนะครับนับเป็นปัญหาอันดับหนึ่งทีเดียวล่าสุดครับทางด้านของสมาคมนักวางแผนทางการเงินก็เลยอยากจะหนุนคนไทยครับให้สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับมรสุมชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นครับโดยคุณวิโรจน์ตั้งเจริญ CFP นายกสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทยเปิดเผยครับว่าสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทยได้จัดงาน World Financial Planning Day 2026ภายใต้แนวคิดวางแผนเรื่องเงินให้สบายถึงปลายชีวิตโดยผลสำรวจจากนักวางแผนทางการเงินกว่า200คนทั่วประเทศพบว่าตัวการหลักที่ทำให้แผนทางการเงินสะดุดนั้นไม่ใช่แค่ความผันผวนของตลาดหุ้นครับแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในชีวิตประจำวันโดย 67.5% ของนักวางแผนทางการเงินระบุว่าการตกงานหรือว่ารายได้ที่ลดลงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดรองลงมาคือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครอบครัวภาระผ่อนบ้านแล้วก็รถรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลครับสะท้อนให้เห็นว่าแผนทางการเงินที่ดีจึงไม่ควรโฟกัสแค่การลงทุนแต่ต้องมีเงินสำรองและแผนรองรับความไม่แน่นอนของชีวิตเพราะเหตุการณ์อย่างภัยพิบัติหรือว่าน้ำท่วมก็สามารถจะกระทบทั้งรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายพร้อมกันครับ
2: เรื่องหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คืออย่างต่ำเนี่ยอย่างน้อยควรจะต้องมีสำรองสัก3เดือนนะครับใครที่ยังไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยค่อยๆเพิ่มนะครับจริงๆแล้วคือยิ่งมากยิ่งดีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยวันหนึ่งถ้าสามารถสะสมได้ให้ได้สักประมาณ 6-12 เดือนเนี่ยผมคิดว่ามันก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาลงได้นะครับมันจะไม่ทำให้เงินที่เราจะต้องไปดูแลตัวเราเองตอนเกษียณอายุมันหดลงล่อยหล่อลงเพราะเงินเหล่านี้เนี่ยเราต้องเข้าสู่กระบวนการในการลงทุน
0: นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่าอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ทำให้ลูกค้าไม่สามารถทำตามแผนได้ไม่ใช่เรื่องของระดับรายได้ครับแต่คือการไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจนไม่รู้ว่ากำลังวางแผนไปเพื่ออะไรดังนั้นการวางแผนทางการเงินไม่ควรเริ่มต้นจากคำถามว่าจะลงทุนอะไรดีหรือว่ามีเงินเท่าไหร่ครับแต่ต้องเริ่มจากคำถามที่ว่าเราต้องการให้เงินของเราพาไป

0: ถึงชีวิตแบบไหนซึ่งผลการสำรวจยืนยันชัดเจนว่าสิ่งที่ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดหลังการวางแผนทางการเงินนั้นไม่ใช่ตัวเลขของผลตอบแทนครับแต่เป็นความกังวลทางการเงินที่ลดลงและการบริหารการจัดการชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะชีวิตทางการเงินให้ได้ดีขึ้นครับ
1: เป็นหนึ่งในแนวทางการวางแผนการเงินที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะสัญญาณเตือนบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวสูงขึ้นจะก่อให้เกิดวิกฤตครั้งใหม่หรือไม่ช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบค่ะ
2: หนุ่มกำลังส่งไฟไป
3: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
4: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็กซ
5: ์Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
3: อุ้ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
6: ได้เลยค
4: ่
6: ะ
4: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์ Home Next
1: สนับสนุนโดย
7: ทั่วออนไลน์ Home Next ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
8: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
9: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
0: สองสัปดาห์แล้วนะครับที่บอนด์ยิลด์ของอเมริกานะครับโดยเฉพาะทัวร์10 year บอนด์ยิลด์ที่เราดูกันเนี่ยขึ้นมายืนเหนือ 5.2% นะครับและยังคงทรงตัวในกรอบนี้นะครับจนหลายคนมองว่ากรอบนี้จะเป็น new normal ใหม่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาคุยกันครับ
1: ไปพูดคุยกันกับคุณชาญรงค์กิตินาถอินทรานีค่ะ CFA Head of Investment Strategy CIO Officeของ KWell นะคะของธนาคารกสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชานรงค์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับ
0: ดูเหมือนว่าตอนนี้อะไรรอบๆตัวก็แพงไปหมดครับแถมดอกเบี้ยยังมาแพงด้วยแบบนี้ตลาดหุ้นอเมริการวมถึงเศรษฐกิจของอเมริกาเองแล้วก็โลกนี้จะรับมืออยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ไหมครับเนี่ย
10: เอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนละกันนะครับเรามองว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคิดว่าในแง่ของเศรษฐกิจกับตัวบริษัทเองเนี่ยกับการทำกำไรเนี่ยตอนนี้เราประเมินว่ายังสามารถรับมือได้นะครับสาเหตุเพราะอะไรสาเหตุก็เพราะว่า1ช่วงในปีที่ผ่านมานะครับเราก็จะพบว่า earning ในบริษัทต่างๆเนี่ยเป็นตัวหนุนตลาดหุ้นเป็นหลักนะครับในขณะที่ valuation หรือว่า PE เนี่ยถ้าไม่ได้มีการปรับเพิ่มนะครับแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยกำไรเนี่ยเป็นตัวหนุนจริงๆนะครับแล้วยิ่งอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์และสามารถที่จะเติบโตไปได้เนี่ยก็คือกลุ่มที่มีกำไรจริงรองรับนะครับซึ่งก็ยังคงหนีไม่พ้นกลุ่มเทคหรือว่า AI เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าในระยะถัดไปเนี่ยเราก็มองว่ากลุ่ม AI ที่สามารถมีรายได้จริงใช้งานได้จริงมีงบการเงินที่แข็งแกร่งนะครับก็จะเป็นตัวนำเช่นกลุ่ม Hyperscaler เป็นต้นเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะแนะนำกลุ่มเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่ม Hyperscaler ที่ valuation ก็ยังถูกรายได้ก็รองรับมีการเห็นจริงว่ากลุ่ม Cloud ที่เขาลงทุนไปเนี่ยรายได้กลับมาจริงอัตราผลกำไรมาจริงก็มาจริงนะครับส่วนเรื่องในแง่ของอัตราดอกเบี้ยที่หรือว่าบอนด์ยิลด์ที่ยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าเรามีโอกาสที่จะอยู่ในระดับเนี้ยไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังอยู่ในทรงที่เรียกว่าไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับก็ยังมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่นะครับเรื่องพลังงานอันนี้เราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้แต่ว่าการที่จะส่งผ่านไปในแง่ของเงินเฟ้อเนี่ยก็อาจจะไปได้บ้างแต่อาจจะไปได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าถ้าส่งผ่านไปหมดหรือว่าบริษัทผู้ประกอบการส่งผ่านไปหมดเนี่ยโอกาสที่จะทำให้กำไรลดลงเนี่ยก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับสะท้อนจากอะไรสะท้อนจากตัวรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของผู้บริโภคสหรัฐนะครับจริงๆเนี่ยมันทยอยลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสบายใจได้ว่าโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอาจจะไม่ได้มากไปกว่าที่คาดนะครับ
1: ค่ะในจังหวะที่

0: อัตราดอกเบี้ยกำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะหลายคนไปจับตาเรื่องของเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งก็มีการเตือนนะคะจากทางด้านของ IMF ว่าตอนนี้หนี้สาธารณะทั่วโลกเนี่ยเร่งตัวสูงขึ้นถ้ามันมาบรรจบกันพอดีดอกเบี้ยก็ค้างสูงนานหนี้ก็จ่อทะลุเพดานตรงนี้มันจะก่อให้เกิดวิกฤตไหมคะ
1: ผมเชื่อว่าตรงนี้เขาน่าจะพยายามบริหารจัดการให้ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกคีย์พอยต์นึงนะครับที่การที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยไปเยอะๆมากๆไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้การขึ้นน่ะเราเรียกว่าเป็น insurance high ละกันนะครับก็คือขอขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาสามารถขึ้นได้นะครับเดี๋ยวไปขึ้นหลังๆตอนที่เศรษฐกิจมันไม่สามารถขยุงได้เดี๋ยวมันจะยิ่งไปกันใหญ่นะครับก็ตรงนี้เรามองโอกาสที่จะเกิดเนี่ยถามว่าเป็นไปไม่เป็นไปได้แต่เรามองว่าณปัจจุบันเนี่ยยังเป็นไปได้ยากอยู่ครับเพราะว่าในแง่ของการบริโภคหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยรายได้ก็ยังสามารถที่จะทำกำไรแล้วก็เติบโตได้อยู่ครับ
2: ครับผมแต่ว่าบอนด์ยิลด์ที่ขึ้นรอบนี้ดูเหมือนว่าตลาดอเมริกาเขาจะไม่ได้กังวลเท่าไหร่นะครับตลาดก็ยังขึ้นได้ของก็ยังขึ้นราคาได้เงินเฟ้อก็ยังมีอยู่ทุกอย่างมันขึ้นกันหมดแบบนี้เลยเราต้องจับพอร์ตกันยังไงดีครับ
1: แน่นอนครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะลงทุนได้เนี่ยแน่นอนครับหุ้นต้องมี earning รองรับนะครับสองนะครับความผันผวนตอนนี้ก็คงต้องมีมากเพราะสถานการณ์ในตะวันออกกลางมี midterm election ด้วยนะครับก็แน่นอนครับต้องกลับมาที่การจัดพอร์ตที่เป็นกองทุนผสมนะครับเราสามารถที่จะลงทุนกองทุนผสมได้เพราะว่า เขาสามารถที่จะบริหารจัดการให้เราได้นะครับจัดตราสารหนี้กับตัวหุ้นต่างๆให้ถูกต้องตามสถานการณ์นะครับอย่างตัวตอนนี้เองเนี่ยของกสิกรเราก็จะแนะนำผ่านกองเวฟาซิลี่นะครับที่ร่วมบริหารจัดการกับผู้บริหารจัดการกองทุนระดับโลกนั่นก็คือ JP Morgan นะครับก็จะมีหลายซีรีส์ครับตั้งแต่เวฟาบาลานซ์เวฟาสปีดอัพแล้วก็เวฟาเอ็นติเมตตามริสโปรไฟล์นะครับส่วนถ้าใครเป็นขาซิ่งนะครับแล้วก็เห็นว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีในการที่อาจจะทยอยเข้าลงทุนในกลุ่มหุ้นเนี่ยตอนนี้เราก็มองสองแบบนะครับแบบแรกก็คือกระจายการลงทุนทั่วโลกผ่านกองทุน KG Next นะครับที่ตอนนี้เองเนี่ยก็มีกลุ่ม Hyperscaler ด้วยนะครับก็อีกตัวนึงที่เราอยากแนะนำในช่วงนี้แล้วก็เพิ่งให้คำแนะนำเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือEastSpring US Blue Chip นะครับที่เน้นกลุ่ม Hyperscaler เป็นหลักนะครับมี Hyperscaler อยู่ในพอร์ตเนี่ยประมาณเกือบ 50% นะครับเพราะเรามองว่ากลุ่มเนี้ยรายได้มีจริงนะครับฐานะการเงินแข็งแกร่ง valuation ก็อยู่ในระดับต่ำที่ผ่านมาผลประกอบที่ผ่านมา performance ของตัวหุ้นกลุ่มนี้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นมาสูงมากนะครับเรามองว่าตรงนี้เป็นจังหวะที่น่าสนใจครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: นั่นก็คือคำแนะนำและก็กลยุทธ์นะครับจากทางด้านของธนาคารกสิกรไทยนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยล่าสุดครับบวกเหลือ 2.73 จุดล่าสุด 1,574 จุดครับ
0: ค่ะวันจันทร์หน้ากลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ผมเชื่อว่าคนกรุงเทพหลายคนคิดเหมือนผมครับว่านนทบุรีเป็นจังหวัดที่เหมือนอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ก็ไม่เคยไปถึงเพราะไม่เคยทำความรู้จักอย่างจริงจังมาก่อนรู้แต่ว่าเป็นแหล่งทุเรียนพันธุ์ดีแต่ไม่เคยทราบประวัติศาสตร์ของเมืองว่าเป็นอย่างไรผู้คนวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอย่างไรไม่เคยทราบมาก่อน

และสถานที่ซึ่งทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองหรือชุมชนนั้นๆให้เรารู้จักและเข้าใจก็คือพิพิธภัณฑ์ครับและที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรีครับ

คารไม้สักเก่าแก่หลังนี้อายุเกือบ100ปีแล้วครับและมีประวัติการใช้งานมายาวนานเริ่มตั้งแต่เป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยหรือ King's College ของเมืองไทยนาน14ปีทั้งยังเคยเป็นศาลากลางจังหวัดนนทบุรีมายาวนานกว่า60ปีเลยครับและสุดท้ายเป็นวิทยาลัยมหาดไทยอีก16ปีก่อนจะปิดไม่มีการใช้งานครับด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและความสำคัญทางประวัติศาสตร์กรมศิลปากรจึงขึ้นทะเบียนอาคารหลังนี้เป็นโบราณสถานเมื่อพ.ศ. 2524ครับจนกระทั่งปี2552ทางจังหวัดได้ปรับปรุงอาคารส่วนหน้าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ครับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบสานจิตวิญญาณแห่งเมืองนนท์ให้แก่คนรุ่นหลังในห้องนี้แสดงภาพเก่าของอาคารนี้ตั้งแต่เป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นศาลากลางจังหวัดนนทบุรีไปจนถึงเป็นวิทยาลัยมหาไทยเลยครับภายในพิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์รวมถึงผู้คนวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการของเมืองนนทบุรีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันด้วยครับ

0: ประติมากรรมชิ้นนี้ดูเหมือนเป็นหม้อน้ำดินเผานะครับข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะ
0: พอดีผมอยากทราบอะครับว่าหม้อน้ำอันนี้ครับมาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีได้ยังไงครับ
2: ค่ะนี่คือหม้อน้ำลายวิจิตรนะคะนี่เป็นตราประจำจังหวัดนนทบุรีนะคะมีขึ้นในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะจะกำหนดให้แต่ละจังหวัดมีตราประจำจังหวัดนะคะในส่วนของจังหวัดนนทบุรีเลือกให้หม้อน้ำลายวิจิตรเพื่อสื่อความหมายว่าจังหวัดนนทบุรีถือการทำเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นอาชีพที่มีชื่อเสียงมาช้านานนะคะหม้อน้ำลายวิจิตรเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเครื่องปั้นดินเผาแบบมอญนนทบุรีค่ะ
0: พี่จรัญบอกว่าสัญลักษณ์นี้มีการนำไปใช้ในหลายรูปแบบเลยครับ
2: อันนี้คือผ้าพันคอของแต่ละโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีนะคะ
0: ไม่ว่าจะเป็นบนผ้าผูกคอลูกเสือและเนตรนารีของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีสแตมป์เหรียญที่ระลึกกระทั่งเป็นลายเหล็กดัดบนรั้วของสถานที่ราชการครับ
3: โหผมคิดว่าคนเมืองนนท์เนี่ยทำแต่สวนทำแต่ไร่นะครับ
2: ไม่ใช่ค่ะชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วยพอมาพบดินที่คุณภาพดีจึงเริ่มทำการปั้นเครื่องปั้นดินเผาขึ้นนะคะจนเป็นอาชีพแล้วก็สืบต่อกันมา
0: พี่จรัญพาผมดูขั้นตอนการทำเครื่องปั้นดินเผาในสมัยโบราณครับปั้นภาชนะชิ้นหนึ่งก็ต้องช่วยกันทำถึง2คนแป้นหมุนก็ต้องใช้เท้าถีบเพราะยังไม่มีไฟฟ้าใช้
3: อันนี้คือเตาเผาเหรอ
2: ใช่ค่ะหมู่บ้านหนึ่งก็มีประมาณเตาหนึ่งสมัยก่อนนะคะต้องเผาพร้อมกันต้องมีหัวหน้าการเลี้ยงต้องมีหัวหน้าเลี้ยงที่เขาแบบชำนาญใช่ค่ะถ้างั้นก็ทำให้เครื่องปั้นดินเผาเสียหายถ้าเลี้ยงไม่ถูกต้องเผาประมาณเดือนนึงใช้เวลาเดือนนึง
3: เผาเดือนนึงอ๋อเพราะเตามันใหญ่ครับ
2: เตามันใหญ่เดือนนึงแล้วก็ปล่อยให้เย็นอีกประมาณอาทิตย์นึง
3: โอ้
2: ใช้เวลานานมากจากที่ไปดูวิธีการปั้น

0: นะคะที่ทำให้เกิดเครื่องปั้นดินเผา2แหล่งนะคะที่สำคัญนะคะคือที่เครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวสีและเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็ดนี่คือเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวสีนะคะช่างปั้นสืบเชื้อสายมาจากชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองตะนาวสีนะคะอาจจะผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทหม้อข้าวหม้อแกงนะคะเป็นที่รู้จักในชื่อว่าบ้านหม้อนะคะแต่ปัจจุบันบ้านบางตะนาวสีเลิกทำอาชีพนี้ไปแล้วนะคะ
1: อ๋อครับ
0: ค่ะ
2: เครื่องปั้นดินเผาของบ้านบางตะนาวสีมีชื่อเรียกด้วยนะครับกระจิบกระจาบกระจอกใหญ่กระจอกเล็กกระเจี๊ยบชื่อเรียกบอกขนาดของหม้อเลยครับและใบใหญ่สุดก็นี่เลยครับคุ้นกันแน่นอนหม้อขนมปลากริมไข่เต่าไงครับ
0: นี่คือเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะที่นี่เขาจะผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทโอ่งอ่างกระปุกหรือภาชนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทำให้เป็นที่รู้จักในชื่อว่าบ้านโอ่งอ่างนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาจะผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทหม้อน้ำลายวิจิตรด้วยนะคะมีที่เกาะเกร็ดที่เดียวด้วยนะคะ
1: อันนี้คือหม้อน้ำลายวิจิตรใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคุณหนุ่มเคยเห็นมาก่อนไหมรูปแบบอย่างเงี้ย
1: ไม่เคยเห็นเลยครับก็จะมีหลายรูปทรง
0: ใช่ค่ะมีหลายรูปทรงค่ะ
3: แล้วอันนี้เขาไว้ใช้ทำอะไรครับ
0: อันนี้คือเป็นเครื่องบรรณาการนะคะมอบให้กับผู้ใหญ่ที่เรานับถือมากกว่าจะเป็นสินค้านะคะค่ะสมัยก่อนจะใช้ในราชสำนักมอญนะคะก
3: ็เป็นของขวัญ
0: ใช่ค่ะของขวัญที่มีค่าให้กับที่เราเคารพที่เรานับถือนะคะ
2: แล้วพี่จรัญก็ได้คลายสงสัยของผมเรื่องชื่อเรียกหม้อน้ำลายวิจิตรแล้วครับก็เพราะมีลวดลายที่รังสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรงดงามนั่นเองครับ
0: ดูของโชว์ในตู้แบบนี้คงไม่เต็มอิ่มนะคะคุณหนุ่มจะแนะนำให้เป็นแหล่งผลิตเลยนะคะที่เกาะเกร็ดนะคะที่นั่นจะเจอช่างตัวจริงแล้วก็จะได้สอบถามข้อมูลให้ชัดเจนมากกว่านี้นะคะ
2: แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้จริงแล้วเป็นคลองขุดนะครับมีชื่อว่าคลองลัดเกร็ดน้อยซึ่งขุดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับเพื่อร่นระยะทางเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมมีความคดโค้งทำให้เรือสินค้าที่จะไปกรุงศรีอยุธยาต้องใช้เวลาเดินทางมากคลองลัดเกร็ดน้อยทำให้พื้นที่บริเวณนี้ส่วนหนึ่งกลายเป็นเกาะครับซึ่งก็คือเกาะเกร็ดนั่นเองครับ

ที่วัดประมัยยิกาวาสบนเกาะเกร็ดมีพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยนะครับจัดแสดงหม้อน้ำลายวิจิตรของเกาะเกร็ดมากมายหลายรูปทรงเลยครับแต่ละชิ้นสลักตกแต่งลวดลายอย่างประณีตเมื่อได้สังเกตลวดลายใกล้ๆก็พบว่าไม่ได้มีแค่การแกะสลักนะครับมีทั้งใช้การฉลุขีดขูดลายกดลายและแปะติดลายแสดงถึงความสามารถทางศิลปะเชิงช่างชั้นสูงของช่างแต่ละคนจริงๆครับ

0: ผมเองก็มาเที่ยวเกาะเกร็ดหลายครั้งนะครับแต่ไม่เคยสนใจเรื่องเครื่องปั้นดินเผาเลยอาจเพราะมัวแต่ละลานตากับร้านค้าและของกินมากมายก็เป็นได้ครับ
1: พี่ครับโทษนะครับ
2: ครับสวัสดีครับบ้านไหนลูก
1: บ้านเครื่องปั้นดินเผาอะครับไปทางไหนอะครับ
2: แต่ถ้าหนูมาเส้นนี้300เมตรอะสุดกำแพงวัดพร้อมเลี้ยวซ้ายเข้าไปโรงงานบ้านประตุ่มค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อบ้านประตุ่มนะคร
2: ับ ใช่
1: ขอบคุณครับ
2: ตามเส้นทางเลยนะคะ300เมตรค่ะ
3: ถึงวัดไผ่ล้อมสุดรั้วแล้วเลี้ยวซ้าย
1: วัดไผ่ล้อมสุดรั้วเลี้ยวซ้าย
3: ใช่ครับ
1: โทษนะครับไปร้านเครื่องปั้นดินเผาไปอีกไกลไหมครับ
4: ไม่ไกลค่ะแต่ไปเรื่อยๆมันจะอยู่ตรงวัดไผ่ล้อมอะค่ะ
1: วัดไผ่ล้อมใช่

0: สวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: ทำไมถึงเรียกว่าหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผากวานอาม่านะครับ
1: ต้องบอกก่อนว่ากวานอาม่าเนี่ยเป็นภาษามอญนะคะนะก็หมายถึงว่าหมู่บ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผาหรือบ้านช่างปั้นบ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยแหละค่ะเป็นชุมชนชาวมอญกันจ้ะ
0: อ๋อแล้วบ้านนี้ครับทำเครื่องปั้นดินเผามากี่ปีแล้วครับ
1: ณตอนนี้ที่เข้ามาเนี่ยคือโรงงานป้าตุ่มคือคุณแม่พี่อุ้ยเนี่ยคือคนนี้นะคุณแม่นี่เป็นคนมอญดั้งเดิมคุณแม่นี่เป็นรุ่นที่4สำหรับทำเครื่องปั้นดินเผาซึ่งตอนนี้ปัจจุบันท่านอายุ75แล้วส่วนนะคะคนในรูปด้านนี้นี่คือคุณยายนี่เป็นรุ่นที่3นะคะ
0: คร
1: เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ทำกันมานี่เป็นรุ่นต่อรุ่นนานมากและเป็นร้อยปีได้แล้วนะ
2: เป็นร้อยปีแล้ว
1: ใช่ใช่เพราะเป็นมรดกตกทอดมาแล้วหนึ่งในนั้นณปัจจุบันที่ยังหลงเหลืออยู่บ่อพักดินนะคะซึ่งโครงสร้างหรือบ่ออันเนี้ยยังใช้งานจริงๆอยู่ก็อยู่ด้านขวามือแต่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเล็กน้อยนะคะก็จะอยู่ด้านนี้กันสำหรับบ่อดิน
0: เราไปดูได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่อุ้ยพาไปดูนะ
0: นี่คือบ่อดินใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตรงด้านนี้คือบ่อหมักดินหรือบ่อพักดินซึ่งยังเป็นโครงสร้างเดิมอยู่นะคะสมัยก่อนเนี่ยบ่อนี้จะกว้างกว่านี้มากนะคะตอนนี้มันก็ย่นระยะเข้ามาแต่ยังเป็นฐานเดิมอยู่เวลาที่พี่อุ้ยได้ดินมาพี่อุ้ยจะต้องเอาดินไว้ที่นี่ก่อนเอามาหมักด้วยน้ำนวดด้วยเท้าคนโดยการย่ำนะคะเป็นดินเหนียวดินท้องนากันจ้ะ
0: พี่อุ้ยครับหนุ่มเห็นจากในพิพิธภัณฑ์นะครับเขาบอกว่าที่มาทำแบบเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็ดเนี่ยเพราะว่าดินที่นี่คุณภาพดีแล้วปัจจุบันนี้ครับเรายังใช้ที่ดินที่เกาะเกร็ดอยู่ไหมครับ
1: จ้ะต้องบอกก่อนว่าดินคุณภาพดีดีจริงนะคะเวลาปั้นแล้วมันจะเนียนมากนะคะปัจจุบันเราใช้ดินจากนอกเกาะเกร็ดกันแล้วนะคะเนื่องจากว่าเกาะเกร็ดเนี่ยถ้าเรามาเที่ยวเกาะเกร็ดหรือมาเกาะเกร็ดจะเห็นเนี่ยน้ำล้อมรอบเกาะทีนี้ถ้าเราใช้ดินบนเกาะเกร็ดมากเกินไปตอนนี้ไม่เป็นไรภายภาคหน้าทรัพยากรอาจจะเสื่อมอาจจะเสียอาจจะทรุดได้เราก็เลยไปได้แหล่งดินจากจังหวัดปทุมธานี
0: แล้วพอพี่อุ้ยได้ดินมาแล้วครับเรามีวิธีการเตรียมดินยังไงบ้างครับ
1: สมัยก่อนตอนรุ่นพี่อุ้ยเด็กๆเลยที่เห็นเลยนะคะควายค่ะควายก็จะมาย่ำดินกันควายจะมาย่ำย่ำย่ำมานวดดินกันแบบนั้นถ้าสมัยนี้นะคะเราได้ดินมาปุ๊บเอาไว้ในบ่อก่อนหมักด้วยน้ำนวดด้วยเท้าคนโดยการย่ำนะคะแล้วก็ถึงเอาเข้าเครื่องนวดเขาก็จะบดดินออกมาเป็นหลอดยาวๆเป็นแท่งๆออกมาเป็นหลอดเราก็จึงตัดให้ช่างเขาปั้น
0: พี่เวครับนอกจากดินที่ดีแล้วอะครับเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกตเนี่ยมีจุดอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ที่ครับ
1: สำคัญก็คือรูปทรงรูปแบบคือทุกอย่างเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดปั้นมือหมดนะคะแล้วก็จะมีความละเอียดของรูปทรงจะอ่อนช้อยแล้วก็งดงามและที่สำคัญคือลวดลายไม่มีพิมพ์อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาใช้ใบมีดค่อยๆแทงลวดลายกันนี่คืองานมือหมดเลยทั้งใบใช่จ้ะใช่จ้ะ
0: อ๋อนี่อันนี้ชิ้นนี้เหมือนหม้อน้ำเมืองนนท์ที่พิพิธภัณฑ์เลยครับใช่ไหม
1: ครับใช่ค่ะอันนี้คือตราประจำจังหวัดนนท์ที่เขาเรียกหม้อน้ำลายวิจิตรก็คือตัวนี้ซึ่งเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงรูปแบบก็จะมีความอ่อนช้อยนะคะก็ถือว่าเป็นหม้อแห่งโชคลาภเงินทองหรือเก็บทรัพย์นี่สวยไหมคะเพราะเวลาปั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะรันออกมาให้เป็นภูรองๆออกมานะคะ
2: อ๋อข้างในไม่ได้เรียบ
1: ไม่ได้เรียบก็จะมีความปานี่ความพิถีพิถันในตัวใช่ค่ะเพราะเขาถือว่าอันนี้คือภูทุเรียนนนความอุดมสมบูรณ์จะเป็นทรงหม้อน้ำหม้อน้ำหมายถึงว่าปากจะแคบตูดจะกว้างเพื่อดูดซับเงินทองโชคลาภแล้วอยู่กับฐานที่เป็นฐานแบบนี้ทำไมไม่ฐานแบบนี
0: ้
1: ทำไมฐานแบบนี้ฐานเหมือนสิงเวลายืนเกี่ยวกับอำนาจบารมีแต่ต้องมีฝาปิดเพื่อจะได้เก็บซับได้เต็มที
0: ่
1: นะตัวนี้เลยได้กลายเป็นตราประจำจังหวัดนนหรือที่เขาเรียกหม้อน้ำลายวิจิตรอันนี้ก็จะเป็นเตาที่บ้านพี่อุ้ยยังใช้ซึ่งเป็นเตาโบราณดั้งเดิมและนะคะอายุก็เป็น100ปีได้แล้ว
0: อันนี้คือเตาหลังเตา

0: ใช่ไหมคร
1: ับใช่ค่ะนี่แหละคือเตาหลังต่างใช่ค่ะใช่ค่ะลูกนะอันนี้คือประตูทางเข้าคนเรียงเตาเขาจะขนของเข้าไปเรียงทีละใบเรียงตั้งแต่หัวเตาเลยอันนี้พอเอาของเข้าไปเรียงจนเต็มเตาแล้วเขาก็จะถอยหลังออกมาจากนั้นพี่อุ้ยจะเอาอิฐแบบนี้ปิดประตูเตาแล้วก็ใช้ดินเหนียวเละๆซิลปิดนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะจุดไฟเผาเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
0: 3วัน3คืนเลยเหรอคร
1: ับ ใช่ระหว่าง3วันเนี่ยเขาไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิเราใช้สายตาดูเปลวไฟนะคะอาศัยประสบการณ์ทีนี้เราก็เริ่มจากไฟวอร์มแล้วค่อยเร่งแรงถ้าเร่งแรงเลยของแตกหมดจ้ะก็ต้องคอยเป็นทักษะกันแบบนั้น
0: คือเรียกได้ว่าเป็นความชำนาญเฉพาะบุคคล
1: ใช่เฉพาะบุคคลเฉพาะตัวประสบการณ์แบบนั้นนะจ๊ะ
0: ครับ
1: เตาอันนี้ก็เลยเหลืออายุหนึ่งเดียวบนกอกเกล็ดที่ยังใช้จริงๆนะปัจจุบันนี้

0: พี่ครับหนุ่มเห็นลายมาเยอะแล้วอยากจะลองแบบคันไม้คันมืออยากลองแกะสลักดูบ้างได้ไหมครับ
1: แกะสลักลายแบบนี้เนาะพี่คิดว่าอย่าเพิ่งเลยเพราะมันต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยนานเป็นปีเดี๋ยวจะกลายเป็นการทำลายซะ
2: ทำลาย
1: เพราะมันใช้ระยะเวลาการฝึกฝนนานเอาเป็นว่าเราไปปั้นดินกันดีกว่า
0: ง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ง่ายกว่า
0: ได้เลยครับ
1: ปั้นดินดีกว่า
0: ครับ
3: หลังจากมีประสบการณ์ลองปั้นเครื่องสังคโลกมาแล้วแม้ครั้งนั้นจะล้มเหลวแต่ก็ทำให้การปั้นครั้งนี้พอจะง่ายขึ้นครับแถมยังได้น้องชายพี่อุ้ยช่วยสอนให้มาลุ้นกันครับว่าคราวนี้จะสำเร็จไหม

0: ในที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับข้อมูลจากหอไทยนิทัศน์บอกว่าการทำเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็ดเริ่มจากหมู่7ซึ่งก็คือชุมชนที่บ้านป้าตุ่มตั้งอยู่ครับแล้วกระจายต่อมาจนมาถึงหมู่1และหมู่6ตอนนี้จะยังหลงเหลือบ้านช่างปั้นอยู่อีกมากน้อยแค่ไหนนะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พอดีได้ข้อมูลมาครับว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมันกระจายมาจากหมู่7จนมาถึงหมู่1แล้วก็หมู่6ด้วยอันนี้หมู่1ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับอันนี้เครื่องปั้นดินเผาหมู่ที่1ครับ
1: อ๋อแล้วของอาร์มเองนี่คือที่บ้านเนี่ยทำเครื่องปั้นดินเผามานานหรือยังครับ
2: ก็อันนี้คือเราทำมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษรุ่นปู่ย่าตาทวดแล้วครับ
1: โอ้ก็น่าจะเป็น100ปีเลยดิครับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วของอาร์มเองอะครับเราเป็นคนรุ่นใหม่เป็นยังไงมาไงถึงแบบสืบสานมาหรือว่ายังไงครับ
2: แต่ก่อนเนี่ยเราก็เป็นเด็กอยู่ที่โรงงานเราเห็นปู่ย่าตายายเราทำนะครับเราก็เป็นเด็กแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาทำอาชีพนี
1: ้
2: แต่ก่อนตอนอายุ 17-18 ก็ไปเป็นลูกจ้างบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับพอมาเริ่มหัดทำจริงๆสนใจจริงๆก็ประมาณ 19-20 ก็เริ่มสนใจก็เริ่มมาทำเครื่องปั้นดินเผาคร
1: ับแล้วก็คือสืบสานวิธีดั้งเดิมมาเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วของอาร์มเองนี่คือทุกขั้นตอนเนี่ยทำเองคนเดียวหมดเลยเหรอครับ
2: ครับอย่างผมนี่ก็คือว่าจะทำเองทุกกระบวนการทุกขั้นตอนนะครับบางช่างบางคนเนี่ยอาจจะปั้นเป็นแต่แกะสลักไม่ได
1: ้
2: ช่างบางคนอาจจะแกะสลักได้แต่ปั้นไม่เป็นอย่างผมเนี่ยก็จะปั้นตั้งแต่ปั้นแกะสลักยันกระบวนการต่างๆยันกระบวนการการเผาเนี่ยครับเราทำเองหมดทุกขั้นตอนครับ
1: โอ้นี่แสดงว่าขั้นตอนการเผาที่เรียกได้ว่าน่าจะยากที่สุด
2: ใช่ครับยากที่สุด
1: ก็เผาเป็นด้วย
2: ใช่ครับทำทุกขั้นตอน
1: เตานี้เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเตานี้เลยครับ
1: อ๋อแต่จากที่พี่เห็นเนี่ยมันจะเป็นเตาใหญ่มากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เตาเล็กมันใช้กรรมวิธีเดียวกันไหมครับ
2: คืออันนี้เราย่อส่วนขนาดเตาลงมาครับสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ปั้นของจำนวนใหญ่จำนวนเยอะนะครับเป็นชิ้นงานที่ใหญ
1: ่
2: เตาก็จะมีขนาดใหญ
1: ่ครับ
2: ครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ทำกระถางต้นไม้

0: ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเรามาเปลี่ยนเป็นของที่ระลึกชิ้นเล็กๆแทนขนาดเตาก็จะมีย่อส่วนขนาดลงมาก็จะมีขนาดเล็ก
1: เราก็จะได้เผาได้แบบง่ายขึ้นเร็วขึ้นด้วยไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างนี้มันใช้เวลาในการเผาเนี่ยเหมือนเตาใหญ่ไหมครับ
0: เวลาในการเผาเตานี้ก็ประมาณ2วันครับเตาใหญ่ก็ประมาณ3วัน
1: แล้วพอเราเผาเสร็จปุ๊บเราออกมาเลยได้ไหมครับ
0: หลังจากที่เราเผาเสร็จแล้ว2วันนี้เราต้องรอให้อุณหภูมิในเตาลดลงก่อนแล้วถึงจะนำของที่อยู่ในเตาเผาออกมาได
3: ้อย่างที่เห็นครับชิ้นงานที่อามทำจะเป็นเครื่องปั้นขนาดเล็กสำหรับเป็นของที่ระลึกหรือของตกแต่งห้องมากกว่าจะนำไปใช้จริงจังซึ่งพอเหมาะกับขนาดของเตาที่สร้างไว้ครับ
1: โอ้สวยมากเลยนะครับแล้วอย่างนี้ลายเนี่ยครับของเกาะเกตเนี่ยมันมีลายอะไรเป็นเอกลักษณ์ไหมครับ
0: เอกลักษณ์ก็คือจะมีลายบัวคว่ำบัวหงายลายลักร้อยลายประจำยามหรือว่าจะเป็นลวดลายที่ช่างแต่ละช่างเป็นคนกำหนดลวดลายขึ้นมาครับ
1: แหมเห็นเลยแบบอยากจะลองแกะดูบ้างอะครับพี่ลองได้ไหมครับ
0: ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลวดลายแบบนี้จะยากไปหน่อยเดี๋ยวให้พี่หนุ่มทำลวดลายจะเป็นลวดลายปั๊มครับ
1: อ๋อมีวิธีที่ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อ๋อได้ครับได้ครับ
4: ได้ครับ
0: ได้ครับ
4: โอ้แค่นี้ยังยากเลย
1: ที่เดิมไหม
4: โอเค
1: หนักนิดนึงเนาะ

พันธ์จังหวัดนนทบุรีที่ทำให้ผมได้รู้จักกับหม้อน้ำเมืองนนนำผมข้ามฟากมาจนถึงเกาะเกร็ดซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาลายวิจิตรที่มีชื่อเสียงในอดีตถึงวันนี้ความนิยมในเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้จะลดน้อยลงอย่างมากบ้านที่ยังคงยึดอาชีพนี้อยู่ก็ลดน้อยลงจนเหลือเพียงไม่กี่แห่งและหันไปผลิตงานประเภทของที่ระลึกของตกแต่งบ้านนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังคงมีการสานต่อภูมิปัญญาและงานศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ไม่ให้สูญหายเป็นตัวแทนของช่างฝีมือเครื่องปั้นดินเผาแห่งเมืองนนทบุรีอันโด่งดังและเป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องเก่าให้ยังคงอยู่ต่อไป

0: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
1: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่ารถไฟแล่นนอกรางถ้าหากว่าล้อรถยนต์ไม่สามารถขี่ถ้าหากว่าแขนยืดหดได้ถ้าหากว่าร่างกายเป็นหินมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิษวันเสาร์นี้เวลา 11 นาฬิกาทางช่อง 9 กด 30
2: เหตุการณ์ที่พี่เจอในข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องทุกอย่างมันเคยเกิดขึ้นจริงแล้วพี่ได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่แล้วนะเมื่อ40ปีก่อนหลังจากที่พี่ได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่พี่มีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงปีพ.ศ.2552อายุของพี่ก็คือ72ปีพี่เป็นลุงคิงแล้วนะ
3: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมหวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 น.ทางช่อง 9 กด 30เมื่อปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลหยงไถ่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแก่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
4: ไว้เราห้างอติกซน Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง 9 กด 30
5: เมื่อชีวิตถึงวันจากลาชาวพุทธกะเหรี่ยงส่งผู้ล่วงลับคืนสู่ธรรมชาติเมนไม้ไผ่กลางป่าผ้าห่อร่างแบบโบราณบทสวดสั้นๆแต่ลึกซึ้งพิธีส่งผู้ล่วงลับที่สอนคนอยู่ให้ปล่อยวางร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนเมนลอยและความว่างในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันเสาร์นี้เวลา 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางช่อง 9 กด 30

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังคงท่วมสูงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำและคลองรวมถึงพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำแม้ขณะนี้มีการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6ลงแล้วก็ตามผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจชุมชนเกาะเรียนพบบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมสูงชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกจากชุมชนมายังถนนสายหลักขณะที่ชุมชนหมู่6ตำบลเกาะเรียนซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำท่วมสูงประมาณ2เมตรทำให้การเดินทางเข้าออกชุมชนต้องใช้เรือเป็นหลักสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วม16อำเภอ205ตำบล 1,361 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 61,300 ครัวเรือนหมอกควันหนาทึบปกคลุมทั่วกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียในเช้าวันนี้กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียต้องประกาศปิดโรงเรียนในหลายพื้นที่ดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงแต่ระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพสาเหตุหลักมาจากไฟป่าข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียที่อยู่ข้างเคียงซึ่งสิงคโปร์กำลังประสบปัญหาแบบเดียวกันโดยนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแถลงเมื่อวานนี้ว่าประธานาธิบดีของอินโดนีเซียได้ตกลงดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อจัดการปัญหาวิกฤตหมอกควันนี้และทางมาเลเซียพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียเร่งผลักดันให้เกิดการประชุมระดับอาเซียนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่อไปเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช 2026 ที่กรุงปักกิ่งของจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายทรูมอร์การ์ดมือ5ของโลกและเจ้าของเหรียญเงินชายเดี่ยวโอลิมปิกเกม2024ปารีสเกมจากสวีเดนพบเหวินรุ่ยป๋อมือ15ของโลกจากจีนเกมนี้ทั้งคู่เล่นกันอย่างสูสีต้องดวลกันถึง5เกมก่อนที่มอร์การ์ดจะใช้เวลา38นาทีตบเอาชนะไปได้3ต่อ2เกม7ต่อ11 11ต่อ6 11ต่อ9 5ต่อ11และ11ต่อ5ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับหลินยุนจูมือ6ของโลกจากไชนีสไทเปติดตามข่าวได้อีกครั้งใน9ข่าวเที่ยงเวลาประมาณ12นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ซับให้ดูมวยปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนธนบุรีพาณิชย์
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีดู
4: พี่ปังปังปังค่ะ
2: เหมือนว่าประเทศไทยมาวันศุกร
4: ์จ
2: ้
4: ะ
2: เลยต้องเชิญอาจารย์คนนี้มา
4: ทำไม
2: เห็นหน้าเด็กๆแต่แม่นด้วยวิชา
4: โถเธอเขาแบบว่าเดี๋ยวนี้เด็กผู้ใหญ่บอกไม่ได้มันอยู่ที่พลังค่ะ
2: หน้าอ่อนแบบหมอดูเกาหลีมาก
4: ฉีดเยอะ
5: ไม่ใช่เ
4: ยอะ
5: มาก
2: หมอกิมเซีย
5: ใช่ครับ
2: หมอกิมเซีย
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: คร
2: ับ
5: สวัสดีครับ
2: เรียกเหมือนกันเรียกกิมเซียก็จะชื่อก็จะแบบ
4: ขัง
2: หน่อย
5: ขังหน่อย
4: อาม่าตั้งให้นะกิมเซีย
2: แปลว่าอะไรแปลว่าอะไร
5: แปลว่าเป็นพื้นที่ในบ้านหรือว่ากำแพงรั้วบ้านครับผม
4: ความมั่นคง
2: อายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่เนี่ย
5: 35ครับ
2: อุ้ยหน้าเด็กเน
4: า
2: ะ
4: หน้าเด็กนะ
2: ฉีดหมอไหนเนี่ย
4: เป็นน้องที่ผ่าน2ปีเองอ่ะ
2: ไม่ได้
5: ใช้นะ
4: น้องที
5: ่
4: ผ่าน2ปีเอง
2: เป็นเพื่อนพี่4ปีเป็นน้องพี่4ปี
5: จริงๆเราอาจจะแบบว่ารุ่นคราวเดียวกัน
4: ดูดวงค่ะช่วงแรกจะดูดวงเมือง
2: บอกว่าไม่ได้ฉีดหน้าเลยนะเธอ
5: ใช่ครับ
4: ไม่เชื่อ
2: จริงๆเขาบอก
4: ฉันเชื่อเครื่องมาสแกน
2: อาจารย์กิมเซียอาจารย์ดูเกี่ยวกับด้านไหน
5: ผมจะดูเกี่ยวกับแก้ดวงเสริมดวงครับแล้วก็ปรับพื้นฐานการดำรงช
2: ี
5: ว
2: ิ
5: ต
2: ใช้วิชาหลักของอะไร
5: ใช้วิชา
2: เซาหลินง้อใบหรืออะไร
5: ใช้วิชาเซาหลินครับไม่ใช่ใช้วิชาทักษะครับทักษะพยากร
4: ณ์คือคุณหมอชอบทางนี้ถึงได้ศึกษาอย่างหนักเลยใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าคุณหมอแบบดังมาก
5: คือจริงๆแล้วแต่ก่อนผมเคยใช้ไพ่ครับเรารู้สึกผมมองว่าคนใช้ไพ่เยอะมากผมก็เลยมาศึกษาทางทักษะครับ
2: ทักษะคืออะไรคะ
5: ทักษะก็คือเขาเรียกว่าเป็นการดูดวงดาวครับโดยใช้ดวงดาวในชีวิตประจำวันของเราซึ่งแต่ก่อนมันเป็นพื้นฐานที่ชาวบ้านมักจะใช้ในเรื่องของทักษะ
2: แต่ละคนก็จะมีดวงดาวไม่เหมือนกัน
5: ถูกครับแต่ละคนมีดวงดาว
4: ดาวนำทางนะมันถึงมีคำไว้ให้ดาว
2: คุณ
4: น
2: ภัยที่เป็นดาวหรือซูเปอร์สตาร
5: ์เป็นซูซ่าสุดสวยครับผมอันนี้คนส่วนใหญ่เขาบอกว่า
2: แต่
5: เริ่มสุดสวยครับผม
2: ดาวเริ่มตกแล้ว
5: อ้าวเดี๋ยวเพื่อจะพุแตกขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึง
4: ไม่ฉันไม่เคยตก
5: ใช่ไหมคร
4: ับ จนไปฟังเขาทำไมล่ะเขาสิตก
2: ด
4: ้วย
2: ดูทักษะนี่มีหลายปีแล้วมากเลยเน
5: า
2: ะ
5: ใช่ครับจริงๆแล้วมีตั้งแต่ยุคโบราณเลยครับตั้งแต่สมัยร.4เลยคร
4: ับ พี่สมัยก่อนก็ถึงว่าต้องให้ดาวนำทางไง
5: เขาเรียกว่าจะใช้ในหรือในวังก็ยังใช้อยู่นะครับ
2: มาเลย
5: แบบนี
2: ้มาเบรกหนึ่งนี่เลย ดวงเมือง
5: พูดถึงดวงเมือง
2: กำลังร้อนระอุ
5: ร้อนระอุนะครับผม
4: จะน้ำจะไฟโอ้ยนั่งเป็นกระสนักเลย
5: อย่างแรกก่อนครับต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องระวังพื้นฐานในเรื่องของก่อนที่จะไปถึงปีหน้าต้องบอกว่ายาวถึงช่วงปลายปีต้องระวังเรื่องน้ำ
4: เอง
5: ถูกครับเพราะฉะนั้นให้เตือนเรื่องน้ำก่อน
4: ว่ามา
5: น้ำอาจจะมีเกิดฝนน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงดินถล่มได
2: ้อีกเหรออ
5: ีกครับ
2: คือของเดิมไม่มีแล้ว
5: ใช่
2: ยังไม่บางแห่งยังไม่ลดเลย
5: ถูกต้อง
2: บ้านคุณเจ้านายไม่ลดเลย
5: ใช่
2: ไม่รู้ระบายกันยังไง
5: ใช่ครับ
2: กูงงอันนี้คือจะมาอีก
4: มาแล้วจบไหม
5: ผมเปิดให้เท่านี้เพราะว่ามันเป็นการมาเพื่อเตรียมเรื่องบางอย่างในปีหน้าม
4: าเป็นรอบสุดท้ายไหม
2: ไม่จริงเขาบอกเขาเตรียมในเรื่องของอย่างปีหน้าเรื่องในปีหน้าที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติอีกหรือเปล่าม
5: องว่ากึ่งครับเพราะว่ามันมีเรื่องของสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้อง
2: ว้าย
4: โบท็อกกระจาย
2: อาจจะเป็นฟิลเลอร์แตก
4: ฟิลเลอร์แตก
5: มีโอกาสครับฉีดเยอะเกินไป
2: หรือไม่ก็ต้องโรคติดต่อที่มาจากสารเคมี
5: ถูกต้อง
4: ขอให้คนไทยแคล้วคลาดรอดปลอดภัยคนไทย
2: ขึ้นคำเชื่อส่วนบุคคลเลยค่ะ
4: ค
2: ่
4: ะเชิญ
2: ค่ะนี่ถูกด่าค่ะ
4: คำเชื่อส่วนบุคคลต่อ
5: เพราะนั้นอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับสารเคมีหรือเชื้อไวรัส
2: ในปีหน้า
5: ตั้งแต่มกรา
2: โอ้ยตายแล้วปีนี้คือระวังเรื่องน้ำ
5: ใช่ครับระวังเรื่องน้ำ
2: ฉับพลันดินถล่ม
5: ฉับพลัน
2: แล้วมีอะไรอีก
5: แล้วก็ระวังในเรื่องของการกระจายข่าวที่ผิดพลาด
4: ระวังปาก
2: มึงสิ
4: พี่สิ
2: เธอสิ
4: พูด
2: อ่ะอันนี้ต่ออาจารย
5: ์แล้วก็สำหรับสายคนที่ต้องการเป็นอินฟูนะครับยังสามารถที่จะทำอินฟูได้ยาวจนถึงช่วงเมษาปีหน้าน
4: ี่อินแฟบเนี่ย
2: ฟูอยู่ว่าฉีดหน้าใหม
5: ่ใครที่ต้องการสร้างตัวตนช่วงนี้ครับสามารถยาวได้เลยจนถึงเมษาปีหน้าเลย
4: เอาหน่ะจะสิ้นปีแล้ว
2: เศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมเงินทอง
5: เศรษฐกิจผมมองว่าในเรื่องของเกษตรกรรม
2: เ
5: กษตรกร
4: ดี
5: มีโอกาสดีแต่อาจจะต้องระวังในเรื่องนายทุนเข้ามา
2: แม้แต่น้ำมันท่วมผักมันก็เน่าหมดเนี่ย
5: ในช่วงปีหน้าตั้งแต่หลังเมษาเป็นต้นไปครับ
2: จะดี
5: ขึ้น
2: ตั้งแต่เนี้ยตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ย
5: ครับ
2: ไม่มีจะกินกันแล้ว
5: ก็ยังไม่มีอยู่ต่อครับ
2: ยังไม่มีอยู่ต่ออีกโก
4: ต้องสู้
5: ใช่ครับต้องสู้ก่อน
2: อะไรวะเนี่ย
4: ไม่ต้องกลัวที่ประเทศในอะไรนะในอะไรจำประเทศไม่ได้เขาเอาผักตบนะพี่ก้องมาทำกองเป็นร่อง

0: ราชทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะเขาจะออกครบรอบ52ปีพี่ก็เลยเอาลิ้นติดโปรแฟร์ไปลงที่นู่นนะคะเกือบ60ล้านค้าเลยซึ่งมีร้านดาราอย่างคุณโอ๊ตวรวุฒินิยมทรัพย์นะ
1: คะ
0: ไปขายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริกเขาเป็นจุ่มนะคะหรือว่าเป็นน้ำสกัดผลไม้
1: แล้วก็ไอศกรีม
0: ไอศกรีมไม่ได้ไปค่ะ
1: ไม่ไปหรอ
0: แล้วก็คุณทงไปขายทุเรียนทอดนะซึ่งเป็นทุเรียนเกรดเอนะคะ
1: รา
0: คาคุณทงขาย300กว่าทงขาย280
1: ถูกค่ะ
0: แล้วก็ไข่คะแล้วก็มี
1: ก็ของคุณท็อปเป็นท็อปโฮมเมดก็จะมีหมูฝอยหมูแผ่นหมูกรอบ
0: หมูกระจก
1: ยกเลยนะคะวันตั้งแต่ถึงวันที่11นะพี่เนาะ
0: 7ตุลาคมนี
1: ้นะคะ
0: คือวันอาทิตย์เนี้ย
1: ก็ใช่อยู่ที่ลานกิจกรรมอีเวนต์ฮอลล์ประตู5ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ
0: 52ปีประตู5อีเวนต์ฮอลล์นะคะทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่บุรีรัมย์ไปเลย
1: ไปกันนะคะพี่ก้องก็ไปจัดถึงนู่นให้เลยนะคะทงๆตอนนี้ประจำอยู่ที่นั่นแล้วนะคะ
0: โอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปต่อกันอาจารย
2: ์ได้เลยครับผมอ
0: าจารย์กิม
1: เ
0: ซีย
1: มีเรื่องดีๆให้นะช่วงหน้าขอเรื่องดีๆนะต้องมีนะคะ
0: จัดให้ดูมูให้ปัง
3: วัดมะนีฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมะเนีย
4: ชาวบุรีรัมย์พร้อมยังกับมหกรรมอาหารลิ้นติดโปรแฟร์9วันแบบไม่พักร่วมฉลอง52ปีทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์คนทัพเมนูติดดาวจัดเต็มทั้งข้าวหวานก็60ร้านค้ามาให้ฟินเช็คอินในที่เดียวเจอกันลานกิจกรรมอีเวนท์ทอร์ประตู5ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์3-11 ตุลาคมนี้งานดีขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงแล้วมาเพาะความฟินน้ำกันนะคะ
0: จัดให้ดูมูให้ปัง
5: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนหมุนคอนเติมนะคะ
0: อยู่กับอาจารย์กิมเซีย
1: รอบนี้จะรอฟังของดีข่าวดี
0: วิธีแก้วิธีแก
1: ้
0: อาจารย์บอกเบอร์ก่อนถ้าอยากติดต่ออาจารย์
2: ก็สามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook นะครับก็ดวงเสียๆเลยครับพิมพ์ได้เลยแล้วก
0: ็อ๋อชื่อ Facebook หรือเนี่ยชื่อดวงเสีย
1: ๆชื่อดีเน
0: า
1: ะ
0: ชื่อรถเน
2: า
0: ะใครตั้งเองเหรอ
2: ใช่ครับเอาผมเอาชื่อผมแล้วก็เติมคำว่าดวงเข้าไปเองครับ
1: ดีเลย
0: อาจารย์นี่หน้าตาเขาน่ารักหน้าหอมแก้มเนาะหอมแก้มหน่อยได้ไหม
2: ครับผม
1: ช่วงนี้ดูโหย
0: ดูโหยอาจารย
2: ์ครับผม
0: แก้ยังไงตุลาพฤศจิกาธันวา
1: ขอให้ดีขึ้น
2: อย่างแรกครับถ้าเกิดขอให้ดีขึ้นอย่างแรกครับมีสติตลอดเวลานะครับแล้วก็คอยเอาพฤติกรรมก่อนมีสตินะครับแล้วก็คอยติดตามข่าวสารแล้วก็กำหนดการต่างๆอันนี้จะต้องมีวิถ้าเกิดการมูนะครับอย่างแรกนะครับอาจจะต้องมูในเรื่องของเขาเรียกว่าพระประจำบ้านของตัวเองก่อน
1: คุณแม่คุณพ่อ
2: ถูกต้องครับผมเพราะงั้นเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือพระในบ้านก่อนที่จะไปหาพระ
1: แต่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ก็ผู้ที่เลี้ยงดูอบรมเรามาคุณย่าคุณตาคุณยาย
0: จริงๆเนี่ยเขาบอกแม่กับพ่ออยู่ตัวเราเองนะเพราะเราอยู่ท้องแม่ตั้ง9เดือน
1: ใช่เราเป็นเลือดเนื้อ
0: เราทำสิ่งดีอะไรดีก็อยู่กับตัวคุณพ่อแม่ก็ได้รับเหมือนกันใช่ไหมอาจารย
1: ์
2: เพราะงั้นนะครับผมวิธีการมูเพราะว่าบางคนอ่ะติดน้ำอยู่อย่างเงี้ยครับวิธีการที่จะฮิวก็คืออยู่กับคนในครอบครัวสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในครอบครัว
0: อย่างแรก
2: ก็จะผ่านพ้นไปได้
0: อย่างแรก
1: นะ
2: ใช่ครับ
0: อย่างที่สอง
2: ถ้าเกิดจะมูจริง
1: ๆอิทธิฤทธิเดช
2: อาจจะต้องไปในที่เช่นวัดอารามหลวง
0: วัดสุทัศน
2: ์ในกรุงเทพวัดสุท
0: ั
2: ศน์
0: วั
2: ด
0: เ
2: กศต่างๆ
0: วัดพระแก้ว
1: อารามหลวงนะพี่นะ
0: อารามหลวง
2: ใช่ครับ
0: มีทั่วประเทศนะคะ
2: ถูกต้องครับ
0: จะเป็นพระรวมชั้นเอกชั้นโทชั้นตรี
2: ใช่
0: ได้หมดใช่ไหม
2: ได้หมดเลยครับผม
0: โอเคต่อค่ะ
2: ต่อไปนะครับสำหรับในเรื่องของสุขภาพตรงนี้นะครับอาจจะต้องดูแลในการเรียกว่าถ้าเกิดทางกายภาพคือดื่มเกี่ยวกับของสุขภาพหรือเติมวิตามินเข้าไป
1: ให้ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
2: ถูกต้องคร
0: ับ
2: ผม
0: แล้วไปมู
2: ถ้าเกิดมูอาจจะมูในเรื่องของทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรค
1: นะครับต้องใช้
2: ยารักษาโรคแล้วก็เกี่ยวกับคนชราครับมูลนิธิคนชราและเด็กอ่อน
0: โรงพยาบาลสงฆ์ไงนี่ไง
2: ได้
0: เหม
2: ือนกัน
0: ครับป่วยไงไปทำบุญเลยเขามีเปิดตลอด
2: ถูกต้องครับอันนี้จะเป็นแบบมูแล้วก็เป็นแบบในชีวิตประจำวันที่สามารถเลือกทำได
1: ้
0: ต่อ
2: นะครับสามนะครับในการที่จะไปก็คือสุดท้ายนะครับในการออกกำลังกายก่อน
1: ดูแลตัวเองแหละ
2: ใช่ครับแล้วก็สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะเป็นสาย

0: พระมหากษัตริย์หรือถ้าเกิดทางฮินดูอาจจะเป็นเทพเกี่ยวกับนักรบ
1: อ๋อเพราะต้องต่อสู้ไง
0: ถูกต้องครับ
2: กวนอูได้ไหมกวนอูได้ไหม
0: ได้ครับอาจจะกวนอูเฮ่งเจียก็ได้เหมือนกันคร
1: ับเป็นนักต่อสู้ไง
0: ถูกต้อง
1: หรือว่าเป็นพระก็จะพระนเรศวร
0: ถูกต้อง
1: พระเจ้าตากสิน
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคุณไปไหว
1: ้ฮ่องกงมาเก๊ามาเก๊า
0: ใช่ครับ
1: ต้องไหว้อย่างนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้องครับผม
1: ต้องต่อสู้พระดูจีน้ำมันแข่งยังไม่ลดเลย
2: แต่คุณเลยถูก
1: โอ้โหถูกลอตเตอรี่นะสามงวดต่อสามรอบต่อกันเลย
2: ไหว้ท่านกวนอูใช่ไหม
1: เออไหว้ขอเทพเจ้าโชคลา
2: ภ
1: อาจารย์แล้วอย่างนี้เราก็ต้องไหว้อย่างนี้มีสี่ไหม
0: ไม่มีละครับจะเป็นสามหลัก
2: ๆทวนอีกรอบเดียว
0: อย่างแรกนะครับหนึ่งก็เป็นพระอารามหลวงนะครับหรือพระในบ้านนะครับพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงเรามานะครับสองนะครับก็จะเป็นเรื่องการทำบุญนะครับการทำบุญเกี่ยวกับคนชรานะครับผู้ป่วยแล้วก็เด็กอ่อน
1: คนป่วย
0: หรือ
2: มนุษย์นั่น
0: แหละดูแลตัวเองในร่างกายนะครับเช่นอาหารเสริมวิตามินต่างๆดูแลว่าช่วงนี้ขาดอะไร3นะครับการออกกำลังกายทำตัวเองให้รู้สึกสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เกี่ยวกับเทพนักรบหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยนะครับ
1: ไปไหว้เลย
2: พระเจ้าตากสินเดี๋ยวไปลอดต่างกันไหม
1: ลอดต่างที่วัดโพ
0: ใช่ครับ
2: วัดฝั่งข้ามไปฝั่งนู้นวัดโพ
1: ไม่ใช่
2: ว
1: ั
2: ดอร
1: ุ
2: ณ
1: วัดอรุณ
2: ไปลอดไปลอด
1: แต่ถ้าเกิดอยากจะติดต่ออาจารย์เนี่ยก็ต้องติดต่อที่เบอร์อะไร
0: ถ้าเกิดติดต่อนะครับก็เบอร์ที่099ครับ4232946ครับผม
1: วัดหงก็ไปได้นะเดี๋ยวพระเจ้าตากสินไง
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้เดี๋ยวพระเจ้าตากส
0: ินจริงๆถ้าเกิดมีรูปนะถ้าเกิดบางคนไม่สะดวกมีรูปที่บ้านหรือใครไม่มีจริงๆนะครับสามารถเปิดมือถือเชื่อว่าทุกคนมีเน็ต
2: พี่พาหนูไปลอดพระแท่นบรรทมหน่อยสิ
1: วัดอรุณ
2: วัดอรุณราชวรารามอ่ะต้องข้ามเรือไม่ได้ใช่
1: ไม่ต้องข้ามคือขับรถไปถึงข้ามสะพานก็จบไปเลยประเทศไทยนี่ที่อยู่เมืองไทยวันเนี้ย
0: ใช่
1: แต่มันหน้าตาดูไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
2: ไอ้เป็นนักท่องเที่ยว
1: นี่กินยาบ่ครบเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูว่า3เดือนไหนที่เฮง
0: ได้เลยครับ
1: 3เดือนไหนที่ซวย
2: ดูตอนนี้ได้ไหม
1: ยังเดี๋ยวช่วงหน้าสิ
2: ดูเถอะ
1: ยังประเดิมก่อนแม่ประเดิมก่อน
2: เอ
1: าเฮงหรือซวยก่อนจ้ะ
2: เอาเฮงก่อน
0: เอาเฮงก่อนอย่างแรกนะครับ
1: เอาเดือนแรกก่อนเลย
0: เดือนแรกเลยผมให้เดือนพฤศจิกายน
2: ว้ายเฉียดนิดเดียวนิดเดียว
1: ราศีราเป็นราศีพฤศจิ
0: ผมให้คนเกิดดีกว่าพอราศีบางคนจะสับสนว่าฉันราศีพฤศจิกหรือ
2: ไ
0: งถูกต้องครับผม
2: ต่อ
0: ผมให้เป็นเดือนเลยนะ
1: อาจารย์ไม่เกิดในเดือนพฤศจิกายน
0: ทุกคนที่เกิดพฤศจิกายน
1: คือเฮง
0: เฮงครับ
1: อันดับหนึ่งไหม
0: ยังครับ
1: ยังอันดับสาม
0: ไปก่อน
2: มีหวังละให้
1: เดี๋ยวรออีก2อันดับในช่วงหน้าว่าเฮงไม่เฮงยังไงเดี๋ยวมาดูชี้ราศีไหนที่จะตกดูไม่ค่อยดี
0: ถูกต้องครับ
1: อีก3ราศีนะคะอยากรู้จังเลยว่าเป็นใครนะคะ
2: น้องทีมงานลูกหัวใหญ่
1: ลูกหัวใหญ่เลยนะคะแต
2: ่
1: ม
2: ัน
1: ก็เจอน้ำท่วมเหมือนกันแหละเดี๋ยวสุกเสาร์ชิดเนี่ยรอดู
2: นะทุกคนเฮงเฮงเล็กสองอีกสองราศี
1: เขาจอน้ำลงทันไม่ใช่ว่าย
2: ุ่งเขาเลยหน่อยพักแป๊บ
1: จัดให้ดูมูให้ปัง
3: ชาบูดีดามพร้อมยังกับมหกรรมอาหารลิ้นติดโปรเฟ่9วันแบบไม่พักร่วมฉลอง52ปีทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์คนทับเมนูติดดาวจัดเต็มทั้งข้าวหวานก็60ร้านค้ามาให้ฟินเช็คอินในที่เดียวเจอกันลานกิจกรรมอีเวนท์ทอร์ประตู5ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์3-11 ตุลาคมนี้งานดีขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงแล้วมาพอความฟินน้ำกันนะคะ
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
6: ท่านธรรมยังตีสรณะธรรมนะปาทัง
5: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
7: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้แม่ชอบมากเลยอ่ะ
5: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง890บาทรับประกัน1ปีรวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
8: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
5: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวจิราวัตรวชิรสรัญพัฒ
9: น์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
5: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อหน้าเรวัตพุทธินันท์ลูกทุ่งเพ พลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรทัย
10: ไ
5: ทยพงศธร
10: รู้ไหม
5: มนแคนแก่นคูน
10: เจ้าตัวว่าฮักอ้าย
5: สิริพรอำไพพงศ
10: ์เป็นสิ่งของ
5: ไหมไทยใจตะวัน
10: ใจบ่มักดี
5: กล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง890บาทรับประกัน1ปีโทรเลยโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
11: จัดให้ดูมูให้ปัง
12: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: อยู่กับอาจารย์กิมเซียค่ะติดต่ออาจารย์ที่ไหน
0: ก็ทาง Facebook นะครับก็ดวงเซียนะครับผมก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับติดตามแล้วก็สามารถทักแชทมาได้เลยครับ
1: ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเนี่ย
2: ขึ้นแล้ว
1: และอาจารย์ดูจะใช้ทัศนาทักษนาอีทักอะไรนะ
0: ทักษาครับผม
1: ทักษา
0: ใช่ทักษาพยากรณ์
1: โดยใช้ดวงดาวดวงดาวมาดู
2: ทำไมเขาบอกให้มีสตินะคุณ
1: จำชื่อผิด
2: ดวงดีก็คือดวงดี
1: อ่ะต่อใช่ครับที่แล้วดวงดีแบบ3
0: ใน
1: ถึงสิ้นปีนี้คือคนที่จะเดือนพฤศจิกายนอ่ะดวงเดือนแบบ2เดือนอะไรคะจ๊ะ
0: ใกล้เคียงกันครับเดือนกันยายน
2: ทําไมไม่ทันวะ
1: ถ้าเดือนกูไม่ได้ไงเนี่ย
2: ปิยะ
1: แต่ไอ้เดือนกันยายนดีอันดับ2
0: เดือนกันยายนดีอันดับ2ในเรื่องของการงานหรือว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือ
1: พฤศจิกายนที่เดือนดีเรื่องเกี่ยวกับอะไร
0: ถ้าเกิดพฤศจิกายนจะดีในเรื่องของมีการตัวตนมีตัวตนหรือว่าใครที่กําลังจะเริ่มโปรเจกต์ถูกต้องหรือคนที่เค้าเรียกว่าเป็นอินฟูอยู่นะครับแล้วแบบว่าหายไปมีโอกาสกลับมา
2: ขึ้นมาใหม
0: ่ถูกต้อง
1: นี่คืออันดับ2
2: ยอดเพชร11กะรัตจะผนาดอีกยอด
1: เล่นปีหน้ามกรา
2: เออนั่นแหละ
1: ครับอ๋ออันนี้คือดวงเดือนแบบ3กับ2
0: ใช่ครับ
1: 2คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะ
0: 2เกี่ยวกับเขาเรียกว่าตัวงานหรือคนให้งานหรือคนอุปถัมภ์
2: ผู้อุปถัมภ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ
0: ์ใช่
1: และคนที่ดวงเดือนแบบ1ในปีนี้เกิดเดือน
0: สิงหาคมครับผม
1: ช่วยเรื่องอะไรจ๊ะ
0: งานสิงหานะครับเขาเรียกว่างานนะครับที่วางแผนหรือการลงทุนนะครับจะมีโอกาสเติบโตและขยายธุรกิจมากขึ้นคนที่หวังจะเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งนะครับมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได
1: ้เมื่อ
2: ขอให้เจริญเจริญ
1: ขอให้เจริญเจริญนะสิงหากันยาแล้วก็พฤศจิกายนข้ามเดือนชั้นไปเลยตุลา
2: แล้วก็ไม่ถึงเดือนชั้นธันวาดวนที่ต้องระวัง
1: ระวัง
2: ใช่ครับเรียกว่าดีกว่า
1: ไม่ดีไม่ดี3เดือน
0: เขาเรียกว่ามีปัญหาแล้ว
1: กันไม่เรียนอันดับ3ก่อน
0: อันดับ3นะครับอาจจะต้องระวังอันนี้มาคู่กันกุมภามิถุนา
2: อ๋อมาเป็นคู
1: ่กุมภาเป็นคู่มิถุนา
2: ไม่มีเรา
1: คือ
2: ยุ่น
1: รวมไม่เรียนอันดับ3คือหรือว่าต้องระวังอันดับ3
0: ต้องระวังอันดับ3กุมภามิถุนา
1: ไม่กุมภาเรื่องอะไรต้องระวัง
0: เขาเรียกว่าเรื่องอุบัติเหตุ
2: อ๋อไอ้ยุ่น
0: ความฉับไวเพราะงั้นต้องมีสติ
2: อย่าไวอย่าทำอะไรโลก
1: ไอ้ยุ่นตรงนี้ทำ
0: แล้วระวังเรื่องการลงทุนด้วยถ้ามีโอกาสที่จะลงทุนอาจจะต้องระวังหรือคนที่กำลังจะลงทุนต้องระวังช่วงกุมภากับมิถุนา
1: สองเดือนนี้
0: ใช่ครับ
2: อันนี้
1: ระวังอันดับ3
2: ถูกต้องครับ
1: ระวังอันดับ2
0: ระวังอันดับ2นะครับอาจจะต้องระวังในเรื่องของเดือนเมษายน
2: รอด
1: ราศีเมษไง
2: เมษ
1: ซึ่งเป็นดวงเมืองด้วยนะ
2: เธอหรอทำหน้าอย่างนั้น
1: ราศีเมษเธอราศีอะไรเธอราศีอันดับ1แน่เลยนี
0: ่ระวังในเรื่องของการบริหารจัดการตัวเอง
2: เมษา
0: ใช่ครับ
2: อ้าวจริงๆมันเป็นเรื่อง
1: ส
2: ำคัญ
1: เป็นราศีเมืองนะดวงเมืองนะ
0: ใช่ครับ
1: จัดการตัวเอง
2: ก็นี่ไงบริหารจัดการดีไหมล่ะตอนนี้
0: หรือมันมีโอกาสที่เขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างของตัวเองนะครับ
2: เธอเปลี่ยนอะไรหรือยังอยากรู้ใจจังฉันชอบ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้เป็นอะไรเหรอร้องเพลงตลอดเลยอ่ะ
2: เมื่อเช้ากินน้ำแดง
0: ไม่กำลังจะออกซิงเกิลหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ซิงเลยคะ
2: ซิงเกิลมัน
1: ซิงเกิลอะไรคะซิงเกิลสิจักรีผ้า
2: เงียบเ
1: ถอะต่อค่ะ
2: อันดับ
0: และอันดับหนึ่งนะครับ
1: ดวงจะระวังอันดับหนึ่งค่ะ
0: อาจจะต้องระวังก็คือเดือนพฤษภา
2: อ๋อหรอ
1: หายใจหายใจเหรอ
2: หายใจ
1: ราศีพฤษภ
0: พฤษภ
1: ระวังเรื่องอะไรคะ
0: อาจจะต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเวลาทำอะไรอย่าอยู่ในที่แคบนานเพราะว่ามันมีโอกาสติดเชื้อนะครับ
2: เรื่องของสุขภาพ
0: ถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวไปดูที่รัสเซียที่มันคนมันทำเชื้อการอะไรนั่นน่ะตกอ่ะแล้วคนที่เสียชีวิตไป
0: แล้วคนที่
1: วิจัยอ่ะเกิดเดือนอะไร
0: แล้วคนที่ทำเกี่ยวกับสารเคมีอาจจะต้องระวังเหมือนกัน
2: ว้าย
0: ใช่ครับ
1: เดือนพฤษภ
0: ใช่นะครับ
1: เดือนพฤษภา
0: ถูกต้อง
1: อันดับ1
2: สารเคมีอ
1: ันดับ2คือราศีเมษ
0: เมษครับ
1: เ
0: มษา
1: ซึ่งอันนี้ก็ต้องเกี่ยวกับระบบการจัดการ
2: สารเคมี
1: ต้องระวังมากๆเลยจัดการเพราะเดี๋ยวน้ำตกอย่างเงี้ยน้ำฝนตกอย่างก็ต้องระวังอีก
2: สารเคมีอะไรเช่น
1: ยิ่งเกิดมา
0: แล้วมีโอกาสเป็นเชื้อไวรัสหรือว่าเขาเรียกว่า
2: ฉีดหน้า
0: มันจะเป็นในเรื่องของเชื้อเวลาที่มันมีการปรุงแต่งหรือว่าการทดลอง
2: บางอย่าง
0: ใช่ครับ

0: ไม่อยากเชื่อเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอน้ำท่วมในกรุงเทพสูงขนาดนี้มาก่อนยังงงเลยอ่ะ
1: เธอไม่ใช่คนกรุงเทพไงฉันเคยเจอแล้วปีสอง
0: ฉันเกิดกรุงเทพคริสเตียน
2: ช่วงนี้เขาเรียกว่าถ้าเกิดเสริมนิดนึงในช่วงนี้ในตัวกรุงเทพครับอันอาจจะมีการสวิงไปมาอยู่ในช่วง4เดือนที่จะเหลือก่อนที่จะช่วง
0: 3เดือนเอง
2: มันถึงผมให้ถึงใช่ครับจนถึง
1: อาจารย์เตือนแล้วก็มีสติเน
0: า
1: ะ
0: 3เดือนจุฬาพิจารณาให้มันจะสวิงเหรอ
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ตก
2: ถูกต้องครับมันบทจะดีก็เดี๋ยวก็ตกมา
1: บ
2: ทจะตกก็เดี๋ยวก็มีดีขึ้นครับไม่เต็มที
1: ่แล้วเดือนที่ไม่ได้พูดถึงเช่นธันวาตุลา
2: ถ้าธันวานะครับผมอาจจะให้ใส่ใจในเรื่องของตัวเองมากขึ้น
1: ต้องไปทำหน้าเพิ่มละ
0: ไม่ต้องหรอก
2: นะครับธันวาอาจจะเพิ่มในเรื่องของการดูแลการดูแลสุขภาพภายใน
0: เนี่ยจำเป็นอีนี่ไส้เน่า
1: ไม่เน่า
0: และตุลาแล้ว
2: ถ้าเกิดตุลานะครับอุ๊ยจริงๆตุลาอาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าการช่วยเหลือคนมากเง
0: ิน อุ๊ยแม่นมาก
1: อุ๊ยเป๊ะ
0: ชัดแม่นมากแม่นมาก
1: อุ๊ยกราบเลยกราบ
0: กราบทำไมล่ะ
1: เห็นกันตา
0: เลยแล้วก็เด็กนี้
1: คุณผู้ชมผ่านเห็นกันตาเป๊ะไม่หยุดเป๊ะชัด
0: เออจ่ายเงินช่วงนี้เยอะมาก
1: ช่วย
0: ของช้อปปิ้ง
1: อุ๊ยสร้างภาพด้วย
0: ต
1: ุ
0: ลา
1: ต้องระวัง
0: นะเอออาจารย์จริงจริงว่าต้องระวังเลยนะสองอันนี้เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับ
0: และจะ
2: โดยเฉพาะสิ่งที่ดูใจ
0: ดูดวงรัฐบาลบ้างไหมดูดวงผู้นำบ้างไหม
2: ผมมองว่าเขาเรียกว่า
0: อย่าเพิ่งดูเลยเดี๋ยวเราจะไม่อยู
2: ่ใช่ครับผมมองว่าทุกคนมีทั้งดีและไม่ดีละกันนะครับ
1: กรกฎาน
2: ะครับถ้าเกิดเดือนกรกฎาผมมองว่ามีโอกาสที่จะถ้าเกิดคิดอะไรนะครับอย่าคิดนานให้ลงมือทำเลย
1: อย่ามัวแต่จับจด
2: ถูกต้องครับ
0: มึงเหรอออกก็ออกเลย
2: คิดนานถ้าเกิดคิดนานมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าโดนแช่ไม่เติบโต
0: เห็นไหม
1: เธอต้องปุ๊บปั๊บรับโชค
2: นะ
0: เออต้องรีบทำเลย
1: ปุ๊บปั๊บรับโชค
2: กระดากระดาต้องพูดเยอะหน่อยครับหมายถึงว่ากล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
1: เธอซื้อกำไรข้อมือหินที่ไหมปุ๊บปั๊บรับโชค
0: มีส่งข้อความมีคุณส่งข้อความมาให้ดูดวงรัฐบาลจะดูไม่ได้ค่ะรายการเราไม่ใช่รายการรัฐบาลดูไม่ได้ค่ะเพราะว่า
1: ดูไม่ได้ราย
0: การยังอยู่ต่อค่ะ
1: เปลี่ยนเรื่องเลยค่ะ
0: เปลี่ยนเรื่องเลยค่ะ
1: แต่ไม่เป็นไรรัฐบาลเป็นเรื่องไกลตัวเอาคุณผู้ชมเป็นเรื่องใกล้ตัว
0: เราต้องช่วยกัน
1: ต้องช่วยกัน
0: ใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับผม
0: เสียต้องช่วยกันดูแลประเทศชาติดูแลครอบครัว
1: ขอเคล็ดลับแบบสุดๆให้แบบเป็นเบสิกพื้นฐานเอาทุกคนขึ้น
0: ใครก็ทำได้
1: ใครก็ทำได้คุณหมอ
2: ใครก็ทำได้นะครับอย่างแรกเลยเน้นเหมือนเดิมครับมีสติครับแล้วก็ช่วงนี้ยาวถึงปีหน้าดูแลสุขภาพร่างกายอย่าอยู่ในที่แออัดมากเกินไป
1: แล้วมูล่ะ
2: ถ้าเกิดสายมูอย่างแรกครับพระประจำบ้านนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับพระอารามหลวงนะครับแล้วก็เทพแห่งนักรบเพราะว่าทุกคนต้องการขวัญและกำลังใจแน่นอนครับผม
0: คือตอนแรกคือมีสติอย่างหมอกล้องนี่ไงขับรถไปแล้วน้ำท่วมไง
2: ใช่ครับ
0: ไม่มีสติเพราะรู้แล้วว่าจะถึงแล้วนี่ขับสู้อีกต้องดูเลยครับว่าระดับน้ำอ่ะถ้ามาปุ๊บกูหยุดทันที
2: และอาจจะต้องระวังเรื่องการเขาเรียกว่าดูในเรื่องของการสื่อสารที่ชัดเจนด้วยระวังโดนข่าวปลอมด้วยนะครับ
1: ระวังโดนข่าวปลอมมีสติแหละ
2: ครับผม
1: คุณผู้ชมเราจะฝ่าเหตุการณ์เหล่านี้ไปด้วยกันเนาะทุกคนจงเจริญขึ้นและเจริญขึ้น
0: รับรองว่าเราต้องรอดค่ะ
1: เราต้องรอดพี่ก้องจับมือกันนะ
0: เราต้องรอดค่ะ
1: ถ้
0: าไม่รอดก็ไป
1: เอาเถอะ
2: รอดครับ
1: มาได้ทุกวันนี้เราต้องรอดเรามีดีกันทุกคน
0: เราต้องรอดไปกินเครื่องในไก่กะเพราที่แคนทีนช่องเก้าแห่งนี้แล้ว
1: คุณผู้ชมท่องไว้นะคะเราล้วนมีดีทุกคน
0: และมีแผนงหมูด้วยค่ะ
1: ไป
0: หอมหมู
1: ขอบคุณที่รับชม
0: อาจารย์หิวไหมบอกเบอร์อาจารย์ก่อนสิ
2: ครับผมก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ Facebook นะครับเพจดวงเซียนะครับผมหรือช่องทาง TikTok นะครับก็ดวงเซียเหมือนกันนะครับหรือเบอร์ติดต่อนะครับ0994232946ครับ
1: อาจารย์หน้าเหมือนนนน้องนนที่ร้องเพลงอ
0: ่ะอาจารย์เพิ่งบอกเบอร์ตอนหลังตายหวงเบอร์จะบอกว่าเบอร์อ่
1: ะบอกอีกทีอ่ะบอกอีกทีอ่ะ
2: ครับเบอร์นะครับ099ครับ423ครับ2946ครับผม
1: ค่ะขอให้มีความสุขเฮงๆๆปังๆ
0: ขอบคุณอาจารย์กิมซี
2: ขอบคุณคร
0: ับ เดี๋ยวอาจารย์ถามมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะฟังแล้วมีสาระก็เก็บไว้ไม่มีสาระก็ปล่อยไปหูซ้ายหูขวานะคะ
1: ค่ะเราจะก้าวไปด้วยกันขอบพระคุณที่รับชม
0: เราจะก้าวด้วยกันค่ะไปกินแผนงหมูกันแจกที่แคนทีนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สนุนโดยสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทศไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดธนบุรีพาณิชย
1: ์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่

0: ับนายเอ็นเตอร์เทนคุณผู้ชมค่ะวันนี้พร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวกันกับเรา2คนนะคะใบเตยค่ะ
1: แล้วก็อ่อนนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะบอกเลยนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ใครที่คิดว่าอยากจะดูหนังไทยดีๆสักเรื่องนึงวันนี้บอกเลยนะคะว่าได้เลิกแล้วใครที่อยากจะเห็นคุณยายวรนาถเวอร์ชั่นปี2026นะคะไม่คิดเหมือนกันว่าคุณยายวรนาถจะสวยอะไรเบอร์นี้เลย
1: จริง
0: ล่าสุดนะคะก็แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะกับคุณยายวรนาถภาพยนตร์ที่ทุกคนน่าจะเติบโตมากับชื่อนี้เลยนะคะทายาทอสูรนั่นเองครั้งนี้ค่าย GDH แล้วก็ Tofu Films นะคะก็หยิบยกเอาเรื่องราวของคุณยายวรนาถที่เราเคยดูเคยได้ยินกันมานานนี่แหละค่ะก็มาปรับเปลี่ยนมุมมองการนำเสนอให้ทันสมัยมากขึ้นนะคะแต่ว่าเขาโครงเรื่องก็ยังคงเหมือนเดิมนะ
1: คะโดยเรื่องนี้นะคะก็ได้ใหม่ดาวิกามารับบทเป็นคุณยายวรนาถที่สวยแล้วก็เซ็กซี่มาก
0: สวยจริงๆ
1: นี่ขนาดในวันแถลงข่าวเนี่ยที่คอเนี่ยเห็นไหมคะเป็นแบบว่าช็อกเกอร์ตาขาแบบตะขาบยาวลงมาถึงอกเลยก็คือคงคอนเซปต์ให้รู้กันไปว่าฉันมีตะขาบค่ะ
0: ตะขาบแบบแฟชั่น
1: ตะขาบแบบสีทอง
0: ตะขาบแบบรันเวย์ everywhere is runway แบบน
1: ี้แบบโอกุตู
0: สวยมากเลยจริงๆนะคะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้ก็ยังได้พี่นกสินใจนะคะมารับบทเป็นสุดาดวงหลานคุณยายวรนาถคือพี่นกเนี่ยมาเล่นเป็นหลานของใหม
1: ่
0: งงไหมแต่ถ้าใครที่ไม่เคยรู้ก็คือคุณยายวรนาถเนี่ยจะต้องยังคงความเป็นสาวสวยจนมันผิดแปลกไปจากธรรมชาติมนุษย์เพราะว่าทำไมแก่แล้วยังสวยอะไรขนาดนี้ซึ่งก็ตรงตามบทบาทของเขาแหละ
1: ใช่แล้วแต่ที่น่าสนใจคือนี่พี่นกเนี่ยเคยรับบทเป็นคุณยายวรนาถมาแล้วนะคะในละครทายาทอสูรเวอร์ชันปี2544
0: แต่ว่าตาตรึงมาก
1: ตาตรึงนะ
0: ตอนนั้นตาตรึง
1: ตอนนั้นเป็นคุณยายตอนนี้มาเป็นคุณหลานแทนน่าสนใจนะ
0: ใช่แล้วส่วนพี่จุ๋ยวรัฐยานะคะก็รับบทเป็นแม่ชีแสงบุญค่ะหนังเรื่องนี้นะคะคือถ้าหากว่าใครติดตามเรื่องราวของพี่จุ๋ยเนี่ยพี่จุ๋ยยอมโกนหัวเลยนะคะคือจริงๆแล้วว่าเดี๋ยวนี้เทคนิคอะไรต่างๆไม่ต้องทำก็ได้แต่พี่จุ๋ยก็บอกเลยว่าอยากให้มันสมบทบาทที่สุดนะคะแล้วก็ยังมีนักแสดงรุ่นใหม่อย่างใบปอทิติยานะคะแล้วก็หนุ่มไทยวงบัสก็มาร่วมเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย
1: ใช่แล้วค่ะการันตีความสยองนะคะโดยพุ่มกับมากฝีมือชื่อนี้รับประกันความสยองเลยพี่โต้งบรรจงนั่นเองฝากผลงานไว้มากมายอย่างชัตเตอร์กดติดวิญญาณหรือว่าร่างทรงนี่แหละอ่ะก็เตรียมตัวไปพิสูจน์ความสยองขวัญกันได้นะคะ19พฤศจิกายนนี้ที่โรงภาพยนตร์ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะซึ่งก่อนหน้าที่ภาพยนตร์เรื่องคุณยายวรนาถนะคะจะได้ไปฉายที่รอบปฐมทัศน์โลกงานเทศกาลหนังโตรอนโตประเทศแคนาดามาแล้วด้วยแล้วอีก2-3 วันข้างหน้า
1: เออใช่2-3 วันข้างหน้า
0: จะไปฉายโชว์ในงานเทศกาลหนังนานาชาติเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ด้วย
1: ใช่เพราะว่าน
0: ี่เป็นความแบบอะไรใหม่ๆด้วยนะคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปแบบ10ปีที่แล้วอะกว่าที่หนังไทยเรื่องนึงจะได้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ที่ระดับอินเตอร์มันเป็นเรื่องยากมากแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะเห็นรายชื่อหนังเนี่ยมีโอกาสได้ไปกันมากขึ้นนะคะ
1: ฝั่งตัวของใหม่ดาวิกาเองนะคะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งบินไปฝรั่งเศสมาไปร่วมงาน Business of Fashion 500นั่นเองก็เป็นงานกาล่าเนาะที่จัดโดยสื่อแฟชั่นระดับโลกนะคะ
0: สวยขนาดนี้
1: The Business of Fashion ซึ่งก็เนี่ยเสิร์ฟลุคจึ้งๆให้ชาวเน็ตได้แบบวี๊ดกันไปแล้วด้วยนะคะสวยสะกดตาด้วยชุดสีเขียวแบบแบรนด์โอกุตูเนาะของโรเบิร์ตวูนคูทูนั่นเองค่ะ
0: เอวเอยชุดเอ่ยผมเอ่ยมันใช่ไปหมดเลยอ่ะใหม่เธอแซ่บมากเลยอ่ะส่วนอีกหนึ่งความแซ่บนะคะของใหม่ในทริปฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยก็คือชุดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: แซ่บมาก
0: ชุดสีม่วงแล้วก็เซลฟี่ในกระจกแบบนี้นะคะตอนแรกแบบถ้าไม่ได้เห็นคอมเมนต์นี้นะต้องกลับมาได้แล้วเราก็แอบคิดอยู่เหมือนกันนะว่าลุงก็จะหวงลิงบ้างหรือเปล่านะจ๊ะแต่สร
1: ุ
0: ปว่าเริ่มจะตามกลับบ้านแล้วเพราะว่าอยู่คนเดียวมันเหงาไปใช่ไหมใหม่
1: แล้วช
0: ุ
1: ดน
0: ี้มันเซ็กซี่ลงแล้ว
1: เซ็กซี่จริงๆจากปกติก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าสาวใหม่ต้องไปตามพี่เต๋อกลับจากสนามบาส
0: แต่ชุดนี้ไม่ได้ไปได้
1: ไม่ได้แต่ตอนนี้พี่เต๋อต้องตามสาวใหม่กลับมาบ้านแล้วนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าใหม่เรียวในมือพี่เต๋อสั่นหรือเปล่างานนี้ต้องไปถามสาวใหม่กันหน่อยว่ากลับมาบ้านแล้วพี่เต๋อว่ายังไงบ้างคะ
2: สนุกมากค่ะสนุกมากเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ท้าทายมากๆเพราะว่า มันได้เล่นอะไรที่ไม่เคยเล่นมาก่อนหลายอย่างมากๆเลยค่ะต่อให้ใหม่จะเป็นผีทุกเรื่องแต่เรื่องนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก็อย่างในทีเซอร์ค่ะก็อย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรเยอะค่ะเขาตัดมาหลอกคนดูค่ะทีเซอร์ครับสามีเริ่มตามกลับมาแล้วดีใจมากตามใหม่บ้างเหอะอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเขาแกล้งด้วยซ้ำเพราะก็เขาไม่ได้ตามจริงจังอะค่ะแค่แบบฟิลคิดถึงแหละคิดถึงกันแล้วก็แบบอยากให้กลับบ้านอะไรเงี้ยใช่
3: ไ
2: ปแค่3วันเอง
3: ไม่เลียวสั่นไหม
2: ไม่สั่นไม่เลียวไม่สั่นเพราะว่าใหม่ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่แต่งตัวโป้ซะหน่อย
4: ก็เซ็กซ
2: ี่
4: นะชุดเขียว
2: โอ้ชุดเขียวโรเบิร์ตบูนค่ะเป็นชุดที่แบบคนชอบชุดนี้มากมากชอบหนูชอบมากเลยขอบคุณมากขอบคุณแบบได้ใส่ไปงาน BOF ค่ะแล้วก็ทุกคนก็แบบทุกคนเดินผ่านหนูทำงี
3: ้ชัตเตอร์รัวๆเลย
2: แบบปรบมือแบบทุกคนปรบมือเดี๋ยวนี้เขาปรบมืออย่างเงี้ย
3: เขาไม่ปรบมือ
2: ยาแบบเวลาเจอสมมติว่าแบบคนนี้เปรี้ยวมากก็เราจะไม่แบบอย่างนี้แล้วยาแต่เขาเป็นอย่างนั้นกันคือทั้งงานมีความสุขมากเพราะว่าใส่แล้วชุดนั้นก็เป็นชุดที่แบบน่าจะเป็นท็อป3ในชีวิตที่ใหม่รู้สึกว่าแบบมันน่าจะแบบเป็น very iconic ของใหม่ไปชอบมากค่ะหนูก็อยากมากเลยนะมันมีหลายชุดมากที่หนูอยากจะไปเฉิดฉายที่สนามบาสแต่ว่ามันยากมากเลยค่ะอย่างชุดที่หนูใส่เนี่ยก็คือมีคนบินเอามาจากเมืองนอกแล้วก็รอรับคืนนั้นแล้วบินกลับเลยมันเป็นชุดมันคือชุดมันแบบใหญ่มากค่ะบางทีมันไม่ได้สามารถอยู่ใน1กระเป๋า1กล่องอะไรเงี้ยค่ะมันแบ่งมาเยอะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปปูซานนี่ก็มีเตรียมลุกไปอีกค่ะ
1: นี่ต้องจบมือให้แบบยกนี้เลิศมันเปรี้ยวมากมันแซ่บ
0: จริงๆนะใหม่แล้วจะบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเอาอยู่กับชุดนี้นะคะเออถ้าหากไม่ใช่ใหม่เนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกัน
1: มันคือทั้งหุ่นทั้งอินเนอร์ทั้งความมั่นใจเนาะในการพรีเซนต์ชุดอ่ะ
0: เดี๋ยวเหลือที่เมืองคานใช่ไหม
1: ใช่ที่ปูซานเกาหลีใต้
0: เดี๋ยวรอดูว่าจะเสิร์ฟลุคไหนแบบไหนอีกนะจ๊
1: ะ
0: สวยอ่ะสวยล้านมาดูเราอยากจะแบบโพสได้แบบใหม่บ้าง
1: มัน
0: คือหลัง
1: มันคือจริตอินเนอร์ที่ต้องมีกับชุดจริงๆนะคะ
0: ใช่แล้วอ่ะเมื่อกี้เป็นคุณยายวรนาถไปแล้วนะคะมาถึงหลานสาวของคุณยายวรนาถอย่างพี่นกสินใจนั่นเองนะคะซึ่งที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนาะพี่นกเนี่ยมารับบทเป็นสุดาดวงซึ่งเป็นหลานของคุณยายวรนาถมาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ด้วยแต่ว่าคุณผู้ชมสปิริตคือต้องยกนิ้วให้เลยเพราะว่ามาด้วยอาการกระดูกข้อเท้าหักเกิดอุบัติเหตุเท้าพลิกนะคะซึ่งพี่นกเนี่ยก็ใส่เฝือกมาร่วมงานแล้วก็เลยได้ถามไถ่ถึงอาการบาดเจ็บครั้งนี้สักหน่อย
1: ค่ะซึ่งพี่นกบอกว่าจุดที่หักอ่ะคือตรงข้อเท้าแต่ว่าหักนิดเดียวไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดแต่ว่าต้องใส่เฝือกนะตอนนี้ใส่มาได้5สัปดาห์แล้วนะคะหมอบอกว่าภายใน2สัปดาห์นี้แหละกระดูกก็น่าจะประสานกันแล้วแหละแต่ที่ต้องถามตอนนี้เลยคือถ้าช่วงนี้จะเห็นได้ว่าศิลปินนักแสดงหลายคนไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามมีแฟนคลับไปตามมีด้อมไปหานะคะ อย่างที่นกเองอ่ะก็มีแฟนคลับมาโชว์ป้ายไฟให้กำลังใจเยอะขึ้นมากๆเลยเรื่องนี้พี่นกบอกว่าอุ้ยเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจเหมือนกันนะ
0: ใช่ใจฟูนะคุณผู้ชมนะหากว่าใครที่แบบเป็นเจน X อย่างเงี้ยจะรู้ว่าการที่จะมีแฟนคลับมายืนถือป้ายในยุคนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากแล้วนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นกับพี่นกสินใจคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเดี๋ยวปีหน้าเตรียมจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในชีวิต
1: นี่แหละ
0: อุ้ยคือใจฟูแทนพี่นกมากๆเลยนะแล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมมีเปิดขายบัตรด้วยและบัตรก็ขายหมดใน9นาทีอีกด้วยเป็นยังไงบ้างพี่นกขาเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
5: อยู่ในบ้านค่ะแล้วก็เท้าพลิกเฉยๆแต่ก็เนี้ยมันพลิกแรงมันก็เลยหักมันหักไปนิดนึงอะค่ะตรงข้อตรงนี้นิดเดียวก็เลยแบบว่าไม่ต้องถึงกับผ่าตัดอะไรเพียงแต่ว่าต้องเข้าเฝือกตอนนี้มันเดือนกับ1อาทิตย์แล้วค่ะก็หมอก็บอกว่าภายใน2อาทิตย์เนี้ยมันจะต้องประสานก็เลยรอว่าเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงก็ไปเอ็กซเรย์ดูว่ามันได้ประสานดีไหมอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ถึงนิ้วมันจะเป็นสมมุติว่าตรงนี้เป็นฝ่าเท้าพี่นกพิกอย่างงี้ใช่มั้ยคะไอ้ตัวเนี้ยมันคึกออกมาจากกันใช่
3: ตอนนี้ก็ทิ้งน้ำหนักไปอีกคร
5: ับ ใช่เนี่ยตอนนี้ก็ยืนโพสสวยๆไว้อย่างงี้เพราะว่าวางไม่ได้เมื่อยเมื่อก่อนมี2วันนี้มี5แล้ว
3: เยอะกว่า5นะพ
5: ี่
3: นก
5: อ๋อเหรอคะโอเคตั ังถึงก็ดีใจค่ะก็หน้าเดิมๆแหละมกราปีหน้าค่ะหลังวันเกิดพี่นกค่ะก็จะมีแบบแฟนมีตติ้งที่จะเจอกันก็เราก็ขายบัตรไปได้ร้อยกว่าใบค่ะเป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกตอนนี้บัตรหมดแล้วนะคะ
1: มีเพิ่มอีก
5: เต็มในเวลา9นาทีค่ะ
1: นี่เป็นไงล่ะตอนนี้บัตรหมดแล้วนะคะแล้วก็เสียงกรี๊ดมาได้ตามคำขอเลยเป็นยังไง
0: จริงไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณผู้ชมนอกจากจะดีใจกับพี่นกแล้วดีใจกับแฟนคลับด้วยบางคนเจอกันตามงานยังไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยหรือว่
1: ามันสั้น
0: ปฏิสัมพันธ์กันเท่าไหร่เลยนะคะก็อ่ะรอเดี๋ยววันงานแฟนมีตเนี่ยไม่แน่ว่าอาจจะมีให้เราไปเก็บภาพหรือเปล่าหรือว่าจะได้เห็นภาพจากในงานโพสให้เราได้ชมกันบ้างนะคะก็รอติดตามกันด้วยละกัน
1: ค
0: ุณผู้ชมค่ะมาที่เรื่องของนางเอกสาวคนนี้ค่ะขวัญอุษามณีนะคะคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงเนอะที่ขอลงไปช่วยกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะเธอไปร่วมกับอาจารย์เดียคนตื่นธรรมค่ะพอเห็นสภาพความเป็นอยู่ความลำบากในการเดินทางขวัญตัดสินใจเลยค่ะฉันถอยรถเลยดีกว่าเป็นรถออฟโรดยกสูงนะคะป้ายแดงคันใหม่เอาไว้ลุยน้ำท่วมเนี่ยคันเนี้ยลุยน้ำท่วมไปเลยโดยเฉพาะนะคะไหนๆบางพื้นที่ไปไม่ได้ถอยรถใหม่
1: นี่ช่วงนี้หลายๆคนก็อยากจะได้รถสูงเนาะจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะ
0: มัน
1: ต้องใช้จริงๆสูงขนาดนี้ซึ่งขวัญก็บอกว่าคือที่ถอยรถเนี่ยคือถ้าอยากจะช่วยแหละช่วยอะไรได้ก็อยากจะทำให้เต็มที่ได้แบบอย่างมาจากคุณพ่อที่เป็นตำรวจแล้วก็คำสอนของคุณแม่แหละถึงแม้ว่าการลงพื้นที่มันจะเหนื่อยนะแต่ว่าก็ภูมิใจที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนการถอยรถป้ายแดงเพื่อช่วยเหลือประชาชนขวัญบอกว่าก็มันอึดอัดอะที่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีพาหนะในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็เลยแก้ปัญหาด้วยตัวเราซื้อเลยและที่สำคัญซื้อเงินสดด้วยค่ะ
0: นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที
1: ่ด้วยมือเราจริง
0: ๆรวยแล้วก็ต้องจิตใจดีด้วยค
1: ุ
0: ณผู้ชมไม่ได้เอามาสนองนี้ตัวเองนะสนองนี้ที่อยากจะเข้าไปช่วย
1: ค
0: นที่ประสบภัยนั่นแหละทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องน้ำท่วมแล้วนะคะที่เป็นที่พูดถึงเนี่ยอีกหนึ่งประเด็นร้อนในโลกโซเชียลทั้งประเทศเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมเห็นภาพที่เห็นอยู่นี้ไห
1: ม
0: นี่คือสถานดูแลคนชราหรือบ้านพักคนชราที่เรียกว่า nursing home นี่แหละค่ะเรื่องคือเป็นเรื่องราวของคุณแม่พัดนะคะที่ถูกเอาตัวเนี่ยไปส่งเหมือนกับว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยแต่จริงๆไม่ได้เป็นนะแล้วคุณผู้ชมดูสภาพสิเตียงอะไรมีแต่ลูกตรงทั้งนั้นคือดูแล้วเนี่ยนอกจากไม่สบายตาแล้วคนอยู่ก็น่าจะไม่สบายตัวด้วยนะคะเหมือนตะแกรงปิ้งปลาเลยและที่สำคัญแม่ไปอยู่นานกว่า2ปีครึ่งเพราะว่าลูกเนี่ยอ้างว่าคุณแม่ป่วยจิตเวชนะคะแล้วก็มีเหมือนกับว่าการเข้าไปดำเนินกิจการแทนคุณแม่แล้วก็ไปบอกกับคนที่มีอำนาจในการเช่าเนี่ยว่าคุณแม่ไปอยู่ต่างประเทศ อะไรแบบนี้นะคะคือเราก็คงพูดไม่ได้ว่าเจตนาเขาคืออะไรอ่ะเนา
1: ะ
0: แต่ก็ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นแบบนั้น
1: ใช่แล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยขวัญก็บอกว่าอินนะเพราะว่าก็ติดตามข่าวเหมือนกันแล้วก็เข้าใจว่าแม่รักลูกแต่ถ้ารักลูกในทางที่ผิดมันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นปัญหาสังคมต่อไปไม่อยากให้ลูกชายใช้แทนตัวเองว่าลูกเลยเพราะว่าลูกอ่ะไม่ควรเป็นแบบนี
0: ้
1: ขวัญบอกว่าเขาไม่มีความเป็นคนอยู่เลยนะแล้วก็เห็นด้วยกับการที่คุณแม่เนี่ยออกมาแจ้งตำรวจดำเนินคดีกับลูกชายให้ถึงที่สุดขวัญบอกว่าเข้าใจว่ายังไงแม่กับลูกก็ตัดกันไม่ขาดแต่ลูกเองก็ต้องได้รับผลของการกระทำนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยขวัญก็บอกว่าช่วงนี้ก็หลอนๆเหมือนกันนะเพราะว่าสงสัยว่าแบบ
0: แม่หลอนขว
1: ั
0: ญ
1: ขวัญน่ะดูข่าวอะไรขนาดนี้แม่ก็แอบหลอนเหมือนกันเพราะขวัญอย่างที่บอกอินมากจริงๆนะคะซึ่งแม่ขวัญก็พูดกับขวัญว่า

0: ที่ดูข่าวขนาดนี้คือไม่ได้จะพาแม่ไปบ้านพักเนาะขวัญจะทำแบบนี้กับแม่ไหมขวัญก็ทำบอกติดตลกไปว่าแม่ไม่ทำแน่นอนเพราะทุกวันนี้ทำงานเพื่อเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่อยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกเธอบอกว่าความกตัญญูมันไม่ต้องมีใครมาสอนค่ะ
1: คนที่เป็นเลือดในไส้คนที่กินนมจากอกคนที่ได้รับการเลี้ยงดูมาจากสองมือแม่อ่ะเขาคือคนป่วยนะไม่ใช่คุณแม่ป่วยขวัญว่าเขาควรที่จะเข้าการวิเคราะห์หรือเขาได้รับการบำบัดจากแพทย์ที่ได้มาตรฐานคนที่คลอดให้กำเนิดเขาก็ยังทำได้เลยอ่ะแล้วความสัมพันธ์อันอื่นๆนะเขาจะทำไม่ได้เลยหรอแม่หลอนๆหนูอยู่เหมือนกันหนูตื่นตั้งใจมาดูแล้วเปิดเลยลงมาดูข้างล่างเสียงดังฟังชัดแม่ก็คงงงๆว่าแบบลูกตั้งใจดูคือเพื่ออะไรวะเพื่อไปศึกษาหรอแม่ก็มีพูดว่าแบบแม่ไม่ไปนะขวัญจะทำกับแม่แบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช
2: ่
1: ทำอันไหนที่พ่อขวัญเคยช่วยคนอื่นหนูเห็นมันก็เป็นสิ่งที่หนูซึมซับกับการที่พ่อแม่สอนเราก็กระโดดเข้าไปช่วยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเดือดร้อนหรือเกินภาวะที่เราไม่สามารถทำได้แต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเราก็มันเราไปหลายวันนะคะแต่มันภูมิใจอย่างนึงคือเราเห็นการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตอนที่หนูไปลงพื้นที่อ่ะหนูก็เห็นแบบคนเขาทะเลาะกันแบบเรื่องเรือลำเลียงการจัดส่งอาหารไม่มีพาหนะเข้าออกทำไมอ่ะทำไมตัวเราแบบต้องไปเป็นหนึ่งในภาระของเขาด้วยตรงนั้นอะไรอย่างหนูก็เลยแก้ปัญหาโดยที่ตัวเราก่อนใช่ก็เลยซื้อเลยแต่แม่ยังไม่รู้นะแม่ก็คงคิดว่าแบบว่าหนูพูดเล่นอะไรอย่างงี้มั้งความไม่ถูกต้องมันยังมีอยู่แล้วก็ตัวเราพยายามจะรักษาในสิ่งที่มันถูกต้องต่อไปอันไหนที่มันเป็นตัวอย่างไม่ดีขวัญจะไม่ทำแต่อันไหนที่มันเป็นตัวอย่างที่ดีการแก้ไขสถานการณ์ที่มันถูกต้องเราก็จะยังคงทำต่อไป
0: ก็เป็นข่าวที่สะเทือนสังคมเหมือนกันนะสำหรับเรื่องนี้นะคะหลายคนก็คงตกอกตกใจว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆด้วยหรอแบบนี้มันขังนุ่งเหนียวแล้วนะ
3: คือพอเรื่องราวมันอะไรค่อนข้างไปใหญ่ไปโตนะคะจนกระทั่งก็ต้องมีการเข้าไปสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยังไงก็รออัปเดตความคืบหน้าทางช่องทางต่างๆก็แล้วกันนะคะเอาล่ะตอนนี้ไปต่อกันที่เรื่องของนักร้องนักแสดงหนุ่มวิลเลียมจักรพรรดินะคะหรือว่าวิลเลียมไลแคนนั่นเองก่อนหน้านี้ค่ะก็เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตกันฉ่ำๆไปเลยนะคะกับวงไลแคนซึ่งหลังจากนี้ยังไม่ได้พักเลยเพราะว่ายังมีอีเวนต์แข่งกีฬาสตาร์ลิมปิกกับพี่ๆน้องๆตึกเจมด้วยนะคะแถมยังต่อด้วยคอนเสิร์ตใหญ่วิลเลียมเอสที่จัดขึ้นถึง3รอบต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะต้องบอกเลยว่าลุยงานแบบรัวๆก็เลยป่วยนิดนึงเสียงอู้อีนะคะแล้วก็ยอมรับว่าเป็นไข้ด้วยคิดว่าอาจจะติดมาจากเพื่อนๆแต่ก็พักผ่อนน้อยด้วยแหละภูมิมันตก
0: ทำงานเยอะแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือโอกาสตอบประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องที่เจ้าตัวเนี่ยหยอกล้อกับแฟนคลับในคอนเสิร์ตไลแคนที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในช่วงเบเนฟิตนี่แหละที่เปิดโอกาสให้แฟนๆได้ถ่ายรูปแบบใกล้ชิดนะคะก็ได้มีคลิปนี้ที่ไวรัลออกมาว่าวิลเลียมเนี่ยทำท่ามือสั่นเรียนแบบแฟนคลับคนนึงที่มาถ่ายรูปกับเจ้าตัวนะคะเนี่ยจนโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเองก็ได้ออกแถลงการขอโทษไปแล้วค่ะวิลเลียมเองก็ยอมรับว่าคิดน้อยเกินไปแล้วก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ใครรู้สึกไม่ดีต่อไปก็คงต้องคิดให้รอบคอบกว่านี้แล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะว่านี่ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับตัวเองเลยล่ะค่ะ
4: อันนั้นต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าอาจจะเป็นผมอาจจะคิดน้อยไปจริงๆครับเพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะเล่นกับเพื่อนแต่ว่าแบบเราไม่รู้ไม่ได้คำนึงถึงแบบว่าภาพจบเป็นยังไงหรือว่าแบบจะไปกระทบจิตใจใครหรือเปล่าเลยใช่ต้องขอโทษจริงครับไม่มีจริงเพราะว่าเหมือนเราแค่คือถ้าใครรู้จักผมจริงผมจะเป็นคนที่หยอกล้อแฟนคลับตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เราเป็นคนที่เอเนอร์จีแบบนี้ตลอดแต่ว่าก็อาจจะแบบว่าอาจจะไม่น่ารักแต่อาจจะเลยเถิดไปก็ขอโทษด้วยครับคิดว่าต้องระมัดระวังมากขึ้นครับเพราะว่าอาจจะเล่นได้ไม่เท่าเดิมเพราะว่าเราเหมือนเราต้องลิมิตตัวเองมากขึ้นครับเพราะว่าอาจจะแบบว่ากลัวที่จะแบบมีกระแสดราม่าอีกเพราะว่าเราคาดเดาไม่ได้มันคอนโทรลมากๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความคิดคนเป็นยังไงอะไรก็ต้องพยายามลิมิตปกติก็มีคนเข้าใจและไม่เข้าใจแต่ว่าเราก็พยายามอยู่ตรงกลางที่สุดพยายามจะแบบว่าให้ทุกคนโอเคที่สุดนะใช่ใช
3: ่ก็ออกมาขอโทษนะคะคุณผู้ชมซึ่งเตยเชื่อว่าเรื่องบางเรื่องเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยเจ้าตัวอาจจะไม่ได้

0: มีเจตนาที่จะคิดไม่ดีอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกก็ได้ออกมาขอโทษถ้าหากว่าทำให้ใครรู้สึกไม่ดีก็ตามนะคะ
1: อีกหนึ่งดราม่านะจากตึกเดียวกันที่ก็เป็นดราม่ามาหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะจากการที่เจมินายแล้วก็โฟนนี่แหละไปออกรายการทอล์คโชว์รายการนึงแล้วก็ตอนนี้คือการเล่นเกมใบ้คำนะเหมือนคำใบ้คือประมาณว่าพระเอกอินเดียส่วนเจมินายก็ต้องใบ้โฟนก็ต้องทำท่าแล้วพอโฟนทำท่าเป็นเต้นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่านะคะว่ามองว่าอันนี้มันเป็นการกระทำที่ไม่น่ารักหรือเปล่ามันดูเป็นการแบบเหยียดชนชาติหรือเปล่าการเอาท่าทางที่มันเป็นประเพณีวัฒนธรรมของคนอินเดียมาล้อเล่นแล้วก็ขำขันกันแบบนี้อันนี้เหมาะสมหรือไม่นะคะก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างเป็นดราม่าเหมือนกันในโลกโซเชียลค่ะ
0: ทัวร์ลงค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทั้งเจมินายโฟร์ดก็ได้ออกมาขอโทษนะคะคุณผู้ชมเขาบอกเลยว่าไม่ได้มีเจตนานะคะแล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่จะไปล้อเลียนเชื้อชาติอะไรแบบนี้เลยนะคะซึ่งภาพออกไปอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจก็ต้องขอโทษอย่างสุดซึ้งสุดหัวใจจริงๆนะคะถ้าหากว่าสิ่งที่เขากระทำออกไปเนี่ยไปทำร้ายจิตใจใครหรือทำให้คนเข้าใจว่าเขาไปดูถูกเหยียดหยามชนชาตินะคะหรือว่าแม้แต่แฟนๆอินเดียเองที่รู้สึกผิดหวังในตัวเขาเขาก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆจะปรับปรุงตัวต่อไปนะคะ
1: ก็เรียกว่าเป็นบทเรียนของน้องๆในการออกสื่อในการทำงานมากยิ่งขึ้นบางอย่างเราก็อาจจะไม่ได้นึกถึงว่าอันนี้มันเป็นการกระทำที่อาจจะไปกระทบจิตใจของใครนะคะซึ่งนี่แหละก็เป็นบทเรียนให้น้องๆได้ปรับปรุงตัวต่อไปในโอกาสหน้าๆค่ะก็ให้โอกาสเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะคุณผู้ชมค่ะมาที่เรื่องราวดีๆนะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะน้องๆหนูๆอย่าลืมนะคะติดตามความสนุกของรายการ Gotchi and Neso Energy Hero ค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกแห่งพลังงานรอบตัวผ่านเรื่องราวสุดสนุกกิจกรรมสร้างสรรค์และภารกิจสุดท้าทายนะคะที่จะทำให้เรื่องพลังงานเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนค่ะ
1: มาร่วมเรียนรู้ไปกับก็จิและเนโซ่สองคู่หูฮีโร่นะคะที่จะชวนเด็กๆและทุกคนในครอบครัวมาค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแล้วก็แนวคิดดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะติดตามชมก็จิแอนด์เนโซ่เอเนจีฮีโร่ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางช่อง9การ์ตูนหลังจบโดราเอมอนแล้วมาสนุกพร้อมเติมพลังความรู้ไปด้วยกันนะค่ะ
0: อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าก็น่าติดตามเหมือนกันเพราะว่าเจ๊ว่าวาของเราเอาอีกแล้วจะไปล้วงกระเป๋าซุปตาคนดังคนไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกับนายเอ็นเตอร์เทนค่ะ
2: ทกส.เชิญชวนแฟนรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตรร่วมกิจกรรมดีๆหอมแผ่นดินเช็คอินโคราชแบบวันเดย์ทริปทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบรรยากาศสุดฟินช่วงฤดูหนาว12ธันวาคมนี้ชมไร่มัลเบอรี่พายคายักสัมผัสธรรมชาติเลือกช็อปผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ไร่สุวรรณโดยมีกติกาการร่วมสนุกง่ายๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Mcot Event ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2569
3: อสมท.ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
4: ซาดินครับ
5: เปิดซะดีมั้ย
4: มาดิ
6: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
8: อย่างเทพไทย
7: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
12: ลองนี่สิคะ
11: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: อสมท.ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่อง

0: ที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
1: สบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลครีมกันแดดไมนัสซันใช้ทุกวันไม่มันเหนอะหนะ
2: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: เหล่าเอนี่ขยับมาใกล้ๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเจ๊วาวาของเราจะไปล้วงกระเป๋าของคู่ที่ฮอตมากๆและเขาก็ขอบพระคุณที่ให้คิวกับเราด้วย
4: ค่ะกับเอมี่แล้วก็บอนนี่นะคะจะสนุกขนาดไหนหรือว่าจะหวานยังไงบ้างตามเจ๊วาวาไปเลยค่ะ
5: เปิดเป๋าซุปมา
6: เปิดเป๋าสุดตาแล้วใครก็ว้าวเอมี่บอนนี่ค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
6: เป็นยังไงบ้างลูก9 EP แล้วมันเร็วมาก
7: เร็วมากเลย
4: เร็วมากเวลาผ่านไปเร็วมากค่ะใกล้จบแล้ว
6: ฟินมากเลยอ่ะ9 EP ที่ผ่านมาเป็นรถมาก
7: เราทำเร็วมากแล้วค่ะ
6: แต่ความรักเธอแบบอุ๊ยบุกป่าฝ่าดงกันนะสู้ตายนะ
7: เป็นกราฟแบบนี้
4: ตรงนี้เลยนะบุกป่าฝ่าดง
6: เออจริงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเต็มไปหมดนะ
7: ใช่
6: เดี๋ยวมาคุยเรื่องซีรีส์เธอต
4: ่ออ
6: ยากเปิดเป๋าแล้วลูก
4: โอเค
6: เอาใครก่อนดีอยากรู้ว่าสาวๆพกอะไรกันบ้างวันๆนึงเนี่ย
7: ไม่ได้เตรียมตัวมาเลยวันนี
6: ้ไม่ต้องเลยเมื่อกี้เจอเดินปุ๊บส่งเข้ามาเลย
7: ส่งมาเลย
4: เป๋าซุปตามาเปิดเลย
7: ไม่มีอะไรมากวันนี้ไม่ได้พกอะไรมาค่ะและโทรศัพท
6: ์
7: โทรศัพท์มือถือ
6: หน้าจอก็เป็นรูปใครอ่ะ
7: หน้าจอเป็นรูปแรนดอมแล้วก็มี power bank กับสายชาร์จเพราะว่
4: า
7: ใช้โทรศัพท์บ่อยจริงๆตอนแรกเป็นสติ๊กเกอร์หน้าตัวเองแต่มันลอกไปหมดแล้วน้ำหอมพกติดตัวตอนนี้เอ้ยตัวหอมตลอดเวลา
4: อ
7: ันเล็กๆมันแบบพกติดตัว
4: ยืมฉีดตลอดเลย
7: ใช่ที่นี่ยืมฉีดตลอดอันนี้เป็นแว่นค่ะเป็นแว่นแบบกรองแสงแล้วก็มีที่หลายคนตา
4: ขนตาต้องงอนตลอดเวลาเนาะไม่ได้อะมันเป็น
7: บังเอิญติดมาไงเวลาเราไม่แต่งหน้าคืออย่างน้อยแล้วขนตาเราเด้งก็แบบว่าเราสวยแล้ว
6: อ๋อคือหลายคนบอกว่าเออต้องคิ้วคุมกุดของหน้าไม่ใช่ก็ขนตา
4: คิ้วเราอยู่เฉยๆเราสวยได้แต่ขนตาต้อง
7: คือเราเป็นคนขนตาเยอะแต่ว่าขนตาแบบพิมพ์อ่ะ
6: เอาเป็นทีม
7: ใช่ก็เลยต้องมีขนาดขนตา
6: เน้นความงอนและกระพือ
7: แล้วก็มีกิฟต์ติดผมเพราะว่าขี้ร้อนใช่
6: ตอนนี้คือสวยๆอยู
7: ่สวยๆ
6: เสร็จงานปุ๊บก็ม้วนเลย
7: ม้วนเลยจริงเป็นอย่างนี้จริง
6: ทุกคนเหมือนกันจริง
7: ใช่แล้วก็เป็นลิปสติกค่ะลิปสติก
6: ของวันนี้เป็นสีประมาณไหนลิปสติก
7: ต้องเป็นสีออกแบบแดงๆตุนๆ นิดนึงใช่มีความแบบกำกำตุนๆมีความชมพูตุนๆ
6: เออเหมือนคุณแม่เดี๋ยวนี้ก็หน้าสดมาเลยรีบ
7: อุ๊ยสวยเลย
6: จะไม่แต่งเลยนะ
4: สีฟ้าธรรมชาติ
7: สีฟ้าธรรมชาติมากเลย
6: เนเนเชอรัลลุค
7: เป็นแบบแก้มแบบเลือดฝาดเหรอ
6: ใช่เมื่อกี้ตกเอา
4: เป็นมาผมตรงเลยเนาะ
6: เออผมตรงเลยหนักหมดแล้วอ่ะต่อไปค่ะอะไรแล้วค่ะเอมี่
4: กระเป๋ามีแว่นตาค่ะแว่นตามีแว่นตาดำไว้เวลาแบบ
7: แล้วก็มีอันนี้อีกอันนึง
4: แล้วก็มีแว่นตาใส่อันนึงแว่นตาดำไว้นั่งมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างงี้กันแดดก
6: ัน
4: แดด
6: เราเป็นใส่แว่นอย่างงี้หรอ
4: ใส่แว่นอยู่แล้ว
6: มันเลิศนะ
4: เมืองกรุง
6: นะเอาพอคิวแล้วมันฮอตงานแล้วมันเยอะไงโอ๊ยรถติดอย่างเงี้ยไปได้ทัน
7: รถติดเอาส่งรถติดต้องมีแบบ
4: เราต้อง
7: เปลี่ยนรถบ้าง
4: กระเป๋าตัง
6: มีพวกใส่มูลสายมูลในกระเป๋า
4: ใส่มูลหรอแต่ก่อนมีนะจะมีพวกแบบหินใช่ในกระเป๋าตังใช่ไหมมีนะ
7: มียันเหรอ
4: ไม่มีจริงๆนะ
7: ใช่หนูก็ชอบพวกนี้นะแต่ว่าไม่ได้เอากระเป๋าตังมาวันนี้
4: เออใช่คือใส่ไว้ในกระเป๋าตัง
6: นี่ไงพกจนลืมคือของขังก็ขังเอาไว้เลย
4: ใช่ของขังจริงๆ
7: ก็ขังไว้ในนี้เลย
4: ในกระเป๋าตัง
6: ขังไว้จนลืมค่ะ
4: ถือว่าให้มันติดตัวสบายใจ
6: ถูก

0: ายใจ
1: แล้วมีโทรศัพท
0: ์
1: ก็สารพัดยาเอาหมดแล้วด้วยเหลือแต่เปลือก
0: ก็เก็บไว้ก่อน
1: เอาไม่ทิ้งหรอก
0: อันนี้คือรายการใหม่เปิดขยะซุปตา
2: ขยะซุปตาฝากทิ้งด้วยได้ไหมเนี่ย
1: ลืมทิ้ง
0: มีการฝากทิ้งด้วยพูดถึงนี้กับค่ะ9 EP ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกกับซีรีส์เรื่อง
2: เงาใต้พระจันทร
0: ์โอ้โหเป็นยังไงลูก
2: แป๊บเดียวเอง
1: แป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวหัวใจมากนะ
1: วันพุธอีกแล้ววันพุธอีกแล้วจนจะไฟนอล EP แล้ว
0: พุธคุณหน้าละ
1: หน้าแล้วใช่อ๋อ
0: 2วันสิพุธพฤหัส
2: มีแฟนปาร์ตี้กับอัฟเตอร์ปาร์ตี
0: ้มีฉันเคลียร์คิวรอเลยเธออยากไปมาก
2: มาเลย
1: มันจะดีมาก
0: ๆ45 2วันเลย14มียังไงบ้างเธอ
2: 14ก็มีดูซีรีส์พร้อมกัน
1: ตอ
2: นสุดท้ายแล้วก็มีโชว์เล็กๆน้อยๆ
1: ส่วน15ก็จะเป็น after party แหละ
2: จะมีโชว์เยอะขึ้น
0: โชว์
2: จะเต็ม
1: เป็นฟิลเลี้ยงส่งให้ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ
0: นี่คุณแม่คาดหวังนะความหวานเนี่ยนะ2วันเนี่ย
2: โอ้
1: เฮ้ยอาจจะไม่ได้มีแค่ความหวานนะ
0: มันต้องคุมนะจะลางาน2วันเลยคุณพฤหัสอ่ะ
2: คุมคุมคุม
1: บอกเลยว่าคุมถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้มาอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ก็ดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้ก็แบบเหมือนจอยไปกับพวกเราพร้อมๆกันเลย
0: โอเคเดี๋ยวขอบคุณมากค่ะเอมมี่ปันนี่ค่ะขอบคุณค่ะ
2: บ๊ายบาย
3: ใช่แล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะลาไปด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงฝันไร้ราคาของโต้งทูพีฟีเจอริ่งกับจ่ายไทยโทสมิธค่ะ
4: เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ปฏิบัติการเผยเงาเหนือทลายแก๊งสวมทะเบียนราษฎร์ภาคเหนือจับผู้ต้องหาโยงคดีพ่อทิพย์อาชญากรรมข้ามชาติยึดทรัพย์เฉียดพันล้าน
1: บัตรหัวศูนย์ราคา 120,000 มัดจำ 25% ทำที่อำเภอฝางรอประมาณ1เดือนไปถ่ายรอบแรกบัตรตัวจริงรอประมาณ6เดือนค่าจ่ายรอบแรกมัดจำ 30,000 บาท
2: ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบแทนปปช.ได
0: ้นายกไม่ตอบปมปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องไม่ทันจนต้องปล่อยตัว3ผู้ต้องหาโกงสอบแต่ยังมั่นใจคดีไม่มีมวยล้มไม่มีใครกดดันปปช.กินเจวันแรกคึกคักร้านค้าช่วยตรึงราคาอาหารแม้วัตถุดิบราคาพุ่งผักกวางตุ้งจากกิโลกรัมละ30ขยับเป็น90บาททิพย์อรวรรณภารนังนักตบลูกเด้งสาวไทยไปไม่ถึงดวงดาวพ่ายนักตบสาวญี่ปุ่นตกรอบ16คนสุดท้ายเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมช2026
3: 11 9 game and match to Hashimoto

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตามก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้อยู่กับคุณสุตาสุธีพิเชษพันธ์ผมณภัทรธีรดิษฐากุลนะครับพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติครับ
0: วันนี้ติดตามข่าวในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะคะติดตามข่าวไปกับเรา2คนก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยด้วยนะคะวันนี้ข่าวสารหลากหลายค่ะโดยเฉพาะวันนี้ถือว่าเป็นวันล้างท้องนะเริ่มต้นทานเจอย่างเป็นทางการ
1: ใช่ครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมใช่ไหมฮะแล้วราคาผักก็พุ่งสูงขึ้นทำให้หลายคนเนี่ยนะครับก็จำเป็นจะต้องทานเจนี่แหละครับก็ยอมที่จะเสียเงินมากขึ้นนะฮะเพราะว่าจะได้ทานกันในช่วงที่มีเทศกาลกินเจแบบนี้รวมถึงหลายพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์น้ำเองก็ยังน่าเป็นห่วงเดี๋ยววันนี้นะครับมีรายจังหวัดมาให้ดูว่าจุดไหนน้ำยังคงท่วมสูงบ้างนะครับรวมถึงทางนายกรัฐมนตรีเองนะครับตอนนี้ก็มีการประชุมเพื่อบริหารจัดการน้ำเตรียมรับฝนระลอกใหม่ด้วย
0: วันนี้นะคะก็มีหลายๆประเด็นที่นักข่าวได้ถามนายกด้วยนะคะเรื่องของปปช.ปมการทุจริตนะคะการเลือกตั้งท้องถิ่นนะความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะคะตอบคำถามหรือไม่อย่างไรเดี๋ยววันนี้มาดูในรายละเอียดกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก็อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่ทำให้คนไทยเนี่ยเกิดความเสียหายเพราะว่ามีการมาสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรคนไทยแล้วมันก็เชื่อมโยงไปกับการทำผิดในลักษณะของความเสียหายรูปแบบอื่นๆที่ไม่ถูกต้องตามมาด้วย
1: ใช่ครับล่าสุดนะครับมีการเปิดปฏิบัติการครับเผยเงาเหนือนะฮะมีการแกะรอยตัวละครสำคัญเนี่ย4คนด้วยกันนะครับเชื่อมโยงไปถึงขบวนการในการทุจริตทะเบียนราษฎรแล้วก็โยงไปถึงขบวนการพ่อทิพย์ด้วยปฏิบัติการนี้นะครับบูรณาการหลายฝ่ายทั้งตำรวจกรมการปกครองปปงและปปทครับขยายผลการปราบปรามทุจริตสวมสิทธิ์ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นและแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ผู้จัดหาเอกสารผู้รับรองเจ้าบ้านนายหน้าไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐรวม36คนครับโดยสารเนี่ยออกหมายจับ15หมายและหมายค้น7หมายจับกุมได้แล้ว24คนนะครับเป็นไปตามหมาย5คนและจับซึ่งหน้าอีก19คนเป็นคนจีน3คนคนไทย2คนและเมียนมา19คนครับ
0: ที่สำคัญค่ะครั้งนี้เนี่ยได้หลักฐานเชื่อมโยงไปยัง4ตัวละครสำคัญคนแรกคือนายอี้หลงแซ่จางหรือเรียกกันว่าอาหลงเขาถือบัตรประชาชนไทยนะคะมีการเพิ่มชื่อเข้าไปในทะเบียนราษฎรอยู่ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายแล้วไปตรวจสอบเจอว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีของนายอี้หลงกับภรรยารวมแล้ว581ล้านบาทแล้วก็มีทรัพย์สินเป็นบ้านเป็นที่ดินและรถหรูรวมกว่า312ล้านบาทแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับบริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยนำหมายสารเข้าไปตรวจค้นบ้านหรูกลางกรุงย่านวังทองหลางราคาบ้านเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 20-40 ล้านบาทนี่เป็นที่พักอาศัยของนายอี้หลงกับภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยนะคะอายุ13ลูกคนนี้มีชื่อและนามสกุลเป็นคนไทยแต่พอไปตรวจสอบค่ะปรากฏว่าลูกชายเนี่ยได้สัญชาติไทยโดยไม่ถูกต้องก็คืออยู่ในขบวนการพ่อทิพย์ด้วยนะคะ
1: คดีนี้นะครับขยายผลมาจากเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ3พ่อแม่ลูกเนี่ยคือจะเดินทางไปที่จีนแต่การจะพาเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะออกนอกประเทศได้เนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งในกรณีนี้ครับลูกชายเนี่ยมีชื่อพ่อเป็นคนไทยก็คือพ่อทิพย์นี่แหละชื่อว่านายวุฒิชัยนะฮะทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยพบพิรุษนะเพราะว่ามีการตรวจสอบแล้วนี่นะครับเด็กคนนี้พ่อแม่เอ๊ะเป็นคนจีนทำไมชื่อพ่อเป็นคนไทยใช่ไหมฮะก็เลยตรวจสอบจนทราบว่าเด็กคนนี้เนี่ยได้รับสัญชาติไทยจากขบวนการพ่อทิพย์โดยให้นายวุฒิชัยเนี่ยเป็นผู้รับรองบุตรนะฮะเจ้าหน้าที่ครับก็เลยจับกุมนายวุฒิชัยเนี่ยมาสอบสวนดำเนินคดีตัวของนายวุฒิชัยเนี่ยก็อ้างบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือเคยคบหากับแม่ของเด็กแล้วก็เลิกรากันไปจนมารู้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยตั้งครรภ์กับตนเองหลังคลอดก็ติดต่อขอไปทำเรื่องรับรองบุตรซึ่งตนเองเนี่ยก็ยินดีไปดำเนินการให้นายวุฒิชัยยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์และไม่ได้รับเงินค่าจ้างแต่อย่างใดคืออ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพ่อจริงๆของเด็กนะอ้างแบบนั้น
0: ค่ะทีนี้นายอี้หลงเนี่ยคนนี้ให้ข้อมูลยังไงบ้างเขาบอกเขาคบกับแม่ของเด็กมานาน13ปีแล้วเข้าใจมาตลอดว่าลูกเนี่ยเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกเขา มารู้ความจริงก็ตอนที่ถูกตม.ดำเนินคดีแล้วไปตรวจ DNA เอาผลออกมาว่านี่ลูกเขาเองนะคะอีหลงเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นนายหน้าให้ขบวนการพ่อทิพย์แล้วถามว่าตัวเขาเนี่ยได้สัญชาติไทยได้ยังไงนะคะเขาอ้างว่าพ่อเขาเนี่ยตายไปนานแล้วแม่เลี้ยงเป็นคนดำเนินการดำเนินเรื่องให้ทั้งหมดส่วนทรัพย์สินเงินทองที่มากมายเป็นร้อยล้านเนี่ยก็มาจากการทำธุรกิจนะคะนำเข้าสินค้าจากจีนทำทัวร์คนจีนด้วยแล้วก็ยังขายวัตถุมงคลให้กับคนจีนทีนี้ไปดูข้อมูลจากตำรวจค่ะตรวจสอบย้อนไปในรอบ10ปีพบว่าครอบครัวนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า480ล้านบาทแล้วพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยมันก็ทำให้เชื่อได้ว่านะคะเกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์ขบวนการสวมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติในไทยมานานหลายปีแล้วนะคะ
1: ส่วนอีก3คนนะครับที่เป็นตัวละครสำคัญในขบวนการนี้ก็คือนายหลวงยี่หลงนะครับเป็นชาวเมียนมาถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรศูนย์นั่นเอง

0: ไทลื้อเป็นคนจีนนะฮะเป็นบุคคลตามหมายแดงอินเตอร์โพลนะครับจากคดีรับเงินฝากโดยผิดกฎหมายในจีนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,000 ล้านหยวนหรือราว 15,000 ล้านบาทครับมีผู้เสียหายกว่า 3,000 คนนะฮะและคนที่4นะชื่อว่านายทกรเส้งกัวไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อำเภอเวียงแก่นก่อนที่ต่อมาเนี่ยจะมีบัตรประชาชนไทยเลขขึ้นต้นด้วย8แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นทกรนะฮะ
1: แล้วก็มีประวัติการเดินทางเข้าออกโดยใช้พาสปอร์ตไทยนะหลายๆอย่างก็ไม่ชอบมาพากลเดี๋ยวต้องมีการไปตรวจสอบขยายผลต่อด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เราไปดูการตรวจสอบศูนย์พักพิงหรือว่าดูแลคนชรากันหน่อยที่ตอนนี้เป็นกระแสดราม่าขึ้นมาอาจจะเรื่องราวภายในครอบครัวนะคะที่ระหว่างแม่กับลูกเนี่ยอาจจะมีความไม่ลงรอยกันนะคะพฤติกรรมที่รุนแรงต่อกันในครอบครัวนำมาสู่การไปตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าตอนนี้ตกลงศูนย์พักพิงที่ดูแลผู้สูงอายุได้มาตรฐานแค่ไหนทั่วประเทศเป็นพันแห่งเลยนะคะเราไปดูกันก่อนสำหรับสถานที่ที่เป็นข่าวเป็นคราวเป็นเรื่องดราม่ากันเกิดขึ้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่าม่วงค่ะล่าสุดนี้ปลดป้ายนะคะแล้วก็ปิดกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่ด้านหน้าศูนย์เนี่ยก็จะเห็นว่ามีแค่ป้ายปูนถาวรแต่ว่าป้ายชื่อศูนย์ถูกถอดออกไปแล้วแล้วเจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าไปดูแลสวัสดิการนะคะของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในศูนย์ด้วยเพราะว่าอันนี้ถือว่าถูกสั่งปิดไงก็ต้องไปดูแลในส่วนของอาสิทธิ์ต่างๆที่คนที่ทำงานเขาต้องได้รับด้วยนะคะก็มีทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลท่าม่วงและผู้ที่เกี่ยวข้องไปรังวัดที่ของศูนย์อันนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าพื้นที่ตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่เพราะว่าการขออนุญาตตอนแรกเนี่ยก็จะมีบอกว่าพื้นที่ขออนุญาตไว้ใช้ประมาณ 1,600 ตารางเมตรแต่ทีนี้พอไปใช้จริงเนี่ยมันเกินสัก3เท่าเลยอ่ะใช้จริงประมาณ 4,300 ตารางเมตรแล้วยังมีเรื่องของการใช้ดัดแปลงอาคารโดยพละการไหมนะคะจำนวนเตียงที่ให้บริการจริงๆเนี่ยมันควรจะอยู่ที่สัก50ที่ขอไว
0: ้
1: ปรากฏเป็นร้อยเตียงเลยพอเข้าไปตรวจสอบแล้วเจอแบบนี้นะคะทั้งหมดก็ต้องไปดูว่ามีผลกับการคำนวณจัดเก็บภาษีถูกต้องไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ๊แมวเนี่ยคนที่ดูแลสถานที่นะคะเขาแจ้งเสียภาษีไว้เต็มพื้นที่อยู่ที่4ไร
0: ่ครับอีกด้านนึงคุณผู้ชมครับทางกองปราบก็มีการลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะฮะโดยล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าสบส.ครับก็จะมาลงพื้นที่ศูนย์พักพิงพร้อมกับแม่พักผู้เสียหายที่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวอยู่ในศูนย์มานานกว่า2ปีนะฮะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยตัวของแม่พัดเองก็ได้ไปแจ้งความที่สน.วังทองหลางครับเอาผิด2อาสาสมัครที่มาอุ้มแม่พัดออกจากบ้านย่านลาดพร้าวไปส่งที่ศูนย์แห่งนี้แล้วก็มีลูกชายที่ไปจ้างอาสาสมัครมาอุ้มแม่ไปอยู่ที่ศูนย์ด้วยรวมถึงเอาผิดกับเจ๊แมวคนที่ดูแลศูนย์นะครับที่ข่มขู่ทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวนะฮะและเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมแม่พัดเองก็เดินทางมาที่ศูนย์เพื่อเข้าไปร่วมพูดคุยกับทีมงานที่มาสอบสวนนะครับรวมถึงเจแปนลูกชายของเจ๊แมวนะฮะที่เพิ่งเดินทางมาถึงศูนย์ดูแลแห่งนี้ด้วยนี่แม่พัดนี่นะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งที่มีการตรวจสอบนะเพราะว่ามีข่าวคราวที่เป็นกระแสเป็นดราม่ากันแต่นี่ก็นำไปสู่การตรวจสอบศูนย์อื่นๆอีกนะคะที่ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 1,200 แห่งที่ทางสบส.ต้องลงไปดูว่าได้ตามมาตรฐานไหมก็กำชับลงไปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าภายใน2เดือนจะต้องเคลียร์ให้เสร็จเรียบร้อยนะ
0: ครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับที่ตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังน่ากังวลนะครับคือเรื่องของสถานการณ์น้ำตอนนี้หลายจังหวัดเองยังมีน้ำท่วมสูงนะฮะที่อ่างทองเนี่ยปรากฏว่ามีเรื่องน่าเศร้าเพราะว่ามีผู้ป่วยจิตเวชที่จมน้ำเสียชีวิตด้วยชาเชิงเซาเองก็มีการเปลี่ยนวิธีระบายน้ำนะครับเพื่อหวังระบายน้ำในบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ผู้ชมเริ่มกันที่จังหวัดชาเชิงเซานะครับสถานการณ์น้ำยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกที่มีการระบายน้ำจากอำเภอคลองเขื่อนซึ่งเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่จากอำเภอบางคล้าผ่านประตูระบายน้ำบางโรงลงสู่คลองชลประทานครับด้วยวิธีโอเวอร์โฟลว์นะฮะโดยระบายน้ำที่อยู่เหนือบานประตูออกมาลงสู่คลองชลประทานด้านล่างเพื่อแบ่งเบาปริมาณน้ำที่ท่วมขังทั้งในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าน้ำนี้นะครับจะมุ่งหน้าไป2ทิศทางก็คือไปทางตำบล บางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราทำให้ระดับน้ำคลองท่าไข่สูงขึ้นและไหลเข้าท่วมบ้านริมคลองที่ลุ่มต่ำครับรวมถึงลาน

0: วัดประตูน้ำท่าไข่ด้วยส่วนตัวเมืองฉะเชิงเทรานะครับก็มีน้ำท่วมถนนสายสำคัญหลายจุดนะฮะนี่นะยังเต็มถนนอยู่เลยระดับน้ำก็อยู่ที่ประมาณ 5-10 เซนติเมตรหลังจากน้ำทะเลหนุนเป็นคืนที่3ครับถึงแม้ว่าแม่น้ำบางปะกงเนี่ยจะมีระดับน้ำลดลงแล้วและมีการเปิดเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมวลน้ำที่จะไหลลงมาเพิ่มเติมนะฮะนี่นะก็ยังเต็มถนนแบบนี้รถใหญ่เนี่ยต้องค่อยๆวิ่งนะเพราะว่าระดับน้ำมันเสมอฟุตบาทและถ้าวิ่งไวเนี่ยเดี๋ยวมันซัดเข้าบ้าน
1: ใช่นี่คือสถานการณ์ที่ฉะเชิงเทราหลายบ้านก็ป้องกันด้วยการนำกระสอบทรายสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอาพยายามมาป้องกันบ้านของตัวเองไว้ก่อนนะคะ
0: ครับ
1: เราไปดูสถานการณ์ที่อ่างทองกันบ้างค่ะอ่างทองที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบมีเหตุสลดเกิดขึ้นคุณผู้ชมคะไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตลอยน้ำอยู่ข้างบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงนี่คือร่างของนายชาติชายอายุ50ปีเป็นผู้ป่วยจิตเวชค่ะที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เขาอยู่คนเดียวอยู่ลำพัง
0: ครับ
1: ก่อนเกิดเหตุตอนเย็นวันพุธเนี่ยชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่ายังเห็นนายชาติชายเนี่ยมารับของที่มีคนเอาไปช่วยเหลือนะคะพวกถุงยังชีพต่างๆอยู่เลยแต่คิดว่าน่าจะมีอาการป่วยกำเริบอะค่ะระหว่างนั้นแล้วอาจจะพลัดตกลงไปในน้ำคือน้ำท่วมสูง2เมตรจนทำให้เสียชีวิตจมน้ำเสียชีวิตนะคะซึ่งภาพรวมน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลผงเพงระดับน้ำเริ่มทรงตัวก็มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยแต่พื้นที่ลุ่มต่ำส่วนใหญ่ยังถูกน้ำท่วมขังสูงอยู่ค่ะ
0: ครับไปต่อกันที่อุทัยธานีนะครับไปดูความเสียหายหลังจากที่น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงไหลทะลักซัดพนังกั้นน้ำกรมโยธาธิการครับริมแควตากแดดพังเป็นแนวยาวแบบนี้เลยนะครับก่อนจะบ่าเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ส่งผลให้ถนนและบ้านเรือนเสียหายหนักครับนายอำเภอสว่างอารมณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นบ้านของคุณตาและคุณยายที่ตาบอดนะครับวัย88ปีตัวบ้านเนี่ยทรุดตัวแล้วก็เอียงด้วยฝาผนังคอนกรีตก็แตกร้าวต้องอพยพหนีน้ำอย่างทุลักทุเลครับเบื้องต้นคาดว่าการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำที่เสียหายเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทเลยนะครับขณะที่ความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้ทั้งพืชผลทางการเกษตรและถนนในพื้นที่ก็คาดว่ามีมูลค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า80ล้านบาทเช่นกันครับ
1: นายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะแล้วก็สั่งให้เร่งช่วยกำจัดขยะทำบิ๊กคลีนนิ่งก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมานะคะและมีการกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ว่าอย่าประมาทติดตามกับคุณพิษณุปั้นวงรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ
2: ครับส่วนรัฐมนตรีที่มีรายชื่อถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจต่างก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าจะสามารถชี้แจงได้พร้อมกันนี้ได้ตั้งข้อสังเกตยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันนี้ขอให้โฟกัสไปในที่ชุมชนที่ยังคงมีความลำบากโดยเฉพาะเรื่องของการระบายน้ำทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดสำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนจะตกลงมาขอให้เร่งวางแผนจัดการกับขยะที่ประชาชนนำมาทิ้งไว้อย่าให้เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนและกีดขวางการจราจรและในกรณีที่บ้านน้ำท่วมต้องเร่งเข้าไปบริกกินนิ่งพร้อมกับขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เตรียมพร้อมทุกด้านแม้ว่าวันนี้ฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ประมาทไม่ได้นายกรัฐมนตรียังกล่าวขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยซึ่งผลลัพธ์ของการทำงานร่วมกันสะท้อนให้เห็นถึงสิทธิประสิทธิภาพงานที่ออกมาจะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นลำดับ
3: เนี่ยเมื่อประชุมก่อนออกมานี่ก็ย้ำนะครับว่าไม่ต้องรอแต่ขอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติว่าผู้ที่ได้รับจะต้องเข้าเกณฑ์นะครับอย่างถูกต้องเพราะว่าเงินนี้พอออกไปแล้วมันไม่กลับเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นความถูกต้องคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
2: นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนื่องจากคณะกรรมการปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นมวยล้มแต่ปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายของปปช.จึงไม่สามารถไปกดดันในส่วนของรัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที
3: ่ปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้ยังไงผมไม่เชื่อนะครับเพราะปปช.

0: ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือไปมีอิทธิพลเหนือได้นะครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วเราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาทั้งหลายคนแล้ว
1: ส่วนเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าหากพิจารณาข้อกล่าวหาแล้วยังงงอยู่ว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะเป็นการเขียนแบบกว้างๆและเขียนแบบรวมๆดูเหมือนจะคนละโลกกันแต่ไม่มีปัญหาพร้อมชี้แจงทุกเรื่องอยู่แล้วหากมีประเด็นใดที่คิดว่าทำไม่ดีก็พร้อมที่จะชี้แจงและมั่นใจในสิ่งที่ทำนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการอภิปรายและพาดพิงถึงในประเด็นต่างๆอยู่แล้วตามที่ทุกคนทราบกันพร้อมยินดีชี้แจงทุกประเด็นที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายทุกเรื่องสามารถตอบได้ทั้งหมดแต่ตั้งข้อสังเกตข้อกล่าวหาว่าไร้ภาวะผู้นำทั้งนี้ส่วนตัวนั้นมีวุฒิปริญญาตรีด้านภาวะผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีมองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจข้อกล่าวหาถือเป็นเรื่องปกติแต่ควรจะมีอะไรบ้างที่พอจะสามารถชี้แจงได้หากเป็นข้อกล่าวหาลอยๆก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องกังวลแต่อย่างไรก็ตามรายชื่อ1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจยังคงกินนอนหลับสบายและก็ไม่ได้ทำอะไรผิด
2: เข้าใจได้
3: ผมมั่นใจครับแต่ณตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าข้อหาคืออะไรเพราะว่ามันเป็นการเขียนแบบกว้างๆเขียนแบบรวมๆเขียนแบบอะไรมาไม่ได้พุ่งเป้ามา
4: คิดว่าจะเป็นการหยิบเรื่องหัวสวที่มีชื่อของคุณพ่อไปเกี่ยว
3: ไหมไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ดูเนี่ยน่าดูจากข้อกล่าวหาเนี่ยมันน่าจะออกไปในแนวเรื่องของการสอบท้องถิ่นอะไรอย่างนี้มากกว่าซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ผมยังไม่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาจัดการในหลายๆอย่างจนมันก็เคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับ
5: คิดนะครับสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่ารุนแรงหรือว่าไม่รุนแรงนะครับผมมองว่าการที่เราทำงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีประเด็นอะไรที่อยากจะให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยแนะนำเรานะครับอาจจะเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะตกลงบกพร่องตรงไหนเนี่ยนะครับผมก็จะพร้อมจะรับฟังนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีโดยเฉพาะกับสถานการณ์นี้เนี่ยนะครับผมเองก็คงต้องตอบไปตามความจริงนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะฟังเนี่ยก็คือว่าตรงไหนที่ผมเป็นรัฐมนตรีมาเนี่ยแล้วผมผิดพลาดตรงไหนนะครับตรงไหนที่ผมควรจะเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับผมอยากฟังในมุมนี้มากกว่าครับ
6: ผมว่าเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจการมีข้อกล่าวหาเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าข้อกล่าวหาเนี่ยต้องมีคล้ายๆว่ามีอะไรบ้างให้เราพอจะชี้แจงได้นะครับเตรียมตัวชี้แจงได้ว่าในเรื่องไหนประเด็นไหนเราจะได้เพราะเป็นข้อกล่าวหาลอยๆเนี่ยเราไม่รู้เราก็ไม่รู้จะตอบอะไร
1: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบข้อชี้แจงทุกข้อกล่าวหาได้โดยอยากให้ส.ส.เคร่งครัดดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาส่วนวันอภิปรายตามธรรมเนียมอยู่ที่3-4วันแต่ครั้งนี้มีผู้ถูกอภิปรายถึง18คนก็ต้องแบ่งเวลาให้อย่างเป็นธรรมให้กับผู้ถูกอภิปรายด้วยส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีหลังจากประชุมที่ปภ.แล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตนะครับโดยเป็นแขกของรัฐบาลที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับ
7: ขอบคุณคุณพิษณุนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจวันนี้ล้างท้องก่อน1วันแต่ราคาผักเนี่ยปรับเพิ่มก่อนหน้านี้มาสักพักหนึ่งแล้วหลายคนก็เลยจับตาว่าเมื่อไหร่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าครับ
8: คอนเฟิร์มเพื่อนมิ้งค่ะโลนะคะ
9: คอนตร
8: งผมว่าเลยค่ะ
9: เขารู้กันว่าเราเก่ง
10: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
11: อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะ ถ่ายทอดสดพิธีอุ้ม

0: พระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
2: อย่างเทพไทย
1: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
4: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
13: โรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
15: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
16: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
17: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
18: วันนี้หลายคนนะครับเริ่มกินเจกันแล้วนะครับในวันล้างท้องก่อนที่จะกินกันไปยาวๆอีก9วัน9คืนด้วยกันนะฮะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในแต่ละท้องที่กันหน่อยผู้ชมครับบรรยากาศคึกคักนะฮะเริ่มกันที่จังหวัดตรังครับมีการประกอบพิธียกเสาเต็งโกหรือว่าเสาเทวดาเป็นพิธีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับมีชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมใจกันสวมชุดขาวเข้าร่วมพิธีกันอย่างคึกคักครับที่ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ยจังหวัดตรังนะครับก็มีประชาชนเนี่ยทยอยเดินทางมาร่วมพิธียกเสาเต็งโกตั้งแต่9นาฬิกา35นาทีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาครับโดยพิธียกเสาเต็งโกหรือว่าเสาเทวดาถือว่าเป็นพิธีสำคัญของเทศกาลถือศีลกินผักเพื่ออัญเชิญเทวดานะครับทั้ง9ให้มาประทับณศาลเจ้าตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนและเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการครับเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี69นี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดมากว่า240ปีครับ
19: จากที่ตรังค่ะเราพาไปดูบรรยากาศที่นครราชสีมากันบ้างโอ้ยเห็นต่อแถวแบบนี้นะคะ
18: ร้านคึกคักแต่เช้าเลย
19: ใช่แล้วมาต่อแถวค่ะที่ร้านนี้อยู่ในเขตตัวเมืองนครราชสีมาคือเขาก็บอกว่ามาซื้อกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปทำงานนะคะเหมือนเผื่อไว้มื้อต่อๆไปด้วยสำหรับมื้อกลางวันมื้อเย็นด้วยค่ะแม้ว่าราคาสินค้าแล้วก็ผักปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้จริงๆก่อนหน้านี้ด้วยเพราะว่าเจอน้ำท่วมไปหลายพื้นที่ผลผลิตก็อาจจะขาดหายไปบ้างนะคะประชาชนบางส่วนเนี่ยบอกว่าการกินเจนี่เป็นโอกาสดีในการลดการทานเนื้อสัตว์เราได้ทานผักมากขึ้นเป็นการทำบุญตามความเชื่อซึ่งในช่วง9วันของเทศกาลเขาบอกว่าขอบคุณนะที่ร้านอาหารเจยังตรึงราคาเดิมที่พยายามสังเกตเหมือนกันว่าผักจะน้อยลงไหมอาจจะไปเน้นโปรตีนเกษตรเยอะหน่อยไหมแต่เท่าที่เห็นอย่างร้านใกล้ๆอสมทเราก็ยังมีผักเยอะอยู่นะคะยังไม่ได้มีการผลักภาระหรือว่าต้นทุนให้กับผู้บริโภคซึ่งในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนะคะร้านนี้ที่ผู้สื่อข่าวของเราไปสำรวจมาบอกว่าเขาจัดกิจกรรมมอบซาลาเปามงคลให้กับลูกค้า200คนแรกของทุกวันนะใครไปก่อนได้ก่อนนะแบบฟรีเลยทานซาลาเปาฟรีนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนมาทานอาหารเจกันตลอดช่วงเทศกาลนี้เป็นการส่งเสริมละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์แต่เขาทำน่าทานมากเลย
18: ดูหลายอย่างด้วยนะให้เลือกกันได้เลยนะครับในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้ส่วนที่สตูลผู้ชมครับที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูลนะครับประชาชนก็ออกมาซื้อผักต่างๆเพื่อใช้ประกอบอาหารเจนะปีนี้พืชผักต่างๆปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นนะครับปัจจัยสำคัญคือก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมแล้วก็ยังมีน้ำท่วมอีก ทำให้พื้นที่ที่ปลูกผักเนี่ยนะให้ผลผลิตที่น้อยลงเทศกาลกินเจแบบนี้นะครับก็เลยทำให้ราคาพืชผักเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยหลายคนเนี่ยก็ยังต้องซื้ออยู
19: ่
18: เพราะว่าก็ต้องกินผักอยู่ใช่ไหมฮะก็ยอมจะเสียเงินกันในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้นะครับการกินเจเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าจริงๆเนี่ยช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคม69แต่ว่าวันนี้วันที่9เนี่ยเขาก็ล้างท้องกันก่อน1วันนะฮะก็กินกันยาวๆเลยนะครับเพื่อทำให้จิตใจและก็ร่างกายเนี่ยสะอาดรับพระกิ๋วอ่องและก็ยกเสาเต็งโกในวันนี้นะครับ
19: ผักไหนแพงแม่คะพ่อค้าอาจจะใช้น้อยหน่อยนะผักไหนที่ยังไม่ขึ้นราคาก็ไม่กระทบมากก็จะใช้มาประกอบอาหารเยอะหน่อยยังไงก็ร่วมเทศกาลถือศีลกินผักกันนะคะสิ่งหนึ่งที่คนเป็นคนทานเนี่ยบอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือการขายเนี่ยควรจะต้องตรงๆใช่ไหมราคาเท่าไหร่ก็แจ้งไปนะคะไม่ใช่ว่ามาปรับขึ้นหรือว่าฉวยโอกาสในช่วงเทศกาลทานเจแบบนี้วันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างกรมการค้าภายในก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจกันหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงมีการขยับราคากันขนาดไหนคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะลงพื้นที่ไปชุมชนเล่งบ้วยเอี้ยนะคะที่เยาวราชไปดูหน่อยว่าราคาขายอาหารเจช่วงนี้เป็นยังไง10ถึง18ตุลาคมค่ะมีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบอกว่าต้องขายให้เป็นธรรมนะอย่าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแบบไม่มีเหตุผลอันสมควรแล้วก็ต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนด้วยค่ะไปตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยพบว่าสถานการณ์ราคาผักสดเทียบกับช่วงก่อนกินเจปีที่ผ่านๆมาผักบางชนิดราคาสูงขึ้นจริงนะพวกคะน้าผักบุ้งจีนผักกวางตุ้งผักกาดหอมผักกาดขาวถั่วฝักยาวมะระจีนแตงกวาแล้วก็พริกขี้หนูจินดาจริงก็เป็นผักที่ทานกันเยอะอยู่แล้วนะพริกนี่ก็ราคาแพงช่วงนี้อาจจะต้องทานเผ็ดน้อย
18: ๆ
19: นะคะเพราะว่าเจอน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่เพราะปลูกสำคัญการเก็บเกี่ยวและขนส่งทำได้ยากขึ้นแล้วก็ความต้องการใช้ผักช่วงเจเนี่ยมันก็จะมากกว่าช่วงเวลาปกติอยู่แล้วด้วยค
18: ่
19: ะ
18: ใช่ครับทางกรมการค้าภายในก็เลยเร่งประสานแหล่งผลิตในประเทศนะครับที่ยังมีผลผลิตอยู่เนี่ยให้เร่งส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดกลางแล้วก็แหล่งจำหน่ายเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการครับคาดว่าสถานการณ์ราคาผักเนี่ยจะทยอยคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจประมาณ 1-2 วันนะครับส่วนสถานการณ์อาหารแห้งนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหารเจหลายรายการปรับลดลงนะเมื่อเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างเช่นเห็ดหอมดอกไม้จีนโปรตีนเกษตรแปดกล้วยแกะเปลือกขณะที่เส้นหมี่เหลืองและเส้นหมี่ฮ่องกงบางรายการครับราคาถือว่าทรงตัวนะภาพรวมเองผู้ค้าในตลาดเล่งบวยเอียนะครับก็ยังตรึงราคาเท่าเดิมอยู่ถึงแม้ว่าต้นทุนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่หลายร้านพยายามขายราคาเดิมเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้บริโภคอาหารเจนะครับ
2: ปีนี้ก็เงียบหน่อย
5: เงียบหน่อย
2: จ้าของก็แพงขึ้น
5: ของแพงขึ้นของเท่าไหร
2: ่
5: ป
2: ี
5: น
2: ี้ไอ้พวกผักแพงขึ้นมากเลย
5: แพงขึ้นกี่แบบเยอะเลย
2: เหรอคะเยอะเยอะเยอะเยอะมากก็แบบเออพวกแกงผักเอ้ยครึ่งช่ายเอ้ยอะไรพวกนี้เขาจะเพิ่มขึ้น
5: ราคาเพิ่ม
2: ค่ะเขาผักอ่ะไม่น้ำท่วมไม่มีผักจะให้ใครช่วย
8: ของแพงแล้วค่ะผักแพงของแพงทุกอย่างเลยขึ้นทุกอย่างแต่เราไม่ได้ขึ้นราคาลูกค้านะคะพอลูกค้าหน้าเก่าๆก็มี
5: อ
8: ันนี้เพิ่งจะเริ่มล้างท้องกันวันที่2ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร
5: ่จะเชื่อมั่นว่าคนที่ทานก็ทานไหมเชื่อว่า
8: ทานค่ะเขาก็ต้องทานค่ะเพราะเป็นที่เขาต้องทานอยู่แล้วเป็นประเพณีของเขาด้วย
20: ไม่แน่ใจว่าปีนี้แพงกว่าปีก่อนไหมเพราะว่าเพิ่งมาซื้อวันนี้วันแรกก็เลยไม่รู้แต่ว่าเท่าที่ดูจากราคาก็แพงขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ไม่เป็นอุปสรรคในการรับประทานเจ
20: อ๋อแค่9วันก็เลยไม่เป็นไรค่ะ
5: แล้วก็เรามาเดินคือส่วนใหญ่เราต้องมาเยาวราชไหมครับพอทานเจอะไร
20: ใช่เพราะว่ารู้สึกที่อื่นมันจะไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่อร่
5: อ
20: ยก็เลยจะมาส่วนใหญ่จะมาซื้อที่นี่มากกว่าเขามีให้เลือกหลากหลายกว่า
18: คุณผู้ชมครับอีก2วันนะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ AM 2026นะครับที่ขณะนี้พร้อม 100% ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับโดย MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงครับเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าวอลลุ่มยกระดับความมั่นคงทางพลังงานเพื่องานประชุม AM 2026โดยระดมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญประจำการตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามและบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพสูงสุดสร้างความมั่นใจแก่ผู้นำเศรษฐกิจทั่วโลกและขับเคลื่อนภาพลักษณ์ความพร้อมของประเทศไทยรับมือทุกสถานการณ์ได้อย่างไร้รอยต่อควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ครอบคลุมสถานที่จัดการประชุมหลักโรงแรมที่พักเส้นทางการเดินทางสำคัญครับ
0: ก็ได้ความมั่นใจได้ว่านะครับการดูแลระบบไฟฟ้านั้นเราจะพยายามเต็มที่นะครับโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเช่นระบบสกาด้าครับระบบ DMS ระบบสมาร์ทเมนโทรติดครับระบบเหล่านี้เป็นระบบเรียลไทม์นะครับเราสามารถจะดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
19: และวันนี้ค่ะเป็นวันดีเดย์แลกเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุม AM 2026ด้วยค่ะก็แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และศักยภาพความเป็นไทยสู่เวทีโลกนะคะโดยกรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายเหรียญขัดเงาชนิดราคา100บาทจำหน่ายในราคา700บาทจำนวน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาชนิดราคา100บาทจำนวน 200,000 เหรียญโดยแลกได้ที่กองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกระสาบถนนจักรพงษ์และถนนพระราม6พื้นที่กรุงเทพส่วนต่างจังหวัดแลกที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่รวมทั้งช่องทางออนไลน์ของกรมธนารักษ์ค่ะ
18: แล้วเมื่อวานนี้นะครับที่สิงคโปร์นะครับทาง IMF ได้จัดงานเสวนา2026 Annual Meetings Curtailizer เป็นเวทีอุ่นเครื่องก่อนที่ผู้นำการเงินทั่วโลกครับจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยก็เป็นการพูดคุยนะครับระหว่างนางคริสตาลีน่ากอเกียวว่ากรรมการจัดการ IMF และนายทามันชัมมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ครับส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกอย่างเช่นพายุหนี้สาธารณะทั่วโลกที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ฉุดการคลังให้เปราะบางการปฏิวัติ AI แม้จะช่วยหนุน GDP ให้โตแต่ก็อาจไม่ได้ช่วยให้รัฐบาลเก็บรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นเสมอไปครับ
19: พักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
21: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา
22: ไม่เก่าซาดินครับ
23: เปิดซะดีมั้ย
22: มาดิ
24: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
25: ที่ร้าน
26: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
27: อะไรนะที่ร้าน
26: สายยังเข้าไม่ได้เลย
27: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
26: ้อุ๊ยได้แล้ว
27: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
26: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
27: เฮ้ย
26: ว้าว
28: เอาขนมอะไรไหมเจ้าไ
29: ปเจ้าเอาขนมอะไรไหมเจ้าไปเจ้าเจ้าไปเจ้าเอาขนมอะไรไหม
30: ทวิสโก้ทวิสโก้
31: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
32: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
33: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
34: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
19: ตอนนี้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้นะคะสาเหตุมาจากควันไฟป่าค่ะที่พัดข้ามมาจากประเทศอินโดนีเซียที่ถือว่าตอนนี้นะคะไฟป่าครั้งรุนแรงเกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีเลยนะคะซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะประเทศเพื่อนบ้านของอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์และมาเลเซียก็ต้องเจอกับปัญหาดัชนีคุณภาพอากาศย่ำแย่ลงจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชนท้องฟ้าเช้าวันนี้ปกคลุมไปด้วยหมอกควันเป็นสีเทาเลยนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียต้องสั่งปิดโรงเรียนหลายแห่งเพราะมลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในหลายพื้นที่รวมถึงในสิงคโปร์ที่ตกอยู่ภายใต้หมอกควันมานานหลายสัปดาห์แล้วโดยเฉพาะวันนี้ดัชนีคุณภาพอากาศแตะระดับที่มีผลต่อสุขภาพอย่างมากซึ่งสุดสัปดาห์นี้ประเทศสิงคโปร์กำลังจะมีการจัดงานใหญ่ด้วยค่ะสิงคโปร์กรังปรีก็เป็นงานแข่งฟอร์มูล่าวันนะคะที่สนามมารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตปัญหาหมอกควันอาจจะต้องทำให้จำกัดกิจกรรมบางอย่างแต่ก็ยังไม่ได้ประกาศงดการแข่งขันนะคะต้องเฝ้าดูสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นต่อไปก่อนค่ะ
18: ด้านนายอันวาอิบราฮิมนะครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแถลงเมื่อวานนี้ว่านายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีของอินโดนีเซียได้ตกลงดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อจัดการปัญหาวิกฤตหมอกควันนี้ครับและทางมาเลเซียพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นอกจากนี้ก็ยังมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียเร่งผลักดันให้เกิดการประชุมระดับอาเซียนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่อไปขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลอินโดนีเซียถูกฟ้องร้องในข้อหาประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในเรื่องการจัดการปัญหาไฟป่าจนส่งผลให้หมอกควันพิษพัดปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกลุ่มชาตินิยมชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มประชาสังคมในพื้นที่เกาะบอร์เนียวฝั่งอินโดนีเซียเป็นผู้ยื่นฟ้องระบุชื่อประธานาธิบดีปราโวโวซูเบียนโตและผู้ว่าการรัฐกาลีมันตันตะวันตกรวมอยู่ในรายชื่อจำเลยที่มีทั้งหมด10รายชื่อเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาให้ครอบคลุมแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นวันเปิดการพิจารณาคดีของศาลกลับไม่มีผู้ถูกฟ้องหรือผู้แทนคนใดเดินทางไปที่ศาลทำให้ต้องเลื่อนการพิจารณาคดีไปเป็นวันที่21ตุลาคมครับ
19: ฤดูไฟป่าในอินโดนีเซียรอบนี้ถือว่าเป็นไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีแล้วก็ลุกลามจนเข้าสู่ขั้นวิกฤตจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญทำให้สภาพอากาศแห้งแล้งไปทั่วภูมิภาคและกลายเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์ไฟป่าทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
18: กสทช.นะครับได้หารือกับผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลนะครับเพื่อเตรียมพัฒนาโครงข่ายโทรทัศน์สู่การแจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับนางสาวพี่รงรองรามสูตรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัล4เจ้าหลักครับประกอบไปด้วยอสมท.กรมประชาสัมพันธ์ไทย PBS และททบ5ที่บมจ.อสมท.เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการโครงข่ายและหาแนวทางพัฒนาโครงข่ายซึ่งมีศักยภาพสูงให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ในอนาคตรวมถึงการใช้โครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติครับ
19: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูผลงานของนักกีฬาไทยสู้เต็มที่แล้วนะคะทิปสำหรับนักตบลูกเด้งสาวชาวไทยแต่ว่าไปพ่ายรอบ16ทีมสุดท้าย16คนสุดท้ายนะคะสำหรับรายการ Table Tennis China Smash 2026เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันค่ะ
4: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
9: สะดว
2: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
0: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ข่าวกีฬาวันนี้พบกับคุณเนมรัชนิพงศ์วรสรินนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้ก็ติดตามให้กำลังใจคุณทิพย์นะคะน
2: ้
1: องทิพย์นะก็นักตบลูกเด้งสาวไทยจริงๆรอบก่อนนี่ในโซเชียลแชร์กันเยอะมากที่เอาชนะจีนไป
2: ชนะมือหนึ่งของโลกได้รอบที่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาเจอนะนักกีฬาจากญี่ปุ่นนะฮะเมื่อคืนนี้ก็ทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าก็แพ้ไปนะครับ0-3เกมตกรอบ3ศึกเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมชครับศึกเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ครับที่กรุงปักกิ่งของจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายทิพย์ครับอรวรรณพรานังนักตบลูกเด้งสาวไทยมือ101ของโลกพบกับโฮโรกะฮาชิโมโตะครับมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นโดยอรวรรณที่เพิ่งจับคู่กับหญิงสุทาสตรีสเวตบุตรครับคว้าเหรียญทองแดงหญิงคู่เช่นเกมมานะครับและเพิ่งจะเคลียร์สุดิงชามือ1โลกมานะครับจากจีนแต่ว่าเกมนี้ครับอรวรรณสู้ความยอดเยี่ยมของฮาชิโมโตะไม่ได้นะครับแพ้ไป0-3เกม8-11 6-11 และ9-11ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับส่วนฮาชิโมโตะพาเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินซิงโถมือ7ของโลกจากจีนครับก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องครับสำหรับอรวรรณนะครับด้านคนนี้นะครับเชคิวเจสอเล็กซานเดอร์ครับนักบาสซูเปอร์สตาร์วัย28ปีของทีมโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ในศึกบาสเกตบอล NBA สหรัฐได้เข้าร่วมเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของทีมตามหมีแอตเลติโกมาดริดในลาลิก้าสเปนแล้วนะครับสักการยืนยันอย่างเป็นทางการของสโมสรเองผ่านเว็บไซต์ของสโมสรแต่ไม่ได้เปิดเผยจำนวนตัวเลขเงินที่ลงทุนไปนะครับโดยเชครับเป็นผู้เล่นที่คว้ารางวัลผู้เล่น MVP หรือว่าผู้เล่นทรงคุณค่าของ NBA ถึง2สมัยติดต่อกันและเป็นผู้นำของทีมโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์คว้าแชมป์ NBA ในปี2025ได้ด้วยนะครับไปดูเทนนิสกันบ้างครับเมราอันเดวาครับนักเทนนิสสาวดาวรุ่งจากรัสเซียครับพาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับศึกเทนนิสไชน่าโอเพ่นครับเทนนิส WTA ทัวร์รายการ 1,000 นะครับศึกไชน่าโอเพ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายครับเมียร่าอันเดวามือ5ของโลกและแชมป์เฟดโอเพ่นในปีนี้วัยเพียง19ปีจากรัสเซียพบกับเอคาเทรินาอัซานโดวานะครับนักกวดสาวรุ่นพี่มือ28ของโลกวัย31ปีเพื่อร่วมชาตินะครับซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งที่3ของทั้งคู่หลังจาก2ครั้งก่อนหน้านี้อเล็กซานโดวาชนะไปได้ทั้ง2ครั้งแต่เกมนี้เป็นอาร์เดวาครับที่ต้องเล่นถึงไทเบรกครับ2เซตเลยก่อนจะใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงครับชนะไปได้2เซตรวด 7-6 ไทเบรก 7-4 และ 7-6 ไทเบรก 7-3 ขยับเข้าใกล้การลุ้นแชมป์ที่4ในปีนี้นะครับโดยจะเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับนิโคล่าบาตุนโความือ34ของโลกจากเช็กต่อไปครับไปดู ATP ทัวร์ระดับมาสเตอร์ 1,000 กันบ้างครับในการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนใช้เดี่ยวรอบแรกครับยาเลนาสตราฟครับมือ59ของโลกจากเยอรมนีพบกับมาตินลันดาลุสมือ73ของโลกจากสเปนโดยการพบกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่มาโยก้าครับยาเลนาสตราฟเอาชนะไม่ได้2-1เซตโดยเกมนี้นักขวดหนุ่มจากเมืองเบียร์ยังย้ำแค้นไปได้อีกนะครับชนะไปได้2เซตรวด6-4ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ครับไปพบกับดาเนียลเมดเวเดฟมือ6โลกจากรัสเซียต่อไปขณะที่สเตฟานอสซิซิปาสครับมือ43โลกจากกรีซพบกับคิมเมอร์คอปเปยันครับมือ232โลกจากเบลเยียมซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่เกมนี้ซิซิปาสครับเล่นได้ดีกว่าทำแต้มจากเซิร์ฟแรก 82% ตีวินเนอร์อีก23ครั้งนะครับก่อนเอาชนะไปได้2เซตรวด 6-3 และ 7-5 ผ่านเข้ารอบ2ครับไปพบกับลูเซโนดาเดรี่มือ21ของโลกจากอิตาลีต่อไปนะครับ
4: มาถึงโอลิมปิกเยาวชน2026นะครับล่าสุดเนี่ยครบเพลิงวิ่งมาถึงแถวงานแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับก็จัดกันที่ประเทศเซเนกัลนะครับแล้วก็นักกีฬาไทยนะครับเด็กๆของไทยเนี่ยจะไปร่วมแข่งขันด้วยถึง28คนด้วยกันนะมีมหกรรมให้เราเชียร์กันต่อแล้วนะครับขบวนวิ่งครบเพลิงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนหรือว่ายูโรปิกเกมดาก้า2026ครับกำลังเดินทางผ่านเมืองต่างๆของประเทศเซเนกัลท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจของผู้ชมจำนวนมากที่มารอชมต่อเส้นทางนะครับซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศการแสดงพื้นเมืองที่มีความคึกคักสนุกสนานนะครับโดยมีนักเต้นนักแสดงและประชาชนมารวมตัวกันอย่างเนืองแน่นเพื่อต้อนรับขบวนครบเพลิงโดยครบเพลิงยูโรปิกจะเดินทางผ่านทั้ง14ภูมิภาคของเซเนกัลภายใต้แนวคิดนะครับ Pass the Energy ส่งต่อพลังโดยจะไปสิ้นสุดที่กรุงดาก้าเพื่อเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันในวันที่31ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนครั้งที่4นะครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31ตุลาคมถึงวันที่13พฤศจิกายน โดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ครับคาดการณ์ว่าจะมีนักกีฬาเยาวชนอายุระหว่าง 15-17 ปีจำนวนกว่า 2,700 คนทั่วโลกนะครับเข้าร่วมการแข่งขันโดยจะมีการชิงชัย153เหรียญทองจาก25ชนิดกีฬานะครับไปไกลเลยนะฮะถึงแอฟริกาเลยด้านความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยที่ได้โควต้าไปแข่งขันรวมทั้งสิ้นครับ28คนใน11ชนิดกีฬาครับมีกรีธา2คนครับแบดมินตัน2คนแฮนด์บอลชายหาด10คนวอลเลย์บอลชายหาด2คนมวยสากล2คนยูโด1คนเรือพาย2คนจักรยาน1คนวินเซิร์ฟ2คนกีฬาทางน้ำ2คนและเทเบิลเทนนิสอีก2คนก็ความเคลื่อนไหวล่าสุดครับนางปรดปานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมครับซึ่งกกท.ให้การสนับสนุนอย่างดีในทุกด้านขอให้นักกีฬาทำผลงานให้ดีสุดโดยช่วงระหว่างการแข่งขันครับกกท.จะจัดตั้งศูนย์ไทยเฮาส์ครับส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาไปดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดที่เซเนกัลด้วยนะครับจากยุโรปครับไปดูเอเชียนพาราเกมกันบ้างครับนักกีฬาคนตาบอดฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยครับพร้อมลุยศึกเอเชียนพาราเกมตั้งเป้าผ่านก็ถึงรอบชิงชนะเลิศครับทีฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยครับลงฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายที่เอ็มพันสปอร์ตในจังหวัดนนทบุรีนะครับก่อนเดินทางลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจีนาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทัพแข้งตาบอดทีมชาติไทยครับเจ้าของเหรียญทองแดงจากคราวที่แล้วตั้งเป้ายกระดับผลงานให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้นะครับนักกีฬาไทยทั้ง10คนนะครับมีสภาพร่างกายพร้อมเกือบ 100% นำโดยผู้เล่นตัวหลักอย่างวิวกิติกรบัวดีเต๋าธนกรธนันวรคุณนะครับขณะที่ดาวรุ่งอย่างปองสมชายมากองและอาร์มสตายุวันนิดก็พร้อมเข้ามาช่วยสร้างสรรค์เกมรุกให้กับทีมครับด้านเจอร์แมนมาเกสครับหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ทุกทีมต่างเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีทำให้ไทยจำต้องเน้นเกมรับให้เหนียวแน่นนะครับควบคู่กับการเล่นเกมรุกที่เฉียบคมและที่สำคัญครับนักเตะต้องมีสมาธิกับเกมให้มากกว่าเดิมเกมแรกจะพบกับอิหร่านซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญเงินจากครั้งที่ผ่านมาถือว่าเป็นงานที่ยากแต่ยังเชื่อมั่นว่านักเตะทุกคนจะสามารถเก็บแต้มแรกได้และครั้งนี้หวังจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้นะครับโดยทีมฟุตบอลคนตาบอดชายนะครับในศึกเอเชียนพาราเกมจะมี6ชาติเข้าร่วมแข่งขันได้แก่ญี่ปุ่นเจ้าภาพครับจีนไทยอิหร่านอินเดียและเกาหลีใต้แข่งขันระหว่างวันที่16ถึง23ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าโดยทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับในวันที่11ตุลาคมนี้นะครับขณะที่ Disney Plus ครับเตรียมจะออกซีรีส์ตัวใหม่นะครับเป็นแอนิเมชันครับโดยมีเลโอนาร์ดเมสซี่เป็นผู้อำนวยการสร้างครับเลโอนาร์ดเมสซี่ครับตำนานนักเตะซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาเตรียมปรากฏตัวในซีรีส์แอนิเมชันเรื่องใหม่ของ Disney Plus ที่มีชื่อว่า Messi and the Giant นะครับโดยก้าวเข้าสู่บทบาทผู้อำนวยการสร้างบริหารนอกสนามฟุตบอลโปรเจกต์นี้ครับเกี่ยวกับเรื่องแฟนตาซีเกี่ยวกับกีฬานะครับจะเป็นการติดตามเรื่องราวของเลโอเด็กชายวัย12ปีผู้ชื่นชอบฟุตบอลนะครับและติดอยู่ในจักรวาลคู่ขนานที่ถูกปกครองโดยเหล่ายักษ์เขาจึงต้องอาศัยทักษะจากฟุตบอลในโลกแห่งความเป็นจริงการทำงานเป็นทีมและความมุ่งมั่นคอนเซ็ปต์ดังกล่าวครับสะท้อนภาพของเด็กที่ต้องต่อกรกับคู่แข่งที่ใหญ่กว่านะครับซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเส้นทางชีวิตของเลโอเมสซี่ตั้งแต่วัยเด็กโดยการประกาศข่าวดังกล่าวครับเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ตำนานนักเตะวัย39ปีรายนี้ปิดฉากเส้นทางการรับใช้ทีมชาติที่ยาวนานมาถึง21ปีลงอย่างงดงามนะครับโดยเมสซี่เพิ่งจะลงเล่นนัดสุดท้ายกับทีมชาติอาร์เจนตินาที่สนามเอสตาดิโอมอนูเมนทัลในกรุงบัวโนสไอเรสช่วยทีมฟ้าขาวชนะเบนิน 3-0 ซึ่งเมสซี่ยิง1ประตูและเป็นประตูที่126เป็นประตูสุดท้ายของเขาในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในซีรีส์โดยซีรีส์เรื่องนี้ครับเตรียมจะออกฉายทั่วโลกครับผ่าน Disney Plus ในช่วงฤดูร้อนปี2027นะครับไปต่อกันที่เจนนี่ฟาติโน่ครับตอนนี้เดินสายหาเสียงนะครับเพื่อจะขอเป็นประธานฟีฟ่าต่อไปนะครับโดยตอนนี้ไปหาเสียงอยู่ที่ทวีปแอฟริกาครับเจนนี่ฟาติโน่ครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าสนับสนุนวงการฟุตบอลแอฟริกาด้วยทรัพยากรที่มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเขากล่าวถ้อยคำแถลงระหว่างการประชุมที่สาธารณรัฐกาบูเวดีหรือว่าหมู่เกาะแคปเวิร์ดซึ่งมีประธานสมาคมฟุตบอลจากทั้ง54ชาติแอฟริกานะครับเข้าร่วมอินฟาติโน่กล่าวถึงการลงทุนในทวีปแอฟริกาพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะมีการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมในอนาคตภายใต้โครงการ FIFA Forward ที่ได้ลงทุนไปแล้วถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วง10ปีที่ผ่านมาผ่านโครงการต่างๆถึง124โครงการนะครับรวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็จัดหาทรัพยากรและเพิ่มก็ประมาณตามความจำเป็นเพื่อยกระดับวงการฟุตบอลแอฟริกาให้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของวงการฟุตบอลโลกนะครับสำหรับอีฟาติโน่ครับกำลังอยู่ในช่วงรณรงค์หาเสียงสนับสนุน ก่อนเดินทางไปเลือกตั้งประธานฟีฟ่านะครับที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งสมาคมสมาชิกทั้ง211ชาติจะร่วมลงคะแนนเลือกตั้งประธานฟีฟ่าคนใหม่นะครับทางด้านพระศิกโมเสเปนครับประธานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งแอฟริกาได้ยืนยันถึงการสนับสนุนอินฟานติโนโดยประกาศว่าทั้ง54ชาติสมาชิกจะลงคะแนนเสียงให้กับผู้นำคนปัจจุบันอย่างเป็นเอกฉันท์และไม่มีเงื่อนไขแม้ว่าอินฟานติโนกำลังเผชิญวิกฤตนะครับจากการพยายามขายหุ้นในทัวร์นาเมนต์ต่างๆของฟีฟ่ารวมถึงฟุตบอลโลกแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็ตามนะครับไปต่อกันที่ควันหลงนะครับจากความสำเร็จของนักกีฬาไทยในชิงเกมที่ผ่านมาครับล่าสุดครับชาวจังหวัดขอนแก่นครับก็ต้อนรับน้องเอ๋ยครับกัญญารัตน์คำวงนะทั่วเมืองเลยนะครับเพื่อยินดีกับน้องครับที่คว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมแล้วก็คว้าตั๋วไปลุยปิดเกมในการแข่งกีฬาวอลเลย์บอลได้ด้วยครับเทศบาลตำบลสะอาดอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับน้องเอ๋ยกัญญารัตน์คำวงครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกลับสู่บ้านเกิดอย่างอบอุ่นท่ามกลางการต้อนรับของครอบครัวผู้นำท้องถิ่นและประชาชนพร้อมจัดขบวนต้อนรับและประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญ นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับนักกีฬาสาวที่สร้างความภาคภูมิใจกับชาวขอนแก่นนะครับหลังจากนำทีมวอลเลย์บอลหญิงคว้าเหรียญทองแดงชิงเกม2026และคว้าแชมป์เอเชียได้ตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ด้วยนะครับโดยนายกรชวันวิทย์ชัยพีรวัฒน์นายอำเภอน้ำพองครับได้ร่วมเดินทางไปต้อนรับน้องเอ๋ยที่ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นและจัดรถแห่ต้อนรับครับโดยมีคณะนักเรียนรวมถึงประชาชนร่วมแสดงความยินดีพร้อมบกธงตลอด2เส้นทางนะครับจากนั้นน้องเอ๋ยได้ขึ้นรถยนต์เปิดประทุนแห่เข้าไปยังเทศบาลตำบลสะอาดระยะทางกว่า3กิโลเมตรบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับหลายๆคนก็เดินทางกลับบ้านเกิดนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินมอบรางวัลสลากออมสินให้แก่สตาร์โค้ชและฮีโร่นักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นจากสองสมาคมกีฬาครับคือสมาคมกีฬายูยิสูและสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟโดยนักกีฬายูยิสูคว้าไม่ได้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงครับจากอรภาเสนาธรรมคว้าเหรียญทองรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงได้รับสลากออมสินมูลค่า 200,000 บาทส่วนเหรียญทองแดงนะครับรับสลากออมสินมูลค่า 100,000 บาทขณะที่นักกีฬาวินเซิร์ฟไทยนะครับคว้าไม่ได้2เหรียญทองแดงคือวิลเลียมแม็กมิลลันนะครับนักกีฬาลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับแล้วก็ชนัดการเจริญสุขนักกีฬาดาวรุ่งวัย16ปีทั้งคู่ได้รับรางวัลเป็นสลากออมสินมูลค่า 100,000 บาทนะครับนายทรงพลกล่าวขอบคุณนักกีฬาที่สร้างรอยยิ้มและความสวยให้กับคนไทยรวมทั้งต้องขอกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนครับที่ไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้นะครับและเชื่อว่าหากยังมุ่งมั่นและตั้งใจความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลครับขณะที่นายธนดิษฐ์รักตบุตรครับเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดพร้อมด้วยโค้ชเชนายชัชชัยเชครับนะโค้ชที่

เทควันโดทีมชาติไทยได้นำคณะนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยครับทั้งประเภทต่อสู้และประเภทท่ารำภูมิเซนครับชุดเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20เข้าพบนะครับเพื่อขอบคุณดร.มหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมหลังจากจอมเตะไทยคว้าไม่ได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงนะครับดร.มหัทธนะกล่าวว่าทส.รู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานอันยอดเยี่ยมของทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชัยชนะครั้งนี้เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมอย่างหนักขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่สู้สุดใจจนวินาทีสุดท้ายสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาตินะครับโดยเฉพาะน้องอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของเหรียญทองรุ่น68กิโลกรัมชายที่ป้องกันแชมป์และคว้าเหรียญทองได้สำเร็จโดยทอสครับให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดมาตั้งแต่ปี2549นะครับจนถึงปัจจุบันรวมเป็นเงินทั้งสิ้น361ล้านบาทด้วยกันนะครับปิดท้ายที่สปอร์ตช็อตเด็ดวันนี้ครับไปชมอเล็กซี่โมชานอฟครับจากรัสเซียสร้างสถิติโลกขึ้นมาใหม่นะครับด้วยการดำน้ำนะครับด้วยตัวเปล่าเลยครับมีเพียงแค่ฟินหรือว่าตีนกบเท่านั้นครับดำไปลึกถึง137เมตรด้วยกันครับในทะเลของประเทศไซปรัสครับ

0: ลาท้ายข่าววันนี้พาไปดูคู่รักนกกระเรียนกันหน่อยนะคะเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยนะแล้วก็หายากของโลกด้วยแต่เราเจอที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์มาอยู่ในท้องนานะแล้วก็ให้กำเนิดลูก2ตัวด้วยนะคะคนที่เป็นเจ้าของนาก็เลยบอกว่าภูมิใจมากในรู้สึกว่าความอุดมสมบูรณ์ของที่นาของเราเนี่ยมันดีเยี่ยมไปเลยนะลากันไปด้วยภาพนี้นะคะเรา3คนพร้อมทีมข่าวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการช็อปสนั่นจอเรียกว่า5นาทีนี้ใครซื้อได้ซื้อทันรีบซื้อเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยวันนี้อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยค่ะที่เรียกว่าให้ราคาหน้าโรงงานหลายบ้านตอนนี้เจอกับปัญหาแบบนี้ไหมน้ำเหม็นน้ำเน่าน้ำมีกลิ่นน้ำดำน้ำสกปรกและเจอกับตะกันและตะกอนด้วยถ้าบ้านของคุณเป็นแบบนี้แล้วก็วันนี้เปลี่ยนเลยดีกว่าค่ะคิดมาให้แล้วกับฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนั่นเองนะคะเรียกว่าฝักบัวตัวนี้เนี่ยนะคะดีไซน์สวยแบบนี้ค่ะด้วยวัสดุพลาสติกแบบ ABS นะคะใช้กับเครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ได้ด้วยและที่สำคัญด้านหลังของเขาเนี่ยมาพร้อมกับการปรับน้ำได้3แบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์เป็นแบบละอองหรือจะเป็นแบบสายฝนก็ปรับได้เป็นแบบนี้เรียกได้ว่า3แบบ3ระดับตามที่เห็นอยู่ในภาพแบบนี้อาบแล้วฟรินสะอาดแบบสะใจอย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยยังมีในเรื่องของซิลิโคนค่ะที่สามารถนวดหน้าได้นวดหัวได้ด้วยนะและที่สำคัญสามารถนวดตัวได้อีกด้วยสุดยอดมากๆเลยค่ะและวันนี้บอกเลยว่าเขายังมาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดสต็อปวาล์วได้ด้วยนั่นเองนะคะที่อยู่บริเวณด้ามฝักบัวแบบนี้ใครใช้งานก็ถูกใจและตัวนี้ค่ะต้องบอกว่ามาพร้อมกับการกรองน้ำไส้กรองน้ำที่บ้านของลอยเองค่ะบอกเลยว่าใช้ไป1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้รู้เรื่องเลยแม่เขาเรียกว่าไส้กรองเก่าแบบนี้3เดือนเห็นผลนะคะมีทั้งสีตะกันสีเหลืองสีดำและมีกลิ่นด้วยเรียกว่าสามารถกรองแล้วทำให้อาบน้ำสะอาดได้อย่างสบายใจมากๆดังนั้นวันนี้ใครอยากได้ค่ะจัดหนักจัดเต็มกับเฟรนฝักบัวกรองน้ำนะคะวันนี้และโปรตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เรียกว่าคุณสามารถซื้อได้จากราคาหลักพันหรือหลักร้อยค่ะวันนี้เฟรนกับฝักบัวกรองน้ำนะคะ1เซตค่ะฟรีทันทีอีก1เซตนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ฝัก

บัวกรองน้ำของเราเนี่ยนะคะ1เซตจะประกอบไปด้วยฝักบัวกรองน้ำและยังจะได้รับสายฝักบัวค่ะยาวถึง 1.5 เมตรและยังไม่พอยังจะได้รับข้อต่อยึดติดกับตัวฝักบัวด้วยและพิเศษไปกว่านั้นซื้อ1เซตได้3ชิ้นแถมอีก1เซตนะคะและก็ยังจะได้รับเป็นทางด้านของตัวไส้กรองอีก3ชิ้นด้วยถ้าโทรทันโทรติดโทรตอนนี้เลยที่เบอร์021143330 021143330หรือ LINE @shopmania ของเรานั่นเองนะคะโทรทันตอนนี้จากราคา 3,630 บาทจ่ายเพียงแค่590บาทค่ะ590บาทจากหลักพันเหลือหลักร้อยใครไม่โทรก็แย่แล้วนะคะรีบโทรให้ทันนะคะและแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนะคะให้กับคุณมากกว่านั้นเพราะวันนี้นะคะตัวฟรินของเรามาพร้อมกับไส้กรองน้ำที่สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้แบบง่ายๆสบายๆเลยเรียกว่าสามารถที่จะหมุนบริเวณตรงนะคะด้ามของฝักบัวแบบนี้เสร็จแล้วปั๊บเราก็สามารถทำการเปลี่ยนไส้กรองและตอนนี้บอกเลยว่าไส้กรองก็เปลี่ยนง่ายใส่ก็ง่ายแบบนี้นะคะเรียกได้ว่า3เดือนค่ะเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอาบน้ำสะอาดอาบน้ำสะใจแบบนี้รีบเลยค่ะตอนนี้เหลือเวลา2นาทีสุดท้ายค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษใครซื้อทันซื้อได้ซื้อเก็บซื้อเลยนะคะซื้อวันนี้บอกเลยว่าในรายการหมดแล้วหมดเลยค่ะกับเฟรนฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงค่ะซื้อ1เซตได้ไปเลย3ชิ้นตามภาพที่อยู่หน้าจอแถมฟรีอีก1เซตนะคะแหมเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยอ่ะและยังจะได้รับนะคะสำหรับทางด้านของไส้กรองน้ำด้วยวันนี้ลดไปเกือบ 70% นะคะทั้งหมดมี9ชิ้นค่ะจ่ายในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะรีบโทรให้ทันค่ะ021143330 021143330ค่ะหรือ LINE @shopmania นั่นเองและตอนนี้1นาทีสุดท้ายค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่าฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงของเราตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเขามีร้อยกว่ารูเลยนะคะในการปล่อยน้ำแรงบ้านใครน้ำไหลช้าไหลน้อยไหลจ๊อกๆแบบนี้เปลี่ยนฝักบัวปั๊บน้ำพุ่งแรงเลยทันทีอาบสะอาดอาบสะใจและมาพร้อมกับปุ่มซิลิโคนและการปรับระดับได้ถึง3ระดับในเรื่องของแบบสเปรย์สายฝนและแบบละอองด้วยรวมไปถึงนะคะสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้เรียกได้ว่า1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ก็อาบน้ำสะอาดสะใจไม่มีกลิ่นเหม็นอีกต่อไปใครอยากได้ค่ะวันนี้บอกเลยค่ะซื้อ1เซตแถม1เซตนะคะในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะได้รับไปทั้งหมดนี้เลย9ชิ้นนะคะ9ชิ้นพร้อมจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านเพียงแค่โทรให้ทันค่ะ021143330 021143330หรือ LINE @shopmania ช็อปมันสนั่นเลยตอนนี้รีบโทรเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ่ายนี้มีคำตอบนะคะวันนี้พบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของโรคมะเร็งณปัจจุบันเนี่ยที่เราทราบดีเนี่ยนะคะว่าอัตราของการเสียชีวิตแล้วก็จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นล้วนแล้วแต่มีนัยยะสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงผู้ป่วยรวมไปถึงผู้ดูแลต้องปฏิบัติการเชิงรุกอย่างไรมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในการขยับเรื่องนี้ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขาทำอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันค่ะองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่เราคุ้นหูกันดีเนี่ยนะคะว่าระบบ palliative care หลายคนคงยังไม่ทราบเนี่ยนะคะว่าจริงๆแล้วการดูแลแบบนี้เขามีลักษณะอย่างไรวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะแพทย์หญิงจอมธนาสิริไพบูลย์ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะและท่านต่อไปค่ะนายแพทย์อดิศรโวหารประธานคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: เวลาที่เราพูดถึงหัวข้อนี้นุ่นเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งอยากแสดงความคิดเห็นส่งมาได้ในรายการของเรานะคะอีกช่องทางนึงที่เรามีการไลฟ์ควบคู่อยู่ณขณะนี้ก็คือในเพจ Facebook ของ 9Mคอร์ดนั่นเองค่ะเรียนถามคุณหมอก่อนว่าณปัจจุบันนะคะเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะเทคโนโลยีมันก็ก้าวหน้านวัตกรรมก็ก้าวหน้าแต่คนน่ะกลับกลายเป็นว่าป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บจริงๆก็มาก

0: ผู้ป่วยมันเป็นยังไงบ้างคะในภาพรวม
1: อย่างที่เราทราบค่ะจริงๆโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่มีความสำคัญแล้วก็มีผู้ป่วยที่เป็นโรคเนี้ยวินิจฉัยใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆจริงๆก็จะเป็น1กับ2อ่ะค่ะก
0: ็
1: คือระหว่างโรคหัวใจและหลอดเลือดเนาะกับเรื่องโรคมะเร็งค่ะก็จะเป็นอันดับ
0: อะไรคือสาเหตุหลักๆที่มันพอจะเป็นนัยยะสำคัญที่มันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นนะคุณหมอ
1: จริงๆเนี่ยถามว่าอย่างมันมีทั้งมันมี2แบบเนาะก็คือปัจจัยภายในกับภายนอกจริงๆเราสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือเป็นปัจจัยภายนอกอย่างเช่นปัจจัยเสี่ยงเรื่องดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าสารก่อมะเร็งต่างๆอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราพอจะได้ยินกันมาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งนึงที่วิทยาการค้นพบมากขึ้นศึกษามากขึ้นก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับยีนทางพันธุกรรมค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นอันที่เราควบคุมไม่ได้หรือแม้กระทั่งการที่เรามีอายุมากขึ้นร่างกายก็จะมีความซับซ้อนในการที่จะกำจัดสิ่งแปลกปลอมเนาะซึ่งเซลล์มะเร็งก็เป็นสิ่งแปลกปลอมอันนึงถึงแม้ว่าจะเกิดจากเซลล์ร่างกายเราที่กลายพันธุ์ผิดปกติก็ตามแต่ว่าด้วยกระบวนการในการกำจัดสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็มีการที่ทำให้เราค้นพบวิทยาการอะไรใหม่ๆมากขึ้นซึ่งนำมาสู่การพัฒนากระบวนการรักษาที่มีมาในปัจจุบันแล้วก็กำลังจะมีต่อไปในอนาคตค่ะ
0: คือระยะของการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด4ระยะป่ะคะคุณหมอเริ่มต้นจากแบบแค่ตอนเจอระยะแรกแล้วก็ไประยะที่4ก็คือระยะที่แบบมันเป็นมากแล้ว
1: ระยะลุกลามก็ได้ค่ะหรือว่าระยะแพร่กระจายก็ได้ค่ะก็คือมีการลุกลามไปที่อวัยวะอื่นที่ไม่ใช่อวัยวะต้นกำเนิด
0: ในเหตุและปัจจัยของการเป็นนะคะอันเนี้ยเท่าที่แบบได้คุยกับคุณหมอมาบ้างแล้วก็ไปดูข้อมูลต่างๆมาบ้างมันแบ่งหมวดได้ไหมคะคุณหมอว่าไอ้การเป็นโรคมะเร็งอ่ะของแต่ละประเภทเช่นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งหน้าอกอย่างเงี้ยค่ะมะเร็งลำไส้ใหญ่หมวดไหนมันเป็นของพันธุกรรมหมวดไหนมันเป็นพฤติกรรมหรือจริงๆมันบอกสิ่งนี้ยาก
1: มันบอกสิ่งนี้ยากค่ะเพราะว่าณปัจจุบันคือไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดไหนเนี่ยปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยมันประกอบไปด้วยทั้งปัจจัยทั้งที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแล้วก็เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่เราไปexpose หรือที่เราไปเจอกับมันในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละค่ะ
0: ค่ะแล้วมะเร็งชนิดไหนคะอย่างเช่นว่าที่มันสามารถแบบถ้าเราไปตรวจคัดกรองก่อนเลยเห็นตั้งแต่แรกๆอะค่ะมันจะลดโอกาสเสี่ยงในการนำพาไปสู่โรคนี้ได้อย่างเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างเงี้ยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราอะส่องกล้องตรวจดูตรวจสุขภาพและโอ้มันมีติ่งบางอย่างที่มันยังไม่ได้พัฒนาเป็นมะเร็งนะถ้าเราตัดออกตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยมันก็ลดโอกาสเสี่ยงได้เยอะหรือการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอะมันแบ่งประเภทแบบนั้นไหมคะ
1: จริงๆการคัดกรองคือการป้องกันหรือว่าการที่ดูแลตัวเองเพื่อให้เจอถ้าเจอก็คือตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยก็คือมีเรื่องของการคัดกรองมะเร็งแต่ว่าทั้งนี้เราก็จะดูตามความเสี่ยงในคนทั่วไปนะเรียกว่า average risk นะคะก็คือมันจะมีตามอายุอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าคนทั่วไปเป็นผู้หญิงอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปเราก็จะแนะนำให้ตรวจเต้านมหรือว่าตรวจแมมโมแกรมหรือว่าเอ็กซเรย์เต้านมค่ะแล้วก็อย่างเช่นถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะแนะนำว่าตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปก็แนะนำให้ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารแม้ว่าจะไม่มีอาการค่ะแล้วก็จะมีบางกลุ่มที่บางโรคอย่างเช่นมะเร็งตับเราอาจจะแนะนำให้ตรวจคัดกรองในกลุ่มที่คนไข้ที่มีประวัติเสี่ยงอย่างเช่นเคยมีประวัติเรื่องของติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
0: ค่ะ
1: นี้ค่ะก็จะมีกระบวนการในการที่จะให้คัดกรองได้เร็วขึ้นแล้วก็มีกระบวนการที่จำเพาะกับตัวโรคนั้นๆค่ะมะเร็งปากมดลูกก็เป็นอีกอันนึงค่ะก็คืออันนี้เราก็จะมีการรณรงค์ให้มีการตรวจเช็คแล้วก็มีวัคซีนป้องกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้โอกาสที่จะเกิดโรคเนี่ยมันยิ่งลดน้อยลงไปด้วยค่ะ
0: คุณหมอแต่ณปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมของคนนะคะเปลี่ยนเนาะสมัยก่อนถ้าเกิดว่าจะเป็นโรคมะเร็งเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่มันจะไปพบที่คนสูงอายุแต่ณปัจจุบันนะคะมันกลายเป็นว่าคนอายุน้อยๆอ่ะก็เริ่มที่จะพบปรากฏการณ์นั้นเพราะนั้นเนี่ยเกณฑ์ของอายุที่จะไปตรวจคัดกรองอะค่ะมันขยับลดลงมาไหมคะ
1: ณปัจจุบันน่ะเรายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนยกเว้นเสียแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเจอแน่นอนมากขึ้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมถ้าเกิดว่าใครในอาจจะเคยได้ยินเรื่องของคุณแองเจลีน่าโจลีที่ไปตรวจเรื่องเจอเรื่องของยีน BRCA
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นยีนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

0: นุกรรมและการที่ใครที่มียีนนี้นะคะก็คือจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่ในอนาคตได้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังปกติดีก็ตาม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไปเลือกที่จะไปผ่าตัดเต้านม ออกแล้วก็เสริมใหม่เพื่อให้ลดความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งเต้านมในอนาคตเพราะนั้นสิ่งนี้ค่ะมันเหมือนกับว่ามันเลยทำให้แบบถ้าในกรณีที่เป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแล้วเราทราบว่ามันมีใครที่เป็นในครอบครัวเราเนี่ยเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นมียีนที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งที่ติดไปมาทางพันธุกรรมเนี่ยเราก็จะแนะนำให้เขาเอาครอบคร
1: ั
0: วเอาครอบครัวมาตรวจคัดกรองด้วยซึ่งเหล่านี้ค่ะจะต้องตรวจเร็วขึ้นกว่าอายุที่เป็นอายุโดยทั่วไปใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้มันก็จะสามารที่จะป้องกันในเบื้องต
0: ้
1: นคัดกรองในเบื้องต้นเนาะคุณหมอแต่ว่าเวลาที่ผู้ป่วยเขาเป็นโรคมะเร็งเนี่ยความทุกข์อ่ะมันเกิดขึ้นทั้งตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ผู้ดูแลด้วยทีนี้ระบบในการดูแลรักษาเดี๋ยวให้คุณหมอขยายความให้ฟังแต่เราจะคุ้นหูอะค่ะในระยะหลังๆ palliative care ไอ้ palliative care เนี่ยมันคืออะไรคะคุณหมอ
2: ครับผมความจริง palliative care เนี่ยเป็นมาตรฐานการดูแลคนไข้ที่ความจริงอยู่กับโรคเรามานานแล้วเหมือนกันครับผมในต่างประเทศเนี่ยเป็นมาตรฐานปกติแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยคอนเซปต์นี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาอาจจะสักประมาณ20ปีได
1: ้ค่ะ
2: ครับผมแล้วก็เพิ่งเป็นที่รู้จักไม่นานนี้ไม่น่าจะถึง10ปีที่เราคุ้นเคยกับคำนี้กันนะครับผมซึ่งมันมีชื่อภาษาไทยด้วยนะครับชื่อภาษาไทยคือการดูแลแบบประคับประคองคร
1: ับ
2: ผมมันคืออะไรนะครับมันก็คือการดูแลที่มุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตของคนไข้แล้วก็ครอบครัว
1: ค่ะ
2: ครับผมแล้วใครล่ะเราจะดูแลใครก็คือใครก็ตามที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่มันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตรบกวนคุณภาพชีวิตอย่างชัดๆเลยก็เช่นโรคมะเร็งแน่นอนว่ามันเป็นโรคฟังแค่ฟังก็ไม่สบายใจแล้วถูกต้องไหมครับทีนี้ความร้ายกาจของโรคอย่างโรคมะเร็งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นแล้วอาจจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยสั้นลงแต่ความร้ายกาจของมันเนี่ยคือเมื่อเป็นโรคมะเร็งแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ในด้านต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายทั้ง อาการปวดอาการเหนื่อยคลื่นไส้อาเจียนท้องผูกนอนไม่หลับ
1: ผมลงผมร่วง
2: ผมร่วงเพ้อสับสนเกี่ยวกับภาพลักษณ์อะไรก็แล้วแต่อาการทางจิตใจเช่นอาการเครียดซึมเศร้าวิตกกังวลไม่ใช่แค่คนไข้นะครับแต่ว่าคนที่คนไข้รักคนในครอบครัวของคนไข้เขาก็ส่งผลกระทบเหมือนกันเพราะบางทีคนที่เรารักป่วยเป็นโรคร้ายแรงเขาก็ถูกเหมือนกันบางคนปัญหาทางด้านการเงินเกิดขึ้นตามมาบางคนมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของบทบาทหน้าที่เช่นอ้าวสมมุติว่าคนในครอบครัวเราเป็นมะเร็งเราเคยทำงานหาเงินออกไปนอกบ้านเป็นประจำแต่เราต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ดูแลคนไข้ครับผมสิ่งเหล่านี้ความทุกข์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับทีม palliative care หรือทีมการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยก็จะเป็นทีมที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ตรงนี้ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้คนไข้แล้วก็ครอบครัวเนี่ยเขาผ่านช่วงนี้ของชีวิตไปได้โดยที่ราบรื่นหรือว่าไม่ลำบากมากนะ
1: ค่ะจริงๆเราจะเห็นว่าหน่วย palliative care ก็มีอยู่หลายโรงพยาบาลด้วยกันโดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์เนี่ยนะคะแต่ว่าการขยับบทบาทของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองหรือว่า palliative care ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เราเป็นไงคะ
2: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยนะครับคือจะเห็นอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ palliative care เนี่ยมันครอบคลุมมิติค่อนข้างหลายมิติมากทั้งมิติทางกายจิตใจมิติทางสังคมมิติทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคนเดียวหรือพยาบาลคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลได้ครอบคลุ
1: ม
2: ครับผมเพราะฉะนั้นหลายๆโรงพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เองเนี่ยโดดเด่นตรงที่เรามีทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างครบถ้วนเลยที่จะมาดูแลมิติต่างๆของคนไข้แล้วก็ครอบครัวครับผมนอกจากหมอแล้วพยาบาลแล้วเรายังมีเภสัชกรนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาคุณหมอจิตแพทย์น
0: ัก
2: กายภาพบำบัดโภชนาการเยอะแยะมากมายที่มาช่วยกันดูแลคนไข้แล้วก็ครอบครัวครับผมอันนี้ก็คือเป็นการจัดระบบทีมนอกจากนั้นเนี่ยทีมประคับประคองครับจะอยู่โดดๆไม่ได้เพราะว่าทีมประคับประคองเนี่ยก็จะต้องประสานกับทีมอื่นๆที่ดูแลคนไข้ด้วยเพ
1: ื
2: ่อให้การดูแลคนไข้แล้วก็เป้าหมายการดูแลเนี่ยมันเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันแล้วก็สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมของเราเนี่ยที่ประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพครับก็จะต้องเป็นตัวกลางในการสื่อสารเช่นคนไข้คนนึงอาจจะมีคุณหมอมะเร็งอย่างคุณหมอจอมธนาดูอยู่นะอาจจะมีคุณหมอ

0: ศัลยกรรมที่ทำหน้าที่ผ่าตัดดูอยู่ด้วยมีคุณหมอจิตเวชดูอยู่ด้วยมีคุณหมอคนนู้นคนนี้ดูอยู่ด้วยแต่บางทีมันไม่ไปด้วยกันทีมของเราก็จะช่วยเป็นตัวกลางในการสื่อสารให้แน่ใจว่าทุกอย่าง
1: เป็นสะพานเชื่อม
0: เป็นสะพานเชื่อมทั้งแต่ละทีมเข้าหากันและแต่ละทีมเข้าหาคนไข้และครอบครัวด้วย
1: ค่ะ
0: ใช่
1: ณปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะหน่วย palliative care มีบุคลากรตรงนี้ค่ะอยู่ประมาณเท่าไหร่และจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามาให้เราดูแลเนี่ยเยอะมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ถ้าเรื่องของจำนวนผู้ป่วยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ป่วยใหม่ที่เข้ามาสู่ระบบนี้เนี่ยประมาณเดือนละ90ถึง120คน
1: และบุคลากรที่เราดูแลของ
0: บุคลากรนะครับทีมของเราเนี่ยมีรวมๆแล้วประมาณ20ถึง30คนประมาณน
1: ี้โอ้โหคุณหมอมันก็สัดส่วนต่างกันเยอะนะ
0: ความจริงก็เยอะครับผมถือว่าพอไหมยังไม่พอเพราะว่าการคุยกับการดูแลคนไข้คนหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันต้องดูหลายมิติมากเวลาดูต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมดู 20-30 คนอาจจะเยอะแต่ว่าด้วยจำนวนคนไข้ที่เข้ามาเยอะแล้วก็มีแนวโน้มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถามว่าพอไหมก็ได้อยู่ครับผมแต่ว่าผมคิดว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตเรามีมากกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคนไข้มากขึ้น
1: เปิดรับอาสาสมัครที่เป็นภาคประชาชนไหมคะเขาบอกว่าคนเราอ่ะเวลาที่เจ็บป่วยอะค่ะมันมีกายกับมีใจโอเคถ้าเกิดสมมตินู่นเนี้ยเป็นประชาชนแต่ว่ามีใจอยากอาสาไปช่วยหน่วยเนี้ยค่ะในการพูดคุยหรืออะไรก็ได้ที่ทำอะไรก็ได้ที่อยู่ในการดูแลเนี่ยนะคะของหน่วยอย่างเงี้ยมีเซกเตอร์นั้นไหมคะ
0: ผมว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับผมเพราะว่าความจริง palliative care เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของภาคสังคมเป็นเรื่องของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลในด้าน palliative care เนี่ยนอกจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วเราก็พยายามให้จะเชื่อมกับภาคประชาชนอย่างตอนนี้ครับในประเทศไทยเองเนี่ยมีภาคีเครือข่ายทางด้านภาคประชาสังคมเนี่ยหลายภาคส่วนที่มาร่วมกันทำ palliative care นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ support คนไข้ที่อยู่ในระยะท้าย support ผู้ดูแลที่มีความเครียดหรือว่าบางทีในชุมชนนะครับเราเห็นได้ชัดเลยในต่างจังหวัดคือในชุมชนบางทีเขาก็จะมีอาสาสมัครที่ได้รับการอบรมเพื่อมาช่วยดูแลคนในชุมชนที่บางทีอาจจะอยู่ที่บ้านแหละและต้องการการดูแลและผู้ดูแลที่บ้านเนี่ยอาจจะเกิดการเหนื่อยล้าเขาก็จะต้องมีเพื่อนบ้านที่เป็นอาสาสมัครนะครับมาซัพพอร
1: ์
0: ตด้วยเช่นเดียวกันแต่ในส่วนของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยตอนนี้เราก็เปิดรับอยู่ในหลายๆส่วนของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยตอนนี้เรามีการอบรมที่เรียกว่าเซลฟ์เฮลท์กรุ๊ปก็คือนำญาติคนไข้หรือคนไข้ที่อาจจะเป็นหัวอกเดียวกันนะครับผมมาอบรมว่าโอเคในฐานะคนที่หัวอกเดียวกันกับคนไข้ที่เหลือเนี่ยเราจะช่วยสปอร์ตคนอื่นได้อย่างไร
1: บางทีมันมีคนให้เราได้แชร์มันก็ดีนะคะหมายถึงทั้งตัวผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลด้วยค่ะเพราะบางทีอ่ะแม้กระทั่งคนดูแลผู้ป่วยอ่ะเครียดนะตัวผู้ป่วยก็เครียดด้วยคุณหมอแต่ว่า palliative care มันคือการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเราใช้คำว่าดูแลนั่นแปลว่าไม่มีการรักษาแล้วอะคะ
0: อ๋อเป็นคำถามที่ดีอีกเช่นเดียวกันครับผมอันนี้อาจารย์จอนธนาตอบไหมครับเนื่องจากเป็นน่าจะเป็น
2: จริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจแบบเดิมเราอาจจะมองว่าเออเรารักษากับคุณหมอมะเร็งอยู่ดีๆให้ยากันอยู่ดีๆแล้วยังไงทำไมไปอยู่ในคุณหมออีกทีมนึง อะไรอย่างเงี้ยคนไข้ก็อาจจะเข้าใจว่าเออเราหมดหนทางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆต้องบอกว่านะก็เราก็พยายามตามความรู้อันใหม่แล้วเนี่ยค่ะเขาพยายามที่จะให้การดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมันควบคู่แบบไปกับการรักษาโรคมะเร็งอย่างที่ทุกคนทราบค่ะการดูแลของประคับประคองเนี่ยมันดูทั้งเรื่องของทั้งด้านร่างกายทั้งเรื่องจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณในแง่ของหมอมะเร็งเองเราอาจจะดูเรื่องของทางกายเป็นหลักที่ว่าเราจะต้องมีให้ยาเพื่อให้ก้อนมันเล็กลงเราก็มุ่งมั่นเอาก้อนของเราให้น้อยน้อยลงเนี่ยแหละแต่ว่าในขณะเดียวกันระหว่างที่เรารักษาคนไข้มีผลข้างเคียงคนไข้ก็มีความกังวลว่าเอ๊ะถ้าฉันรับยาไปแล้วจะมีอาการนั้นนี้โน้นไหมอันนี้แหละค่ะมันก็คือเป็นจุดนึงที่ palliative care จะเข้ามาช่วยได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นการที่อาจจะมีเหมือนกันที่คุณหมอที่รักษากันอยู่เนี่ยแล้วเขาก็เดี๋ยวจะให้ไปคุยกับทีม palliative care นะเผื่อจะช่วยประเด็นเรื่องอันนี้ได้อย่างเช่นอย่างส่วนตัวเนี่ยรักษาโรคมะเร็งเต้านมอยู่เงี้ยค่ะ

0: ให้ผมร่วงคนไข้รู้สึกว่าฉันไม่มีเต้านมฉันเสียเซลล์เราก็จะบอกว่าเดี๋ยวส่งไปเจอทีม palliative care นะตรงนี้เขาจะมีเรื่องของเสริมภาพลักษณ์เรามีวิกผมเรามีแนะนำหมวกเรามีเต้านมเทียมหรือถ้าสนใจอยากมาช่วยเราทำเรามีอีเวนต์เดี๋ยวเราจะเชิญมาช่วยทำนะเอานู่นเอานี่มามันก็ใจฟูอะค่
1: ะ
0: คือโอเคในขณะที่เรากำลัง
1: ใจเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะว่าพวกนี้ค่ะมันต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าการที่คนไข้ใจดีอะมันทำให้เขาอยากจะมารับรักษากับเรา
1: จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว
0: ใช่เพราะบางทีเรารักษาเนี่ยเราบอกให้ยาที่หนึ่งให้ยาที่สองที่สามแล้วแบบบางทีคนไข้อ่ะใจฝ่อลงไปเรื่อยๆอ่ะบางอย่างบางทีมันก็ทำให้เขาแบบเลือกที่จะหลุดการรักษาไปเลยแต่ถ้าหากว่าเราดูแลใจเขาไปด้วย
1: อ
0: ะไรเติมได้เติมอะไรช่วยซัพพอร์ตทางจิตใจได้เราช่วยเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เขามีกำลังใจแล้วก็เดินร่วมทางในการรับการรักษาแบบไม่ต้องถูกทอดทิ้งอะค่ะมันก็จะทำให้เขาได้ยาได้อะไรได้รับการรักษาอย่างครบถ้วนแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีย
1: าทางกายมันก็เรื่องหนึ่งยาทางใจมันก็เรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะเกณฑ์ในการตัดสินใจอะว่าโอเคป่วยเป็นโรคและคือย้ำกับคุณผู้ชมนะคะว่าไม่เฉพาะแต่โรคมะเร็งอย่างเดียวโรคอื่นๆที่มันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเนี่ยก็เข้าไปหน่วย palliative care ได้แต่เกณฑ์ของการตัดสินใจตรงนี้ค่ะมันต้องเป็นการตัดสินใจโดยการวินิจฉัยของคุณหมอหรือจริงๆแค่ผู้ป่วยหรือคนดูแลค่ะขออนุญาตคุณหมอว่าให้ไปหน่วย palliative care เนี่ยได้ไหมตรงเนี้ยเจตจำนงและการตัดสินใจมันต้องไปยังไง
2: เดี๋ยวผมขออนุญาตตอบคำถามนี้แล้วกันครับผมก็ความจริงเป็นการตัดสินใจร่วมกันคร
1: ับ
2: ผมบางทีคนไข้ร้องขอเช่นคนไข้ดูรายการนี้แล้วรู้จัก palliative care แล้วไปร้องขอกับคุณหมอที่รักษาโรคของตัวเองอยู่ได้ไหมได้เช่นเดียวกัน
1: คร
2: ับผมหรือบางทีเป็นการเสนอจากคุณหมอเองว่าเรามีบริการนี้นะคนไข้สนใจไหมมันก็อยู่ที่การตกลงร่วมกันบางคนเวลาคุณหมอเสนอว่าไปคุยกับทีมดูแลแบบประคับประคองไหมคุยกับ palliative care ไหมบางคนคนไข้ตกใจครับว่าโอ้ฉันมีอาการรุนแรงขนาดนั้นแล้วเหรอฉันจะตายแล้วเหรอถึงต้องส่งไปพบทีมนี้ความจริงไม่ใช่เลยนะครับความจริงการที่คุณหมอเสนอแสดงว่าคุณหมอเห็นว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่กำลังรบกวนความสุขของคนอยู่กำลังรบกวนคุณภาพชีวิตของคนอยู่และคุณหมอหวังดีอยากจะให้ตรงนี้มันถูกเติมเต็มมากขึ้นคุณหมอก็เลยส่งทีมส่งคุณเนี่ยไปพบกับ palliative care ครับผมซึ่งจะเป็นการตกลงร่วมกันบางทีคุณหมอเสนอแต่คนไข้อาจจะคิดว่ายังไม่ต้องหลอกนัดฉันเยอะแล้วก็อาจจะยังไม่ไปก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าบางทีรู้สึกว่าซีเรียสจริงๆเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามพ
0: ู
2: ดให้คนไข้เห็นความสำคัญว่าโอเคคุณน่าจะต้องไปนะเพราะทีมนี้จะช่วยคุณอย่างไรอย่างไรอย่างไรได
1: ้แต่อยากให้คุณหมอเนี่ยค่ะยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมมีเคสสตัดดี้พอเข้าไปดูแลภายใต้การกำกับดูแลของหน่วย palliative care แล้วปุ๊บโปรเซสเขาจะทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อให้ฟังนะคะ
3: สบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
4: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
4: ที่ช็อปมาเนีย
5: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้ที่แขวนนี่คืออ
6: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
5: ขึ้นอย่างนี้เลยก็มีอะไรฮะมีมีดนะ
6: ใช่ค่ะมีมีด
5: ค่ะ
6: แล
5: ้
6: วก็หยิบ
5: หัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกถึงพุทธิงกิ่งครับเวลาดี15 นาฬิกาถึง15 นาฬิกา 30 นาทีช่อง9กด30กับฟองเต้าหู
7: ้ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: เราคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองค่ะคุณหมอคะที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ปัจจุบันผู้ป่วยโรคมะเร็งหลายๆท่านนะคะเวลาคนนึกถึงว่าเขาจะไปรักษาที่ไหนก็จะนึกถึงโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นหนึ่งในนั้นองค์รวมที่เราปฏิบัติการเชิงรุกเชิงลึกณปัจจุบันเราขยับขยายไปแค่ไหนแล้วคะ
0: ต้องบอกจริงๆเชิงรุกกันเราลึกเรื่องการรักษามา

0: นานแล้วนะคะเพราะว่าในกระบวนการวางแผนเนี่ยเราก็วางแผนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพเพราะเรามองแล้วว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่ซับซ้อนแล้วก็คุณหมอคนเดียวรักษาไม่ได้ทั้งหมด อย่างหมอเองก็ให้ยาได้อย่างเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่คนไข้ต้องฉายแสงก็ต้องให้คุณหมอด้านฉายแสงมาช่วยดูกับเราด้วย อันนี้ก็คือเรื่องของความเชิงลึกนะทีนี้เชิงลึกไหมเนี่ยเรามองว่าการดูแลโรคมะเร็งเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ดูแค่ตัวก้อนแหละแต่ว่ามันจะต้องดูในเรื่องของว่าพอคนไข้รับการรักษาของเราแล้วเนี่ย เขาได้รับผลกระทบอย่างไรกับการรักษาของเราด้วยคือเราอยากจะดูคนทั้งคนมากกว่าดูแค่เฉพาะโรคอย่างเดียวเพราะนั้นอย่างที่บอกค่ะที่เกี่ยวเชื่อมโยงกับ palliative care ก็คือเราไม่ใช่มุ่งมั่นกับการให้ยาหรือผ่าตัดหรือฉายแสงอย่างเดียวโดยไม่ดูว่าคนไข้รู้สึกกับสิ่งที่เขาได้ตรงนั้นอย่างไรค่ะเพราะนั้นการดูแลแบบเขาให้แล้วเขาจิตตกไหมเขากังวลไหมเขาต้องขาดงานเขาต้องกังวลภาพลักษณ์เขาไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าตรงจุดเนี้ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยค่ะเราก็เลยมีเรื่องของอย่างที่คุณหมออดิศรว่าก็คือเรื่องเซลล์เฮลท์กรุ๊ปค่ะเราก็เริ่มต้นด้วยโรคมะเร็งเต้านมค่ะที่โรงพยาบาลโดยที่เราเชื่อมั่นว่าสิ่งนึงที่ถ่ายทอดได้ดีคือมาจากบุคคลที่เคยผ่านประสบการณ์ตรง
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะช่วยเติมเต็มที่นอกเหนือจากผลข้างเคียงที่หมอหรือพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยแต่เวลาเขากลับไปบางทีเขาฟังแพทย์ฟังพยาบาลไปเขารับได้ไม่ถึงเขารับได้แค่นิดเดียวอะที่เหลือหูดับอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่แบบพอกลับไปปุ๊บเอ๊ะมันยังมีอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆแล้วบางทีเขาก็ไม่กล้าถามกินนั่นนี่ได้ไหมออกกำลังกายได้ไหม
1: ค่ะ
0: อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วบางทีคุณหมอก็อาจจะให้ได้ไม่เคลียร์เนาะแล้วถ้าเกิดเขาถามคนไข้ที่เขาเคยผ่านตรงนี้มาแล้วอ๋อมันจะเหนื่อยสัก2วันเดี๋ยวสักวันที่3เริ่มได้แล้วนะ
1: ประสบการณ์ตรง
0: ประสบการณ์ตรงอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วเขาจะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไหมก็ต้องบอกว่าทีมผู้ป่วยเหล่านี้ค่ะคือเรามีการให้อบรมให้เขาความรู้ให้เขาก่อนเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ในความดูแลภายใต้การดูแลของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการให้ข้อมูลหรือแม้กระทั่งการเผยแพร่ข้อมูลเนาะเรื่อง PDPA อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีการให้ความรู้เรื่องนี้ด้วยเพื่อให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างถูกต้อง
1: ความรู้นี่สำคัญนะคะ
0: สำคัญ
1: แต่คุณหมอณปัจจุบันน่ะโลกอ่ะมันมี AI ปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วเอาจริงๆว่าก่อนที่จะไปพบคุณหมออะค่ะเราก็เปิดโซเชียลหาข้อมูลแม้กระทั่งแชท GPT แล้วก็ไปหาข้อมูลแล้วก็มาคุยดิสคัสกับคุณหมอเจอเคสแบบนี้เยอะไหมคะ
0: ช่วงหลังเจอเยอะค่ะ
1: แล้วปรากฏการณ์ที่มันเป็นข้อควรที่ต้องระวังนิดนึงนี่คืออะไรคะคุณหมอ
0: เราก็ต้องคุยกับคนไข้ด้วยหลักฐานทางการแพทย์เชิงประจักษ์อย่างจริงๆอะนะคะว่าโอเคคนไข้อาจจะได้ข้อมูลมาหลากหลายทีนี้ว่าสิ่งที่เราเขาเรียกว่าผ่านการพิสูจน์ทางมาตรฐานทางการแพทย์มาแล้วเนี่ยแนวทางการรักษาในเวชปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันคืออะไรค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สิ่งนี้ค่ะในการคุยกับคนไข้ที่อยู่บนข้อเท็จจริงที่เป็นมาตรฐานทางการแพทย
1: ์ค่ะ
0: แล้วใดๆก็ตามบางครั้งเราก็ต้องบอกต้องดูค่ะว่าที่เขาหามานะคืออะไรเราก็ต้องอธิบายไปตามจริงว่าข้อเท็จข้อเขาเรียกว่าข้อที่เขียนตามกระดาษหรือว่าที่ได้มาจาก OpenAI อะไรก็ตามเนี่ยกับเวลาที่เรารักษาคนไข้อ่ะคือจะบอกว่าที่เขากดมาเนี่ยเขาไม่ได้เห็นคนไข้เป็นคนเนาะหมายถึงว่าก็เราส่งอะไรไปถามอะไรไป OpenAI ก็ตอบมาตามนั้นแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยแพทย์หรือเราเนี่ยคนทั้งคนเนี่ยเราเห็นประวัติเห็นสีหน้าท่าทางเราเห็นประวัติของคนไข้อาการคนไข้ผลเลือดแล้วเราอ่านข้อมูลทุกอย่างแล้วมาประมวลจริงๆแพทย์เหมือน AI อันนึงเนาะต้องประมวลเหมือนกันแล้วก็ออกมาเป็นคำวินิจฉัยออกมาเป็นข้อสรุปว่าแล้วที่อ่านรอบนี้มันยังดีอยู่ไหมเราไปต่อแผนการรักษาเดิมนี้ได้ไหมหรือมันดื้อต่อยาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้การประมวลผลจากข้อมูลหลายๆทางแล้วก็รวมไปถึงอาการคนไข้ด้วย
1: ค่ะ
0: และสิ่งสำคัญเลยที่ OpenAI ทำแทนไม่ได้ก็คือความ human touch ที่แบบเราเห็นหน้าตาคนไข้เริ่มจะร้องไห้แล้วโอเคไปต่อไปไหมมันไม่มีการถามนะคะ AI ก็ไม่ได้
1: trust timing จังหวะเวลาจังหวะที่จะใช้โอบอุ้มคนจังหวะในการรักษาอันนี้มันยังสู้มนุษย์ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคุณหมอก็อนุญาตเล่าให้เราฟังด้วยบอกว่าผู้ป่วยบางทีอะค่ะหรือแม้กระทั่งผู้ดูแลค่ะเอาฟิล์มเอ็กซเรย์เข้าไปให้ AI อะมันอ่านเสร็จแล้วเราก็ไปเชื่อ AI ซะเยอะไปหมดเลยแล้วก็ไม่ไปหาคุณหมอด้วยนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าไปซื้อยากินเองไปให้คนอื่นวินิจฉัยตรง

0: เนี่ยค่ะมันเป็นข้อควรระวังอย่างยิ่งเพราะว่ามันอาจจะนำพาไปสู่ขั้นตอนการเข้ามารักษาเนี่ยช้าเกินไปด้วยอัน
1: น
0: ี้
1: สำคัญมากเลยเพราะว่าบางทีอ่านแล้วบางคนคิดว่าอ๋อ AI ยังว่าไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นอะไรหรอกเนี่ยแหละค
0: ่ะ
1: เก็บเอาไว้ดองเอาไว้แล้วก็มารอจนมีอาการเยอะๆแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยค
0: ่ะเห็นที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เรามี Cancer Warrior Center ทำไมเราต้องสร้างศูนย์นี้ขึ้นมาด้วยคะ
1: จริงมันเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นคำพูดเป็นคำพูดเชิงให้รู้ว่าการดูแลจริงๆของโรคมะเร็งอะค่ะมันเป็นองค์รวมก่อนแล้วก็มันเป็นการมันเปลี่ยนคอนเซปต์จากเดิมที่เราดูเฉพาะก้อนมาเป็นคนทั้งคนเพราะนั้น มันอาศัยศาสตร์ของมะเร็งอย่างเดียวไม่ได้
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องมีการเขาเรียกว่าเตรียมการรองรับเพราะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะก็คือเดี๋ยวนี้คนไข้เราเป็น aging society ละคือเรามีผู้สูงอายุเยอะมากขึ้นแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยมีความซับซ้อนในการดูแลมากกว่าคนไข้อายุที่รุ่นน้อยๆเน
0: าะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในคนสูงอายุเวลามาเป็นโรคมะเร็งเขาไม่ได้มาโรคเดียวเหมือนคนอายุน้อยๆเขามีโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันมีเพื่อนมาเต็มเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลแบบองค์รวมเนี่ยสำคัญเราอย่างเช่นว่าเราก็จะมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลเพื่อซัพพอร์ตการดูแลคนไข้กลุ่มนี้ให้เขาเรียกว่าให้มันเขาเรียกว่าให้ครอบคลุมแล้วเป็นองค์รวมเข้าไปอีกอะค่ะคือตอนนี้เรามีแม้กระทั่งว่าถ้าเป็นคนไข้มะเร็งผู้สูงอายุมาเราต้องมีการประเมินเขาที่เพิ่มมากขึ้นกว่าคนไข้ที่เป็นอายุทั่วไปด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นมันมีการบริการที่เกิดขึ้นเพื่อซัพพอร์ตตรงนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งเรารู้ว่าการที่เขาจะต้องได้รับยาอย่างเช่นคนไข้มะเร็งเต้านมจะต้องได้รับยาเคมีบำบัดที่คนไข้ชอบพูดว่าน้ำแดงอะไรเงี้ยนะคะเรารู้แล้วว่ายาตัวนี้มีผลกับกล้ามเนื้อหัวใจ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะให้เริ่มการรักษาเราจะส่งพบคลินิกเขาเรียกว่าคาร์ดิโอออนโคโลจีก็คือโรคคลินิกที่ดูเรื่องโรคหัวใจในผู้ป่วยโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นมันเป็นคลินิกที่ไม่เหมือนโรคคลินิกโรคหัวใจโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเหมือนกับว่ามันเริ่มมีอะไรแบบนี้มามากขึ้น มันไม่ใช่แบบจะเป็นโรคคลินิกโรคหัวใจธรรมดาก็ไม่ได้ด้วยนะ
0: ต้อง
1: เฉพาะกับคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีความจำเพาะมีความ precision นะคะการแพทย์แม่นยำมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบการดูแลที่บอกว่าเป็น variable เนี่ยมันก็เลยมีความซับซ้อนแล้วต้องอาศัยศาสตร์อื่นๆมาร่วมดูแลกับเรามากขึ้นด้วย
0: จริงๆเราก็อยากดูให้เป็นองค์รวมเนาะทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำค่ะคุณหมอกลับมาที่ palliative care สมมติว่าโอเคทั้งคุณหมอทั้งตัวผู้ป่วยทั้งผู้ดูแลมีเจตจำนงแล้วว่าเราอยากให้หน่วยเนี้ยช่วยดูแลเขาหน่อยโปรเซสหรือขั้นตอนนะคะมันต้องทำยังไงบ้างคะ
2: ความจริงโปรเซสหรือขั้นตอนนี้ก็เหมือนไปหาหมอปกติเลยครับผมอย่างที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยเมื่อสมมติว่าคุณหมอมะเร็งส่งปรึกษามาที่ทีมเราก็จะทำการพูดคุยกับผู้ป่วยก่อนว
0: ่
2: าประเมินก่อนว่าตอนนี้คนไข้มีอะไรให้ทีมช่วยบ้างไม่ว่าจะเป็นอาการทางกายเป็นยังไงมีความเครียดไหมจิตใจเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างที่บ้านมีปัญหาอะไรไหมสมาชิกในครอบครัวมีปัญหาหรือเปล่าอะไรที่คุณกังวลอยู่อะไรที่สำคัญกับคุณบ้างครับผม
0: คุณหมอคุยกับใครซักประวัติกับใครบ้างคะ
2: หลักๆแล้วเนี่ยคนไข้อันดับแรก
0: อันดับแรกอะ
2: ใช่ครับผมทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยจะอยากให้ใครมาคุยด้วยหรือเปล่าบางคนเขายังไม่อยากให้คนอื่นมาร่วมคุยกับเราเพราะว่าเขาถือความเป็นส่วนตัวของเขาเราก็เคารพการตัดสินใจของเขาแต่บางคนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ครอบครัวก็คือตัวฉันนั่นแหละเป็นหนึ่งเดียวกัน เขาก็จะให้เราเนี่ยคุยกับสมาชิกคนสำคัญสำคัญในครอบครัว ของเขาครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ป่วยตัดสินใจ
0: อ๋อพอคุยเสร็จแล้วปุ๊บแล้วยังไงต่อคะ
2: พอคุยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะประเมินว่ามีปัญหาอะไรบ้างและเราก็จะค่อยๆแก้ปัญหาไปว่าโอเคปัญหานี้เร่งด่วนแค่ไหนเราก็แก้ก่อนปัญหานี้รุนแรงไหมเราก็แก้ก่อนครับผมนอกจากนั้นเนี่ยทุกสัปดาห์ครับเราจะมีการประชุมกันในสาขาวิชาชีพไม่ใช่แค่หมอหรือพยาบาลก็ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสังคมสังเคราะห์นักกายภาพบำบัดนักจิตบำบัดอะไรทั้งหลายแล้วแต่นะครับเพ
0: ื
2: ่อที่จะให้แต่ละสาขาวิชาชีพเนี่ยให้ความเห็นว่าเราจะเสริมอะไรในมุมของแต่ละสาขาวิชาชีพให้กับคนไข้คนนี้ได้บ้างเพื่ เติมเต็มคุณภาพชีวิตของเขาให้ดีที่สุด
0: แสดงว่าการเติมเต็มคุณภาพชีวิตอ่ะเราดูแลทั้งในส่วนของผู้ป่วยแต่ในขณะเดียวกันคนที่ดูแล

0: ู้ป่วยเองอะค่ะก็เข้ามาอยู่ในหน่วยพาเลทีฟเพื่อเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นๆแบบนั้นด้วยไหมคะ
1: หมายถึงว่าครอบครัวคนที่ดูแลคนไข้ใช่ไหมคะอันนี้อาจจะเป็นคนละส่วนกันครับผมคือทีมของเราเนี่ยคือบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลนั่นแหละทีนี้ผู้ดูแลคนไข้เนี่ยเขาก็จะเป็นฝ่ายที่ดูแลคนไข้อาจจะอยู่ที่บ้านหรืออาจจะพามาโรงพยาบาลถ
0: ู
1: กต้องไหมครับผมซึ่งถ้าหากเขามีความเครียดอะไรเนี่ยเราสามารถให้คำแนะนำได้อาจจะมีเซสชั่นจิตวิทยาเล็กๆหรือศิลปะบำบัดให้เขาครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเขาต้องการอะไรเรียนรู้อะไรเช่นบางคนงานดูแลคนไข้เป็นงานหนักเนาะบางทีก็ต้องใช้ความรู้แล้วก็ทักษะค่อนข้างเยอะเราสามารถฝึกสามารถเทรนให้
0: ล้างคงล้างแผลเราอาจจะทำไม่เป็นแต
1: ่
0: ถ้าเกิดสมมติว่าหน่วยนี้ก็คือสอนแบบนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่สามารถให้ความรู้ได้อาจจะไม่ใช่แค่หน่วยนี้แหละครับบางทีล้างแผลคุณพยาบาลไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนก็ตามก็สามารถให้ความรู้ด้านนี้ให้กับผู้ดูแลได้อยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นละเอียดอ่อนเชิงลึกมันก็จะต้องมีการสอนที่เข้มข้นนิดนึงครับผมโดยเฉพาะคนไข้ที่บางทีการรักษามันมาถึงทางแยกหรือทางตันแล้วมันมีข้อจำกัดเนี่ยแล้วก็ร่างกายคนไข้อ่อนแอลงมากเช่นติดเตียงเนี่ยอันนี้เนี่ยผู้ดูแลเนี่ยเป็นคนสำคัญมากๆที่จะแบกรับภาระตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลผู้ดูแลดีไม่แพ้กับคนไข้เพราะว่าผู้ดูแลก็เป็นคนสำคัญคนนึงเหมือนกันที่จะทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่ดี
0: ตรงนี้น่าสนใจค่ะให้คุณหมอขยายความเมื่อการรักษามันถึงทางตันแล้วอะเป็นหนักมากแล้วอาจจะไม่ได้มีวิธีในการรักษาที่เป็นทางกายแล้วพูดอย่างนั้นน่าจะได้เนาะทีเนี้ยค่ะความหมายแห่งการจากลาจากโลกนี้ไปมันยังคงต้องอยู่ความรักความหวังความงดงามและความหมายเนี่ยยังคงต้องอยู่ตรงนี้เราดูแลยังไง
1: โอ้ครับผมเป็นคำถามที่น่าสนใจครับความจริงแม้จะอยู่ในวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยการรักษาทางกายยังมีอยู่เสมอคร
0: ับ
1: อาจจะไม่ใช่การรักษาให้โรคหายแต่เป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการเช่นบรรเทาอาการเจ็บปวดเป็นต้น
0: ค่ะ
1: ครับผมทีนี้เนี่ยบางทีผมอาจจะไม่ได้เรียกว่าการรักษามาถึงทางตันผมจะเรียกว่ามาถึงทางแยกมากกว่า
0: ทางแยกเนาะ
1: มันอยู่ที่จะแยกไปไหนแยกไปไหนครับผมบางทีเนี่ยอย่างเช่นบางคนมันมาถึงจุดที่การรักษาสมมติเป็นโรคมะเร็งเรารู้แหละว่าไม่มียาเคมีบำบัดตัวไหนหรืออะไรที่สามารถทำให้มะเร็งหายไปได้แล้วอาจจะมีบ้างบางตัวที่อาจจะยื้อชีวิตของคนไข้ได้เช่นถ้าได้ตัวนี้นะยื้ออีกได้2เดือน3เดือนสมมตินะครับเป
0: ็
1: นต้นจะเอาไหมบางคนครอบครัวเนี่ยก็จะรักคนไข้มากเลยนะก็ต้องเอาสี่สามเดือนเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะมีความหมายมากสำหรับทางครอบครัวแต่ตัวคนไข้เองอ่ะบางคนบอกว่าพอแล้วเถอ
0: ะ
1: ร
0: ู้
1: สึกว่าสู้มาค่อนข้างเยอะแล้วและอีก3เดือนเนี่ยตัวเองก็อายุเยอะแล้วเนาะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมมันไม่ได้มีความหมายสลักสำคัญอะไร3เดือนบางคนก็บอกแบบนั้นแต่บางทีเขาไม่ได้คุยกันครับผมมันก็จะเกิดความเห็นที่ไม่ตรงกันขึ้นในครอบครัวครับผมเพราะฉะนั้นทีม Palliative Care เนี่ยก็อาจจะต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ฟังซึ่งกันและกันว
0: ่
1: าให้ญาติได้ฟังคนไข้ซีว่าเอ้ยคนไข้มีความคิดเห็นมีความรู้สึกอย่างไร
0: ค่ะ
1: คนไข้ฟังญาติหน่อยว่าเออญาติรู้สึกอย่างไรครับผมแล้วก็เราจะได้มีเป้าหมายตรงกลางร่วมตรงกลางร่วมกันแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยคนสำคัญที่สุดที่ผมจะบอกเสมอว่าเราจะต้องเคารพความคิดเห็นเขานะก็คือตัวคนไข้ก็คือเจ้าของชีวิตของเขาเองครับผมตรงนี้ครับผมทีนี้ในช่วงท้ายของชีวิตนะครับผมอย่างที่ว่ากันว่ามีอาการทางกายที่ต้องจัดการอาการทางจิตใจเนี่ยส่วนใหญ่ช่วงท้ายๆครับอาจจะเป็นช่วงที่คนไข้เขาอาจจะรู้สึกตัวน้อยละ
0: ค่ะ
1: อาจจะกินได้น้อยละอาจจะอยู่กับเตียงได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยเขาจะอาจจะไม่ค่อยมีอาการอะไรมากเท่าไหร่แต่คนส่วนใหญ่ที่จะมีความกังวลเยอะมากเลยคือสมาชิกในครอบครัวครับผมที่บางทีคนใกล้เสียชีวิตนะครับไม่รู้ว่าการอาการเนี้ยที่มันเกิดขึ้นในคนไข้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของคนไข้ในวาระสุดท้ายบางท
0: ี
1: เช่นมีการหายใจแรงขึ้น
0: มี
1: ปลายมือปลายเท้าที่เย็นที่คล้ำมากขึ้นบางคนญาติไม่รู
0: ้
1: คร
0: ับ
1: ผมก็จะมีความกังวลเพราะฉะนั้นทีม Palliative Care เนี่ยก็จะต้องให้ข้อมูลกับญาติ ไว้ว่าโอเคช่วงท้ายอาจจะมี

0: ะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นปกติไม่ได้แสดงว่าไม่ได้หมายความว่าคนไข้เกิดความทุกข์ทรมานอะไรให้วางใจได
1: ้คือพอมีหน่วยนี้นุ่นมีความรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยว
0: ใช่ไ
1: ม่โดดเดี่ยวทั้งตัวของผู้ป่วยและไม่โดดเดี่ยวทั้งผู้ดูแลด้วยอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ต้องบอกเลยว่าเป็นหน่วยที่แบบรู้สึกว่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งและบุคลากรนะคะต้องถูกเทรนมาอย่างดีเลยเพราะเห็นความทุกข์ของผู้ป่วยเป็นอาชีพที่ต้องทำบุญทุกวันจริงๆสุดท้ายอยากให้คุณหมอปิดท้ายตรงนี้ค่ะ Advanced Care Planning นี่คืออะไรคะคุณหมอ
2: ก็คือจริงๆคือการวางแผนเป็นตัวล่วงหน้านะคะก็คือพูดง่ายๆว่าพอเรามาถึงจุดสุดท้ายอย่างที่คุณหมออดิศรว่าไปมันจะมีช็อตที่เราจะต้องมีบทสนทนาอันนึงที่ต้องคุยร่วมกันระหว่างผู้ป่วยครอบครัวแล้วก็ทีมผู้รักษา
1: อ
2: ยู่บนข้อมูลเดียวกัน
1: ค่ะ
2: แล้วก็โดยยึดความต้องการผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพราะว่าเขาท้ายที่สุดในเวลาที่เขาอาจจะตัดสินใจไม่ได้แล้วนะตอนนั้นเขาต้องการการดูแลในช่วงท้ายอย่างไร
1: อ๋อมันคือเรื่องของการวางแผนที่ถูกคิดอย่างเป็นระบบมาแล้วคุณหมออย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะต้องการอยากจะติดตามหรือสิ่งที่คุณหมออยากจะฝากไว้ตรงนี้เกี่ยวกับความเข้าใจที่ถูกต้องเชิญได้เลยค
2: ่
1: ะ
2: ให้เป็นคุณหมออดิศรดีไหมคะ
0: ได้
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: สิ่งที่จะฝากใช่ไหมครับผมก็คืออ๋อผมอยากให้กำลังใจครับผมคนไข้แล้วก็ผู้ดูแลทุกคนนะครับคนไข้เนี่ยให้กำลังใจกันอยู่แล้วแต่ทีนี้ผู้ดูแลนะครับอย่าลืมที่จะดูแลตัวเองแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยว่าตอนนี้ความรู้สึกตัวเองเป็นอย่างไรเราไหวไหมถ้าสมมติเรารู้สึกว่ามีอะไรที่เราไม่ไหวอย่าลืมที่จะขอความช่วยเหลืออาจจะเริ่มต้นจากคุยกับคุณหมอที่ดูแลคนที่ท่านรักอยู่ก็ได้ว่าตอนนี้เราเริ่มมีปัญหาตรงนี้แล้วน
1: ะ
0: เริ่มเหนื่อยแล้วนะเริ่มไม่ไหวแล้วนะเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับหรือไม่ก็ญาติๆของท่านเนี่ยแหละอย่าลืมขออย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือนะครับผมครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คือเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนตุลาคมของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันสำคัญระดับโลกก็คือวัน World Hospice and Palliative Care Day ที่จะทำให้ช่วยให้ทุกคนเหมือนกับรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลแบบประคับประคองนะครับผมซึ่งทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยก็ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญนี้เช่นเดียวกันซึ่งเราจะจัดนิทรรศการ World Hospice and Palliative Care Day นะครับเราไม่ได้จัดพรุ่งนี้นะครับแต่เราจะจัดขึ้นในวันพุธที่21ตุลาคมนะครับภายในงานก็จะมีงานเสวนานะครับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เราคุยกันวันนี้นะครับพาลิทีฟแคร์คืออะไรการดูแลผู้ดูแลเป็นอย่างไรแอดวานซ์แคร์แพลนคืออะไรแล้วก็มีบูธต่างๆให้ร่วมกิจกรรม
1: คุณผู้ชมถ่ายภาพหน้าจอนี้ไว้เลยเนี่ยนะคะแล้วก็เวลานั้นก็เข้าไปสแกน QR code ได้เลยค่ะเป็นกิจกรรมที่ดูแลหัวใจคนที่ดูแลใครอีกคนหนึ่งนะคะไปรับองค์ความรู้ตรงนี้ได้นะคะและที่สำคัญค่ะฝากติดตามเพจ Facebook ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ด้วยวันนี้กราบขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
2: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
2: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990

0: บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Assign Shop Mania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
2: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจใครๆก็อยากชิม

ผู้ชมคะในช่วงของ Nine Knowledge นะคะไปดูแอปพลิเคชันดีๆค่ะที่ยกระดับการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองนะคะโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะสตม.นะคะก็ยกระดับการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Immigration Application หรือว่าทิมอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อมุ่งพัฒนาสู่ Digital Gateway ให้บริการชาวต่างชาติตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเดินทางเข้าประเทศการเดินทางแล้วก็พำนักในประเทศตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวด้วยพร้อมกับวางแผนต่อยอดบริการด้านตรวจคนเข้าเมืองให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวภายใต้3เป้าหมายสำคัญค่ะก็ได้แก่การยกระดับความปลอดภัยและก็ความถูกต้องของข้อมูลการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็การสนับสนุนเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วยนะคะโดยแอปพลิเคชันนี้ค่ะได้รับการพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าประเทศแล้วก็การพำนักในประเทศไทยให้เข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันก็มีบริการสำคัญนะคะก็ได้แก่บัตรขาเข้าประเทศไทยแบบดิจิทัลค่ะแล้วก็ Future Explore Thailand พร้อมกับวางแผนต่อยอดบริการทางด้านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มเติมในอนาคตในระยะต่อไปด้วยสตม.เขาวางแผนพัฒนาแอปพลิเคชันทิมให้เป็นศูนย์รวมบริการทางด้านตรวจคนเข้าเมืองบนแพลตฟอร์มเดียวโดยมีแผนพัฒนาบริการเพิ่มเติมอย่างเช่นการจองคิวรับบริการการขอหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่การขยายระยะเวลาพำนักการรายงานตัว90วันแล้วก็การตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้ชาวต่างชาตินะคะสามารถเข้าถึงบริการที่เกี่ยวข้องได้สะดวกและก็ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะนอกเหนือจากบริการทางด้านตรวจคนเข้าเมืองสตม.ก็ยังต่อยอดแอปพลิเคชันนี้ผ่าน Future Explore Thailand เพื่อให้ชาวต่างชาติเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลบริการแล้วก็สิทธิประโยชน์ระหว่างการเดินทางแล้วก็พำนักในประเทศไทยได้ด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ www.immigration.go.th ได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนีย
2: แบบว่าชื่นใจผ่อนคลายมากเลยค่ะทุกคน
3: ตอนนี้ขอโทษนะตอนนี้หอมไปทั้งตะตูแล้วครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
2: สวัสดี
3: ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับเติมมาด้วยความสดชื่นแบบนี้เลยนะ
2: จริงติดเอาจริงๆตัวเองติดแล้วก็ไปป้ายยาทุกคนติดกันหมดแล้วตอนนี
3: ้จริงอันนี้คือครีมแก้ปวดเมื่อยพยาพาลี
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้นะ
4: ซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าแตกแปนมากไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์คือกระแสมาแรงมากๆช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมไงนะคะเขาเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสารสกัดใส่ให้เพียบเลยแล้วก็เอาง่ายๆทั่วทั้งตึกอะเนาะทั่วทั้งตึกทีเอ็มใช้กันหมด
2: ติดอกติดใจกันหมดแล้วชอบที่เบี่ยวใช้คำว่าแตกแตนมากเพราะแตกแตนจริงๆนะจะบอกก่อนหน้านี้มีหลายช่วงเลยที่โรงงานผลิตของเติมสต็อกไม่ทันที่ร้านตำรับไทยกว่า40สาขาทั่วประเทศนะคะทุกคนขามีบางคนไปบางช่วงนะของไม่มีจริงๆเพราะหลายคนไปซื้อตุนมีชาวต่างชาตินี่เป็นกระแสชาวต่างชาติตอนนี้นะชาวต่างชาติได้ลองนะแล้วไปซื้อตุนยกขึ้นเครื่องบินกลับประเทศกันเยอะเลยหลายคนได้ลองติดใจนะอย่างที่บอกว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยนี่ดิฉันป้ายทั้งตึกแกมมี่แล้วทุกคนครูสลาแม่นางศิริพรคุณกั่นตองคุณแช่มรับพี่

0: อรทัยคุณเปาปวลีคุณเต๋าภูสินคุณเบียร์พร้อมพงษ์น้องตรีชัยนรงค์พี่ไผ่พงษ์สะทอนน้องกีตาร์โดนโอ้โหหลายคน
1: จริงจริงจริงอะ
0: คือทุกคนไม่ต้องวัยแบบสูงอายุมากนะเขาก็ติดใจนี่พี่ดีเจพี่
2: อ
0: ้
2: อย
0: ก็ชอบเช่นเดียวกันหลายคนได้ลองแล้วติดใจเพราะอะไรรู้ป่ะจุดเด่นของเขาเลยนะก่อนหน้านี้คนจะจำภาพแบบเดิมๆนะ
3: เ
0: หนียวเนอะหนะกองหน้าผิวและที่สำคัญกลิ่นมันติดเสื้อผ้
2: า
0: หลายคนจะไม่ชอบแต่ตอนนี้พัฒนาสูตรมาแล้วเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยตาพยาพลีนึกภาพนะคุณใช้ครีมโลชั่นเหมือนที่คุณทาผิวทั่วไปเวลาทาเนี่ยแล้วมันซึมเลยใช่ป่ะตัวนี้ก็เหมือนกันทาแล้วซึมเลยแค่15นาทีกลิ่นมันจะจางไปแล้วกลิ่นดีมากและที่สำคัญหลังจากนั้นความรู้สึกส่วนตัวนะเราจะรู้สึกเหมือนมีลูกประคบอ่ะอุ่นๆประคบตามเราตลอดเวลารู้สึกสบายมันผ่อนคลายแล้วเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนผู้ปวดเมื่อยชอบนวดแล้วก็อยากผ่อนคลายแบบว่าไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะ
1: นะกล่องว่าครีมแก้ปวดเมื่อย
0: ใช่อ
1: ันนี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมาใส่คำนี้ก็ได้
0: ไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ดีว่าจะมาเขียนอย่างนี้ได้มันต้องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นครีมเท่านั้น
3: นี่คือสินค้าในเครือ GMMO Shopping ที่มั่นใจมาตรฐานได้แล้วเราได้ขึ้นทะเบียนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะวันนี้โปรพี่ชมพู่มาลดแน่นอน
0: จัดโปรให้เลยวันนี้นะเป็นกระปุกใหญ่นะขวดใหญ่ขวดแก้วแบบนี้นะ50กรัมเราให้ไปเลยทั้งหมด5ขวดรวมที่ได้ไปวันนี้250กรัมนะคะทุกคนปกติถ้าไปซื้อนะต้องจ่าย 1,850 บาทวันนี้999เหล
3: ือ
0: แค่999บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรนะจ๊ะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอด @shopmania ค่ะ
3: สั่งให้ทันเพราะว่าของมีมาน้อย
1: แต่เดี๋ยวก่อนขอลองก่อนพี่ชมพู่บอกว่าไม่ต้องนวด
0: ไม่ต้อง
1: ไม่ต้องไม่ต้องเค้น
0: ใช่อ่
1: ะหลายคนจะชอบเป็นพวกไอ้ก้อนลูกหนูแบบ
3: เราเดินเยอะ
1: ไอ้แบบนี้นะฮะ
0: ใช่ใช่
1: พี่ชมพู่บอกว่
0: านะผู้ชายนะ
1: ปวดตรงไหนปะป้ายตรงนั้น
0: ใช่
1: แล้วก็ทา
0: ให้เขาซึมเนี่ยซึมแล้วเห็นปะ
1: ซึมแล้วก็ต้องรีดไหมพี่ชมพู
0: ่เหนียวไหมเบาๆใช่แบบว่าเค้นเบาๆอย่าไปรีดแรงเค้นแรง
1: ไอ้ที่มันเป็นสะพานมันก็จะคลาย
0: รู้สึกไงรู้สึกไง
1: วิตายแล้วมันอุ
3: ่นมันสบายขึ้นเน
1: า
3: ะ
0: มันอุ่นขึ้น
1: สำหรับผมผมรู้สึกมันอุ่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบเหมือนที่ชมพู่บอกจริงอ่ะผมรู้สึกเหมือนมีลูกประคบมันประคบอยู่อ่ะ
0: จริงความรู้สึกส่วนตัวถ้าคุณเอาไปลองใช้นะคือแบบเดิมๆที่คุณใช้อยู่อยากให้ลองพักไว้ก่อนลองแบบนวัตกรรมใหม่แบบนี้ดูนะคะมันเป็นเนื้อครีมจริงๆอาจารย์พูดท้ายดูตรงนี้มันเหมือนทาครีมเลยทุกคนแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยมันอุ่นๆขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีลูกประคบเราแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายตึงเส้นปวดตรงไหนทาตรงนั้น
3: ใช่แล้วอย่างช่วงนี้นะคะถือมือถือบ่อยใส่คอนเทนต์ไง
1: มือ
3: ถือดูจออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นตรงเนี้ยมันปวดมันเมื่อยไปหมดเนี่ยนวดรีดขึ้นมาถึงตรงนี้เลยสบายๆค่ะไม่ต้องเค้นจนช้ำนะคะแล้วเนี่ยเห็นป่ะซึมเลย
0: มาเดี๋ยวพูดจะทาให้ดูเวลาก่อนนอนเวลาพูดปวดๆนอนไม่ค่อยหลับนะใครที่เป็นเหมือนพูดนะตอนนอนนะมันตึงคอบ่าไหลเล่นโทรศัพท์ดูอะไรก่อนนอนแล้วพูดลูก2แล้วก็ดูแลลูกทั้งวันมันตึงมันปวดเวลาทามันซึมเลยเห็นมั้ยทุกคนไม่เหนียวเหนอะน่ะกลิ่นดีกลิ่นไม่แก่แล้วจะรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อยๆเวลาทาก่อนนอนนะหลายคนใช้แบบพูดนะก็คือทำให้ผ่อนคลายที่ใส่เข้าไปนะคะมีทั้งดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเงาไผ่น้ำมันระกำแล้วก็การบูนด้วย
3: ฉะนั้นเนี่ยคัดมาและคัดสรรมาเลือกสิ่งเหล่านี้มาให้แล้วกลิ่นคือแบบกลิ่นหอมโล่งจมูกมาก
0: กลิ่นดีมากจริง
1: ๆ
0: เพราะว่าเราไปจับมือร่วมกับคนที่เขาขายสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เยาวราชเขาเปิดหน้าร้านมา80ปีอ่ะ
3: น้ำมันเขียวอ่ะน้ำมันเขียวต้นโพอ่ะ
0: ใช่ทีนี้พอไปจับมือกันแล้วก็พัฒนาทำยังไงให้เป็นแบบรุ่นใหม่เป็นเนื้อครีมที่มันซึมง่ายแล้วก็กลิ่นไม่แก่แล้วก็ใช้โรงงานที่ได้มาตรฐานนี่เห็นโรงงานไหมคุณ
3: ใช่โรงงานใหญ่โต
0: โรงงานใหญ่โตได้มาตรฐานแล้วเราก็เลือกใช้ขวดบรรจุเป็นขวดแก้วแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นความสะอาดเนี่ยดีแน่นอนไม่มีอะไรหลุดมาปนเปื้อนแน่นอน
3: ได้ข่าวว่าพี่ผู้เป็นนักปวดเหรอ
0: นักปวดเฮ้ยใครสนิทกับผู้จะรู้เลยผู้
3: แต่ก่อนเห็นที่กองอ่ะนอนนวดตลอดเลยเน
0: า
3: ะ
0: จริงติดร้านนวดมากๆว่างทีไรเนี่ยต้องแวะไปร้านนวดชั่วโมงนึงก็เอา40นาทีก็เอาหรือว่าบางทีไม่มีเวลาโทรตามหมอนวดมานวดตามที่ทำงานเนี่ยหรือไม่ก็โทรไปนวดที่บ้าน
3: ใช
0: ่เพราะติดนวดมากจริงๆมันผ่อนคลายเนาะทีนี้พอเราได้ลองตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยเบาแรงได้เยอะเลยเบาแรงตัวเราเองไม่ต้องหอบสังขารไปนวดที่ร้านแล้วก็เบาแรงหมอนวดด้วยฉันดูลูกทั้งวันเนี่ย2คนลูกชาย
3: แล้วขี่
0: ล
3: ำบ้างอะไรบ้าง
0: เล่นกับลูกต่อสู้อย่างเงี้ยบางทีก่อนนอนนะเอื้อมไปหยิบของหัวเตียงนะตึง
1: วิธีแม่
0: เคยเป็นบ้างบางทีตึงจนขึ้นหัว
3: เป็น
0: ตึงจนปวดหัวแต่ได้ตัวนี้ไปนะใช้ก่อนนอนแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาเลย
3: ใครอยากลองเซตนี้นะคะเป็นกระปุกใหญ่กระปุก50กรัมเนาะก็คือแบบให้เยอะเลยอ่ะ 5กระปุกนะแล้วก็นวัตกรรมอย่างดีใส่มาให
0: ้ใส่มาให้ด้วยนะคะกระปุกใหญ่เลยนะวันนี้อยากให้ลองจริงๆนะคะใครที่เป็นแบบว่าขี้ปวดเมื่อยติดร้านนวดนะอยากให้ลองเปิดใจลองสักครั้งนึงแล้วจะติดใจปกติ5ขวดเนี่ยนะ250กรัม 1,850 บาทแต่วันนี้ไม่ต้องค่ะพิเศษลดให้เหลือแค่999 999ไปหน้าร้านตำรับไทยก็ไม่ได้ราคานี้นะจ๊ะเฉพาะรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะ999นะคะแต่ต้องโทรด่วนที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
3: แค่ทาอย่างเดียวก็รู้สึกคลายปวดแล้วแต่ใครมีอุปกรณ์นวดอะเน
0: า
3: ะ
0: ใช้ร่วมด้วย
3: โอ้ฟินเลย
1: ถ้าเราชอบกลิ่นนี้แล้วอะพกไปได้
0: พกไปได้เลยเพราะว่าคนที่เขาทำอาชีพนะเขาก็เอาไปลองใช้ตัวเขาเองก็ชอบเพราะเบาแรงมือเขาไม่ต้องมารีบมาเค้นคนที่ได้รับการบริการก็ชอบเพราะกลิ่นมันดีไม่เหนียวไม่แสบผิว
3: อันนี้คุณบอม
0: อันนี้คุณบอมอันนี้คุณบอม
3: เนี่ยเห็นไหมก็นวดลูกค้าก็ติดใจลูกค้าก็ชอบมันเบาแรงหมอนวดอะกดตรงนี้บางทีนะกดจนตัวเองปวด
0: นิ้วล็อก
3: นิ้วล็อก
0: นี่คุณเบนก็เอาไปลองใช้เหมือนกันตัวเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใช้เขาก็เบาแรงที่บอกมันเบาแรงไม่ต้องรีบไม่ต้องเค้นไม่ต้องกดเส้นอย่าไปกดเยอะๆนะบางทีมันระบมแล้วเราป่วยได้นะ
3: ใช่แล้วนะใครๆก็ใช้พี
0: ่เจ
3: พี่อ้อย
0: พี่อ้อยเนี่ยชอบมาก
1: แต่มันต้นคงใช้คำว่าอันนี้คือต้นเหตุ
0: จริง
1: คนนี้คือต้นเหตุคนนี้คือคนป้ายยา
0: ทุกคนชอบพกไปตามกองแล้วก็ตะโกนเวลาคว้าของมาใช้ทุกคนจะอะไรอะไรแล้วก็ป้ายยาลองทาสิคะลองทาแล้วทุกคนพอใช้แล้วเอ้ยมันไม่เหนียวแฮมันไม่แสบผิวมันไม่กองหน้าผิวแล้วกลิ่นมันดีแฮแล้วใช้แล้วมันรู้สึกอ่ะเวลาใช้แล้วมันรู้สึกสุดตัวเหมือนมีลูกประคบแฮไปป้ายยาใครชอบทุกคนเนี่ยใช้กันทั้งตึกแล้วอย่าว่าแต่ศิลปินนะแม่บงแม่บ้านพี่รปภรปภพกกันหมดเลยนะ
1: ทุกคนทำงานทุกคนเหนื่อยไง
3: ง่ายๆสปาข้างบนอ่ะบนตึกเราอ่ะเขายังใช้อันนี้ใช้ดีมากนะคะอย่างเงี้ยบอกเลยนะแล้วที่ชอบคือความเป็นเนื้อครีมคือมันไม่ติดมือทาแล้วแบบเวลาไปจับกระเป๋าจับเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่เหนียวมือค่ะแล้วมันไม่ทิ้งคราบเลยใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆแล้วกระปุกใหญ่ขนาดเนี้ยต้องที่นี่เท่านั้นเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับว่า5กระปุกนี้999บาทเท่านั้นนะ
3: ฮะใช่แล้วอุ๊ยเหลือ1นาทีสุดท้าย
0: 1นาทีสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะกระปุกใหญ่นะวันนี้ไซส์ใหญ่50กรัมปกติคุณจะเห็นไซส์30กรัมนึกออกไหมวันนี้เราให้50กรัมคือไซส์ใหญ่เลยเราให้ทั้งหมด5ขวดด้วยกันได้ไป250กรัมนะคะจากปกติ 1,850 วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้น999พิเศษมากๆนะคะแต่ต้องรีบโทรนะสายไม่ว่างใจเย็นๆนะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
3: ต่อสายไว้นะคะจะออฟไลน์ออนไลน์ก็ไม่ได้ราคานี
0: ้
3: หน้าช็อปหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะราคานี้เฉพาะที่นี่เท่านั้น
0: ใช่แล้วค่ะพิเศษมากๆเลยอย่างที่บอกว่ามีช่วงนึงก่อนหน้านี้เราขาดสต็อกนะผลิตไม่ทันเพราะว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีมากๆตอนนี้เราผลิตล็อตใหม่ให้แล้วนะถ้าได้ราคานี้อยากให้ซื้อตุนก่อนเพราะว่าไปหน้าร้านตำรับไทยที่มี40สาขาทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ราคานี้
3: ใช่
0: นะคะ
1: และย้ำอีกรอบสุดท้ายนะครีมแก้ปวดเมื่อยนะไม่ใช่ว่าของใครก็จะมาใช้คำนี้ได้นะฮะ
0: แพ็กเกจก็ทำมาน่ารักมากซื้อใช้เองก็ได้ซื้อไปฝากผู้ใหญ
1: ่
0: ซื้อไปถวายพระเนาะก็ได้บุญเนาะเดี๋ยวดูแพ็กเกจสิเป็นของขวัญได้เลยนะใช้คุณพ่อคุณแม่ส่งไปให้เขาก็ได้เป็นของขวัญดีมากๆเลย
3: วันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีค
4: ่
2: ะ
4: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐ์ฐากุลครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายไกรราลาซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเดินหน้ายกระดับความร่วมมือรอบด้านเปิดโอกาสการค้าการลงทุนขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยเร่งผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดีลีเชื่อมเศรษฐกิจท่องเที่ยวสร้างประโยชน์แก่ประชาชน2ประเทศพร้อมกระชับความสัมพันธ์สู่การครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570หลังจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐหรือไอซ์ก่อเหตุยิงชายคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บต่อหน้าเด็กวัย5ขวบนายโซรานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กโพสต์ข้อความพร้อมแถลงการประณามการกระทำนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยุติการบังคับใช้กฎหมายของไอซ์ทั้งหมดในรัฐนิวยอร์กซึ่งเขาเผยว่าได้

0: พูดคุยทางโทรศัพท์กับทั้มเป็นเวลาราว2ชั่วโมงหลังเกิดเหตุนอกจากนี้ยังประณามว่าไอซ์ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวต่อโทษทั้งสร้างความวุ่นวายและความหวาดกลัวไปทั่วประเทศโดยเขาตำหนิว่าไอซ์ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่าจำนวนที่ช่วยไว้เสียอีกกอล์ฟ DP World Tour รายการ Open The Espanya ที่กรุงมาดริดประเทศสเปนจบวันแรกคอนเนอร์ซีมกับแกลนฟอร์เรสต์2โปรชาวสกอตแลนด์และยูเจนิโอชาคาร่าจากสเปนขึ้นเป็นผู้นำร่วมที่5อันเดอร์พาโดยมีเซคิโอกาเซียโปรจอมเก๋าขวัญใจเจ้าถิ่นอดีตแชมป์ปี2002และอดีตแชมป์เดอะมาสเตอร์ปี2017กับโปรอีก3คนตามหลังสโตรกเดียวขณะที่โปรอาร์มกีระเดชอภิบาลรัตน์โปรหนุ่มหนึ่งเดียวของไทยในรายการนี้รั้งอันดับ21ร่วมที่1อันเดอร์พาเท่ากับเชนลอรี่อดีตแชมป์ดิโอเพนแชมเปี้ยนชิพปี2019จากไอร์แลนด์ติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: จะทำ
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: มีสีภรรยาบ้านร่มเย็นลูกกตัญญูพ่อหายห่วงสองประโยคนี้พ่อสอนให้ผมดูแลครอบครัวตอนนั้นผม5ขวบเอง
4: จำได้แต่ทำไม่ได้เข้าใจความหมายหรือเปล่า
3: 5ปีอยู่ในสมรภูมิถือปืนนั่งกับผู้กัน
4: สมรภูมิไม่พีชีพเพื่อชาติก็ถือว่าดวงแข็งแล้ว
3: ผมรู้ว่าผมอกตัญญูที่ไม่เชื่อฟังพ่อแต่คำสอนทั้งหมดอยู่ในใจผมนะครับพ่อผมมีของให้ด้วยแว่นอันนี้ผมตัดมาจากในเมืองลองใส่ดูนะมองไกลๆสิชัดขึ้นหรือเปล่าครับ
4: เอ๊ะตัวหนังสือชัดขึ้นเยอะเลยไม่มัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วต้องตั้งสมาธิถึงจะมองเห็นแกรู้ได้ยังไงว่าตาฉันไม่ดี
3: เพราะว่าพี่รองเขียนจดหมายหาผมตลอดในจดหมายเขาพูดถึงพ่อมองเห็นไม่ชัด
4: ยังจะกล้าพูดน้อยเนี่ยตั้งกี่ปีแล้วพี่รองเขียนจดหมายให้แกเป็น10ฉบับแต่แกตอบแค่3ฉบับ
3: ทำสงครามอยู่ในป่ากันดารนะพ่อไม่มีตู้ไปรษณีย์นะพ่อ
4: จะเหนื่อยไปทำไมสงครามสงครามสงครามชนะแล้วทำไมล่ะก็เป็นแค่พลทหารตอกต่อย
5: น้ำชาค่ะนายท่าน
4: ขอบใจ
5: น้ำชาค่ะคุณชายสาว
3: ขอบคุณครับป้าหลัน
4: มานี่มานั่งดื่มชาเป็นเพื่อนพ่อ
3: ครับผม

0: อะผ้าไหม5ปีรวดพ่อให้แก
1: ขอบคุณครับพ่อปีที่ผมไปก็ไปผืนหนึ่งพกติดตัวตลอดเห็นไหม

0: ็ไม่เอาไหนน่าสงสารจังเลยความจริงผู้หญิงต้องอยู่ดูแลบ้านเรื่องธุรกิจต้องมอบมาให้ผู้ชายทำพี่ใหญ่แกก็ใจอ่อนน้องสีก็ห่วงแต่งิ้วต่อให้เริ่มฝึกใหม่ตอนนี้ก็รับช่วงธุรกิจไม่ได้แกฉลาดมีความสามารถเหมือนชั้นที่สุดแล้ว
1: ผมรู้ครับพ่อผมเข้าใจที่พูดอยากให้อยู่ช่วยงานใช่ไหมล่ะ
0: ฉันรอแล้วรออีกหวังว่าลูกสี่คนจะอยู่กับฉันถ้าแกยอมรับช่วงต่อยี่ห้อยงไถ่หลงของเรารับรองโด่งดังแน่

0: พ่อแม่น้องสาม
1: พี่ใหญ
0: ่เห็นเฉียวเอ๋อกันหรือเปล่า
1: ฮะ
2: ไม่ได้ไปที่โรงงานเหรอ
0: เปล่าครับเช้านี้เฉียวเอ๋อนัดกับเท่าแก่เหลียงจากตัวเมืองดูตัวอย่างแต่ป่านนี้ก็ยังไม่มาเลยผมเลยกลับมาดูว่าน้องไม่สบายนอนอยู่บ้านหรือเปล่า
3: คุณหนูรองยังอยู่ในห้องหรือเปล่า
4: เมื่อเช้าฉันเอาน้ำไปให้คุณหนูแต่ก็ไม่เห็นเลยจัดที่นอนเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะก็เลยนึกว่าตื่นแต่เช้าให้อมวยไปโรงงานเป็นเพื่อนแล้ว
5: เปล่านะคะเช้านี้ยังไม่เห็นคุณหนูเลย
6: เอ๊ะจริงสิคุณนายฉันจำได้แล้วเมื่อคืนนี้เดินผ่านหลังสวนมันเห็นคุณหนูรองออกไปแต่ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ค่ะ
1: ดึกดื่นเที่ยงคืนพี่รองไปไหนล่ะ
0: หมายความว่าน้องรองไม่ได้กลับมาทั้งคืนเหรอ
3: ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะนายท่านทำไงดี
2: เอ้ยใจเย็นๆก่อนเจสันให้คุณงานช่วยกันออกตามหาไป
0: โอ
1: ้พี่ใหญ่ผมไปเป็นเพื่อน
2: อาลุย
7: ครับ
2: พาบ่าวในบ้านไปช่วยหา
7: ครับนายท่าน
8: หนูรอง
9: หนูรอง
10: หนูรอง
11: หนูรอง
12: หนูรอง
13: เ
14: ดี๋ยวหนูรอง
15: เดี๋ยว
16: หนูรอง
17: พ
16: ี่รอง
17: หนูรอง
0: หัวเหลียงเจอไหม
17: หนูรอง
0: ไม่เจอเลย
18: หนูรอง
3: นานจังเลยป่านนี้แล้วยังไม่มีข่าวอีกน่าเป็นห่วงจริง
2: ๆพี่รองพี่รอง
4: คุณหนูรองคุณชายสาม
1: เคยเห็นหน้าที่ไหนเนี่ย
4: ฉันเป็นคนงานที่โรงงานทอไหมชื่อว่าถังปิงปิงมาช่วยตามหาคุณหนูรองค่ะ
1: ทางนู้นหาแล้วเราแยกกันหาต่อเราไปทางนู้นนะ
4: คุณหนูรองคุณหนูรองนาฬิกาคุณหนูรอง
1: มีอะไร
4: คุณหนูร้อง
1: พี่ร้อง
4: คุณหนูร้อง
19: จดหมายขอหย่า
1: ทำไมพี่โง่แบบนี
0: ้ปิงปิงทำไมเป็นแบบนี้น้องรองน้องรองน้องสามนายเป็นหมอนี่ช่วยพี่ร้องเร็วช่วยพี่ร้องเร็วเข้า
1: พี่ร้องตายแล
4: ้
1: ว
4: ไปตั้งนานก็ไม่มีข่าวเกิดเรื่องแน่ๆเลย
2: อย่าพูดมากโง่ยังไงเจอเฉียวเอ๋อกันไหมทำไมถึงไม่พูดล่ะพูดสิฮะฮะพูดสิ
0: คุณหนูรองเกิดเรื่องแล้ว
2: เฉียวเอ๋อเป็นอะไรฮะ
0: คือ
2: พูดสิพี่แกล่ะ

0: ผมเจอพี่ร้องอยู่ในบ้านร้างที่ป่ากอหญ้า
1: ฮะ
2: เชียวเ
1: หรอพี่ร้องใหญ่พี่ใหญ่
3: คุณนาย
1: ใหญ
3: ่คุณนาย
1: ใหญ่
3: คุณนาย
1: ใหญ่พาน้องติดกลับห้องเลยหักข้ามใจด้วยนะพี่นะชี้ไอ้หักข้ามใจด้วยเชียวตายได้ยังไง
0: พ่อครับน้องสี่ตกใจเกินไปก็เลยเป็นลมตอนนี้ไม่อยู่เป็นเพื่อนครับ
4: น้องสี่ป่วยออดออดแอดแอดตั้งหลายเดือนแล้วไม่หายสักทีพอเห็นเฉียวเอ๋อตายก็เลยรับไม่ได
1: ้ที่เฉียวเอ๋อถือในมือคือจดหมายนี่ล่ะ
0: ครับ
1: ไอ้สารเลวจางเป่าเจิ้งมันอาจเขียนจดหมายอยากกับเฉียวเอ๋อตอนนั้นขอร้องเราเองว่าจะเป็นเขยเข้าบ้านมีสิทธิ์อะไรทำแบบนี
0: ้ทำไมความสัมพันธ์พี่เขยพี่รองถึงแย่แบบนี
4: ้ผมขอโทษครับพ่อ
1: ขอโทษตอนนี้ได้อะไรเฉียวเอ๋อตายไปแล้ว
4: ผมไม่รอบคอบเองในจดหมายต่อว่าน้องร้องไม่เหลือชิ้นดีน้องร้องเป็นคนเห็นแก่หน้าตาจะไม่คิดมากได้ยังไง
0: ไม่น่าใช่
5: 在桃花满天，未曾让我艳羡。飘过红叶万千，只是无影片片。山在风雪着秋。
6: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
12: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
13: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
12: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
13: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
14: 3,230
13: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
15: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ผมไม่ดีเองครับถ้าผมไม่เอาจดหมายหย่าให้น้องรองน้องรองก็คงไม่คิดสั้น
3: อะไรนะแกเป็นคนเอาให้เฉียวเออเหรอแกเจอสารแล้วนั่นเหรอแล้วทำไมต้องปิดบังฉัน
2: เฉียวเออไม่ให้ผมบอกทุกคนไม่อยากให้เป็นห่วง
4: เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะพี่ยอยเรื่องมันยังไงกันนะ
2: จะว่าไปเมื่อ1เดือนที่แล้ว
5: เมืองกวางเจาโรงแรม
2: นายทำอะไรของนายน้องร้องให้มาเก็บบัญชีพอออกมาก็ไม่มีข่าวเลยสนุกพอหรือยัง
6: คุณหนูร้องให้พี่มาหาฉันเหรอ
2: ฉันมาหานายเองครั้งก่อนให้เก็บเงินก็เล่นตุกติกครั้งนี้เอาอีกแล้วกลับไปหาน้องร้องกับฉัน
6: เรื่องภายในครอบครัวพี่อย่ายุ่ง
5: จางเป่าเจิ้งลูกเขยตระกูลพัน
2: เรื่องตระกูลพันฉันต้องยุ่งนายเป็นเขยเข้าบ้านถ้าน้องสาวฉันไม่ชอบนายจะมีหน้ามีตาเหรอ
6: มีหน้ามีตาผมลำบากแค่ไหนพี่รู้บ้างไหมไม่รู้เหรอไปถามน้องสาวพี่สิว่าทำกับผัวคนนี้ยังไงชี้ไม้ชี้มือต่อหน้าคนงานไม่พอใจก็ลงไม้ลงมือแม้แต่ชื่อยังไม่ให้เรียกเลยแต่ผมเรียกคุณหนูรองเป็นคนอื่นผมก็มีหน้ามีตานะผมก็เป็นคนผมไม่ทนแล้ว
2: ยังไงก็ตามเป็นเขยเข้าบ้านตระกูลพันก็เป็นคนของตระกูลพันกลับบ้านแล้วค่อยว่ากัน
6: ผมคิดดีแล้วจะไม่กลับไปอีก
2: จะตัดสินใจยังไงก็ต้องกลับไปบอกเฉียวเอ๋อให้รู้เรื่องอย่าเป็นเต่าหัวหดสิ
6: ต่อให้วันนี้พี่ฆ่าผมก็ไม่กลับไปหรอกมาขนาดนี้แล้วเรื่องของผมกับเขาคุณจะสิ้นสุดได้แล้ว
2: ตอนแรกผมก็กลัวมากแต่พอเห็นน้องรองอ่านจดหมายแล้วไม่สะเทือนใจกำชับว่าไม่ให้บอกคนอื่นด้วยจะจัดการเองแต่นึกไม่ถึงเลยว่าจะแก้ปัญหาโดยการกิน
3: เด็กโง่โง่จริงๆแกนี่ทำไมไม่บอกฉันแกทำให้น้องสาวแกตาย
2: ผมขอโทษครับพ่อ
3: ขอโทษตอนนี้ได้อะไรเชียวเอ๋อตายไปแล้ว
2: ผมไม่รอบคอบเองในจดหมายต่อว่าน้องร้องไม่เหลือชิ้นดีน้องร้องเป็นคนเห็นแก่หน้าตาจะไม่คิดมากได้ยังไง
4: ไม่น่าใช่พี่ร้องเขียนจดหมายหาผมตลอดไม่เคยเอ่ยถึงสักครั้งเลยอีกอย่างได้รับจดหมายหย่าตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งจะฆ่าตัวตายวันนี
2: ้หลายปีวันนี้น้องร้องวิ่งเต้นเพื่อโรงงานไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นต่อให้อารมณ์ไม่ดีก็ต้องฝืนใจในที่สุดน้องสามก็กลับมาสืบทอดธุรกิจถึงได้ปล่อยภาระยงไถ่หลงลงมอบให้เธอดังนั้น
4: มีหน้าทุกครั้งที่พี่รองเขียนจดหมายหาเรื่องให้ผมกลับเร็วๆบอกว่าผมกลับมาแล้วถึงจะสบายใจ
2: เผลอเขารอให้นายกลับมาก่อนเพื่อส่งมอบภาระให้นายเขาคงรอวันนี้มานาน
7: น้องสามพี่เขียนจดหมายให้12ฉบับแล้วแต่เธอไม่ตอบพี่เลยหวังว่าฉบับนี้จะส่งถึงมือเธอนะทุกคนในบ้านคิดถึงเธอโดยเฉพาะคุณพ่อชอบพูดกับพวกเราว่าเธอโง่มากออกไปแล้วไม่ยอมกลับบ้านแต่พี่รู้พ่อพูดแบบนี้เพราะเป็นห่วงเธอเจียง
4: พี่ร้อง
7: เจียง5ปีแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วนะพอเธอกลับบ้านคุณพ่อจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงพี่สาวอย่างพี่ก็ไม่ต้องเหนื่อยมากต่อไปนี้จะได้ปล่อยวางทุกอย่าง
4: พี่ร้องในจดหมายพี่เรียกให้ผมกลับบ้านทุกครั้งพี่ตั้งใจว่าพอผมกลับมาแล้วจะทำแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะพี่ร้อง

0: ฉันลืมคิดไปได้ยังไงฉันกลับมาทำไมถ้าไม่กลับมาพี่รองก็ไม่ต้องตาย
1: คุณหนูรองฆ่าตัวตายจริงเหรอ
2: ชูจิวอย่าถามเยอะได้ไหม
1: พี่เชียนจินคุณหนูรองเป็นคนเข้มแข็งผู้ชายเห็นแล้วยังกลัวฉันไม่เชื่อว่าจะฆ่าตัวตายนายท่านรอง
2: นายท่านรอง
3: นายท่านรอง
4: ทุกคนเหนื่อยกันแล้วนะเงินพวกนี้ฉันให้คนละ1 เหรียญเอาไป
3: ไม่ต้องค่ะ
2: เป็นหน้าที่ของเรา
4: ให้แล้วก็รับไว้เถอะรับไปสิดูจิวแบ่งให้พวกเขาทำไมล่ะเอาไปสิ
1: ขอบคุณนะท่านรอง
4: ฟังให้ดีนะถ้าคนนอกถามเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าลืมบอกว่าคุณหนูป่วยตายกระทันหันอย่าลืมนะ
3: ไม่ใช่ป่วยตายเลือดไหลออกปากจมูกแถมในปากยังมี
4: ทำไมพูดเยอะอย่างนี้ฉันบอกว่าคุณหนูร้องป่วยตายกระทันหัน
3: จะให้เราโกหกเหรอ
4: ยังฟังไม่เข้าใจอีกเหรอฟังให้ดีนะฉันไม่อยากได้ยินคำติฉินนินทาคุณหนูร้องถ้าข่าวกระจายออกไปพวกแกต้องรับผิดชอบจริงๆคุมน้องสาวให้ดี
2: ผมรู้ครับนายท่านรอง
4: รู้จิว
1: รู้แล้วครับนายท่านรองผมไม่ปากโป้งหรอกปิงปิง
3: นี่มันเงินปิดปากชัด
2: ๆปิงปิงเลิกพูดได้แล้ว
5: ยงไทหลง
6: พี่ปิงพี่ปิงมาซะสายเชียวนึกว่าคุณหนูรองจะให้ท้ายเหรอ
3: คุณหนูรองเสียไปแล้ว
7: ฮะทำไมเป็นแบบนี้
8: ได้ยังไงอะ
6: ตายได้ยังไงทั้ง
3: พอแล้วอย่าเอะอะกันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอยู่ดีๆทำไมถึงเสีย
4: ฉันไม่อยากได้ยินคำติฉินนินทาคุณหนูรอง
3: ฉันไม่รู้ตระกูลพันบอกว่าคุณหนูรองป่วยกระทันหันตระกูลพันพูดแบบนี้เหรอ
9: นั่นสิใครเป็นคนบอกพี
6: ่ทำไมตายกระทันหันพี่รู้แต่ไม่ยอมบอกใช่ไหม
9: ใช่บอกเลยเธอ
10: บอกเธอนะ
3: พอเถอะฉันไม่รู้เรื่องอย่าถามฉันอีกเลยนายท่านรองเป็นคนบอกฉันอยากอยู่คนเดียว
6: ให้พี่ปิงอยู่คนเดียวเถอะไม่พูดก็อย่าพูดเดี๋ยวก็มีคนพูดเองเรื่องนี้ต้องมีความในแน่คุณหนูรองมีศัตรูตั้งเยอะแยะต้องถูกฆ่าตายแน่ๆเลยเป็นประเภทขุดรีดเงิน
10: ไงไม่จริงหรอก
6: ม
10: ัน
6: จ
10: ริ
6: ง
10: เล
6: ย
10: ช่างพูดอะไรอ่ะ
6: ก็แค่เดามั่วๆนะไอ้จริงสิเจวินคุณหนูรองไม่อยู่แล้วจะว่าโรงงานทอผ้าจะให้ใครมาดูแลต่อเหรอ
3: เรารับเงินเข้าใครดูแลก็ช่างเราต้องทำงาน
6: พูดแบบนี้ไม่ถูกนะบางคนไม่มีที่พึ่งแล้วเจวินก็มีประสบการณ์มากสุดในโรงงานต่อไปไม่ต้องกลัวเขาแล้ว
9: นั่นสิ
10: ใช
9: ่พูดอะไรยะ
6: ทำไมไม่พอใจเหรอไม่มีคนหนุนหลังแล้วไม่มีใครให้ท้ายแล้วนี่ถึงไม่พอใจความจริงก็เป็นความจริง
9: หน่อยนี่
6: จริงค่ะพูดอะไรหน่อยสิ
5: ตระกูลพัน
0: พี่ยายผมไม่ควรกลับมาเลยพอกลับมาปุ๊บกลายเป็นว่าจะไม่พี่รองตาย
1: อย่าพูดแบบนี้เลยไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกนายกลับมาเราอยากให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าไม่อยากให้พ่อแม่เป็นห่วง
0: แต่มันไม่เป็นไปตามที่คิด
1: นายพูดแบบนี้ฉันคงไม่เอาจดหมายของเป่าเจิ้งให้น้องรองและคงไม่เกิดเรื่องคนที่ผิดจริงๆน่าจะเป็นฉัน
0: พี่ใหญ่ไม่ต้องปลอบใจผมหรอก
1: ตอนนี้อยู่ต่อหน้าน้องรองฉันก็พูดแบบนี้น้องรองเป็นคนเลือกจางเป่าเจิ้งทั้งหมดเป็นเพราะเขาหญิงในศักดิ์ศรีไม่อยากขายหน้า จริงๆแล้วอย่าไปไม่เห็นเป็นไรแต่น้องรองคิดไม่ตกมุทะลุเองอย่าโทษตัวเองเลยนะ
3: ท่านในท่านเป็นเท่าแก่ใหญ่ยงไถหลงกัวเหลียงเองก็สุขสบายไปด้วย
4: มันจะรู้ไหมล่ะเดี๋ยวฟังให้ดีนะกัวเหลียงเขียวเอ๋อตายแล้วโรงงานทอผ้าวุ่นวายไปหมดยังไม่มีใครออกมาดูแลตั้งสติให้ดีนี่เป็นโอกาสดีของเราเราต้องเล่นละครให้สมบทบาท

0: ะทำหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
4: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
5: ฝนตกก็ดูได
3: ้ดูยังไง
5: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
6: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
8: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
7: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
8: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
7: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับโฟมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลักแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข021-4-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ะทำทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: หัวเหลียงไม่พูดไม่จาสักคำแถมทำหน้าเบื้องตึงแกเป็นอะไรของแก
2: นั่นสิทำไมไม่ยินดีกับน้าเขยล่ะ
1: เฮ้ย
3: ยินดีเรื่องอะไรคนตายไปแล้วน้ากับน้าเขยพูดน้อยๆหน่อยถือว่าสะสมบุญเถอะ
1: เห็นฉันเป็นหัวหลักหัวตอหรือไงฮะ
3: คุณหนูรองยังไงก็เป็นหลานสาวแท้ๆของน้าเขยตอนนี้เขาจากไปคนงานยังเสียใจเลยภาษาอะไรกับครอบครัวเดียวกันล่ะ
1: ครอบครัวเหรอพวกเขาเคยเห็นฉันเป็นคนในครอบครัวเหรอเคยให้เกียรติอารองคนนี้เหรอก่อนที่เฉียวเอ๋อตายชอบทำตัวอวดเบ่งว่าดูแลโรงงานฮะแม้แต่ผู้ช่วยยังแกเขาก็เห็นแกเป็นแค่สุนัขรับใช้เท่านั้นฮะบอกมาสิว่าเฉียวเอ๋อน่ะให้ผลประโยชน์อะไรแกแกถึงเชื่อฟังเขานัก
2: เฮ้ยโถเอ๋ออย่าโกรธไปเลยค่ะหัวเหลียงอย่าพูดจาส่งเดชสิน้าเขยโมโหใหญ่แล้ว
1: แกอย่าลืมนะฉันเป็นคนสั่งแกให้ไปจับตาเฝ้าดูเฉียวเอ๋อแทนฉันอย่ากินบนเรือนขี้บนหลังคานะ
2: ไม่หรอกค่ะไม่มีทางหรอกท่านในท่านเป็นเท่าแก่ใหญ่ยงไถหลงหัวเหลียงเองก็สุขสบายไปด้วย
1: มันจะรู้ไหมล่ะแกฟังให้ดีนะหัวเหลียงเฉียวเอ๋อตายแล้วโรงงานทอผ้าวุ่นวายไปหมดยังไม่มีใครออกมาดูแลตั้งสติให้ดีนี่เป็นโอกาสดีของเราเราต้องเล่นละครให้สมบทบาทเอาละหลังจากความเศร้าทุกคนต้องเข้มแข็งขึ้นมาใหม่ถ้าทุกคนตั้งใจทำงานฉันรับรองว่าโบนัสสิ้นปีได้กันทุกคนแน่นอนจากนี้จะตั้งรางวัลขยันให้ด้วยให้คนงานที่ไม่มาสายไม่กลับก่อนเอาเป็นว่าขอเพียงแค่ขยันได้กันทุกคนฉันไม่เอาเปรียบใครหรอกทุกคนว่าดีไหม
3: ดีขอบคุณนะท่านรองสิ
4: ขอบคุณท่านรอง
3: เกิดเหตุร้ายกับคุณหนูรองทำให้วิตกกังวลแต่ตอนนี้เราต้องตั้งตัวกันใหม่ต้องเร่งไม้เร่งมือผ้าไหม20ผืนที่ร้านเซินชางสั่งไว้อีก3วันต้องส่งมอบสินค้าแล้ว
5: เฮ้ย3วันเหรอ
6: ท่านได้ยินไหมท่านเอง
7: บ้าแล้วจะให้เราเหนื่อยกันยังไงเหนื่อยกายก็ดีๆก่อนใครจะไปทำได้ทำไม่ได้หรอก
2: ไม่ได้หรอก
3: เอ๊ะอะไรกันน่ะ
2: คุณชายกัวเหลียงเมื่อก่อนคุณหนูรองตั้งกฎไว้ว่า4วันส่งผ้า20ผืนให้3วันไม่พอหรอกค่ะใช่แล้วถ้าให้เวลาไม่พอคุณภาพก็ไม่ดีค่ะ
3: ใครบอกว่าไม่พอคุยกันน้อยๆนินทาให้น้อยลงก็พอเธอเองก็พูดว่านั่นเป็นกฎของคุณหนูรองตอนนี้คุณหนูรองไม่อยู่แล้วก็ต้องมีกฎใหม่สิ
2: แต่คุณหนูรองบอกว่าโรงงานหยงไถหลงให้ความสำคัญกับคุณภาพและชื่อเสียงคุณให้เราส่งมอบภายใน3วันเร็วกว่านี้ก็ได้ปัญหาคือสินค้าออกมาเป็นยังไง
3: เธอพูดแบบนี้แล้วว่าไม่อยากทำอยากให้ฉันไล่ออกใช่ไหม
2: ได้สิฉันไปพี่น้องของฉันก็จะไปพร้อมกับฉันดูซิว่าใครจะช่วยคุณทำงาน
8: ใช่เจ๋หวินไปไหนแล้วไปด้วย
9: ใช่ถ้าไล่เจ๋หวินออกฉันก็ไม่อยู่
10: ใช่ใช่ไ
9: ปไหนไม่ทำกันสักคน
8: ใช่ใช่ใช่
10: ไปด้วย
8: ไปอยู่เหมือนกัน
10: เธอ
8: วิ่งไปไหนไปกัน
9: ทำลอง
2: คุณชายกัวหลินถ้าบังคับให้เราทำงานที่ไม่ดีฉันก็ไม่เข้าข้างคุณ
10: ใช่
9: ใช่ไปทำลอง
2: งานที่ทำได้
3: กัวเหลียงทำแบบนี้ไม่ดีหรอกนะ
8: มีคุณภาพ
11: จะทำแบบนี้เลยคุณรู้รองเพิ่งจะตายเองนะ
9: ก็น่า
11: จะ
9: สิไ
12: ม่อยากจะด่านะเนี่ยนะ
10: ไม่ได้ด่าเลยนะ
3: จ
10: าน
3: ไม่เอาอร่อยก่อนหมด
8: ขอบคุณชายใหญ
3: ่ก็พูดพี่เพราะคุณหนูรองไม่อยู่พวกคนงานหญิงก็หาเรื่องไม่ยอมทำงานกันเรื่องเป็นยังไง
2: ฉันคิดว่าเขาไม่มีเหตุผลคุณหนูรองตั้งกฎไว้ว่าส่งผ้า20ผืนใน4วันแต่เขาบังคับให้เราส่งภายใน3วันฉันอยากรู้ว่าเป็นคำสั่งของคุณชายกัวเหลียงหรือของคุณชายใหญ
3: ่สงสัยฉันเหรอมีสิทธิ์อะไรฉันเป็นผู้ช่วยของโรงงานเธอเป็นแค่หัวหน้าคนงานหญิงฉันพูดเธอก็ต้องทำตาม
2: พูดเหมือนเป็นเจ้าของโรงงาน
3: ที่คุณหนูรองตั้งกฎว่า4วันส่งผ้า20ผืนต้องมีเหตุผลของเขาแน่ลูกผู้พี่พูดแบบนี้ตั้งใจจะให้ผู้ช่วยอย่างผมเชื่อฟังเขาเหรอ

0: แล้วพออีก3วันไม่มีสินค้าส่งร้านสัญชางก็ไม่เป็นไรถ้าลูกผู้พี่บอกว่าใช่ก็โอเค
1: ตัวเหลียงทำไมพูดแบบนี้กับพี่เขาล่ะครอบครัวเดียวกันแท้ๆแต่จะว่าไปทุกคนก็หวังดีต่อหยงไถ่หลงเอาอย่างนี้อากับเท่าแก่เหอยังพอตกลงคุยกันได้อาจะบอกเขาว่าเขาส่งสินค้าช้า1วันคงไม่มีปัญหาวันนี้ให้เวลาทุกคนทำเต็มที่วันหลังค่อยวางกฎกันใหม
0: ่ก็ได้ในเมื่อนายท่านรองพูดแบบนี้เราก็ต้องทำตาม
1: ตั้งใจกันหน่อยนะแยกย้ายกันไปทำงาน
2: ค่ะ
3: นายท่านรอง
4: ไปหมดเรื่อง
5: แยกย้าย
6: กับข่าว
7: ทำงาน
8: นายท่านรองเก่งเหมือนกันนะพูดไม่กี่คำก็จัดการเรื่องทั้งหมดได้เลย
9: เด็กโง่พวกเขาเล่นละครเน
10: ี่
9: ย
10: ฮะเล่นละครเหร
11: อนี่พูดไปก็ไม่เข้าใจหรอก
0: ปีวิน
9: มีอะไรคะคุณชายใหญ่
0: อย่าเรียกฉันว่าคุณชายใหญ่ได้ไหมตั้งกี่ปีแล้วยังไม่ยอมอีก
9: ก็คุณเป็นคุณชายใหญ่ตระกูลพันนี่นาเราทำงานให้ตระกูลพันห้ามเสียมารยาทอยู่แล้วมีอะไรหรือเปล่าคะคุณชายใหญ
0: ่อย่าแข็งข้อกับคุณชายกัวเหลียงให้มากนะไม่เป็นผลดีกับเธอ
9: คุณหนูรองไม่อยู่เขาก็ฉวยโอกาสเป็นใหญ่ขวางหูขวางตาจริงๆ
0: เราจะเสียเปรียบนะ
9: ฉันรู้ดีเขาเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นแต่ฉันจะไม่ยอมอยู่เงียบๆทำตามทุกอย่างฉันชอบพูดให้ทุกอย่างกระจ่างต่อหน้าต่อตาไม่ชอบหลบๆซ่อน
0: ๆฉันรู้หนูรองไม่อยู่แล้วก็จริงแต่ฉันสัญญาว่าโรงงานจะเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง
9: คุณเนี่ยนะอย่าดีกว่าคุณชายใหญ่ระวังคุณชายกัวเหลียงกับเท่าแก่รองให้ดีเถอะรับรองว่าพวกเขาเปลี่ยนกฎแน
12: ่งานไว้อะไร
13: อเมย
11: มีอะไรคะคุณนายใหญ่
13: อย่าลืมบอกแม่ครูว่านักพจน์ศรีวินจะพาลูกศิษย์มาทำพิธีให้คุณหนูรองสั่งให้เตรียมอาหารเจดีๆหน่อยละ
11: ได้ค่ะคุณนายใหญ
13: ่เอ๊ะอาสะพายมาแล้วเหรอคะ
14: คุณนายใหญ่งานยุ่งมากเลยเหรอ
13: ใช่ค่ะความจริงมันเป็นงานของป้าหลานแต่เขาต้องออกไปกับอาสะพายฉันเลยต้องทำเอง
14: เหนื่อยแล้วนะ
13: ไม่เหนื่อยค่ะ
14: จริงสิได้ข่าวว่าเชิญนักโพสีวินจากอารามไปวินทำพิธีให้เฉียวเหรอ
13: ใช่ค่ะยังดีที่เมื่อก่อนฉันกับน้องรองไปไหว้พระที่อารามไปวินบ่อยมากนักโพสีวินก็เลยให้เกียรติมา
14: ลำบากเธอแล้วจริง
13: ๆมันเป็นหน้าที่ค่ะ
14: แต่ว่าเธอคงต้องเหนื่อยเปล่าแล้ว
13: ฮะ
14: ถ้าฉันเชิญเจ้าอาวาสของวัดจิ้งถู่มาแล้ว
13: แต่ว่าน้องรองสนิท กับนักโพสีวินนะคะเราน่าจะทำตามเจตนารมณ์ของเขา
14: เธอคิดเองเองหรือเปล่าตระกูลพันมีหน้ามีตานะจัดพิธีให้เฉียวต้องจัดให้ยิ่งใหญ่ห้ามขายหน้าที่นั้นฟันซุ่นใครๆก็รู้ว่าวัดจิ้งถู่ใหญ่ที่สุดเจ้าอาวาสมีชื่อเสียงโด่งดังป้าหลันหูหยินรองทำตามที่ฉันบอกไปเมื่อกี้นี้ให้คนงานเตรียมดีๆ
13: แต่ว่าฉันเชิญนักพรตซีหวินมาแล้วจะให้ฉันบอกเขายังไงคะ
14: ก็ไหนว่าสนิทกันไงแต่ก็ไปจัดการเองสิ
13: คุณว่าอาสะพายจงใจเล่นแง่กับฉันหรือเปล่าฉันเชิญนักพรตเขาเชิญหลวงจีนคุณพ่อก็บอกไว้แล้วงานศพน้องรองให้พวกเราจัดการกันเองเขาเข้ามาแทรกแบบเนี้ยหมายความว่ายังไง
0: นึกว่าโกรธเรื่องอะไรจัดงานศพนั้นไม่ใช่เชิญพระเอกงิ้ว
13: คุณยังนิ่งได้อีกเหรอถูกเหยียบถึงหัวแล้วนะเนี่ย
0: เย็นเถาอย่าโมโหได้ไหมมาดื่มน้ำชาเลยมาก็แค่จ้างคนมาทำพิธีเองอะหลวงจีนก็ดีนักพรตก็ดีใครตัดสินใจก็ได้ที่สำคัญคือจัดงานให้ยิ่งใหญ่ได้นะ
13: คุณพูดอะไรเนี่ยแค่จัดพิธีสวดอาสะพายยังมาแย่งฉันเลยต่อไปตำแหน่งดูโรงงานอารองก็ต้องแย่งไปแน่ๆถ้าคุณยังมัวอยู่เฉยเราจะไม่มีแม้แต่จุดยืน
0: คุณรู้ว่าอารองคิดยังไงกัน
13: นี่งั้นก็อย่ามัวแต่อยู่เฉยสิคุณเป็นลูกชายคนโตนะธุรกิจตระกูลพันคุณต้องสืบทอดต่อฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณพ่อถึงมอบหมายให้น้องรองแล้วคุณก็เชื่อฟังน้องรองไม่กล้าพูดไม่กล้าขัดขืนเอาล่ะตอนนี้เขาตายแล้วไม่คิดจะทวงสิทธิ์กลับมาเลยหรือไง
0: เอาหน้าฉันรู้ของฉัน
13: คุณรู้เหรอถ้ารู้คงไม่ยอมปล่อยให้เมียถูกเหยียบย่ำขนาดนี้แล้วยังเงียบหรอก

0: วงความยุติธรรมกับพ่อแม่เลยอย่าปล่อยให้พวกเขาโอหังต่อ
1: บ้าพอหรือยังคิดว่าพ่อแม่สบายใจนักเหรอ
0: ด่าฉันเหรอที่ฉันทำไปก็เพื่ออนาคตของคุณฉันทำเพื่อใครล่ะ
2: ฉันเรียนวิชาหมอกระดูกกับพ่อรอยช้ำแบบนี้ฉันดูปุ๊บก็รู้ปั๊บคุณเองก็เห็นใช่ไหม
3: ถ้าหากเธอคิดว่าพี่รองมีบุญคุณต่อเธอจริงๆถ้าเธออยากตอบแทนก็ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดินออกไปดีๆไปสิ

0: จะทำสมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
8: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
9: ้
8: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
9: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
8: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
9: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมคุณรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่ 3,230 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
10: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: นุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่พี่ใหญ
3: ่ปิงปิง
2: นี่พี่ใหญ่คิดถึงคุณหนูรองเหรอไม่พูดฉันก็รู้เพราะว่าเขาชอบกินขนมโก๋
3: เขาชอบกินของหวานโดยเฉพาะขนมโก้ร้านเฉินเออฉันเคยรับปากเขาไว้อยากกินเมื่อไหร่ฉันจะไปซื้อให้ทันทีเลย
2: พี่ใหญ่ฉันยอมพี่แล้วพูดตั้งหลายปีแล้วยังไม่ลืม
3: สัญญาแล้วก็ต้องทำให้ได้ทำไม่ได้ก็ไม่มีสัจจะไม่น่าเชื่อถือ
2: แต่พี่อย่าลืมสิว่าคุณหนูรองแต่งงานแล้วอีกอย่างตอนนี้ก็ตายจากไปแล้วด้วยถ้าพี่ยังรักเดียวใจเดียวต่ออาจกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิด
3: ตระกูล
4: นี่แม่เองนะไม่ต้องกลัวเจียเซิงไม่ต
3: ้
4: องกลัวแย่แล้วเจียหยางมาดูเจียเซิงแล้วเข้าแต่น้องเห็นสมพงษ์เฉียวเออก็เหมือนถูกผีเข้าเลยดูสิ
3: เจียเซิง

0: เยี่ยมพี่สามเองนะจำพี่ไม่ได้เหรอพี่สามไง
1: พี่สามพี่สาม
0: นี่ไม่เป็นไรแล้ว
2: พี่สาม
3: ไม่เป็นไรนะ
1: พี่สาม
3: ไม่เป็นไรนะลูก
0: ไม่ต้องกลัวไม่เป็นไร
1: แล
3: ้วไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรเจียยังเจียเสือกเป็นไงบ้าง
0: การตายของพี่รองมีผลกระทบต่อเขาบวกกับที่ตัวเองยังป่วยอยู่ทำให้ตอนนี้สติเลอะเลือน
4: เป็นบ้าแล้วใช่ไหมคะ
3: นั่นสิน้องจะหายไหมลูกต้องรักษาน้องให้หายนะ
0: แม่ถ้าพูดตามภาษาฝรั่งตอนนี้น้องสี่เป็นโรคเสียสตินะ
3: โอ้
0: รอให้จิตใจเขาสงบกว่านี้หน่อยสติจะค่อยๆดีขึ้น
3: โอ้คุณพ่อของลูกอยากให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ที่ไหนได้จู่ๆเฉียวเอิร์ก็จากไปเจียเซิงก็เป็นแบบนี้แม่ทำอะไรผิดกันแน่จะลงโทษก็ลงโทษที่ฉันเถอะลงโทษลูกฉันทำไม
0: แม่เชื่อผมนะเจียเซิงจะหายดีแน่นอนครับ
3: ทั้งหมดเนี้ยต้องโทษจากเป่าเจิ้งอยู่ดีๆก็ขอหย่าเฉียวเอ๋อถึงกับกินฝิ่นฆ่าตัวตายเจียหยางงานศพของเฉียวเอ๋อลูกกับเจียเซียนต้องจัดให้สมเกียรตินะแม่เป็นคนผมขาวส่งคนผมดำแม่ทำได้แค่นี้แหละนะ
0: ไม่ต้องห่วงครับแม่ไม่ต้องห่วงนะ
5: ตระกูลพัน
4: ธ์อลุยกลับมาแล้วเหรอระวังกันหน่อยนะจัดให้ดีๆทำให้มันตรงๆหน่อยเช็ดให้สะอาดนะ
6: ป้าหลัน
4: ป้าหลัน
7: อ้าวมากันแล้วเหรอ
6: แต่ท่านรองให้เราเอาของมาส่งอ
4: ๋องั้นเข้าประตูนู้นเอาไปไว้ข้างในนะกวาดดีๆหน่อย
7: พี่ใหญ่เดี๋ยวฉันมานะพี่เอาเข้าไปให้หน่อย
6: อ๋อระวังตัวด้วยนะ

0: ธอนี่เองเข้ามาทำไม
1: คุณหนูรองไม่ได้ป่วยตายสักหน่อยแต่พวกคุณปกปิดความจริงพวกคุณต้องการอะไร
0: มันเป็นเรื่องของตระกูลพัน
1: ธ์ใช่ฉันไม่ได้แซ่พันธ์แต่คุณหนูรองมีบุญคุณต่อฉันฉันไม่ยอมให้เขาตายเปล่าหรอกรอยจำที่ข้อมือคุณหนูเกิดจากแรงจับที่นั่นฉันเรียนวิชาหมอกระดูกกับพ่อรอยจำแบบนี้ฉันดูปุ๊บก็รู้ปั๊บคุณเองก็เห็นใช่ไหม
0: ถ้าหากเธอคิดว่าพี่รองมีบุญคุณต่อเธอจริงๆถ้าเธออยากตอบแทนก็ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดินออกไปดีๆไปสิ

0: ชายสาม
1: เธอมาทำไม
0: ฉันต้องขออนุญาตคุณทุกอย่างเลยเหรอ
1: มาเพราะเรื่องพี่รองใช่ไหมเธอรู้อะไรใช่ไหม
0: นี่เดี๋ยวเธอจับมือผู้หญิงได้ยังไงอ่ะฉันไม่ใช่นักโทษนะ
1: ฉันถามว่าเธอรู้อะไรบ้าง
0: ความจริงแล้วฉันไม่รู้อะไรเลยฉันก็แค่คิดว่าคุณหนูรองไม่มีทางกินฆ่าตัวตายเพื่อท่านเขยหรอก
1: เธอมีหลักฐานหรือว่าคิดเอาเอง
0: มีหลักฐานอยู่แล้วฉันได้ยินเองกับหู
1: ได้ยินอะไร
0: เมื่อ3 เดือนก่อนฉันเห็นเขา2 คนที่โรงงาน
2: ไม่ต้องห่วงหรอกเงินอยู่ไหนฉันดูดิไปเที่ยวซ่อมมาละสิอย่านึกว่าฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนะ
3: ทำธุรกิจพบปะสังสรรค์กันบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานี่คุณหนูรองก็รู้อยู่แล้วนี่นา
2: อย่ามาไม้ดีเลยเรียกฉันว่าคุณหนูรองก็ต้องรู้ว่าฉันใหญ่ที่สุดเห็นฉันโง่มากเหรอกล้าปล่อยออกไปก็ต้องรู้ว่าออกไปทำอะไรบ้างที่ฉันถามเพราะอยากให้โอกาสสักครั้งคุณทนุถนอมไหมคุณอย่าลืมสิ2 ครั้งก่อนโกงเงินโรงงานไปฉันก็ช่วยปิดบังไม่บอกคุณพ่อฉันไม่อยากให้เขารู้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้ไม่อยากเห็นเขาโกรธคุณเคยสำนึกผิดไหมมีแต่ได้คืบและเอาศอกคุณต้องการอะไรกันแน
3: ่ไม่ร้ายแรงขนาดนั้นหรอกถือซะว่าฉันเบิกเงินล่วงหน้าแล้วค่อยเอามาคืน
2: คุณอย่างคุณไม่มีศักดิ์ศรีไม่น่าเชื่อถือละ
3: แล้วจะให้ฉันทำยังไง
2: ถ้ารู้อย่างนี้นะฉันไม่ได้ให้คุณเป็นเขยเข้าบ้านตระกูลพันยิ่งไม่ควรให้คุณแตะต้องงานนายหยงไถหลงฟังให้ดีนะฉันให้เวลา3 วันหาเงินมาคืนให้ได้ไม่อย่างนั้นฉันไม่ยอมง่ายๆแน่จะตีให้ขาหักแล้วก็หย่ากันเลย
3: ไม่เห็นกับความสัมพันธ์ผัวเมียเลย
2: นะระวังเดี๋ยวอย่าพูดถึงคำว่าผัวเมียอีกใส่หัวไป
0: ท่านเขยมีเรื่องจะพูดกับ
4: ท่าน
0: แกท
4: ำไมไม่ได้
0: ท่านแก
5: ท่านแกทำอะไร
0: ท่านแกฉันมีเรื่องจะบอกท่านแกให้ท่านต้องไปโถยหลีกไปนะท่านแกฉันมีเรื่องจะบอก
3: บุกเข้ามาเอะอะวายวายอะไรเนี่ย
4: เกิดอะไรขึ้นเหรอ
0: เท่าแก่คะคุณหนูรองไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ถูกท่านเขยฆ่าตายค่ะ

0: วัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับตำรวจจับกุมนายมหามะแผนดีอายุ29ปีผู้ต้องหาจ้างวานฆ่าเพื่อนร่วมแก๊งยาที่บ้านพักย่านรามคำแหงพร้อมของกลางบุหรี่ต่างประเทศ 9,000 ซองมูลค่ากว่า 8 ล้าน 2 แสนบาทสืบเนื่องจากพนักงานสอบสวนสภ.ยี่งอพบศพนายอับดุลเลาะห์ถูกยิงเสียชีวิตในสวนผลไม้จังหวัดนราธิวาสจากการสืบสวนพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการ6รายเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้แล้ว5รายเหลือเพียงนายมหามะแผนดีที่หลบหนีโดยพบว่าสาเหตุเกิดจากความขัดแย้งเครือข่ายค้ายาเสพติดผู้ต้องหาหนีมาซ่อนตัวในกรุงเทพจึงนำกำลังเข้าจับกุมเบื้องต้นผู้ต้องหาปฏิเสธไม่ได้จ้างวานฆ่าแต่รับสารภาพเรื่องนำบุหรี่หนีภาษีเข้ามาจำหน่ายนี่เป็นภาพถนนในประเทศชิลีที่เต็มไปด้วยซากหินและโคลนท่วมรถหลังฝนตกหนักเพราะแนวพายุที่พัดผ่านมหานครซานติเอโกน้ำป่าซัดเอาดินโคลนและก้อนหินถล่มลงมาในพื้นที่เชิงเขาทางตะวันออกของเมืองอย่างฉับพลันหน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติชิลีเผยฝนตกหนักอย่างรวดเร็วทำให้น้ำเอ่อเต็มคลองและลำห้วยบนเขาซึ่งปกติจะแห้งแล้งเกือบทั้งปีจนกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดเข้าสู่ตัวเมืองมวลน้ำทะลักลงถนนขวางทางสัญจรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและตำรวจลงพื้นที่แล้วพร้อมนำเครื่องจักรหนักเร่งเคลียร์ซากความเสียหายขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตอเล็กซานเดอร์เซฟรินประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าชาวสโลวีเนียเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานยูฟ่าอีกสมัยโดยได้แจ้งต่อผู้บริหารในที่ประชุมของยูฟ่าที่กรุงเบอร์ลินเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีว่าเขาตั้งใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งโดยก่อนหน้านี้เซฟเลนปฏิเสธที่จะลงชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าแข่งกับจานนี่อินฟานติโนแต่จะหาตัวเลือกที่มีความเหมาะสมมาลงสมัครแทนหลังคัดค้านแผนการดึงเงินลงทุนจากภาคเอกชนเข้ามาจัดการผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ในการจัดการแข่งขันของฟีฟ่าซึ่งรวมถึงฟุตบอลโลกทั้งชายและหญิงของอินฟานติโนหากเซฟเลนจะลงสมัครอีกครั้งก็ต้องมีการแก้ไขกฎข้อบังคับของยูฟ่าเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากในระหว่างการประชุมใหญ่เมื่อปี2024ที่กรุงปารีสรายการต่อไปติดตามชมคุยขโมงบ่าย3โมงสวัสดีครับ
1: ทำผัดกันรสดีจัง
2: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
3: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
5: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด

ายกยันคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่มีมวยล้มต้มคนดูหลังปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาไม่ทันอ่างทองท่วมสูง2เมตรชายป่วยจิตเวชจมน้ำดับฉะเชิงเทราฝ่าน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรรับหญิงสูงวัยป่วยติดเตียงหาหมอเตือนชาวแม่สายระวังสารหนูหลีกเลี่ยงใช้น้ำและจับปลาจากแม่น้ำสายพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรื่องของธรรมชาตินะครับน้ำท่วมดีขึ้นเยอะเลยครับฟ้าฝนก็ไม่ค่อยตกด้วยนี่นะแต่ภัยเงียบครับวันนี้นอกจากภัยที่เห็นก็คือว่าน้ำท่วมแล้วภัยเงียบที่มองไม่เห็นนะครับสารหนูก็น่ากลัวมากนะคุณเดชานะ
1: เตือนกันมาเลยนะคะเรื่องใหญ่นะคะแต่ฝนกำลังจะมาอีกระลอกนึงใกล้เข้ามาทุกทีนะคะเดี๋ยวจะมาเตือนกันด้วยรวมทั้งภัยจากคนเนี่ยแหละค่ะภัยจากยาเสพติดภัยจากแก๊งหลอกลวงมีมาให้เห็นอยู่ตลอดวันนี้ตำรวจไปตามจับตัวได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอามาแฉกันค่ะ
0: ครับรวมทั้งคนที่มีสตุ้งสตังนะครับอยากจะไปลงทุนหรืออยากจะไปทำธุรกิจต่อยอดนะครับบ้านพักNursing Homeของป้าแมวที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ประกาศแล้วครับเชิญชวนใครอยากจะซื้อขายทันทีติดต่อไม่ได้เลยนี่นะ
1: ไม่มีเตียงนะมีแต่บ
0: ้
1: าน
0: อ้าวดูข่าวแรกก่อนก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุตื่นเต้นครับช่วงบ่ายแก่ๆเพราะว่ามีผู้ชายคนนึงนะครับใช้วุธปืนนะครับบุกเข้าไปที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่บางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับปรากฏว่าโอ้โหตำรวจไปปิดล้อมนะครับนี่นะก็คือว่าหนีคดีอ่ะคุณไปปิดล้อมแล้วก็ไปเจรจานะครับ3ชั่วโมงกว่าในที่สุดแล้วก็ยอมมอบตัวครับนายคนนี้ชื่อว่านายเฉลิมพรหรือนายออยปิ่นแสงครับอายุ41ปีตามภาพกล้องวงจรปิดนะครับที่ได้เห็นเนี่ยนะในพื้นที่คอนโดมิเนียมนะครับแห่งหนึ่งนะครับเจ้าในแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่บางสีเมืองเจ้าหน้าที่ครับก็บุกเข้าไปเพราะว่าได้รับแจ้งนะครับบอกว่านายคนนี้มาหลบอยู่ตรงนี้เพราะว่าหนีหมายจับมาตั้ง3-4 คดีด้วยกันครับบุกเข้าไปเลยนี่นะตำรวจนะครับสืบสวนสอบสวนภาคหนึ่งนะครับที่นำโดยพลตำรวจตรีพานุภาคจิตประยุนดีครับบุกไปแล้วก็เจรจาปรากฏว่านายคนนี้ในที่สุดแล้วก็ถูกรวบมาได้ครับตกอกตกใจนะครับไปค้นในห้องนี่นะพบยาบ้าตั้ง7เม็ดครับแล้วก็ไอด้วยน้ำหนัก1กรัมครับไปตรวจพบอาวุธปืนด้วย2กระบอกกระสุนปืนซองพกปืนอีกนะครับแล้วก็มีดพับ1เล่มด้วยนี่นะจากการตรวจสอบประวัตินะครับนายคนนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเคยก่อเหตุแล้วก็ถูกจับกุมในหลายคดีมาก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่ปี63เลยนะถูกจับกุมในคดีข้อหาครอบครองอาวุธปืนสงครามแล้วก็คดียาเสพติดให้โทษในพื้นที่บางใหญ่นนทบุรีนั่นเองครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองครับถูกออกหมายจับในคดีพยายามฆ่าแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตในพื้นที่บางแม่นางนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับถูกแจ้งนะครับร้องทุกข์นะครับในข้อหากระทำอนาจารเด็กครับคือเด็กอายุไม่เกิน13ปีปรากฏว่าเด็กคนนี้นะครับเป็นใครล่ะครับเป็นลูกเลี้ยงของนายคนนี้นี่เองนะฮะในที่สุดแล้วก็ถูกจับได้เพราะฉะนั้นประวัตินะครับก็คือว่าไม่ธรรมดายกมือมาเรียบร้อยนะครับก็คือว่าคดียาวเป็นหางว่าวในที่สุดแล้วก็ถูกจับเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็คือว่าโล่งอกไปทีนึงนะแต่มนุษย์ประเภทนี้มันก็มีเยอะในประเทศไทยคุณเลยจ้า
1: แล้วนึกคลั่งอะไรขึ้นมามีอาวุธด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เป็นแบบนี้เยอะอีกอย่างที่เยอะแล้วก็มันก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะเหมือนจะหายไปพักหนึ่งนั่นก็คือการหลอกลวงแก๊ง call center คุณสุวิทย
0: ์ตกลง call center นะครับที่บอกว่าแม่ลูกตายกันอยู่นนทบุรีครับผมสนใจข่าวนี้ไม่รู้ว่าถูกจับได้หรือยังก็ไม่รู้นะสำหรับคนที่อยู่เบื้องหลัง
1: คือข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6นะคะแม่กับลูก9ขวบและ7ขวบค่ะรมควันเสียชีวิตทั้งหมดค่ะเป็นเหตุสลดใจคนทั้งประเทศก็บอกมันเอาอีกแล้วแล้วนี่ก็คือฟางเส้นสุดท้ายของคุณแม่นะคะโดนหลอกเงินไปพันกว่าบาทเท่านั้นแต่ก่อนหน้านี้มีเรื่องมาเยอะแล้วค่ะคุณแม่สู้ไม่ไหวจริงๆเลยตัดสินใจแบบนี้วันที่6เกิดเหตุการณ์ตำรวจไปรับเรื่องไปสืบสวนสอบสวนเช็คเส้นทางทางการเงินทั้งหมดวันที่8จับตัวได้คุณสุวิทย
0: ์
1: ชื่นชมตำรวจนะคะรวดเร็วจริงๆเลยค่ะวันที่8เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการนำโดยพลตำรวจตรีกิตเนศธนนันทวีสินค่ะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่งนะคะรวมทั้งโอ้โหผู้ประสานงานเต็มไปหมดเลยไปจับ2คนคุณสุวิทย
0: ์
1: นี่ให้เห็นหน้าเห็นตากันเลยค่ะเสียอนาคตกันไปนะคะจะบอกว่าผู้ต้องหานั้นก็ยังอายุน้อยอยู่เป็นสาว2คนค่ะชื่อสาวรสช้างพึ่งอายุ20คนนี้เป็นคนที่โดนหมายจับตามหมายศาลปทุมธานีลงวันที่7เรื่องเกิดวันที่6ตำรวจขอหมายศาลวันที่7วันที่8ปุ๊บจับปั๊บเลยคุณสุวิทย
0: ์ครับ
1: อีกคนคือสุภัทราร่มโพค่ะอายุ29ก็โดนหมายจับเหมือนกันเลยค่ะจะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจับง่ายเพราะว่ามันมีเส้นเงินอยู่ค่ะพวกนี้ก็คือหลอกลวงอ่ะคุณสุวิทย์ข้อหานะคะของกลางคือโทรศัพท์มือถือโดนจับกุมได้ที่บริเวณลานกลางเต็นท์แห่งหนึ่งที่สระบุรีแหมมีอารมณ์ไปกลางเต็นท์ด้วยนะคือหลอกเขาแล้วก็ไปอยู่ที่ลานกลางเต็นท์ค่ะ

ักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยค่อนข้างจะเข้มแข็งจริงจังกับคดีนี้คุณสุวิทย์โดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาท่านสั่งการด่วนไปเลยนี่สั่งการอย่างนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาหลอกเงินกู้ออนไลน์นี่ทำกันอย่างกับหน้าหนังเลยนะเนี่ยโอ้ยนั่งกัน3ท่านนะคะแต่คนที่สั่งการก็คือท่านผบ.ตร.

0: หลอกกลุ่มเปราะบางค่ะถึงคุณแม่ท่านนี้เธออายุ40กว่าก็จริงนะคะแต่เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก่อนหน้านี้เธอมีปัญหาเรื่องเงินกู้นอกระบบไปกู้กับเพื่อนๆมา 70,000 อยู่แล้วแล้วก็ดิ้นรนหารายได้เนื่องจากว่าลูกกำลังเรียนลูกกำลังเล็กอยู่ต้องใช้เงินเยอะค่ะก็มาพยายามจะมาทำอะไรตามที่ Facebook เขาบอกเขาให้แอดไลน์ให้ทำอะไรก็ทำแต่ทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างไปอ่านอะไรไม่รู้แล้วมันบอกว่าอ่านผิดเขาก็ปรับเงินแม่ไปอีกสรุปคุณแม่เนี่ยเสียเงินไปกับ Facebook เนี้ยประมาณ 1,900-1,800 กว่าบาทเท่านั้นเองบางคนอาจจะมองว่ามันไม่เยอะแต่คิดดูค่ะคนที่ไม่ได้มีอาชีพอะไรมีหนี้อยู่แล้ว 70,000 แล้วมาโดนหลอกอีกมันฟางเส้นสุดท้ายจริง
1: ๆก็เลย
0: ตัดสินใจนะคะเนี่ยเอาเทปปิดไปหมดไม่ลงรายละเอียดลงควันเสียชีวิตกันไปค่ะตำรวจเห็นว่านี่คือภัยสังคมอย่างแท้จริงค่ะก็เลยรีบดำเนินการสืบสวนสอบสวนนะคะจนสุดท้ายไม่ถึง2วันก็จับกุมตัวได้ถามว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ใน Facebook มันอยู่ใน LINE มันจะลากเราเข้ากลุ่ม LINE ค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ลงเสียงการให้กดอ่านนู่นดูนี่เพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์เป็นงานที่แม่บ้านเลี้ยงเดี่ยวทำได้เป็นงานที่ผู้สูงอายุทำได้เป็นงานที่เด็กๆทำได้แต่สุดท้ายมันหลอกเงินค่ะมันมาอ้างว่าเราทำผิดทำพลาดอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ปรับเงินไปคนที่มีความเข้มแข็งไม่เท่ากันวันนี้นะคะจะต้องหลีกเลี่ยงเลยแบบนี้วิธีการนะคะตอนนี้ตำรวจเขาเตือนกันมาค่ะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ระมัดระวังในรูปแบบแอปพลิเคชัน1
1: ครับ
0: เงินกู้ออนไลน์บางทีหน้ามืดตามัวคุณสุวิทย์ดิฉันเข้าใจนะมันชักหน้าไม่ถึงหลังอ
1: ่
0: ะน้ำก็ท่วมของก็แพงน้ำมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยเด็กก็ต้องกินต้องใช้ก็ลองเซิร์ชเข้าไปมันมีอยู่เยอะรออยู่เลยค่ะด้วยความเคารพถ้าท่านทำเชิงรุกเนี่ยจะรู้ว่ามันมีเยอะมากก่อนที่จะต้องมีคนตายไปก่อนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีปราบปรามกันซะบ้างมันก็จะน้อยลงค่ะไอ้เงินกู้ออนไลน์โฆษณาชวนเชื่อข้อมูลส่วนตัวเก็บเงินร่วงหน้ารวมทั้งการที่จะมาให้ทำงานพิเศษเล็กๆน้อยๆค่ะจะให้ดีนะคะเช็คกับเว็บไซต์นี้ค่ะเดี๋ยวนี้เขามีเว็บไซต์ให้เช็คแล้วชื่อว่า www.bot นะคะ bboyo orange แล้วก็ thailand เนี่ยค่ะ .or.th ค่ะเป็นเช็คแอปเงินกู้มันมาหล่อหรือเปล่าถึงกู้ไปบางทีมันไม่ได้หล่อหรอกคุณสุวิทย์แต่ว่ามันกู้เนี่ยดอกโอ้โห200 300 800อันนี้ก็กู้ไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องเป็นหนี้เป็นทาสของพวกเงินกู้รายวันนะคะหรือถ้าใครพบเบาะแสแจ้งที่สายด่วน AOC 1441นะคะหรือแจ้งความออนไลน์ไปเลยที่ thaipoliceonline.go.th ค่ะตลอด24ชั่วโมงแต่จริงๆอ่ะไม่ต้องมาขอสายด่วนอะไรแบบนี้โดนกันทุกวันนะคุณสุวิทย
1: ์
0: มีคนตั้งคำถามนะคะว่าคุณแม่กับคุณลูกสองท่านเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่เสียชีวิตตำรวจจะจับไหมจะจับได้ไหมแต่นี่ก็ถือว่าต้องชื่นชมค่ะท่านจับเร็วมากเพราะว่าไม่ไหวแล้วล่ะถ้าไปทำกับคนอื่นอย่างนี้อีกก็เสียชื่อตำรวจพอดี
1: นะครับจบคดีนี้ขออนุญาตนะครับบอกว่าเรื่องเหตุการณ์แบบนี้นะครับนี่นะ
0: คุณสุวิทย์แต่สองคนที่เป็นผู้หญิงอายุ20กับ29หางแถวอ่ะ
1: ครับเนี่ยผมอยากจะย้ำตรงนี้นะครับว่าคนทำผิดนั่นก็คือว่าต้องเก่งโซเชียลอายุ29กับ20ปีอย่างนี้นะครับก็หางแถวด้วยอย่างคุณทิน
0: เล
1: ชาบอก
0: โอนเงินไปไหนเนี่ยต้องตามขบวนการ
1: ว
0: ่
1: าคนชักหน้าไม่ถึงดังนะครับต้องหาทางที่พึ่งแบบนี้แต่นะครับถ้าสมมติว่าจะใช้คาถาคือไม่รู้ไม่ชี้มองผ่านไม่สนใจนะครับอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้
0: เตือนกันมานะคะบัญชีที่มันใช้ในการโอนชื่อบัญชีพิทักษ์วงพักจันนะคะพออภะจอมไม่หันอากาศนอจันชื่อบัญชีนี้เป็นบัญชีหลอกลวงแต่ยังจับไปคนชื่อนี้ไม่ได้เลยนะ
1: ครับนี่นะมาดูความคืบหน้านะครับเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มเติมวันนี้ครับเพิ่มเติมคือนอกจากสั่งปิดไปเรียบร้อยแล้วก็ย้ายผู้อำนวยการนะครับที่ดูแลอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบครับ
0: อุ้ยเด้ง
1: อันนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับอันนี้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ออกคำสั่งนะครับโดยอธิบดีให้มีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพพื้นที่5ครับเข้ามายังส่วนกลางนั่นก็คือว่าตามระบบราชการแล้วครับเนี่ยหน่วยงานแบบนี้ต้องดูแลพื้นที่ประเภททำแบบนี้แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะแล้วก็มีการย้ายมาย้ายส่วนกลางที่ว่านี้จะตั้งกรรมการสอบไหมท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคุณสมศักดิ์ตรีชัยครับ บอกว่าตอนนี้ผู้อำนวยการคนนี้นะครับมารายงานตัวในพื้นที่สาธารณสุขกรุงเทพแล้วจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบนะเรื่องของการปล่อยปละละเลยหรือนะครับบอกว่าไปตรวจสอบดูขนาดไหนนี่นะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณพัฒนาพร้อมรัฐก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่ามีผลทันทีครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงก็คือว่าย้ายแล้วก็เร่งให้เจ้าหน้าที่นะครับได้มีการตรวจสอบโดย

0: ให้เร็วที่สุดเพื่อความกระจ่างให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าศูนย์แบบนี้มีอยู่เยอะแล้วต้องทำไปด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนี่นะอ้าวย้ายไปเรียบร้อยนะครับก็คือว่าเป็นระบบระเบียบราชการผู้อำนวยการนะครับส่วนเรื่องของสถานที่แหละครับโสธรชัยเนสซิ่งโฮมอยู่ที่อำเภอท่าม่วงหลังจากที่ว่าภาพประกอบตรงนี้นะครับเพื่อว่าตอนนี้ต้องบอกว่าไม่เหลือซากครับก็คือว่าเตียงนอนประเภทที่ว่ากลงๆอย่างนี้ครับไม่เหลือซากแล้วก็คือว่าถูกทำลายไปหมดแล้วอะไรนะครับที่บอกว่านี่นะมันผิดกฎหมายก็ต้องรื้อไปหมดเรียบร้อยเพราะว่าไปแล้วฝ่าฝืนพรบสถานประกอบเพื่อสุขภาพแล้วก็การกระทำความผิดตามพรบสถานพยาบาลนะครับที่กรมสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาพนะครับก็คือว่าไปแจ้งเอาผิดไปเรียบร้อยล่าสุดจริงๆนะครับวันนี้เจ้าของคือป้าแมวครับ
1: ป้า
0: แมวประกาศแล้วครับคุณอนิชานี่นะ
1: ขายไหม
0: นะครับทุกอย่างที่นี่พร้อมหมดนะครับมีอุปกรณ์ทุกอย่างนี่พร้อมอยู่ในศูนย์บริการแห่งนี้ครับแต่เนื่องจากว่าพอเกิดปัญหาไปปั๊บนะครับพร้อมครับที่จะประกาศขายเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ที่มีสตังหรือผู้ที่อยากจะลงทุนนะครับเรื่องของสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตเนื่องจากว่าสถานที่เราพร้อมหมดแล้วประกาศขายครับให้ติดต่อมาที่ป้าแมวโดยตรงเลยนะครับส่วนราคาค่างวดขายประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยังบอกไม่ได้ติดต่อมาได้เลยนะครับขายในราคาที่บอกว่าเป็นธรรมว่าอย่างนั้นนะครับก็เสนอให้นะครับผู้ที่สนใจแต่นะครับเรื่องราวต่อไปที่จะได้เกิดขึ้นในอนาคตได้ว่าสถานที่แห่งนี้มันมีอยู่ทั่วประเทศใช่ไหมครับจะต้องขยายผลไปตามต่อหรือไม่อย่างไรนอกจากนนทบุรีเมื่อวานนี้แล้วที่ว่าชื่อเสริมสุขต่อไปนี้นะครับจะต้องขยายผลไปขนาดไหนนะครับอันนั้นต้องติดตามดูครับ
1: มีเยอะละค่ะ
0: ครับ
1: เนาะต้องดูแลต้องขันน็อตกันให้หมดนะคะนี่ถ้าเกิดว่าคุณแม่พัดไม่มาร้องสื่อนะเราไม่รู้เลยว่าในโลกนี้มีไอเตียงตะแกรงปาปิ้งด้วยไม่รู้เลยว่ามีเนอร์สเซอรี่หรือว่ามีเนอร์ซิ่งโฮมแบบนี้นะเออก็ไม่รู้อยู่ดีก็ต้องถามกลับไปผู้ที่ออกใบอนุญาตนะคะว่าท่านควบคุมดูแลกันขนาดไหนค่ะมาถึงเรื่องการสอบท้องถิ่นมีการทุจริตกันอย่างมโหฬาร
0: เรื่องใหญ่มากครับเอ้า
1: เรื่องใหญ่มากจริงๆทุจริตกันเป็น 9,000 6,000 คนเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นหมื่นๆคนแต่วันนี้มีเหมือนกับนะว่าเป็นมวยล้มต้มคนดูซะก่อนหน้านี้เรากลัวกันมาตลอดนะคะในฐานะสื่อมวลชนแล้วก็พยายามทำข่าวให้มันไม่ได้หายเงียบไปวันนี้ปปช.บอกว่าส่งฟ้องไม่ทันสรุปฝากขังก็หมดแล้วทุกผลัดก็เลยต้องปล่อยตัวค่ะถามใครดีคุณสุวิทย
0: ์อ้าวครับนี่นะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณเลยจ้า
1: เอางั้นไปถามค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยไงในฐานะเจ้ากระทรวงนะคะเพราะว่าการสอบท้องถิ่นนี้ก็เป็นข้าราชการแล้วก็เป็นลูกจ้างในกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็ต้องตอบเรื่องนี้แล้วค่ะว่าเนี่ยทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยมันล้มไหมแล้วปปช.เนี่ยทำอีท่าไหนทำยังไงทำไมท่านถึงสรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันคนก็กังวลว่าโอ้ยล้มซะละมั้งมาเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคนที่โดนเนี่ยก็มีไม่กี่คนนะแล้วก็เป็นคนใหญ่คนโตแล้วเขาจะหนีไหมล่ะโอ้ยมีคำถามเยอะแยะค่ะเอาทีละเรื่องค่ะท่านนายกบอกว่าปปช.นะปปช.จะล้มได้ยังไงมวยจะล้มได้ยังไงปปช.เชียวนะผมเนี่ยไม่เชื่อเลยนะปปช.เนี่ยเขาทำงานภายใต้กฎหมายของเขาใครก็จะไปกดดันปปช.ได้คุณสุวิทย
0: ์ครับ
1: มีอิทธิพลเหนือปปช.ได้ด้วยเหรอ
0: เออนั่นสิ
1: เออก็ต้องทำต่างๆอะไรต่ออะไรก็ต้องทำตามกฎหมายค่ะส่วนรัฐบาลเองทำเต็มที่เลยจับกุมคนที่เกี่ยวข้องเห็นไหมได้ตั้งหลายคน
0: ครับ
1: เขาก็ปล่อยไปหมดแล้วนะคุณสุวิทย์นะแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วฝ่ายค้านเขาจะเล่นเรื่องนี้เลยนะเขาจะอภิปรายเรื่องนี้แหละว่ารัฐบาลของท่านเนี่ยการทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสว.หรือว่าการสอบท้องถิ่นแม่มันเงียบไปหมดเลยนี่จะเอายังไงดีท่านนายกก็บอกว่าเออเราอธิบายได้หมดทุกเรื่องเลยนะเรื่องปปช.ก็อธิบายได้แต่คนที่อธิบายได้ดีที่สุดคือใครก็คือปปช.เองรัฐบาลจะตอบแทนปปช.ไม่ได้หรอกเพราะว่าปปช.เป็นองค์กรอิสระคือพูดง่ายๆว่าไปถามปปช.เองค่ะส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ท่านก็ดูแลเรื่องของการทุจริตการสอบส่วนท้องถิ่นมาตั้งแต่เดิมก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เสร็จอ่ะทำไมมันต้องถึงกับปล่อยตัวออกไปท่านก็บอกว่าเอ้าก็ทำเต็มที่นะในทางกฎหมายเนี่ยเราฝากขังเห็นไหมฝากจนหมดผลัดนั่นแหละเงื่อนไขเรื่องนี้เนี่ยมันมีคนเกี่ยวข้องเยอะมากเลยเป็นหมื่นคนนะคุณสุวิทย์เขาทำงานหนักอยู
0: ่
1: ปปช.ก็ต้องใช้เวลาไต่สวนนานก็เอกสารเกือบแสนหน้านะคะรวบรวมข้อมูลกันเยอะเงื่อนไขต่างๆก็ทำให้ปปช.ทำไม่ทันเลยรวบรวมข้อมูลไม่ทันและจะสั่งฟ้องไม่ทัน

0: สั่งฟ้องสิแต่ตอนนี้ที่ยังไม่ได้ส่งฟ้องก็เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องทำไม่ทันไงแต่ไม่ได้หมายความว่าคดีมันจะจบไม่ได้เป็นมวยล้มปปช.เขารวบรวมข้อมูลสั่งฟ้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาจะดำเนินการต่อค่ะส่วนเรื่องที่ส่งไม่ทันนั้นมันเกิดจากอะไรคนก็ถามว่าโอ้แล้วปปช.เนี่ยทำงานมาต้องเยอะตั้งแยะไอ้เรื่องนี้มันไม่น่าจะมีปัญหาถึงขนาดสั่งไม่ส่งฟ้องไม่ทันแล้วสุดท้ายจะปล่อยตัวไปหมดเลยแบบนี้แล้วปล่อยเนี่ยไม่รู้เขาจะหนีออกช่องทางธรรมชาติหรือว่าไปประเทศไหนก็ไม่รู้เรื่องนี้ท่านวรสิทธิ์บอกไม่รู
1: ้
0: ทำไมก็ไม่รู้ถึงปปช.ส่งฟ้องไม่ทันนะคะส่วนความกังวลที่บอกว่าเดี๋ยวเหอะหลุดจะมีคนหลุดเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะสู้นู่นนี่เดี๋ยวคนลืมหลักฐานอ่อนหลุดเลยหรือเดี๋ยวจะมีคนหนีท่านวรสิทธิ์ก็บอกว่าส่วนนี้ปปช.เขาก็ต้องทำงานของเขาจะไปก้าวล่วงเขาได้ยังไงมันเป็นหน้าที่ของปปช.นะคะสรุปค่ะเรื่องนี้ทางฝั่งรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เองโยนให้ปปช.ทั้งหมดนะคะเพราะเป็นหน้าที่ของปปช.ค่ะแล้วก็บอกว่าการทำงานนั้นคงจะต้องใช้เวลาเพราะว่ามีผู้เกี่ยวข้องเป็นหมื่นคนเลยท่านนายกยืนยันนะคะว่าไม่ได้แทรกแซงปปช.ค่ะท่านวรสิทธิ์ก็บอกว่าต้องใช้เวลานิดนึงส่วนปปช.เป็นยังไงมันก็ไม่รู้เนี่ย
1: โอ้นะครับก็ต้องทำเรื่องชี้แจงในคุณเดชานี่นะเพราะมันเกี่ยวข้องกันเยอะใช่ไหมครับต้องย้ำนะครับว่าผู้นำสูงสุดนะครับบอกว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดู
0: อ
1: ย
0: ่
1: างไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีการตัดตอนก็ต้องตามต่อไปนะครับแต่ข่าวสารแจ้งออกมานะครับเมื่อวานนี้เองครับวันที่8ตุลาคมปรากฏว่าตำรวจนะครับสอบสวนกลางครับแล้วก็ปปป.ครับยังขยายผลจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็นำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกลุ่มตัวปลัดอ่อนอายุ63ปีนะครับที่จังหวัดนครนายกนะซึ่งเป็นหัวหน้าเครือข่ายสายเรียกรับเงินอีกหนึ่งสายค่าห้องทำงานเลยนะเมื่อวานนี้เองนะครับซึ่งวิธีการก็คือว่าคล้ายๆเดิมนะครับก็คือผู้เสียหายเนี่ยปลัดคนนี้ครับนะไปนะครับไปชักชวนแล้วก็เรียกรับเงินจำนวน 350,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนี่นะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับอันนึงในการหาตัวละครที่ว่าทำผิดเพิ่มนะครับต่อไปครับเป็นข่าวสารฮือฮากันมา 2-3 วันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมที่กระทรวงมหาดไทยนะครับกรมการปกครองนั้นสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างไปเข้ากรุก็คือว่าไปอยู่ที่โรงเรียนในอำเภอแต่ปรากฏว่าวันนี้นายอำเภอคนนี้ถูกนะครับให้มีคำสั่งไปเป็นนายอำเภออยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีครับ
0: เขาดีใจกันใหญ่
1: กระทรวงมหาดไทยนะครับออกคำสั่งมาเลยครับย้ายนายเศรษฐวุฒิเลอวงเลอวุฒิครับนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีแล้วก็ย้ายนายนฤทธิ์ปาลกวงณ์ณอยุธยานายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแทนซึ่งนะครับมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คงยังไม่จบตัวนี้แหละคุณเรชานะครับเนื่องจากว่ายังมีความคิดเห็นนะครับเป็น2ฝ่ายอยู่ชาวบ้านในโลกโซเชียลนะครับก็ยังเชียร์อยู่ว่านายอำเภอคนนี้นะครับก็ว่าโอ้ยทำงานเก่งแต่นะครับคนที่บอกว่าให้เสนอในคำสั่งย้ายก็บอกว่าทำงานไม่เก่งโทรศัพท์ไปก็ไม่รับให้ไปช่วยน้ำท่วมนะครับก็ไม่ช่วยหรือมีการขัดแข้งขัดขาเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ในพื้นที่หรือเปล่าเพราะว่าปราจีนบุรีเนี่ยผลประโยชน์มันเยอะนะครับว่าโรงงานอุตสาหกรรมมันเยอะคุณเนจานี่นะอ้าวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีความคืบหน้าคือย้ายแล้วไปอยู่ที่จังหวัดลพบุรีลำสนธิครับนี่นะ
0: ใช่ค่ะนี่ฉันอ่านอยู่ใน Facebook ของชาวลพบุรีนะคะหรือว่าส่วนประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีค่ะมีข่าวย้ายนายอำเภอบ้านสร้างมานี่ทุกคนบอกว่ายินดีต้อนรับนายอำเภอบ้านสร้างยินดีต้อนรับอยากได้คนดีคนขยันมาทำงานคือมีแต่คนยินดีที่ท่านจะไปนะเอาละเรื่องนี้ก็ยังเป็นดราม่ากันอยู่นะคะว่าย้ายแล้วก็เด้งด้วยย้ายแล้วก็เด้งด้วยไปที่อื่นเลยค่ะทำไมถึงต้องทำแบบนั้นเสียงก็แตกค่ะทางฝั่งของอดีตรองผู้ว่าก็ว่าอย่างนั้นทางฝั่งของปลัดก็ว่าอย่างนั้นท่านนายกเองท่านก็ประกาศไปแล้วว่าไม่อยากให้มีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกรัฐมนตรีอีกนะคะในฐานะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วท่านก็พูดเรื่องนี้ไว้ชัดเจนค่ะว่าเป็นยังไงตอนนี้กระแสโซเชียลตีกลับมานะเป็นดราม่าเลยอ่ะบางท่านเนี่ยถึงก็บอกว่าโอ้โหท่านนายกเขาก็ทำงานดีนะมีปัญหาตรงไหนอะนายอำเภอเขาบอกว่าบางคนเนี่ยมันติดคอนเทนต์ไปบริจาคของอ้าวก็นักการเมืองก็บริจาคของเหมือนกันเอาก็ว่ากันไปนะคะเรื่องนี้ท่านนายกบอกว่าเป็นดราม่าก็จริงแต่ว่าอยากจะให้มันจบไปท่านก็ไม่ได้คิดอะไรก็ยิ้มแบบนี้ค่ะก็ชี้ไปที่

0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ท่านอรรถสิทธิ์เนี่ยก็ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะท่านนายกบอกว่าเราไปถามอรรถสิทธิ์ยืนอยู่ข้างนนท์แล้วท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ท่านนายกไม่ได้สั่งย้ายก็ไปบอกว่านายกย้ายคนที่ย้ายเนี่ยคือคุณนฤชาโคสาศิวิไลค่ะอธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรณีประสบภัยท่านผู้ว่าก็จะทำหน้าที่บัญชาการอยู่แล้วเอาเป็นว่าเรื่องเป็นอย่างนี้คุณสุวิทย์คือถ้าท่านผู้ว่าไม่เอาถ้าเกิดท่านปลัดไม่เอาท่านนายกใช้คำว่าในเมื่อแม่ทัพเขาไม่เอาก็ต้องย้ายเพราะว่าต้องไปเอาขุนพลใช้ไม่ได้อ่ะเขาจะทำงานด้วยกันไม่ได้ไม่ได้แกล้งเขาไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาคนนี้ค่ะอย่างกรณีที่ผู้ว่าปราจีนได้ทำขอหนังสือขอให้อธิบดีกรมการปกครองย้ายนายอำเภอคนนี้ออกจากพื้นที่เนี่ยก็พิจารณาไปตามสถานการณ์ทุกประการนะคะถามว่าอ้าวท่านเรื่องย้ายเรื่องใหญ่ขนาดนี้ท่านตั้งกรรมการสอบไปเลยจะได้เห็นข้อเท็จจริงจะได้ไม่ต้องมีคนเขามาว่าท่านฟังความข้างเดียวเพราะว่าตอนนี้โลกโซเชียลเนี่ยมันก็ตรงกันข้ามกับคำสั่งของท่านมาเรื่องนี้ท่านนายกรวมทั้งท่านปลัดเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าไม่มีเวลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเลยเพราะว่าตอนนี้มันฉุกเฉินมันสาธารณภัยอะค่ะมันประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติก็เลยเร่งกันทำงานมากกว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาตรวจสอบค่ะต้องบูรณาการช่วยเหลือกันก่อนถ้าเกิดว่าใครไม่ทำตามตำแหน่งไม่ทำตามหน้าที่หรือว่าอยู่มานานแล้วก็สลับตำแหน่งเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านี้แล้วเรื่องนี้จบได้ไหมจบเถอะไม่มีประเด็นอะไรจะพูดแล้วแล้วไป
1: ไม่รู้นะครับคุณเอชานะครับว่าท่านนายกขอร้องให้จบนะครับแต่โลกโซเชียลนะครับก็ไม่รู้นะครับ
0: ไม่จบ
1: เป็นหนึ่งนะครับที่คนใช้กันเยอะนี่นะพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะครับปรากฏว่าที่จังหวัดอ่างทองนะครับเมื่อกี้นี่พาดหัวข่าวไปแล้วนะบอกว่ามีคนเสียชีวิตนะครับเมื่อเช้านี่เองครับชาวบ้านกำลังพายเรือนะครับอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับขณะที่พายเรือไปอยู่ปรากฏว่าไปเจอนะครับเอ๊ะอะไรลอยน้ำมาว่าอย่างนั้นนะไปดูใกล้ๆนะครับปรากฏว่าเป็นศพคนครับนะครับคว่ำหน้าครับลอยมาในที่สุดแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เอาขึ้นมาได้นะครับว่าชื่อนายชาติชายอายุ50ปีครับถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากอะไรเพราะว่าชาวบ้านก็เห็นนะครับว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณชาติชายนะครับยังออกไปรับของถุงยังชีพช่วยแจกอยู่เลยแต่วันนี้นะครับมาจมน้ำแล้วเหรอกำนันในพื้นที่นะครับบอกว่าท่านนี้เป็นคนที่ป่วยจิตเวชนิดนึงครับบ้านหลังที่เสียชีวิตนะครับคือบ้านของท่านเมื่อก่อนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตายไปหมดแล้วว่าอย่างนั้นนะเหลือคนเดียวนะครับก็เป็นคนป่วยจิตเวชด้วยแล้วก็ใครดูแลเลยครับก็คือญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันนั่นเองนะครับแต่เนื่องจากว่ามันน้ำท่วมใช่ไหมครับพอน้ำท่วมนะครับใครจะดูแลทั่วถึงไงครับมันก็คงจะยากคาดการณ์นะครับว่าท่านเป็นผู้ป่วยจิตเวชอยู่แล้วอาจจะเสียหลักครับแล้วก็ล่วงลงไปในน้ำเลยร่วงไปในน้ำนะครับน้ำท่วมเท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณสัก2เมตรกว่าเพราะฉะนั้นก็ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ก็เสียชีวิตไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องเศร้านะครับไม่ว่าจะคนจิตเวทหรือคนที่ปกติธรรมดานะครับก็ระวังด้วยครับวันนี้นี่นะ
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะไปเยี่ยมคนน้ำท่วมกันบ้างจากอ่างทองไปที่ฉะเชิงเทราค่ะฉะเชิงเทราดิฉันเล่าไปเมื่อวานว่าน้ำยังไม่ลดยังอยู่ที่ระดับเป็นเมตรอยู่นะคะวันนี้ก็ยังเป็นเมตรอยู่ค่ะทำให้ผู้ป่วยติดเตียงผู้เฒ่าผู้แก่คนชรารวมทั้งคุณย่าคุณยายออกมาไปไหนก็ไม่ได้ค่ะเครียดไปกันใหญ่เลยเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยถึงที่เลยค่ะน้ำใจคนไทยนี่ยิ่งใหญ่กว่าน้ำท่วมไปกันแล้วค่ะนี่คือภาพของนายอำเภอแปลงยาวคือช่วงนี้นายอำเภอต้องทำงานหนักหน่อยนะเพราะว่าท่านนายกสั่งไว้แล้วนะท่านเชิดศักดิ์ชุมนาเสียวค่ะนายอำเภอแปลงยาวเอาคลิปนี้มาลงให้ดูเลยว่าท่านนี่ลงพื้นที่มาตั้งแต่วันพุธที่7ค่ะส่งทีมปลัดฝ่ายความมั่นคงแปลงยาวร่วมกับท่านธนกิจแซ่เจียท่านนี้เนี่ยมาเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แก่นค่ะเข้าไปช่วยเหลือคุณป้าที่ป่วยติดเตียงอันนี้คือทีมแพทย์ไปกันอย่างเงี้ยนะคะคือนั่งเรือไฟเบอร์ไปอย่างนี้เอาละไหนคุณป้าท่านติดเตียงค่ะท่านก็เอามารองให้เตียงพ้นน้ำเท่านั้นเองแต่ไปไหนไม่ได้ลูกหลานถ้าคนเดียว2คนก็เคลื่อนย้ายท่านไม่ได้อะค่ะเป็นความดันด้วยเป็นหัวใจด้วยค่ะท่านเครียดตอนนี้คนเป็นความดันอยากให้เครียดนะคุณสุวิทย์ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยตัดสินใจว่าเอาท่านออกไปก่อนเพราะว่าน้ำมันยังไม่ลงอ่ะเดี๋ยวอีกเป็นเดือนเป็นสัปดาห์ท่านจะความดันขึ้นกว่านี้ค่ะเอาออกมาเลยจูงเรือกันท่องน้ำท่วมออกมา1เมตรนี่คุณสุวิทย์เชื่อไหมระยะทางกี่กิโลรู้ไหม
1: โอ้ครับเท่าไหร่ครับ
0: 3กิโลนะ
1: โอ้พายเรือด้วย3กิโลนี่นะ
0: ช่วยคนป่วยช่วยไปไอ้ส่วนผักตบชวาเนี่ยกระโหลก

0: ลกตาเหลือเกินนะคะทนายอำเภอแปลงยาวท่านเดิมค่ะต้องอ่านชื่อท่านนะคะเดี๋ยวท่านโดนย้ายอ่านล้อเล่นนะคะท่านเชิดศักดิ์ชุมนาถเสียวนะคะท่านประสานงานรองผู้อำนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา บอกว่าไปจัดการผักตบหน่อยเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันจะไหลเข้าไหลออกเดี๋ยวเอาไปอุดตันอยู่อย่างนี้น้ำไม่ลงกันพอดีนะคะน้ำลงเซนหนึ่งศอกหนึ่งคนก็ดีใจกันจะแย่แล้วเคลียร์ก่อนให้มันโล่งๆเอาแบ็คโฮไปค่ะนี่เราผักตบไปเอาทุกอย่างแหละท่านในอำเภอนะคะท่านคาดว่า5วันหรือ3วันอ่ะ2ถึง3วันน้ำน่าจะลดสู่ระดับปกติโอ้โหเมตรนึงนะท่านเอาเอาเป็นว่าให้กำลังใจกันค่ะเพราะว่าท่านตั้งใจทั้งสูบทั้งดันน้ำทั้งอะไรต่ออะไรเพื่อว่าให้มันผ่านน้ำเร็วที่สุดก่อนฝนใหม่จะมา
1: ใช่ใช่นะครับก็ต้องใช้คำพูดว่าอย่างนี้ครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทอง
0: ใช่
1: นั่นก็คือว่าระบายน้ำนะครับออกตามลำคลองแล้วก็ลงทะเลให้เร็วที่สุดเพราะว่าน้ำจากฟ้าไม่ตกมานะครับสองสามวันแล้วรวมทั้งน้ำทะเลที่หนุนขึ้นมานะครับก็คือว่าไม่หนุนเต็มที่แล้ววันนี้มาดูภาพรวมนะครับว่าน้ำท่วมที่ไหนอย่างไรบ้าง นะครับจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านคุณอนุทินนั้นประชุมทุกวันนะครับที่กรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับได้แจ้งออกมาแล้วตอนนี้ภาพรวมของเรื่องน้ำท่วมนั้นดีขึ้นเยอะครับตามลำดับด้วยนะแต่นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยครับที่วันหนักที่สุดคือเขตหนองจอกครับ
0: ห
1: ม
0: ู่
1: บ
0: ้
1: านฟอร์ราวินครับอย่างที่เรารายงานไปแล้วนี่นะสิ่งท่านผู้ว่ากทมนะครับกำลังเร่งดำเนินการอยู่อันนี้ท่านนายกบอกครับส่วนที่ต่างจังหวัดนะครับว่าที่หนักอยู่คือฉะเชิงเทราปราจีนบุรีแต่สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีการเร่งระบายน้ำออกครับท่านนายกบอกต่อไปด้วยนะครับว่าหลังจากที่ว่าเร่งระบายน้ำออกไปแล้วนะครับปริมาณขยะมันจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นมากขึ้นนะครับมันกีดขวางการจราจรด้วยท่านก็บอกว่ากำชับนะครับว่าให้เก็บกวาดได้เร็วที่สุดนะครับคือเอาไปทิ้งนะครับคือว่าไม่ใช่ไปทิ้งไปกองที่ไหนนะครับต้องฝังกลบครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นขยะพิษนะครับเพิ่มเติมอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วบอกว่านะครับที่ไหนล่ะครับที่ว่ามันหนักที่สุดเหรอต่างจังหวัดที่ว่านี้ท่านนายกก็ยังย้ำนะครับว่าต่างจังหวัดก็คือว่าปราจีนบุรีฉะเชิงเทราที่ว่านี้ครับวิธีการเหลือบ้านสร้างด้วยครับบ้านสร้างที่มีปัญหานะเร่งระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรครับคาดว่าน้ำระลอกใหม่จะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับตอนนี้ก็ต้องช่วยกันเต็มที่โดยเฉพาะภาพประกอบอยู่นี้จังหวัดปราจีนบุรีนะครับไม่น่าเชื่อครับปีนี้ท่วมมากที่สุดนี่นะครับตัวเลขจากทางด้านสธนช.ประเมินนะครับว่าปราจีนบุรีเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่กว้างขวางอยู่ใช่ไหมครับมันท่วมหลายอำเภอด้วยคาดการนะครับว่าน้ำเนี่ยจะแห้งประมาณสัก1เดือนโอ้โหฝั่งตัวเลขนะครับตรงนี้นี่นะมันก็น่าห่วงเหมือนกันนะครับแต่ท่านนายกบอกว่าขอให้มีการนะครับทุกฝ่ายก็ไปช่วยกันว่าให้มีการปล่อยให้มีการเร่งระบายน้ำออกไปให้เร็วที่สุดไปอย่างนั้นนี่นะย้ายถึง1เดือนเลยนะ
0: กลัวฝนมาเติมคุณสุวิทย์
1: นั่นเองครับนี่นะ
0: เพราะว่าตอนนี้นะคะกำลังดูคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้วันที่9แล้วค่ะที่เขาพูดกันว่าเดี๋ยวจะมาจะมาค่ะทั้งกรมอุตุทั้งเพจของคุณทีลมฟ้าอากาศนะคะพูดตรงกันเลยค่ะเดี๋ยวฉันดู2เพจเลยนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเช้าของวันที่9วันนี้นะคะระบุว่าฝนมาแล้วค่ะจะมาเริ่มจากภาคอีสานก่อนนะคะแล้วก็จะมาภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งภาคกลางด้วยทั้งหมดจะเป็นแบบนี้นะคะไล่กันไปเลยนะคะใครอยู่ตรงไหนดูพื้นที่ที่ท่านอยู่กันค่ะตอนแรกเนี่ยมันจะเข้ามาขอบขอบของประเทศไทยนะคะคนกรุงเทพยังไม่โดนนะคะผ้าท่านยังไม่แห้งท่านก็ซักเลยค่ะแล้วสักพักนึงค่ะต่อมาแบบมันมาเต็มเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วมันก็มาซ้ำเติมตรงจุดเดิมที่เคยเจ็บอยู่ตรงนี้นะคะแต่จะเลื่อนไปที่เพชรบุรีค่ะหลังจากนั้นฝนจะลงใต้ไปเลยนะคะก็คือ12ตุลาคมนี่คือฝนเปลี่ยนฤดูค่ะฝนจะเป็นฝนสั่งลาจริงๆแล้วจะมีลมหนาวพัดเข้ามานะคะนี่คือเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะส่วนคุณทีลมฟ้าอากาศก็พูดเหมือนกันนะคะบอกว่าพื้นที่เสี่ยงก็คือภาคเหนือยกเว้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่นอกนั้นเสี่ยงหมดนะคะอีสานทุกจังหวัดภาคกลางทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้นี่คือคำเตือนของวันที่10นะคะวันนี้เนี่ยดูยังจะปลอดภัยกันอยู่แต่วันที่10ฝนมาแล้วค่ะความเสี่ยงสูงนั้นอาจจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกและฟ้าผ่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเตือนกันมาค่ะบางคนบอกว่าเห็นมดเริ่มขนไข่กันอีกครั้งแล้วนะคะณตอนนี้ค่ะดินฟ้าอากาศทุกอย่างจะเริ่มแปรปรวนนับจากคืนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจริงๆแต่ถ้าจะหนักจริงๆนะคะดูอีกครั้งค่ะ10 11นะคะแต่ว่าทางฝั่งของวันที่9เนี่ยฝั่งขอบเขาอยากได้น้ำอยู่นะคุณสุวิทย
1: ์ครับใช่ครับอีสานนะครับแล้วก็เหนือด้วยนี่นะ
0: ใช่แต่ไอ้10เนี่ยแหละค่ะแอนอยู่นะคะตอนนี้ที่มานี่คือมาซ้ำนะคะ11กัดฟันกันนิดนึงค่ะ12ฟ้าสว่างจากนั้นเจอกันกับหน้าหนาวเลยค่ะ
1: ครับอย่ามากรุงเทพมหานครมากกันละกันนะครับเพราะว่าเราจะเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการประชุมธนาคารโลกอยู่นี่นะอย่างแล้วก็ตามนะครับข้อมูลที่คุณฤชารายงานข่าวนะครับมันตรงสอดคล้องกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับได้ออกประกาศเตือนแจ้งพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะครับระหว่างวันไหนล่ะครับก็คือว่าวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ครับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยนะครับโน่นเหนือครับน่านครับประจำเลย
0: น่าน
1: กรุงเทพมหานครด้วยครับสมุทรสาครระยองจันทบุรีตราดสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาและก็นราธิวาสส่วนอ่างเก็บน้ำนะครับขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80เป็นต้นไปครับของความจุกักเก็บน้ำก็ระวังด้วยครับอาจจะมีการเนี่ยชำรุดอะไรก็ได้ครับนอกจากนี้พื้นที่เฝ้าระวังนะครับระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับบริเวณแม่น้ำสายหลักแล้วก็ลำน้ำสาขาสายรองอยู่ในพื้นที่ตัวไหนล่ะครับปราจีนบุรีครับแม่น้ำบางประกงคลองพระสะทึงคลองพระปรงแม่น้ำจันทบุรีแม่น้ำตราดแล้วก็แม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำเพชรบุรีคลองบางสะพานแม่น้ำสายบุรีแล้วก็แม่น้ำโกลกครับเพราะฉะนั้นนี่ประกาศแจ้งให้ทราบนี่นะอ้าวนะครับเรื่องของน้ำท่านะครับว่าไปแล้วเห็นตัวจะจ่ายอยู่ครับน้ำท่วมเห็นแล้วอะไรเสียหายบ้างแต่ช่วงต่อไปครับภัยเงียบที่มากับน้ำมองไม่เห็นน่ากลัว
0: อ้อเตือนกันแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล
5: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
6: คุยกับหมอบ่ายสามโมงคุย
7: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระใสบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยุงและแมลงมอสชิลล่อยุงด้วยหลอดไฟรังสี UVA ไร้ควันไม่มีคลื่นรบกวน
1: ใช้งานง่ายน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนและแบบตั้งครอบคลุมพื้นที่60ตารางเมตร
0: สามารถใช้ได้กับหลากหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบบ้านห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือแม้แต่ในสวน
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับม็อกชิลเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้าซื้อ1ตัวแถมฟรีอีก1ตัวและยังไม่พอนะครับยังให้ไฟฉายสปอตไลท์อีก1ชิ้นและก้านไม้หอมอีก1ชุดรวมทั้งหมดในเซตนี้จากราคาปกติ 3,570 บาทแต่วันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmedia สินค้าดีมีคุณภาพการันตี

0: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได้
1: ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
0: มีใครทำมาก่อนไหม
1: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
0: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
1: คงไม่มีใครสติเสียเท่าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10 นาฬิกาช่อง9กด30

0: ภัยที่มองไม่เห็นนะครับหรือภัยเงียบจากน้ำคุณเรชา
1: น่ากลัวคุณสุว
0: ิทย์โอ้ไม่น่ากลัวได้ยังไงนะครับตายได้นะสารหนูครับสารหนูอยู่ที่ไหนล่ะครับเนี่ยนะอยู่ในน้ำแต่ที่เป็นข่าววันนี้อยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอมนเทียนคณาสวัสดิ์นะครับวันนี้ก็ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารออกมาแล้วครับถึงพี่น้องประชาชนบอกว่าสารหนูนะครับเป็นโลหะหนักที่สามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเข้าสู่ร่างกายนะครับของมนุษย์ด้วยหากรับประทานน้ำที่ปนเปื้อนเข้าไปถ้ามีปริมาณมากเลยครับนี่อาจเวลานานด้วยนะครับถ้ามันอยู่ในร่างกายของคนนะครับมันก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องยึดหลักนะครับว่ารู้ความเสี่ยงไม่ตื่นตระหนกแต่ไม่ประมาทนะครับแจ้งเตือนก็คือว่าพี่น้อง5ตำบลในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับที่ไหนบ้างครับแม่สายนี่คือตำบลโป่งผาศรีเมืองชุมเวียงผางคำแล้วก็เกาะช้างครับเพราะฉะนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะว่าไอสารหนูปนเปื้อนนี่นะมันระบาดอยู่ในพื้นที่แม่สายที่ว่านี้มันเกิดจากไหนล่ะครับอ้าวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะแต่วิธีการก็คือว่าห้ามนำน้ำจากแม่น้ำสายมาดื่มครับห้ามนำน้ำแม่สายนะครับมาทำอาหารด้วยนะแล้วก็ห้ามน้ำนะครับมาทำน้ำแข็งหรือเครื่องดื่มรวมทั้งนะครับไอ้จับปลาจับอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ได้คุณนะเอามากินนะครับเดี๋ยวก็จะไปต่อกันอีกติดตามประกาศของจังหวัดอย่างนะครับระมัดระวังด้วยอ้าวท่านบอกว่าไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับเอาเข้ามาดูครับว่าไอ้เรื่องของสารหนูที่ว่านี้มันเกิดจากลำน้ำสายนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับก็ต้องบอกซะก่อนนะครับว่าลำน้ำสายเนี่ยนะคุณเดชามองภาพไกลๆนะครับมันชื่อเดิมก็คือว่าแม่น้ำละวาละวาคนไทยนะครับมาเรียกชื่อบางทีนะครับว่าเป็นแม่น้ำใสแม่น้ำใสแต่ตอนนี้มันใสเมื่อไหร่ละครับมองไปแดงหมดแล้วเรียกว่าเป็นแม่น้ำสายแม่น้ำสายนะครับต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศเมียนมาแล้วก็ไหลนะครับมาฝั่งไทยความยาวนะครับตั้งแต่เมียนมาไปถึงฝั่งไทยนะครับยาวจนจบโน่นแม่น้ำโขงนี่30กิโลครับ30กิโล15กิโลอยู่ฝั่งเมียนมา15กิโลอยู่ฝั่งไทยอยู่ตรงไหนล่ะครับคืออยู่ที่อำเภอแม่สายนั่นเองนะครับหลังจากที่ผ่านแม่สายไปปั๊บนะครับก็เราต่อไปที่ไหนครับแม่น้ำรั่วพอไปน้ำรั่วนะครับก็ลงต่อไปไหนครับแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของเพราะฉะนั้นที่เกิดปัญหาก็ตกบริเวณนี้แหละครับแล้วถามว่ามันปนเปื้อนมาจากไหนแล้วครับถ้าดูนะครับเรื่องขององค์ความรู้ถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วครับเมียนมาก็อยู่ตรงนู้นเขาทำเหมืองแร่ด้วยครับเขาทำเหมืองด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดจากนะครับว่าเรื่องของธรรมชาติก็ได้ผินมันผูกก่อนครับดินอย่างเงี้ยผูกก่อนแล้วครับมันก็เกิดสารประเภทนี้คุณนายจ่าม
1: ัน
0: ก็สะสมแล้วก็ลงมาในน้ำหรือถ้าเป็นมนุษย์แหละครับมนุษย์เหรอยาฆ่าแมลงสารพิษอย่างเงี้ยเอาปล่อยลงไปนะครับมันก็เลยเป็นตัวสะสมทำให้เกิดสารหนูเพราะฉะนั้นสารหนูนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสีด้วยมองไม่เห็นภัยเงียบไงคุณนี่นะอันตรายครับเพราะฉะนั้นเลี่ยงไปก่อนเลยแม้กระทั่งเล่นน้ำนี่นะพอมันเป็นแบบนี้ถ้าเข้าสู่ร่างกายมันเป็นยังไงล่ะครับ
1: โ
0: อ
1: ้
0: ยอาการเห็นไม่ปลาคุณนี่นะปลาเนี่ยครับตัวเป็นกระปุกตะปับนี่นะตัวคนเรานะครับคลื่นไส้อาเจียนบางคนนะครับบอกว่าเป็นตัวก่อเชื้อเป็นมะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นภัยเงียบตายระยะราวนะครับรู้จากสารหนูไหมสารหนูนะครับผมไม่รู้คุณนิรชานะมันเกิดอะไรครับไปสืบค้นมาทีมงานไปช่วยกันหาครับข้อมูลมันเป็นธาตุกึ่งโลหะที่ว่านี่นะครับมันเป็นสารที่ร้ายแรงด้วยนะถามว่านะครับทำไมเนี่ยมันเชื่อสารหนูเหรอนะคร
1: ับ
0: พอรู้ไหมเมื่อก่อนนะครับนี่นะไอสารประเภทนี้นะครับมันฆ่านี่นะมันต้องใช้ประเภทที่ว่าสารเคมีคุณนี่นะ
1: เบื่อหนูเนี่ยนะ
0: ครับเขาก็เลยนะครับเอาไอประเภทนี้ครับยาประเภทนี้นะกับซึ่งมาจากพี่บอกว่าม
1: า
0: จาก
1: ที
0: ่ธรรมชาตินี่นะครับเขาเรียกว่ามาจากการถูกก่อนของหินแล้วก็แร่ในเปลือกโลกนี่นะนะครับหรือการระเบิดภูเขาอย่างเงี้ยก็เอามานะครับมาสกัดเป็นยาแล้วก็ไปเบื่อหนูหนูก็เลยตายครับชื่อว่าสารหนูเพราะฉะนั้นขนาดหนูยังตายเลยคนเนี่ยจะไม่ตายเหรอลองถามดูสิครับนายกหนูอย่างเงี้ย
1: เอ้ยท่านไม่เกี่ยวชื่อเล่นท่านเฉยคุณสุวิทย
0: ์ชื่อเล่นรู้ไหมนายก
1: ยังไง
0: นายกอนุทินนะครับชื่อเล่นไม่ใช่ว่าหนูอย่างเดียวนะชื่อ หนูว่างั้นนี่นะ
1: เออน่ารักมาก
0: เออเดี๋ยวฟังต่อนี่นะ
1: หนูอย่างเงี้ยเหรอคะอาการเป็นยังไงสำหรับท่านที่รับสารหนูไปแล้วนะคะท่านจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแสบร้อนช่องปากลิ้นคอชักค่ะสุดท้ายเลือดก็ไม่ไหลเวียนนะคะอันนี้พูดยากคุณสุวิทย์เราเตือนด้วยความหวังดีแต่ว่าพี่น้องชาวลูกแม่น้ำอย่างเราเนี่ยเราก็ลูกแม่น้ำจะอยู่ยังไงอ
0: ่
1: ะมันก็ต้องหาปลาโดดน้ำใช้น้ำใช้กินใช้กันไปนะคะสารหนูเนี่ยไม่ได้อยู่ในเฉพาะแม่น้ำลำธารนะคะที่เจอเยอะเลยอยู่ในน้ำบาดาล
0: อ้าวนั่นแหละครับนี่นะที่หยิบยกนะครับรายงานข่าวนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมเยอะของประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มารายงานต่อท่านผู้ชมนะ
1: แล้วเนี่ยมันจะแพร่กระจายไปทั่วเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะน้ำมันถึงกันหมด
0: นั่นแหละ
1: มันเกิดจากการทำเหมืองแร่เป็นหลักด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าแร่เอิร์ธที่เขาทำกันอยู่ฝั่งเหนือของเรานั้นน่ะมันทำให้เกิดสารหนูหรือเปล่าไอสารหนูแพร่กระจายมาเท่าไหร่คุณสุวิทย์ดิฉันเคยนั่งหลับตาคิดเล่นๆนะว่าน้ำท่วมมากมายมหาศาลขนาดนี้ตอนนี้ปลาหมอคางดำคงไปทั่วแล้วแหละ
0: ครับไปแล้วคุณในชารับรองนะครับระบาดทั่วหมด
1: ถึงไหนถึงกันแล้วนะคะจากเดิมอยู่ตรงนี้วันนี้น้ำแผ่นเดียวกันไปเรียบร้อยค่ะไปดูยังอยู่ที่ผืนน้ำกันอยู่นะคะแต่นี่คือการลักลอบขนยาเสพติดเป็นจำนวนมากและมิติใหม่เลยมาทางเรือค่ะเคยเห็นไหมคะขนยาไอซ์กัน
0: ทุกวิถีทางเลย
1: อยู่บนเรือแบบนี้น้ำหนักยาไอซ์ครั้งนี้ปกติเราจะเจอเป็นร้อยโลแล้วก็เยอะแต่น้องไอซ์อ่ะนี่ 1,178 กิโลขนกันเป็นตันนะคะต้องชื่นชมนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขารู
0: ้
1: เนี่ยไปสืบ
0: ทำไมต้องประเทศไทยตรงนั้นนะผม
1: ก็ไม่รู้นี่เรือก็ไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนะคะแต่หน่วยข่าวกรองของเรานะเก่งนะคะหนีไม่ออกใช่ไหมล่ะ อยู่บนเรืออย่างนี้ขึ้นปุ๊บจับปั๊บอ้าวเป้านิ่งเลยค่ะไปจับลูกเรือได้นะคะโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการกับปปส. DEA ปฏิบัติการเขามีชื่อนะมีชื่อขออ่านแบบนึงค่ะสยบไพรีมัจฉานุปราบสมุทรนี่ คือไอคนโดนจับมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะเพราะว่าไม่ใช่คนไทยนะคะนี่คือลูกเรือประมงค่ะที่ลักลอบขนยาไอซ์ 1,178 กิโลกรัมมูลค่ากว่า300ล้านบาทค่ะนี่คือนาทีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษบุกเข้าจับซะเลยอยู่ตรงนี้ค่ะเรือประมงนี้ล่องอยู่บนหน้าน้ำอ่าวไทยตอนกลางนะคะชื่อว่าเรือ East Harbor 1ค่ะกัปตันและลูกเรือเนี่ยพอจะมีคนไทยอยู่บ้างก็คุยค่ะลูกเรือคนไทย6คนการตรวจสอบนี่มันแปลกๆอยู่นะคุณสุวิทย์คือเรือลำนี้ไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนะคะแต่ลูกเรือมีคนไทยอยู่ค่ะของกลางเป็นยาไอซ์บรรจุในถุงชาซุกซ่อนอยู่ในช่องลับก็ตั้งใจแอบนะเออตำรวจกับปปส.นี่ก็เก่งนะไปแถลงข่าวมันบนเรืออย่างนั้นเลยค่ะนี่หูเขาฉายภาพเป็นเหมือนกับใช่ไหมตัดต่อมาพรีเซนต์โอ้โหเท่มากเลยค่ะผู้ต้องหาก็ต้องรับสารภาพทั้งหมดนะคะหนีก็หนีไม่ออกจะโดดน้ำว่ายน้ำไปยังไงไม่ได้นะคะเขาบอกว่าได้ค่าจ้างมา 100,000 บาทตายแล้วขนของมูลค่า300ล้านได้ค่าจ้าง 100,000 บาทนะคะวิธีติดต่อก็คือคุยกันผ่านแอปพลิเคชัน LINE ค่ะพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ค่ะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดท่านก็ลงเรือไปด้วยตัวเองเลยค่ะท่านบอก

0: ว่านี่คือการแถลงผลการปฏิบัติการสยบไพรีมัจฉานุปราบสมุทรซึ่งทำงานร่วมกันประสานบูรณาการกันทุกฝ่ายเลยนะคะเอาอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เครดิตท่านหน่อยนะคะตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจน้ำสอนชนกองทัพเรือภาคที่2สำนักงานปปส.สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกาค่ะหรือว่า DEA ประจำประเทศไทยเราร่วมการสกัดกั้นยาเสพติดข้ามชาติซึ่งปกติแล้วเราจะเห็นนะคะมาทางช่องทางธรรมชาติหรือว่าใส่ถุงใส่กองใส่กระสอบมาแล้วก็มาไล่จับกันบนถนนขับรถกันไล่ยิงกันวันนี้มิติใหม่ค่ะมาทางทะเลกันเลยนะคะแล้วก็จับได้อยู่ดีค่ะยาเสพติดแบบนี้เคยมีประวัติการลำเลียงมาแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมนี่คือการขยายผลนะคะแล้วก็เร่งหน่อยหาตัวนายทุนหน่อยเถอะเพราะว่าจับลูกกระจอกได้6คนเนี่ยคุณสุวิทย์เป็นคนไทยมั่งอะไรมั่งแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้ของกลางมาแต่มันต้องมีไอ้ตัวใหญ่นะ300ล้านเนี่ยมันให้เข้ามาแสนเดียวเนี่ยมันเป็นใครแล้วมันส่งไหนไปไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยแต่ตำรวจเขาคงรู้จับให้ได้เลย
1: นะครับจะจับมือใครดมได้ไหมแล้วก็คำถามต่อไปนะครับไอ้ของไม่ดีของเหม็นของเน่าของผิดกฎหมายนะครับว่าทำไมนี่นะ
0: มัน
1: ถ
0: ู
1: กจ
0: ับ
1: อย
0: ู่
1: ในประเทศไทยมาชอบใช้ประเทศไทยนะครับมันมีอะไรหรือเปล่านะครับก็รู้กันอยู่นะคุณอาจารย์นะอย่างไรก็ตามนะครับข่าวใหญ่ต่อเนื่องนะครับนี่นะเว็บพนันที่โยงสามีสสจังหวัดชัยภูมิสสไอเดียนะครับปรากฏว่าล
0: ่
1: าสุดนะครับก็คือว่าบล็อกการเข้าถึงจากประเทศไทยแล้วนี่นะ
0: แม่เพิ่งตื่นก็ดีแล้ว
1: หล
0: ัง
1: จากที่ว่าเกิดกระแสนะครับวิพากษ์วิจารณ์เยอะคร
0: ับ
1: นี่นะอ้าวนะครับเว็บไซต์เว็บพนันออนไลน์นะครับชื่อดังไม่ต้องบอกก็ได้นะครับว่าคนรู้อยู่แล้วครับอ
0: ย่าบอกเลยเดี๋ยวเซิร์ชกัน
1: ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศกุราเซาครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีความเกี่ยวข้องนะครับกับนายไถหยางซางสามีของเนี่ยครับสสสุชาดาสางแทนทรัพย์นะครับหรือสสไอเดียพรรคภูมิใจไทยนะครับจากจังหวัดชัยภูมิปรากฏว่าล่าสุดนะครับเว็บพนันที่ว่านี้ได้บล็อกแล้วก็จำกัดการเข้าใช้งานจากประเทศไทยแล้วพร้อมทั้งแสดงข้อความนะครับแจ้งเตือนหน้าเว็บไซต์ด้วยอย่างเป็นทางการระบุถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับบอกว่าเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ในภูมิภาคของคุณแล้วก็ให้เหตุผลชัดเจนนะครับว่าแปลเป็นไทยอีกว่าเนื่องจากใบอนุญาตการเล่นเกมของเราทำให้เราไม่สามารถรับผู้เล่นจากประเทศไทยได้ครับคุณเอก
0: ด
1: ี
0: ค่ะบล็อกได้ก็บล็อก
1: โอ้โหพูดง่ายๆก็คือว่าปิดจ๊อบตรงโน้นแต่จะจบอย่างไรต่อไปนี่นะเรื่องใหญ่มากนะครับต้องติดตามดูกันต่อนี่นะว่าจะโยงกันอย่างไรได้บ้างนี่นะ
0: ก็ดีแล้วค่ะจะได้บอกกันไปเพราะก่อนหน้านี้ท่านก็บล็อกเว็บโป้หมดเลยแล้วก็บล็อกเว็บพนันด้วยนะคะมาอีกยุทธการหนึ่งค่ะยุทธการนี้ต้องชื่นชมกันอีกแล้วถ้าท่านทำดีเนี่ยเราก็อยากนำเสนอข่าวดีๆแบบนี้นะคะนอมินีที่ประเทศไทยเนี่ยมันเยอะมาจดทะเบียนกันไม่มีแล้วค่ะบริษัทบริษัทเอาห้องว่างๆเล็กๆน่ะจดเป็น10บริษัท60บริษัทเลยค่ะจริงๆนะคนรับจดก็น่าจะรู้แต่วันนี้ DSI สนธิกำลังกับหลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการอีกแล้วค่ะชื่อยุทธรัตน์ค้นมาเลย3จุดใหญ่ในกรุงเทพค่ะเจออะไรมั่งไปดูกันค่ะการตรวจค้นครั้งนี้นะคะต้องเรียกว่าบุกเลยค่ะเพราะว่าตึกหรือว่าห้องนั่นน่ะมันเล็กจริงๆค่ะถามว่าไปหาอะไรท่านเนี่ยก็สอบสวนกันได้แล้วนะคะโดยท่านพลตำรวจโทรุชพลนวรัตน์นะคะชื่อปฏิบัติการเลยชื่อยุทธรัตน์ไงเอ๊คล้องกับชื่อท่านหรือเปล่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะและท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดปฏิบัติการยุทธรัตน์และท่านก็มาแถลงแบบนี้ค่ะเป้าหมาย3จุดด้วยกันนะคะเนื่องจากว่ามันมีบริษัทตั้ง60บริษัทนะคุณสุวิทย
1: ์
0: เปิดมาแล้วดูที่มาที่ไปอ่ะที่อยู่มันแปลกก็เลยไปดู3จุดค่ะจุดแรกไปเลยค่ะที่ถนนพระอาทิตย์นะคะที่นี่เป็นมูลนิธิชาบาทชาบาทก็เป็นเหมือนกับสถานทางศาสนาของชาวยิวเขานั่นแหละค่ะและจุดที่2ก็เป็นบริษัทในบางรักและจุดที่3ก็คือสมาคมคนยิวแห่งประเทศไทยเขตคลองเตยนะคะถามว่าท่านไปตรวจค้นเนี่ยอ่ะท่านพลพีท่านก็ไปความผิดปกติมันเป็นยังไงอ้าวไม่รู้เรามีภาพที่ไปบุกหรือเปล่านะคะเราจะเห็นภาพเลยอ้าวอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้นะคะห้องเนี่ยมันจะเป็นห้องเล็กๆ เลยห้องประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตรซอยเล็กๆเล็กๆอะค่ะวางเตียงควีนไซส์ยังแทบไม่ได้เลยคุณสุวิทย์แต่ ห้องนั้นค่ะถูกเอาที่อยู่เอามาใช้ถึงเปิดบริษัทตั้ง5บริษัทค่ะบางจุดนั้นใช้นิติบุคคลเดียวกันเปิดมันไปเลย61บริษัท
1: โอ้
0: ยดิฉันไม่มีความรู้เรื่องชีวิตแต่เป็นคำถามเลยว่าทางกรมการค้าหรือว่ากรมอะไรที่เขารับเปิดบริษัทเขาเปิดไปได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะแล้วก็มีเงินบริจาคเอ้าหมุนเวียนอีกเป็น100ล้านต่อปีเลยค่ะการถือครองที่ดินนั่นไปถือครองที่ดินที่สุขุมวิทภูเก็ตหาดป่าตองเป็นร้อยๆล้านหลายร้อยล้านค่ะและมีตู้รับบริจาคเงินดอลลาร์เป็นคีออสสำหรับคนต่างประเทศแต่คุณสุวิทย์มันดูแล้วเหมือนกับว่าเขาจะมาใช้นอมินีหรือว่าจะมายึดอะไรประเทศเราหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้นะก็ไปตรวจค้นพบว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกติร้ายแรงนะคะสำหรับการก่อสร้างมีเพียงแค่ระยะร่นจากถนนเล็กน้อยแต่พบว่าเจตนารมณ์ของสมาคมอันนี้ก็ไปติดข้อกฎหมายนะเพราะว่าปกติแล้วสร้างสถานปฏิบัติอะไรต่างๆทางศาสนาเนี่ยมันจะต้องขอเฉพาะศาสนาของไทยอะค่ะแต่อันนี้ซาบาตยังไม่มีกฎหมายมาครอบคลุมนะคะเดี๋ยวก่อนเราจะดำเนินเรื่องไปขอใบอนุญาตแล้วก็ยื่นเพิกถอนใบอนุญาตยื่นเรื่องให้ศาลพิจารณาต่อไปค่ะก็ถือว่านับหนึ่งกันแล้วนะคะมันมีเยอะจริงอ่ะ
1: ดีครับคุณเนี่ยนะอ้าวมาดูเรื่องใหม่ๆนิดนึงนะครับจากรัฐบาลครับบอกว่ามีแนวความคิดเสนอนะครับว่าต่อไปนี้นักท่องเที่ยวต่างประเทศหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่มาประเทศไทยค่าเหยียบแผ่นดินจะต้องถูกเก็บนะครับ450บาทต่อคนเพราะฉะนั้นมาฟังเหตุฟังผลนะครับบอกว่าแนวความคิดนี้จะทำอย่างไรต่อไปนะครับแล้วก็จะทำได้หรือไม่ได้ครับจากท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับที่ท่านเป็นผู้กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วกีฬาครับได้เปิดเผยถึงแนวทางการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดินนะครับบอกว่าเรื่องนี้ได้มีการหารือกันในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมาแล้วครับโดยกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับเสนอจัดอัตราจัดเก็บเลย450บาทต่อคนครับดังนั้นจึงมอบหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดรอบด้านเลยนะหลักเกณฑ์การจัดเก็บอย่างเงี้ยการเบิกจ่ายวัตถุประสงค์ในการใช้เงินโดยทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ครับก่อนเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนี่นะเอ้าแล้วอย่างนี้นะครับพอเก็บค่าหัวเขาอย่างเงี้ยมันจะกระทบกับการท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนี่นะท่านก็บอกนะครับว่าโอ้หลายประเทศเขามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมลักษณะเดียวกันเนี้ยมากกว่าประเทศไทยเราอีกครับนี่นะเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ว่าเราจะกำหนดนะครับให้มันชัดเจนดูแลเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยดูรวมทั้งนะครับประเด็นสำคัญคือการจัดทำประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาประเทศไทยเมื่อเขาจ่ายแพงอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลเขาใช่ไหมรวมทั้งนะครับถ้าได้เงินจำนวนหนึ่งแล้วเอาไปโน่นไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังขาดงบประมาณอยู่เลยอย่างไรก็ตามนะครับท่านรัฐมนตรีบอกไปด้วยนะครับว่ามอบหมายกับคุณวีระคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์ครับอาจารย์วีรศักดิ์นี่นะซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษาของท่านนี่ครับพิจารณากฎหมายด้วยว่าเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนสามารถนำไปใช้สนับสนุนมาตรการนะครับสำหรับกองถ่ายหนังต่างชาติได้หรือไม่อย่างไรหากมีจำนวนกองถ่ายเข้ามามากจนวงเงินงบประมาณปกติแล้วไม่เพียงพอเนี่ยจะเอาไปช่วยได้อย่างไรบ้างเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยเอานะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องของแนวความคิดใหม่ๆนะครับที่อยากจะรายงานต่อท่านผู้ชมนะครับพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็มีข่าวดีด้วยนะครับบอกว่านิตยสารนะครับชื่อดังระดับโลกนะครับที่ด้านการท่องเที่ยวนี่นะได้มีการนะครับประกาศนะครับว่าให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้ด้วยนี่เป็นนิตยสารนะครับชื่อดัง
0: ชื่อ
1: ว่านะครับคุณเนชานี่นะชื่อว่านะครับConnect Nest Travelage ครับปี2026นี่เองนะครับจากจำนวน2เกือบ 300,000 คนนี่นะเป็นเมืองท่องเที่ยวดีครับดีที่สุดในโลกแล้วตามมาเลยครับตามมาด้วยอันดับ2นะครับอิสตันบูลอย่างเงี้ยอันดับ3นะครับปรากฏว่าเป็นประเทศอื่นนะครับสหราชอาณาจักรอย่างเงี้ยคืออังกฤษครับประเทศไทยเรามีที่ไหนล่ะครับพังงาดโลกต้องบอกไว้อย่างงี้นะเสน่ห์ล่ะครับความหลากหลายสถาปัตยกรรมรวมทั้งนะครับวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยามีทุกที่คนไทยน่ารักนี่ครับจึงได้เป็นอันดับหนึ่งครับ
0: ครองอันดับหนึ่งมาหลายปีแล้วด้วยนะคะถือว่าสุดยอดนะเมืองไทยแต่อีกเรื่องนึงที่บอกว่าบิ๊กล็อตคราวนี้นะคะคุณสุวิทย์ดูแลข่าวการเมืองมาหลายปีเป็น10 20 30ปี ปกตินะจะเห็นข่าวอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีก็จะไม่เยอะขนาดนี้คราวนี้18คน
1: ยกเพลงต้องบอกอย่างนั้นไม่ถูกอภิปราย9คนในส่วนของพรรคภูมิใจไทย18คนนะครึ่งนึงเลย
0: ก็บอกว่าบิ๊กล็อตสีน้ำเงินนะคะคราวนี้นะคะก็ไม่มีอยู่ท่านเดียวก็คือท่านเสียศักดิ์คงเกียรติแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งไม่ใช่สีน้ำเงิน

0: หลายคนก็บอกโอ้โหเนี่ยเต็มๆเลยค่ะต้องถามท่านอนุทินว่าท่านรู้สึกว่าเหมือนกับเลือกปฏิบัติหรือไม่นะคะท่านอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็บอกว่ามันจะไปแปลกอะไรเนี่ยสีน้ำเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยโดนกันไปหมด18คนนะคะก็เพราะว่าเราตั้งใจทำงานถ้าเกิดว่าไม่โดนอภิปรายสิจะแปลกแต่ฝ่ายค้านนะถ้าเขาไม่มีอะไรจะมาอภิปรายหรือว่าเขาไม่ทำแบบนี้เขาจะทำอะไรนี่ท่านอนุทินพูดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ย้ำว่ารัฐมนตรีทุกท่านที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจให้เตรียมความพร้อมในการชี้แจงไว้เป็นอย่างดีค่ะส่วนรัฐมนตรีท่านไหนที่ไม่ได้ถูกอภิปรายก็ไม่ใช่จะมานั่งเล่นนะคะจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในกรณีถูกพาดพิง
1: ครับ
0: นี่ค่ะภูมิใจไทยมีท่านเจเซตด้วยนะคะและในการชี้แจงนั้นอยากจะให้ทุกคนดูแลในส่วนของตัวเองผมในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีหน้าที่มาชี้แจงแทนเจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงชี้แจงงานของแต่ละกระทรวงไปค่ะถามว่าท่านกังวลไหมล่ะท่านนายกบอกว่าโอ้ยนี่มันโอกาสดีนะคือท่านมองโลกในแง่ดีมากนะคะบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลของท่านก็ทำงานหนักมาตลอดไม่ได้มีโอกาสในการชี้แจงเลยเอาละในเมื่อเปิดอภิปราย18ท่านกันขนาดนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะชี้แจงให้ประชาชนได้รับฟังถึงผลงานของรัฐบาลชุดนี้ค่ะย้ำนะคะชี้แจงให้ประชาชนได้รับฟังท่านบอกว่าไม่ได้ชี้แจงให้ฝ่ายค้านรับฟังนะชี้แจงให้ประชาชนรับฟังเอาละเตรียมความพร้อมนะคะทุกกระทรวงทบวงกรมใครไม่โดนก็เตรียมมาให้ด้วยค่ะส่วนเรื่องพรรคกล้าทำท่านบอกอ้าวตกลงกล้าทำไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแล้วเหรอว่าอย่างนั้นเดี๋ยวรอดูค่ะคุณสุวิทย์
1: รอดูนะครับความคืบหน้าก็คือว่าท่านประธานนั้นจะบรรจุนะครับในเรียบวาระการประชุมเมื่อไรอย่างไรแต่ที่ฝ่ายค้านขอไปนะครับก็ว่าขอขึงพืช18รัฐมนตรีเนี่ย5วัน5คืนนี่นะคุณเดชาอันนั้นเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับแต่ช่วงต่อไปเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ประเทศไทยครับมีคนถามเลยเกินนะครับบอกว่าการประชุมสภาธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับอยู่บ้านเราในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ประเทศไทยจะได้อะไรเดี๋ยวมาฟังกันครับ
0: ค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
5: คุยคำโน้นหมายสามโม
6: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: พสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
13: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
15: ยาเพียแคม
16: ยาเพียแคม
17: ยาเพียแคม
18: ยาเพียแคม
19: ยาเพียแคม
0: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
18: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
8: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
7: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: BOCAL ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
5: ่ดูข่าวใหญ่แล้วก็เป็นข่าวดีนะครับประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมสภาธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์นี่นะถามว่าประเทศไทยจะได้อะไรเด้อครับฟังครับท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิไทรัตนกรท่านบอกว่านะครับเป็นโอกาสดีมากที่ประเทศไทยเรานั้นจะได้เสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็บทบาทของไทยต่อเวทีโลกครับพร้อมจะมีการผลักดันประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกด้วยภายในความคิดว่ายังไงครับเป็นการเปิดขอบฟ้าใหม
6: ่
5: เสริมพลังประชาชนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเพื่อจุดหมายใหม่นะครับที่เราต้องการพัฒนาประเทศยึดคนเป็นศูนย์กลางรวมทั้งนะครับจะมีการส่งเสริมแล้วก็ดูแลเรื่องของปัญหาสแกมเมอร์นะครับซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ทุกประเทศทั่วโลกที่กำลังเริ่มมีปัญหาสแกมเมอร์เพื่อหามาตรการรับมือครับนี่นะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่ท่านผู้ว่าว่านี่นะคุณนะ
6: ใช่ค่ะแล้วก็อยากจะเรียนเชิญคนไทยนะคะมีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยค่ะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ35ปีที่เราได้เป็นเจ้าภาพนะคะท่านเอกนิติค่ะเชิญชวนคนไทยเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AM 2026ครั้งที่2ของไทยค่ะคาดว่าผู้เข้าร่วมเกือบ 20,000 คนนะคะคุณสุวิทย
5: ์ใช่ครับ
6: ชูประเทศไทยเป็น Trusted Connector ค่ะพร้อมผลักดัน Bangkok Blueprint การเงินดิจิทัลและ Bangkok Dialogue ค่ะสู่เวทีโลกควบคู่กับการโชว์ศักยภาพ Soft Power ของไทยการบริหารจัดการน้ำและเกณฑ์มาตรฐาน Data Center และ AI ค่ะท่านเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings หรือ AM 2026นี่แหละค่ะที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้านี้ว่าประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศหนึ่งเพียงไม่กี่ประเทศที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับโลกได้ถึง2ครั้งเลยค่ะและมุ่งเชิญชวนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพและแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของคนไทยในเวทีที่เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางเศรษฐกิจและการเงินของโลกค่ะ มียอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วนะคะอย่างเป็นทางการเนี่ยประมาณ 16,000 กว่าคนและคาดว่าจะรวมกันกับภาคส่วนต่างๆจนใกล้เคียง 20,000 นั่นแหละ
5: ครับ
6: การจัดงานในครั้งนี้ค่ะประเทศไทยได้ชูการแสดงออกถึงความเป็นไทยผ่านการนำชุมชนมาจัดแสดงเช่นการใช้ผ้าไทยนี่การตกแต่งห้องประชุมด้วยภูมิปัญญาจากชุมชนทั่วประเทศการชูอาหารไทยคุณสุวิทย์อาหารไทยในระดับสากลและการคัดเลือกเด็กไทยมาต้อนรับผู้นำทางการเงินของโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่มีโอกาสได้เติบโตไปสู่เวทีโลกในอนาคตค่ะขณะที่กำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินของโลกก็ต้องชูประเด็นสำคัญ3ด้านได้แก
5: ่
6: ก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้ง entering new horizons ค่ะการที่ประเทศไทยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศ middle power ในฐานะผู้เชื่อมโยงที่มีความไว้วางใจ trusted connector ซึ่งดึงดูดให้กับผู้คนได้มาร่วมทำงานกันเป็นจำนวนมากแล้วก็สร้างความยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้นะคะเราประชุมครั้งสำคัญครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อน2อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกคือ Bangkok Blueprint ก็คือพิมพ์เขียวทางการเงินดิจิตอลค่ะซึ่งมีคนที่มีรายได้น้อยและมีผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็จะได้เข้าถึงได้มากขึ้นค่ะโดยนำตัวอย่างความสำเร็จของแอปพลิเคชันเช่นถุงเงินเป๋าตังค์ AI นกกระซิบแบบนี้ค่ะนกกระซิบที่พ่อค้าแม่ค้าสตรีทฟู้ดเขาใช้กันนะคะและการร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและ IMF เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้เงินดิจิทัลเช่นการใช้เงินแบบ Bangkok Dialogue ค่ะซึ่งเป็นบทสรุปการประชุมตลอด7วันเพื่อให้ประเทศต่างๆได้นำแนวทางไปขับเคลื่อนต่อในเวทีเศรษฐกิจโลกในระยะยาวสำหรับด้านสิ่งแวดล้อมก็มีค่ะบริหารจัดการน้ำไทยก็จัดเวทีแลกเปลี่ยนบทบาทในการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนภัยแล้งอย่างนี้ปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญในอนาคตพร้อมทั้งเชิญชวนให้เยี่ยมชม Royal Pavilion ค่ะเป็นการจัดงานแสดงนิทรรศการตามพระราชดำริใน

พระบาทสมเด็จของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ต่อมาถึงของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในโครงการแก้มลิงเพื่อแสดงต้นแบบการบริหารจัดการน้ำในส่วนประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน Data Center AI นี่เราก็ไม่ลืมค่ะมีครบทุกอย่างค่ะโดยเฉพาะคณะกรรมการ Data Center ของไทยจะทำมาตรฐานขั้นต่ำ Minimum Standard พร้อมกับวางเกณฑ์ในการลงทุน Data Center ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจไปด้วยกันเพื่อ

0: ชาติของเรานะคะเริ่มแล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว
1: ครับนี่นะประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลวันที่14นะครับตุลาคมนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นจะมีการเลี้ยงรับรองนะครับสำหรับผู้นำทางการเงินวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนะครับบอกเลยนะครับบอกว่าจะสัก400กว่าท่านครับในโอกาสการประชุมคราวนี้แต่นะครับรัฐบาลก็ได้เชิญชวนนะครับบอกว่านี่ครับเน่เน่ครับเน่เน่นะครับเด็กสาวศิลปินร็อกชาวไทยวัยเพียง16ปีนะครับที่ไปสร้างประวัติศาสตร์มาแล้วนะท่านนายกบอกว่าต้องขอบคุณเน่เน่ด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อด้วยที่จะมาร่วมร้องเพลงรับแขกวันนี้แล้วก็ขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยที่มีการนะครับประสานงานอะไรทุกอย่างเป็นเจ้าภาพแล้วนักข่าวก็ช่างไปถามนะครับบอกว่าเอ๊ะเน่เน่มาคราวนี้นะครับมาร้องเพลงที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยท่านนายกนะครับก็คือว่าชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วนะครับว่าจะไปร่วมแจมกับเน่เน่ไหมนายกนะครับยิ้มยิ้มบอกว่าโอ้ยผมนะครับไม่ได้เสี้ยวฝีมือของเน่เน่
0: ซอมบี้ซอมบี
1: ้ผมไม่ได้เสี้ยวหรอกครับผมไม่กล้าหรอกว่าอย่างนั้นนะนักข่าวก็ชังจังนะครับไปตั้งสังเกตว่าเน่เน่มาแล้วแล้วหนูหนูเน่เน่แล้วหนูหนูไม่ไปร้องด้วยเลยนายกบอกโอ้นะครับว่ารู้ไหมเนี่ยครับว่าหนูหนูเนี่ยเป็นชื่อผมนะ
0: ชื่
1: อเล
0: ่
1: นผมพ่อแม่เรียกหนูหนูนะครับแล้วคนปัจจุบันเรียกหนูเฉยๆเอ้าแล้วทำไมไม่เรียกหนูหนูตามล่ะโอ้ยนายกบอกว่าไงครับเดี๋ยวมันน่ารักเกินไปว่าอย่างนั้นเนี่ยนะเอาสีสันนิดๆหน่อยๆกันนี่นะคุณนึง
0: ค่ะเอาสีสันแต่ความเป็นจริงก็คือน้ำยังท่วมอยู่ค่ะเดี๋ยวเราลากันไปด้วยความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอ่างทองและฉะเชิงเทรานะคะตอนนี้น้ำก็ยังสูงอยู่เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ
1: รวมทั้งจังหวัดอ่างทองด้วยนะครับลาเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอกับพวกเราเป็นประจำแบบนี้เลยค่ะสดๆทุกวันจันทร์วันศุกร์ค่ะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟและชมพู่ค่ะ
3: ครับผมพูดคุยกับเราได้นะครับทาง Facebook 9 M Club เหมือนเช่นเคยนะครับข่าวแรกวันนี้นี่เฮ้ย
2: อีกแล้วหรอเฮ้ยตั้งแต่ข่าวแรกเลยเหรอคะวันนี
3: ้ตั้งแต่ข่าวแรกเลยชมพู
2: ่เฮ้ยด้วย
3: ล่าสุดเนี่ยเรามีข่าวเกี่ยวกับกรณีของเจ้าอาวาส
2: ค่ะ
3: นะฮะที่แบบไม่น่าพึงประสงค์ออกมา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: หลายๆคนก็รีมายด์ได้เกี่ยวกับโต๊ะกลมนั่นแหละนะครับอันเนี้ยถามว่าเล็กกว่าไหมเล็กกว่าข่าวนั้นไหมเล็กกว่าแต่มันควรจะเกิดขึ้นไหมมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยเหตุการณ์ฮะเจ้าอาวาสที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับขับรถนี่ก็ผิดแล้วนะ
2: อ่ะถ้ามีเหตุจำเป็นอย่างเช่นป่วยหรือต้องไปส่งอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่ใช่ต้องจำเป็นมากๆนะ
2: ละไว้อ่ะ
3: ขับรถไปซื้อยา
2: อ้าวซื้อยาไปช่วยคนอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคน
3: ที่ต่างอำเภอ
2: แสดงว่าเป็นคนสำคัญหรือเปล่าต้องช่วยด่วน
3: ๆไปซื้อยาบ้าที่ต่างอำเภอ

0: โอ้คนถามว่าทำไปทำไมแล้วทำไมต้องไปซื้อที่ต่างอำเภอด้วยท่านแหมไม่ใช่ท่านแล้วสิโดนจับศึกไปแล้วนะฮะเขาตอบว่าก็ชาวบ้านแถวเนี้ยเลื่อมใสเขามากเขาก็เลยสั่งซื้อไม่ได้ต้องไปซื้อที่ต่างอำเภอคนจะได้ไม่รู้จักเขา
1: หัวจะปวด
0: ชมพู
1: ่ท่านก็มีคนเลื่อมใสท่านก็ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องสิคะ
0: เอ้ยบวชมาแล้ว 8,000 สานะฮะไม่ใช่เพิ่งบวชนะครับก็อย่างที่บอกเป็นเจ้าอาวาสเลยนายอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับพร้อมทั้งผู้กำกับสภ.บ้านบัวนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนจับกลุ่มอดีตพระที่ชื่อว่าพระโกวิทอายุ44ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านกรวดจับพร้อมกับนายอภิสิทธิ์อายุ34ปีพร้อมของกลาง
1: ค่ะ
0: ก็คือยาบ้าจำนวนหนึ่งนายอภิสิทธิ์ครับให้การว่าอดีตพระโกวิทเนี่ยโอนเงินมาให้400บาทเพื่อที่ให้ไปซื้อยาบ้าแล้วนัดเจอกัน
1: ค่ะ
0: นัดเจอกันนัดเจอกันทำไมฮะนัดเจอกันว่าเดี๋ยวจะแบ่งกันเสพนะเหมือนเป็นค่าจ้างมั้งนะโดยอดีตพระโกวิทครับขับรถเก๋งจากวัดมารับของบริเวณจุดที่นัดหมายอดีตพระโกวิทเนี่ยบวชมาแล้ว 8,000 สายอมรับครับว่าโอนเงินให้กับอภิสิทธิ์จริงๆ400บาทแล้วก็นัดเจอกันเนาะถามว่าเสพทำไมชมพู่ทายเล่นๆก่อนคุณผู้ชมทายเล่นๆก่อนเขาน่าจะตอบว่าอะไร
1: เสพทำไมก็คืออติดยาเสพติดเลิกไม่ได
0: ้
1: เขาตอบว่าอย่างนี้ไหมคะ
0: เขาตอบว่างี้คุณผู้ชมฮะเขาตอบว่าเขาเหงาเพราะมันเป็นช่วงเข้าพรรษาขึ้นนะเนี่ย
1: ขึ้นเหมือนกันพูดไม่ออกเลย
0: ขึ้นนะฮะ
1: จะมาเหงาอะไรถ้าหลวงพ่อเป็นพระ
0: เป็นเจ้าอาวาสด้วยอ่ะ
1: โอ้ย
0: เหงาเพราะว่าเป็นช่วงเข้าพรรษาที่เลือกซื้อที่ต่างอำเภอเพราะว่าตนเองเนี่ยตอนที่เป็นพระเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านซื้อแถวนี้ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: คนรู้จักเยอะก็เลยขับรถไปซื้อเนี่ยไปกลับก็40กิโลเมตรฮะเจ้าหน้าที่ครับนำตัวอดีตพระโกวิทศึกเลยนะครับแจ้งข้อหาทั้ง2คนนะทั้งอดีตพระเนี่ยแล้วก็คนที่ไปซื้อให้เนี่ยนะฮะในความผิดครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1วงเล็บยาบ้า
1: ค่ะ
0: จากนั้นก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายฮะอ่านข่าวอย่างนี้แล้วมันรับไม่ได้รับไม่ได้ฮะยิ่งเหตุผลน่ะเหงาเพราะเข้าพรรษาก็เลยเสพยาปะโถ
1: โอ้ย
0: ผมไม่รู้ใช้คำว่าอะไรจริงๆคุณผู้ชมเม้นมาหน่อยเม้นมาหน่อยคนที่เห็นข่าวนี้เม้นมาหน่อย
1: ค่ะเหนื่อยใจแต่จริงๆในวงการพระพุทธศาสนาเราก็ย้ำเสมอนะคะว่าคนปฏิบัติจริงๆมีอยู่เยอะ
0: เยอะ
1: วัดดีๆมีอีกแยะแยกแยะนะคะ
0: นะฮะแล้วก็อย่าทำให้ข่าวนี้รู้สึกแย่จนรู้สึกว่าไม่อยากทำบุญก็คิดซะว่าคุณทำบุญกับวัดกับศาสนาอะไรนะฮะอย่าไปยึดติดที่ตัวบุคคล
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับศาสนาไม่เกี่ยวข้อง
1: ถูกต้อง
0: นะครับ
1: นะ
0: สถานที่ก็ไม่เกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: นะฮะบางคนเคยไปพูดคุยกับบอร์ดอยู่นี้เลยแบบจะเหยียบเข้าไปในวัดก็รู้สึกไม่สบายใจ
1: อย่าคิดอย่างนั้นเลย
0: ก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวคุณอยากทำบุญคุณก็ไปทำบุญ
1: อยู่ที่ใจ
0: ใช่อ
1: ยู่ที่พลังศรัทธาจริงๆแล้วหลักคำสอนหรือว่าการปฏิบัติธรรมะยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่เสมอ
0: ใครทำไม่ดี
1: ก็ได้สิ่งที่ไม่ดี
0: ให้เขารับบาปรับกรรมของเขาไปเอง
1: ถูกต้องค่ะทุกคน
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องไม่ดีคุณผู้ชมย้อนไปหน่อยเมื่อวานนี้เราเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะใกล้จะถึงเทศกาลกินเจส่วนใหญ่เขาก็จะมีพิธีกันเนาะมีเดินขบวนมีอะไรกันตามศาลเจ้าเนาะก็จะมีการจุดประทัดแต่เนี่ยค่ะยังไม่ถึงเทศกาลเลยเมื่อวานนี้มีวัยรุ่นคึกขนองมีการจุดดอกไม้ไฟขึ้นฟ้ามีการโยนประทัดไปตามจุดที่เป็นบ้านเรือนประชาชนจนเกิดความผวาค่ะนอนไม่หลับก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับได้แล้วนะคะแล้วก็มีการแจ้งความถึงผู้ปกครองด้วยนึกว่าจะเข็ด
0: อ้าว
1: เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะไม่เข็ดทำอีกแล้วนะคะไม่รู้เป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเรามีคลิปมาฝากกันไปดูกันค่ะ
2: เราก็แลกกันเนาะ
1: อ่านข่าวกับพี่มิวแล้วก็ได้แต่คิดในใจมันเท่ตรงไหนทำไปเพื่ออะไร
0: แล้วคือค่อนข้างชัดเจนว่าทำเพื่อความสนุกนะ
1: ใช่คือ
0: แบบน
1: ี้
0: ค
1: ือ
0: ผิด
1: ค่ะ
0: ผิดเต็มประตูอ่ะ
1: อันนี้หนักกว่าวันแรกนะคือเมื่อวานก่อนเนี่ยคืนก่อนนะที่เขาทำเนี่ยตำรวจตามจับได้ละแล้วก็เรียกผู้ปกครองมาด้วยบางส่วนนะคะคิดว่าจะจบแล้วนะเมื่อคืนนี้ก็มีภาพแบบนี้ออกมาอีก
0: อันนี้ของเมื่อวาน
1: อันนี้ของเมื่อวานอันนี้พูดย้อนไปเมื่อวันก่อนที่ทำก
0: ็
1: โดนอีกแล้วก็เนี่ยเมื่อคืน
0: กลุ่มเดิมไหมล่ะ
1: ไม่แน่ใจตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ากลุ่มเดิมไหมนะคะเมื่อคืนนี้นะคะตอนประมาณ3 ทุ่มครึ่งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปดูซิว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาไปซื้อมาจากไหนล่ะเพราะว่าการจำหน่ายเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะดอกไม้เพลิงเนี่ยมันไม่ได้รับอนุญาตก็ลงไปดูไปดูความเรียบร้อยนี่ก็ไปเจอเนี่ย
0: นี่นะคนขายนะ
1: ก็ขายอย่างนี้เลยมีหลายแบบเป็นรถเหมือนแบบขายลูกชิ้นขายอะไรเงี้ย
0: จะ
1: ขายขายดอกไม้ไฟขายประทัดคุณผู้ชมก็ต้องลงไปดูแลนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงช่วงประเพณีถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตประจำปี2569แล้วด้วยนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้คุณผู้ชมทางเพจข่าวท้องถิ่นภูเก็ตไทม์นะคะออกมาโพสต์คลิปแล้วระบุข้อความบอกว่าเนี่ยที่เราเห็นไปเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นจุดประทัดปาระเบิดปิงปองไม่ได้เล่นเพื่อความสนุกอย่างเดียวพี่ก๊อฟน่าตกใจมากเขาไปทำให้ชาวบ้านรถล้มบาดเจ็บด้วยเ
0: อ้า
1: ด้วยความตั้งใจฟังเรื่องนะเขาไปเล็งใส่ตรงหน้าเลย
0: เจตนาธรรม
1: เจตนาธรรม
0: ผู้ปกครองเตรียมตัวไว้เลยนะฮะเดี๋ยวเขาจับตัวเด็กๆได้เนี่ยผู้ปกครองเตรียมตัวไว้เลยนะครับคุณต้องรับผิดร่วมนะฮะ
1: ค่ะคือผู้บาดเจ็บเนี่ยค่ะตอนประมาณ1 ทุ่มเขาก็เลิกงานเนาะเขากำลังจะกลับบ้านค่ะขี่มาแถวแยกดาวรุ่งแล้วก็โดนกลุ่มวัยรุ่นไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มไหนนะคะจุดพลุแล้วเลงใส่ตรงหน้าเลย
0: โอ้โห
1: คนบาดเจ็บบอกไม่รู้จักกันมาก่อนผมไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครรถล้มสิเสียหลักล้มบาดเจ็บคุณผู้ชมแต่พอรถเขาล้มลงไปแล้วถามว่าคนที่ทำเนี่ยมันขี่หนีไปไหมไม่โยนระเบิดปิงปองใส่ซ้ำเข้าไปอีก
0: เฮ้ย
1: ตกใจไหมพี่ก๊อฟระเบิดปิงปองที่มันเหมือนลูกบอลน่ะน่าจะเป็นเหมือนพุปิงปองพุที่มันเป็นแบบ
0: มันดังอยู่แหละระเบิดปิงปองอ่ะมันไม่ใช่กระเทียมไงกระเทียมคว้างใส่ตัวยังเจ็บเลย
1: อ๋อเม็ดกลมๆที่มันจะเสียงดังเหมือนกันเหมือนมีเม็ดสามเหลี่ยมเม็ดกลมๆเนาะ
3: กด
1: โ
3: หลคร
1: ับ
3: ลูกที่กดโหล
1: เหมือนลูกที่กดในขวดโหล
0: ลูกประมาณแบบเหมือนไข่ในโหลนะ
1: เหมือนลูกแก้วอ่ะ
0: เอาใหญ่เงี้ย
1: เออโยนใส่เขาวิ่งหนีอีกนะเขาบอกตอนนี้เขามีอาการหูอื้อมากๆเลยเพราะเสียงมันดังใส่เขามากๆน่ากลัวนะคะอันนี้ผิดตามกฎหมายเต็มๆนะ
0: โอ
1: ้คุณทำด้วยความไม่ใช่คึกขนองและนี่คุณเจตนาทำร้ายร่างกายเลยนะคะอีกส่วนนึงชาวบ้านก็ออกมาร้องว่าเขามีหมาที่เลี้ยงไว้ส่วนใหญ่หมาจะกลัวเสียงประทัด
0: ใช่
1: กลัวเสียงพลุอย่างเงี้ยคุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเขามีหมาที่เลี้ยงไว้ป่วยอยู่นะเป็นโรคหัวใจชักรุนแรงเขาออกมาแบบนี้เขาเข้าใจปีนึง1 ครั้งทุกเทศกาลอะปีใหม่มันจะมีอยู่แล้วแหละ1 ครั้งช่วงกินเจเนี่ยก็จะมี1 ครั้งชาวบ้านก็บอกว่าจริงๆมันจะมีวันที่เขาแบบว่าส่งพระภาษากินเจเขาจะเป็นวันส่งพระก็จะมีการเดินแห่แล้วก็จุดพลุการจุดประทัดกันเงี้ยชาวบ้านบอกเข้าใจเอาวันเดียวได้ไหมแค่วันส่งพระได้ไหม
0: คือทำแค่วันนั้นเถอะ
1: คือชาวบ้านไม่รู้นะว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นทำเขาออกมาบอกว่าขอเป็นวันส่งพระวันเดียวได้ไหมเนี่ยเห็นเสียงดังจุดมาหลายวันละมันกวนหมาของเขา
0: ครับ
1: เนี่ยซึ่งชาวบ้านตอนนี้น่าจะรู้แล้วว่าเขาไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเทศกาลเลยนะวัยรุ่นทำนะคะแล้วหมาเขาป่วยพอได้ยินเสียงปุ๊บตกใจต้องกินยาแล้วเวลาชักทีเขาบอกหมาเขาชักทีเหมือนจะตายทุกครั้งเลย
0: จริงคือบางตัวเนี่ยบางตัวเนี่ยที่เคยเราที่ตามที่เราเคยเล่าข่าวนะหัวใจวายเสียชีวิตก็มีนะสุนัขอ่ะที่เขากลัวมากๆเนี่ย
1: วิ่งหนีออกจากบ้านไปตามหาไม่เจอหลายตัวนะคะ
0: ใช่
1: นี่ดูสิทีนี้ทางจังหวัดภูเก็ตนะคะมีการขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการค่ะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายและการใช้ดอกไม้เพลิงอย่างเคร่งครัดเลยนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยค่ะให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งจะใกล้เทศกาลกินเจเร็วๆนี้แล้วอะค่ะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโหแต่อยากให้เป็นวัยรุ่นและเยาวชนแน่นอนเพราะกลุ่มแรกอะพี่กอบที่จับมาได้ก็เป็นวัยรุ่นไม่ถึง18เนาะวันแรกอะ16 15 16เงี้ยเยาวชน
0: ก็นั่นแหละเยาวชนเนี่ยถึงบอกว่า

0: เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวพอเขาจับมาแล้วถ้าว่าเป็นเยาวชนเนี่ยผู้ปกครองมีความผิดร่วมนะฮะ
1: โดนด้วยนะ
0: เตรียมตัวไว้เลยนะครับคุณต้องดูแลลูกหลานคุณให้ดีๆนะไม่ได้นะแล้วเนี่ยผมไม่อยากพูดนะถ้าหากว่าลูกหลานคุณมาเล่นแบบเนี้ยเมื่อกี้มันจะเห็นเรามีอยู่อันนึงที่แบบว่าเจตนายิงไปแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: สมมุติไปเข้าบ้านคนเนี่ยฮะโทษนะถ้าบ้านเขาไฟไหม้อ่ะเนี่ย มันต้องรีบป้องกันเลยฮะโอ้โห
1: กิจกรรมวัยรุ่นนะในวัยเครือข้างนอกนะลูกนะมีอะไรที่ทำแล้วสนุกกว่านี้เยอะมากแล้วก็ไม่สร้างภาระต่อสังคมด้วยบางอย่างทำแล้วรวมกลุ่มทำกิจกรรมสนุกด้วยนะได้ออกแรงด้วยเป็นประโยชน์ก็มีเยอะแยะมากมาย
0: อย่าทำเลยน้องเอ้ยจริงๆเตือนด้วยความหวังดี
1: มันไม่เท่หรอกน้อง
0: นะครับอ้าวมาสู่ข่าวน้ำท่วมกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้น้ำท่วมก็ยังมีน้ำขังอยู่หลายพื้นที่
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายพื้นที่ก็โดนตลอดและทุกปี
1: ใช่
0: นะครับแต่ล่าสุดเนี้ยมันมีการเตือนภัยมากกว่าเรื่องน้ำท่ว
1: ม
0: มีเด็กวัย13ปี
1: ค่ะ
0: เอามือลงไปเล่นกับปลาพอน้ำมันท่วมสูงมันก็จะมีปลาว่ายไปมานะคุณผู้ชมนะฮะโดยเฉพาะปลาชะโดลูกๆเขาจะว่ายกันเป็นกลุ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเห็นปลาชะโดว่ายเป็นกลุ่มเนี่ยคุณต้องพึงนึกไว้เสมอว่าห่างไปจากนั้นอาจจะมีแม่ของปลาชะโดเขาจ้องมองอยู่เพื่อความปลอดภัยของลูกเขา
1: ค่ะ
0: เหตุการณ์นี้ครับเด็กอายุ13ปีฮะเอามือลงไปเล่นจะจับปลาแหละลูกปลาปรากฏว่าแม่ชะโดฮะพุ่งกัดมาที่มือครับและแขนตามข่าวนี้ฮะนี่คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นครับบริเวณหมู่12ตำบลปากกรานอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมขังบ้านเรือนก็ได้รับผลกระทบเยอะแยะมากมายต้องใช้สะพานไม้นะฮะเป็นทางเดินเข้าออกน้ำลึกนะประมาณ1เมตรครับบางจุดสูงถึงระดับอกทีนี้ไอ้ใต้สะพานไม้ที่บอกอ่ะมันก็จะมีพวกลูกปลาชะโดมาว่ายกัน
1: ค่ะ
0: เวลามากับมาเป็นฝูงเด็กๆ เห็นก็อยากเล่นแหละอยากเล่นอยากจับนะครับปรากฏว่าเด็กอายุ13ปีฮะเอามือลงไปจับไปกวักเล่นแม่ปลาอยู่แถวนั้นฮะพุ่งเข้ามากัดแขนเลยนี่ฮะสุดท้ายเป็นบาดแผลฉีกขาดบริเวณมือ
1: ค่ะ
0: เลือดไหลจำนวนมากพ่อแม่เด็กบอกว่าได้ยินเสียงคนตะโกนฮะบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเด็กโดนปลากัดวิ่งไปเลยวิ่งไปดูเห็นปุ๊บโอ้โหใจหายแวบไม่คิดว่าจะกัดรุนแรงอย่างนี้
1: คือฟันเขาคมมากเนาะ
0: รีบโทรไปเลยครับทางพี่สาวของเด็กนะโทรไปที่1669นะครับก็ฝากเตือนภัยแล้วกันช่วงนี้น้ำท่วมแถวไหนก็ตามถ้าหากว่ามีลูกเล็กเด็กแดงก็เตือนหน่อยว่าอย่าเอามือลงไปแย่เล่นคืออย่าว่าแต่ปลามากัดเลยตัวอะไรอยู่ในนั้นก็ไม่รู
1: ้เนาะหลายๆพื้นที่เนาะเรามองไม่เห็นบางที่น้ำมันไม่ได้ใสอ่ะ
0: ใช่นะฮะก็ต้องระวังหน่อยระวังเป็นพิเศษ
1: ค่ะ
0: นะครับแหมแต่อย่างว่ามันก็ผู้ลำบากนะเด็กอะอยู่ในวัยซุกซนน่ะ
1: ใครจะนึกว่าแม่ปลาจะแบบพุ่งมากัดเอาจริงๆก็คือแบบเหมือนเล่นปลาทั่วไปในแหล่งน้ำอ่ะ
0: เขาก็ห่วงลูกเขาอ่ะ
1: โอ้อันนี้
0: อาจจะต้องให้ความรู้เด็กเตือนแกหน่
1: อ
0: ยบอกระวังนะลูกเดี๋ยวแม่เขาจะมากัดเอา
1: ค่ะแม่ปลานะ
0: แม่ปลา
1: แม่ปลาแม่ปลา
0: แม่ปลาสิ
1: ค่ะยังไงก็ต้องส่งกำลังใจให้หลายๆพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะแต่ก็มีอีกหนึ่งมุมที่มองในเรื่องของการเอาตัวรอดเก่งของคนไทยจริงๆเราเสนอไปหลายๆเรื่องเนาะการทำหนังร้านหนีน้ำหรือว่าการใช้อุปกรณ์ต่างๆมาแทนกระสอบทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เป็นไวรัลอีกหนึ่งอย่างคนไทยเอาตัวรอดเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะไปกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราคุณคนเขาผ่านไปไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งท่ามกลางน้ำท่วมในบริเวณนั้นมองขึ้นไปคุณคิดว่าต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะมองขึ้นไปคุณจะเห็นอะไร
0: ต้นไม้เหรอก็ใบไม้
1: ต้นใหญ่ๆใบไม้มีแน่นอน
0: แล้วก็ผล
1: ผลอ่ะ
0: ต่างๆของเขาจะต้นอะไรก็เถอะ
1: อ่ะ
0: ดอกไม้อ่ะ
1: ต้องมี
0: ไม่มีแล้วล่ะหมดแล้วล่ะ
1: มี
0: สายไฟอ้าวบางทีก็พาดผ่านมา
1: อันนี้เหลือเชื่อยิ่งกว่าต้นไม้ใดๆที่คุณเคยเห็นมาในพื้นที่ฉะเช

0: ถึงเซาผ่านไปแล้วเห็นต้นนี้จนต้องถ่ายคลิปมาโพสต์แล้วผ่านแค่คืนเดียวยอดวิวหลักล้านอะไรอยู่บนต้นไม้ไปดูค
1: ่ะ
0: นี
1: ่มันออกลูกเหรอชมพู
0: ่โอ้โหยิ่ง
1: ออกดอกออกผลเหรอ
0: ยิ่งกว่ามะกะลีผล
1: เขาใส่ปุ๋ยอะไรอ่ะ
0: ไม่รู
1: ้โอ้โห
0: มอเตอร์ไซค์อินซี
1: ก็ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดที่โอเคนะ
0: เฮ้ยแต่เก่งนะ
1: ฮะ
0: เนี่ยโพสต์ไปยอดวิวหลักล้านนะชั่วข้ามคืนเลยอ่ะเป็นพื้นที่แถบบ้านน้ำฉ่าบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะต้องบอกว่าโอ้โหปีนี้ต้องส่งกำลังใจนะบางคล้านี่โดนแบบเต็มพื้นที่เลยท่วมเยอะเลยนะคะแต่จังหวะที่ผ่านไปเนี่ยคุณผู้ชมแล้วมันไม่ใช่แค่ต้นเดียวอ่ะต้นใหญ่ๆตรงนั้นหลายๆต้นมองขึ้นไปมีมอเตอร์ไซค์แขวนอยู่บางต้นมีถึง5คัน
1: เก่งนะเอาจริงนะชื่นชมนะ
0: จริง
1: ก็คิดได้อ่ะ
0: เฮ้ย
1: เออ
0: ชาวเน็ตแบบคอมเมนต์ชื่นชมครีเอทมากคนไทยแล้วหลายคนสงสัยตั้งคำถาม question mark หลายตัวเลยว่าเอาขึ้นไปยังไง
1: ก็ช่วยๆกันสิ
0: เอาขึ้นไปได้ยังไงอ่ะ
1: ก็ช่วยกันอาจจะน่าจะใช้
0: ดึงหัวดึงท้ายไหม
1: สัก3คนน่ะคนนึงอยู่บนต้นไม้คอยดึงอีก2คนช่วยดันข้างล่างได้มั้ย
0: ก็ได้ไม่งั้นก็ผูกเชือกหัวท้ายแล้วก็ช่วยกันลอกขึ้นไปอย่างนี้ได้มั้ยล่ะ
1: ก็อาจจะหนักหน่อย3คนกำลังดีนะ
0: ช่วยกันนั่นแหละช่วยกันก่อนที่น้ำจะมานะคะคอมเมนต์บางอันบอกว่าเคยเห็นแต่ต้นมักกะรานิมักกะนารีผลแต่อันนี้ต้นมักกะไซผลบางคนว่าต้นอะไรครับเนี่ยผมจะซื้อมาปลูกมั่งเฮ้ยออกลูกเป็นมอเตอร์ไซค์ถ้าจะดี
1: ครับผม
0: บางคนบอกว่าคนไทยอะไรก็เป็นไปได้นะคะเรื่องความคิดสร้างสรรค์คนไทยเนี่ยเขาไม่แพ้ชาติใดในโลกเฮ้ยแต่ต้องชื่นชมดีกว่าปล่อยให้จมน้ำแล้วเสียหายเอาไปซ่อมก็หลายตังค์ใช่ไหมพี่กอล์ฟ
1: มักกะนารีผล
0: แ
1: หมก็เอาไปเปรียบเทียบนะ
0: จริงๆเขาเรียกมักกะนาร
1: มักกะรี
0: มักกะนารีผล
1: ถูกก็เปล่าทีมงานเอาดี
0: ๆมักกะรีผลมักกะนารีผลไม่เคยคุ้นเหมือนกันอาจจะเป็นแบบในวรรณคดีนะหลายๆคนจะคุ้นกัน
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามต้องอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยตอนนี้นะยังอยู่ในภาวะวิกฤตขั้นสุดเลยค่ะบางจุดบ้านชั้นเดียวแทบมองไม่เห็นหลังคามิดหลังคาไปเลยกระแสน้ำเชี่ยวด้วยนะคะพื้นที่เกษตรก็จมอยู่ใต้น้ำค่ะการสัญจรตอนนี้เป็นไปได้ยากลำบากมากๆต้องใช้เรือหรือว่าโฟมในการใช้การเดินทางและสัญจรนะคะตกลงเรียกว่าอะไรลูก
2: ม
0: ัน
2: คือ
0: มักกะรีผล
2: หร
0: ือ
2: นารี
0: มักกะรีผลหรือนารีผลเนี่ยส
1: รวมไปเลยเขาก็เลยรวมไปเลย
0: ก็เลยรวมเป็นมักกะนารีผลฉันก็เลยปะกึกปะกักเลย
1: เนี่ยบางทีเวลาอ่านคอมเมนต์น่ะต้องไปหาความหมายที่แท้จริงก่อนนะผมรู้เขาเอามาผสมหรือบัญญัติใหม่นะ
0: หรือเอามาแบบดีไซน์แล้วก็มาให้เชื่อมกับมอเตอร์ไซค์ไงส่งกำลังใจให้กับชาวบางคล้าด้วยนะคะและทุกพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่นะคะ
1: ถ้าพูดถึงคำว่าดาบนั้นคืนสนองน่าจะใช้กับข่าวนี้ได
0: ้
1: นะฮะมีบุคคลท่านหนึ่งครับเขามาโพสเฟซบุ๊กบอกว่าเอารถไปจอดที่บริเวณโรงพยาบาลมหาสารคามน
0: ะ
1: แล้วก็มีข้อความแบบนี้คุณผู้ชมฮะเตือนภัยนะการจอดรถหน้าโรงพยาบาลมหาสารคามเสียค่าปรับโดนล็อกล้อ300บาทนะคะคนไม่รู้ก็เลยเสียไป300บาทเหมือนแบบจะเอามาเตือนภัยอ่
0: ะ
1: เอามาเตือนมาแบบว่าเนี่ยไปจอดอย่างเงี้ยระวังจะโดนเก็บเงินนะประมาณแบบนี้แต่ปรากฏในรูปเนี่ยคุณผู้ชมครับมันดันมีสีขาวแดงอยู
0: ่มันห้ามจอด
1: มันห้ามจอด
0: ห้ามอยู่แล้ว
1: เนี่ยฮะปรากฏว่ารถทัวร์วิ่งกลับไปหาคนโพสต์เลยบอกเอาก็เห็นอยู่ว่าเขาห้ามจอดแล้วเป็นบริเวณโรงพยาบาลด้วย
0: มันเผื่อมีเหตุฉุกเฉินเน
1: า
0: ะ
1: มาโพสเพื่อ
0: เพื่อโพสให้ทัวร์ลงบ้าน
1: นั่นไงเรียบร้อยไปตามข่าวนี้ฮะ
3: รถร้อนนะคะหน้าโรงพยาบาลถูกล็อกนะคะจอดที่หน้าโรงพยาบาลล็อกทุกคันเลยเสียค่าปรับ3-4,000
1: ชาวเน็ตเขาโพสต์กันเม้นต์กันบอกรู้สึกตัวกี่โมง

0: ว่าไอ้ที่ทำมันเนี่ยโพสเหมือนเป็นการเตือนภัยว่าตัวของเธอน่ะเหมือนเป็นผู้ถูกกระทำ
1: ค่ะ
0: แต่ความผิดมันเห็นชัดเจนอยู่ว่าไปจอดตรงบริเวณที่มันมีขาวแดง
1: มันเป็นจุดห้ามจอด
0: แล้วมันเป็นบริเวณของโรงพยาบาลซึ่งทางเขาออกเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางทีมันมีรถฉุกเฉินมันมีผู้ป่วยที่จำเป็นเร่งด่วนเขาถึงไม่ให้จอดบริเวณนั้นๆเนี่ยครับทางสภ.เมืองมหาสารคามนะก็ออกมาชี้แจงครับว่าบริเวณหน้าโรงพยาบาลมีการติดป้ายและตีเส้นห้ามจอดอย่างชัดเจนแล้วเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางหลักสำหรับรถพยาบาลรถกู้ภัยและรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเผื่อว่าจะต้องเข้าออกตลอดเวลาถ้าหากมีรถไปจอดกีดขวางอาจนี่อันนี้สำคัญนะครับประโยคนี้อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วยและการทำงานของหมอและพยาบาลเขาจึงต้องบังคับใช้กฎหมายแบบนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: ก็เลยนี่แหละก็ต้องแจกใบสั่งแบบนี้
1: ก็ถูกแล้ว
0: จะได้ไม่ทำอีกแล้วถามว่าจอดได้ไหมจอดได้แป๊บเดียวเช่นจอดให้คนลงแล้วคุณก็ไปเลย
1: จอดส่ง
0: แต่ว่าไม่ใช่มาจอดแช่จอดทิ้งไว้นานๆไม่ได้จอดแป๊บเดียวนะฮะได
1: ้
0: เนี่ยครับก็เรียบร้อยนี่ฮะคนเขาก็งงไปหมดว่าแหม
1: พี
0: ่พี่ทำตัวเองแท้แท้
1: ลานจอดรถเต็มเลยที่บ้าน โอ้ยต้องดูดีๆนะคะตรงไหนจุดห้ามจอดบางทีเขาก็สำรวจมาแล้วนะว่าถ้าจอดปุ๊บมันจะทำให้การจราจรติดขัดหรือว่ามีปัญหายิ่งตรงจุดที่แบบเราก็ยังเห็นบ่อยเนาะร้านดังๆข้างทางอ่ะเวลาจอดทีโอ้โหอีก2เลนมันก็เบียดมันก็ติดอะเน
0: า
1: ะ
0: บางทีถ้าหากว่าเราจำเป็นจริงๆต้องไปบริเวณที่เขามีขาวแดงอ่ะ
1: ค
0: ุณก็ต้องยอมขับไปหาที่จอดแล้วค่อยเดินมา
1: ใช
0: ่มีบางร้านแบบเป็นร้านแบบขายดีเลยอ่ะอยากกินร้านเนี้ยอยากซื้อร้านเนี้ยบางคนก็จอดเรียบร้อยโดนใบสั่ง
1: โดนสิ
0: โดนปุ๊บก็มีวอยวายก็มีขอความเห็นใจก็มีแต่ก็คุณทำผิดไงมันมีขาวแดงอยู
1: ่อ๋อที่จอดกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วตำรวจมาแล้วบอกว่ารอช่างมารอเปลี่ยนล้อรถเสีย
0: คุณจำแม่นเลยนะครับ
1: จำแม่นไหมไปอ้างไม่ได้แล้วตำรวจเขาเก่งทำตามกฎหมายตามกฎจราจรกฎบ้านกฎเมืองนี่มีความสุขสุดแล้วนะคะอ่ะพี่เรื่องต่อไปเรื่องนี้คนไทยมีความสุขยิ้มแก้มปริแน่นอนปังระดับโลกคุณผู้ชมฟังนะกรุงเทพทะยานคว้าอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2026ค่ะซึ่งครองใจนักท่องเที่ยวอังกฤษเขาโหวตให้ให้กับกรุงเทพมหานครปีนี้นะแซงหน้าปารีสและอิสตันบูลไปเรียบร้อยค่ะนี่กรุงเทพอันดับหนึ่งเลยเมืองที่ดีที่สุดในโลก 97.68 คะแนนซึ่งสูงมากนะคุณผู้ชมนะจากการโหวตนะคะถือว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเลยต้อนรับเช้าวันนี้ค่ะเมื่อนางสาวพลอยทะเลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะมีการเปิดเผยบอกว่ากรุงเทพมหานครได้รับการโหวตจากผู้อ่านนิตยสารคอเดนัสทราเวลเลอร์เป็นสื่อการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกในสหราชอาณาจักรนะคะจำนวนกว่า 290,000 คนนะให้ครองอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะคะก็คือ Best City of the World ก็คือคะแนนสูงสุดอย่างที่บอกเขาโหวตกันมา 97.68 คะแนนเฉือนเอาชนะปารีสที่อยู่อันดับ2นะปีนี้เราแซงมาเป็นอันดับ1นะปารีสตกไปเป็นอันดับ2คะแนนโหวตเขาอยู่ที่ 97.14 คะแนนและอันดับ3ก็คืออิสตันบูลนะคะ 96.67 คะแนนงดงามนะแล้วหลายคนก็ทึ่งแล้วก็แปลกใจด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเป็นการพลิกโผครั้งยิ่งใหญ่เพราะย้อนไปปีที่แล้วกรุงเทพไม่ติดแม้1ใน20นะคือไม่ติด1ใน20เลยแต่ปีนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่1เลยค่ะ
0: นี่วัดอรุณเน
1: า
0: ะ
1: ใช่สวยงามเส้นเนี้ยสวยจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารหรือว่าการได้ล่องเรือทานข้าวแล้วก็ดูแล้วเป็นช่วงๆเขาจะมีการจุดพลุหรือว่าทำแสงสีเสียงตามริมแม่น้ำต่างๆ
0: ครับ
1: ชาวต่างชาติชอบมากๆ
0: จะไปหาดูที่ไหนได้ล่ะก็ต้องดูที่กรุงเทพเนี่ยเห็นไหม
1: ใช่ค่ะ
0: วัดอรุณก็มีวัดพระแก้วก็มีสถานที่สวยๆเยอะแยะมากมาย
1: คนไทยเรายังชอบเลยอ่
0: ะ
1: สะพานต่างๆตลาดปากคลองอะไรที่มันอยู่ย่านเดียวกันตรงนั้นมันมีความแบบมีความเท่ไม่ว่าจะเป็นในตอนกลางวันเนาะกลางคืนก็อีกแบบ
0: เนี่ยกลางคืนก็ดูคึกคักอ่ะ
1: ใช่วันนี้ยังคนไทยแท้ๆยังพาลูกจองเรือไปดูแสงสีเสียงเลยเรายังมีความสุขเลย
0: ก็แค่เราจัดระบบระเบียบอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้แค่นั้นเอง

0: ค่ะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับอันนี้เขาเรียกว่ามาทิศทางดีละคลองใจชาวอังกฤษละเขาโหวตให้เรานะเขาบอกว่าเสน่ห์ที่ได้ในปีนี้ของกรุงเทพที่ก้าวกระโดดขึ้นมาในปีนี้คืออะไรเขาบอกว่าอยู่ในความลงตัวของการผสมผสานสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสตรีทฟู้ดบ้านเรามีสตรีทฟู้ดไล่ไปจนถึงร้านอาหารระดับมิชลินเรามีให้เลือกแบบหลากหลายมากเขาเรียกว่าการผสมผสานมันเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครนะคะและนอกจากนี้ยังไม่หมดนะประเทศไทยค่ะยังคว้าอันดับที่8เป็นประเทศที่ดีที่สุดด้านอาหารวันนี้ต้องยอมรับอาหารบ้านเราหลากหลายจริงๆก็คือรางวัล Best Countries for Food นะคะพร้อมกับยังติดท็อป12ด้วยกับโรงแรมที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง6แห่งด้วยกัน
1: โอ้โห
0: ซึ่งรัฐบาลนะคะปีนี้ก็บอกพร้อมเดินหน้าสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเพื่อตอกย้ำศักยภาพจุดหมายปลายทางระดับโลกต่อไปคุณผู้ชมขอเมาส์ความอลังการของเมืองไทย
1: เมาส์มา
0: ซึ่งบ้านเราเนี่ยชาวต่างชาติงงในบางจุดที่เราให้การบริการได้เช่นโรงแรมโรงแรมเราราคาถือว่าดีแล้วลักชัวรี่มากๆ
1: ใช่
0: มีการบริการที่ครบมากๆแม้กระทั่ง3ดาวก็ยังดี4ดาวยังดี5ดาวนี่เพอร์เฟกต์เลยโรงหนังโรงภาพยนตร์บ้านเราเนี่ยเป็นแบบที่ลือที่เล่าอ้างของชาวต่างชาติมากเขามานั่งดูหนังเขางงมากเฮ้ยทำไมลงทุนขนาดนี้ที่นั่งจอแสงสีเสียงการบริการเขาบอกโรงหนังบ้านเราเป็นโรงหนังที่ดีมากอันเนี้ยคือหลายๆอย่างที
1: ่เห็นด้วย
0: ต่างชาติเพราะเคยไปต่างประเทศ
1: เคยลองเข้าโรงหนังที่ต่างประเทศมาง
0: งนะ
1: บ้านเราดีกว่า
0: ดีกว่าเยอะๆเลยแหละเออจริงๆรวมถึงอาหารแล้วก็น้ำใจของคนไทยที่เรามักจะเห็นเสมอนะคะ
1: อย่างน้อยบ้านเราในโรงหนังก็มีซับไทยให้เราดู
0: ต่างชาติมันไม่มีอยู่แล้วแหละแต่ความเล็กเนาะการนั่งสะดวกสบายหรือแบบการให้เลือกโซฟาคู่หรือ
1: ดีบ้านเราสวยกว่าสวยกว่าระบบส่งระบบเสียงอะไรก็ดี
0: ร้านอาหารตามดัดฟงดัดฟ้าร้านอาหารเห็นวิวกรุงเทพก็คือหลากหลายมากๆอันนี้ประทับใจส่วนตัวค่ะ
1: ไปอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่คนไทยยัง move on ไม่ได้
0: อะไรคะ
1: กรณีของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุโอ้โหทั้งสัปดาห์นะส
0: ั
1: ปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับขนกระแสเขายังไม่เลิกเล่นใช่ไหมวันนี้ยังเล่นอยู่ใช่ไหมเรื่องน
0: ี้ยังเล่นอยู่นะเมื่อว
1: านแต่ว่าย้ายที่ย้ายไปศูนย์อื่นละเออนะครับก็หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีมีการดูแลที่ดูแล้วมันหดหู่มีกรงเหล็กนะฮะในการกั้นมีเรื่องของเตียงปิ้งปลาที่ให้ผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองไม่ได้นอนแล้วก็มันดูแล้วมันแบบทำไมชีวิตมนุษย์มันจะต้องเจออะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับรวมถึงกรณีที่คุณแม่ท่านหนึ่งออกมาบอกว่าโดนลูกส่งไป
0: อ้
1: าวล่าสุดนะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะชื่อคุณเฟิร์นเธอบอกเธอมีประสบการณ์ตรงเลย
0: ค่ะ
1: กรณีที่ผู้สูงอายุป่วยติดเตียงแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์เธอบอกว่าเธอก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะไม่เห็นจะต้องเป็นกรงเหล็กเลยเธอใช้เป็นผ้าฮะเอามาถักแล้วก็ขึงเอาไว
0: ้
1: ปิดไว้ตอนกลางคืนเพื่อที่จะให้คุณพ่อของเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกมาได
0: ้
1: แต่แน่นอนว่าจะไม่อึดอัดเหมือนกรงเหล็ก
0: ถ้า
1: ลองชมภาพครับเนี่ยแหละคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหม
0: อ
1: ๋
0: อแบบนี้
1: เห็นไหมเออก็เอามาทำแบบเนี้ยเนี่ยสุดท้ายก็แล้วก็ไม่เห็นไหมตรงบริเวณศีรษะคุณพ่อไม่มีอะไรมาบังไม่มีอะไรมาขวางลูกตาแต่ว่าถามว่าลุกขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ไงเพราะว่าผ้าก็เอามาขึงไว้แล้วนะฮ
0: ะ
1: เพื่อป้องกันตอนกลางคืนเผื่อว่าเธอบอกต้องยอมรับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะต่อให้มีคนเฝ้าดูแลแต่มนุษย์มีโอกาสที่จะเผลอหลับได้อาจจะมีเผลองีบได้แล้วผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยอาจจะลุกขึ้นมาแล้วเป็นอันตรายแต่เธอก็บอกก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับก็เอาคลิปออกมาเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้มันเป็นกระแสอยู
0: ่
1: นะครับก็อยากจะให้เห็นว่าการดูแลแน่นอนอ้าวมันก็มีการป้องกันแบบนี
0: ้
1: แต่เรื่องที่จะต้องเป็นลูกกรงเหล็กเนี่ยมันอาจจะดูเกินไป
0: มันดูอึดอัดมันลักษณะแข็งด้วยเวลาลุกแรงๆเวลาแบบดีดขึ้นมาตอนกลางคืนเวลาคุมตัวเองไม่ได้อาจจะบาดเจ็บได้
1: ใช่แล้วก็มันก็ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรเกิดขึ้นกับมนุษย์แต่ต่อให้ไม่สามารถจะดูแลตัวเองได
0: ้
1: หรือไม่รับรู้อะไรแล้วใช่ไหมแต่แบบโอ้โหต้องไปอยู่ในกรงเหล็กมันก็ไม่ใช่อ่ะ

0: เนี่ยฮะอันนี้เธอดูแลที่บ้านนะ
1: ค่ะ
0: ดูแลด้วยตัวเธอเอง
1: มาฝากเป็นไอเดียเผื่อว่าหลายๆคนอาจจะไปทำตามก็ได้จะได้ดูแบบซอฟลงเพราะว่าจริงๆคนสูงอายุก็จะมีการดูแลแบบนึงนะพี่ก๊อฟนะคนสูงอายุที่มีอาการป่วยเขาก็จะอีกแบบนึงโดยเฉพาะคนที่เป็นไอซีเมอร์หรือว่าคนที่มีภาวะแบบจิตไม่ปกติอะไรเงี้ยบางทีเขาจะคุมตัวเองไม่ได้ไงถ้าดูแบบไม่ทั่วถึงหรือว่าคุมไม่ดีเขาอาจจะทำร้ายร่างกายได้หรือว่าทำร้ายคนอื่นได
0: ้นะฮะ
1: แพงไหมพี่ก๊อฟพี่หนูสั่งให้พี่ไหม
0: เออเอามาทำอะไรอ่ะ
1: เผื่อไงปีนี้ก็60กว่าแล้วนะเราอ่ะ
0: คุณจะให้ผมรีบแก่ไปไหน
1: เอออายุมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆ
0: ยังไม่ถึง
1: เป็นห่วงไงเป็นห่วง
0: ไม่ต้องห่วงผม
1: ไม่ต้องห่วง
0: ห่วงตัวเองเถอะ
1: โอเคพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะกลับมาต่อกับแซฟทูเดย์ค่ะ
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
4: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
5: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
6: ฮะอะไรนะที่ร้าน
5: สายยังเข้าไม่ได้เลย
6: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
5: ้อุ๊ยได้แล้ว
6: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M Court เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
5: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเลยนะ
6: ใช
5: ่ว้าว
7: พบกับแซฟทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซฟเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
8: แซฟทุกมุมมอง
9: แซฟทุกเรื่องราว
8: แซฟแบบนี้ต้องดู
7: แซฟทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: คุณผู้ชมครับพูดถึงน้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะฮะไม่ได้มีแค่เฉพาะในประเทศเราเท่านั้นนะ
2: ค่ะ
1: ล่าสุดนะครับที่ประเทศชิลีคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีปริมาณน้ำตกมีฝนเนี่ยนะฮะตกลงมาในเดือนตุลาปริมาณสูงสุดนับตั้งแต่ปี2493วันเนี้ยเพิ่งจะหนักเทียบไปมากี่ปีอ่ะ2493อ่ะคือมันอย่างที่บอกไปฮะมันเป็นวิกฤตแล้ว
2: ค่ะ
1: ธรรมชาติเริ่มเอาคืนแล้วไม่ใช่แค่บ้านเราอ่ะนะฮะทั่วโลก
2: ใช่
1: นะครับจากเหตุการณ์นี้ฮะก็ล่าสุดนะครับมีความพยายามจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามจะช่วยน้องสุนัขน้องสุนัขนี้ชื่อว่าโมโรโชนะครับเป็นสุนัขจร
2: ค
1: นแถวนั้นเขารู้จักกันเป็นอย่างดีเขาเลยตั้งชื่อให้แต่ไอความช่วยเหลือในผู้ชมครับเขาบอกว่าโอ้โหทุลักทุเลคือโมโรโชเนี่ยเขาคุ้นชินกับคนแถวนั้นแต่เขาไม่คุ้นชินกับกู้ภัยเพราะฉะนั้นพอจะเข้ามาช่วยน้องก็ตกใจ
2: ค่ะ
1: น้องก็หนีใช้เวลาช่วยฮะประมาณ2ชั่วโมง
2: โอ้โห
1: นะฮะความช่วยเหลือเนี่ยทำไปถึง5ครั้งก็คือทำแล้วไม่สำเร็จก็ต้องมาเริ่มใหม่ทำอยู่เงี้ย5ครั้งด้วยกัน
2: ค่ะ
1: สุดท้ายครับโมโรโชขึ้นฝั่งด้วยตัวเอง
2: อ้าว
1: ตกใจ
2: กล
1: ั
2: วเนาะ
1: เขากลัวเขาตกใจแล้วเป็นข่าวใหญ่ถึงขนาดไหนเป็นข่าวใหญ่ถึงขั้นว่ามีการถ่ายทอดสดในสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของที่นั่นลองชมภาพครับ
2: โอ้
1: โหเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพสิ
2: โอ
1: ้
2: ยน่าสงสารอ
1: ยู่กลางน้ำแบบนี้
2: โอ้
1: แ
2: ล้วน้ำเชี่ยวมาก
1: เป็นเราก็ใจสั่นนะดูสิโอ้โหคุณผู้ชมแล้วนะ

0: มันแรงอะนะเนี่ยน้องนะครับตกลงไปในแม่น้ำที่ชื่อว่ามาโปโชในกรุงซันติอาโกของชิลีน้ำเชี่ยวมากนะครับเจ้าโมโรโชเนี่ยมันก็พยายามตะเกียกตะกายจะชีวิตรอดสุดท้ายก็ไปอยู่บริเวณนี้นะครับทางเจ้าที่กู้ภัยพอได้รับการแจ้งเหตุก็รีบไปช่วยแต่ว่าการช่วยเนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้โมโรโชเนี่ยเขาไม่คุ้นชินกับกู้ภัยเขาก็ตกใจพอจะเข้าไปใกล้เขาก็หนีพอหนีปุ๊บน้ำมันก็พัดก็ไหลไปเรื่อยๆคุณผู้ชมฮะพอมีจังหวะไหนที่มันพอจะแบบช่วยตัวเองได้มันก็เข้าไปอยู่ตรงนั้น
1: อะ
0: ไปเกยเอาไว้บริเวณที่มันแห้งเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปช่วยอีกพอจะเข้าไปช่วยเขาก็กลัวอีกเขากระโดดลงไปอีก
1: ลงน้ำไปอีก
0: โอ้โหวุ่นวายฮะจนกระทั่งมีการถ่ายทอดสดเลยเพื่อมีการช่วยเหลือนะครับชาวบ้านบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะช่วยไป5ครั้งล้มเหลวตลอดใจคอไม่ดีแล้วมุมหนึ่งก็คิดว่าโอ้ยคืออย่างที่บอกเขาคุ้นชินกับชาวบ้านแถวนั้น
1: ค่ะ
0: บางคนบอกแอบตัดใจนะโอ้ยโมโรโชไม่รอดแน่ๆแต่สุดท้ายคุณผู้ชมครับมีจังหวะหนึ่งฮะโมโรโชฮะว่ายน้ำมันคงใกล้แบบฝั่งอ่ะเขาว่ายน้ำแล้วขึ้นฝั่งเอง
1: โอ้จังหวะเนาะ
0: พอขึ้นฝั่งได้เดินตัวปลิวไปเลย
1: แต่เหนื่อยนะเนี่ยหนูบอกให้
0: เมื่อกี้มีภาพอยู่เห็นไหมตอนที่เขาขึ้นฝั่งมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเผื่อทีมงานจะเพลย์กลับมาอันนี้เป็นจังหวะเวลาเขาพักระหว่างทาง
1: แล้วพอคนจะเข้าไปเขาก็โดดต่อไปอีก
0: เขากลัวนี่ฮะสุดท้ายก็ขึ้นมาได้นะครับก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งเดี๋ยวดูตอนที่เขาวิ่งอยู่กลางถนนนะอันนั้นเป็นตอนที่เขาขึ้นมาแล้วอ่ะ
1: น
0: ี่เนี่ยก็ไปละ
1: เนี่ยตรงนี
0: ้นี่อันนี้คือชาวบ้านแถวนั้นคือพอเป็นชาวบ้านแถวนั้นเรียกชื่อเขาเขาวิ่งมาหานะ
1: เขาคุ้นกับคนแถวน
0: ั้
1: น
0: ใช่แต่กู้ภัยเรียกไม่มาไม่มา
1: โอ้ลูกเอ้ย
0: ดูสิเป็นที่รักของคนแถวนั้นน่ะ
1: มาลอกมาแลก
0: เหมือนหมาน้อยที่หน้าเซเว่นภูเก็ตแล้วอะใช่ไหมที่ขอขึ้นรถกลับไปหน้าเซเว่นตลอดอะอะไรครับเป็นที่รักของชาวภูเก็ต
1: เอารอดถือว่ารอดตายนะลูกนะหัวหนาวสั่นอย่าเลยดูสิ
0: เนี่ยแต่ที่ชิลีนะเขาบอกว่าไอฝนที่มันตกนี่นะมันท่วมหนักมากในรอบ76ปีอ่ะเนี่ยน่ากลัวมากจริงนะเขาบอกก็ช่วยเหลือกันทุรักทุเลนะครับต้องอพยพทั้งคนทั้งสัตว
1: ์
0: ท
1: ั้
0: งเด็กเนี่ยดูดิ76ปีเพิ่งจะท่วมหนักมากๆในครั้งนี
1: ้ดูสิดินสีน้ำที่มันจะไหลลงมา
0: ใช้คำว่าน้ำโคลนยังได้เลยนะ
1: โหหนักเลยอ่ะ
0: น้ำป่าโอ้โหดูดิ
1: โอ้คนเละเทะไปหมดเลยโคลนถล่ม
0: ชิลีครับชิลีโอ้โหดูภาพนี้สิ
1: เวลาอ่านข่าวสภาพอากาศแล้วหลายๆประเทศมักจะบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักที่สุดที่เคยเจอมาจังหวัดนี้บอกว่าไม่เคยเจอหนักขนาดนี้ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเห็นแบบนี้มันน่ากลัวนะพี่นะ
0: และ
1: กลัว
0: มันก็จะมีหนักขึ้นอันนี้แหละที่น่าเป็นห่วงเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ช่วงปลายปีแล้วนะก็ไม่ระบุแล้วกันนะฮะว่าปีที่แล้วบริเวณไหนที่เกิดเหตุหนักหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทศบาลผู้หลักผู้ใหญ่จะรีบลงไปเคลียร์ให้มันโล่งให้มันโปร่งก่อน
1: เตรียมนะเตรียมรับมือเลย
0: เนี่ยฮะ
1: คือจะบอกว่าแหมจะหาว่าตื่นตระหนกตกใจทำแบบตีตนไปก่อนเอาเถอะ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ก็ดีกว่าเสียหายนึกออกไหม
0: จริง
1: ถ้ามันไม่มาก็ถือว่าได้ซ้อมอะแล้วก็เอาของลงก็ชีวิตปลอดภัยทรัพย์สินปลอดภัย
0: ใช่ไหม
1: ก็ดีกว่านะ
0: อ่ะผมถามสั้นๆเลยถ้าเกิดเรารู้ว่าปีที่แล้วเคยท่วมบริเวณนี
1: ้
0: ถ้าเราส่งเจ้าหน้าที่ไปลอกท่อลอกคลองเอาไว้ก่อนมันไม่ดีกว่าเหรอฮะ
1: ก็จะได้ระบายเร็วขึ้นอ่ะถูกต้อง
0: แล้วเดี๋ยวถึงเวลาพอน้ำท่วม
1: เอาอยู
0: ่ไม่คำนั้นก็ไม่ให้พูด
1: อ๋อเหรอ
0: แต่หมายถึงว่าอ่ะด้วยความเคารพนะครับพอน้ำลดปุ๊บดูสิมีขยะไปน่ะทำให้มันอุดมันตันอีกแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็รีบไปเคลียร์ก่อนสิฮะ
1: เคลียร์ไปก่อนนะเตือนแล้วนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณผู้ชมจริงๆอย่าประมาทนะกับการใช้ชีวิตปัจจุบันนะคะเอาไปดูไอเดียดีๆกันบ้างดีกว่าพาไปเที่ยวที่จีนกันค่ะมีการผุดไอเดียสวนแมวขึ้นมาคุณผู้ช
0: ม
1: เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจใหม่สามารถดึงรายได้จากนักท่องเที่ยวมาด้วยแล้วก็นอกจากเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจของแมวแล้วนะรายได้ที่เอามาเนี่ยก็มาช่วยน้องแมวจรได้ด้วย

0: นะคะเป็นในประเทศจีนนะคะที่เทศบาลนครฉงชิ่งคุณผู้ชมทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะตรงนี้พื้นที่ 30,000 ตารางเมตรอุ๊ยน้องแมวน่ารักทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมดูมีน้องแมวป่วยน้องแมวบาดเจ็บน้องแมวจรเยอะไปหมดเลยค่ะตรงนี้เพิ่งเปิดใหม่นะช่วงแรกเนี่ยมีแมว600ตัวแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีการช่วยเหลือและรับดูแลแมวกว่า 1,300 ตัวแล้วค่ะ
1: โอ
0: ้แล้วมานับถึงเดือนกันยายนนะเขาบอกว่ามีแมวบางส่วนเนี่ยเขาได้ย้ายไปบ้านหลังใหม่ด้วยคือเป็นที่ดูแลบางทีคนมาแล้วเขาก็รู้สึกว่าถูกชะตาก็เหมือนมาดูเด็กน้อยอย่างเงี้ยเนาะก็ถูกชะตาก็ไปย้ายไปอยู่บ้านใหม่กันไปดูแลกัน
1: เนี่ยแบบนี้สิดีเนาะ มันต้องทำสิมีพื้นที่เยอะแยะมากมาย
0: แล้วดีตรงไหนรู้ไหมรัฐบาลท้องถิ่นเขาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายไง
1: ครับ
0: ช่วยเหลือฟรีๆแลกกับอะไรคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็เสียค่าเข้าหน่อย
1: ฮะ
0: เสียค่าเข้าค่าบำรุงรักษา
1: ก็เอาเงินมาดูแลน้องๆนี่แหละ
0: เงินที่ได้เนี่ยก็เอามาดูแลน้องๆนี่แหละถึงแม้จะยังไม่มากมายนะตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นค่าดูแลคนที่เขามาดูแลอีกทีนึงเหมือนแบบมีอาสาสมัครมาช่วยดูแลพื้นที่เนี้ยก็เป็นเหมือนเงินเดือนให้เขานิดนึงแล้วก็เอาเงินที่ได้บางส่วนซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคและให้เงินตรงเนี้ย
1: พิการ
0: อ
1: ่ะ
0: ให้เขาดูแลตรงนี้ได้ซึ่งภาระก็เพิ่มขึ้นนะเขาบอกตั้งแต่เปิดมาเนี่ยนะคะมีเรื่องของการดูแลรักษาสัตว์การจัดหาบุคลากรค่ะการจัดหาพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับแมวที่ต้องรองรับเข้ามาด้วยเนี่ยแต่อย่างที่บอกรัฐบาลท้องถิ่นเขาแบบไอเดียดีมากพื้นที่ตรงนี้นะ 30,000 ตารางเมตรนะก่อนหน้านี้มันเป็นพื้นที่ร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ไงพี่ก๊อฟเขาก็เลยเห็นว่าเอามันไม่ได้ใช้ประโยชน์ทำยังไงดีล่ะเอาปัญหาแมวจรมันมีอยู่ตอนนี้เปลี่ยนตรงนี้ไหมล่ะเป็นไอเดียสวนแมวไปเลยรองรับแมวที่มีปัญหาก็ให้มาอยู่รวมกันณตรงนี
1: ้
0: จัดสรรบุคลากรที่มาช่วยให้อาหารดูแลน้องๆดูแลพื้นที
1: ่
0: ใครมาแล้วสนใจก็บริจาคกันไปช่วยกันไปถูกชะตารับไปเลี้ยงดู
1: มันก็คล้ายๆกับคาเฟ่ไงใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่เออเนี่ยเออ
0: ค่าเข้าร้อยหนึ่งถ้าเทียบเป็นเงินบาทนะ
1: อูแมวพิการเยอะมากเลยอ่ะที
0: ่
1: เห็นภาพไปเนี่ยโอ้ดีมากได้บุญมากนะ
0: จริง
1: พื้นที่บ้านเราอ่ะมีเรามีพื้นที่นะจริงๆนะฮะฝากหน่อยยังไงดีหน่วยงานไหนทำได้ล่ะจริง
0: ๆขออภัยค่ะ
1: ครับผมนะฮะฝากนะครับลงไปดูกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งข่าวนะฮะมีหนุ่มคนหนึ่งครับเขาส่งเรซูเม่ก็คือสำหรับการสมัครงานนะคุณผู้ชมเนาะมันต้องส่งบอกประวัติไปว่าคุณเรียนจบที่ไหนมีประสบการณ์อย่างไรนะฮะหนุ่มคนนี้ครับเขาก็ส่งไปแต่วิธีการส่งของเขาฮะเป็นไวรัลเลยเพราะว่าส่งมาแปลกมากฮะคุณผู้ชมนึกถึงการส่งแฟกซ์ไปครับหรือว่าการซีล็อกอะแล้วมันไม่เต็มแผ่นนะฮะมันเป็นแค่1ส่วน3อะก็คือมันจะเห็นหน้าของคุณกับข้อมูลนิดหน่อยอีก2ส่วนมันเป็นกระดาษเปล่าไปเลยครับไม่เห็นอะไรเลยแล้วหนุ่มคนนี้เขาก็เขียนข้อความมาว่าถ้าคุณอยากเห็นศักยภาพของผมว่าทำอะไรได้บ้างคุณรับผมสิเอาผมไปทำงานแล้วผมจะทำให้คุณดูว่าผมทำอะไรได้บ้างลองชมภาพฮะนี่คุณผู้ชมมาแค่นี้
0: เฮ้ย
1: มาแค่นี้จริงๆชาวเน็ตแซวกันยับเลยบอกเอออันนี้มันไอเดียอัจฉริยะหรือว่าเครื่องปริ้นมันเสียเออมันยังไงไหนเล่ามาสิเรื่องนี้ครับถูกแชร์ในเว็บไซต์ Reddit นะฮะก็บอกว่าหนุ่มคนนี้สมัครงานได้แปลกมากนะครับเพราะว่าส่งภาพแล้วก็ข้อมูลมาเพียงบางส่วนเท่านั้นเนาะแล้วแถมยังมีข้อมูลมาประมาณแบบว่าจ้างผมสิแล้วคุณก็จะรู้เองว่าผมทำอะไรได้บ้างเหมือนเป็นการท้าทายฝ่ายบุคคลนะฮะว่าเอามาคุยกันก่อนไหมล่ะนะแล้วจ้างผมเลยแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าผมเก่งมากน้อยแค่ไหนในข้อมูลมีแค่นั้นฮะเป้าหมายในการทำงานเออนะประวัติการศึกษาย
0: ังไม่มี
1: ไม่ม
0: ีคุณไม่รู้หรอกผมจบอะไรมา
1: ประสบการณ์น่ะ
0: ไม่เห็น
1: ที่สำคัญช่องทางการติดต่อ
0: มีไหม
1: ไม่มี
0: เอา
1: ไม่มีฮะชาวเน็ตบอกว่านี่คือการสมัครงานที่สุดพิสดารมากแต่มันโดดเด่นจริงไหมอันนี้ยังสงสัยอยู่เพราะมันติดต่อคุณไม่ได้
0: คือถ้ามีช่องทางการติดต่อและตำแหน่งคือครีเอทีฟน่าสนใจนะ
1: ครับ
0: ไอเดียบันเจิด
1: เออ
0: เออ
1: แต่เขาก็บอกว่าถ้าหากว่าผมอยู่ฝ่ายจัดหาคนเนี่ยนะผมจะเรียกคุณมาคุยด้วยเออ
0: คุยเพื่อรับเข้าทำงาน
1: ไม่รับแต่อยากคุยด้วย
0: อยากรู้จัก
1: อย่างน้อยคุณก็สามารถจะมาเจอผมได้อะ

0: เออแต่ผมก็คงไม่จ้างคุณหรอกก็ไม่บอกอะไรเลย
1: ก็มีไอเดียแหวกความคิดสร้างสรรค์เนี่ยพี่กอล์ฟ
0: ผมจะบอกให้นะว่าคนเนี้ยที่เขาบอกอย่างน้อยเรื่องมาคุยเขายังใจดีนะผมเชื่อว่าบริษัทจำนวนมากจะบอกว่าโทษนะฮะไปเล่นตรงนู้นไปลูกมันเสียเวลามันเสียเวลาเพราะไม่รู้เลยว่าคุณมีความสามารถอะไร
1: ก็เรียกมาคุยก่อนสิจะได้รู้
0: ไม่ได้สิไม่ได้สิเกิดเรียกมาแล้วมันทำไม่ได้อ่ะ
1: ก
0: ็
1: ไม่ต้องรับไง
0: มันเสียเวลามันย้อนกลับไปประโยคเดิมมันเสียเวลา
1: โถ
0: เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเห็นไหมเขียนนะเห็นไหมเป้าหมายต้องการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองไปเพิ่มมาก่อน
1: เออ
0: ไปเพิ่มมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาสมัคร
1: ไอการทำโปรไฟล์ทำพอร์ตสมัครงานนี่สำคัญเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: หรือเวลาสัมภาษณ์อ่ะทำไมคุณถึงอยากเข้าทำงานที่นี
0: ่
1: เพราะเหตุผลอะไรซึ่งบางทีก็ต้องเตรียมคำตอบบางคนบอกบางคนตอบง่ายๆเลยก็เห็นประกาศรับสมัครว่าขาดคน เหตุผลก็คือคุณขาดคนผมก็เลยมาอย่างเงี้ย
0: แทนที่จะบอกแรงจูงใจให้ฟังหน่อยนะผมสามารถทำในส่วนนี้ส่วนนี้ได้ผมคิดว่ามันพัฒนาไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: อันนั้นอาจจะได้ความซื่อหนูเคยไปสมัครสัมภาษณ์งานเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ติดต่อมาเลยนานมากเพราะตอนไปสัมภาษณ์เขาก็ถามอีกแล้วเขาถามว่าคุณถนัดด้านไหนหนูก็บอกถนัดด้านขวาแล้วเขาไม่ติดเพราะหนูเขียนหนังสือข้างขวา
0: เจ้าของถนัดซ้าย
1: เอาถ้าเราตอบถนัดซ้ายคงได้ทำแหละ
0: นี่ไงโอเคไหมสบายใจขึ้นไหม
1: สบายใจ
0: ครับผมอย่าหาทำนะผมจะบอกให้อย่าไปหาทำนะ
1: จริง
0: อ้
1: ามาที่เรื่องต่อไปต้องบอกว่าคุณผู้ชมได้ฟังเรื่องนี้น
0: ะ
1: อิจฉาแน่นอนเพราะเรื่องนี้ถูกแชร์ออกมาโอ้โหคนอิจฉากันทั้งโซเชียลเจ้านายสายเปย์เจ้านายใจดีเห็นลูกน้องลำบาก มันก็ต้องมีรางวัลกันบ้างคิดว่าให้อะไรดีคนอิจฉาเนี่ย
0: โบนัส
1: โบนัสก็เขาก็เคยให
0: ้ให้ทองคำ
1: ทองคำน่าจะเคยมีตอนแบบจัดงานปีหมงปีใหม
0: ่งั้นเราจะไปสื่อว่าเขาอาจจะอยากได้เสื้ออยากได้รองเท้าให้รองเท้า
1: อุ้ยน้อยไปอันนั้นอาจจะแบบว่าไม่เท่าไหร่แต่ว่าคนนี้ให้พนักงานไปเลย1คัน
0: รถ
1: BMW
0: คุณพระ
1: ป้ายแดงด้วยนะ
0: โอ้โห
1: ไม่ใช่มือสองนะจ๊ะ
0: ครับ
1: คันละล้าน5
0: อุ้ย
1: ให้ไปเลยแบบนี้อันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชม
0: ครับ
1: เจ้านายใจดีคนนี้ชื่อว่าคุณหมาเหยียนหลี
0: ฮะ
1: เป็นเจ้าของร้านหม้อไฟเนื้อวัวอยู่ในมณฑลเหอหนานประเทศจีนโอ้ยต้องขายได้กำไรขนาดไหนเน
0: ี่
1: ย
0: จริงๆ
1: ต้องเป็นร้านใหญ่ร้านขายดีขนาดไหนเอ้าเขาถึงต้องใจปั้มขนาดนี้
0: ต้องมีเป็น10ล้านน่ะกำไรที่หายเขาอะ
1: 10ล้านที่เปิดขายอะเหรอสาขา
0: 10ล้านบาทสิเขาซื้อรถให้ร้าน5เลยนะ
1: ใช่
0: เออใช่ไหม
1: จริงแล้วมาฟังบางคนแบบเฮ้ยมันมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรเปล่ามีข้อแม้มีสัญญาอะไรในการซื้อให้ไหมเดี๋ยวมาฟังเธอเป็นเจ้าของร้านหม้อไฟใช่ไหมอยู่ดีวันหนึ่งก็พาพนักงานเนี่ยนั่งรถไปด้วยกันแล้วบอกเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปรับรางวัลใหญ
0: ่
1: ฉันจะให้ของขวัญเธอพนักงานก็นึกว่าเออก็คงไปให้กินเลี้ยงกินข้าวหรือว่าให้โบนัสโบนัสปกติสรุปให้ไปรับรถยนต์ BMW คันใหม่มูลค่า300,000 หยวนอัตราตีเป็นเงินไทยอย่างที่บอกล้านห้าพนักงานคนนี้ชื่อว่าลีเจียเขาทำงานกับเจ้าของร้านได้มา8ปีแล้วได้รถ BMW สีขาวไปป้ายแดงแล้วจดทะเบียนเป็นชื่อใคร
0: ชื่อใครชื่อ
1: พนักงานเลย
0: เหรอ
1: ใช่จดทะเบียนเป็นชื่อพนักงานเลยแล้วพนักงานไม่ต้องควักอะไรแม้แต่บาทเดียวไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆด้วย
0: โอ้สุดยอด
1: ไม่ใช่ว่าคุณต้องมัดอยู่กับฉันอีก10ปีน
0: ะ
1: รถคันนี้ถึงเป็นของคุณไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆเจ้าตัวเผยพนักงานนะเขาบอกว่าดีใจมากเลยค่ะไม่กล้าคิดกล้าฝันว่าจะได้สิ่งยิ่งใหญ่แบบนี้มาก่อนเลย อย่างที่บอกระหว่างทางไปโชว์รูมอ่ะเจ้านายฉันบอกแค่ว่าฉันจะพาเธอไปซื้อของขวัญฉันมีสิ่งดีๆจะให้เธอใครจะไปคิดว่าเป็นรถ BMW อ่ะ
0: คือต้องเป็นคนที่ขยันมากอ่ะ
1: เจ้านายถึงเลยเห็นเน
0: า
1: ะ
0: เจ้านายรักอ่ะต้องเก็บไว้อ่ะคนนี้เอาง่ายๆเผ
1: ื
0: ่อว่าวันข้างหน้าฝากบริหารดูแลเลยอ่ะ
1: ทำงานด้วยกันมา8ปี
0: ครับ
1: แต่ที่เธออยากซื้อรถให้เพราะอะไรรู้ไหมช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาเธอเห็นพนักงานของเธอคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาทำงานแล้วไม่เคยสายนะมาตั้งแต่เช้าตรู่แต่สภาพที่เจ้าของร้านเห็นก็คือจอดรถปุ๊บใบหน้าพนักงานของเธอแดงกล่ำหูนี่แดงจะเป็นสีม่วงอยู่ละมือก่อนทำงานนี่แข็งเกร็งไปหมดเลยเพราะเธอขี่ฝ่าลมหนาวมา
0: ทุกคนต้องไปช่วยกันแกะเธอออก
1: แกะออกมาเพราะงือหงิกไม่ถึงขนาดนั้นแต่เห็นความตั้งใจของการทำงานการแบบอด

0: นกับความหนาวแล้วเธอก็มานั่งคิดระหว่างฤดูหนาวที่เห็นพนักงานคนนี้เป็นแบบเนี้ยฉันยังนั่งในรถอุ่นๆได้เลยอ่ะ
1: ต้องมีรางวัลให้เขาหน่อย
0: ฉันสงสารลูกน้องมากแล้วทำไมอ่ะฉันอยู่ในรถอุ่นๆได้แล้วทำไมพนักงานของฉันอ่ะที่เป็นคนดีแบบเนี้ยจะอยู่แบบฉันไม่ได
1: ้โอ้สุดยอด
0: ก็เลยเซอร์ไพรส์ซื้อให้เราฝากบอกเจ้านายรายการเราหน่อยได้ไหมนี่พนักงานบอก
1: ใจเย็นๆใจเย็น
0: น้องบอกขอจักรยานคันหนึ่งเพราะว่าตอนนี้รถติด
1: จะขี่ไปหน้าช่อง9
0: น้องมีรถพนักงานอยู่แล้วรถมาจากตรงจุดออฟฟิศมาตรงเนี้ยมาเกือบไม่ทันตลอดรถติดน้องขอจักรยานสักคันหนึ่งปั่นมา
1: ใจเย็นๆใจเย็นๆ
0: จะสะดวกกว่าใช่ไหมล่ะ
1: พี่หนูเห็นไหมผมช่วยทักทวงให้เห็นไหมชมพู่เนี่ยทำให้พนักงานเราเคยตัว
0: ขอจักรยานเนี่ยนะ
1: ไม่ได้พี่หนูเขาจะไม่ซื้อจักรยานธรรมดาให้ขี
0: ่ไฟฟ้าเหรอ
1: โอ้โหเขาจะซื้อระดับแบบสุดยอดให
0: ้โอ้โห
1: ต้องห้ามกันไว้ก่อน
0: ต้องห้ามเลย
1: อะไรนะทีมงานบอกซื้อจักรยาน4ชั้นขึ้นไปขี่ยังไง
0: จักรยานหรือขนมชั้น แต่ยังไม่จบ
1: เอาอีกมีอีกเหรอ
0: เธอไม่ได้ให้พนักงานคนเดียวนะเธอให้อีกคันนึง
1: เฮ้ย
0: อีกคนนึงชื่ออิงอิงได้สีเทา
1: อุ้ย
0: เจ้านายบอกว่าเธอทำงานหนักและมีผลงานที่ดียอดเยี่ยมรถคันนี้เป็นสิ่งที่เธอสมควรได้รับนี่อันนี้แถมให
1: ้คุณมา
0: คุณมา
1: เยี่ยนลี่เหรอไปสมัครเขาทันไหม
0: คุณต้องไปขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฝ่าลมหนาวให้เขาดูก่อนนะ
1: เหรอ
0: คุณไหวหรือเปล่า
1: แข็งๆก่อนนะไม่ไหว
0: ไม่ไหว
1: ไม่ค่อยสู้เลย
0: ไม่สู้สิ
1: ฮะ
0: นี่แหละ
1: หนาวๆนี่ไม่ไหวจริง
0: มาแชร์ความสำเร็จให้ได้ดูกันค่ะ
1: เอ้าพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: Today เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
3: แซ่บทุกมุมมอง
4: แซ่บทุกเรื่องราว
5: แซ่บแบบนี้ต้องดู
2: แซ่บ Today ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
6: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
7: ใหม่ซิตรา

0: Next is Now สัปดาห์นี้นะครับพาไปดูความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI
1: ค่ะ
0: ก้าวหน้าไปอีกหนึ่งขั้นที่ประเทศญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: เกิดขึ้นกับร้านสะดวกซื้อเขามีไอเดียฮะว่าเออเวลาคนเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยอาจจะเบื่อพวกเมนูซ้ำๆละญี่ปุ่นก็จะมีอะไรบ้างอะพวกข้าวปั้น
1: ข้าวปั้นราเมง
0: เออใช่ไหม
1: แ
0: ซนด์วิชไข่
1: อ่ะใช
0: ่เออเขาเลยคิดว่างั้นจะดีกว่าไหมถ้าหากว่า AI เนี่ยเขาช่วยออกแบบเมนูที่ไม่เหมือนใครเออเอามันแปลกๆนะลองฟังชื่อก่อนเมนูนะฮะทาร์ตมะนาวรสแตงกวาดอง
1: มะนาวแล้วยังมีแตงกวาดองอีก
0: เอาไม่เหมือนใครไง
1: เปรี้ยวแล้วเปรี้ยวอีก
0: เออไม่เหมือนใครขนมปังไส้ถั่วแดงเนยมาการีนและครีมโยเกิร์ต
1: เลี่ยนแล้วเลี่ยนอีก
0: คอนเซปต์คือ
1: โอ้ย
0: คอนเซปต์
1: คือ
0: ถึงจะแปลกแต่อร่อย
1: อ๋อมันต้องอร่อยนะ
0: ทีนี้เขากำลังจะเปิดตัวภายในเดือนนี้ที่กรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงมันมีปัญหาฮะ
1: ทำไมคะ
0: นักวิจัยบอกว่าเอาจริงๆแอบกลัวเอาทำไมขนมก็ดูน่ากินนี่นะ
1: นี่อ่ะชาร์ตมะนาว
0: เออก็น่ากินนะคุณผู้ชมนักวิจัยบอกว่าแอบกลัว
1: กลัวอะไรอ่ะ
0: กลัวความเสี่ยงของระบบคอมพิวเตอร์ระดับอัจฉริยะขั้นสูงเพราะอะไร AI เป็นคนออกแบบเมนู
1: วางยามนุษย์
0: ไม่ใช่
1: อะไร
0: ไม่ใช่วางยายังไม่ถึงขั้นนั้น
1: นี่นึกไปไกลถึงสงครามเลยเนี
0: ่
1: ย
0: เอาแค่ออกแบบก่อน AI คิดได้เองAI คิดได้เองถือว่าอาจจะหลุดพ้นจากการควบคุมของมนุษย์อันนี้แหละ
1: นี่หลายคนกลัวจริงนะวันหนึ่งถ้าเขาคิดได้เองอ่ะ
0: อันนี้แหละคุณผู้ชมนักวิจัยครับบอกเฮ้ยถ้าปล่อยไปแบบนี้นะเริ่มคิดเมนูได้เองเอามาผสมผสานได้เองแล้วถ้าหาว่าเขาไม่เชื่อฟังเราล่ะ
1: จริง
0: เอาละสิเรื่องนี้ฮะก็ส่งผล

0: ไปกันใหญ่ฮะแอบไปกันใหญ่ทางสหรัฐอเมริกานะครับห้องปฏิบัติการ AI ครับเขาเรียกร้องให้มีการชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีระดับล้ำสมัยอันนี้ลงชั่วคราวก็เดี๋ยวจะมีการถกเถียงกันว่าเหมาะควรหรือไม่อย่างไรและควรจะให้ภาพสนุกขำๆนะ
1: เป็นเรื่องระดับชาติ
0: เหมือนแบบเฮ้ยชมพู่ไปทานขนมที่เนี่ยร้านสะดวกซื้อกับพี่ไหมเดี๋ยวที่เนี่ยเขามี AI ออกแบบให้แปลกดีนะเมนูไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนคุยเล่น
1: ๆแต่อร่อยด้วยนะ
0: ที่ไหนได้เอ้า AI คิดให้เราแล้วถ้าหากว่าเราควบคุมเขาไม่ได้ล่ะเอ้าไปอีกเรื่องเลยคราวนี
1: ้แต่จริงๆหลายคนกลัวจริงๆนะมันล่าสุดอะพี่ก๊อฟที่มีคลิปที่สร้างหุ่นยนต์แล้วหุ่นยนต์กระโดดลงเตาหลอมอะพี่เห็นยัง
0: ยังไม่เห็นเลยอะ
1: ที่หุ่นยนต์ AI อะ
0: จริงป่ะ
1: สร้างให้เหมือนนึกเคยนึกถึงเรื่องไอ้นี่มั้ยที่เมื่อก่อนที่ดังๆอ่ะที่หุ่นยนต
0: ์เทอร์มินาเตอร
1: ์คนเหล็กล่า
0: โดดลงไปแบบนั้นเลยเหรอ
1: แล้วเขาตั้งโปรแกรมให้หุ่นยนต์เดินไปชะโงกเตาหลอมแล้วเขาก็ถอยมาแล้วชอบหุ่นยนต์ตีลังกากระโดดลงไปในเตาหลอม
0: จริงป่ะเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วคนก็คอมเมนต์ไปเลยว่าแล้วถ้าวันหนึ่งมันรู้สึกล่ะ
0: นานอย่างนี้นานยัง
1: เพิ่งมี
0: เดี๋ยวให้ทีมงานวันศุกร์หน้านะเอามาหน่อย
1: แล้วคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันเลยน่ากลัวมากถ้าวันหนึ่งมันรู้สึกว่ามนุษย์ทำกับมันอย่างเง
0: ี้ย
1: แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันต่อต้านน่ะ
0: เนี่ย
1: คล้ายๆ AI พี่ก๊อฟเนี่ย
0: น่ากลัวนะเนี่ยแล้วยิ่งอย่างที่เคยพูดไปในรายการเราอะว่าถ้าหากว่าใครไปดูแบ็กมิลเลอร์ของ Netflix อะ
1: ค่ะ
0: เขาจะนำเสนอเรื่องแนวๆแบบเนี้ยเรื่องการต่อต้านของ AI อะไรเงี้ยก็ยิ่งน่ากลัว
1: นะต้องมาดูกัน
0: คือดีแหละในการพัฒนาไปข้างหน้าแต่ว่าเราต้องคิดค้นวิธีการควบคุมดูแลเขาให้ได้แบบเบ็ดเสร็จ 100% จริง
1: ๆต้องมีโปรแกรมป้องกันอะหนูว่า
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เอาอย่างน้อยที่สุดอะมันจะต้องมีวิธีเช่นถ้ากดปุ่มนี้มันจะตัดได้เลยแบบเด็ดขาด
1: มันตัดคันเอานะ
0: หรือมีการเข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เผื่อเข้าใกล้ตัวเขาไม่ได้นะ
1: เอ
0: าสั่งงานในคอมพิวเตอร์แล้วมันตัดได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด
1: ใช่
0: แต่คำถามคือณตอนนั้นถ้าหากว่าเขาพัฒนาความคิดไปแล้วเขาอาจจะมาควบคุมในระบบกลไกนั้นแล้วก็ได
1: ้ก็เป็นไปได้กลัวไว้ก่อนไม่ผิดนะ
0: ใช่ๆ
1: ก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะอุ๊ยอยากเล่าเรื่องหุ่นยนต์แม่บ้านต่อจังเลยไหนๆพูดเรื่อง AI ขนมมาแล้วเนี่ย
0: เหรอ
1: มีคนคิดทำหุ่นยนต์แม่บ้านออกมานะ
0: คุณไปขอตกมันบันเทิงบอกขอเวลาหน่อย
1: ไม่ได้อะสิ
0: เพราะอะไร
1: เดี๋ยวมาเล่าต่อแต่เกริ่นไว้แล้วกันมีคนคิดทำหุ่นยนต์แม่บ้านมาช่วยคนที่ขี้เกียจที่จะทำความสะอาดบ้านมีเกิดขึ้นมาแล้วแต่เดี๋ยววันจันทร์มา
0: ได้ได้
1: นะคะเอาหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพแล้วก็ส่งกำลังใจกับพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
0: ้ยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คแกติดภารกิจนิดนึงวันนี้ผมก็เลยมาทำหน้าที่แทน
1: ก็เป็นหนุ่มหล่อมาแทนไงล่ะก็แบบว่าอุ๊ยตายแล้วตื่นเต้นอ่ะนั่งอยู่กับหนุ่มหล่อ
0: โอ้บอกประจำจับเลยเกินนะฮะก็วันนี้ก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะครับกับเรา2คนติดตามข่าวกันได้วันนี้สนุกสนานต้อนรับวันศุกร์แห่งชาติหลายคนน่าจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันแล้วนะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็วางแผนท่องเที่ยวกันวันนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวเผื่อว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ทุกท่านวางแผนกันไปไม่เร็วนี้ก็ในอีกอนาคต
1: ในอนาคตอันใกล้นี่แหละเพราะว่าก็จะเข้าสู่ไฮซีซั่นแล้ว
0: ถูกต้องถูกต้องก็กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดนะคุณผู้ชมแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนิดนึงละกันวันนี้จะเป็นวันแรกที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุเลยนะครับว่าฝนจะมาในระลอกใหม
1: ่
0: ตั้งแต่วันที่9 10 11 12และ13แต่ว่าจะหนักๆ หน่อยเนี่ยก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่10และ11ก็คือเสาร์อาทิตย์น
1: ี้เสาร์อาทิตย์พอดีเลย
0: ถูกต้องถูกต้องก็คือในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครภาคกลางปริมณฑลก็ยังคงต้องเฝ้าระวังจับตากันเป็นพิเศษต้องให้กำลังใจพี่น้องที่ยังคงประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวเตือนภัยกันก่อนเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆหนูๆเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเราอยู่ในพื้นที่บริเวณอาณาเขตโรงเรียนของเรา
1: ใกล้ๆโรงเรียนเลย
0: มันก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัย 100% คุณผู้ชมเพราะว่ามีหนึ่งเหตุการณ์ที่จะเอามาเป็นอุทาหรณ์กันจะต้องบอกลูกบอกหลานถ้าหากเจอคนแปลก
1: ๆอย่างชายคนนี้หรือเปล่า
0: เข้าไปใกล้แบบนี้เลยคุณผู้ชม
1: ท่าทางแปลกๆนะเน
0: ี่ยเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูสักนิดสักหน่อยแล้วกันฮะโอ้โหเต็มกราฟคุณผู้ชมครับนี่ขออภัยต้องขออนุญาตเบลอภาพเอาไว้นะครับนี่เป็นภาพบริเวณสะพานลอยเนี่ยอยู่หน้าโรงเรียนในคุณหมิวที่ผมบอกอ่ะหน้าโรงเรียนแท้ๆแล้วแวกนี้เนี่ยคืออย่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะปลอดภัยเพราะว่าคนแปลกๆคนที่อาจจะดูไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่เนี่ยมันพร้อมที่จะโผล่ออกมาสร้างความหวาดวิตกให้กับนักเรียนคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยได้ตลอดเวลาจุดนี้คือสะพานลอยหน้าโรงเรียนที่ชื่อว่าคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับผู้ชายคนนี้สร้างความแตกตื่นตกใจให้กับน้องๆหนูๆที่จะต้องใช้สะพานลอยเพื่อที่จะข้ามฝั่งไปโรงเรียนตอนเย็นก็จะต้องใช้สะพานนี้ข้ามอีกฝั่งเพื่อที่จะมารอคุณพ่อคุณแม่แต่นี่เป็นช่วงเช้านะคุณหมิวคุณผู้ชมนี่คือตอนเวลาประมาณสัก8โมงเช้าอ่ะเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆเนี่ยกำลังเดินข้ามสะพานลอยเพื่อที่จะไปโรงเรียนเลยแล้วมาเจอผู้ชายคนนี้ลักษณะท่าทางที่บอกว่าไม่น่าไว้เนื้อเชื่อใจมีความอันตรายมีความน่าหวาดไม่ตกเพราะผู้ชายคนนี้พอเห็นเด็กๆปั๊บเขาก็จะวิ่งไปไล่เด็กฮะ
1: อ้าวว ิ่งไล
0: ่เราไม่รู้ว่าไอ้การที่ไปวิ่งไล่เนี่ยคือเขาจะมีอาวุธเขาจะไปทำร้ายเด็กหรือไม่แล้วพอเจอแบบนี้ปั๊บพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูเนี่ยก็ต้องรีบโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจครับขอให้มาช่วยดูหน่อยแล้วเมื่อสักครู่ก็เป็นปฏิบัติการของตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารครับพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่ครับผู้ชายคนนี้ฮะคือขึ้นไปเกลี้ยกล่อมก็แล้วเรียกจากด้านล่างก็แล้วก็ยังไม่ยอมลงมาคุณผู้ชมแล้วที่น่าตกใจก็คือเมื่อสักครู่ภาพที่เราต้องเบลอแน่นๆเอาไว้แล้วก็ในมือของพี่ตำรวจนี่คือกระป๋องที่ผู้ชายคนนี้หยิบขึ้นมาสูดดมอย่างเมามันเต็มลมหายใจทุกวินาทีด้านในเนี่ยตำรวจบอกกับผู้สื่อข่าวว่าอ๋อไอ้หนูมันไม่ใช่อะไรหรอกมันคือกาวครับเมากาวครับแล้วก็พูดกับตัวเองบ่นพึมพำพึมพำพึมพำอยู่นั่นแหละไม่รู้พูดอะไรแต่ว่าพฤติการของผู้ชายคนนี้สร้างความหวาดวิตกให้กับทั้งเด็กนักเรียนแล้วก็คุณครูรวมทั้งผู้ปกครองเป็นอย่างมากเลยครับโอ้โหนี่ดูฮะกว่าจะเอาลงมาได้นะคุณหมิวคุณผู้ชมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอ่ะ
1: เจอแบบนี้เป็นใครก็ตกใจกลัวค่ะเพราะว่าอ้าวปกติสะพานลอยเนี่ยใช้อยู่ทุกวันจู่ๆมีใครก็ไม่รู้มาอยู่อย่าง
0: น
1: ี้แล้วก
0: ็
1: สภาพไม่น่าไว้วางใจเลย
0: นี่ฮะ
1: โวกเวกโวยวายเวลาที่มีคนเดินมาไม่เฉพาะนักเรียนหรอกค่ะที่กลัว
0: ทุกคนนะเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่โอ้เนี่ยอุปกรณ์ในการที่จะเอามาเกลี้ยกล่อมเนี่ยยกมา

0: ค่ำนะครับวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ครับเย็นวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมดรีมภัทรดนัยเทศสุวรรณนะครับ
1: และดิฉันค่ะมิวเยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะ
0: โอ้โหต้องทำเสียงหล่อครับเพราะว่านานๆได้มาเจอคุณมิวสักทีฮะเพราะว่าปกติเวลาเห็นหน้าคุณมิวก็ต้องเจอกับสาวสวยน้องเมย
1: ์อุ้ยใช่แล้ว

0: ทั้งโรงพักแล้วมั้งคะเนี่ยกว่าจะลงมาได้ก็ครึ่งชั่วโมงอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วพลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาว่าไงนะคุณหมิว
1: เขาบอกว่าเห็นชายคนนี้ตั้งแต่8โมงเช้าแล้วแหละช่วงเวลานั้นน่ะก็จะมีนักเรียนนี่แหละข้ามสะพานลอยไปโรงเรียนทำให้เด็กๆเนี่ยตกใจกลัวก็ไม่กล้าขับแล้วคุณคิดดูสะพานลอยเนี่ยคือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการข้ามถนนเมื่อนักเรียนข้ามสะพานลอยไม่ได้แล้วเขาจะไปข้ามยังไงล่ะ
0: อันตรายก็ไปอีกนะคูณ2คูณ3เนี่ย
1: นั่นแหละพลเมืองดีก็เลยอ่ะไม่ได้แล้วก็ต้องโทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละให้มาตรวจสอบแล้วก็คุมตัวไปเถอะ
0: แล้วเบื้องต้นเนี่ยจากข้อมูลที่ตำรวจเนี่ยให้กับทางผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็พบว่าผู้ชายคนนี้เขามีชื่อนะชื่อว่านายปรีชาหรือว่าชื่อเล่นว่านายเตี้ยอายุประมาณ50ปีเขาเป็นคนแถวแถวบ้านโคกสูงน้อยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ10กิโลเมตรอ่ะ
1: อยู่ไม่ไกล
0: ก็เดินมาก็ไกลเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วก็จะต้องให้พลเมืองดีที่เขาอยู่แถวนั้นหรือว่าคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องกันหน่อยถ้าหากเห็นคนที่มีความผิดปกติหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วก็มีพฤติกรรมอันตรายเนี่ยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจัดการแล้วก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักกันก่อนเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆและลูกหลานของพวกเรานะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยคุณหมิวฮะ
1: ไปจังหวัดมุกดาหาร
0: ไปที่ไหน
1: ไปที่จังหวัดระยอง
0: คุณจะพาผมไปดูอะไร
1: เนี่ยหลายพื้นที่มีน้ำท่วม
0: น้ำยังท่วม
1: แม้ว่าตอนนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วแต่ว่าบางจุดก็ยังคงท่วมอยู่การสัญจรเนี่ยมันก็ลำบากอยู่แล้วแล้วยิ่งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วม
0: ใช
1: ่แล้วก็จะต้องมีพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตอ่ะ
0: โอ้นี่เป็นตามความเชื่อใช่ไหม
1: ใช่คือถ้าโดยปกติแล้วเวลามีผู้เสียชีวิตอาจจะอยู่ตามท้องถนนที่เราเคยเห็นใช่ไหมคุณปรีเวลาเราไปทำข่าวที่จะต้องมีครอบครัวไปเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับบ้านหรือว่าไปที่วัดไปประกอบพิธีอันนี้ด้วยความที่เหตุน้ำท่วมก็ต้องเป็นการแบกลงเปล่าอะลงศพเปล่าๆอะค่ะลุยน้ำไปไปเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตซึ่งเขาบอกว่าเป็นพิธีโบราณที่ทำสืบต่อกันมาเพื่อที่จะให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยไปสู่สุคติสุข
0: มีภาพให้ดูเลยไหม
1: เดี๋ยวไปชมกันค่ะ
0: คุณผู้ชม
1: เนี่ยนะคะก็คือบรรยากาศ
0: คือ
1: ลุยน้ำไปเลย
0: คือ
1: ค่ะ
0: ลำพังสภาพที่จะต้องเดินฝ่าเข้าไปก็ลำบากมากพออยู่แล้วนะแต่ก็เข้าใจได้แหละมันเป็นความเชื่อนะเพื่อความสบายใจของคนที่เป็นญาติพี่น้องนะคุณ
1: ค่ะใช่ค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นพิธีโบราณที่ทำสืบต่อกันมานะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือบรรดาญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็สัปเหร่อวัดหนองจระเข้อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้นำโลงเปล่าลุยน้ำท่วมเข้าไปบริเวณที่พบศพผู้เสียชีวิต
0: ครับ
1: พิธีนี้นะคะเป็นพิธีโบราณเรียกว่าเป็นพิธีเรียกวิญญาณผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำหรือที่เขาเรียกว่าเป็นการตายโหงนั่นแหละค่ะ
0: ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมนะก็มันเป็นศัพท์ที่ชาวบ้านเขามักจะเรียกใช้สำหรับคนที่ต้องใช้คำว่าอาจจะเสียชีวิตโดยสาเหตุที่มันไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ค่ะผู้เสียชีวิตนะคะก็คือคุณลุงบุญมั่นค่ะหรือว่าลุงหมึกนะคะอายุ70ปีค่ะญาติบอกว่าคุณลุงเนี่ยหายตัวไปนานถึง3วันนะถึงได้เจอร่างเนี่ยเมื่อเจอร่างแล้วนะคะก็นำร่างเนี่ยไปที่วัดแหละเพื่อที่จะประกอบพิธีทางศาสนานะคะจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณนี่แหละก็ได้มีการให้สัปเหร่อเนี่ยนะคะนำจุดธูปพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็กล่าวบทสวดขอขมาขอเปิดทางจากพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงพระแม่คงคานะคะก่อนที่จะท่องบทสวดเพื่อเรียกคลายน้ำแล้วก็ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตให้ตามไปที่วัดนี่แหละเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
0: คือคาถาที่เขาใช้เนี่ยผมก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันนะที่ผู้สื่อข่าวเขารายงานกันมาคือเนื่องจากที่มันเป็นพิธีโบราณเนี่ยแล้วก็ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราเข้าใจถึงสถานการณ์นะครับว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ทุกทรมานกันอยู่พอสมควรทีเดียวจากเหตุการณ์น้ำท่วมเพราะว่าทางญาติเขาเล่าให้ฟังว่ากว่าจะไปเจอร่างของคุณลุงหมึกเนี่ย3วันแล้วพอตอนไปเจอร่างเนี่ยคือร่างลอยมากับน้ำอะครับแสดงว่าต้องตายไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่คุณผู้ชมมันตายด้วยความทรมานและคนที่เป็นญาติเนี่ย

0: พอเห็นว่าญาติพี่น้องของตัวเองตายด้วยความไม่ดีก็อยากจะส่งเนี่ยญาติพี่น้องของเราไปสู่ภพภูมิที่ดีก็ต้องยอมฝ่าน้ำลำบากเพื่อทำพิธีโบราณตามความเชื่อเพื่อส่งดวงวิญญาณครั้งสุดท้ายของคนที่เขารักเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีคาถาที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมถ้าเคยได้ยินลองบอกกันหน่อยแล้วกันนะเขามีคาถาว่านามรูปังอนิจจังนามรูปังอนัตตาเขาบอกว่าเป็นคาถาที่เรียกพรายน้ำแล้วก็วิญญาณของผู้เสียชีวิตเนี่ยให้ตามไปที่วัดเพื่อไปรับฟังสวดพระอภิธรรมศพสวดมาติกาบังสกุลแล้วก็ส่งให้ดวงวิญญาณเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีและที่สำคัญตามความเชื่อของคนไทยนะส่วนใหญ่น
1: ะ
0: เขาก็คือเพื่อไม่ให้ตรงจุดที่ไปเจอร่างเจอศพเนี่ยมีความเฮี้ยนไปหลอกคนอื่นว่าอย่างนั้นแล้วหลังจากเสร็จสิ้นพิธีปั๊บก็ลุยน้ำกันไปเรียกรวมวิญญาณเสร็จแบกโลงเปล่าไปที่วัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเขาว่ากันอย่างนั้นแล้วญาติญาติเขาว่ายังไงบ้างล่ะคุณหมิวฮะ
1: คือหลานสาวของผู้เสียชีวิตก็เล่าให้ฟังนะคะว่าลุงหมึกเนี่ยหายตัวไป3วันแหละก็หลังจาก3วันอ่ะถึงพบร่างของลุงหมึกนะคะแล้วก็หลังจากที่พบแล้วทางครอบครัวแล้วก็ญาติญาติเชื่อว่าต้องทำพิธีนี
0: ้
1: เพื่อความสบายใจของครอบครัวนี่แหละแล้วก็เพื่อส่งวิญญาณของลุงหมึกนะคะไปสู่ภพภูมิที่ดีไปฟังเสียงหลานสาวของลุงหมึกกันค่ะ
2: ก็คือมาทำพิธีเขาเรียกว่าเรียกวิญญาณที่เขาจมน้ำไปเนาะเราเรียกวิญญาณที่เขาจมน้ำใส่ในโลงเพื่อทำพิธีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเราก็ทำพิธีเพื่อไม่ให้วิญญาณนั้นเฮี้ยนหรือไปหลอกหลอนคนอื่นหรือคนที่บ้านเขาประมาณนี้นะครับ
3: อยากถามว่าประเพณีแบบนี้มันคือประเพณีของหมู่บ้านเราใช่หรือเปล่าครับ
2: อ๋ออันนี้มันเป็นประเพณีที่ว่าผมไปเรียนวิชามาเนาะวิชาแต่ละวิชามันไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นวิชาสำหรับเรียกวิญญาณเพื่อให้ขึ้นมาจากน้ำให้ขึ้นจากน้ำปุ๊บก็จะเอาไปฟังพระสวดธรรมที่วัดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับพิธีแบบนี้นะครับ
4: ทำเพื่อให้สบายใจด้วยจะได้เรียกเขาวิญญาณเขากลับไปบ้าน
5: จะได้ให้เขากลับไปบ้านเนาะให้กลับพบกับภูมิ
4: เลยพบกับภูมิ
0: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณลุงหมึกด้วยนะครับก็ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคุณผู้ชมรวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านที่ต้องประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะนี่ระยองนะโอ้โหยังหนักหนาสาหัส
1: อยู
0: ่ใช่ครับคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องราวที่วันนี้เราเรื่องพบข้ามสองคนนะคุณดีมแล้วก็คุณหมิวเนี่ยจะมาทำหน้าที่เป็นสะพานบุญเผื่อว่าใครพอจะมีกำลังมีสตุ้งสตางค์ในการช่วยเหลือเนี่ยการให้โอกาสคนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นบุญประเสริฐจริงๆวันนี้จะพาไปดูสองครอบครัวคุณผู้ชมเป็นน้องนักเรียนที่เรียนดีมากๆเป็นเด็กดีกตัญญูรู้คุณแต่ว่าเขาขาดโอกาส
1: ขาดแคลนทุนทรัพย์
0: ด้วยจะพาไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครอบครัวแรกเป็นคณะคุณครูนะของโรงเรียนอุดรพิชัยรัตน์อยู่ในตัวเมืองอุดรธานีเขามีโครงการเนี่ยไปเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งก็เป็นปกติก็ไปดูกันซิว่าความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนที่บอกว่าอ่ะเวลากว่าจะมาโรงเรียนเนี่ยก็อ้างว่าโอ้ยากลำบากคุณครูขาหนูอาจจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำนู่นทำนี่บางทีเนี่ยไอ้ลมปากเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเชื่อเท่ากับการลงไปดูพื้นที่จริงคือไปเจอบ้านของน้องปามี่ครับหรือว่านางสาวกฤษณาสมไตรอายุ17ปีเป็นน้องชั้นม.6 ครับคือคุณครูเนี่ยเขาก็ได้ข้อมูลมาแล้วว่าบ้านของน้องปามี่คนนี้ก็ค่อนข้างจะมีฐานะยากลำบากกันพอสมควรทีเดียวพูดกันง่ายๆก็คือฐานะยากจนนะคุณผู้ชมครับแล้วก็เลยตัดสินใจครับพาคณะคุณครูไปเยี่ยมบ้านของน้องปามี่มันซะเลยเพื่อที่จะไปดูว่าตรงกับที่ข้อมูลเนี่ยได้รับมาหรือไม่ก็เป็นจริงอย่างที่เขาได้ข้อมูลมาจริงๆแหละครับเพราะว่าคือคุณครูบอกว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจมากเพราะว่าน้องปามี่อยู่บ้านเนี่ยคือคับแคบเก่าทรุดโทรมแล้วน้องอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยตอนนี้เนี่ยมีผู้ที่ทำมาหากินในครอบครัวอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นก็คือคุณพ่อครับคุณพ่อมีอาชีพเป็นรปภ.รปภ.เงินเดือนก็ไม่ได้เยอะมากนักสักเท่าไหร่ครับส่วนคุณแม่เดิมทีเนี่ยมีอาชีพร้อยพวงมาลัยขายแต่ตอนนี้คุณแม่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงครูประจำชั้นเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับว่าน้องปามี่เนี่ยเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนมากไม่เคยเกเรเห็นสภาพครั้งแรกในน้ำตาไหลเลยอันนี้อีกเคสนึงนะฮะน้องปามี่นี่คือน้องผู้หญิงอีกสักครู่คนแรกคนนี้ฮะน้องปามี่นะคือถ้าหากใครอยากจะช่วยสมทบทุน

0: เรื่องของการศึกษาให้โอกาสได้น้องปามี่เนี่ยมีอนาคตที่ดีจะได้ทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องมายากลำบากแบบนี้แล้วก็ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของน้องดีขึ้นเนี่ยสามารถร่วมกันบริจาคได้แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปบอกเลขบัญชีนะฟังเสียงของคุณครูกันหน่อยแล้วกันว่ามาเห็นสภาพบ้านของน้องปามี่เป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะ
1: คุณครูมาเห็นสภาพน้องเขาตอนแรกเป็นไงบ้าง
2: ตอนแรกก็รู้จน
3: เกือบร้องไห้
2: น้ำตาไหลค่ะตอนแรกคือขึ้นรถเลยร้องไห้
3: สงสาร
2: คือสงสารเด็กอะค่ะสงสารนักเรียน
3: สงสารครอบครัว
2: ค่ะคือถ้าไม่ออกมาเนี่ยถ้าไม่มีโครงการดีๆจากทางโรงเรียนจากท่านผอ.เนี่ยจะไม่ดูเลยว่าปามี่เป็นแบบนี้เพราะว่าตอนที่เขาอยู่ในห้องก็จะเป็นเด็กปกติค่ะพอมาถึงบ้านนี่เราก็รู้สึกเลยว่าเออเขามีปัญหา
3: พอมาเห็นสภาพบ้านตามที่บ้านอยู่นะครับผมก็สงสารนะครับก็เลยจะต้องหาทางในการช่วยเหลือน้องเพื่อที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับผมในเบื้องต้นเนี่ยผมได้ความอนุเคราะห์นะครับเรื่องของทุนการศึกษานะครับจากศิษย์เก่าของโรงเรียนอุดรวิชัยลักษณ์นะครับก็คือคุณชนรงค์ป้องหนูนะครับก็ให้เงินมาเป็นทุนการศึกษาสำหรับดูแลนักเรียนที่มีความยากจนหรือมีความจำเป็นจริงๆจำนวนเงิน 100,000 บาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยในคณะกรรมการเราก็จะลงพื้นที่ดูนักเรียนว่าคนไหนที่มีความเดือดร้อนจำเป็นจริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะดูแลตามสัดส่วนที่เป็นไปได้ครับ
0: ถ้าใครอยากจะช่วยน้องปามี่นะครับก็พอจะมีกำลังมีสตุ้งสตางค์นะครับก็สามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ผ่านบัญชีธนาคารออมสินนะครับหมายเลขบัญชี02-02-04-94-9026บัญชีของน้องปามี่เลยชื่อว่านางสาวกฤษณาสมไตรนะครับ
4: ค่ะอีกครอบครัวหนึ่งก็น่าเห็นใจไม่แพ้กันนะคะเป็นครอบครัวของน้องแฝดนี่เลยคู่แฝดชายก็คือน้องพีทที่สะกดด้วยพอพานกับน้องพีทที่สะกดด้วยชอช้างเป็นคู่แฝดค่ะคู่แฝดนี่เลยนี่หน้าเหมือนกันเลยนะคะสองคนนี้ค่ะอาศัยอยู่บ้านหลังนี้แหละบ
0: ้
4: านหลังเล็กๆอยู่กับคุณแม่คุณยายแล้วก็น้องชายอีกคนหนึ่งนะคะบ้านเนี่ยเช่านะคุณยายที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านให้เช่าในราคาไม่แพง
0: ครับ
4: ค่ะนี่แหละค่ะก็คือความเป็นอยู่ของน้องพีชและน้องพีชซึ่งสองคนนี้เรียนดีมากค่ะ
0: ครับ
4: เกรดเฉลี่ยนะคะ 3.85 ทั้งสองคนเลย
0: ครับ
4: เรียนเก่งมากเรียนเก่งมากค่ะน้องทั้งสองคนเนี่ยนะคะอายุ16ปี
0: ก็ถือว่าเป็นนักเรียนที่เรียนดีนะครับแต่ว่าปัญหาก็คืออย่างที่เราได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือเขาขาดแคลนทุนทรัพย
4: ์
0: คือถ้าหากขาดแคลนทุนทรัพย์เนี่ยมันก็จะส่งผลเรื่องของโอกาสทางสังคมนะโอกาสในการที่จะไปทำมาหากินประกอบอาชีพนะครับซึ่งทางโรงเรียนในอย่างที่เมื่อกี้ท่านผอ.ได้บอกไปก็คือได้ทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีมาก้อนหนึ่งเดี๋ยวจะเอาเงินที่ได้จากก้อนใหญ่เนี่ยมาทยอยแบ่งให้กับน้องๆนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์คือต้องมีพฤติกรรมที่เรียนดีเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมีพฤติกรรมเป็นเด็กดีเนี่ยนะฮะก
4: ็
0: เดี๋ยวจะไปช่วยเหลือกันไปเดี๋ยวฟังเสียงของท่านรองผอ.ที่มาเห็นบ้านของน้องพีทและน้องพีชกันหน่อยนะครับ
4: ขออภ
0: ั
4: ยค่ะน้องพีทและน้องพอส
0: น้องพีทและน้องพอสเนี่ยนะฮะก็จะมาช่วยเหลือกันยังไงได้บ้างเนี่ยนะฮะ
5: น่าสงสารมากๆเพราะว่าที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยไม่ใช่ที่ของตัวเองครอบครัวของเขาอยู่ชัยภูมิบ้านชัยภูมิก็เป็นแบบนี้คุณแม่ค่ะรายได้มาทางเดียวเลยคือคุณแม่รับจ้างรีดผ้า300เท่าค่าแรงขั้นต่ำบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได
1: ้สภาพการเรียนของ
5: น้องเรียนเก่งค่ะเรียนเก่งม.5ทับอะไรลูกทับ3กับ5ทับ4 3.8เป็นคนไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เรียบร้อยค่ะ
4: คุณแม่ทำงานรับจ้างทั่วไปค่าแรงขั้นต่ำวันละ300แต่ว่าอยู่กัน5คนนะครอบครัวนี้แล้วน้องพีทเนี่ยเขาป่วยนะมีโรคประจำตัวต้องไปหาหมอประจำค่ะเพราะว่าที่ลำคอเนี่ยมีน้ำเหลืองผ่าตัดมาแล้ว6ครั้งด้วยกัน
0: แล้วดูสภาพบ้านเลยครับ
4: ค่ะ
0: ถ้าพอใครพอจะมีกำลังมีสตุ้งสตางค์นะครับก็สามารถช่วยเหลือนะครับครอบครัวของน้องพีทแล้วก็น้องพอสได้นะครับที่ธนาคารออมสินหมายเลขบัญชีนะคุณผู้ชมครับตามที่หน้าจอเลยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่ง02-02-9147 642

0: ของศูนย์บัญชีชื่อเด็กชายณัฐวุฒิอินกกพึ่งนะครับก็เรามาทำหน้าที่เป็นสะพานบุญนะครับเผื่อว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาเห็นพอจะช่วยเหลือครอบครัวของน้องๆทั้งสองคนได้นะทั้งพีทแล้วก็พอสรวมทั้งน้องอามี่ครอบครัวแรกเมื่อสักครู่ก็ช่วยกันได้นะครับโอ้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยแล้วกันมันดูชวนเศร้าสะเทือนใจพาไปเที่ยวกันหน่อยใช่ไหมคุณหมิวฮะ
1: เอาใจสายแคมป์หน่อยละกัน
0: ครับผม
1: เอาใจนักท่องเที่ยวสายแคมป์หน่อยค่ะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเขาเปิดลานกลางเต็นท์แล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักแล้วต้องเลื่อนอะเรื่องการเปิดอะตอนแรกคือจะเปิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแล้วแหละแต่ว่าฝนตกหนัก
0: เหลือ
1: เ
0: กิน
1: นั่นแหละสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจก็เลยเลื่อนมาเปิดเป็นวันนี้วันแรกค่ะ
0: วันนี้โอเคแล้วใช่ไหมครับ
1: โอเคแล้วเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการเคลียร์พื้นที่ได้มีการทำความสะอาดบริเวณลานกลางเต็นท์ทั้งหมดแล้วแล้วตอนนี้นะคะก็พร้อมทั้ง4ลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะค
0: ุ
1: ณเห็นไหมลานกลางเต็นท์อ่ะเขาน่านอนมากนะ
0: ไม่ใช่อะไรไงคือผมเห็นที่กรมอุตุเขาบอกก็คือวันนี้เนี่ยภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนค่อนข้างจะพอสมควรทีเดียวแล้วก็เป็นห่วงไงอ๋อแสดงว่าเขาดูทางลมเรียบร้อยโอเคใช่สบายใจได้
1: พร้อมแล้วทั้ง4ลานนะคะลานกลางเต็นท์ก็ประกอบด้วยลานกลางเต็นท์ดอยปุยลานกลางเต็นท์น้ำตกมนทาทานลานกลางเต็นท์บ้านพักนักท่องเที่ยวสวนสนแล้วก็ลานกลางเต็นท์น้ำตกหมอกฟ้านี่แต่ละลานนะบรรยากาศดีมากนะช่วงน
0: ี้ก็ดอยสุเทพเนี่ยคือดอยสุเทพปุยเนี่ยคุณหมิวเคยมีโอกาสไปไหม
1: เคยไป
0: โอ้เมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยผมเรียนเนี่ยผมแว้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเที่ยวประจำเลยชอบมากบรรยากาศมันดีนะผู้คนน่ารักอาหารก็อร่อยด้วยกาแฟก็ดีด้วยนะคุณผู้ชมทีนี้ไปสอบถามทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยครับท่านธงชัยนาราชเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนนี้อุทยานเนี่ยที่คุณดีมสงสัยนะคนอื่นก็สงสัยใช่ไหมว่ามันจะยังโอเคอยู่หรือเปล่าตอนนี้เรามีความพร้อมแล้วนะครับพร้อมมากๆแล้วก็ดูฟ้าดูฝนดูทิศทางลมแล้วตอนนี้มันสามารถที่จะไปกางเต็นท์นอนได้แล้วเพราะว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเริ่มมีบรรยากาศของอากาศเย็นเนี่ยมาให้ได้สัมผัสกันแล้วนะคุณผู้ชมนะอากาศเริ่มจะดีแล
1: ้
0: วโดยคิดค่าบริการเนี่ยเช่าเต็นท์คืนละ220บาทถูกมากเลยนะรองรับเนี่ยได้คืนส่วนคนที่เอาเต็นท์มาเองใช่ไหมก็จะจ่ายคืนละประมาณสัก30บาทก็มีการคาดการณ์ว่าหน้าหนาวปีนี้เนี่ยน่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะอยู่พอสมควรเนื่องจากกระแสการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยกำลังได้รับความนิยมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ติดตามเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันไว้หน่อยแล้วกันเพราะสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้ายังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฟ้าฝนกันอยู่แต่ว่ายังไงก็แต่คือถ้าอากาศดีปั๊บเรายังคงสนับสนุนให้ท่องเที่ยวภายในประเทศเงินทองก็จะได้ไม่รั่วไหลออกไปด้านนอกเนี่ยนะฮะ
1: ใช่แล้วช่วงนี้อากาศดีด้วยนะ
0: ครับผม
1: หลังฝนตกเนี่ยก็จะมีเมฆหมอกโอ้ยน่าไปเถอะช่วงน
0: ี้ดีเลย ใช่ไหมฮะอ่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราอยากจะมานำเสนอกันสำหรับคนที่ชื่นชอบงานศิลปะ
1: งานศิลปะ
0: นั่นก็คืองาน Bangkok Biennale 2026กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้คุณผู้ชมแล้วก็วันนี้ล่าสุดเพิ่งจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวไปอย่างเป็นทางการนะคุณผู้ชมอ่ะไปดูงานนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับงาน Bangkok Biennale เนี่ยคุณผู้ชมครับงาน Bangkok Biennale
1: งานนี้นะคะจะเริ่มขึ้นในวันที่29ตุลาคม2569ไปจนถึง28กุมภาพันธ์2570นะคะแนวคิดปีนี้นะคะก็คือนางฟ้าผจญมารจะมีงานศิลปะกว่า200ชิ้นจากศิลปิน29ชาติทั่วโลกมาให้ชมกันใน11สถานที่สำคัญทั่วกรุงเทพค่ะคุณดรีมคะ
0: อันนี้ดีมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่าปกติเนี่ยงาน Bangkok Biennale เนี่ยอาจจะจัดแค่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเท่านั้นแต่ว่ารอบนี้มีความพิเศษเพราะว่าเป็นการจัดงานครบรอบ10ปี
1: แต่ว่าเขาตั้งแต่เริ่มจัดครั้งแรก
0: ใช่คือเขาจะไม่ได้จัดทุกปีนะคือเขาจะจัด2ปีครั้งโอ้นี่ถือว่าพิเศษมากๆเลยนี่ครบรอบ10ปีก็เลยมีการขยายการจัดพื้นที่เนี่ย11จุดก็ได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดประยูรวงศาวาสมิวเซียมสยามหอศิลป์กรุงเทพห้างวันแบงคอกห้างเซ็นทรัลเวิลด์ห้างสยามพารากอนพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรและก็สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพนะครับซึ่งแต่ละสถานที่จะมีธีมแตกต่างกันไปนะคือไม่ได้หมายความว่า11จุดเนี่ยงาน

0: มันจะเหมือนกันเลย
1: มันจะแยกกันไปหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้การแถลงข่าวเนี่ยก็จะมีคุณถาปณะสิริวัฒนภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนแล้วก็เป็นประธานกรรมการมูลนิธิแบงคอกอาร์ตเบเนเล่เนี่ยมาเป็นผู้ที่แถลงข่าวนะครับซ
0: ึ
1: ่งตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาถือว่าได้รับความสนใจตอบรับจากคนที่รักงานศิลปะเป็นอย่างดีแล้วทุกปีเนี่ยมันก็จะจัดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะอย่างปีนี้ครบรอบ10ปีการจัดงานน่าสนใจมากๆเพราะว่ามีศิลปินเนี่ยมากกว่า72ท่านจาก29ประเทศทั่วโลกนำงานศิลปะมากกว่า200ชิ้นเนี่ยมาโชว์กันนะคุณผู้ชมซึ่งถ้าหากดูงานเนี่ยในปี2024หรือว่าครั้งที่ผ่านมาที่มีการจัดงานเนี่ยมีคนเข้ามาชมเนี่ยมากกว่า 1,200,000 คนเฉลี่ยเนี่ยวันละประมาณ 10,000 คนนะครับมันก็สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่า 3,500 ล้านบาทซึ่งตัวเลขนี้แน่นอนว่ามันสะท้อนให้เห็นว่างานศิลปะงานวัฒนธรรมมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแน่นอนย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับว่างานนี้จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่29ตุลาคมไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์พูดง่ายๆ4
0: เด
1: ือ
0: นเต็มเดือนเต็มๆเลยนะ
1: สามารถไปชมกันได้นะครับทุกวันไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะ
0: นี่เลยเอาใจคนรักงานศิลปะ
1: ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องไวรัลในโลกโซเชียลกันหน่อยละกันคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหุ่นเนี่ยจะสลิม
0: hey.
1: หุ่นจะดีหุ่นจะสวยแต่ว่า
0: ออกเลยละกัน
1: อาจจะ ไม่แน่ใจว่าจะสามารถใช้กับพี่ๆนักกีฬากลุ่มนี้ได้หรือไม
0: ่ทำไมล่ะคะ
1: สาเหตุเป็นเพราะอะไรไปดูคลิปนี้กันฮะ

0: คือ
1: สถานที่เกิดเหตุมันอร่อยจริงๆเลยไม่ตีแบตเนี่ยทำไมตีแบตมันอร่อยขนาดนี
0: ้อ๋อการตีแบตมันอร่อยขนาดนี้เลยใช่ไหมคุณหมิวใช่ไหมคือจุดที่มันเกิดเหตุก็คือคอร์ดแบตอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหรือว่าหลังการตีแบตถ้าหากเกิดก่อนผมก็อนุมานได้ว่าอาจจะเป็นการวอร์มข้อมือด้วยการใช้ตะเกียบขยับซ้ายขยับขวาขยับหน้าขยับหลังเพราะการตีแบตมันต้องใช้ข้อมือนะฮะ
1: เฮ้ยแต่ไม่น่าวิ่งแล้วก็ไม่น่ากระโดดได้แล้วนะเดี๋ยวจุกนะเพราะว่าแบบแน่นๆจุกๆอ่ะ
0: ก็อาจจะเป็นการซ้อมข้อมือไปนะฮะด้วยการ
1: สะบ
0: ัดเนี่ยแล้วไปจับตะเกียบก่อนแต่ว่าถ้าหากเป็นการเกิดขึ้นหลังการตีแบบปั๊บ
1: เหนื่อยหิวไง
0: ก็พออนุมานได้ว่าตอนตีเนี่ยอาจจะออกไปประมาณสัก200แคลมันก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับการกินหมูกระทะที่อาจจะเติมเข้าไปประมาณ 2,000 แคลอย่างน้อยฉันก็ได้ไม่ถึง 2,000 นะ
1: เพราะว่าเราได้ออกกำลังกายไปแล้วออกกำลังกายเพื่อที่จะทานได้เยอะขึ้น
0: เป็นยังไงสุดยอดความคิดไอเดียนี้การตีแบตคอร์ดนี้มันช่างอร่อยจริงๆเลยนะฮะโอ้โหเราก็ไม่รู้ว่ามันจะดีต่อสุขภาพจริงๆหรือเปล่านะ
1: มันจะดีนะ
0: มันจะดีนะ
1: บอกเพื่อนบอกแม่บอกครอบครัวว่าขอไปตีแบตนะขอไปตีแบต
0: แหมเพื่อนก็แซว
1: ตีแบตตีแบต
0: ต
1: ี
0: แบตมา3เดือนทำไมมันดูอวบอันขึ้นเหลือเกินนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเรื่องพบค่ำนะครับเออ

0: ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: อาหารเช้าซีเรียลครับจะกินตอนไหนก็อร่อยอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
2: ์พสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: บูเบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: คุณดีมคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าใครผ่านไปแถวๆสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงอะอาจจะมีความสงสัยเอ๊ะนี่เข้ามาทำอะไรกันเพราะว่าจะมีแบบประชาชนมีชาวบ้านอะยืนอยู่เต็มสะพานเลย
3: ส่วนใหญ่เป็นชายชะกันด้วยเขามาทำอ
2: ะไรคนแบบเล็งเลยเล็งเล็งเล็ง
3: เขามาดูอะไรเขามาทำอะไรและยิ่งถ้าเป็นสาวสวยอย่างคุณเดินผ่านไปตรงบริเวณนั้นปั๊บคุณ
2: เข้าใจหันมามองดิฉันหรือเปล่า
3: คุณก็จะใจคอไม่ดีแต่หารู้ไหมว่าชายชะกันเหล่านั้น
2: เขาไม่ได้จ้องมองอะไรเราเลย
3: ไม่แม้แต่จะใช้หางตามองคุณหมิวเพราะเขามีเป้าหมายเขามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นคืออะไรให้ไปดูภาพกันฮะโอ้โห
2: ดูสิ
3: ทุกคน
2: จดจ้องจ้องเล็งกันใหญ่เลยอ
3: ันนี้ตำรวจต้องเข้าแล้วไหมคุณหมิวฮะตำรวจต้องเข้าแล้วไหมถืออาวุธปืนแบบนี้ออกมาในที่ทาง
2: เลยนะแต่ละคนน่ะ
3: มาในที่

0: ทางสาธารณะแล้วดูลักษณะท่าทางนั้นเนี่ยคือไม่ประสงค์ดีอย่างแน่นอน
1: ไม่มีวอกแวกเลยนะ
0: โอ้โหดู
1: โอ้โหนี่อะไรเนี่ย
0: ให้ตายแต่นี่มันบ้านป่าเมืองเถื่อนหรือเปล่านี่มันเมืองอะไรกันนี
1: ่โอ้มีทุกแบบเลยอาวุธเฮ้ยๆนี่ปลาอะไร
0: แต่ต้องบอกคุณผู้ชมครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไอ้ที่เห็นนี่ก็คือเป็นอาวุธที่ใช้ในการยิงปลาใช่ไห
1: ม
0: เออมันคืออะไรยังไงคุณผู้ชมฮะ
1: เนี่ยแหละค่ะชาวบ้านกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยแล้วกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักแม่นนะน
0: ัก
1: แม่นปืน
0: ครับ
1: นักแม่นปืนก็คือนักยิงปลานี่แหละมายืนรอยิงปลาเนี่ยเล็งกันใหญ่เลยโอ้โหจ๊ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงหรือยังเมื่อกี้ยิงไปหรือยัง
0: มืออาชีพทั้งนั้นเลยดูจากท่าทางใส่วงใส่แว่นใส่ผงใส่ชุดจะยิ่งใหญ่มากเลยคุณหมิวฮะ
1: จุดนี้นะคะก็คือสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงค่ะบริเวณถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะช่วงกิโลเมตรที่50ขาเข้าชลบุรีนี่แหละแล้วก็อยู่หมู่ที่13ตำบลบางปะกงแล้วก็ช่วงหมู่4ตำบลท่าข้ามนะคะเขาเนี่ยมาดักรอยิงปลานะเพราะช่วงนี้เนี่ยปลามันเยอะปลามันเยอะเพราะว่าน้ำท่วมน้ำท่วมบ่อปลาน้ำท่วมกระชังปลานี่แหละทำให้ปลาเนี่ยสามารถแหวกว่ายมาอยู่ในแม่น้ำบางประกงนี่แหละเป็นจำนวนมากเลย
0: โอ้โหแล้วคือเขาเนี่ยมาดักรอกันตั้งแต่เช้านะคุณผู้ชมเขาพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่บนคอสะพานแห่งนี้ได้ทั้งวัน
1: ทั้งวันก็ได้
0: ดูทั้งวันก็ได้อะเออเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เขาได้กลับมาเนี่ยมันคุ้มค่าเหลือเกินเพราะว่าได้ปลาเนี่ยทั้งตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตัวบึ้มได้มาทุกไซส์ทุกขนาดนะครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าได้ปลาบึกอ่ะตัวนึงประมาณ10กิโลก็มีอ่ะ
1: 70กิโลกรัมนู่น
0: ปลาบึกอ่ะ
1: ปลาบ
0: ึ
1: กจับ
0: ยังไง
1: ละ70กิโลตัวใหญ่ไง
0: โอ้โห
1: ปลาบึกเขาตัวใหญ่
0: นี่มีปลาสวายมีปลายี่โถเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมครับคือบางคนเนี่ยอยู่บนสะพานเนี่ยมันอาจจะไม่สาแก่ใจนะครับถึงขั้นไปเช่าเรือ
1: เอานี่ตัวอะไรเนี่ย
0: นี่ปลาสวายใช่ไหม
1: ตัวใหญ่มาก
0: ปลา
1: ตัวใหญ่นะ
0: บุ้มบับบุ้มบับเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาได้ปลาตัวใหญ่ขนาดนี้เพราะอย่าลืมนะว่าบางปะกงเนี่ยมันเป็นกระชังปลาซะเยอะและพอน้ำท่วมเนี่ย
1: นั่นแหละ
0: คือความเดือดร้อนของคนเป็นเจ้าของเนี่ยก็คือก็ต้องโอ้นี่ที่ผมบอก
1: เ
0: นี่ย
1: เต็มลำเรือ
0: เต็มกราฟครับคุณผู้ชมนี่ไอ้คนที่อยู่บนสะพานเนี่ยได้ขนาดนี้ก็น่าตกใจแล้วใช่ไหมบางคนบอกว่าแหมมันอยู่บนสะพานมันไม่สะใจอ่ะมันต้องไปเช่าเรือ
1: ยังมองเห็นไม่ถนัดสักเท่าไหร่นะ
0: ไปเช่าเรือแล้วก็ล่องไปในแม่น้ำบางปะกงอ่ะเอาปืนไปยิงแล้วก็ได้มาเต็มเรือแบบเมื่อกี้
1: โอ้โหเมื่อกี้มาแบบเต็มเรือจริง
0: หลักฐานเลยครับผู้ชมนี่ฮะยิงกันในระยะเผาขน
1: ยิงขนาดนี้ผิดกฎหมายไหม
0: อันน
1: ี้เรียกว่าจ่อยิงเลยนะ
0: อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าจ่อยิงปลามันจะผิดนี่คุณดูดิดู
1: โอ
0: ้ยเยอะมากจริงจริงผู้ชมแหวกว่ายกันเข้ามาเนี่ย คือเขาบอกว่ามันจะจับปลาเนี่ยได้เยอะแยะมากเลยนะ
1: ค
0: ือมีปลาสวายปลายี่โถส่วนใหญ่มันจะเป็นปลาน้ำจืดใช่ไหม แล้วบางทีมันก็จะมีปลาบึกเนี่ยหลุดมาจากฟาร์มของชาวบ้านเนี่ยจับกันได้บางคนเนี่ยอย่างที่คุณหมิวบอก 10กิโลบ้างสูงสุดเนี่ยได้ถึงตัวละ70กิโลอะคุณผู้ชม แล้วไอ้ปลาที่จับได้ปั๊บเนี่ยคือถ้าไม่เอากลับบ้านเอาไปทำกับข้าวนะก็ขายกันตรงนั้นเลยเพราะว่ามีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมารอรับซื้อถึงที
1: ่ค่ะ
0: บางตัวเนี่ยก็ขายกันได้หลักร้อยบางตัวขายกันได้หลักพันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะต่อรองราคากันได้เท่าไหร่นั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมจริงๆไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะฉะเชิงเทรานะเพราะว่าเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมผ่านไปแถวนครนายกแถวแม่น้ำนครนายกนะโอ้โหผมตกใจมากชายชะกันเนี่ยยืนกันเป็นเรียงกันเป็นตับเลยคุณหมิวฮะ
1: แบบนี้เลยใช่ไหม
0: แบบนี้เลยคุณผู้ชมแบบนี้เลยฮะโอ้โหหนักมากจริงๆหนักมากจริงๆฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหนะก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่พอจะทำให้คนในชื้นที่ในชุมชนพอจะมีที่ทางทำมาหากินกันได้อยู่บ้างเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมอ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้พาไปดูเรื่องโซเชียลใช่ไหมคุณหมิวฮะ
1: ค่ะ
0: มันยังไงฮะ
1: ไปดูการแข่งขัน
0: แข่งขัน
1: เกมกีฬามหาสนุกแต่ว่าเขาอาจ
0: จะ
1: ฟ
0: ัง
1: กติกาไม่ชัดหรือยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าจริงๆแล้วคุณเคยเล่นไหมที่แบบว่าไอ้ส่งแป้งส่งน้ำส่งอะไรให้คนข้างหลังที่อยู่ในแถวอะแต่อาจจะฟังกติกาไม่ชัดหรือยังไงก็ไม่รู้แต่บรรยากาศคือสนุกสนาน
0: มากที่ลองไปดูภาพกัน
1: สมกับเป็นกีฬามหาสนุกอ่ะ
0: ฮะ
1: ค่ะ
2: ขึ้นแล้วคนนั้นขึ้นแล้ว

0: อลบตับตำหยอดลบตับตำเท่านั้น
1: คุณพี่มันไม่ได้เล่นกันอย่างนี
2: ้มันพลาดกันตั้งแต่คนแรก
1: ใช่ก็เขาให้ส่งแป้งต่อไปข้างหลังอะแต่คุณพี่เอามาโปะหน้าตัวเองอะคุณพี่เมาหาใช่ไหมไม่ได้เมารางวัล
2: อันนี้โอ้โหนี่มันเน้นเข้าร่วมนะไม่ได้เน้นเข้ารอบสินะฮะเออคุณผู้ชม
1: แล้วคนข้างหลังไม่เหลืออะไรแล้ว
2: มันกลายเป็นเรื่องตลกที่เกิดขึ้นโดยที่ยังไม่ทันจะได้เริ่มเลยเนี่ยฮะเออก็ไม่เนี่ยอันนี้ไม่ได้โทษคุณพี่เสื้อแดงนะต้องโทษ
1: คนอธิบาย
2: ใช่
1: อาจจะอธิบายกติกาไม่ชัดเจนหรือเปล่า
2: ตายแล้วตายแล้วตายแล้วนะฮะโอ้ฮ่าฮ่าขำๆกันไปเย็นวันศุกร์นะคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเคารพธงชาติกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกสนานเฮฮากันต่อกับเราสองคนในเรื่องพลบค่ำนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สมท.ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10 นาฬิกาช่อง 9 กด 30

0: Euro
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขาสั้นแอโรไลช็อตแพลนค่ะผลิตมาจากคอตตอน 100% สวมใส่สบายนะคะไม่อึดอัดด้วยค่ะทรงสวยสามารถมิกแอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าได้ทุกสไตล์ค่ะ
1: และทางแอโรไลนะครับออกแบบมาอย่างใส่ใจให้กับคุณครับไม่ว่าจะเป็นเชือกเก็บไว้ด้านในกางเกงไม่เกะกะครับยึดเชือกกับขอบกางเกงทำให้เชือกเนี่ยไม่หลุดหายครับบริเวณขอบเอวยางยืดหนาใส่แล้วขอบไม่พับนะครับรวมไปถึงกระเป๋ากางเกงลึกใส่ของได้จริงครับ
0: ไซส์ M ค่ะขนาดเอวนะคะเริ่มต้นที่30จนถึง33นิ้วค่ะไซส์ L ค่ะขนาดเอวเริ่มต้นที่32จนถึง35นิ้วค่ะไซส์ XL นะคะขนาดเอวเริ่มต้นที่34จนถึง37นิ้วค่ะใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกกิจกรรม
1: โปรโมชั่นวันนี้ Aero Line Short Pant พิเศษซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวจากราคาปกติ 3,450 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อ02-114-3330 หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
1: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: เทศกาลกินเจเนี่ยจริงเขาเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี
3: ้
2: แต่ว่าวันนี้หลายๆคนหลายๆพื้นที่ก็เริ่มมีการล้างท้องก็คือเริ่มกินผักตั้งแต่วันนี้แหละแล้วก็หลายๆพื้นที่ก็มีพิธีแล้วเริ่มทำพิธีดิฉันจะพาคุณรีมคุณผู้ชมไปที่จังหวัดภูเก็ตซ
3: ึ
2: ่งเขามีพิธีใหญ่เลยเป็นเทศกาลถือศีลกินผักที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยแล้ววันนี้นะคะเขาก็มีพิธีเริ่มต้นซึ่งก็คือพิธียกเสาโกเต้งซึ่งเป็นพิธีสำคัญเลยในงานประเพณีถือศีลกินผักพาไปดูบรรยากาศที่ศาลเจ้าจุ้ยจุ้ยเต้าปูเก้งนะคะกับคุณเพลินพิษชูเสนค่ะ
1: กินผักตลอดทั้ง9วันนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้งซึ่งถือได้ว่าเป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตนะคะจะเห็นว่าพลังศรัทธาของผู้คนที่มารวมตัวกันที่นี่วันนี้นะคะหลายพันคนมากันด้วยความศรัทธาล้วนๆ นะคะทุกคนพร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาวถือศีลละเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์หันมาทานผักตลอดทั้ง9วันของประเพณีนะคะซึ่งถือได้ว่าต้องบอกว่าปีนี้นะคะก็คึกคักจริงๆแล้วก็บรรยากาศฟ้าฝนเป็นใจมากนะคะคุณเยาวลักษณ์เพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงเช้าช่วงเที่ยงที่ภูเก็ตฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะแต่ว่าพอถึงช่วงเวลาประกอบพิธีนะคะปรากฏว่าโอ้โหฟ้าก็สว่างนะคะเป็นใจให้การประกอบพิธีนั้นดำเนินไปอย่างราบรื่นนะคะคุณผู้ชมคะในปีนี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตมีการคาดการณ์ตัวเลขนะคะว่านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมประกอบพิธีถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตตลอดทั้ง9วันนั้นจะมีผู้มาร่วมประเพณีมากถึง 140,000 คนด้วยกันค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยส่วนต่างชาติก็จะเป็นกลุ่มสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็ทำให้ยอดบุ๊กกิ้งหรือว่าการจองห้องพักในจังหวัดภูเก็ตณเวลานี้นะคะก็ต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 70% นะคะตลอด9วันนี้ทางทท.ตั้งเป้านะคะว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดทางการท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ 1,300 ล้านบาทสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนยังไงคะ
4: มาจากในเมืองภูเก็ตนะครับ
1: พาลูกมาด้วย
4: พอดีเมียเป็นม้าทรงอยู
1: ่เป็นม้าทรงร่วมงานประเพณีทุกปีไหมคะ
4: ทุกปีครับ
1: กินกี่วันคะกินผัก
4: อ๋อถ้าเป็นม้าทรงพี่จะกินกันเป็นเดือนล่วงหน้าก่อนเนี่ยถ้าแบบพวกพี่เลี้ยงเนี่ยอาจจะช่วงที่ว่าตรงที่ว่าเขาเปิดพิธีกรรมแบบนี้เลยครับประมาณ9วัน
1: เห็นไหมคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะ

0: กิน9วันแต่ถ้าหากว่าเป็นม้าทรงเนี่ยต้องกินล่วงหน้ามาเป็นเดือนนะคะปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้นนะคะมีศาลเจ้ามากถึง41แห่งด้วยกันแล้วที่เราเห็นอยู่ในนี้นะนอกจากประชาชนที่มาร่วมพิธีกรรมเราจะเห็นบรรดาม้าทรงจำนวนมากด้วยเฉพาะที่ศาลเจ้าจุ้ยจุ้ยเต้าโป้แกงแห่งนี้นะคะมีม้าทรงนะคะจำนวนหลายร้อยคนทีเดียวถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ติดตามจะเห็นว่าในช่วงประเพณีถือศีลกินผักนะคะเราจะเห็นขบวนแห่พระที่แห่ไปรอบเมืองมีบรรดาม้าทรงนะคะออกมาเยี่ยมเยียนประชาชนก็เปรียบเสมือนกับการออกมาโปรดสัตว์ตามความเชื่อของศาสนาพุทธนะคะส่วนการใช้อาวุธทิ่มแทงตามร่างกายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความเชื่อว่าม้าทรงนั้นจะรับเคราะห์แทนผู้ที่ถือศีลกินผักตลอดทั้ง9วันก็ต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่งดงามมากๆนะคะสำหรับประเพณีถือศีลกินผักที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโป้งแห่งนี้นะคะมีม้าทรงเนี่ยหลายร้อยคนค่ะโดยสำหรับจังหวัดภูเก็ตนั้นต้องบอกนะคะว่ามีศาลเจ้าหรือว่ามีอาร์มเนี่ยมากจริงๆค่ะมีทั้งหมด41แห่งด้วยกันนะคะก็อยากขอเชิญชวนนะคุณผู้ชมมาร่วมกันถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตได้นะคะปีนี้ก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคมวันนี้หลังจากยกเสานะคะก็จะเป็นมื้อแรกสำหรับหลายๆคนที่กินเจนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าบางคนก็ล้างท้องรอไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะถามว่าคุณพัชรดนัยมีตรงจุดไหนที่สงสัยถามคุณเยาวลักษณ์ได้เพราะว่าคุณเยาวลักษณ์เขาอยู่ที่นี่มานานจังนี้กลับไปที่สถานีค่ะ
1: ขอบคุณคุณเพลินพิษค่ะ
2: ขอบคุณหัวหน้าจี๊ดด้วยนะครับแหมมี
1: ใช้งานหัวหน้าหนักนะเราอ่ะ
2: ใช่หัวหน้าจี๊ดเลยนี่ไม่รู้เป็นหัวหน้าม้าทรงด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็ขอบคุณคุณจี๊ดด้วยนะครับบรรยากาศก็คิดว่าน่าจะทำให้ภูเก็ตเนี่ยคึกคักได้เป็นอย่างดีเพราะว่าโอ้โหเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่าเทศกาลกินเจเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของชาวต่างชาตินะโดยเฉพาะชาวมาเลเซียสิงคโปร์ที่ต้องการจะมาเที่ยวที่ภูเก็ตนะคุณผู้ชมครับอ่ะไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันบ้างดีกว่าใกล้กันกับพื้นที่ภูเก็ตผมจะลงใต้ไปที่จังหวัดตรังกันหน่อยจังหวัดตรังตอนนี้ก็มีพิธีเหมือนกันครับเป็นพิธียกเสาที่ชื่อว่าเต็งโกเสาเต็งโกนะครับซึ่งจะตั้งตระหง่านอยู่ตลอดเทศกาลกินเจพิธีการเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่ศาลเจ้ากิวอ่องเอี้ยที่จังหวัดตรังก็มีประชาชนทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธานะครับซึ่งพิธียกเสาเต็งโกหรือว่าเสาเทวดาเป็นพิธีการสำคัญนะครับของเทศกาลกินเจเพื่อเป็นการอัญเชิญเทพพยดาทั้ง9ให้มาประทับณศาลเจ้าตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นงานเทศกาลกินเจอย่างเป็นทางการซึ่งที่จังหวัดตรังก็จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้แหละครับไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนะครับซึ่งเขาสืบทอดกันมามากกว่า240ปีแล้วนะครับ
1: แต่ละปีนี้แต่ละที่นี่ก็คือสืบทอดกันมายาวนานเลยนะคะ
2: ใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะฮะ
1: ไปที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างค่ะที่นี่นะคะประชาชนเขาก็ตื่นแต่เช้าเลยนะคะออกมาหาอาหารเจทานค่ะก่อนที่จะไปทำงานบางคนก็ซื้อกลับบ้านนะคะไปช่วงสำหรับเป็นมื้อกลางวันแหละแล้วก็เป็นมื้อเย็นด้วยคือซื้อทีเดียวอ่ะอาจจะได้ทั้ง3มื้อเลยซื้อหลายอย่างไงจะได้ไม่ต้องออกมาตลาดหลายรอบนะคะ
2: บางคนซื้อกลับบ้านใช่ไหมบางคนไม่ซื้อแต่ก็ได้ของกลับบ้านด้วยใช่ไหมคุณหมิว
1: ได้จากไหน
2: ก็มีเผื่อมีร้านไหนใจดีใช่ไหมคุณหมิวคร
1: ับ ไปที่ศาลเจ้าเพราะว่าศาลเจ้าหลายๆที่อ่ะเขาก็จะทำอาหารเจเนี่ยแจกจ่ายนะคะเขาบอกว่าแม้ว่าราคาสินค้าแล้วก็ผักจะปรับตัวสูงขึ้นจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะหลายคนก็บอกว่าการกินเจเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเป็นการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ในช่วง9วัน10วันนี่แหละก็ทำให้ได้กินผักได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการทำบุญตามความเชื่อในช่วง9วันของเทศกาลค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารเจด้วยนะที่แบบบางร้านหลายๆร้านเลยแหละที่ยังคงตรึงราคาไว้แม้ว่าราคาผักหรือว่าราคาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็ยอมแบกรับภาระไม่ผลักภาระไปให้ประชาชนแบบนี้นะคะบางร้านนะคะก็มีกิจกรรมนะแจกซาลาเปาให้กับลูกค้าด้วย
2: นี่ไงที่ผมบอกบางคนไม่ต้องซื้อ แต่ว่าได้ของกลับไปบ้านเฉยเลย
1: มันก็ต้องซื้อก่อนหรือเปล่า
2: ก็ไม่เป็นไร
1: ซื้อแล้วก็แถมซาลาเปาอย่าง
2: น
1: ี้ไง
2: ชั่วโมงนี้นี่มันเป็นการทำบุญแล้วคุณหมิวต้องให้แล้วแหละคือถ้าผมไปปั๊บเนี่ยผมไปขอก่อนเลยอ่ะ
1: ได้แล้วคุณก็ซื้อเขาหน่อยคุณอาจจะแบบว่าเอาแม่ค้าครับเอาผัดผักบุ้งถุงนึง
2: ผมอาจจะไม่มีกำลังเหมือนชาวบ้านที่จังหวัดสตูลนะเพราะว่า
1: คุณไม่มีกำลังใครจะมีกำลังคะคุณรีม
2: ที่จังหวัดสตูลผมจะพาไปที่ตลาดเทศบาลเมืองสตูลคือบรรยากาศการซื้อผักไปประกอบอาหารในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยไปถามพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าปีนี้อาจจะไม่คึกคักมาก

ท่าที่ควรสาเหตุสำคัญเลยคุณผู้ชมเป็นเพราะว่าราคาผักพืชผลทางการเกษตรเนี่ยหลายพื้นที่ที่เขาปลูกกันเนี่ยถูกน้ำท่วมไงส่งมาไม่ถึงส่งมาไม่ได้ต่อให้ส่งมาได้ผลผลิตมันน้อยราคามันก็เลยแพงขึ้นไปพอสมควรแต่ว่า

0: พาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกรมศาสนาจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9นะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกโดยมีพระเทพวชิระสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็มีคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นมอบหมายให้กับทางด้านของคุณยุทิกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีนะครับซึ่งงานนี้ก็มีคุณเจษดาชีววิชวานกุลนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีด้วยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยตลอดรัชสมัยนะครับซึ่งงานนี้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยโดยกรมการศาสนาได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การศาสนาต่างๆทั่วประเทศจัดพิธีทั้งส่วนกลางและทั่วประเทศด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของเรื่องพบคำแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่วันจันทร์หน้า 5:15 น.วันนี้ผมและคุณหมิวลากันไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

บุกทลายขบวนการทุจริตทะเบียนราษฎร์โยงขบวนการท่อทิพย์เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือล้างบางเครือข่ายสวมสิทธิ์คนไทยบ้านสร้างยังระทมน้ำลดวันละ3เซนติเมตรวอนรัฐเร่งช่วยเหลือวันจมน้ำอีกก่อนเทศกาลกินเจภูเก็ตเชียงใหม่คึกคักกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ลุยตรวจราคาสินค้าหลังกังวลน้ำท่วมทำผักแพงติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19นาฬิกา

0: ทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
1: พวกเราเฮฮาต้องมันบันเทิง
2: สวัสดีค่ะ
3: ต้องมันบันเทิงมาแล้วนะครับจริงๆถ้ากล้องไปตั้งไว้ที่ห้องแต่งตัวเนี่ยรายการได้รายการนึงแล้วก็จบไปรายการนึงแล้ว
2: เหนื่อยมีเรื่องอัปเดตเยอะก็หนูไม่ได้เจอพี่เต็นนานไง
3: ขันมากช่วงนั้นมันอะไรนะเอเชียนเกมอั้นแล้วพี่ก็ติดภารกิจคนสลับติดกันตุ้มไม่ได้เจอกันประมาณเดือนนึงได้เดือนหนึ่งเนี่ยมีเรื่องราวเยอะแยะเดี๋ยวต้องมาเคลียร์กันทีละเรื่องแต่เรื่องร้อนที่สุดของวันนี้ก็คือเรื่องพี่หนุ่มกัญชัยปีนี้เช็คอินที่ศาลเช็คอินที่โรงพักเช็คอินที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเยอะมากพบตำรวจนะฮะวันนี้บ่ายที่ผ่านมาพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการข่าวชื่อดังไปกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI แจ้งวัฒนะให้ข้อมูลในฐานะพยานกับคณะพนักงานสืบสวนกองกิจการอำนวยความยุติธรรมเรื่องนี้ที่มาที่ไปก็คือพี่หนุ่มเนี่ยเขาบริจาคเงินให้กับมูลนิธิกันจอมพลังหลังได้รับหมายเรียก

0: มาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเรื่องเริ่มจากทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิด
1: ค
0: ุณผู้ชมจริงๆต้นเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับพี่หนุ่มเท่าไหร่
1: จริง
0: คือทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเขาไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ขอให้ DSI ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานในมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ของจิตอาสาคนดังกันจอมพลังและส่งมอบพยานหลักฐานให้กับพนักงานสืบสวนเพื่อไปตรวจสอบหน่อย DSI เขาเข้าไปตรวจสอบก็เลยออกหมายเรียกพยานต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องตามข้อมูลที่ผู้ร้องกล่าวอ้างนะก็มีพิธีกรข่าวชื่อดัง2คนก็คือพี่หนุ่มกัญชัยกับพี่พุทธพุทธอภิวันก็เพื่อให้เดินทางมาพบดีไซน์พี่พุทธเนี่ยเขามาแล้วเมื่อวันก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นคิวพี่หนุ่
1: ม
0: คือถ้าเท้าความดูมันเหมือนแต่ก่อนก็ดูรักกันดี
1: ไปบ่อยนะไอเห็นอย่างพี่กัญจพลังก็จะไปรายการของพี่หนุ่มบ่อย
0: ใช่พี่กัญเนี่ยเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญที่มาโหนกระแสพี่หนุ่มเนี่ยขาประจำเลยแต่พอมีประเด็นเกิดขึ้นพี่กันก็ไม่ได้มาร่วมรายการอีกนะครับ
1: ค่ะก่อนที่จะเข้าไปให้ข้อมูลนะคะในฐานะพยานนะคะกับ DSI เนี่ยพี่หนุ่มเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่หนุ่มได้มีการบริจาคเงินนะคะให้กับมูลนิธิกันจอมพลังเนี่ยหลายครั้งค่ะโดยครั้งแรกนะคะบริจาคนะช่วยเหลือเหตุการณ์อุทกภัยนะคะที่ภาคเหนือคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อปี2567นะเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทค่ะโดยเป็นการโอนนะเข้าบัญชีส่วนตัวของกันจอมพลังนะคะก่อนจะบริจาคนะคะให้กับมูลนิธิกันจอมพลังอีกครั้งนึงจำนวน 500,000 บาทนะคะเมื่อวันที่17มีนาคม2568
0: ปีที่แล้วนี่เอง
1: ใช่ก็คือปี67ครั้งหนึ่ง1ล้านแล้วก็ปี68เนี่ย 500,000 บาท
0: จาก67เนี่ยโอนเข้าบัญชีส่วนตัวนะขณะนั้นมูลนิธิเพิ่งก่อตั้งไม่นานนอกจากนี้ยังมีการบริจาคยิบย่อยอีกหลายรายการมีการโอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลและบัญชีมูลนิธิแล้วก็พูดง่ายส่วนตัวด้วยโอนนิติบุคคลด้วยพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าการบริจาคเงินเนี่ยตั้งใจช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนและต้องการคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมโดยไม่บริจาคให้เฉพาะมูลนิธินี้เท่านั้นจริงๆก็บริจาคหลายมูลนิธิอย่างของพี่บุ๋มเนี่ยมูลนิธิองค์กรทำดีก็บริจาคมูลนิธิของอีจันเขาก็บริจาคก็ไปนำไปสร้างโรงเรียนรวมถึงมูลนิธิอีกเยอะแย
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่การจอมพลังนักข่าวถามพี่หนุ่มบอกเอเหตุผลเนี่ยทำไมหนึ่งในนั้นเนี่ยเลือกมูลนิธิการจอมพลังเพราะอะไรพี่หนุ่มบอกมันเป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจมากกว่าความสนิทสนมส่วนตัวเพราะตนไม่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือด้วยตัวเองจึงต้องการหนับหนุนอยู่เบื้องหลังในส่วนที่สามารถช่วยได้ก็ไว้ใจมูลนิธิอันนี้น่าจะเชื่อถือได้นี่ก็บริจาคไป
1: นะคะ
0: ถามว่าเคยสอบถามหรือเปล่าว่าเงินบริจาคเอาไปใช้ทำอะไรบ้างพี่หนุ่มบอกโอ้ก็ไม่เคยถามหรอกก็บริจาคด้วยความไว้วางใจก็เหมือนมูลนิธิอื่นๆนะที่บริจาคให้ไปก็ไม่เคยถามยอมรับว่าในอดีตกันจอมพลังเคยมีการบอกกล่าวให้ทราบว่านำเงินไปซื้อหลอดไฟหรือสิ่งของบางอย่างแต่พี่หนุ่มบอกว่าพี่กันไม่จำเป็นต้องมารายงานผมหรอกแค่เอาเงินไปช่วยประชาชนก็พอแล้ว
1: ค่ะซึ่งพี่หนุ่มนะคะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกสงสัยหรือว่าเคลือบแคลงใจนะคะในการรับบริจาคของมูลนิธิเพราะหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยเป็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับการเดินทางนะคะมาให้ข้อมูลกับ DSI ในวันนี้เนี่ยพี่หนุ่มเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ทราบว่าพนักงานสอบสวนจะถามอะไรบ้างเดี๋ยวต้องเข้าไปคุยกันก่อนนะคะแต่ว่าจะชี้แจงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองนะคะไม่ได้กล่าวหาหรือว่าปรักปรำบุคคลใดนะในส่วนกรณีของในอนาคตนะคะอาจจะพบความผิดปกติในเรื่องของการใช้เงินบริจาคและการเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่หนุ่มบอกว่าอันนี้เนี่ยก็คือจะเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษหรือไม่คือนักข่าวก็ถามไปพี่หนุ่มก็บอกว่าอันนี้ก็ต้องรอให้ DSI นะคะดำเนินการสอบสวนก่อนตรวจสอบก่อนหากพบความเสียหายก็ต้องพิจารณากันอีกทีว่าจะดำเนินการอย่างไรต้องไปปรึกษาทนายความต่อไปค่ะ
0: แล้วก็ทิ้งท้ายว่าจริงๆแล้วมูลนิธิทุกแห่งควรชี้แจงรายละเอียดการใช้เงินบริจาคและยอดเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแม้จะบริจาคเงินเพียง5หรือ10บาทผู้บริจาค ก็ควรทราบว่าเงินเนี่ยถูกนำไปรวมอยู่ในยอดไหนถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพี่หนุ่มกับกันจอมพลังนั้นก่อนหน้านี้ไปออกบ่อย
1: อ๋อใช่
0: อยู่ดีก็แวบ
1: มันมีประเด็นก่อนหน้านี้ที่แบบเหมือนเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเหมือนเงียบๆกันไปอยู่ดีๆเอ๊ะมีประเด็นอะไรมีการน้อยใจมีการแตกหักอะไรหรือเปล่าต้องไปฟังพี่หนุ่มตอบเรื่องน
0: ี้ฟังตอบฮะ
2: มาให้ข้อมูลดีไซน์เรื่องบริจาคเงินที่มูลนิธิกันจอมพลังใช่ไหม
3: ครับก็มีหมายเรียกไปนะครับมีหมายเรียกไปประมาณสัก2อาทิตย์แล้วนะครับว่าอยากจะให้เข้ามาชี้แจงเรื่องของการบริจาคเงินให้กับมูลนิธินึงนะครับโดยรวมๆแล้วก็คือน่าก็ประมาณสักล้านกว่าบาทแต่ว่า

0: จะแยกในการให้นะครับมีทั้งส่วนบุคคลด้วยแล้วก็มีทั้งมูลนิธิด้วยครับคือมันเป็นจุดประสงค์ของเราเองที่เราก็อยากจะช่วยเหลือคนที่เขากำลังลำบากเราก็อยากจะคืนให้กับสังคมบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าคือจริงๆผมก็ไม่ได้ให้แค่ตรงมูลที่นี้มูลที่เดียวนะผมก็ให้กับทางมูลที่ของคุณบุ๋มด้วยผมก็ให้กับทางมูลที่ของอีจันด้วยที่จะไปสร้างโรงเรียนคือมีตรงส่วนไหนที่ผมพอจะไปช่วยได้ผมก็จะพยายามไปช่วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ลงพื้นที่ใช่ไหมฮะเราก็อยู่ข้างหลังแล้วก็อยากจะซัพพอร์ตอะไรเงี้ยมากกว่าเพราะว่าเราลงพื้นที่บางทีก็ไปลำบากเขาอะไรเงี้ยแล้วการช่วยเหลือก็เราก็ไว้ใจอยู่แล้วเราถึงได้มีการบริจาคไปในแต่ละที่อะไรผมแฮปปี้ในการที่ผมจะอยากจะช่วยเหลือผมก็เป็นการช่วยไปแล้วก็ไม่ต้องไปถามหรอกครับว่าเอาไปทำอะไรไม่ได้สงสัยอะไรเลยเพราะว่าถ้าสงสัยก็คงต้องสงสัยทุกมูลนิธิอยู่แล้วนะฮะคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกเลยจนกระทั่งวันนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะรู้สึกว่าเงินที่เราบริจาคไปคือเราแค่ต้องการจะช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของทางหน่วยงานอื่นๆต้องไปตรวจสอบมากกว่าคือผมเชื่ออย่างว่าการที่ผมมาในวันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาใครผมก็แค่มาชี้แจงในมุมของตัวผมเองว่าผมทำอะไรไปบ้างผมอยากอยู่ในมุมของผมมากกว่าอะไรเงี้ยก็คือต่างคนต่างอยู่กันไปนะฮะแล้วก็จะผิดจะถูกก็เป็นเรื่องของหน่วยงานต้องไปตรวจสอบถ้าวันนึงมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลเดี๋ยวหน่วยงานคงจะเรียกหรือสอบถามผมเองว่าจะเอายังไงเรื่องของเขาไม่ได้อยู่ในสารบบของผมอะผมก็แค่มาตามคำเรียกคือถ้ามีเรียกผมก็ไม่มาผมก็จะอยู่ใช้ชีวิตของผมปกติอะไรก็มาในฐานะพลเมืองดีที่ DSI ต้องการเชิญตัวต้องการสอบถามข้อมูลก็มาให้ข้อมูลเท่านั้นเองครับอย่างที่บอกว่ามาให้ข้อมูลในส่วนของเราแต่คงไม่ได้เป็นการปักปำใครก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ในเมื่อมันไม่ได้คลิกกันแล้วมันเขาเรียกอะไรอะไปกันต่อไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ต้องมาพาดพิงผมนั่นแหละ
1: ไปกันต่อต่างคนต่างอยู่ตายนึกว่าผัวกับเมียเลิกกันฟังดูเหมือนเรื่องครอบครัวไม่ใช่นะบางทีมันเขาเรียกอะไรมันเคมีมันไม่เหมือนมันไม่ใช่เรื่องเคมีบางทีอาจจะมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าต่างคนต่างอยู่ไปเดี๋ยวขอย้อนภาพดูพี่หนุ่มเดินที่ DSI อีกสักทีได้ไหม
2: ทำไมอ่ะ
1: มันมีอะไร
2: ยังไงมันมีประเด็นอะไร
1: มันมี
2: นี่หรอ
1: ไม่ผมไม
2: ่หล่อปกติ
1: ไม่ให้พี่หนุ่มสิดูว่ามีใครเดินเกาะแขนมาแล้วไปเข้าวงสัมภาษณ์หรือเปล่าไม่มีแล้วนะ
2: ไม่มีโทษ
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: แล้วนะเอาไม่รู้แล้วเขาต้องดู
2: เขาไม่เกาะแล้ว
1: ไม่เอาแล้วนะ
2: ไม่มีแล้วหมายเอง
1: เออก็ดูกันเมื่อกี้พอดีก้มอ่านไปกำลังจะดูว่าพี่คนนั้นเขาเดินตามอีกหรือเปล่า
2: ไม่กล้าเดินแล้วล่ะ
1: ไม่มีแล้วนะ
2: ไม่มีแล้ว
1: แอเคยเจอไหมตอน
2: แอจำไม่ได้ แอต้องมีเฉียดคนแน่ๆพี่เต็น
1: ชมพู่มี
2: ใช่
1: งงไปหมด
2: มันต้องมีเขาเจอทุกคนอ่ะ
1: นะ
2: ก็ติดตามต่อไปเนาะอี
1: กเรื่องนึงแหมมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดคุณผู้ชมบุคคลสาธารณะเจอกันไม่อยากใช้คําว่าเจอกันบ่อยๆแล้วมันจนเป็นเรื่องปกติแอร์เจอมั้ยคุกคามอินบ็อกซ์หลังไมค์ส่งข้อความ
2: ไอ้มีเมื่อก่อนมีบ้างตั้งแต่มีลูกไม่เอาไม่มีละ
1: อ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักร้องสาวพลอยชมพูยานนินภารวีไวเกลนะครับหลังจากนี้น้องพลอยชมพูเราจะเรียกว่าเจเน
2: ่
1: น้องเขาเปลี่ยนเป็นเจเน่แล้วก่อนหน้านี้เคยออกมาเปิดใจว่าหายจากโซเชียลไปเพราะเจอข้อความคุกคามทางเพศล่าสุดวันนี้ท็อฟฟี่ศิวดลท็อฟฟี่3.50 บาทนี่แหละพร้อมด้วยคุณสงกรานต์รังสรรค์นักร้องและผู้บริหารค่ายดับเบิลแมสพาเจเน่ไปพบเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทนะครับตำรวจไซเบอร์นี่เองพร้อมหลักฐานข้อความที่คุกคามเนี่ยนะเพื่อดำเนินคดีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งน้องเจเน่เล่าว่ายังไง
2: เจเน่บอกว่าวันนี้นะคะอย่าปกป้องและออกมาสู้เพื่อตัวเองค่ะหลังจากที่มีชายปริศนานะคะเขาใช้แอคเคาท์ลับอันนึงนะเขาส่งข้อความแล้วก็คอมเมนต์ทุกโซเชียลของตนเป็นระยะเวลากว่า1 ปีค่ะคุณผู้ชมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยน้องก็พยายามบล็อกนะเขาก็สร้างแอคเคาท์ใหม่ๆมาทำเหมือนเดิมและนับวันเนี่ยมันก็ยิ่งหนักข้อขึ้นนะคะแล้วก็มีความมโนว่าเป็นแฟนกันแล้วมันก็มันชอบเป็นแบบนี้พี่เต้นนะแล้วก็แสดงอาการหึงหวงลามไปจนถึงกล่าวถึงบุคคลรอบตัวถึงขั้นขู่เอาชีวิต
1: นี่แรงสุดคือขู่เอาชีวิตนะฮะเจเน่บอกว่าจริงๆเมื่อวานหนูก็ไปแจ้งความไว้แล้วสน.บางชันวันนี้พี่ท็อฟฟี่เขาก็ประสานตำรวจไซเบอร์ให้อีกทางนึงมาช่วยดำเนินคดีที่ผ่านมาพยายามมองข้ามไปไม่สนใจลดการเล่นโซเชียลเพื่อไม่ให้เห็นแต่ก็ไม่ดีขึ้นก็ทำให้เกิดอาการแพนิคกำเริบกลับมากินยาอีกครั้งมันระแวงอะสิมีความวิตกกังวลในการใช้ชีวิตหรือออกไปข้างนอกหลัก

0: ฐานที่มีก็เดี๋ยวให้ตำรวจพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินคดีในส่วนไหนได้บ้างที่เข้าข่ายแต่เบื้องต้นจะดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาข้อหาข่มขู่ให้ตกใจกลัวถ้าขู่ฆ่านี่อาการหนัก
1: นะกลัวพี่เต็น
0: รวมถึงคุกคามทางเพศแต่จะกี่กระทงก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่พิจารณาฝากถึงคนที่มีการกระทำดังกล่าวพฤติกรรมดังกล่าวหยุดทำแบบนี้สักทีมันมีกฎหมายและตำรวจยุคนี้เก่งในการสืบค้นตัวคนกระทำผิดเราพูดในตกมันเนี่ยน่าจะเป็นรอบที่238ครั้งว่าน
1: ับเลยนะ
0: ดิจิตอลฟุตปรินต์เนี่ย มันง่ายสิ่งที่พี่หลวดเขาหาได้ง่ายที่สุดคือ1ดิจิตอลฟุตปรินต
1: ์
0: 2บัญชีเวลาโอนยักยอกมันเส้นทางบัญชีเนี่ยง่ายที่สุด3สัญญาณโทรศัพท
1: ์
0: มันรู้นี่เราโทรจากตรงนี้เบสไลน์มันอยู่แถวอะไรห้วยขวางโทรจากตรงนี้โพสจากแถวนี้แอคเคาท์เนี่ยมัน
1: คือจริงๆยังไงพี่ตำรวจก็เช็คได้จับได้แน่ๆ
0: หมู
1: หรอหมูเลยหรอพี่เต็น
0: หมูคดีเนี้ยหมูด้านสงกรานต์บอกว่าในฐานะค่ายที่ดูแลเจนเน่ก็ต้องดูแลความปลอดภัยของน้องด้วยต้องเพิ่มผู้ติดตามเพื่อความปลอดภัยเพราะมีการขู่เอาชีวิตจึงต้องระวังความปลอดภัยให้ศิลปินอยากฝากถึงโรคจิตที่ชอบคุกคามศิลปินว่าอย่าคิดว่าไม่มีตัวตนในโซเชียลแล้วจะทำอะไรก็ได้เพราะพวกตนเอาจริงและอยากให้เป็นเคสตัวอย่างที่เอาผิดคนพวกนี้ให้ได
1: ้
0: ฟังเสียงสัมภาษณ์ครับ
2: ไม่ไหวตรงที่เอ่ยถึงคนอื่นแล้วเอ่ยถึงการฆ่าหรือการทำร้ายนั่นแหละที่รู้สึกว่ามันแบบมันเกินไปแล้วการที่เราพูดสิ่งนี้ออกสื่อมันก็เป็นสิ่งที่ดีตรงที่ว่าเผื่อใครที่เจออะไรในลักษณะคล้ายๆกันก็อยากจะเชียร์ให้กล้าที่จะดำเนินคดีหรืออย่างน้อยก็แจ้งความซะหน่อยให้คนอื่นได้รับรู้คนรอบรู้ได้รับรู้เห็นเขาส่งข้อความมาเป็นระยะเวลานานมากเป็นปีได้แรกๆคือมันมีแค่เฉพาะการคุกคามทางเพศซึ่งอันนั้นหนูก็พยายามที่จะปล่อยผ่านด้วยการบล็อกพอหนูบล็อกปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าไม่สำเร็จเพราะว่าเขาสร้างแอคเคาท์ใหม่ๆตามมาล่าสุดมันเริ่มลามไปถึงคนใกล้ตัวหนูแล้วเราโพสต์อะไรหรือบางทีเขาโพสต์แล้วเขาก็มาเห็นเขาก็แคปเราแบบแสดงอาการที่ค่อนข้างรุนแรงเลยก็คือมีการขู่ทำร้ายขู่ฆ่าบางทีเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงในการใช้ชีวิตหรือว่าแม้แต่การทำงานได้เรายังต้องออกไปทำงานบางอย่างไปเล่นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยยังไงถ้าไม่ใช่เราโพสต์ก็จะต้องมีคนอื่นโพสต์แบบเรียลไทม์ซึ่งเราไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้ามันอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมันจะมีใครเข้ามาประชิดตัวเมื่อไหร่หนูเป็นคนที่แบบแพนิคอยู่แล้วแล้วทีนี้พอตอนนี้เรามีเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างไม่สบายใจแบบก็ต้องทานยาแก้แพนิคไปหลอกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะเพราะกลัวเหมือนกัน
3: คิดว่าอาจจะเพิ่มคนในช่วงนี้เลยว่าถ้าไปไหนอาจจะต้องเพิ่มคนหน่อยผมมองว่าคนที่กำลังคิดว่าจะคุกคามอาจจะต้องรู้ได้ละว่าถึงวันนี้แล้วเราน่าจะเอาจริงแล้ว
0: ที่บอกว่าพี่ตำรวจเขาไม่ยากเนี่ยคือเดี๋ยวนี้จะบอกเทคโนโลยีอย่างนี้คือมันโดยเฉพาะเรื่องการโพสต์การแพสอะไรเนี่ยมันหาง่ายบางรายตามข้อมูลจากประสบการณ์ที่พี่อยู่ในแวดวงอาชญากรรมบันเทิงนะ
1: อาชญากรรมบันเทิง
0: คือพี่แต่ก่อนทำข่าวบันเทิงที่ชงอาชญากรรมคือพวกนี้เดี๋ยวยุคนี้มันจะมีแบบนี้นะบางคนบอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้โพสต์เมืองไทยมันมีการเดี๋ยวนี้เขาใช้ VPN แล้วไปมุด
1: อยู่เมืองนอก
0: มุดมา
1: เหมือนสมมติเป็นแอคเคาท์เมืองนอกเมืองไทยตำรวจหาไม่เจอจับไม่ได้
0: เจอ
1: แล้วจับได้มั้งไหมอ่ะอยากเห็นจังเลยอ่ะหน้าคนทำอ่ะพี่เต็นหรือเขาไหว้ย่อเอาพวงมาลัยมาให้กระเช้าให้ข้างหลังแล้ว
0: จำเคสนี้ไว้จำเคสนี้อ
1: ยากรู
0: ้เ
1: ดี๋ยวเราจะมารอดูกัน
0: รอดูไหม
1: รอดู
0: แต่ก่อนจะไปรอดูเรื่องอื่นจริงๆตั้งแต่วันที่6ตุลาย้อนไปนิดนึงมันมีการประกาศเมื่อ 3-4 วันก่อนปุ้มปุ้ยพันธิพาโพสต์ประกาศยุติสถานะสามีภรรยากับสามีก็คือกวินดูวอลระบุว่าทั้งคู่ผ่านการคิดทบทวนและพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กันมาอย่างเต็มที่ก่อนตัดสินใจเลิกราโดยทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกทั้งสองคนต่อไปพ
1: ู
0: ดง่ายก็แยกย้ายกันไปโอ้โหนี่ภาพเก่าตั้งแต่อยู่ห้องเก่าเลยปีนี้นายเอนเตอร์เทนกี่ปี24
1: โอ้โหเก่ามาก
0: ตั้งแต่17ปีอะ
1: จริงเหรอ
0: 7ปีมาแล้วเนี่ยภาพเนี้ย
1: เขาก็มาไม่ใช่หรอเราไปค้นไก่ไปป่ะ
0: ก็มันเขาไม่ค่อยได้มา
1: จริงเหรอ
0: จริงๆแต่ก่อนปุ้มปุ้ยอ่ะเป็นพิธีกรอยู่ห้องส่งตรงข้ามเรานะแต่แบบไอ้ภาพคู่เนี่ย
1: อ๋ออาจจะไม่มีภาพคู
0: ่ไม่มีภาพคู่ภาพคู่นี้คือภาพที่ใหม่ที่สุด
1: นี่ยังไม่มีลูกเลยมั้งนะ
0: 7ปีอ่ะ
1: 7ปีอ่ะ
0: 7ปีก่อนนี่คือภาพคู่โอ้โหดูดิยังมีบิ๊กแฟตอยู่เลยอ่ะปุ้มปุ้ยอ่ะดูดิ

0: เห็น
1: ไหม
0: อู้แต่ภาพก็เป็น HD แล้วนะ
1: อ
0: ่ะประเด็นก็คือคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วสุดท้ายก็เหลือแค่เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกแต่เมื่อวานนี้เมื่อคืนคุณผู้ชมกวินเขาไปโผล่ปรากฏตัวอยู่ในงานเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกหลังมีเหตุนี้เนี่ยนะก็เป็นร้านอาหารแถวย่านรัชโยธินแฟนๆก็ถ่ายคลิปเอาไว้ทีมงานเราก็จับสังเกตว่าเอ๊สีหน้าดูเศร้าๆทีมงานบอกร้องแต่เพลงเศร้าสีหน้าเศร้าสายตาเศร้ารอยยิ้มไม่มีก็มีเพื่อนๆศิลปินมาสวมกอดกวินเพื่อก็เหมือนให้กำลังใจอันนี้ดูเนี่ยหน้านี้ชัดสุดเลยเนี่ย
1: คือชอบมากแล้วเนี่ยมีคนไปเขียนข้างบนเนี่ยคนร้องยังพังคนฟังจะอยู่ยังไงหรืออะไรสักอย่าง
0: อารมณ์เหมือนสติ๊กเกอร์ท้ายรถบรรทุกของคนร้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาอีกทีนี่คนร้องยังพังไม่เป็นไรเนี่ยตาพี่กวินเศร้ามากแคปชั่นพี่คงเสียใจมากๆเลยแหละ
1: คือน้องๆเนี่ยที่เขาเล่นโซเชียลเขาถ่ายลงแหละน้องผู้ใช้แบบว่าโซเชียลบรรยายให้เห็นอ่ะเนี่ย
0: คนร้องยังพังคนฟังจะเหลืออะไร
1: น
0: ี
1: ่นี่ไงเศร้าเลยก็เราไม่ได้มีเป็นเสียงสัมภาษณ์ถูกไหม
0: ไม่มี
1: อืออ
0: ่ะลองไปดูจังหวะที่เพื่อนศิลปินเขาเข้าไปปลอบนะนี่ฮะ
1: นี่

0: ็นชุดนี้แต่งงานอ่ะพี่เต๋ง
1: เพลงนี้นี่ Rocket to the Moon นี่เขาโอกาสไหน
0: แต่งงาน
1: ใช่ไหม
0: เป็นเพลงที่เหมือนกวินแต่งให้เอาจริงนะแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบเศร้าจริงแล้ว
1: แต่มาร้องเวลาแบบนี
0: ้
1: คือร้องแต่งงานอีกแบบนึงแต่เนื้อนี้มาร้องตอนที่แยกย้ายกันมันโอ้โหมันสะเทือนใจอย่างเงี้ยโศกนาฏกรรมฟังอยู่ในแล้วคนที่กำลังดื่มกำลังดิ้งคงแบบอ้าวไปไงวะเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหพี่เต้แล้วถ้าคนอกหักกำลังดื่มกำลังดิ้งหนูว่านั่งร้องไห้อยู่ในนั้นแหละใช่ไหมล่ะ
1: ร้านอะไรเนี่ย
0: รัชโยธิน
1: ไม่รู้เนี่ยมีไม่กี่ร้านหรอกรัชโยธิน
0: ร้านน่าจะเจนซีแล้วเราเขาไม่ให้เข้าละ
1: แต่ยุ
0: คเป็นล
1: ุ
0: งเป็นป้าเขาไม่ให้เข้าละ
1: อ่ะก็
0: เป็นกำลังใจนะ
1: ก็พูดอย่างอื่นไม่ได้หนูเป็นกำลังใจ
0: ทั้งคู่
1: ทั้งคู่แล้ว
0: ทั้งคู่หนูคิดว่า
1: หนูกลัวพี่จะถามใช่ไหมหนูเลยรีบ
0: พี่ไม่ต้องมาถามอะไรหนูทั้งคู่เราต้องให้กำลังใจทั้งคู่ไม่ว่าจะคู่ไหนก็ตามพี่เต้นทุกคนต้องการเวลา
1: เออใช่
0: ถูกไหม
1: มีอะไรที่เล่าได้อีกไหม
0: ไม่มีเอา
1: ไม่ใช่ก็ไม่ได้อะไรก็แล้วก็ถามบอกมีอะไรที่เล่าได้อีกไหมแค่นี้แหละก็ไม่มีก็ไม่มีไง
0: เออ
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: อีกสักหน่อยนึงแบบที่พอแบบ
0: ไม่มี
1: จิตใจทั้งคู่จิตใจทั้งคู่พอ
0: ต้องใช้เวลาหนูพูดกว้างๆว่าทุกคู่ทุกคู่ต้องใช้เวลาหมดแหละพี่เต้นมันแบบว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น
1: รีเทิร
0: ์
1: น
0: ไม่รู้อะไรล่ะ
1: ก็ถามที่ก็เผื่อแบบว่า
0: ไม่มีไม่รู้พี่ก็ไปถามว่าจะมาถามหนูรีเทิร์นเลยล่ะคู่หนูเองก็แย
1: ่เดี๋ยว
0: ตีกันทุกวันเออก็มีกันบ้างนะ
1: อ้าวพักคู่เดียวให้เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: เราเฮฮาต้องตรงมันบันเทิง
3: อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
4: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
5: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
6: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
7: สะดวกช้อป
6: ที่ช็อปมาเนี่ย

0: ่อยครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
1: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
2: ่พวกเราเฮฮาตรงมันฟัน
3: เธออ่ะขวัญอุษามณีก่อนหน้านี้แท็กทีมกับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมเอาของไปแจกจ่ายให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับคือขวัญเขาก็ไปเห็นด้วยตาตัวเองแล้วเนี่ยโอ้ยความยากลำบากในการเดินทางอะดูดิบางพื้นที่เนี่ยบางพื้นที่ยังมีนะที่บอกว่าเฮ้ยบางที่ยังไม่เป็นข่าวบางที่ยังไม่เห็นบางที่อยู่กันมาตั้งเยอะแล้วข้าวปลาอาหารยังไม่ถึงเลยนี่มันผ่านมากี่สัปดาห์แล้ว
4: อันนี้เมื่อไหร่เนี่ยพี่เจนภาพเนี่ย
3: เออภาพนี้เมื่อไหร่ทีมงาน
4: อยากรู้เลยอ
3: ่
4: ะ
3: สัปดาห์ที่แล้วโอ้โห
4: ดูเยอะจังเลยอ่ะ
3: นี่ฝนข้างนอกตกแล้วเนี่ยเติมอีกว่าเน
4: ี่
3: ย
4: น่ากลัวเน
3: าะขวัญพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็ไม่รอช้าตัดสินใจควักเงินถอยรถออฟโรดยกสูงป้ายแดงออกมาเลยเพื่อใช้ลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมโดยเฉพาะจ้า
4: ค่ะซึ่งขวัญบอกว่าสิ่งไหนที่ช่วยได้ก็อยากจะช่วยเต็มที่นะคะด้วยความที่ตัวเองเนี่ยได้แบบอย่างมาจากคุณพ่อนะที่เป็นตำรวจนะคะแล้วก็คำสอนของคุณแม่เนี่ยเลยอยากลงพื้นที่ด้วยตัวเองแม้ว่าจะเหนื่อยนะคะแต่ว่าก็ภูมิใจที่ได้เห็นการเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นค่ะโดยที่เมื่อกี้คุณผู้ชมได้เห็นนะรถนะป้ายแดงของขวัญนะคะคืออันเนี้ยเพิ่งถอยมาสดๆร้อนๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะขวัญเผยว่าตัวเองเนี่ยอึดอัดนะคุณผู้ชมคะก็คือหลายๆคนดูอยู่แล้วไม่รู้จะช่วยยังไงนะก็คือไม่มีพาหนะนะคะในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะจึงแก้ปัญหาที่ตัวเราขวัญบอกซื้อรถด้วยเงินสดถอยเลยแล้วก็เอาไปช่วย
3: อยากช่วยคน
4: ใช่นะคะผู้ประสบภัยค่ะ
3: อีกเรื่องนึงมันกำลังเป็นประเด็นร้อนโอ้โหหลายคนดูแล้วสะเทือนใจ
4: อินอ่ะ
3: ก็ยังแอบโพสต์ในสตอรี่แล้วบอกร้องไห้ไม่ได้เลยเรื่องแตะกับผู้สูงอายุบุพการีแบบนี้มหากาพย์สุดสะเทือนใจของแม่พัดวัย63ปีถูกลูกนำตัวส่งไปไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักพิงแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีลักษณะเตียงนอนเป็นเหมือนกรงเหล็กครอบเตียงคล้ายๆตะแกรงปิ้งปลาโอ้โหไปอยู่ถึง2ปีครึ่งลูกอ้างว่าแม่ป่วยจิตเวชเพื่อหวังฮุบกิจการจนเป็นข่าวสะเทือนใจในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มนี่แหละล่าสุดแม่พัดตัดสินใจเข้าแจ้งความสน.วังทองหลางเอาผิดลูกชายเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและอาสาสมัครกู้ภัยในข้อหาร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวและทำร้ายร่างกายขวัญบอกว่าพี่จ๋าหนูไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอูโน่เลยมันอินกับเคสนี้มากซัดแรงบอกว่าไม่อยากให้ลูกชายใช้แทนคำตัวเองว่าลูกไม่มีความเป็นคนอยู่เลยขวัญเข้าใจว่าแม่รักลูกแต่ถ้ารักลูกในทางที่ผิดมันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองแบบนี
4: ้พร้อมกับบอกเลยนะคะว่าเห็นด้วยกับการที่คุณแม่นะคะออกมาแจ้งความนะแจ้งตำรวจดำเนินคดีกับลูกชายค่ะเข้าใจว่ายังไงแม่กับลูกเนี่ยตัดกันไม่ขาดนะคุณผู้ชมแต่ว่าลูกเนี่ยต้องได้รับผลของการกระทำค่ะจากกรณีนี้นะก็ทำเอาแม่ของขวัญอุษามณีเนี่ย
3: แม่แอลปราณี
4: แอลบอกกับขวัญเลยนะว่าไง
3: แม่ไม่ไปบ้านพักนะขวัญนะแม่ไม่ไปบ้านพักนะขวัญจะทำแบบนี้กับแม่ไห
4: ม
3: ขวัญจะตอบแม่แอลยังไงไปฟังฮะรวมถึงเรื่องที่ไปช่วยคนในพื้นที่น้ำท่วมเลยครับ
5: คนที่เป็นเลือดในไส้คนที่กินนมจากอกคนที่ได้รับการเลี้ยงดูมาจากสองมือแม่อ่ะเขาคือคนป่วยนะไม่ใช่คุณแม่ป่วยขวัญว่าเขาควรที่จะเข้าการวิเคราะห์หรือเข้าได้รับการบำบัดจากแพทย์ที่ได้มาตรฐานคนที่คลอดให้กำเนิดเขาก็ยังทำได้เลยอ่ะแล้วความสัมพันธ์อันอื่นๆนะเขาจะทำไม่ได้เลยเหรอแม่หลอนๆหนูอยู่เหมือนกันหนูตื่นตั้งใจมาดูแล้วเปิดเลยลงมาดูข้างล่างเสียงดังฟังชัดแม่ก็คงงงๆว่าแบบลูกตั้งใจดูคือเพื่ออะไรวะเพื่อไปศึกษาหรอแม่ก็มีพูดว่าแบบแม่ไม่ไปนะขวัญจะทำกับแม่แบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช
6: ่
5: ทำอันไหนที่พ่อขวัญเคยช่วยคนอื่นหนูเห็นมันก็เป็นสิ่งที่หนูซึมซับกับการที่พ่อแม่สอนเราก็กระโดดเข้าไปช่วยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเดือดร้อนหรือเกินภาวะที่เราไม่สามารถทำได้แต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเราก็มันเราไปหลายวันนะคะแต่มันภูมิใจอย่างนึงคือเราเห็นการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตอนที่หนูไปลงพื้นที่อ่ะหนูก็เห็นแบบคนเขาทะเลาะกันแบบ เรื่องเรือลำเลียงการจัดส่งอาหารไม่มีพาหนะเข้าออกทำไมอ่ะทำไมตัวเราแบบต้องไปเป็นหนึ่งในภาระของเขาด้วยตรงนั้นอะไรเงี้ยหนูก็เลยแก้ปัญหาโดยที่ตัวเราก่อนใช่ก็เลยซื้อเลยแต่แม่ยังไม่รู้นะแม่ก็คงคิดว่าแบบว่าหนูพูดเล่นอะไรอย่างงี้มั้งความไม่ถูกต้องมันยังมีอยู่แล้วก็ตัวเราพยายามจะรักษาในสิ่งที่มันถูกต้องต่อไปอันไหนที่มันเป็นตัวอย่างไม่ดีขวัญจะไม่ทำแต่อันไหนที่มันเป็นตัวอย่างที่ดีการแก้ไขสถานการณ์ที่มันถูกต้องเราก็จะยังคงทำต่อไป
4: ดีใจอะไร
3: เวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้อะไรที่มันมากระทบกับตัวถึงแม้จะแซวแม่ขำๆมาแต่จริงๆขวัญ
4: รักแม่มาก
3: ขวัญรักแม่มาก
4: จริง
3: ออ
4: ตัวติดกันตลอดพี่เทน
3: แม่แอลก็คงถามคือเห็นตั้งแต่เด็กอะเห็นขวัญก็เห็นแม่แอลตลอดเวลา
4: หนูมีไลน์แม่อะพี่เทนมีไลน์แม่ไหมล่ะ
3: มีสิ
4: ถูกไหมล่ะอะเรา
3: ทั้งไลน์ขวัญไม่มีนะ ไม่มีไลน์ขวัญนะมีไลน์แม่นะ
4: ขวัญ นี่ก็คือเจอหน้าหนูขอไลน์ใหม่ทุกครั้งแต่แม่คือมีอะไรก็คือคุย
3: ตลอดวีตลอด
4: ถ้าโทรติดต่อขวัญไม่ได้ติดต่อแม่
3: ติดต่อแม่ได้ตลอดแม่แอลแล้วแม่แอลดูทานโทษนะขวัญบอกว่าเย็นๆนะแม่เขาไม่ทำอะไรหรอกพี่เทนอ่ะทำอะไรดูรายการพี่ไง
4: ใช่ไง
3: ต้องมอนิเตอร์ตลอดไม่ได้หรอกครับบันเทิงกราบขอบพระคุณแม่เอลกราบขอบคุณ
4: แม่เขาก็ดูอยู่ไปเมาอะไรแม่หรือเปล่า
3: ไม่เมาไม่เมาดิไม่เมาได้ไง
4: น่ารักไม่น่ารัก
3: อ้าวเมื่อวานนี้ก็เล่าไปแล้วนะเรื่องงานเปิดตัวหนังคุณยายวรนาถนะครับดัดแปลงมาจากบทประพันธ์หนังสยองขวัญระดับตำนานบทประพันธ์สยองขวัญนะครับทายาทอสูรและชุดใหม่ดาวิกาเขาเนี่ยเป็นตะขาบอ่ะ
4: อุ้ยขนลุก
3: โชเกอร์เหรอ
4: โชเกอร์
3: แต่เป็นโชเกอร์ที่ตกลงไปถ้ามองข้างๆไปแอบถ้าข้างๆไปแอบเหมือนกระดูกสันหลังเหมือนกันนะ
4: จริงนึกว่าไดโนเสาร
3: ์แต่สวยนะครับ
4: สวย
3: คืออย่างที่รู้กันคุณยายวรนาถเวอร์ชัน2569คือใหม่ดาวิกานะครับเปิดตัวเมื่อวานใหม่สวยสะพรึงนะครับชุดที่ใหม่ใส่มาก็คนฮือฮากันทั้งงานเลยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ยังได้พี่นกสินใจมาเป็นสุดาดวงเป็นหลานคุณยายวรนาถพี่นกมาเป็นหลานใหม่อ่ะ
4: ใช่
3: นะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคุณยายเขาเอามาตะสวยงามตลอดไงเป็นสาว 2,000 ปีอย่างนี
4: ้
3: พี่นกเองเขาก็เคยรับบทเป็นคุณยายวรนาถทายาทอสูรเวอร์ชัน2544แต่นี่ต้องประคองพี่นกขึ้นเวทีเลยนะปัจจุบันคุณยายวรนาถมี4เวอร์ชันนะครับทันเวอร์ชันไหนกันบ้างผมทันตั้งแต่2535
4: หนูก็ทัน
3: นี่ตะขาบดั้งเดิมคือบนซ้ายคายตะขาบนี่พี่เหมียวชมัยพรขนลุกไปหมด
4: น่ากลัวหนูจำได้เลยอ่ะเด็กๆกลัวมาก
3: ตอนนั้นมัธยมแล้วแต่ก็กลัวนะ
4: หนูเด็ก
3: โอ้
4: พี่ดุ๊ก
3: จะเป็นตุ๊กตาปั้นเป็นตุ๊กตาผีปั้นเป็นตุ๊กตาดิน
4: แล้วพี่ดุ๊กไม่ได้อ่ะ
3: ตุ๊กตาจะยืนท่านี้ตุ๊กตาจะยืนแบบอารมณ์เหมือนแบบกุมารเท้าเอวอย่าง
4: น
3: ี
4: ้แล้วพี่ดุ๊กยืนเป็นซานตาคลอสเหรอคะหรือยืนเป็นอะไรนะ
3: ไม่อันนี้เป็น
4: โดเรมอน
3: ตาเด็กสมบูรณ์พี่ดุ๊กเขาจะยืนท่านี้เหมือนตุ๊กตาแล้วเขาจะออกมาจากตุ๊กตาปั้นดินอ่ะเหมือนตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็จะพี่ดุ๊กเขาจะออกมาจากตุ๊กต
4: า
3: เป็นกุมาร2535น่าจะช่อง5มั้งจำไม่ผิด
4: หนู5ขวบอ่ะ
3: คือช่อง5แต่ก่อนเขามีละครกันตนายุคหนึ่งเขาจะมีเวลาสักชั่วโมงหนึ่งไหมก่อนหน้านี้จะเป็นละครกันตนาแล้วก็เป็นละครเอ็กแซด
4: ใช่
3: ถูกปะ
4: เขาจะเอ็กแซดก่อน
3: เอ็กแซดก่อนซินดิลิโอยังไม่ซินดิลิโอมาเกิดตอนซิทคอมช่อง9ตอนเย็นเย็น
4: ใช่นะคุณผู้ชมทันเวอร์ชันไหนกันบ้างแต่เวอร์ชันล่าสุดก็คือน้องใหม่เนี่ยสวยมากคุณผู้ชมค่ะแต่ต้องบอกนะว่าในงานเมื่อสักครู่ที่เราเห็นพี่นกสินใจเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมต้องชมสปิริตของพี่นกเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมเราไม่ได้เห็นเท้านะตอนที่พี่นกเดินขึ้นเวทีอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่นกนะคะกระดูกข้อเท้าหักจากอุบัติเหตุเท้าพลิกแต่พี่นกเนี่ยเขาใส่เฝือกแล้วมาขึ้นเวทีเลยนะคะแล้วก็มาอัปเดตอาการบาดเจ็บด้วยค่ะคือต้องบอกว่าจุดที่หักเนี่ยก็คือตรงข้อเท้าเลยคุณผู้ชมพี่นกบอกหักนิดเดียวไม่ถึงกับต้องผ่าตัดนะคะแต่ว่าต้องใส่เฝือกตอนนี้ใส่มาได้5สัปดาห์แล้วค่ะหมอบอกว่าภายใน2สัปดาห์นี้เนี่ยกระดูกก็น่าจะประสานกัน
3: อ
4: ีกเรื่องต้องถาม
3: ทุกวันนี้ไปไหนมาไหนพี่นกจะมีเหล่าแฟนคลับมาโชว์ป้ายไฟให้กำลังใจเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้ทำเอาพี่นกชื่นใจมากเลยนะครับพี่นกยังบอกอีกว่าต้นปีหน้าเตรียมจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในชีวิตรุ่นนี้มีแฟนมีตติ้งนี่มันใจฟูนะ
4: ใช่
3: เขาบอกไม่ได้เป็นโปรเจกต์แต่พี่นกจะมาจงมาจัดไม่ใช่เป็นโปรเจกต์ของแฟนคลับที่มาคุยกับพี่นกว่าอยากเจอนานๆไม่ใช่ไปเจอกันตามงานเนี่ยไปยืนมุงแล้วกลับอยากเจอเป็นแบบงานแฟนมีตติ้งต้องมีไฮทัชไหมไฮทัชเฮ้ย
4: รอ
3: ทำไมอ่ะ
4: ยุคนี้ต้องแบบว่า
3: ศิลปินเจนซีเขายังไฮทัชได้แบบขอลายเซ็นได้แบบจับมือพี่นกขายบัตรจับมือไหม
4: ต้องถามพี่นก
3: ต้องแบบบัตรจับมือนั่งที่โต๊ะแล้วเซ็นแล้วนั่งคุยนะ
4: ต แต่บัตรพี่น้องเขาโซลเอานะคะ
3: 9นาที

0: ีขายหมด
1: ใช่
0: กันเลยแล้วระหว่างที่สัมภาษณ์นะแฟนคลับก็มาส่งเสียงฮิ้วฮิ้วมาเชียร์อยู่อย่างเงี้ย
1: ชื่นใจเน
0: า
1: ะ
0: ชื่นใจฟังเสียงพี่นกฮะ
2: อยู่ในบ้านค่ะแล้วก็เท้าพลิกเฉยๆแต่คราวนี้มันพลิกแรงมันก็เลยหักมันหักไปนิดนึงอะค่ะตรงข้อตรงนี้นิดเดียวก็เลยแบบว่าไม่ต้องถึงกับผ่าตัดอะไรเพียงแต่ว่าต้องเข้าเฝือกตอนนี้มันเดือนกับ1อาทิตย์แล้วค่ะก็หมอก็บอกว่าภายใน2อาทิตย์เนี่ยมันจะต้องประสานก็เลยรอว่าเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงก็ไปเอ็กซเรย์ดูว่ามันได้ประสานดีไหมอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ถึงนิ้วมันจะเป็นสมมติว่าตรงนี้เป็นฝ่าเท้าพี่นกพิกอย่างงี้ใช่ไหมคะไอตัวเนี้ยมันออกมาจากกันใช่
3: ตอนน
2: ี้
3: ก็ทิ้งน้ำหนักไปอีกคร
2: ับ ใช่เนี่ยตอนนี้ก็ยืนโพสสวยๆไว้อย่างงี้เพราะว่าวางไม่ได้เมื่อยเมื่อก่อนมี2วันนี้มี5แล้ว
3: เยอะกว่า5นะพี่นก
2: เอาล่ะคะโอเคตังถึงก็ดีใจค่ะก็หน้าเดิมๆแหละมกราปีหน้าค่ะหลังวันเกิดพี่นกค่ะก็จะมีแบบแฟนมีตติ้งที่จะเจอกันก็เราก็ขายบัตรไปได้ร้อยกว่าใบค่ะเป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกตอนนี้บัตรหมดแล้วนะคะเต็มในเวลา9นาทีค่ะ
0: เชื่อว่าพี่นกเอาขายไปแค่ร้อยกว่าใบจริงๆ200 300ผมก็เต็มผมก็เต็มคือรุ่นนี้แฟนคลับอ่ะมันมี
1: ร้อยหนึ่งเยอะนะพี่เต็น
0: เยอะ
1: ถูกไหมแต่ว่าแฟนคลับพี่นกต้องบอกว่าจริงๆตั้งแต่สมัยยุคแม่เราเลยนะ
0: จริง
1: ถูกไหมจนมาถึงยุคเราจนถึงลูกหลานแล้วนะ
0: หรืออยากให้น้อยเพราะจะได้อบอุ่นแต่เยอะไปมันก็ไม่ทั่วถึง
1: ใช่ใช่
0: เอามาที่กิจกรรมดีๆดีกว่านะครับ Mcot Academy ร่วมกับ Baker Chili Thailand นะครับเชิญเปิดมุมมองด้านการเงินเชิงกลยุทธ์กับหลักสูตร Executive Businessturn around and financial strategy นะครับกลยุทธ์การเงินเพื่อรับมือความเสี่ยงและพลิกฟื้นธุรกิจสู่การส่งต่ออย่างยั่งยืนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง12ถึง13พฤศจิกายนนี้นะครับจัดที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีกรุงเทพสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ QR code ที่ปรากฏหน้าจอนี้นะครับหยุดภาพไว้ก่อนหรือ LINE ID นะครับ @mcotacademy หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับตอนนี้พักครู่เดียวแอร์ใจสั่นมาตั้งแต่ในห้องแต่งตัวรู้ว่าเขามา
1: ใช่
0: หลังโฆษณาติดตามจ้า
4: พวกเราเฮฮาต้องตรงมันฟันเถิง
5: อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
6: สาธุกันสัปดาห์นี
7: ้หลวงปู่ทวดเป็นพระสงฆ์ที่มีอยู่จริงนะคะเป็นพระเถระในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่นี่จะสวยงามมากเพราะว่ามีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เมืองหนาวแล้วก็พันธุ์ไม้สีสันสดใส
6: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
8: ที่ทำมาตอนแรกผิด
9: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์หรือ
10: ท่องแค่พอมูส
9: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
11: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
9: มาฟังเรื่องที่ใช่
12: เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
4: พวกเราเฮฮาตรงมันฟันเถิง
6: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: พวกเราเฮฮาตรงมันฟัน
0: คุณออมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มา าพร้อมธงเหลืองแน่นอนก็เมื่อกี้ภูเก็ตดูตั้งแต่ข่าวเมื่อตอนเย็นเขาก็เริ่มแล้วเทศกาลกินเจวังบูรพาขนมเปี๊ยะของเราก็มีเจเหรอ
10: ต้องมีเจด้วยเช่นเดียวกันเทศกาลเจมาถึงแล้วช่วงนี้นะคะวันนี้เป็นวันล้างท้องวันแรกด้วยนะคะออมนะคะจากวังบูรพาก็เลยจะมีขนมเปี๊ยะเจมา

0: ให้ทุกท่านได้ลิ้มลองกันแน่นอนนะคะเทศกาลเจเชื่ออยู่ว่าหลายๆท่านคือทานเจกันเพื่อเป็นการละเว้นการฆ่าสัตว์ลดการเบียดเบียนแล้วก็จะได้อิ่มท้องกันนอกจากอิ่มท้องแล้วได้อิ่มบุญอิ่มใจด้วยแต่ว่าวันนี้ปีนี้นะคะไม่อยากให้เป็นการกินเจที่แบบจำเจอยากจะให้เป็นเจแบบใหม
1: ่กินเจแต่บางทีก็ขาดสแน็คหรือขนมไม่ได้บางทีคนไปนึกถึงกินเจไปนึกถึงพวกแป้งพวกผักพวกอาหารคาวอย่างเดียวของหวานก็มีเจ
0: ของหวานก็มีเจนะคะจะได้ไม่เหงาปากเวลาทานเจบางทีมันหิวไงใช่ไหมบางทีทานของคาวอย่างเดียวมันไม่อยู่ท้องเรามีของหวานนะคะมาให้ดูทุกท่านได้ทานกันด้วยนะคะขนมเปี๊ยะเจจากวังบุรพามี2ไส้นะคะเป็นไส้ถั่วล้วนกับเผือกล้วนเนี่ยจะบอกว่าไส้ถั่วล้วนกับเผือกล้วนเนี่ยเป็นไส้ number 1ขายดีอันดับ1ตอนนี้เลยไส้เผือกเนี่ยคือปั้นกันวันนึงวันละหลายพันลูกมากๆที่แล้วขายไปเกือบแสนลูกแล้ว
1: นี่คุณผู้ชม
0: ดูเผือกอย่างเดียวนะคะ
1: ดูรูปจากจอคิดว่ามันเป็นภาพกราฟิกหรือเปล่ามาแอปหรือเปล่าว่าไส้มันแบบเยอะแบบแป้งมานี่ของจริงในรายการคุณผู้ชมคือจะบอกว่าขนมเปี๊ยะวังบูรพาเนี่ยแป้งเขาบางจริง
2: ๆไส้แตกของจริง
1: แล้วไส้เนี่ยคือจุกจุก
0: ถูกต้อง
1: แป้งบางนิดเดียวเนี่ย
0: ค่ะเราเน้นไส้เราไม่เน้นแป้งเราเน้นไส้ให้แบบแน่นๆแบบนี้เลยแป้งบางๆแบบนี้ทุกคนค่ะกลิ่นหอมๆนะคะปั้นสดใหม่ทุกๆวันเลยนะคะอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะคะทุกคนค่ะไม่ใช่งานเครื่องจักรด้วยนะคะเป็นสูตรเด็ดจากสตูลกว่า40ปีนะคะวันนี้นำมาให้ทุกๆท่านได้ทานกันถึงที่เลยต้องกดสั่งแล้วล่ะค่ะ
1: แป้งสีขาวนี่คือไส้ถั่ว
0: ถั่วล้วนค่ะ
1: ถั่วล้วน
0: ใช่
2: ชอบความแป้งที่เป็นแบบเลเยอร์แบบนี้
0: ใช่ไหมมันคือเปี๊ยะกุหลาบค่ะพี่แอน
2: ค่ะ
0: เปี๊ยะกุหลาบนี่ก็คือจะต้องใช้มือในการปั้นนะทุกคนค่ะไม่สามารถใช้เครื่องจักรในการทำได้นะคะอันนี้เนี่ยจุดเด่นของเราคือแป้งบางแล้วก็ไส้แน่นๆแบบน
1: ี้คุณออมกลิ่นมันมาจากอะไรกลิ่นความหอมเนี่ย
0: ควันเทียนค่ะเราไม่ได้ใช้ควันเทียนสังเคราะห์เราใช้ควันเทียนจริงๆโอ้โหพี่เด้นเต็มปากเต็มคำ
1: ครึ่งลูกเลยเดียวมันหอมมันไม่ได้หอมแบบวิทยาศาสตร์นะควันเทียนแท้เนี่ยมันหอมแล้วมันตีค่อยๆตีขึ้นโพรงจมูก
0: ใช่มันไม่ใช่กลิ่นแบบปลอมไง
1: อ
0: ันนี้
2: เข้าได้ยังเข้าปากได้ยัง
1: เข้าได้สิ
2: เข้าแล้วนะโอเคโอเคบอกเร็วหน่อยได้ไหมน้องอ๋อได
1: ้เล
0: ยโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะโทรมาสั่งกันได้เลยนะคะเรามีให้ทั้งหมด8กล่องแบบนี้เลยซื้อ4แถม4นะคะราคาปกติ990บาทนะคะให้ไปในราคา699บาทเท่านั้นจะได้เปี๊ยะเผือกล้วนแล้วก็เปี๊ยะถั่วล้วนไปอย่างละ4กล่องนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะเปี๊ยะเผือกเนี่ยจะบอกว่าขายดีมากๆจริงๆนะคะปีนี้เดือนที่แล้วอย่างที่บอกว่าผลิตไปเกือบแสนลูกแล้วนะคะต้องลองชิมจริงๆว่าเปี๊ยะเผือกของเราเนี่ยมันอร่อยมากขนาดไหนนะคะเราใช้เผือกหอมไซส์จัมโบ้ถึงแม้ว่าช่วงนี้น้ำจะท่วมฟาร์มเผือกแต่ว่าเราก็ไปเฟ้นหาเผือกมาจนได
1: ้ยังไงเราสายเผือก
0: ใช่เราสายเผือก
1: เราต้องเผือกจนได้คุณผู้ชม
0: เราสายเผือก
1: เดือนที่แล้วขายไปแสนลูกอ
0: ัน
1: นี้เป็นแสนกับอีกครึ่งลูกความหอมของเผือก
0: เป็นไงคะ
1: เผือกหอมด้วยนะ
0: เผือกหอมเป็นเผือกหอมค่ะใช่เผือกไซส์จัมโบ้
2: เผือกแน่นๆ
0: เผือกแท้แน่นๆอันนี้แนะนำได้รับแล้วเก็บเข้าตู้เย็นนะคะเพราะเผือกเสียเร็ว
1: อันนี้ผมได้กลิ่นเผือกนะบางที่อ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วใส่กลิ่นแต่อันนี้คือเนื้อเผือกเลยนะ
0: อันนี้เราใช้เนื้อเผือกจริงๆเราใช้เผือกจริงๆแล้วก็กวนสดใหม่ทุกวันวันนึงเกือบ100โลแล้วตอนนี
2: ้
0: ที่กวนนะคะต่อวันนะคะเพราะลูกค้าชอบมากในเรื่องของไส้เผือกนะคะไส้เผือกตอนนี้คือฟีเวอร์มากๆนะคะลองได้นะคะทุกคนค่ะกดสั่งกันได้เลยตอนนี้นะคะโทรศัพท์มาได้เลยที่021143330นะคะ8กล่องแบบนี้เลยเอาไปเลยอย่างละ4
1: แฮนด์เมดของจริงดูในจอเลย
0: แฮนด์เมดจริงๆคือมันต้องปั้นแบบนี้ทุกคนแล้วคือแบบที่โรงงานคือนั่งปั้นกันแบบทุกวี่ทุกวันจริงๆอ่ะ
2: จริงๆเอาไปเป็นของฝากได้นะ
0: ได้ค่ะ
2: รู้ว่าใครเขาแบบเอาจริงไม่ทานเจก็กินได้ถูกไหม
0: ทานเจก็ได้ใช่เพราะเราทำแบบสูตรทานเจใครไม่ทานเจก็กินได้เหมือนกัน
2: ชื่นใจเหมือนกัน
0: ใช่
1: แต่ตัวเทสเตอร์หนูไปไวเหมือนกันนะหนูอะ
2: หนูเอาหมดแล้ว
1: ไปไวไว
2: ปกติถามน้องออมนี่โทรหาน้องออมกินวันละ7-8ลูกหนูเนี่ยคนเดียว
0: พี่แอไม่ได้สั่งแค่กล่องสี่พี่แอสั่งกล่อง9แล้วไม่ได้สั่งแค่กล่องเดียวพี่แอสั่ง10กล่อง
2: จริง
1: สั่งตรงเจ้าของเลย
2: ใช่น้องหนูพี่เป็นคนให้นมลูกพี่ต้องการกินตอนนี้หนูเรียกแมสมาเลยเป็นนี้เลย
1: พี่ไม่ได้เห็นระบบเงินเชื่อมานานแล้วเมื่อกี้เพิ่งมาโอนทีหลังก็มีแหมจริงเลยเล่าต่อยังไง
0: เราบอกว่าให้ทุกคนนะคะโทรสั่งกันได้เลยที่ช็อปแมนเนี่ยตอนนี้021143330ได้ไปเลย8กล่องแน่นๆนะคะแบบนี้เลยนะเผือก4ถั่วล้วน4นะคะเทศกาลเจจะต้องมีของอร่อยอร่อยทานนะคะเพราะฉะนั้นทานกันได้เลยนะคะไส้เผือกของเราหอมมากๆไส้ถั่วก็คือกวนสดใหม่ทุกวันเราใช้ถั่วทองนะในกา การทำไส้ถั่วนะคะแล้วก็อบควันเทียนด้วย
2: เอาไปทำบุญก็ได้พี่เต
0: ๋อไปทำบุญได้
2: ใช่ได้บุญนะ
0: ใส่บาตรได้ทำบุญตักบาตรได้นะคะ
1: โปรดีมากเลย
0: ใช่โปรดีมากนะคะ
1: นะฮะเนี่ยถั่วทองคือตัวแบบนี้
0: อ่ะถั่วทองคือตัวแบบนี
2: ้หลายหลายคนบอกอุ้ยได้ไปเยอะเก็บได้นานขนาดไหน
0: เก็บได้นานทุกคนค่ะพอได้รับแล้วนะคะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาเข้าตู้เย็นทันทีถ้าเอาเข้าตู้เย็นเนี่ยอยู่ได้15วันเลยนะคะเราจะมีวันที่ผลิตแล้วหมดอายุบอกไปอันนั้นคือจะต้องเป็นการเก็บเข้าตู้เย็นนะถ้าวางด้านนอกเผือกจะเสียง่ายเพราะว่าเราใช้เผือกแท้จริงเราไม่ได้ใช้เผือกแบบว่าเอาแป้งมากวนแล้วบอกว่าเป็นเผือกเอาไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะคะอันนั้นมันอยู่ได้นานแต่ของเราเผือกจริง
1: ๆม่วงที่เห็นเนี่ยมันม่วงจากเผือก
0: ม่วงจากเผือกจริงๆนะคะคือม่วงเราไม่ได้ใส่สีอะไรข้างในมันเป็นเผือกแท้ๆจริงๆนะคะเป็นสีแบบนี้คือสีจากเผือกจริงๆนะคะแล้วก็สีเหลืองทองแบบนี้ก็เป็นสีเหลืองทองจากถั่วจริงๆนะคะทุกคนคะอยากจะบอกว่าแป้งบางอย่างที่เห็นเลยกลิ่นหอมมากๆนะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยเนียนทั้งคู่เลยนะคะอร่อยแน่นอนใครที่ไม่มีฟันน้อยสามารถทานได้อันนี้การันตีการันตีจริง
2: เอ็นดูอ่ะ
0: จริงลูกค้าบอกไปถอนฟันมาแล้วก็บอกว่ามันไม่มีฟันเคี้ยว
2: แล้วมันละเมียดนี่หมดแล้วเห็นไหม
1: เนื้อละเอียดมาก
0: เนื้อละเอียดหมดแล้ว
2: อร่อยอร่อยจริง
0: ๆกินเร็วมากอ
1: ย่างที่บอกว่าเจปีนี้นอกเหนือจากอาหารจะถือศีลกินเจเรียบร้อยแล้วของว่างขนมก็อย่าขาด
0: อย่าให้ขาด
1: เอาให้ครบทุกรสชาติกันไป
0: ถูกต้อง
1: ย้ำโปรอีกรอบนึงครับรอบสุดท้ายแล้วโปร
0: ค่ะ02-114-3330นะคะโทรกันมาได้เลยนะคะสั่งไปได้เลยนะคะจะได้เปี๊ยะเผือกทั้งหมด4กล่องเปี๊ยะถั่วทั้งหมด4กล่องนะคะไปแบบนี้นะคะ4แถม4แบบนี้เลยนะคะ8กล่องปกติ960บาทวันนี้ให้ไปเลยค่ะ699บาทเท่านั้นขนมเปี๊ยะของเรามีอย.ผลิตในมาตรฐานโรงงานที่มีอย.และกำลังจะมีฮาลาลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสะอาดปลอดภัยทานได้อร่อยด้วยนะคะ
1: อ
0: ิ่มบุญอิ่มใจ
1: ทำไร
2: หาโบกไง
1: ว่าแบบนึกว่าจะฟันธง
2: ไม่มีไม่มีอร่อยจริงจริง
1: จริงหมดไปแล้วหนึ่งหนู
2: ใช่
1: วันนี้ขอบคุณคุณออมากนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะมีความสุขจะเริ่มต้นแล้วแต่วันล้างท้องแบบนี้เราล้างด้วยเปี๊ยะเจไปเลย
0: จัดไปเลยค่ะ
1: พบกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอยากให้ทานจริงจริงพี่เต้นอร่อยเนาะ

0: Perspective สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง Developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ Sold Out ในเวลาเพียง1วัน
1: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
2: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
1: เฮ้ย
3: คอนโดเริ่มต้น 7,400
1: บาทคอนโดอะไร 700,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
4: ขาดทุนแล้วก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไรกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แปลกทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
0: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองลุยล้างบางเครือข่ายทุจริตสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎร์โยงเครือข่ายพ่อทิพย์รวบอี้หลงแก๊งคนจีนพร้อมพวกค้นบ้านหรูพบเอกสารบัตรประชาชนปลอมเงินหมุนเวียนในบัญชีหลายร้อยล้านน้ำท่วมบ้านสร้างปราจีนบุรียังวิกฤตระดับน้ำบางจุดยังท่วมสูงลดช้าชาวบ้านวอนรัฐเร่งช่วยเหลือวันสถานการณ์ยืดเยื้อถึงเดือนหน้ากรมการค้าภายในตรวจเข้มราคาสินค้าเทศกาลกินเจย่านเยาวราชยอมรับผักปรับราคาสูงขึ้นหลังน้ำท่วมพ่อค้าแม่ค้าเข้าใจสถานการณ์ยอมตรึงราคาลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทค่ะวันนี้ติดตามข่าวด้วยกันในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569กับคุณวรรณสิริสิริวรรณและดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
0: ค่ะวันนี้หลายพื้นที่นะคะฝนเริ่มจะมากันแล้วนะคะรวมถึงอสมทเราด้วยนะคะตอนนี้อยากผู้ชมได้แสดงความเห็นกันเข้ามาหน่อยนะคะจริงๆหลายคนวันนี้ก็เริ่มจะเตรียมการกันละนะคะเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนนะคะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงภาคกลางพูดถึงกรุงเทพเนี่ยน่าจะวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนี้นะคะที่จะเริ่มเห็นนะคะท่าทีมาแล้วแต่ว่าก็อย่าไว้วางใจนะคะเรื่องฝนฟ้าเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆนะคะ
1: ไม่ไว้วางใจรีบกลับบ้านกันเลยเย็นนี้นะคะก็ถือว่าเตรียมพร้อมค่ะแล้วก็เฝ้าระวังนะในจุดที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษเดี๋ยววันนี้ติดตามสถานการณ์ในหลายพื้นที่ที่น้ำยังท่วมขังสูงทั้งปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปตามต่อกับเรื่องของพ่อทิพย์นะตกลงแล้วเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรกับการได้สัญชาติไทยอย่างไม่ถูกต้องนะคะของเด็กจีนแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับการสวมทะเบียนราษฎรแล้วก็นำไปสู่การทำผิดในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ไปตรวจพบว่าทำไมครอบครัวนี้เนี่ยทรัพย์สินที่มีการหมุนเวียนกว่าหลายร้อยล้านบาทเลยนะคะไปดูปฏิบัติการเผยเงาเหนือค่ะที่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมโดยเช้าวันนี้ตำรวจนครบาลพร้อมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมการปกครองนำหมายสารไปตรวจคนบ้านหรูย่านวังทองหลางเป็นที่พักอาศัยของนายอี้หลงค่ะภรรยาของเขาแล้วก็ลูกชายวัย13ปีลูกเนี่ยชื่อนามสกุลเป็นคนไทยนะคะแต่ว่าพอไปตรวจสอบเชิงลึกแล้วลูกชายของครอบครัวนี้ได้สัญชาติไทยโดยไม่ถูกต้องจากขบวนการพ่อทิพย์ค่ะย้อนไปคดีนี้ขยายผลมาจากวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมา3พ่อแม่ลูกนี้กำลังจะเดินทางไปจีนแต่การจะพาเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะออกนอกประเทศได้ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองกรณีนี้เนี่ยตัวลูกชายมีชื่อพ่อเป็นคนไทยคือนายวุฒิชัยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันพิรุธนะคะเพราะว่าพอไปตรวจสอบเนี่ยเด็กคนนี้ได้รับสัญชาติไทยจากขบวนการพ่อทิพย์ก็เขาเป็นเด็กจีนเป็นลูกพ่อแม่คนจีนเนี่ยนะคะแล้วก็มาให้นายวุฒิชัยเซ็นเป็นผู้รับรองบุตรตำรวจก็เลยไปตามนายวุฒิชัยมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีว่ามีการเชื่อมโยงกันอย่างไรเบื้องต้นนายวุฒิชัยเขาอ้างว่าก่อนหน้านี้เขาเคยคบหากับแม่ของเด็กค่ะจินกุ้ยเนี่ยนะแล้วก็เลิกกันไปมารู้ว่าฝ่ายหญิงตั้งท้องกับเขาพอหลังจากคลอดเด็กออกมาก็เลยติดต่อขอให้ไปทำเรื่องรับรองบุตรตัวเขาก็ยินดีก็เชื่อว่าเป็นลูกเขาอะนะเขาว่าแบบนั้นแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์ไม่ได้รับเงินค่าจ้างก็เชื่อว่าเด็กคนนี้คงเป็นลูกตัวเองจริงๆอาจจะมองจากไทม์ไลน์ที่คบหากันนะคะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันส่วนพอไปถามจากทางนายอี้หลงเขาก็บอกว่าคบกับแม่ของเด็กคือนางจินกุ้ยเนี่ยมา13ปีอยู่กินกันมาฉันสามีภรรยาเข้าใจมาตลอดว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกตัวเองหรอกนะคะมารู้ความจริงก็ตอนที่ถูกตม.ดำเนินคดีแล้วก็ตรวจ DNA ผลปรากฏว่าเด็ก13นี้เป็นลูกของเขาเขายืนยันแบบนั้นนะคะว่าเพิ่งรู้เหมือนกันและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าให้ขบวนการพ่อทิพย์ส่วนการได้สัญชาติไทยของตัวเขาเนี่ยได้ยังไงเขาบอกว่าพ่อเขาเสียชีวิตไปนานแล้วค่ะจริงๆตัวเขาก็บอกว่าอยู่ไทยมาตั้งแต่2ขวบนะแล้วแม่เลี้ยงที่เป็นคนไทยเนี่ยเป็นคนทำเรื่องให้ทั้งหมดในปี57แล้วถามว่าทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี่ยมากมายเป็นหลายร้อยล้านเนี่ยนะคะมาจากไหนก็อ้างว่ามาจากการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนทำทัวร์คนจีนและจำหน่ายวัตถุมงคลให้กับคนจีนไปฟังผู้ต้องหากันหน่อยค่ะ
2: มาเที่ยวแล้วก็มาเหมือนแฟนกันเงี้ยอยู่กัน4-5เดือนครับ
3: เป็นแฟนกัน
2: ใช่4-5เด
3: ือ
2: น
3: เคยคบกัน
2: ใช่4-5เดือน
3: แล้วสาเหตุที่ยอมเซ็นคือเพราะอะไรสงสารหรือว่าช่วยเหลือ
2: ก็เขาก็นึกว่าเราลูกเรา
3: อ๋อคือนึกว่าลูกพี่อ๋อพี่แล้วมารู้ตอนไหนเขาว่าไม่ใช่ลูกตัวเอง
2: มารู้เนี่ยตอนตรวจดีเอ็นเ
3: ออันนี้เรารู้สึกว่าเราถูกหลอกไหมเนี่ย
2: ถามว่าถูกไหมเราไม่รู้ว่ะ
4: มันผ่านมาเกือบ13ปีนะครับมันไม่รู้ละแคะละแคงเลย
2: ก็ละแคะละแคงไหมก็เราไม่รู้เราก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยเราไม่ได้สนใจแล้ว
4: ปัจจุบันพี่อยู่กับ
2: แล้วก็มีแฟนมีลูกมีครับมีภรรยา
4: คนลูกคนใหม
2: ่คนใหม่ครับ
5: เราไม่ได้ให้เขาบินโพสผมไม่รู้เขาบินโพสอ่ะผมไม่รู้เลย
3: แต่เราเป็น
5: ผมไม่รู้เลย
3: แท้ๆ
5: ผมก็ไม่รู้ตอนที่ผมยิงพ่อผมไม่รู
3: ้ไม่เราเป็นพ่อของลูกไหมพ่อของลูกไหม
5: แต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเราไม่รู
3: ้ไม่รู้
5: ว่า
3: เป็นพ่อ
5: ใช่ครับ
3: ทำไมถ
5: ึ
3: งไม่รู้อะคะ
5: มันตอนที่เขาโคตรรู้ว่าเราอยู่กับเขาเราก็เลิกกันกับเขาแล้วตอนที่เรากลับมาอยู่กับเขาเรากลับมาอยู่กับเขาใหม่เขาอายุลูกอายุประมาณ2ขวบแล้ว
3: แต่คือก่อนหน้านี้เป็นสามีภรรยากันแล้วเลิกกัน
5: ใช่ๆเป็นแฟนกัน
1: คนแรกวุฒิชัยก็บอกว่าก็คิดว่าเป็นลูกแท้ๆนะไม่ได้นึกเลยว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ส่วนอี้หลงอ่ะ

0: ก็บอกว่าเขาก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละว่านี่เป็นลูกเขาเองนะก็เข้าใจมาตลอดว่าเป็นลูกของวุฒิชัยแบบนี้นะคะตำรวจให้ข้อมูลค่ะว่าตรวจสอบว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาครอบครัวนี้มีเงินหมุนเวียนประมาณ581ล้านบาทพร้อมกับทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินมีรถหรูรวมมูลค่าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบกว่า312ล้านบาทอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มนะคะว่าการที่นายอี้หลงกับภรรยาทำธุรกิจแล้วร่ำรวยผิดปกติแบบนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายไหมแล้วต้องไปตรวจสอบย้อนหลังอีกว่าอี้หลงแจ้งเกิดเมื่อปี32เขาบอกเขาอยู่ไทยมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะแล้วค่อยมาทำบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยหมายเลข5ย้อนหลังในปี57ที่บอกว่าแม่เลี้ยงเนี่ยที่เป็นคนไทยทำให้ที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายมันมีพิรุธไหมได้สัญชาติโดยถูกต้องหรือไม่จากพฤติกรรมทั้งหมดค่ะทำให้พบว่ามีขบวนการพ่อทิพย์และขบวนการสวมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติในไทยมานานหลายปีแล้วก็เหมือนเชื่อมโยงไปอีกหลายเคสเลยนะคะการจับกุมนายอี้หลงเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการเผยเงาเหนือทลายขบวนการทุจริตทะเบียนราษฎรในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นและอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยพบความเชื่อมโยงตั้งแต่ผู้จัดหาเอกสารผู้รับรองเจ้าบ้านนายหน้าไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวม36คนศาลออกหมายจับไปแล้ว15หมายแล้วก็หมายค้น7หมายสามารถจับกุมได้แล้ว24รายแบ่งเป็นจับตามหมาย5รายจับซึ่งหน้าอีก19รายประกอบไปด้วยชาวจีน3รายคนไทย2รายชาวเมียนมาอีก19รายค่ะจากการขยายผลพบ4เป้าหมายสำคัญที่มีพฤติการแตกต่างกันแต่เชื่อมโยงกับการได้มาซึ่งสถานะบุคคลเอกสารประจำตัวไทยและการใช้สิทธิ์ต่างๆในประเทศไทยแล้วก็ขยายผลต่อมายังพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้ด้วยนะคะส่วนอีก3ตัวละครค่ะสำคัญในขบวนการนี้เช่นกันมีนายหลวงยี่หลงคนนี้เป็นชาวเมียนมาถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์หลังจากเข้ามาอยู่ในไทยและเคยบวชเป็นพระด้วยนะในพื้นที่อำเภอแม่สายก่อนเข้าสู่กระบวนการทำบัตรเขาอ้างว่าเขาเป็นบุคคลชายขอบค่ะตำรวจเนี่ยไปตรวจพบเงินสดกว่า23ล้านบาทตอนนั้นมันซ่อนอยู่ในรถนะกำลังจะออกจากไทยไปเมียนมาก็ขยายผลไปถึงเส้นทางการเงินที่มาของบัตรผู้รับรองและวัดที่เคยพำนักด้วยค่ะก่อนจะพบพระและสามเณรต่างด้าวอีกหลายรายเลยมีปัญหาด้านสถานะเข้าเมืองเหมือนกันถูกจับกุมได้20รายนะคะส่วนคนที่3คือนายจินไทลือเป็นชาวจีนคนนี้เป็นบุคคลตามหมายแดงอินเตอร์โพลจากคดีรับเงินฝากโดยผิดกฎหมายในจีนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 15,000 ล้านบาทมีผู้เสียหายกว่า 3,000 รายค่ะและคนที่4นายทกรเซ่งกัวเป็นชาวจีนนะคะกัวยู่ข้อมูลการสืบสวนเนี่ยเชื่อมโยงกับบุคคลตามหมายจับของทางการจีนในคดีรับเงินฝากโดยผิดกฎหมายเคยยื่นคำร้องเข้าสู่ระบบทะเบียนบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อำเภอเวียงแก่นก่อนที่ต่อมาเขาจะมีบัตรประชาชนไทยเลขขึ้นต้นด้วย8แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นทกรค่ะ
1: ไปดูกรณีของแม่พักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะกลับเข้าไปยังศูนย์พักพิงอำเภอท่าม่วงนะคะเพื่อที่จะไปชี้จุดทำแผนขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์นะคะซึ่งจังหวะนั้นคุณผู้ชมคะได้เผชิญหน้ากับป้าแมวอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเจ้าตัวก็เกิดความกลัวถึงขั้นแทบเป็นลมค่ะทีมงานสายใหม่ต้องรอดนะคะได้พาแม่พัดเดินทางมายังศูนย์พักพิงอำเภอท่าม่วงพร้อมกำลังตำรวจเจ้าของคดีค่ะเข้าไปชี้จุดยังห้องพักซึ่งเป็นห้องลับนะคะก็อยู่ด้านในสุดเลยค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะเดินเข้าไปชี้จุดอื่นๆเนี่ยแม่พัดก็บอกว่าได้เผชิญหน้ากับป้าแมวนะคะพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ที่เคยดูแลตอนอยู่ในศูนย์ป้าแมวยังบอกด้วยนะคะว่าขอให้พูดความจริงซึ่งแม่พัดเนี่ยได้ยินพร้อมกับเห็นคนที่เคยดูแลยืนประกบอยู่ก็ทำให้แม่พัดเนี่ยถึงกับเกิดอาการกลัวจนตัวสั่นแทบจะเป็นลมค่ะทางเจ้าหน้าที่กองปราบเนี่ยก็เลยขอให้ป้าแมวออกไปก่อนจากนั้นตำรวจก็พาแม่พัดไปชี้จุดทำแผนที่ห้องลับหรือที่เรียกกันว่าแดน4ที่เคยได้เข้าไปพักอยู่นะคะพอถึงก็เกิดความกลัวค่ะคือหวาดกลัวมากคุณผู้ชมคะถึงขั้นจะเป็นลมเลยนะคะมันมีจังหวะหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะที่กลั้นไม่อยู่ร้องไห้ออกมาคือต้องหยุดสักพักนึงค่ะถึงจะสามารถเดินต่อไปได้นะคะซึ่งการชี้จุดครั้งนี้เนี่ยทางกองปราบก็ขอไม่ให้สื่อเข้าไปด้วยค่ะแม่พัดได้เปิดใจกับทางสื่อมวลชนนะคะในเวลาต่อมาก็ร้องไห้ตลอดเวลาก็ปฏิเสธนะคะจะบอกว่าไม่อยากจะเข้าไปเห็นภาพเก่าๆเพราะว่ามันสะเทือนใจนะ

0: ะคือตอนนี้เนี่ยคือเห็นภาพเก่าอยู่ตลอดเวลาค่ะ
1: ตอนที่ไปชี้จุดแรกอ่ะที่แมวเข้าไปนะไปแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยผู้ดิเห็นคุณเจแปงก็ได้ยินเห็นไหมฮะถ้าในความรู้สึกเราอ่ะเราคิดว่าไป

0: นั่งก่อนอะไรเงี้ยเราขอนั่งก่อนมันรู้สึกเจ็บปวดมันรู้สึกความเจ็บปวดว่าทรมานมันเกิดความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นมาเลยอ่ะที่เราบอกว่าเราออกมาเรารู้สึกเราเข้มแข็งแล้วนะเรารู้สึกเข้มแข็งแล้วเราลืมตรงจุดความเจ็บปวดตรงนี้ไปแล้วแต่พอมันมาตรงนี้ที่มาเห็นปุ๊บ
1: ซึ่งก่อนที่จะกลับออกจากศูนย์นะคะคุณเจแปนนะคะซึ่งเป็นลูกชายป้าแมวเนี่ยก็ออกมากราบขอโทษแม่พัดแทนป้าแมวอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแม่พัดก็บอกว่าก็ให้อภัยทุกอย่างค่ะแต่ว่าเรื่องคดีก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ
2: ผมก็ไม่มีอะไรนอกจากต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็วันนี้ก็อยากให้คุณแม่พักก่อนนะครับดีใจที่ได้เจอเมื่อวานจริง
3: เรามาดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมขังแล้วก็อาจจะลากยาวไปอีกเดือนนึงเลยนะคะอย่างที่ปราจีนบุรีที่บ้านสร้างค่ะล่าสุดนี้เนี่ยยังถือว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าระดับน้ำยังคงท่วมขังสูงอยู่นะคะแม้ว่าภาพรวมอาจจะดูทรงตัวแล้วก็ค่อยๆเริ่มลดลงแต่ก็ช้ามากค่ะวันนึงเนี่ยอาจจะลดลงไปประมาณ3เซนติเมตรเท่านั้นการเดินทางของประชาชนในพื้นที่อาศัยเรือเป็นหลักเลยนะคะแล้วชาวบ้านก็กลัวว่าสถานการณ์แบบนี้น้ำท่วมจะยืดเยื้อไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเขาจะเดือดร้อนยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่ามันลากยาวออกไปจริงๆการใช้ชีวิตนะคะการไปทำงานการใช้ชีวิตกินอยู่ไม่ต้องพูดถึงเลยก็เลยฝากหน่วยงานภาครัฐให้เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือหน่อยรวมถึงนายอำเภอบ้านสร้างคนใหม่ที่จะเข้ามารับตำแหน่งขอให้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้มีชาวบ้านตกหล่นจากการช่วยเหลือค่ะ
4: ก็กังวล
5: กังวลตอนนี้
4: การอยู่การอะไรก็ลำบาก
5: อืมออกจากบ้านมาไกลไหมครับ
4: ก็ไกลเหมือนกันต้องมาเรือ
5: ความกังวลของเราอ่ะที่ต้องอยู่กับน้ำอีกเดือนหนึ่งเรามีความกังวลยังไงบ้างครับ
4: การเป็นอยู่แล้วก็เราจะไปอะไรก็ลำบากจะไปตลาดไปอะไรก็ลำบากต้องเรืออย่างเดียวเรือออกจากบ้านเพราะว่ารถเข้าไม่ได
3: ้นี่อีกมุมหนึ่งพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนอนกอดเลยปลาบึกยักษ์ค่ะที่ชาวบ้านจับได้นะก็มากับน้ำท่วมนะคะตัวนี้60กิโลกรัมนะชาวบ้านก็บอกว่าในวิกฤตนะก็พลิกเป็นโอกาสในการออกหาปลาสร้างรายได้มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่เลยนะคะราคากิโลกรัมละ35บาทโอ้ก็เป็นพันนะเพราะว่าตัวนี้หนัก60กิโลกรัมเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มาพร้อมกับน้ำท่วมนะคะเขาก็จะต้องหาวิธียังชีพกันนะโอ้นี่ตัวเต็มรถเลยนะคะไปดูอีกหนึ่งที่ค่ะที่อยุธยาคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6จะเริ่มปรับลดการระบายน้ำลงแล้วแต่ยังกระทบพื้นที่ท้ายน้ำค่ะระดับน้ำยังคงท่วมสูงในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำชุมชนเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาน้ำยังท่วมสูง2เมตรเลยนะคะถนนทางเข้าหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ำก็ต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกชาวบ้านบอกว่าน้ำเริ่มท่วมมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะและแม้ว่าปีนี้น้ำจะมาช้ากว่าปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ต่างก็คือระดับเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว3วันระดับน้ำสูงขึ้นนะคะถึงเมตร80นี่ต้องผู้ชายสูงๆเลยนะคือมิดหัวเลยการเดินทางทางน้ำนะคะก็ถือว่าลำบากโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะเทศบาลเมืองเกาะเรียนได้จัดสรรเรือให้ชาวบ้านยืมไปใช้สัญจรชาวบ้านบางส่วนบอกว่าตอนนี้อยากได้โฟมเอามาทำเป็นทุ่นลอยยกสิ่งของหนีน้ำเพื่อจะได้ไม่ต้องคอยยกของหนีน้ำหลายรอบตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมันไม่ใช่ยกครั้งเดียวจบแล้วก็น่าจะมีเครื่องทุ่นแรงอย่างโฟมนะคะนี่เป็นสิ่งที่เขาร้องขอแล้วก็นี่แหละค่ะพาหนะหลักนะพายเรือกันทุกบ้านเลยค่ะ ส่วนทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลได้เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ก็เน้นย้ำเลยค่ะว่าแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ขอให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังหนักโดยเฉพาะการระบายน้ำในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราขอให้ใช้โอกาสนี้เนี่ยโอกาส

0: ในการระบายน้ำออกช่วงน้ำทะเลไม่หนุนให้เร็วที่สุดพร้อมกับสั่งเร่งบิ๊กคลีนนิ่งจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งของที่เสียหายหลังน้ำแห้งไม่ให้เป็นกองขยะกีดขวางการจราจรหรือว่าไปอุดตันท่อระบายน้ำพร้อมกับสั่งการไปยังผู้ว่าจังหวัดทางภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนช่วงปลายปีด้วยค่ะส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนายกบอกว่าตอนนี้ธนาคารออมสินเริ่มทยอยโอนเงินตรงเข้าบัญชีประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วกว่า 11,000 ครอบครัวและกำชับให้เร่งจัดส่งรายชื่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องเงินจะได้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: เนี่ยเมื่อประชุมก่อนออกมานี่ก็ย้ำนะครับว่าไม่ต้องรอแต่ขอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติว่าผู้ที่ได้รับจะต้องเข้าเกณฑ์นะครับอย่างถูกต้องเพราะว่าเงินนี้พอออกไปแล้วมันไม่กลับเข้ามาแล้วมันความถูกต้องคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
2: ส่วนกรุงเทพเองนะคะไม่รู้น่ากังวลขนาดไหนนะคุณผู้ชมนะฮะคือตอนนี้มันหลายกระแสมากนะคะแต่ว่าผู้ว่าท่านบอกเลยนะคะบอกว่าใครที่อยู่โซนตะวันออกเนี่ยนะคะไม่อยากจะให้เอาของลงอ่ะ
0: โซนเรานี
2: ่โซนเราเลยนะคะคือใครที่อยู่แถวแถวเขตลาดกระบังบางกะปิลาดพร้าวรวมถึงสะพานสูงด้วยนะคุณผู้ชมคะโซนนั้นนะคะวันนี้มีคำเตือนมาจากทางท่านผู้ว่านะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือท่านบอกตอนนี้ภาพรวมคุณผู้ชมยังคงเปราะบางและยังอยู่ในภาวะน้ำปริ่มค่ะฟังแล้วก็ขนลุกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยอย่างที่ดิฉันบอกไปคือลาดกระบังบางกะปิลาดพร้าวเนี่ยมันยังมีน้ำสะสมนะคะและยังต้องรับน้ำมาเพิ่มจากที่ฉะเชิงเทราด้วยค่ะมันก็เลยทำให้การระบายน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยเป็นไปอย่างล่าช้าคือตามสถานการณ์ปกติเนี่ยเรากรุงเทพมหานครเนี่ยจะรองรับน้ำฝนได้ประมาณสัก 60-70 มิลลิเมตรนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมนึกถึงภาพความเป็นจริงนะน้ำในคลองเนี่ยถ้ามันยังสูงอยู่นะคะถ้ามีฝนตกลงมาเพิ่มออกมานิดนึงอ่ะแค่นิดเดียวนะคะมันก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้เร็วกว่าปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าก็เลยบอกเลยว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยอย่าเพิ่งเอาของลงมาจากที่สูงนะคะส่วนกรุงเทพมหานครเองก็ได้พร่องน้ำตามคลองแล้วก็แก้มลิงรวมทั้งระดมซ่อมแซมแล้วก็ยกย้ายเครื่องสูบน้ำไปเสริมในจุดเสี่ยงเพื่อที่จะเตรียมรับมือน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่10-13 ตุลาคมนี้นะคะ10-13 ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้นะคะเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์นะคะคุณผู้ชมขณะที่สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ค่ะก็พบว่ามีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่นะคะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นกระจายตัวคิดเป็น 30% ของพื้นที่ค่ะกลุ่มฝนส่วนใหญ่ก่อตัวแล้วก็ตกในบางเขตเท่านั้นคือมันไม่ได้ตกครอบคลุมทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าบางพื้นที่น้ำขังเจิงๆมีฝนตกลงมาแต่ว่าในบางพื้นที่ฟ้าใสก็มีเหมือนกันฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆนะคุณผู้ชมขณะที่ทางกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศตามหน้าจอเลยนะคะวันนี้พบว่าเขื่อนใหญ่11แห่งถามว่าน่าเป็นห่วงไหมน่าเป็นห่วงมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีปริมาณน้ำวิกฤตเกินกว่า 90% ของความจุเก็บกักอย่างพื้นที่ภาคเหนือมี3เขื่อนก็คือเขื่อนแม่งัดเนี่ย 95% เขื่อนกิ่วลม 91% เขื่อนกิ่วคอหมา 98%ลองมาดูที่ภาคกลางและภาคอีสานกันบ้างนะคะเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 93% เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำทะลักเกินความจุไปแล้วค่ะ 102% เขื่อนขุนด่านประการชน 96% ส่วนพื้นที่ภาคตะวันตก2เขื่อนใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีก็มีปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุนะคะอย่างเขื่อนวชิราลงกรณ์ปริมาณน้ำ 98% แล้วค่ะเขื่อนศรีนครินทร์ 97%เขื่อนแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ 102% มาดูที่ภาคตะวันออกนะคะเขื่อนหนองปลาไหลปริมาณน้ำล้นความจุสูงถึง 105% ค่ะเขื่อนนรบดินทรจินดานะคะ 98% และเขื่อนประแส 93%เท่ากับว่าถ้าดูจากภาพรวมไม่เห็นไม่คิดเราเห็นภาพนะคุณผู้ชมนะมันจะมี3เขื่อนนะคะที่ปริมาณน้ำเกิน 100% ไปแล้วค่ะก็คือเขื่อนหนองปลาไหลเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนแก่งกระจานเพราะฉะนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายเขื่อนโดยเฉพาะ3เขื่อนหลักที่ว่านี้นะคะต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือคุณผู้ชมคะรวมถึงเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ช่วงนี้เราพอไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ในลมฟ้าอากาศค่ะ
3: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะคุณผู้ชมกับฝนระลอกใหม่ค่ะโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่6ค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเริ่มมีผลกระทบแล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง13ตุลาคมค่ะทั่วประเทศค่ะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะวันนี้เริ่มแล้วบางพื้นที่นะคะส่วนพรุ่งนี้ค่ะ10ตุลาคมก็จะกระจายมากขึ้นค่ะกระทบทั้งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนแบบนี้ค่ะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20องศาสูงสุด35องศาค่ะภาคอีสานค่ะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด34องศาค่ะต่อกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะพรุ่งนี้มีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันต่อค่ะพรุ่งนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศาค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะพรุ่งนี้มีฝนร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศาค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะกรมอุตุเตือนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะภาคเหนือค่ะเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากค่ะภาคอีสานค่ะชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางหลายจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกค่ะเตือนกันที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีค่ะส่วนภาคใต้ค่ะเฝ้าระวังกันที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะมีจังหวัดที่น่าห่วงที่ฝนจะตกหนักมากกว่าจังหวัดอื่นๆภาพจำลองจาก AI ค่ะก็คือพื้นที่ภาคตะวันออก3จังหวัดสีแดงที่เห็นเลยนะคะระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะที่ต้องระวังอันตรายจากทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและถ้าหากฝนตกหนักและก็สะสมมากๆก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะนี่เลยค่ะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มนะคะโดยเฉพาะถ้ายิ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้อีกด้วยค่ะขอให้คุณผู้ชมในพื้นที่เหล่านี้เฝ้าระวังกันด้วยนะคะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันละนิดกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: คุณผู้ชมดูบรรยากาศของเทศกาลกินเจกันหน่อยนะคะวันนี้วันล้างทองใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะปีนี้ไม่ค่อยคึกคักหรือเปล่านะคะเพราะว่าเจอสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะดิฉันขอเริ่มที่ภูเก็ตกันก่อนดีกว่านะคะที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้งศาลเจ้าเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้ก็เต็มไปด้วยประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวมาร่วมประกอบพิธียกเสาโกเต้งพร้อมกับอัญเชิญตะเกียงไฟทั้ง9ดวงขึ้นสู่ยอดเสาอันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ค่ะภูเก็ตมีศาลเจ้ากระจายอยู่ทั่วมุมเมืองเลยนะคะรวมทั้งหมด41แห่งให้ประชาชนได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระและตลอดทั้ง9วันนี้ค่ะก็จะมีการประกอบพิธีกรรมที่หลัก

0: หลายค่ะทั้งการประกอบพิธีการแห่พระรอบเมืองตามความเชื่อของศาสนาพุทธก็คือการออกโปรดสัตว์มีม้าทรงใช้อาวุธต่างๆทิ่มแทงทรมานร่างกายนะคะนอกจากขบวนแห่แล้วค่ะมีพิธีสวดมนต์หรือว่าสงเก้งเป็นประจำทุกคืนค่ะมีพิธีลุยไฟปีนบันไดมีดสำหรับประเพณีถือศีลกินผักถือเป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ของเกาะภูเก็ตนะคะที่สืบสานรักษากันมายาวนานร่วม200ปีค่ะส่วนที่จังหวัดตรังค่ะพิธียกเสาเต็งโกนะคะเริ่มตั้งแต่ 9:35 น.ที่ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ยจังหวัดตรังก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างต่อเนื่องค่ะท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธานะคะพิธียกเสาเต็งโกนะคะหรือว่าเสาเทวดาเนี่ยถือเป็นพิธีสำคัญของเทศกาลถือศีลกินผักเพื่อที่จะอัญเชิญเทพยดาทั้ง9ให้มาประทับณศาลเจ้าตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการค่ะของที่จังหวัดตรังนี้นะคะเขาจะจัดงานนะคะตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดกันมากว่า240ปีค่ะส่วนที่จังหวัดตราดค่ะคุณผู้ชมคะสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ก็มีการประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงเทวดาขึ้นสู่ยอดเสาโดยร่วมอัญเชิญตะเกียงเทวดาเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ9ตุลาคมจนถึง18ตุลาคมโดยการอัญเชิญตะเกียงเทวดามีความหมายของชาวจีนแต่ครั้งโบราณนะคะว่าเพื่อการมีความสุขการมีโชคลาภโดยตะเกียงเทวดาจะทำหน้าที่ปัดเป่าและเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปค่ะแล้ววันนี้วันแรกของการกินเจนะคะปีนี้ก็มีจัดขบวนแห่ต่างๆอย่างขบวนวันรับเจ้าและวันส่งเจ้าตลอดการกินเจยังมีพิธีเวียนธูปเป็นพุทธบูชาแต่ละกิจกรรมทางคณะกรรมการกินเจและประชาชนชาวตราดที่ถือศีลกินเจก็เรียกว่ามากันแบบคับคั่งเลยทีเดียวนะคะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปกันหน่อยนะคะบรรยากาศการขายอาหารเจที่ตลาดธานินในตัวเมืองเชียงใหม่เริ่มคึกคักตั้งแต่เช้าค่ะประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะออกมาหาซื้ออาหารเจไปรับประทานกันในวันล้างท้องก่อนที่จะเข้าเทศกาลถือศีลกินเจในวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้รวม9วัน9คืนนะคะอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมวันนี้9ตุลาคมเป็นวันล้างท้องนะคะเพื่อที่จะเตรียมร่างกายงดเนื้อสัตว์แล้วก็พร้อมให้ร่างกายเนี่ยปรับตัวได้ทานเจในวันพรุ่งนี้นะคะ10ตุลาคมอย่างเต็มรูปแบบอาหารที่ขายดีเป็นพิเศษก็คือมีหมี่ซั่วนะคะมีจับฉ่ายมีก๋วยเตี๋ยวหลอดมีกะเพราเจก็คือทานง่ายแล้วก็อร่อยด้วยแต่ว่าเวลาถึงเทศกาลกินเจเนี่ยเขาก็บอกต้องทำความดีใช่ไหมต้องถือศีลไปด้วยใช่ไหมฮะไม่ให้พูดคำหยาบพูดคำไม่ดีคิดไม่ดีไม่ได้ใช่ไหม
1: ก็มีเหมือนคำแนะนำในการปฏิบัติตัวจะได้เป็นสิริมงคลนะให้ครบรูปของช่วงทานเจนะคะทีนี้หลายคนก็บอกว่าพอช่วงทานเจแบบนี้เนี่ยผักก็แพงวัตถุดิบต่างๆแพงเนี่ยถ้าจะทำอาหารการกินเองอาจจะต้องมีวิธีบริหารจัดการเงินหน่อยนะคะแล้วก็อยากให้พ่อค้าแม่ค้าไม่เฉยโอกาสนี้ในการปรับขึ้นราคาเราไปดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันหน่อยว่าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยขายอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลไหมนะคะโดยทางคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ค่ะไปที่ชุมชนเล่งบวยเอี้ยนะคะที่เยาวราชไปตรวจสอบราคาอาหารช่วงกินเจหน่อย10ถึง18ตุลาคมนี่ก็เป็นแหล่งเลยนะที่คนไปซื้อทั้งวัตถุดิบแล้วก็อาหารสำเร็จรูปนะคะทานช่วงเจกันเยอะมากเลยโดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการและร้านค้าจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแล้วก็ต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนด้วยค่ะส่วนสถานการณ์ราคาผักสดเทียบกับช่วงก่อนเทศกาลกินเจปีที่ผ่านๆมาพบว่าผักบางชนิดก็มีราคาสูงขึ้นนะคะอย่างพวกผักคะน้าผักบุ้งจีนผักกวางตุ้งผักกาดหอมผักกาดขาวถั่วฝักยาวมะระจีนแตงกวาแล้วก็พริกขี้หนูจินดาเพราะว่าน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวการขนส่งทำได้ยากขึ้นประกอบกับความต้องการใช้ผักในการประกอบอาหารช่วงเจคือปกติถ้าไม่มีเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันก็ต้องแพงขึ้นอยู่แล้วตามความต้องการของตลาดนะคะทางกรมการค้าภายในเร่งประสานแหล่งผลิตในประเทศที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดกลางและแหล่งจำหน่ายเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการคาดว่าสถานการณ์ราคาผักจะทยอยคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากสิ้นสุดเทศกาลกินเจประมาณ 1-2 วันค่ะส่วนสถานการณ์ราคาอาหารแห้งที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหารเจหลายรายการปรับลดลงนะคะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างเห็ดหอมดอกไม้จีนโปตริน

0: โปรตีนเกษตรแปะกล้วยแกะเปลือกค่ะอันนี้ราคาปรับลงส่วนเส้นหมี่เหลืองเส้นหมี่ฮ่องกงบางรายการราคาก็ถือว่าทรงตัวนะคะภาพรวมผู้ค้าในตลาดเล้งบวยเอี้ยเนี่ยนะคะบอกว่ายังตรึงราคาไว้อาจต้นทุนบางอย่างมันอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็พยายามที่จะขายราคาเดิมจะได้ไม่เป็นภาระกับผู้บริโภคทานเจช่วงนี้มากเกินไปค่ะ
1: ปีนี้ก็เงียบหน่อย
2: เงียบหน่อย
1: จ้าของก็แพงขึ้น
2: ของแพงขึ้นปีนี
1: ้ฮะ
2: ปีนี
1: ้ผักแพงขึ้นมากเลย
2: แพงขึ้นกี่แบบเยอะเลย
1: เหรอเยอะเยอะเยอะเยอะมากอ่ะก็แบบพวกแกผักเอ้ยครึ่งช่ายเอ้ยอะไรพวกนี้อ่ะเขาจะเพิ่มขึ้น
2: ราคาเ
1: พิ่มข้าวผักอ่ะไม่น้ำท่วมไม่มีผักจะให้ใครช่วย
3: ของแพงแล้วค่ะผักแพงของแพงทุกอย่างเลยขึ้นทุกอย่างแต่เราไม่ได้ขึ้นราคาลูกค้านะคะพอลูกค้าหน้าเก่าๆก็มี
2: อ
3: ันนี้เพิ่งจะเริ่มล้างท้องกันวันที่2ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่
2: เชื่อมั่นว่าคนที่ทานก็ทานไหมเชื่อว่า
3: ทานค่ะเขาก็ต้องทานค่ะเพราะเป็นที่เขาต้องทานอยู่แล้วเป็นประเพณีของเขาด้วย
4: ไม่แน่ใจว่าปีนี้แพงกว่าปีก่อนไหมเพราะว่าเพิ่งมาซื้อวันนี้วันแรกก็เลยไม่รู้แต่ว่าเท่าที่ดูจากราคาก็แพงขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่เป็นอุปสรรคในการรับประทานเนาะ
4: พอแค่9วันก็เลยขึ้นมาเป็นไหมค่ะ
2: แล้วก็เรามาเดินคือส่วนใหญ่เราต้องมาเยาวราชไหม
4: ใช่เพราะว่ารู้สึกที่อื่นมันจะไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่อร่อยก็เลยจะมาส่วนใหญ่จะมาซื้อที่นี่มากกว่าเขามีให้เลือกหลากหลายกว่า
0: เราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาดูผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้ประกาศรางวัลออกมาแล้วนะคะเป็นผู้หญิงแล้วคนก็บอกว่าเหมาะสมมากๆจะเป็นใครเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมา

0: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร์
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
8: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
8: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
9: ใหม่บลิสสุดสักด่วน
10: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
12: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026

0: ของการเมืองนะคะจับตาไปที่เรื่องของการซักฟอก18รัฐมนตรีนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้คุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นจะเตี๋ยอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งหมด18คนนะคะก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบชี้แจงทุกข้อกล่าวหาได้อยู่แล้วค่ะคือการซักฟอกเนี่ยมันก็ถือเป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่จะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่ก็มีสิ่งนึงค่ะที่คุณภราดรอยากจะให้ส.ส.ได้เคร่งครัดก็คือขอให้ดำเนินการตามข้อบังคับของการประชุมสภาสิ่งไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยติก็อย่าพูดถึงไปในทางที่ทำให้บุคคลภายนอกเสียหายค่ะทีนี้ประเด็นข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านเขาบอกนะคะว่าต้องการกินรวบประเทศเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าอันนี้มันแรงเกินไปไหมคุณภราดรบอกนะคะว่าตามยติเนี่ยนะคะรวมถึงรัฐธรรมนูญมาตรา151หน้าที่ของฝ่ายค้านคือมีหน้าที่กล่าวหารัฐบาลในส่วนของรัฐบาลเองซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารัฐมนตรีก็มีหน้าที่ที่จะชี้แจงค่ะสุดท้ายการลงมติเป็นเรื่องของส.ส.แต่ละคนพอฟังข้อกล่าวหาแล้วจะเชื่อตามข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านหรือจะเชื่อคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาก็ลงมติกันถือเป็นเรื่องปกติและปกติตามธรรมเนียมของมาตรา151ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่เบาค่ะคือฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องกล่าวหาอย่างรุนแรงเอาไว้ก่อนแต่จะไปหาเหตุผลมาประกอบหรือว่าหาหลักฐานประกอบข้อกล่าวหาได้ยังไงก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันนะคะอันนี้ก็คือทางฝั่งของรัฐบาลนะคะทีนี้ทางฝ้าของหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านค่ะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็อยู่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151บอกว่ารอประธานสภาพิจารณาบรรจุยติก็คาดหวังว่าจะทันภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะและจะได้อภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะว่ามีรัฐมนตรีถูกอภิปรายเยอะถ้าเทียบกับสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็รัฐบาลของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารคือครั้งนี้เนี่ย18คน5วันก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลนะคะคือทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจากภูมิใจไทยทั้งหมดเลยนะคะ18คนที่ว่านี้นะคะทีนี้พอถามว่าถ้าหากฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีการต่อรองเหลือแค่3วันคุณเท้งบอกว่าคงไม่ใช่การต่อรองเหมือนการเล่นขายของแต่ก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงว่าข้อกล่าวหาและจำนวนรัฐมนตรีที่เขียนไปเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจัดสรรเวลาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายแต่ถ้าหากรัฐบาลยืนยันจะให้เวลาแค่3วันนักข่าวก็ถามว่ามันก็เป็นไปได้อะนะคะทีนี้จะจัดสรรแบ่งสัดส่วนรัฐมนตรีในการซักฟอกยังไงคุณเท้งบอกว่าเดี๋ยวขอรอฟังความเห็นจากทางรัฐบาลก่อนเพราะว่ารัฐบาลยังไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะให้กี่วันนะคะส่วนกรณีที่รัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยถูกอภิปรายแสดงความเห็นว่ายตินี้เนี่ยเป็นเหมือนบันเทิงทิพย์ปไตยจริงๆแล้วที่ตั้งเนี่ยไอ้คำนี้เนี่ยบันเทิงทิพย์ปไตยเนี่ยมันมาจากอาจารย์ปิยะบุตรนะที่ออกมาพูดถึงพรรคฝ่ายค้านว่าไม่อยากจะให้เอาทุกประเด็นที่มันเป็นเรื่องของบันเทิงเนี่ยมาหยิบมาพูดกันเพราะมันทำให้ไปกลบประเด็นใหญ่ๆที่ทำให้ประชาชนสนใจนะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้ทางฝั่งรัฐบาลเองอย่างวันนี้คุณภราดรก็พูดเหมือนกันว่านี่แหละมันเป็นเรื่องของบันเทิงที่ประทายนะคะคือคุณเฮงบอกว่ายติครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นบันเทิงที่ประทายค่ะคุณผู้ชมคะขอให้รอดูยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจคำชี้แจงจากรัฐมนตรีก่อนแล้วจะได้รู้ว่าเนื้อหาเนี่ยมันบันเทิงขนาดไหนค่ะ
1: มากันที่ข่าวต่างประเทศกันนะคะคณะกรรมการรางวัลโนเบลสันติภาพได้ประกาศรางวัล นะคะเป็นรางวัลสาขาสันติภาพค่ะในปีนี้ออกมาก็ได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็นรางวัลที่ให้ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ช่วยจรรโลงความยุติธรรมและถูกต้องบนโลกใครได้รับรางวัล นี้ไปนั้นติดตามจากรายงานของก้าวทันโลกค่ะ
2: The Nobel Peace Prize for 2026
3: ในคำประกาศของประธานคณะกรรมการรางวัลโนเบลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้คือผู้ที่ยึดมั่นในศีลธรรมอย่างแท้จริงผู้นั้นก็คือนางนาวาเนเทมพิเลนักกฎหมายผู้ขยายขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศอย่างกว้างไกลด้วยความกล้าหาญและโดดเด่นคณะกรรมการรางวัลโนเบลชื่นชมเส้นทางการงานที่เริ่มจากนักกฎหมายในแอฟริกาใต้ที่เผชิญกับการกีดกันอย่างหนักหน่วงและอุทิศตนเพื่อรักษากฎหมายต่อสู้กับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
4: I support Secretary General wanting a political solution
3: นางนาวาเนเทมหรือนาวีพิเลสัญชาติแอฟริกาใต้อายุ85ปีครองตำแหน่งสูงสุดในเส้นทางอาชีพคือข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นสตรีผิวสีคนแรกที่ดำรงตำแหน่งนี้ เธอได้รับการยอมรับในการรักษาความยุติธรรมระหว่างประเทศรักษาความจริงและปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาโดยตลอดนางพิเลเติบโตจากนักกฎหมายระหว่างประเทศผู้ทรงคุณวุฒิยึดมั่นแน่วแน่ในการต่อสู้กับอาชญากรรมเริ่มจากการปกป้องนายเนลสันแมนเดลาผู้นำการต่อต้านนโยบายการแบ่งแยกสีผิวและเชื้อชาติในแอฟริกาใต้เธอยังทำหน้าที่ผู้พิพากษาในระดับโลกจนได้รับเสียงชื่นชมว่าต่อสู้มาตลอดชีวิตเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานสันติภาพที่เป็นธรรมและสิทธิของสตรีที่ต้องเผชิญกับวัฒนธรรมการ

0: ต่อจำนวนผลผิดที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับอาชญากรรมสงครามอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นางพิเลยังทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสอบสวนของสหประชาชาติเกี่ยวกับดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองซึ่งสรุปเมื่อปีที่แล้วว่าอิสราเอลได้ก่ออาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาด้านอิสราเอลได้ปฏิเสธเรื่องนี้ในขณะที่เหยื่อของสงครามยังคงเผชิญกับความทุกข์ทรมานรอการเรียกร้องความเป็นธรรมรางวัลโนเบลปีนี้จึงเตือนใจว่าสันติภาพไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติต้องอาศัยความกล้าหาญความซื่อสัตย์และการลงมือทำจึงจะเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่นำความหวังมาสู่ผู้เสียหายจากผู้เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ทั้งหมด287คนประกอบด้วยบุคคล208คนและองค์กร79แห่งคณะกรรมการรางวัลโนเบลทั้ง5คนยังใช้เกณฑ์การตัดสินอิงตามพินัยกรรมปี1895ของอัลเฟรดโนเบลที่เขียนไว้ว่ารางวัลควรตกเป็นของบุคคลที่ทำคุณประโยชน์มากที่สุดหรือดีที่สุดในการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศการยกเลิกหรือลดกองทัพประจำการและการจัดตั้งและส่งเสริมการประชุมสันติภาพปัจจุบันมีโจทย์ที่ลึกไปอีกขั้นไม่ได้อยู่ในพินัยกรรมตามที่เลขานุการคณะกรรมการอธิบายไว้ว่าจำเป็นต้องพิจารณาในบริบทปัจจุบันด้วยนางพิเลเจ้าของรางวัลปีนี้พิสูจน์แล้วว่าได้เป็นกระบอกเสียงให้กับหยีของการกระทำโหดร้ายต่างๆได้อุทิศตัวมานานหลายทศวรรษเพื่อตรวจสอบการกระทำของผู้มีอำนาจมากที่สุดตั้งแต่การแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาไปจนถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในดินแดนต่างๆตั้งแต่เมียนมาไปจนถึงปาเลสไตน์
1: บนสังคมออนไลน์มีการแชร์แล้วก็แนะนำผู้ใช้งานรถยนต์นะคะว่าการขัดสีสามารถลบรอยแล้วก็ช่วยฟื้นฟูสีของรถเนี่ยให้กลับมาดูดีได้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราติดตามในชัวร์ก่อนแชร์ซีรีส์นะคะเป็นซีรีส์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คกับคุณพีรพลอนุตรโสจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
2: เวลาที่มันขัดไม่ได้เนี่ยก็คือพวกรอยหินกระเด็นนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเกินจากชั้นเคลือบเข้าไปแล้วมันเข้าไปถึงชั้นสีทำให้ตัวเนื้อสีมันมีรอยบุบแล้วมันเกิดริ้วรอยแล้วพอมันลึกเกินไปเนี่ยขัดยังไงก็ขัดไม่ถึงครับ
3: บนโซเชียลแชร์แนะนำผู้ใช้งานรถยนต์ว่าการขัดสีสามารถลบรอยและช่วยฟื้นฟูสีของรถยนต์ให้กลับมาดูดีได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ครับที่เขาแชร์ว่าการขัดสีสามารถลบรอยและช่วยฟื้นฟูสีของรถยนต์ให้กลับมาดูดีได้นี่จริงไหมครับ
2: จริงครับเพราะเป็นการเคลียร์พื้นด้านบนหรือว่าเคลียร์โค้ดออกให้ผิวใหม่มันขึ้นมา
3: แล้วทำไมการขัดสีสามารถลบรอยและช่วยฟื้นฟูสีของรถยนต์ให้กลับมาดูดีได้ล่ะครับ
2: ก็อย่างที่บอกครับคือมันเป็นเรื่องของการเคลียร์ผิวด้านบนที่มันเกิดรอยเกิดขนแมวเกิดออกซิเดชันพอเราเคลียร์ผิวออกไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถชักเงาได้ง่ายขึ้น
3: การขัดสีลบรอยอะไรได้บ้างครับ
2: การขัดผิวเนี่ยมันสามารถลบรอยขนแมวนะครับรอยหมุนวนจากการล้างรถหรือคราบต่างๆได
3: ้แต่บางรอยบนสีรถยนต์ที่ลึกจริงๆอาจจะไม่สามารถขัดออกได้
2: เวลาที่มันขัดไม่ได้เนี่ยก็คือพวกรอยหินกระเด็นนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเกินจากชั้นเคลือบเข้าไปแล้วมันเข้าไปถึงชั้นสีทำให้ตัวเนื้อสีมันมีรอยบุบแล้วมันเกิดริ้วรอยแล้วพอมันลึกเกินไปเนี่ยขัดยังไงก็ขัดไม่ถึงครับ
3: การขัดสีรถยนต์เขาทำกันยังไงครับ
2: การขัดสีนะครับเริ่มต้นอย่างแรกก่อนเราต้องทำความสะอาดรถให้สะอาดล้างรถให้ดีนะครับจากนั้นก็ใช้ตัวน้ำยานะครับหรือว่าตัวชุดขัดเนี่ยช่วยทำความสะอาดแล้วก็เคลียร์พื้นผิวออกมาและจากนั้นก็คือขัดชักเงาอีกทีนึง
3: และเมื่อขัดสีเสร็จแล้วควรที่จะเคลือบสีพร้อมกันด้วย
2: เพราะว่าการขัดนะครับมันคือการเปิดผิวออกการเปิดผิวออกก็แสดงว่าทำให้ความหนาของชั้นสีมันบางลงหรือว่าตัวเคลียร์โค้ดมันบางลงเพราะฉะนั้นการเคลือบเข้าไปก็คือเป็นการเพิ่มให้มันหนาใกล้เคียงกับของเดิม
3: ขัดสีต้องทำบ่อยแค่ไหนล่ะครับ
2: คือจริงๆแล้วมันไม่มีระยะตายตัวนะครับส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปทำกันก็คือเขาจะมองดูว่ามันเกิดริ้วรอยหรือว่ามันเกิดความหมองอย่างเงี้ยเขาก็จะขัดกัน
3: แล้วรถยนต์ที่สีซีดหมองสามารถใช้การขัดสีเพื่อฟื้นฟูได้ไหมครับ
2: สีซีดส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่เอาส่วนใหญ่ที่เจอทั่วไปนะครับในรถที่ปีไม่ลึกมากๆเนี่ยมันเกิดจากโคตติ้งเสื่อมนะครับพวกนี้ก็คือพวกเคลียร์โคตหรือว่าชั้นแลกเกอร์ที่อยู่ด้านบนอ่ะผิวมันด้านเพราะฉะนั้น ขัดเปิดผิวใหม่นะครับแล้ว

0: พ่นโคตติ้งใหม่นะก็ยังใช้งานได้แต่บางคนเลือกที่จะไม่ทำก็คือแค่ขัดเปิดผิวเดียวแล้วก็เคลือบเอาก็ได้แต่ความทนทานจะน้อยลงครับ
1: รถสีไหนที่ควรขัดสีบ่อยๆครับ
0: คือธรรมดาโดยปกติครับรถที่ควรจะต้องหมั่นทำความสะอาดบ่อยๆอ่ะสำหรับผมนะมันมีอยู่สองสีก็คือสีขาวกับตัวสีดำนะครับสีขาวเราเห็นได้ชัดสุดเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานไปนานๆล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังเหลืองอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคุณอาจจะขัดเคลียร์ได้แล้วก็เคลือบเอาในส่วนของสีดำเนี่ยปัญหาที่จะเจอหลักๆส่วนใหญ่ก็คือขนแมวรอยจากการล้างรถนะครับก็เช่นอย่างเวลาที่เราฉีดน้ำล้างรถแล้วล้างเศษเม็ดทรายไม่สะอาดหรือว่าผ้าที่เอามาเช็ดไม่สะอาดพวกนี้ครับสองสีนี้เลยที่เป็นหลักๆนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคิดว่าไม่ค่อยจะยุ่งยากเท่าไหร่
1: และผู้เชี่ยวชาญยังได้ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่กำลังสนใจเลือกใช้บริการขัดสีรถยนต
0: ์คือจริงๆแล้วครับในเรื่องของการขัดสีเนี่ยมันขัดอย่างเดียวไม่ได้มันควรจะต้องขัดและเคลือบด้วยแต่ในเรื่องของการเคลือบเนี่ยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีตั้งแต่ยุคลุงจนถึงปัจจุบันมันต่างกันเยอะแล้วครับคือแรกๆเราจะใช้แว็กซ์นะครับหลังๆเนี่ยมันจะมีสารเคลือบต่างๆเข้ามาแล้วก็มีอย่างที่หลายคนเรียกว่าเป็นการเคลือบแก้วก็มีเข้ามาด้วยแต่วิธีการที่ดีที่สุดนะครับคือต้องเลือกใช้ถูกและใช้ให้เป็นครับอันนี้สำคัญ
1: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าการขัดสีสามารถช่วยลบรอยและช่วยฟื้นฟูสีรถยนต์ให้กลับมาดูดีได้นี่เป็นยังไงครับ
0: ชัวร์ครับแชร์ได
1: ้มันดูแลสีรถยนต์เพื่อความเงางามทนทานและสวยงามนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR โค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จาก playlist ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม

0: ใจ 100% เคลียร์
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
11: อย่างเทพไทย
10: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
12: อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
13: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
14: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไกลาลาซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล Official Visitประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 18:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นวันที่2วันนี้เวลา10นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐานิติติสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นวันที่2ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายมอบปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรวม 2,250 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านผ่านการวิจัยเศรษฐกิจฐานรากศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือเปิดสอนปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก62สาขาวิชาพร้อมหลักสูตรผลิตครู5ปีแห่งเดียวในประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นวิศวกรสังคมวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนและ84โรงเรียนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองคูคตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเร่งช่วยเหลือประชาชนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดปทุมธานีเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วอำเภอธัญบุรีอำเภอลำลูกกาอำเภอคลองหลวงและอำเภอหนองเสือถึงปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่ยุติบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ7อำเภอ60ตำบลเดือดร้อนกว่า 240,000 ครัวเรือนจังหวัดได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยพร้อมทั้งประสานเอกทรัพยากรเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหุบกระพงพร้อมติดตามผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะไปติดตามผลการดำเนินงานและกิจกรรมของโรงเรียนบ้านหุบกระพงตามแนวทางโครงการกองทุนการศึกษา
โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อปี2511จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบนที่ดินส่วนพระองค์เพื่อรองรับการศึกษาของบุตรหลานเกษตรกรในหมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูป

ถังจากนั้นติดตามผลการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยสายใต้และพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริทันนี้โครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้มลิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีงบประมาณ2569พัฒนาแหล่งน้ำ3แผนงานหลักได้แก่การขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่ความจุประมาณ 2,490,000 ลูกบาศก์เมตรติดตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อรับน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายและขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม108โครงการการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องขององคมนตรีเป็นการมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนช่วงบ่ายไปโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงจัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติมีรูปแบบการจัดแสดงความรู้ด้านเทคโนโลยีฝนหลวงอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานที่น้อมนำพระราชดำริศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานมาเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศองคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงยกระดับร้านต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวง Royal Project Tea House and Coffee ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งบ้านชาและกาแฟขึ้นเป็นร้านต้นแบบและพื้นที่เรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การเพาะปลูกและการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปลรูปการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟอย่างครบวงจรตลอดจนสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวงในการนำงานวิจัยมาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพได้ทุกวันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทาน530ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยบริเวณชุมชนโรงเรียนวัดทิพย์ภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจทันนี้โรงเรียนวัดทิพย์ภาวาสได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นท่านนี้จากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่ชุมชนวัดทิพย์ภาวาสติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้น้ำท่วมขังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบ้านพักอาศัยของประชาชน800ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายระดับน้ำสูงสุดถึง1เมตรต้องใช้เรือสัญจรทำให้ชาวบ้านไม่สามารถออกมารับอาหารได้ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังระดับสูง
จากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบในชุมชน

ที่ได้รับผลกระทบมีชุมชนที่น้ำอย่างท่วมสูงต้องใช้เรือและยกยกสูงเข้าพื้นที่ได้แก่ชุมชนลำปลาทิวหมู่ที่5และหมู่ที่6จำนวน100ครัวเรือนชุมชนคลองเจ๊กหมู่11จำนวน138ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่12จำนวน30ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่13จำนวน150ครัวเรือนในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีวัดแม่อีจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานพระตาหารเพลพระราชวัชิระสารเมธีวัดทองนพคุณถวายพระธรรมเทศนาเรื่อง10ปักกถาว่าด้วยศิลปะพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นทั้งศิลปะแห่งการให้การสร้างคนสร้างแผ่นดินเวลา 14.30 นาฬิกา 30 นาทีเทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขการจำกัดและบริษัทชโยจตุพรจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยาวัดปทุมคงคาวัดปากคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 17.00 นาฬิกามูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดพันตำรวจเอกวิษณุสารวดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวรุพุทธารามและวัดโพศีจังหวัดสิงห์บุรีวัดพนมรอกวัดนักจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และเวลา 19.00 นาฬิกาบริษัท5ม้าโอสถจำกัดสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมโรงเรียนประถมพุทธนิคมและโรงเรียนอนุบาลพุทธนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนวัดอุทัยชาวนวิทยาพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันอังคารที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติ
และมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระสงฆ์10 รูปจากวัดบูรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานคร

0: ระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสภาวิศวกรและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดบรมธาตุวัดเนินขามวัดบ้านกล่ำวัดวิหารห้องเดียววัดดักขนนวัดวังเคียนและวัดสำเภาแก้วจังหวัดชัยนาทวัดพระบางมงคลและวัดเทพนิมิตโคสิตารามจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพิชยยาติการามและวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.พระกล้าธรรมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4 รูปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลทานปราศาสตร์อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาบริษัทสุกันจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรและสภาทนายความจังหวัดพัทยาจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ
1: บมจ.อสมท.ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13 ตุลาคม 2569นายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานรวมทั้งผู้ประกาศข่าวและพิธีกรเข้าร่วมในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13 ตุลาคม 2569ทั้งนี้วันนวมินทรมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีบมจ.อสมท.จึงจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้พระสงฆ์นิกรชาวไทยที่อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีต่างมีความผาสุกร่มเย็นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้ที่มั่นคง
2: กระทรวงการคลังนะคะได้ตรวจความพร้อมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า AM 2026ค่ะก็ยืนยันว่าสมบูรณ์ทุกมิตินะคะควบคู่มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ค่ะ
3: ประเทศไทยของเราค่ะพร้อมแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกค่ะ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะที่พร้อมทั้งสถานที่ทีมบุคลากรควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยที่ยกระดับขั้นสูงสุดค่ะภาพการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมนัดสำคัญณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หลังประเทศไทยเตรียมการเข้มข้นนาน3 ปีเพื่อรองรับผู้กำหนดนโยบายผู้นำทางการเงินจาก191ประเทศทั่วโลก

0: ขณะนี้ตอบรับร่วมงานแล้วเกือบ 17,000 คนและตัวเลขยังขยับขึ้นต่อเนื่องตอกย้ำศักยภาพของไทยในฐานะจุดเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการเงินโลกอย่างแท้จริงศูนย์เศรษฐกิจยกระดับสู่มาตรฐานสากลด้วยศูนย์ควบคุมและระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานเดียวกับฟุตบอลโลก FIFA World Cup โดยทีมงานคนไทยผู้เชี่ยวชาญระดับเดียวกับเวที World Economic Forum ที่เมืองดาวอสควบคู่การเป็น Green Meeting บริการรถ EV กว่า320คันแก่ผู้เข้าร่วมประชุมการแปรรูปขยะอาหารและระบบประชุมไร้กระดาษ Paperless เต็มรูปแบบอีกหนึ่งไฮไลท์คือ Thailand Pavilionจัดเต็ม3โซนทั้ง Digital Public Infrastructure โชว์ความสำเร็จพร้อมเพย์และ QR ข้ามพรมแดนโซน Climate Resilience โชว์การรับมือโลกร้อนและโซน Longevity ชูจุดแข็งระบบสุขภาพและ Wellness ไทยพร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ The Royal Legacy สานต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สายตาชาวโลกขณะที่ห้องประชุมได้ตกแต่งสอดแทรกอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างพิถีพิถันทั้งผ้าทอไทย40ลายจาก21จังหวัด
1: ประเทศไทยเราเตรียมพร้อมมาเป็นเวลาถึง3ปีนะครับวันนี้เราพร้อมมากนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม Annual Meeting นะครับ2026ของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับซึ่งจะจัดที่เมืองไทยวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับผมก็ขอเรียนว่าวันนี้ประเทศไทยจะได้โชว์ศักยภาพอีกครั้งหลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งแรกที่เราจัดเมื่อ35ปีที่แล้ว
2: ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปกระบวนการในการดูแลความปลอดภัยของศูนย์เศรษฐกิจจะถูกยกระดับขั้นสูงสุดนะครับทุกท่านจะต้องมีบัตรผ่านนะครับระบบ registration อยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นกระบวนการต่างๆเป็นมาตรฐานเดียวและต้องเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบของ IMF World Bank เท่านั้น
0: พร้อมระดมกำลังตำรวจกว่า 6,000 นายคุมเข้มตลอด24ชั่วโมงจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดและจุดตรวจแบบเดินผ่าน19จุดสวนสาธารณะประชาชนยังใช้บริการได้แต่จะปิดพื้นที่บางส่วนที่ติดศูนย์เศรษฐกิจและปิดทางเชื่อมรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เข้าสู่ศูนย์โดยให้เปลี่ยนไปใช้ทางเข้าบริเวณด้านหน้าอาคารแทนเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
3: การเตรียมความพร้อมอย่างเต็มรูปแบบในทุกมิตินี้นะเป็นเครื่องยืนยันค่ะว่าประเทศไทยพร้อมในการเป็นเจ้าภาพที่จะต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมครั้งนี้ค่ะที่จะเชื่อมโยงวิสัยทัศน์นวัตกรรมโอกาสการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าด้วยกันอย่างยั่งยืนคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสวทรายงานค่ะ
4: เราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามก้าวข่าวค่ำกันต่อค่ะ
5: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
7: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
8: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา
9: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
10: อย่างเทพไทย
9: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
12: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
14: แม่กำลังกลับนะ

0: ลืมล้างจานให้แม
1: ่เฮ้ย
2: ใช้นี
0: ่ใหม่สันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
3: กลับมาแล้ว
2: ล้างเก่งมาก
0: สันไลท์เลมอนสูตรใหม
4: ่อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: ทท.ต้อนรับสายการบินประวัติศาสตร์วสกรุงเทพหวังว่าจะใช้ในการเติมนักท่องเที่ยวยุโรปกลางรับช่วงไฮซีซั่นหลังตลาดโปแลนด์9เดือนแรกของปี69โต 12% ค่ะตั้งเป้าทั้งปีแตะ 250,000 คน
5: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของ LOT Polish Airlinesสายการบินแห่งชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์เส้นทางบินตรงวอร์ซอกรุงเทพนับเป็นการกลับมาเชื่อมต่อเที่ยวบินตรงระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ26ปีสะท้อนความเชื่อมั่นของสายการบินนานาชาติต่อศักยภาพการท่องเที่ยวไทยพร้อมเปิดประตูสู่ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากโปแลนด์และภูมิภาคยุโรปกลางเช่นออสเตรียเช็กเกียฮังการีผู้ว่าททท.กล่าวว่าการเปิดเส้นทางบินตรงครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะใช้ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลและสร้างการเติบโตด้านรายได้โปแลนด์ถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงนิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะยาวและแสวงหาประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายสำหรับ LOT Polish Airlines ในช่วงแรก 7-25 ตุลาคมจะให้บริการสัปดาห์ละ3เที่ยวบินก่อนเพิ่มความถี่เป็น5เที่ยวบินต่อสัปดาห์ตั้งแต่26ตุลาคมเพื่อรองรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในช่วงไฮซีซั่นซึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวโปแลนด์คือกรุงเทพชลบุรีภูเก็ตกระบี่และเกาะสมุยททท.จะใช้โอกาสนี้นำเสนอเมืองท่องเที่ยวรองและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อกระจายการเดินทางและกระตุ้นเศรษฐกิจสู่พื้นที่ต่างๆของไทยอย่างทั่วถึงผู้ว่าททท.ย้ำว่าตลาดโปแลนด์เป็นหนึ่งในตลาดยุโรปที่มีศักยภาพและเติบโตอย่างโดดเด่นในปี68มีนักท่องเที่ยวโปแลนด์เดินทางเข้าไทยประมาณ 230,000 คนและคาดการณ์ว่าตลอดปี69จะมีนักท่องเที่ยวโปแลนด์เดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นอีกอยู่ที่ประมาณ 250,000 คน
6: ความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยเราก็ตั้งเป้านะคะว่านักท่องเที่ยวที่จะมาจากยุโรปตะวันออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเช็กด้วยนะคะฮังการีหรือแม้จะเป็นยุโรปตะวันออกโรมาเนียหรือยุโรปกลางจากฮังการีหรือจากเช็กเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวดีมากก็จะได้อานิสงส์จากการเปิดสายการบินนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปลายปีนี้นะคะเราก็ตั้งเป้าว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 15% ซึ่งตัวเลขนักท่องเที่ยวก็น่าจะมากกว่า 250,000 คนค่ะ
7: หมดเวลาของก้าวข่าวค่ำแล้วนะคะปิดท้ายข่าวค่ำวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูตุ๊กตาบาร์บี้ตัวใหม่ในรุ่นซิกเนเจอร์ซีรีส์นะคะที่คราวนี้เป็นการถอดแบบมาจากเซเรน่าวิลเลียมนักเทนนิสชาวอเมริกันแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเทนนิสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลด้วยนะคะเขาว่ากันว่าจะแรงบันดาลใจมานะคะมาจากชัยชนะของเธอในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นในปี2025ด้วยดูภาพกันนะคะว่าจะเหมือนขนาดไหนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: บุกรวบนายกอบต.ที่นครนายกคาห้องทำงานโยงโกงสอบท้องถิ่นเรียกรับเงินหลักแสนพบยอดเงินกว่าร้อยล้านร้านทองเดือดจ้างนักสืบล่าสาวแสบตระเวนหลอกจำนำทองหุ้มกว่า20เจ้าเสียหายกว่า5ล้าน
1: รถถูกล็อกนะคะจอดที่หน้าโรงพยาบาลล็อกทุกคันเลย
0: แจงดราม่าจอดรถหน้าโรงพยาบาลมหาสารคามถูกปรับ300ตำรวจเตือนพื้นที่ห้ามจอดทางเข้าออกรถฉุกเฉินติดตามในคับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาย Entertain Night Live นะคะแป๋วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐค่ะข่าวแรกวันนี้เราไปที่ DSI กันก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณหนุ่มกัญชัยนะคะเขาก็เดินทางมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิชื่อดังค่ะหลังจากที่โดนร้องเรียนให้ตรวจสอบ
0: เขาออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองค่ะสำหรับพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยหลังทนายตั้มสิทธาได้ยื่นเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบการใช้เงินบริจาคของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ของจิตอาสาคนดังกันจอมพลังซึ่งพิธีกรคนดังหนุ่มกัญชัยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้บริจาควันนี้เจ้าตัวจึงเดินทางมายัง DSI พร้อมด้วยทนายตุ้ยพรศักดิ์เพื่อให้ข้อมูลในเรื่องของเงินบริจาคให้กับทางมูลนิธิชื่อดังโดยก่อนที่หนุ่มกัญชัยจะเข้าพบกับทาง DSIเจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยยอมรับว่าได้โอนเงินให้กับทางมูลนิธิชื่อดังจริงตอนที่น้ำท่วมภาคเหนือเมื่อปี2567ครั้งแรกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของการจอมพลังจำนวน1ล้านบาทโดยตอนนั้นยังไม่ได้ก่อตั้งมูลนิธิและครั้งที่2โอนอีก 500,000 บาทในวันที่17มีนาคม2568ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากมูลนิธิเพิ่งก่อตั้งได้ไม่กี่เดือนถามว่าโอนบริจาคให้มูลนิธิแล้วได้ตรวจสอบหรือไม่หนุ่มก็บอกว่าไม่ได้สงสัยหรือตรวจสอบอยู่แล้วเพราะความคาดหวังลึกๆว่าเงินทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างโปร่งใสและส่งถึงมือประชาชนจริงๆค่ะ
2: เป็นจุดประสงค์ของเราเองที่เราก็อยากจะช่วยเหลือคนที่เขากำลังลำบากอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าคือเราก็อยากจะคืนให้กับสังคมบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าคือจริงๆผมก็ไม่ได้ให้แค่ตรงมูลที่นี้มูลที่เดียวนะผมก็ให้กับทางมูลที่ของคุณบุ๋มด้วยผมก็ให้กับทางมูลที่ของอีจันด้วยที่จะไปสร้างโรงเรียนคือมีตรงส่วนไหนที่ผมพอจะไปช่วยได้ผมก็จะพยายามไปช่วยอะไรเงี้ยมันคือความไม่เชื่อใจมากกว่าไม่ได้สงสัยอะไรเลยเพราะว่าถ้าสงสัยก็คงต้องสงสัยทุกที่ทูนิธิอยู่แล้วนะฮะคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกเลยจนกระทั่งวันนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะรู้สึกว่าเงินที่เราบริจาคไปคือเราแค่ต้องการจะช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของทางหน่วยงานอื่นๆต้องไปตรวจสอบมากกว่าผมเชื่ออย่างว่าการที่ผมมาในวันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาใครผมก็แค่มาชี้แจงในมุมของตัวผมเองว่าผมทำอะไรไปบ้างแล้วก็ผมไม่ได้มานั่งกล่าวหาบุคคลอื่นๆว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะไม่ใช่หน้าที่ของผมเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องไปสืบค้นหรือไปตรวจสอบเอาเองอะไรเงี้ยครับ
0: ถามว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวของหนุ่มกัญชัยกับการจอมพลังตอนนี้ถึงขั้นตัดขาดกันเลยหรือไม่หนุ่มกัญชัยไม่อยากใช้คำว่าตัดขาดให้คิดซะว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าค่ะ
1: ส่วนข่าวต่อไปนะคะส่งกำลังใจให้น้องเจเน่หรือน้องพลอยชมพูกันหน่อยนะคะวันนี้ค่ะเธอเดินทางไปแจ้งความเพื่อหาบุคคลที่ตามคุกคามเธอโอ้ถึงขั้นข่มขู่เอาชีวิตเลยนะคะ

0: หนูเป็นคนที่แบบแพนิคอยู่แล้วแล้วทีนี้พอตอนนี้เรามีเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างไม่สบายใจแบบก็ต้องทานยาแก้แพนิคเวลาออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะเพราะกลัวเหมือนกัน
1: เปิดใจว่าทนทรมานกับอาการแพนิคกำเริบมาเป็นเวลาปีกว่าค่ะสำหรับนักร้องสาวเจเน่ยานีนหรือพลอยชมพูหลังเจอแอคเคาท์โรคจิตคุกคามมานานจนลามเป็นการส่งข้อความมาขู่เอาชีวิตวันนี้เจ้าตัวเดินทางมาพร้อมกับท็อฟฟี่3.50 บาทและต้นสังกัดสงกรานต์รังสรรค์เพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจไซเบอร์ให้ตามตัวแอคเคาท์ดังกล่าวเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยในการใช้ชีวิตค่ะ
0: เราพูดสิ่งนี้ออกสื่อมันก็เป็นสิ่งที่ดีตรงที่ว่าเผื่อใครที่เจออะไรในลักษณะคล้ายๆกันก็อยากจะเชียร์ให้กล้าที่จะดำเนินคดีหรืออย่างน้อยก็แจ้งความซะหน่อยให้คนอื่นได้รับรู้คนรอบรู้ได้รับรู้เห็นเขาส่งข้อความมาเป็นระยะเวลานานมากเป็นปีได้แรกๆคือมันมีแค่เฉพาะการคุกคามทางเพศซึ่งอันนั้นหนูก็พยายามที่จะปล่อยผ่านด้วยการบล็อกพอหนูบล็อกปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าไม่สำเร็จเพราะว่าเขาสร้างแอคเคาท์ใหม่ๆตามมาล่าสุดมันเริ่มลามไปถึงคนใกล้ตัวหนูละที่เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่เป็นเพื่อนที่แบบเหมือนพอเราใช้ชีวิตอะไรปกติเราโพสต์อะไรหรือบางทีเขาโพสต์แล้วเขาก็มาเห็นเขาก็แคปแล้วแบบแสดงอาการที่ค่อนข้างรุนแรงเลยก็คือมีการขู่ทำร้ายขู่ฆ่าอย่างชีวิตส่วนตัวเราอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะโอเคไม่ลงสตอรี่หรืออะไรโซเชียลเรียลไทม์ได้แต่ว่าพอเราทำงานไปเล่นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยยังไงถ้าไม่ใช่เราโพสก็จะต้องมีคนอื่นโพสแบบเรียลไทม์ซึ่งเราไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้ามันอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมันจะมีใครเข้ามาประชิดตัวเมื่อไหร่
1: เคสนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่เผยว่าจากหลักฐานก็เข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาข่มขู่ให้ตกใจกลัวและคุกคามทางเพศซึ่งก็พร้อมดำเนินการปิดแอคเคาท์และหากพบการกระทำผิดอีกก็จะตามตัวมารับโทษทางกฎหมายต่อไปค่ะ
2: ต่อไปพาไปคุยกับลีน่าหมิวนะคะสองสาวนี้เขาก็ล่าสุดบินไปร่วมงาน Paris Fashion Week นะคะก็จะได้กระทบไหล่ระดับซุปตาร์ระดับโลกเลยนะคะและเดี๋ยววันนี้ค่ะน้องลีน่าเขาจะมาเล่าหลังจากที่เขาอะไปลุยช่วยน้ำท่วมมา
1: ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่น้ำท่วมหนักในกรุงเทพและปริมณฑลก็ได้เห็นสาวลีน่าและลินาลุยน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือและมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยในอำเภอบางกะดีอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีและชุมชนเคหะคลองจันทน์กรุงเทพมหานครลีน่าเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมโหดมากจึงอยากเข้าไปช่วยเหลือเองกับมือมองว่าการส่งต่อน้ำใจไม่ได้ยากเกินความสามารถและถ้ามีโอกาสก็อยากจะช่วยเหลือคนไทยต่อไปเรื่อยๆค่ะ
3: หนูเป็นหนึ่งคนที่ไม่เคยประสบภัยน้ำท่วมมาก่อนในชีวิตนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมันใกล้ตัวเนี่ยเหมือนในครั้งนั้นหนูก็มีการออกจากบ้านแล้วก็เกิดการแบบติดอยู่กลางน้ำประมาณนึงอะไรเงี้ยก็เลยรู้ถึงความลำบากของคนที่แบบต้องเผชิญกับน้ำท่วมอะไรเงี้ยมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราที่เราจะเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันเสียสละแค่ไม่กี่ชั่วโมงของชีวิตเราในการที่จะทำให้คนคนนึงแบบยิ้มได้เลยอ่ะคือตามจริงมีแบบผู้ใหญ่หลายท่านมากที่เขาเหมือนแบบ appreciate มากกับการที่เราไปอยู่ตรงนั้นแบบอุ๊ยขอบคุณมากเลยหนูแบบป้าแบบดีใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหนูว่าบางทีโมเมนต์ที่เราไม่ต้องมีความสุขมันแบบมันก็แค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ย
1: ส่วนเรื่องงานกับคู่ซีลีน่าหมิวก็พร้อมจับมือกันปังในระดับโลกหลังบินไปร่วมชมแฟชั่นโชว์แบรนด์ดังณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแถมยังติดท็อป10ได้รับกระแสตอบรับและสร้างเอิร์นมีเดียแวลูงานนี้ลีน่าหมิวออกปากว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกครั้งหนึ่งได้กระทบไหลวอนฮีวงอีลิตกอนโฮวงคอร์ติสรวมถึงหวังอี้ป๋อด้วยละค่ะ
3: นี่ไงกระทบหลายคนดัง
4: กระทบตลอดอย
3: ู่
4: แล้ว
3: เขาน
5: ่
3: าร
5: ัก
3: มาก
5: เขาน่ารักนะคะแบบว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าทางทีมเขาให้เราเข้าไปมากแค่ไหนอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าไปทักทายแบบอุ้ยแบบฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักทายกันก็รู้สึกว่าอบอุ่นตั้งแต่เครื่องลงแล้วเพราะมีแฟนๆไปรอรับรอแบบถือรูปพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนแรกหนูไปถึงก็ยังรู้สึกว่าใช่ของเราหรออ
3: ๋อใช่ๆ
5: หนูมีความรู้สึกนี้แต่หนูไม่เชื่อหนูเป็นความรู้สึกนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ที่โชว์ด้วยที่สนามเป็นรู้สึกว่าจริงๆหรอ like is this real แบบว่าใช่หรอจนถึงเขาถือรูปของเราหรือถือแมกกาซีนที่เราเคยออกก็รู้สึกว่าใช่จริงๆหรอก็รู้สึกขอบคุณมากค่ะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยพวกคนรู้จักเราด้วยดีใจจังเลย
1: โดยต่อจากนี้นะคะลีน่าหมิวก็เตรียมจัดงานแฟนมีตติ้งที่ไทเปต่อด้วยประเทศไทยและปิดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะเป็นการทำงานที่หนักติดต่อกันจนไม่ค่อยได้พักแต่ทั้งคู่ก็พร้อมทำงานเพื่อมอบความสุขให้แฟนๆต่อไปค่ะ
2: ไผ่พงศธรค่ะคนนี้ก็เป็นห่วงผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเขาก็มีการแบบร่วมด้วยช่วยกันแจกจ่ายข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยค่ะ
1: ถึงแม้บ้านพักย่านรามอินทราจะไม่โดนน้ำท่วมแต่ลูกทุ่งหน้าหล่อไผ่พงศธรวัย44ปีก็ยอมรับว่า

0: งานทัวร์คอนเสิร์ตถูกแคนเซิลแบบรัวๆไปนับ10งานแต่เจ้าตัวก็เข้าใจได้ว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแถมยังเป็นห่วงพี่น้องผู้ประสบภัยในตอนนี้มากกว่าเพราะยังมีหลายพื้นที่ที่น้ำก็ยังคงท่วมสูงจนไผ่นั้นต้องหาเวลาว่างมาทำอาหารและนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปแจกจ่ายเพราะอยากเป็นส่วนเล็กๆที่ได้ช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนค่ะ
1: ผมอยู่ตรงรามอินทราเนาะบริเวณใกล้ๆอ่ะไปได้แล้วก็ไกลอ่ะไปไม่ได้นะครับก็ต้องอยู่ในบ้านที่หนักกว่าเราก็เยอะ
2: มามีแบบว่าไปแจกข้าวไปอะไรด้วย
1: ใช่ครับก็ทำข้าวกล่องไป 2-3 ที่เนาะนะครับอะไรที่เราช่วยกันได้พอทำเสร็จปุ๊บก็ใกล้ๆเขาก็จะมาเอาข้าวกล่องด้วยนะครับก็ถือว่าทุกคนได้ร่วมกันเหนื่อยแต่รู้สึกดีเนาะเหนื่อยแต่รู้สึกดีเพราะสิ่งที่เราทำมันได้ใช้ประโยชน์จริงนะครับกับคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆใช่
2: เป็นยังไงบ้างในฐานะผู้ให
1: ้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้อะถึงมันจะไม่เยอะแต่มันก็ยังสามารถที่แบบข้าวที่เรานึ่งกับข้าวที่เราทำแล้วก็สิ่งที่เราทำทั้งหมดเขาได้รับและเขาได้ใช้เขาได้กินจริงผมว่ามันรู้สึกดีนะอย่างน้อยสิ่งที่เราทำมันก็สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาในช่วงระยะเวลานั้นได้นะครับแล้วก็จะลงพื้นที่เขาบอกว่าถ้าเกิดจะลงพื้นที่จริงก็เดี๋ยวส่งข่าวกันถ้าเกิดเราไปได้เราก็ยินดีที่จะไปถ้าไม่ติดงานก็ยินดีที่จะไปครับ
0: ส่วนงานแฟนมิตติ้งของไผ่พงศธรกับคู่จิ้นต่ายอรไทยในกิจกรรมคืนพิเศษที่นาต่ายตอนพาแรงดอกหญ้าปีที่14ลูกทุ่งคนดังบอกว่าขอเลื่อนวันจัดงานจากเดิม24ตุลาคมนี้เป็นวันที่27มีนาคมปีหน้าส่วนสถานที่ยังคงเดิมคือนาไทยนาต่ายจังหวัดนครนายกค่ะ
3: เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปคุยกับ1หนุ่มรับรองสาวๆกรี๊ดแน่
4: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
5: Based on your notes, there are some great talk
4: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้ที่แขวนอยู่ที่คืออ
8: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
7: โอ้โหขึ้นอย่างนี้เลยเขามีอะไรฮะมีมีดนะ
8: ใช่ค่ะมีมีด
7: ค่ะ
8: แล
7: ้
8: วก็หยิบ
7: หัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกถึงพื้นจริงๆครับเวลาดี15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30กับฟองเต้าหู
9: ้ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
10: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเฟ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่อ่ะคลิปรอเลยนะคะสำหรับชาวบีอาร์สค่ะเพราะว่าหนึ่งในสมาชิกของวงบัสนะคะไทยชยานนท์นะคะเขาจะมีภาพยนตร์มาให้เราดูค่ะ
0: เป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วนะจ๊ะศิลปินทีป๊อปสุดฮอตไทยชยานนท์หรือไทยวงบัสเพราะเจ้าตัวกำลังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคุณยายวรนาถซึ่งเรื่องนี้หนุ่มไทยรับบทเป็นสนทัศน์ชายหนุ่มที่เข้าไปจีบอุ้ยซึ่งเป็นหลานของคุณยายวรนาถที่รับบทโดยใบปอทิติยาโดยในเรื่องเขาต้องใช้ลีลาในการจีบสาวหนุ่มไทยคุยฟุ้งว่าบทบาทนี้เล่นได้สบายไม่ต้องฝึกที่ไหนส่วนการทำงานร่วมกับพ่วงกับระดับครูทั้งพี่ยงทรงยศและพี่โต้งบรรจงหนุ่มไทยยอมรับว่าเกรงไม่น้อยโดยเฉพาะช่วงเวิร์กเพราะทั้งสองคนมีรังสีและพลังบางอย่างที่น่าเกรงขามสุดๆเลยล่ะค่ะ
13: เอาจริงผมว่าอันนี้พูดตามความจริงนะผมว่าคือพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยเป็นพุ่มกลับมาเหมือนกันใช่ไหมแล้วผมรู้สึกว่าเขาเวลาผมมองเขาไปทั้งสองคนอ่ะผมรู้สึกเขามีความแบบความคล้ายกันอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นสิ่งที่บอกไม่ถูกนะเหมือนมีรังสีหรือมีเคมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าเคารพมากแล้วก็เป็นคนที่เหมือนถึงคำพูดอะไรเงี้ยผมก็ชอบพูดแบบว่าพี่ยงอะไรเงี้ยเวลาเขาสอนอะไรผมหรือว่าเวลาเขาบอกอะไรผมก็จะเชื่อเขามากแล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบผมได้เสพเขามากอะไรเงี้ยเพราะทุกครั้งที่พี่ยงพูดผมจะรู้สึกว่ามันออกมาทั้งคำเสียงทั้งสายตาอะไรเงี้ยแล้วเป็นพี่โต้งก็เหมือนกันที่แบบผมรู้สึกว่าด้วยเคมีความ

0: มันแบบพุ่มกลับมาผมรู้สึกว่าแบบผมรับรู้ได้ถึงสิ่งนั้นทั้งสองคนเลยถ้าถามว่าเก่งใครมากกว่ากันเหรอ
1: ไม่เท่าก
0: ัน
1: ก็
0: ส
1: าม
0: ารถแล้วแต่ช่วงแล้วกันถ้ามุดผมร้องเพลงต่อหน้าพี่ยงผมก็เกรงถ้า
2: เล่นหนัก
0: แสดงเราไม่ได้แสดงต่อหน้าพี่ต้งไงเพราะเราแสดงพี่ต้งก็นั่งอยู่อีกฝั่งนึงเออถ้าตอนเวิร์กช็อปเนี่ยผมเกรงอยู่ระดับนึงเหมือนกันตอนที่เจอเขาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแบ่งพาร์ทเก่งคนละส่วนกัน
3: เตรียมไปติดตามกับฝีไม้ลายมือด้านการแสดงของหนุ่มไทยกันได้กับภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตคุณยายวรนาถ19พฤศจิกายนนี้ค่ะ
4: พักก่อนช่วงหน้าเช็คหนังเข้าใหม่กันค่ะ

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
4: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
3: ๆมีใครทำมาก่อนไหม
4: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
3: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
4: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
5: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
6: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
7: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
6: ผิวดูใสฉ่ำ
7: ต้องโดน
6: ใหม่ซิตรา
8: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
9: เสาร์อาทิตย์แล้วนะคะต้องหาหนังดูกันหน่อยนะคะเช็คหนังเข้าใหม่กันในช่วงNow Showingค่ะ
10: เริ่มต้นด้วยหนังไทยเรื่อง The Coach รถขนฝันเรื่องราวของโค้ชเด็กๆและทีมฟุตบอลที่ต้องออกเดินทางเพื่อพิสูจน์ว่าความฝันจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้าเราไม่ยอมแพ้โชคจะเข้าข้างผู้กล้าเสมอกับการถ่ายทอดด้วยบรรยากาศชนบทไทยที่อบอุ่นเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกความหวังและมิตรภาพที่แท้จริงค่ะตามด้วยดิกเกอร์เรื่องราวของชายผู้ทรงอำนาจที่สุดในโลกต้องเร่งภารกิจคลั่งเพื่อพิสูจน์ว่าตนคือผู้กอบกู้ก่อนที่หายนะครั้งใหญ่ที่เขาปลดปล่อยจะทำลายล้างทุกสิ่งค่ะเปลี่ยนอารมณ์มาที่แม่หลอนเมื่อเด็กหญิงที่ชื่อเบลล่าผู้สร้างความผูกพันกับสิ่งมีชีวิตลึกลับในบ้านของเธอซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายกับแม่ของเธออย่างน่าขนลุกแต่มันค่อยๆกลายเป็นภัยคุกคามอันน่าสะพรึงต่อทั้งเธอและครอบครัวค่ะหลอนต่อเนื่องกับบอยยูนาเลื้อยเขมือบแอมะซอนเมื่อทีมแพทย์หนุ่มสาวออกเดินทางเพื่อทำภารกิจด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ผ่านป่าฝนแอมะซอนแต่กลับต้องเจอนักล่าดึกดำบรรพ์เจ้าของฉายาบอยยูนาการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจะทำให้เส้นแบ่งระหว่างบทบาทของผู้ล่าเหยื่อและฮีโร่นั้นเลือนลางค่ะน้องๆหนูๆนะคะมีทางเลือกเป็นโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ใหม่ตะลุยปราสาทใต้สมุทรของโนบิตะปี2026นี้เตรียมเปิดม่านสู่การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการณห้วงลึกสุดอย่างถึงของมหาสมุทรที่ยังไร้ผู้ใดล่วงรู้ค่ะต่อเนื่องกับผ่าพิภพไททันการจู่โจมครั้งสุดท้ายพระสุทธากัมปนาทกำลังมามวลมนุษยชาติจะรอดหรือไม่เมื่อมิคาซาอามินและพวกพ้องต้องหยุดเอรอนก่อนกองทัพไททันจะเหยียบย่ำทุกชีวิตค่ะหรือจะเป็น The Origin of Ultraman สารคดีฉลองครบรอบ60ปี Ultraman ที่รวบรวมบทสัมภาษณ์สุดพิเศษจากเหล่าผู้กำกับและครีเอเตอร์ระดับโลกย้อนกลับไปสู่จุดกำเนิดของซีรีส์โทคุซัตสึที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับญี่ปุ่นนับตั้งแต่ปี1966และกลายเป็นตำนานที่ส่งต่อมานานถึง6ทศวรรษค่ะปิดท้ายด้วยอากิโตสงครามมนุษย์พลังจิตคดีฆาตกรรมที่ไม่น่าเป็นไปได้เปิดฉากบทใหม่สงครามพลังเหนือมนุษย์ที่เดือดทั้งแอคชั่นเข้มข้นทุกดราม่าร่วมฉลอง55ปีมาร์คไรเดอร์ค่ะ
9: เสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันนะคะเจอกันอีกทีวันจันทร์สวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ยูโรเคอร่อยทุกที่ทุกเวลา
3: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับคุณชุติมาน
4: ึกว่าจำชื่อกันไม่ได้แล้วนะคะแหมวันศุกร์แล้วค่ะอาจารย์ค่ะวันศุกร์ต้องสุขสดใสนิดนึงนะคะแต่ทุกวันศุกร์ค่ะเรามีช่วงของถามมาต่อไปนะคะคุณผู้ชมทางบ้านก็ส่งคำถามกันเข้ามาทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวละอเภสัตมอบให้นั่นเองนะคะคำถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีเรื่องของสังคมด้วยเอาเรื่องของการเมืองก่อนได้ไหมคะเพราะว่ามันก็สดๆร้อนๆเลยกับประเด็นเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
5: ก็ผมก็ไม่มีอะไรพูดมากไปกว่าที่เขาวิเคราะห์วิจารณ์กัน
4: ก่อนที่จะวิเคราะห์วิจารณ์นุ่นถามนิดนึงว่าทำไมเขาใช้คำว่าซักฟอกอาจารย์ซักฟอกนี่มันนึกถึงกิริยาบทนะ
5: อันนี้มันเป็นคำตลาดตลาดแต่ว่าคำจริงก็ยติไม่ไว้วางใจมันก็จะมีคำที่เป็นคำที่เข้าใจโดยการ อะไรล่ะใช้ศัพท์ที่สังคมเข้าใจอย่างโกงเลือกตั้งได้มาที่ไม่ถูกต้องห
4: ั
5: วอะไรเงี้ยหัวประมูลก็มีทั้งภาษาไทยบนภาษาอังกฤษหัวเป็นภาษาจีน ใช่ไหม อันนี้ก็เป็นภาษาที่เขาคิดค้นขึ้นมาเราก็อย่าไปคือถ้าเอาแบบเป็นทางการมันก็พูดกันมันก็จะยาวเกินก็คือว่าไล่รัฐบาลจะถามผมเอาง่ายอภิปรายเพื่อไล่รัฐบาล
4: และน้ำหนักมันจะมีเป็นแบบนั้นเหรอดูซุ้มเสียงของการเมืองตอนนี้หน่อย
5: ไม่ต้องไปคือต้องแยกกันเรื่องที่จะพูดเรื่องที่จะอภิปรายคนนั้นคนนี้ก็เรื่องหนึ่ง
4: 18คน
5: 18รัฐมนตรีก็เอาว่าเฉพาะเรื่องตอนนี้ก็คือว่าเป็นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไอ้ทศ
4: ภู
5: มิใจไทยทั้งหมด
4: ค่ะ
5: อาจจะไม่รวมพรรครัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยที่เพิ่งเข้ามาเป็นรัฐมนตรีใหม่ๆบางคนอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยไม่มีคนของรัฐมนตรีของพรรค
4: เพื่อไทย
5: แม้แต่คนเดียวอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตได้อันนึงทุกคนก็เห็นชัดแสดงว่าเป้าก็ต้องเป็นพรรคภูมิใจไทยใช่มั้ยก็ไล่ตั้งแต่นายกไปจนถึงรัฐมนตรีอีก17คนนะ
4: ค่ะทั้งหมด
5: 18
4: คน
5: เป็นการไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลนั้นเวลาลงมติก็ต้องลงมติไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล
4: อ๋อ
5: เพราะเขาไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล
4: ค่ะ
5: เวลาลงมติก็ต้องลงมติทั้งหมด18ครั้งส่วนเนื้อหาในคำยื่นขออภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151เนี่ยก็ไปอ่านกันเอง
4: ค่ะ
5: เพราะมันก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรถ้อยคำมันจะเหมาะสมรุนแรงไม่รุนแรงจะใช่ไม่ใช่แล้วก็ว่ากันไปกำหนดการประมาณปลายเดือนตุลาคม
4: ค่ะอาจจะคิดว่ากี่วัน
5: กี่วันก็แล้วกี่วันก็ได
4: ้ห้าวันเยอะไปไหมเนี่ย
5: เดือนนึงก็ได้ไม่มี
4: ไปทำอย่างอื่นบ้าง
5: ไม่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็ไม่มีอะไรนี
4: ่
5: เราก็ทำชีวิตเป็นปกติ
4: อันนั้นภาคประชาชน
5: ก็ถูกต้องไง
4: ค่ะ
5: มันจะกี่วันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไปจะต้องไปตะขิดตะขวงทำไมไม่จะไปกำหนดว่า3วัน5วันพูดไม่จบก็พูดไปให้หมดจะ7วัน10วันอะไรก็ได้ไม่มีปัญหานะแต่คิดว่าเนี่ยด้วยจำนวน18คนเนี่ย

0: ผมก็ให้ว่าวันละสักอะไรนะแบ่งเป็นกรุ๊ปกรุ๊ป
1: แบ่งกรุ๊ปยังไงล่ะคะ
0: ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เขาแบ่งกันไงมันก็ตามหัวข้อนะในเบื้องต้นนะเข้าใจว่าจะเป็น5วัน
1: ค่ะ
0: ฝ่ายค้านก็รู้สึกจะบอกว่าประมาณ5วันแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยอภิปราย5วันมาแล้วถ้าจำไม่ผิดสมัยรัฐบาลคุณแพทองธารเนาะถามว่ามีอะไรตื่นเต้นไหมสำหรับผมไม่มี
1: ค่ะ
0: ให้ความสนใจในระดับ C
1: มีกี่ระดับของอาจารย์นะคะ
0: สามระดับ
1: A B C
0: อ
1: ันนี้ให้ต่ำสุดล่าง
0: ไม่ก็ไม่สุด
1: ก
0: ็ยังมีต่ำกว่านั้นอีก
1: อ๋อเหรอ
0: ระดับ C ก็คือว่าติดตามห่างๆแต
1: ่
0: ว่าก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าก็มันผ่านการฟังการอภิปรายไม่วางใจมาเยอะแล้ว
1: เอาแต่มันก็คนละรัฐบาลนะ
0: ถึงคนละรัฐบาลก็เหมือนกัน ก็พูดกับส่วนใหญ่เรื่องที่พูดก็จะเป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเป็นปกติแต่จะพูดให้มันเชื่อมโยงอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่ด้วยเหตุที่จำนวนของฝ่ายค้านมันมีแค่148คน149คน
1: ค่ะอันนี้คือถ้าเกิดจำนวนนี้ก็แปลว่าไม่รวมพรรคกล้าทำ
0: เพราะพรรคกล้าทำเขาไม่ได้ลงมติเขาไม่ได้ยื่นยัตติด้วย
1: เขาไม่ร่วมสังฆกรรมในครั้งนี้นะ
0: เขาไม่ได้ร่วมเขาอภิปรายได้อภิปรายได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าเขาไม่ได้ลงชื่อด้วยนะรัฐบาลก็ตัวเลข292 293ก็แล้วแต่จะคิด
1: ค่ะก็รวมกล้าทำไปยัง
0: ไม่รวมสิยังไม่ต้องรวมเขาแค่2ปีก292กับ149หรือ293กับ148ก็แล้วแต่จะใช้ตัวเลขไหน
1: ค่ะ
0: ถ้ามันยึดกันด้วยตัวเลขแบบนี้มันก็เป็นแบบ
1: ม
0: ันไม่ได้มีอะไรมันคือพูดไปแล้วพอลงมติมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าพูดไปจะดีเข้าเป้าอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดมันแบบเฉาโฉจับได้แบบโดยที่ไม่ต้องเชื่อมโยงอ่ะนะจับได้คาหนังคาเขาอย่างเงี้ย
1: อย่างเงี้ย
0: ไม่ต้องอภิปรายหรอก
1: แล้วตอนนี้ ที่มันเกิดขึ้นปรากฏการณ์ในประเทศไทยอะค่ะเช้าโชว์จับได้เป็นข่าวอาจารย์ว่าน้ำหนักมันแค่ไหนน่ะตอนเนี้ย
0: ไม่รู้ก็
1: เรื่องไอ้การสอบท้องถิ่นเนี่ยล่ะ
0: เขาก็ลงโทษไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้ว
1: ลงโทษไปตั้งเยอะตั้งแยะแต่ทำไมปปช.ส่งฟ้องไม่ทันนะที่กรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีนี
0: ้ไม่ได้ตามไม่เห็นไหมเรื่องสี
1: เรื่องสำหรับมุมของอาจารย์
0: คุณต้องเข้าใจว่า
1: ค่ะ
0: ผมไม่ได้เป็นคนติดตามข่าวอะไรขนาดว่าทุกวินาทีไถฟีดดู มีเรื่องอื่นที่ผมต้องทำ
1: ค่ะ
0: มีเรื่องที่ผมสนใจเนี่ยเอาแค่ว่ามาจัดรายการเนี่ยเอาแค่ในกรอบที่เราทำกัน40นาทีเนี่ยควรจะมีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นคุณถามผมเยอะก็ไปเปิดข่าวสำนักข่าวไทยดูเหอะอย่ามาถามผมเลย
1: บางทีอ่ะมันเป็นต้องแยกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้อันไหนมันเป็นแค่สีสันอันไหนมันเป็นแค่อรรถรสอะไรเงี้ยน้ำหนักมันก็ต่าง
0: โลกมันเปลี่ยนจนเราไม่อยากตามแบบนั้น
1: อาจารย์ค่ะแล้วอันเนี้ยอาจารย์ได้ตามหรือเปล่าคะอันนี้นุ่นเข้าคำถามมาแล้วเรื่อยๆนะคะอาจารย์ค่ะสหรัฐกับจีนนะคะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์กับท่านสีจิ้นผิงเขาเจอกันไปแล้วอ่ะอาจารย์หลังจากนั้นข่าวมันดูเงียบๆนะ
0: ใช่ถูกต้องมันเดตองมันคล้ายๆกับว่าผ่อนคลาย
1: ค่ะ
0: ผ่อนคลายลงมานะแต่จริงๆอย่างที่พูดให้ฟังอ่ะตอนที่ทรัมป์ไปเจอกับสีจิ้นผิงเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นรูปธรร
1: ม
0: ออกมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าฉีกออกไปแต่ด้วยเหตุที่สองคนนี้เขาจะเจอกันอีกก็อะไรที่ยังคุยกันไม่จบก็ไปคุยกันที่เซินเจิ้น
1: ที่เดือนพฤศจิกา
0: เอเปกแล้วก็เดือนธันวามีประชุม G20 ผมจำไม่ได้ประชุมที่ไหนก็อาจจะมีอีกอันหนึ่งนะก็คงแค่นั้น
1: ค่ะ
0: แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือขั้วของเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากอดีต
1: เปลี่ยนยังไงคะ
0: เอาอย่างตอนเนี้ยผมฟังคริสติน่าจอร์เจียว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเขาไปพูดอุ่นเครื่องที่สิงคโปร
1: ์ค่ะ
0: เขาทำเป็น3กลุ่มใหญ่นะสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าคุณต้องลดการบริโภคลดคอนซัมชัน

0: เขาบอกกับทางสหภาพยุโรปคุณต้องเพิ่มการลงทุน
1: ค่ะ
0: เขาบอกกับทางจีนว่าคุณต้องเพิ่มการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ
1: ค่ะ
0: ลักษณะอาการของความไม่สมดุลตอนนี้มันเป็นการเผชิญหน้าระหว่างยุโรปกับจีนด้วยซ้อลงไปอีกนะตอนนี้ยังมีอันนี้ไม่ใช่จอร์เจียว่าพูดแต่ผมได้ครับก็คือว่าก็จะจีนก็จะถูกกล่าวหาว่าคุณอะไรล่ะผลิตมากเกินไป
1: จนล้นประเทศแล้วก็ส่งออกมาที่อื่นแล้ว
0: พอล้นประเทศพับเนี่ยคุณก็ไปส่งออกก็จะทำให้คนที่เขาเป็นผู้ผลิตในประเทศที่คุณไปส่งออกเนี่ยมีปัญหากิจการต้องปิดซึ่งเกิดขึ้นบ้านเราก็มีสภาพอย่างนั้นตอนนี้ยุโรปก็กำลังคิดว่าจะทำแบบไหนยังไงดีตอนแรกห้ามรถอะไรล่ะห้ามรถ EV เขาก็ไปทำรถไฮบริด
1: ค่ะ
0: ไปทำรถไฮบริดอะไรเงี้ยคือก็เราก็ไม่รู้แต่ผมกำลังอ่านหนังสืออีกเล่มนึงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ
1: อาจจะนำมาด้วยเหรอคะ
0: ใช่อันนี้ผมกำลังอ่านอยู่แต่ว่าก็ต้องบอกภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยเก่งอ่ะผมอ่านช้าๆไม่ได้รีบร้อน
1: ในโชว์คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมเขาจะชอบถามว่าอาจารย์อ่านหนังสืออะไรเอากำหนดการออกหน่อยคนละอันเอซีนี่เอาออกอ่านหนังสือเล่มนี้ Broken China ค่ะ
0: คือตอนที่ผมอ่านหนังสือก่อนหน้านี้มีนักเศรษฐศาสตร์จีนนะ
1: ค
0: นหนึ่งที่เป็นผู้หญิงจำได้ไหมที่ดังๆตอนนี้เงียบไปแล้ว
1: ที่อาจารย์บอกว่าคนนี้ก็เก่งมากนะ
0: ก็โอเคก็เป็นลูกศิษย์ของใครจำไม่ได้แล้วแต่ว่าประเด็นก็คือเขาก็พูดถึงเศรษฐกิจจีนในภาพบวกอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึงได้ขยับมาเป็นอย่างนี้พูดถึงข้อดีอันนั้นอันนี้แต่เล่มนี้เนี่ยที่อ่านไปนะก็อ่านไปสักนิดหน่อยไม่ได้มากนะคือเขามองความเสียหายของภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยลึกกว่าที่ผมคิดไว้เยอะ
1: ที่จีนเหรอคะ
0: ใช่ที่จีนเขาบอกว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยขับเคลื่อนด้วยภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแอคเคาท์ประมาณ 20% ของเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ไปสัมพันธ์กับรายได้และการลงทุนของมณฑลต่างๆอย่างลึกซึ้งเพราะมณฑลต่างๆจะเป็นคนให้ไม่ใช่ขายอ่ะให้เช่าที่ดินระยะยาวแล้วก็เอาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดถึงกะเรื่องที่ผมเพิ่งทราบนะว่าเออเว้ยถ้าอย่างนี้มันก็ยากอยู่นะคือคนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมเนี่ยคุณซื้อแล้วคุณผ่อนเงินเนี่ยมันยังไม่ได้สร้างเนี่ยมันยังไม่ได้สร้างหลายปีกว่ามันจะสร้าง
1: ก็คล้ายๆของ
0: เราเนี่ยคุณต้องมียอดขายอะไรระดับหนึ่งก่อนคุณถึงจะไปกู้สถาบันการเงินได้แล้วคุณถึงจะต้องเริ่มสร้างแล้วเริ่มสร้างแล้วถึงจะเริ่มผ่อนอะไรได้ระบบมันไม่ใช่เป็นระบบแบบมันเหมือนจะไม่ใช่เรียกว่าจับเสือมือเปล่าแต่หมายความว่า
1: ของจีน
0: คุณจ่ายเงินวันนี้อีกหลายปีกว่าคุณจะได้แล้วเขาก็เอาเงินที่คุณจ่ายเนี่ยเอาไปทำของก่อนหน้านี
1: ้ค่ะ
0: คราวนี้วงจรมันสะดุดตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำไงเขาบอกกรณีของญี่ปุ่นนะใช้เวลาในการกอบกู้อสังหาริมทรัพย์ประมาณ20 ปีกว่าจะกลับเข้าที่เข้าทางอันนี้เป็นในหนังสือเล่มนี้นะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็เขาก็ให้ภาพแบบซึ่งผมก็กำลังอ่านด้วยความตึงเครียดอยู่เหมือนกันว่าเหลี่ยมมันแต่ละเหลี่ยมเพราะคือบางทีมันก็ต้องอ่านหนังสือแบบเคาน์เตอร์บ้าง
1: มันเป็นยังไงหนังสือแบบเคาน์เตอร์
0: คือเพราะว่าที่ตรงข้ามกับความเข้าใจหรือความ perception ที่เราได้ยินได้ฟังมา
1: บางทีมัน
0: บางคนมองว่าเศรษฐกิจยังไปได้ อะไรเงี้ยนะก็มองว่าไม่มีปัญหานี
1: ่ค่ะ
0: แต่ว่าเล่มนี้เขาอาจจะไม่ได้ก็เพิ่งอ่านนะอย่างเดี๋ยวค่อยมาคุยอ
1: าจารย์บอกว่าเวลาที่อาจารย์หาความรู้อ่ะ
0: ถ้าผมโมแต่ไอ้อย่างที่คุณมาถามผมเนี่ย ผมก็ไม่ได้ทำอะไรพวกนี
1: ้มันก็จะไม่มีเกรดที่ลึกและจะบอกว่าในหัวข้อเดียวอย่างภาคอสังหาริมทรัพย์อ่ะถ้าพูดถึงของจีนน่ะการเขียนของนักเขียนน่ะลึกแตกต่างกันหลากหลายด้วยอาจารย์แต่ว่าพอพูดถึงอสังหาริมทรัพย์ของจีนน่ะโดยปกติที่ดินของในจีนน่ะมันเป็นของรัฐไม่ใช่เหรอคะ
0: ที่ดินทั้งหมดในจีนเป็นของรัฐหมดเช่า
1: ค่ะ
0: เช่าระยะยาว
1: อ๋อใช้สัญญาเช่าระยะยาว
0: แต่ก็มีก็หมายความว่าเราก็โอนการเช่านั้นต่อไปได
1: ้ค่ะ
0: รัฐเป็นเจ้าของ
1: ค่ะ
0: รัฐเป็นระบบสังคมนิยมครับ
1: โอเค
0: กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของรัฐหมดเพราะฉะนั้นจะเวนไม่ต้องเวนคืนไม่ต้องเวนคืน
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นของรัฐ
1: ปัญหา
0: จ่ายค่าชดเชย
1: ปัญหาอสังหาริมทรัพย์อาจารย์บอกว่าญี่ปุ่นก็เคยเกิดกว่าจะฟื้น
0: เมกาก็เคยทุกที่เคยเกิดหมด
1: แล้วของไทยเรา
0: ของไทยเรานี่ก็ตอนปี40เนี่ย
1: วิกฤตต้มยำกุ้ง
0: อันนั้นแหละก็สาขาริมทรัพย์ก็ปลิวไปก่อนเลย
1: ค่ะแล้วของเราตอนนี้คะ
0: ตอนนี้ไม่ได้เป็นวิกฤตเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากตรงนั้นแต่ว่ามันฝืดมาก
1: ค่ะ
0: คุณสังเกตดูสิว่าป้ายโฆษณาขายคอนโดขายบ้านหายไปหมดแล้วก็เอาง่ายๆก็ดูไอ้นี่ดูอะไรเขาเรียกว่าอะไรไอ้ต้มไอ้ปั้นสาวปั้นจันใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเครน
1: ค่ะอ่าฮะ
0: เครนมันหายไปเยอะ
1: แต่ตอนเราไปจีนนะเครนนั้นเยอะเนาะแต่เมื่อสเกลของประเทศเขามันใหญ่
0: เครนที่คุณเห็นน่ะมันค้างนะ
1: ค่ะ
0: ผมไปเมืองจีนผมต้องคอยดูว่าเมืองนี้มันตึกร้างแล้วไม่สร้างมา 3-4 ปีมันมีมากน้อยแค่ไหน
1: ดีเลยค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้นะคะอาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้สหรัฐอเมริกามีการแนะนำบอกว่าให้ลดการบริโภคยุโรปให้เพิ่มการลงทุนส่วนจีนให้เพิ่มการอุปโภคบริโภคแต่ไอ้หัวข้อในภาพใหญ่เนี้ยค่ะจะเกิดการคุยกันในงาน IMF World Bank 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพหรือเปล่า
0: พูดเรื่องนี้แล้ว
1: มีค่ะเพราะว่าคำถามเนี่ยมาจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันนะคะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมกำหนดอนาคตโลกของเรา
2: โอ้โหลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
3: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมแล้ว
4: ต้องเปลี่ยนอวัยวะทั้งแล้วทั้งเล่าก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
2: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
5: พ่อน้องไทยไงล่ะจ๊ะ
6: เราท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
2: ของเขาดีจริงๆ
6: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
7: อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
8: Alsoft Absolute Alcohol Food Grade รุ่นใหม่จากตราเสือดาว
9: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียมาซาคาร์บอนมีแอคทิเวเตอร์ชาโคล260มิลลิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลเดียนนา
11: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ทานเคอร์มิน 500 Plus ขาวละออผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
12: สัปดาห์หน้าแล้วนะคะสำหรับการจัดประชุมประจำปี IMF World Bank 2026คุณผู้ชมท่านนี้ถามมาบอกว่าอาจารย์คะงบประมาณในการจัดประชุมอะค่ะใช้ของไทยหรือของใคร
13: ไม่ได้ถามเลยว่ะ
12: ไ
13: ม่ได้ถามคนที่มา

0: ในรายการเลยมันก็คงมีใช้เงินของเราบ้างมั้ง
1: ค่ะแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ออกให้กับแบบคนที่เขามาอย่างนั้นถูกไหมคะใช้สำหรับการจัดงาน
0: อย่างเขาต้องไปทำปรับปรุงอะไรที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ออกบูธซื้อนู่นซื้อนี
1: ่ค่ะ
0: มีการจัดสรรงบประมาณให้ผมจำไม่ได้ตัวเลขประมาณสัก 2,000 กว่าล้าน
1: ประมาณ 1,162 ล้านบาทค่ะอาจารย์ค่ะที่ใช้อัน
0: นี้ก็คือเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: อาจจะมากกว่านี้แต่ต้องคือจำได้มีมติคณะรัฐมนตรี
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่นุ่นจดมาก็คือตัวเลขนี้แหละค่ะอาจารย์เพราะว่าเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้งบจัดงานค่ะแต่ว่า
0: อาจจะมีส่วนอื่นอีกนะอาจจะมีองค์กรอื่นอะไรใช่ไหมเถอะไม่ได้เป็นประเด็นหรอก
1: แต่การประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ค่ะเราใช้งบประมาณอย่างที่เราบอกตัวเลขไปค่ะแล้วประเทศไทยเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
0: โ
1: อ้จริงๆท่านอาคมก็พูดให้ฟังท่านเอกนิติท่านวินิจก็พูดให้ฟัง
0: คำถามแบบอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกับว่าจัดประชุมแล้วคนไทยจะได้เงินคนละกี่บาทเลยประมาณนี้คือมันไม่ใช่แบบนั้นเรา
1: คือ
0: คำถามนี่เป็นคำถามที่จริงๆผมค่อนข้างหงุดหงิดนะในการที่อยู่ในแวดวงของข่าวเนี่ยคือจะเริ่มต้นในคำถามประเทศไทยจะได้อะไรประชาชนไทยจะได้อะไรมันต้องได้สิครับถ้าไม่ได้เขาจะทำไมอันที่สองประชาชนต้องการอะไรไม่เหมือนกันประชาชนที่เขาเป็นนักธุรกิจประชาชนที่เป็นคนเป็นลูกจ้างคือประชาชนในสถานภาพและอาชีพแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้ามันไม่เกิดอะไรที่มาถึงคุณก็คือคุณก็ไม่ได
1: ้
0: คือผมไม่รู้บางทีเขาชอบถามคำถามแบบกว้างเป็นทะเลแบบนี้แล้วบางทีมัน
1: เดี๋ยวเราดูรูป
0: ลอจิกมันไม่ใช่
1: เดี๋ยวเราจะได้เห็นค่ะบรรยากาศเนี่ยนะคะกับความ
0: คือเอางี้แล้วกันนะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้โอเคคุณต้องการทั้งความช่วยเหลือคุณต้องการทั้งคนมาเหมือนกับเราเปิดร้านขายของอ
1: ่ะ
0: คุณต้องการคนมาซื้อของคุณต้องการพัฒนาของคุณเมื่อคุณขายของได้คนในบ้านคุณก็มีรายได้แต่ถ้าเกิดประเทศคุณดีคุณก็ไม่ต้องเอาใครมาคุณกินกันเองเหลือกันจบคุณก็โอเคได้แล้ว
1: แต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้น
0: ข้อที่จริงก็คือว่าเราขาดอะไรขาดเงินทุนเราขาดอะไรขาดเทคโนโลยีเราขาดอะไรอะไรที่เราขาดเนี่ยมันเป็นผลจากการที่เราไปติดต่อกับชาวบ้านเขาในรูปแบบต่างๆ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นจะไปมีทูตอยู่ตามประเทศต่างๆทำไมเราก็ไม่ต้องไปไหนกันแล้ว
1: มันมีเหตุและผลสำคัญอยู่ในนั้นนะคะ
0: แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เข้ามาเป็นแขกเขาก็อธิบายแล้วเดี๋ยวพอมีงานเดี๋ยวเขาก็พูดเองกับคุณ
1: ดูย้อนหลังก็ได้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าได้ด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ทางทีมงานนะคะขึ้นกราฟิกอันนี้ให้เลยค่ะคุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าที่พูดถึงการประชุม World Bank IMF World Bank 2026อะค่ะอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วตอนนั้นนะคะที่นุ่นก็บอกว่าเราโหลดแอปพลิเคชันไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเลยนะคะทางทีมงานขึ้นให้คุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะเราสามารถที่จะสแกน QR code นะคะนี่เลยค่ะก็ได้ทั้ง Apple ก็ได้นะคะหรือ Google Play ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในนั้นเขาก็จะมีลิสต์ว่าแต่ละวันนะคะจะเกิดหัวข้ออะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ผลของการประชุมค่ะอาจจะลดไฟฟ้าบ้างลดไฟฟ้าไอ้ที่เขาบอกว่าค่าโดยสาร17ถึง45บาทตลอดสายตลอดเที่ยวเนี่ยค่ะจะได้ใช้เมื่อไหร
0: ่1มกราคม2570
1: ปีนี้ปี6ปีหน้าแล้วเขาจ่ายยังไงอะคะ
0: ไม่ต้องไปสนใจ
1: รอใช
0: ้ต้องบอกนี้ก่อนอธิบายฟังง่ายๆเพื่อความเข้าใจ
1: โอเค
0: ทุกสายที่จะขึ้นถ้าคุณจ่ายเกิน45คุณจ่ายน้อยกว่า45บาทในสายเดียวเนี่ยคุณก็จ่ายแค่น้อยเท่านั้นไม่ได้จ่ายต้องจ่ายเต็ม
1: ค่ะ
0: เพราะคุณไปแค่2สถานีจ่าย20บาทก็จ่าย20บาทแต่ถ้าเกิดคุณต้องไปหลายสายต้องจ่ายเกิน
1: ค่ะ
0: ลิมิตของคุณคือ45บาทโอเคเพราะมันมีค่าแรกเข้าอันนี้วิธีการคุณต้องไปลงทะเบียนเป๋าตังค์ซึ่งยังไม่เปิดเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยกรรมวิธีจริงๆอ่ะเอาฝั่งของคนที่ไปใช้นะเรานั่งรถไฟสายสีม่วงสายสีเขียวสายสีเหลืองสายสีชมพูสายสีแดงกว่าจะถึงที่ทำงานเราปกติใช้เงินประมาณโอ้120บาทอะไรเงี้ยนะสมมตินะจะใช้แค่45บาทแต่คุณต้องจ่ายก่อน120แล้วเขาจะคืนเงินให้คุณในเป๋าตังค์สำหรับส่วนต่าง
1: อ๋ออ
0: ันนี้คือของ

0: ค่ะ
1: ส่วนทั้งผู้ประกอบการเขาก็มีระบบที่รัฐบาลจะชดเชยให้เพราะมันเป็นสัญญาร่วมทุนหรือสัญญาสัมปทานเดิมไปโอเวอร์รูไม่ได้ถ้ามันมีอะไรที่เขาจะต้องได้รับตามที่เขาได้รับแล้วส่วนขาดตรงนั้นรัฐบาลต้องเป็นคนควักจ่ายซึ่งตัวเลขเบื้องต้นในขณะนี้ปีละ 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาท
0: ปีละนะ
1: ปีละ

0: คราวนี้มันจะมีประเด็นต่อไปอีกนิดนึงซึ่งเป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าเป็นไฮโพเทซิสเป็นสมมุติฐานถ้ามันเสียเงินน้อยอย่างนี้เชื่อว่าจะมีคนมาใช้รถไฟมากขึ้น
1: เชื่อว่านะ
0: เชื่อว่าถ้ามีคนมาใช้รถไฟมากขึ้นรัฐบาลก็อาจจะต้องชดเชยมากขึ้นแต่รัฐบาลก็คงจะคุยกับเขาว่าไอ้ส่วนนั้นน่ะมันในเมื่อมันมีคนมาใช้เพิ่มขึ้นคุณก็ไม่ควรจะได้ทั้งหมดที่มันเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: อันนี้ประมาณนี
1: ้
0: งั้นก็นับหนึ่งที่เป๋าตังก่อน ถ้าอย่างตราบใดที่ยังไม่ลงทะเบียนยังไม่มีให้ไปลงทะเบียนที่เป๋าตังก็ยังไม่ต้องคิด
1: ต้องลงทะเบียนนะอาจจะเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนี่จะมีขึ้นเมื่อไหร่นะคะ
0: เดือนกัน
1: พฤศจิกา
0: ผมจำวันที่
1: 3พฤศจิกายน
0: อะไรเนี้ยเลือกตั้งอะไรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร435คน
1: ค่ะ
0: อเมริกามีส.ส.แค่435คนนะ52รัฐนะมีส.ส435คนนะ
1: ค่ะของเรา
0: ของเรา500คน
1: ไม่เป็นรัฐ
0: แถมเป็นได้แค่2ปีแล้วต้องเลือกใหม่ของเรา4ปีครบบ้างไม่ครบบ้าง
1: ค่ะ
0: โอเค
1: โอเค
0: สองเลือกอะไรเลือกสมาชิกวุฒิสภา1ใน3 35คนเท่าที่ผมจำได้3เลือกผู้ว่าการรัฐสเตทกัฟเวอร์เนอร์จำนวนไม่ได้แล้วจริงๆก็จะมีการเลือกอย่างอื่นด้วย
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าแต่ละรัฐเขาก็มีสมาชิกสภาแห่งรัฐเขาก็มีตำแหน่งอะไรลดหลั่นกันไปแล้วก็ว่ากันไปนั้นอย่าไปสนใจเลยแม้แต่อะไรตำรวจมันยังเลือกเลย
1: เหรอ
0: เอ้าหัวหน้าสถานีตำรวจเขายังเลือกเลยแต่คงแหนมเพอคุณดูหนังไม่เห็นเหรอ
1: ค่ะค่ะ
0: อัยการก็เลือก
1: อันนี้คือสาระสำคัญ
0: แต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาก็สนใจสว35คนที่เลือกกับ435คนนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรณีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพอเลือกปั๊บตัวเลขพรรคใครเสียงข้างมากเสียงน้อยอาจจะเปลี่ยนได
1: ้ค่ะ
0: ถูกไหมส่วนกรณีของสวก็ต้องดูว่าไอ้ที่มันครบกำหนดจะต้องมาเลือกกันใหม่ในแต่ละรอบเป็น6ปีแต่ว่าเขาจะต้องออกทุก2ปีเปลี่ยนเนี่ยคอมโพเนนต์องค์ประกอบสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นสวของรีพับลิกันกี่คนสสของไอ้โทษสวของเดโมแครตกี่คนแล้วสสอิสระสวอิสระกี่คนอันนี้ก็เดี๋ยวพอผลการเลือกตั้งออกมามันก็เป็นข่าว
1: แต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมแบบนี้การส่งสัญญาณของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อะค่ะผ่อนเรื่องของอิหร่านยังคะ
0: คือผ่อนหรือไม่ผ่อนไม่สำคัญประเด็นมันคือราคาน้ำมัน
1: ค่ะตอนนี้ราคานะคะหน้าสถานีหรือนุ่นเช็คก่อน
0: ของบ้านเราไม่ต้องไปพูด
1: เอา
0: บ้
1: าน เขาดูก่อนโซ่เก้า
0: วันเลยขึ้นมาอีก75สตางค์
1: ทุกชนิดเนาะ
0: จำ
1: เมื่อวานเน
0: ี่
1: ยขึ้นมาทุกชนิดเลยค่ะ75สตางค์ตอนนี้แก๊สโซ่เก้าห้าที่เติมหน้าสถานี41บาท44สตางค์ดีเซลเท่าไหร่42บาท94สตางค์ค่ะ
0: ก็มันก็ไอเนี่ยมันเซาะก่อนบ่อนทำลายเงินในกระเป๋าน
1: ี่มันเข้าเดือนที่อะไรนะอาจารย์
0: เดือนที่8แล้วครับ
1: 7 8เดือนแล้วยังไม่จบเลยอ่ะ
0: อันเนี้ยต้องบอกว่าทางฝ่ายนโยบายในบ้านเราเนี่ยเขามองว่ายืดเยื้ออ่ะเนี่ยมันยืดเยื้อนั้นการวาง
1: ซีนาริโอ
0: การวางซีนาริโอเนี่ยวางแบบยืดเยื้อ
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรกับไอ้เรื่องที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าว่าจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมียอดติดลบอยู่ประมาณสักแสนล้านบาทตอนนี้คงเป็นเรื่องที่จะต้องจัดการต่อไปแต่ตอนนี้เอาเรื่องอื่นก่อนจัดการเรื่องประชุมให้เรียบร้อยจัดการเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจให้เรียบร้อยแล้วก็งานเรื่องช่วยเหลือคนน้ำท่วมเสียหายให้เรียบร้อยก็อะไรที่ทำได้เขาก็ทำไปแต่ก็อย่าไปหวังว่ามันจะพลิกฟื้นปุ๊บปั๊บเลยอย่าไปคิด
1: อย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นนะคะแต่มันยังไม่เรียบร้อยตรงนี้ค่ะยังไม่เสด็จน้ำเลยค่ะเรื่องเยียวยาน้ำท่วมในช่วงหน้ามาต่อให้ฟังนะคะ
0: นะครับคุณต้องต่อ

0: คือใคร
1: ผมชื่อสิริบัญชาไง
0: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
2: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
3: พสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
4: อาหารเช้าซีเรียลคอฟคอฟคอฟจะกินตอนไหนก็อร่อยคอฟคอฟคอฟอร่อยคอฟอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์
5: Euro.
6: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
3: ์66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
5: ที่คุณผู้ชมเขาส่งมาบางอย่างเขาก็เป็นคำถามแต่บางอย่างเขาเป็นเสียงสะท้อนที่อยากให้รายการของเราช่วยสะท้อนตรงนี้ไปให้หน่อยค่ะน้ำท่วมสวนทุเรียนกว่า 20,000 ไร่ที่จันทบุรีเกินสัปดาห์แล้วค่ะอยากให้อาจารย์วีระแล้วก็ช่วยทีมงานเนี่ยช่วยแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่อยให้ส่งทีมไปช่วยฟื้นฟูสวนหน่อยได้หรือเปล่า
6: เขาทราบอยู่แล้วเขาทราบอยู่แล้วมันมีส่วนที่มันเป็นโอ้โหของกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนเนี่ยผมว่าอยู่แล้ว
5: แต่นุ่นคุ้นๆว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของสวนทุเรียนที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้มันมหาศาลเลยเนาะมันแช
6: ่จริงๆเขาไม่ได้บอกตัวเลขนะอันนี้ก็เป็นมีคนพูดแต่ว่าผมไม่รู้ตัวเลขจริงก็ต้องให้ทางกระทรวงเกษตรอ่ะนะเขามีศูนย์อะไรเกี่ยวกับเรื่องวิจัยพืชสวนผลไม้มีอะไรก็ให้ต้องให้เขา
5: โอเครัฐบาลเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมคุณผู้ชมท่านนี้เขามองว่ามันไม่ครอบคลุมความเสียหายจริงทั้งหมดนะคะก็เลยมีข้อเสนอว่าม
6: ันแน่นอนอยู่แล้ว
5: ผมพูด
6: อย่างนี้พูดเป็นหลักก่อน
5: พูดเป็นหลักนะ
6: คือปกติเวลาเราจะหวังความช่วยเหลือจากรัฐบาลเวลาเกิดภัยพิบัติอะไรเนี่ยเต็มที่ที่ผมเห็นนะประมาณ 20% ไม่เกิน 25%
5: ค่ะ
6: ส่วนที่เหลือ 75% ก็รับเอง
5: ให้ดูแลตัวเอง
6: ก็อย่างที่รัฐบาลทำอย่างเงี้ยโอเคอย่าง 5,000 9,000อะไรอย่างเงี้ย
5: อันนี้คือรัฐบาลตามมติครม.
6: ไม่ต้องไปสนใจละ 5,000 9,000 บางคนได้ 5,000 บางคนได้ 9,000 อันเนี้ยพอได
5: ้ค่ะ
6: บางทีจะนับว่าน้ำมันล้อมกี่วันอะไรเงี้ยมันก็โอเคให้เขาไปว่ากันนะแต่มันก็จะมีที่มันเป็นแบบเสียหายเยอะบ้านทั้งหลังจะจ่ายเท่าไหร่อันนี้ยากละไอ้ตรงนี้จะยากนะคือผมคิดว่ามันคงจะเป็นช่วงแรกจ่ายออกไปก่อนจ่ายไปก่อน 5,000 9,000 อะไรก็ว่ากันไป
5: ค่ะ
6: แต่หลังจากนั้นก็คุณดูรถคุณท่วมอย่างเงี้ยให้เท่าไหร่ก็ไม่พอเขาไม่ได้ช่วยบอกเอาไปซ่อมรถ 50,000 เนี่ยมันไม่มีใช่ไหมก็ต้องรับเองอ่ะบางคนเขาก็ขายทิ้งเลยซ่อมไม่ไหวไม่มีเงินจะซ่อมบ้างซ่อมไม่ไหวบ้าง
5: อาจารย์แต่เอาเป็นว่าโดยหลักแล้ว
6: แต่นี่มันเลยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะไอ้นี่มันรูปเก่านะเดี๋ยวนี้มันแห้งไปหมดแล้วบางแถวนี้
5: หลายพื้นที่คลี่คลายแต่บางพื้นที่ยังจมอยู่ในน้ำอยู่เลยค่ะอาจารย์คะน้ำก็ลดบางส่วนแต่ว่าโดยหลักเอาโดยหลักเงี้ยว่าเงินที่เยียวยาหลักๆมันมาจากส่วนของใครอะรัฐบาลและถ้าคนที่เขาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพอะก็ต้องได้จาก
6: รัฐบาลเหมือนกันรัฐบาลทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นแต่ว่าขั้นตอนมันไปอยู่ที่กทม.แต่ว่าการจ่ายเงินก็ต้องมาจากรัฐบาลไม่ได้เป็นเงินรัฐบาลงบกลางมาจากครม.มีมติหลักเกณฑ์เป็นอย่างนี้อย่างนี
5: ้แล้วเราต้องทำเรื่องไปทั้งสองส่วนไหม
6: โน
5: ้เช่นในแอปพลิเคชันทางรัฐกับอีกอันนึงก็คือการยื่นเรื่องไปทางสำนักงานเขตในพื้นที่
6: ทำอันใดอันหนึ่งเพราะสำนักงานเขตก็ต้องส่งเรื่องเข้าทางรัฐอยู่ดี
5: โอเคข้อมูลมันไปรวมศูนย์กันเนาะทีนี้ค่ะก็เป็นข้อเสนอของคุณผู้ชมว่าบางท่านเนี่ยเขาก็เดือดร้อนจากเรื่องนี้ก็เลยบอกว่าเขาจะมีการพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้ปี69ให้กับผู้ประสบภัยได้หรือเปล่า
6: ผู้ประสบภัยที่ว่าเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นผู้ยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามันก็ไม่มีอะไรจะยกเว้นอยู่แล้ว
5: ค่ะ
6: อ
5: ัน
6: ที่หนึ่งอันที่สองผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าของธุรกิจอันนี้ภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับกำไรถ้าไม่กำไรไม่ต้องเสียคราวนี้จะไปลดภาษีตรงไหนต้องถามถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปต้องพิสูจน์ตัวเองว่าได้รับความเสียหายจากน้ำท่ว
5: ม
6: แล้วก็มายื่นแบบขอลดหย่อนเมื่อให้ลดหย่อน 10,000 บาทถ้าตกภาษี 10% ก็ได้ลดหย่อน 1,000 อะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าในทางปฏิบัติอ่ะค่อนข้างซับซ้อนแล้วคุณจะยื่นเอกสารอะไรให้สรรพากร ถ่ายรูปมันเกิดขึ้นเดือนตุลาคุณไปยื่นภาษีเดือนมีนาปีหน้า
5: เก็บหลักฐานไว้ดีๆนะแล้วก็ยังมี
6: ผมว่าไม่เป็นอันนี้ไม่น่าเกิดขึ้นหรอกความช่วยเหลือจริงๆเนี่ย1ให้เงิน2ให้เงินกู
5: ้
6: แต่เรื่องภาษีผมว่าไม่เกี่ยวไม่น่าจะไกลไปถึงเรื่องนั้น
5: ค่ะอาจารย์เบี้ยผู้สูงอายุกับเบี้ยผู้พิการมันเป็นไปได้ไหมว่าจะให้คนละ 3,000 บาทต่อเดือน
6: เป็นไปไม่ได้ครับ
5: เพราะ
6: ไม่มีเงินจะจ่ายให้
5: ไอ้ตัวเลขนี้เขาไปเอามาจากไหนอะตอนเขายังคงจดจำตัวเลขตอนหาเสียงที่เป็นนโยบายเน
6: า
5: ะ
6: หาเสียงกันเละเทะเลยครับ หาเสียงกันเละเทะผมก็เราก็เอาตัวไอ้ที่เขาหาเสียงมานั่งดูเราก็คำนวณดู ม
5: ัน
6: เป็นไปไม่ได
5: ้
6: ตอนนั้นนะผมไปเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาให้ไปดูไปแยกแยะนโยบายของพรรคการเมือง50กว่าพรรค60กว่าพรร
5: ค
6: เราเห็นแล้วเรายังขำเลย
5: เอกสารเป็นลังๆตั้งๆเลยนะแล้วก็อาจารย์ก็จัดเวทีดีเบตด้วยก็ร่วมกันนั่นแหละแล้วเอาเอกสารนั้นมาอ่านยังถามแต่ละพรรคเลยว่ามันจะเป็นไปได้หรือเพราะจำนวนเงินมันเยอะค่ะอาจารย์ปัจจุบันเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักของโลกทั้งในฐานะทุนสำรองระหว่างประเทศแล้วก็สื่อกลางการค้าระหว่างประเทศก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าปัจจัยใดหรือเหตุการณ์ลักษณะใดที่จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนค่าลงอย่างมีนัยยะสำคัญการอ่อนค่าแข็งค่านี่มันขึ้นอยู่กับอะไรอะคะอาจารย
6: ์ตัวเขากับตัวเราเวลาเราดูว่าแข็งไม่แข็งเนี่ยมันก็ต้องดู conversion rate ระหว่างเรากับดอลลาร์ถูกไหมต้องดู conversion rate แล้วก็ต้องดู conversion rate ระหว่างดอลลาร์กับเงินสกุลอื่นนี่อีกอันนึงไม่นะอย่างเยนอ่อนเมื่อก่อนดอลลาร์เยน120ตอนนี้ดอลลาร์เยน160แสดงว่าดอลลาร์เยนแสดงว่าเยนอ่อนโอเคไหมเมื่อก่อนสวิตผมจำตัวเลขไม่ได้เดี๋ยวพูดเดี๋ยวผิด
5: ค่ะ
6: บ้านเราตอนนี้เท่าไหร่33.50ก่อนหน้านี้32 บาท 33 บาทก็บ้านเราก็เงินอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร
5: ์ค่ะ
6: ดอลลาร์แข็งเมื่อเทียบกับบาท
5: โอเคไ
6: หมเพราะฉะนั้นคำว่าดอลลาร์อ่อนหรือว่าดอลลาร์อ่อนแบบทั้งหมดเลยคือมันต้องอ่อนกับทุกสกุลนะซึ่งผมไม่เห็นภาพแบบนั้น
5: ค่ะ
6: เห็นแต่ว่ามันแข็ง
5: ในความเป็นไปในตอนนี้เนาะเอาประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกๆความรู้ที่มอบให้นะคะ
6: ขอบคุณ
5: หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

แก๊งวัยรุ่นเจอกันกลางสี่แยกไฟแดงคว้าหมวกกันน็อกปรีเข้าฟาดก่อนใช้มีดไล่ฟันหนีกระเจิงล่าสุดตำรวจรู้ตัวกลุ่มก่อเหตุแล้วบุกรวบนายกอบต.ที่นครนายกคาโต๊ะทำงานโยงเครือข่ายขบวนการเรียกรับเงินแลกสอบเข้ารับราชการพบเงินเครือข่ายกว่าร้อยล้านผบตร.นำทีมแถลงใหญ่ทลาย4เครือข่ายค้ายายึดยาบ้า10ล้านเม็ดไอซ์600กิโลยึดทรัพย์หลายร้อยล้านติดตามในครับข่าว9กับกมลเนตรนวลจันทร์และจามอนกิตเสาภาค

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าว9ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะ
0: และผมจามรกิจสวภาคนะครับรับชมข่าวกันนะคุณผู้ชมแล้วก็เตรียมรับมือฟ้าฝนในสุดสัปดาห์นี้กันไว้ด้วยนะครับข่าวแรกไปดูที่นครราชสีมากันก่อนนะคุณผู้ชมมีวัยรุ่นที่ไหนจังหวัดไหนดุกว่านี้ไหมลองแจ้งมานะคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่เนี่ยแค่จอดรถติดไฟแดงหันไปมองหน้ากัน
1: แค่นั้นแหละมีเรื่องเลย
0: เอาหมวกไล่ฟาดเอามีดไล่แทงครับ
1: ค่ะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมวกกันน็อกฟาด
1: เขาให้
0: หัวเปล่าโอ้โหนะครับดุจริงๆนี่ฟาดเขาให้มองทำไมมองอะไรมองอะไรเออนี่เขาบอกในที่เกิดเหตุไอ้กลุ่มนี้มันเดินมานะครับ
1: แตกกระเจิงหมดเลย
0: เออถามว่ามองอะไรเออนะครับเท่านั้นแหละแล้วก็เดินเอาหมวกกันน็อกมาฟาดแล้วสังเกตว่าคนเสื้อดำนี่ถือมีด
1: ค่ะวิ่งตามไปนะ
0: จะเอามากระซวกด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ4ทุ่มกว่าๆของค่ำคืนวันที่4ตุลาคมนะครับจุดนี้บริเวณสี่แยกไฟแดงตลาดบ้านดอนแขวนอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมากลุ่มที่โดนทำร้ายบอกจะอยู่ยังไงล่ะครับพี่ก็หนีสิครับนี่ฮะเขาไม่ตอบโต้นะอันนี้คือหนึ่งในเรื่องที่ยังดีเพราะว่าอาจจะเห็นว่าทางนู้นมีมีดด้วยนะฮะพอชักมีดออกมาก็วิ่งแล้วนะครับเห็นคลิปนี้แล้วนักข่าวไปสอบถามหนึ่งในวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายโดนเอาหมวกกันน็อกฟาดเข้าที่หัวนะครับเขาบอกวันนั้นกลุ่มเขามากัน5คนกำลังขี่รถออกไปซื้อน้ำที่ร้านสะดวกซื้อนะครับจอดอยู่ไฟแดงจู่ๆกลุ่มรถจักรยานยนต์คู่กรณีมาจอดเทียบพวกตนก็ด้วยสัญชาตญาณก็หันไปมองไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ทำหน้าทำตาไม่ได้อะไรเลยหันไปมองเท่านั้นแหละกลุ่มนี้หันมาถามว่ามองอะไรแล้วก็เอาหมวกเข้ามาฟาดอย่างที่ในคลิปเลยนะฮะจากนั้นพอเห็นว่าอีกคนนึงถือมีดด้วยเนี่ยไม่อยู่แล้วตามในคลิปเลยหนีนะยืนยันว่าไม่รู้จักไม่เคยมีเรื่องไม่ได้ไปทำอะไรให้ครับ
2: นายมาจะกลุ่มมาจะกลุ่มตอน
3: นี้ก็เดินมาบอกมึงมองอะไรเขาเอาหมวกนอกตีอ่ะ
2: ตีเลย
3: ครับ
2: นั่นแล้วก็เกิดอะไรขึ้นวิ่ง
3: ครับ
2: เราเห็นอาวุธเขามีอาวุธอะไรไหม
3: นี่หมวกกันน็อกก็มีดดีกว่าตกใจครับ
2: เราเคยไปหาเรื่องใครไหมเคยเจอเขามาก่อน
3: ไม่เคยครับ
0: ไปเนี่ยล่ะ
1: ฮะ
0: ดุไหมล่ะอย่างที่ผมบอกไหมดุไหมล่ะ
1: มาถึงก็ฟาดเลยจุดๆๆอะไร
0: ครับผมนะครับไปสอบถามนะฮะแม่ของวัยรุ่นที่ถูกทำร้าย

0: นะครับเป็นยังไงบ้างคุณแม่เห็นคลิปนี้แล้ว
1: แน่นอนแม่แบบไม่พอใจแม่เขาโอ้อยู่ๆมาทำลูกแม่ทำไม
0: ใช่นะครับคนเป็นแม่เนี่ยก็ได้แต่ห่วงนะว่านี่ถึงขั้นเอามีดไล่แทงกันเนี่ยนะครับตอนนี้แม่เนี่ยพาลูกไปแจ้งความแล้วนะครับที่สภ.เสริงสางเพื่อให้ตำรวจเนี่ยนะครับตามจับกลุ่มตัวกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะไม่ต้องการให้เป็นแบบอย่างหรือไปก่อเหตุไปประกาศศักดากับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มอื่นอีกครับ
2: ไม่พอใจอะค่ะคือลูกเราไม่เคยไปทำอะไรใครแล้วก็อยู่ดีๆมาตีลูกเรามันด้วยเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้อะสาเหตุก็ไม่มี
3: ความรู้สึกเรารับไม่ได้เลย
2: รับไม่ได้เลยจ้ะ
3: แล้วตอนนี้เราดำเนินการยังไงบ้าง
2: จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจ้ะ
3: แจ้งความไว้แล้วใช่ไหม
2: เรียบร้อยจ้ะ
3: เห็นเขามีอาวุธนี่ด้วยเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างว่ามันจะเกิดถ้ามันเกิดกับลูกเราอะไร
2: ก็เสียใจอะค่ะถ้ามันไม่ใช่หมวกกันน็อกแล้วมันเป็นมีดเราจะทำยังไง
0: นะเนี่ยนะครับเราไม่ได้ไปเกเรอะไรเลยนะครับเบื้องต้นตำรวจรู้ตัวแล้วนะครับกลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุเนี่ยนะอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับเดี๋ยวจะออกหมายเรียกนะเพื่อมาดำเนินคดีตักเตือนปรามซะหน่อย
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: ต้องเอามาสอบปากคำด้วยมันอะไรยังไงเหตุการณ์มันเป็นยังไง
0: ครับผม
1: ค่ะคุณผู้ชมคะตำรวจปปปนะคะบุกไปจับนายกอบต.แห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกคาห้องทำงานเลยค่ะเหตุผลเพราะว่าพอไปตรวจสอบดูแล้วโยงเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นพบอีกนะคะว่ามีหลักฐานในเรื่องของการเข้าไปเกี่ยวพันกับกระบวนการมียอดเงินกว่า100ล้านบาทเลยค่ะ
0: ครับ
1: ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าตำรวจปปปนะคะบุกเข้าไปจับกุมนางพาณีหรือว่านายกอ่อนค่ะอายุ63ปีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครนายก
0: ผู้หญิงด้วยเหรอ
1: ผู้หญิงตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในคดีเกี่ยวกับการเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้สมัครสอบแข่งขันได้รับการบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปจับกุมคาห้องทำงานภายในอบต.สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนมกราคมปี2567ค่ะนายอานนท์ซึ่งเป็นผู้เสียหายถูกบุคคลในขบวนการชักชวนให้ไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนี่แหละอ้างสามารถที่จะฝากบุคคลเข้าบรรจุได
0: ้
1: โดยผ่านเสียน้อยเสียน้อยคือใครไม่รู้แหละเรียกเงิน 350,000 บาทค่ะอันนี้เป็นค่าดำเนินการอันนี้เป็นแลกกับการช่วยเหลือให้ได้รับการบรรจุต่อมาค่ะผู้เสียหายสอบได้จริงๆคุณจามรในตำแหน่งพนักงานจัดเก็บรายได้บรรจุที่เทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดพัทลุง
0: ก็มีชื่อละ
1: มีชื่อ
0: ได้แล้ว
1: ก็ทำงานไปค่ะ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นถูกประกาศยกเลิกขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้วก็พ้นจากการเป็นตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่เขาบรรจุได้ในพนักงานจัดเก็บรายได้เป็นไปตามประกาศของกกลางคือคณะกรรมการกลางเมื่อวันที่7สิงหาคมที่มันมีเรื่องของการสอบเรื่องการโกงสอบท้องถิ่น
0: นี่แหละ
1: โดนประกาศในเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาต่อมาค่ะผู้เสียหายเขาก็ทราบว่าเงิน 350,000 บาทที่จ่ายไปถูกเอาไปรวมแล้วก็ไปส่งต่อให้นายกอ่อนคนนี้แหละเลยไปแจ้งความร้องทุกข์ค่ะนำมาสู่การจับกุมในครั้งนี้เบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะที่ตำรวจบอกว่าจากการไปตรวจสอบข้อมูลเนี่ยพบขบวนการนี้มันมีการส่งรายชื่อผู้ที่จะประสงค์เข้าสอบรับข้าราชการ 1,738 รายชื่อโ
0: อ
1: ้ไม่น้อยนะคุณจอมอน 1,700 ตกลงกันมีการวางเงินมัดจำกันค่ะที่เขาไปไล่เส้นเงินมาได้เนี่ยกว่า100ล้านบาทนี่แหละนำมาสู่การจับกุมในครั้งนี้นะคะ
0: โอ้นะถือว่าเป็นเครือข่ายใหญ่นะ
1: เครือข่ายใหญ
0: ่คือสามารถที่จะไปดีลอ
1: ะ
0: นะไปดิวได้ตั้งพันหัวคนมาอยู่ในเครือข่ายรับปากว่าจะทำได้นะ
1: 1,700 แล้วก่อนหน้านี้มีการขึ้นบัญชีไว้ได้แล้วด้วย
0: อืมครับครับครับอ่ะพาไปที่ชลบุรีไปดูหลานคลั่งเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาใจยากเหลือเกินยายเลี้ยงมากับมือพ่อแม่แยกทางกันนะครับอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กเลยล่ะปรากฏว่ายายโทรไปตามให้กลับบ้านไม่พอใจโกรธยายกลับมาถึงบ้านเอามีดเนี่ยจะฟันยายอ่ะ
1: โอ้โ
0: หมาไปดูเหตุการณ์นี้กันนะครับ

0: น่าเห็นใจคุณยายจริงเพราะว่าเอาใจไม่ถูกละเดี๋ยวนี้วัยรุ่นใจร้อนเหลือเกิน
1: แค่โทรตามกลับบ้านแค่นี้เอง
0: นี่สภาพบ้านที่เห็นเนี่ยฝีมือหลานนะฮะเนี่ยหลานตัวดีคนนี้นะครับตอนนี้ก็นั่งปาดน้ำตาล่ะนะก็สำนึกกับสิ่งที่ทำลงไปแต่ตอนนั้นเขาโมโหโมโหโมโหยายนี่ที่เกิดเหตุนะครับห้องแถวชั้นเดียวนะครับอยู่ที่พัทยาชลบุรีนะครับเจ้าตัวเนี่ยนะฮะอายุ14เท่านั้นนะหลานคนนี้เนี่ยนะครับก็เล่าให้กับทีมข่าวเราฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผมออกไปเล่นกับเพื่อนเอามอไซค์ยายไปเอามือถือติดตัวไปด้วยจู่ๆยายโทรมาตามให้กลับบ้านเอารถมาเก็บเอามือถือกลับมาด้วยโอ้โหนั่นแหละทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนคนอื่นเนี่ยออกมาได้แล้วทำไมอ่ะออกมาแค่นี้ต้องโทรตามกันด้ว
1: ย
0: ไม่ได้ไปไหนไกลสักหน่อยนะครับกลับมาเนี่ยด้วยความโมโหคว้ามีดสปาร์ต้าหัวตัดด้ามยาวฟันทำลายข้าวของในห้องนะฮะตามนักใช่ไหมกลับมาแล้วนี่ไงโหนะฮะรื้อข้าวรื้อของ
1: เขาบอกว่า
0: ใช่อารวาสจังหวะนั้นเนี่ยมีดไปฉลับโดนข้อเท้าขวาตัวเองได้รับบาดเจ็บ
1: อ่
0: ะลองฟังน้องดูฮะ
1: ใครแม่ง
2: เราโมโหที่บอกว่าให้เอามอไซค์กับเอามอไซค์กับโทรศัพท์เก็บบ้าน
3: เรื่องนั้นผมไม่โมโหผมโมโหเรื่องโทรศัพท์
2: เรื่องโทรศัพท์อ๋อคือแม่เขาจะยึดโทรศัพท์เราอ่ะแล้วใครเป็นคนพังข้าวของบ้านหนูทำเหรออืมใจเย็นลูกที่หลังอย่าไปทำข้าวของแพงมาได้มาแล้วนี่เราเอาแผลเราโดนยังไงเราเอาม
3: ีดมันโดนคร
2: ับเอามีดฟันขาตัวเองเลยเหรอ
3: ไม่ครับฟันของแม่มีดมันฉลับมาโดน
2: ของมีดฉลับมาโดนคือเราพังทำลายของมีดฉลับมาโดนขาตัวเอง
0: นะค่อยๆเรียนรู้ไปนะชีวิตโอ้โหแล้วเนี่ยข้าวของเดี๋ยว
1: เสียหายหมดเลยนะ
0: หาเงินมาซื้อกันใหม่อีก
1: จะทำยังไง
0: นะครับ
1: คือคุณยายก็เป็นห่วงอ่ะ
0: ใช่นะฮะยายเนี่ยนะครับบอกว่าก็อยู่กับหลาน2คนที่เมื่อกี้เขาเรียกแม่ก็คือเหมือนกับคือเขาเลี้ยงมาตั้งแต่อ่อนอ่ะใช
1: ่ก็เรียกว่าแม่
0: ใช่พ่อแม่จริงๆเขาเนี่ยนะครับแยกทางกัน
1: ค่ะ
0: เธอก็เลี้ยงหลานมาตลอดปกติหลานเนี่ยชอบออกไปขี่รถจักรยานยนต์กับเพื่อนเป็นประจำนะฮะวันไหนเผลอหลับเนี่ยหลานก็แอบเอารถออกไปพอรู้ตัวก็จะพยายามโทรตามอยากให้กลับบ้านเพราะด้วยความเป็นห่วงมันดึกแล้วออกไปข้างนอกเห็นไหมล่ะข่าวก่อนหน้านี้อยู่ก็โดนวัยรุ่นเอามีดมาไล่แทงไล่ฟันกันก็เป็นอย่างนั้นก็ได้ยายก็ด้วยความเป็นห่วงอยากให้กลับบ้านแต่พอโทรไปตามหลานไม่พอใจครับ
4: เขาออกไปเล่นกับเพื่อน
2: ครับ
4: ทีนี้ยายก็ว่ามันดึกแล้วก็เลยโทรเขากลับมาบ้าน
2: ครับ
4: ทีนี้เราก็คุยกันตั้งหลายที่แล้วว่าถ้าเกิดยังดื้อเราจะยึดรถกับโทรศัพท์ให้ขี่เพราะถ้าขี่น้องก็ตะลอนเราก็เป็นห่วง
2: คือว่ามันออกไปตลอดนี่กลับมาดึกไม่เวลาแต่ละครั้งที่ไป
4: ก็บางครั้งก็ดึกก็บางครั้งที่เราหลับก็แอบออก
2: คือเราเป็นห่วงเขาไม่อยากให้ออกไปดึกดึกดื่นดื่นใช่ไหมแล้วครั้งนี้คือห้ามไม่ให้เขาเอารถออกไปครับ
4: เขาออกไปแล้วกลับมาสามทุ่ม
2: กลับมาสามทุ่
4: ม
2: คือกลับมาทุ่มคุณยายบอกให้เอารถเข้าบ้านเลยกับโทรศัพท์แล้วอย่างนั้นน้องก็ทำไงพังห้องเลย
4: พังเลย
2: คุ
4: ยก
2: ัน
4: ไม่ร
2: ู้
4: เรื
0: ่
4: อง
0: นะก็เข้าใจทุกมุมนะครับมุมคุณยายก็เป็นห่วงมุมหลานก็กำลังเป็นวัยรุ่นนะฮะคำพูดคำจาอะไรมันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปใช่ไหมก็ต้องค่อยๆแล้วหลานก็ต้องใจเย็นกว่านี้หน่อยนะครับรักยายให้มากๆเพราะว่าอย่าลืมว่าที่ยายเขาทำเนี่ยเขาตามหนูเนี่ยลองนึกดีๆนะเขาตามเพราะอะไรเขาไม่ได้ห่วงมอไซค์เขาไม่ได้ห่วงมือถือเขานะ
1: ก็ห่วงหลานทั้งน
0: ั้
1: นคือ
0: นะ
1: อยู่กันมานะสองคนอยู่ในบ้านเนี่ย
0: ดีกว่าดูแลคุณยายด้วยนะครับ
1: คุ
0: ณยายก็มีแต่จะแก่ลงนะนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เอาตัวไปปฐมพยาบาลนะครับเกลี้ยกล่อมนะครับสงบแล้วก็นั่นแหละหวังว่าเนาะจะได้เป็นบทเรียนแล้วก็ได้กลับมาอยู่กับคุณยายมาช่วยกันดูแลกันต่อไปนะครับ
1: ส่วนเรื่องนี้ถกกันสนั่นโซเชียลเลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากมีผู้ใช้รถนะคะมีการโพสต์ภาพแล้วก็แชร์เพราะว่าเขาไปจอดรถที่หน้าโรงพยาบาลมหาสารคามแล้วปรากฏว่าถูกล็อกล้อถูกปรับค่ะ
0: ครับผม
1: คือตำรวจก็ออกมาแจ้งคือจุดนั้นมันเป็นจุดขาวแดงมันเป็นจุดห้ามจอด
0: ก็เห็นทัวร์ก็ไปลงเจ้าของโพสต์อยู่นะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: เพราะว่ามันเป็นขาวแดงแล้วเป็นจุดห้ามจอดบางทีมันต้องมีรถฉุกเฉินนะคะ
5: ถูกล็อกนะคะจอดที่หน้าโรงพยาบาลรถทุกคันเลยฝุ่นยาวไปหอดคนเดียวข้างหน้าก็โดน

0: ือเข้าใจนะอารมณ์คนโดนล็อกล้อคุณวเนตรก็เห็นโพสต์วันนี้โหมาโรงพยาบาลเนี่ยดูดิโดนทุกคันโดนทุกคันเออเนี่ยหาเงินตำรวจหาเงิน
1: แต่ลืมดูว่า
0: ครับผม
1: ขาวแดงชัดเจนเลยนะคะ
0: ค
1: ือเข้าใจแหละอีกมุมนึงก็คือบางทีไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐบางทีมันที่จอดรถมันก
0: ็
1: ไม่พอเน
0: า
1: ะ
0: ข้างในไม่พอ
1: น้อยแล้วก็จุดด้านหน้าอย่างที่บอกมันเป็นจุดห้ามจอดนะคะเพราะว่ามันเป็นขาวแดงคือคลิปนี้ผู้ใช้ Facebook รายนึงเขาก็มาโพสต์ค่ะลักษณะเหมือนแบบอยากโพสต์เตือนค่ะหลังจากที่เขาเอารถไปจอดที่หน้าโรงพยาบาลมหาสารคามแล้วก็ถูกล็อกล้อปรากฏถูกปรับอ่ะ
0: ใช่เหมือนเขาจะบอกว่าเอ้ยอลุ้มอล่วยได้ไหมล่
1: ะ
0: คนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยมันคงไม่ได้มาเที่ยวหรอกมันคนเดือดร้อนทั้งนั้นน่ะแค่เนี้ยเออช่วยกันได้ไหมล่ะตำรวจเออจะต้องการค่าปรับหรออารมณ์เขาก็ประมาณอย่างนั้น
1: พอลงโซเชียลไปเท่านั้นแหมเพื่อนๆชาวเน็ตสนใจโพสต์นี้เป็นอย่างมากค่ะพอโพสต์ไปเนี่ยก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันไปหลายแง่หลายมุมทีมข่าวลงไปสำรวจพื้นที่นะคะไปเดินตรวจสอบอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลก็พบว่าก็คงยังมีประชาชนที่มาใช้บริการอยู่แล้วก็มีการแบบจอดรถบ้างนะแบบนี้เนี่ย
0: ค่
1: ะคือมันมีที่จอดก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปจอดรถทีมข่าวไปพูดคุยค่ะกับสารวัตรจราจรสภ.เมืองมหาสารคามนะคะพันตำรวจโทนพดลท่านบอกว่าคือปกติแล้วเนี่ยหน้าโรงพยาบาลมหาสารคามมันเป็นพื้นที่ห้ามจอดนะชัดเจนอยู่แล้วมันเป็นขาวแดงต้องเอาแผงลงแผงเหล็กอะไรมากั้นกันนี่นะแล้วก็เส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่จะมีรถฉุกเฉินรถกู้ภัยแล้วก็คนที่เขารับส่งผู้ป่วยเนี่ยเข้าออกอยู่เป็นประจำ
0: ค
1: ือถ้ามันมีการมาจอดกีดขวางกันแบบนี้มันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการจราจรคือมันไม่ได้แค่กีดขวางตรงนี้แต่ว่ามันก็ทำให้เลนของถนนน่ะมันก็หายไปใช่ไหมแล้วบางทีถ้าเกิดสภาพการจราจรติดขัดรถที่เข้าออกแบบฉุกเฉินมันก็จะได้รับผลกระทบตามมาไปด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโรงพยาบาลข้างในมันมีพื้นที่อยู่อย่างจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายต้องมีการจัดระเบียบการจราจรกันเกิดขึ้นสารวัตรนะคะท่านสารวัตรจราจรเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่าสำหรับประชาชนที่จำเป็นจะต้องจอดรับส่งผู้ป่วยเนี่ยสามารถจอดได้ตามความเหมาะสมแต่ควรนำรถไปจอดในพื้นที่ที่โรงพยาบาลจัดเอาไว้ให้แล้วก็ไม่ควรไปจอดกีดขวางตรงที่มันมีเครื่องหมายห้ามหรือว่าป้ายห้ามจอดค่ะอยากให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดค่ะ
2: พื้นที่ตรงนั้นมันเป็นขาวแดงนะครับคือจอดไม่ได้ก็เข้าใจประชาชนอยู่ว่าจุดจอดมาหาหมอเนี่ยจุดจอดมันน้อยนะครับรีบด้วยความเร่งรีบก็เลยจอดแล้วก็เข้าไปโรงพยาบาลจอดแล้วก็จอดแช่นะครับมันก็เกิดปัญหากับผู้ใช้รถถนนใช้ถนนทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็เลยต้องดำเนินการ
0: ใน
1: มุมนี้บางทีมันก็เป็นเรื่องของความแบบปลอดภัยแหละเพราะว่ามันเรื่องของว่าโรงพยาบาล
0: ยึดหลักตามกฎหมายไว้ก่อน
1: ะ
0: นะครับนะจะได้ไม่ต้องโดนเสียค่าปรับไม่ต้องโดนจับด้วย
1: เราก็เสียอารมณ์ด้วยนะบางท
0: ีใช่นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะไปดูเรื่องนี้กันเตือนภัยบรรดาร้านทองนะครับมีสาวแสบที่ชลบุรีเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะชลบุรีนะคุณผู้ชมในภาคตะวันออกเนี่ยบรรดาร้านทองเนี่ยโดนกันมาแล้ว20ล้าน
1: โอ้ตระเวนไปเลย
0: ค่ะใช่แอบเอาทองหุ้มนะครับมาจำนำข้างนอกเนี่ยทองแท้น่ะเหลืองอร่ามแต่ข้างในอะไรไม่รู้ล่ะกว่าที่บรรดาร้านทองเขาจะมารู้เนี่ยเสียเหลี่ยมไปแล้วครับ
1: ค่ะ
0: แต่ในที่สุดตำรวจก็ตามจับได้เพราะว่าเกินไป
1: ค่ะ
0: เหิมเกริม
1: คือหลายร้านใช่ไหมพอรวมๆกันเนี่ยแหม
0: นะ
1: ยังไงตำรวจก็ต้องตามหาจนได้อยู่แล้ว
0: นะครับหญิงสาวรายนี้นะครับเธอชื่อมีนามว่านางเอนะครับนางสาวเอหรือว่าสุนิสาอายุ42ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยานะครับในข้อหาช่อโกงพฤติกรรมสุดแสบครับบรรดาร้านทองเนี่ยเขาโอ้โหเหมือนกับต้องการตัวเป็นอย่างยิ่งจะเอาสร้อยนะครับเป็นทองหุ้มหรือว่าทองยัดไส้เนี่ยนะฮะเส้นหนึ่งเนี่ยนะฮะน้ำหนัก5บาทเอาไปจำนำ
1: แบบเส้นใหญ่ๆเลยนะ
0: เส้นใหญ่ๆเลย
1: แบบเอาไปชุบหรือเอาไปย้อมเนี่ยมันจะได้แบบดูเนียน
0: ๆใช่นะครับเธอก็จะนี่แหละนะก็คือไม่ต้องหนีไม่ต้องอะไรนี่เพราะว่าข้างนอกมันเป็นทองนะครับเป็นทองหุ้มนะฮะก็เนี่ยเข้าไปจำนำนะครับได้เงินไปปรากฏโอ้โหกว่าทองนะกว่าจะรู้เนี่ยดูสิร้านทองยัง

0: เสร็จแล้วเราจะไปดูด้วยตาเราจะรู้เนี่ยข้างในทองหุ้ม
1: เออแล้วเขาตรวจแบบภายนอกอ่ะมันก็ของแท้อยู่แล้วไง
0: กว่าเขาล้างเขาจะไปแบบว่าลนไฟนะเออมันก็ใช้เวลานานกว่าถึงจะกว่าที่จะรู้ตัวเนี่ยๆๆๆเขาพยายามจะให้ดูว่าเนี่ยถ้าสังเกตข้างในเนี่ยมันจะหุ้มอย่างงี้นะครับโหดูไม่ออกคุณผู้ชมร้านทองเนี่ยหลงกลเธอมาแล้วหลายเจ้ามากเขาบอกเกือบ20เจ้านะนะครับตัวเธอให้การอย่างนี้เธอบอกว่าได้รับการว่าจ้างนะจากชายผิวสีชื่อว่านายโจนะครับเพิ่งรู้จักกันเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาให้ตระเวนเอาเลสสร้อยข้อมือทองคำหนัก5บาทไปจำนำตามร้านทองเธอบอกเธอได้ค่าจ้างครั้งละ10,000โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าที่ทองที่เธอถือไปเนี่ยทองปลอมคุณบนเน
1: ตแต่หนีไปกบดานนะ
0: นะครับเออเธอบอกไม่รู้เลยนะเออก็เขาให้หนู10,000หนูก็ไปนะครับซึ่งพอฟังแบบนี้ตำรวจบอกยังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยยังให้การวกวนคนเราถ้ามันโดนว่าจ้างนั้นจริงมันต้องโชว์1 2 3 4ใครจ้างไปไหนยังไงใช่ไหม
1: บางทีอาจจะลืม
0: อันนี้ยังมีพิรุษย
1: ัง
0: มีพิรุษนะครับทีมข่าวเลยไปสอบถามหนึ่งในร้านทองที่ตกเป็นเหยื่อนะครับที่เทศบาลห้วยใหญ่นะฮะจังหวัดชลบุรีนี่แหละนี่นะครับไปคุยกับเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านเนี่ยนะฮะก็เล่าให้กับทีมข่าวเราฟังพร้อมกับเอากล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุนะครับนี่แหละมาให้เราดูแล้วก็พยายามอธิบายนะครับถึงพฤติการของคนร้าย
1: รูปพรรณสันฐานพฤติการเข้ามายังไงพอเอากล้องมาให้ดูแล้วก็บอกว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าหญิงคนนี้นะเนี่ยนะเอาสร้อยอ่ะเหมือนสร้อยเลสข้อมือใช่ไห
0: ม
1: ที่หุ้มทองเอามาจำนำ
0: ครับ
1: นี่แหละเขาก็เลยเอามาให้ทีมข่าวดูว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะ
0: แล้วจะรู้ได้ยังไงรู้ไหมกว่าที่ร้านจะรู้ที่ผมบอกนะฮะเขาเนี่ยต้องเอาตะไบหรือว่าเครื่องเจียนะที่เขาชี้ดูเมื่อกี้มาบาดเนื้อทองนะจนทองเนี่ยมันหลุดถึงข้างในเนี่ยจะเห็นแล้วว่าอ้าว
1: มันเป็นเหล็กธรรมดาเนี่ยแหละ
0: ข้างในมันก็เป็นเหล็กอะแต่มันหุ้มทองไว้ห้าบาท
1: คือจริงๆอ่ะร้านเขาก็บอกเลยว่าคือยอมรับเลยว่าถ้าเกิดว่าแว็บแรกที่เอาออกมาเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่ามองไม่ออกเพราะอย่างที่บอกว่ามันชุบไงมันชุบทองคำแท้ไว
0: ้ใช่นะฮะ5บาทนี่ก
1: ็หนักไม่ได้
0: เท่าไหร่300,000กว่า
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: เกือบๆ
0: เพราะจำนำไว้เนี่ยต้องได้เงินไปเยอะพอสมควรก็เหมือนเอาสร้อยเงินเลทเงินน่
1: ะ
0: มาจำนำอ่ะแล้วได้เงินไปเท่านี้ได้เงินในราคาเลททองอ่ะนะครับขณะที่คุณชยดานะครับนะฮะเจ้าของร้านอีกคนนึงเขาบอกวันเกิดเหตุลูกชายอยู่ร้านคนเดียวคนร้ายนั่งรถตู้มาหน้าร้านเดินเข้ามาบอกว่าขอจำนำเลทข้อมือแล้วก็ยื่นมือซ้ายมาให้แกะจากข้อมือเลยนะอันนี้มันเป็นความแบบทำให้ไว้ใจหรือเปล่าว่า
1: อันนี้เนี่ยพี่แกะเลยค่ะ
0: เขาใส่อยู
1: ่
0: เขาใส่อยู่เขาไม่ได้เอามาจากไหนอะไรประมาณเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออนะครับคนร้ายบอกว่าเดี๋ยวพอจำนำเสร็จเดี๋ยวหนูขอซื้อทองเพิ่มด้วยนะนี่ดูนะครับเป็นไงล่ะฝีมือของเธอของเอไม่ธรรมดานะทีนี้ลูกชายอ่ะไม่เชี่ยวชาญในการสังเกตทองนะครับก็เลยดูไม่ออกว่าสร้อยเนี่ยที่เอามาเนี่ยมันเป็นการหุ้มทองนะก็รับจำนำให้เงินไปเท่าไหร่ไหม275,000บาท
1: เพราะเป็นการเอามาจำนำ
0: ใช่พอเธอกลับมาที่ร้านลูกชายก็เล่าให้ฟังแม่เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเขาเอาทอง5บาทมาจำนำนะ270,000ผมให้เขาไปแล้วนะครับแม่เลยบอกเฮ้ยเอามาดูสิเออใช่หรือเปล่าเนี่ยแม่เลยเจียข้อเดียวเนี่ยนะปาปุ๊บเสร็จเลยแม่บอกโอ้โหลูกนะครับแต่ว่าไม่ได้นะก็นะนี่แหละนะแม่ก็เลยรู้ว่าเอ้าโดนซะแล้วก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สภ.ห้วยใหญ่นะครับทีนี้บรรดากลุ่มร้านทองเนี่ยเขาก็จะมีสมาคมมีกลุ่มไลน์มีพรรคพวกนะครับไม่รู้มีโต๊ะแชร์อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าแชร์กิน
1: คือลักษณะแบบมีการพูดคุยกัน
0: เ
1: หมือนเวลาเรามีกลุ่มแบบจะไปลงไปเที่ยวหรือไปทำงานหรือไปอะไรเงี้ยเขาก็มาแชร์
0: ใช่ร้านทองเนี่ยในพื้นที่ชลบุรีเขาคุยกันปรากฏว่าแต่ละร้านบอกเธอก็โดนเหรออ้าวเธอก็โดนเหรอโดนกันไปเนี่ย20กว่าร้านทองนะครับรวมมูลค่าความเสียหายที่ให้เนี่ยเจ๊คนนี้ไปเนี่ยนะฮะเจ๊อะไรนะเจ๊เอใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เจ๊เอเนี่ยได้เงินไปเนี่ยประมาณ5.5 ล้าน
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โอ้โห
1: ตะเวนไปแบบ
0: เอาทองชุบเนี่ยมาขายได้5.5 ล้าน
1: ค่ะ
0: นะฮะ แสดงว่าเขารู้วิธีว่าร้านทองจะไม่ค่อยตรวจสอบหรือกว่าจะตรวจสอบเลยมันก็ช้าไปแล้วอ
1: ย่างที่บอกด้วยน้ำหนักเนี่ยคุณจอมอนพอแบบมัน

0: ัน5บาทอ
1: ่
0: ะเออมันก็มันมีความหนักอยู่แล้วใช่ไหมแล้วไหนก็คือชุบทองที่เป็นทองแท้ไปเนี่ยเออถ้าตาเปล่าเนี่ยมัน
1: มองไม่เห็น
0: ไม่เห็นนะ
1: ทีนี้โดนกันไป5 ล้าน 5 ล้านทองทำยังไงอยากจะจับตัวแม่เสือสาวรายนี้ให้ได้ลงขันกันจ้างนักสืบร้านทองบอกว่าบางร้านนะกินไม่ได้นอนไม่หลับรู้สึกแหมมันเสียเหลี่ยมด้วยนะ
0: มาโดน
1: เสียเงินด้วยเสียเหลี่ยมด้วยตัดสินใจจ้างนักสืบนะครับจนสืบทราบจนเจอตัวว่าเธอเนี่ยหนีมากบดานอยู่ที่กรุงเทพกลัวว่าจะมาหลอกคนกรุงเทพอีกก็เลยลงขันกันนะครับจ้างนักสืบแล้วก็พอรู้พิกัดเจอตัวเพราะอย่าลืมว่าร้านทองทุกร้านเนี่ยเขามีวงจรปิดใช่ไหมเขาวงจรปิดมาดูเฮ้ยคนนี
0: ้ก็เป็นหลักฐาน
1: รูปสันฐานคนเดียวกันนี่เอาไปให้ตำรวจตำรวจบอกโหปล่อยไว้ไม่ได้ตามจับครับ
2: หนักทองนี่คือ5บาท
3: 5บาทเหมือนกันทุกเคสลายเดียวกันน้ำหนักเดียวกัน
4: เห็นในกล้องวงจรปิดในเขาจะทำเหมือนพิการแนวเดียวกันคือยื่นจับมือเลย
3: ใช่ค่ะยื่นจับมือแล้วก็แบบให้แกะเลยเหมือนแบบไม่มีพิรุธเลยเนาะพี่น้อง
4: แล้วเห็นบอกว่าแต่ละเจ้าที่โดนตอนนี้มูลค่าขั้นต่ำแต่ละเจ้าอยู่ประมาณเท่าไหร
3: ่ขั้นต่ำมี 250,000 ถึง 300,000 นะคะ
4: 300,000
3: ใช่
4: ถ้ารวมที่ถือว่า
3: ก็คงแล้วแต่ว่าเขาจะต่อรองที่ไหนได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ละที่ถึงไม่เท่ากันแต่ว่าน้ำหนักทองเนี่ยเท่ากันหมดแบบเดียวกันหมด
1: แบบเดียวกันหมดนี่นะครับเดี๋ยวคงได้ขยายผลกันต่อไปทำที่อื่นอีกหรือเปล่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับร้านทองระวังกันนะนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาดูผลงานของผบ.ตร.ท่านใหม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นยาเสพติดล็อตแรกที่ท่านนี่ฮะเป็นผู้แถลง
0: ตำแหน่ง
1: นะตั้งแต่รับตำแหน่งมานะยาบ้า10ล้านไอซ์อีก600กิโลโอ้โหถ้าหลุดไปนี่ไม่อยากจะคิดฮะ
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซีไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
6: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
7: ์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซ็นซื้อ Power Bond Treatment ให้สารแต่ชายมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
2: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
3: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
2: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
3: ผิวดูใสฉ่ำ
2: ต้องโดน
3: ใหม่ซิตรา
2: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
4: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
5: อร่อย
4: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
6: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
7: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
8: อย่างเทพไทย
7: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
10: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลยใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
11: Based on your notes, there are some great
10: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy

อุตุนิยมวิทยาโลกระบุในรายงานสภาพอากาศประจำเดือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นก่อนจะขึ้นสู่

จุดสูงสุดในเดือนธันวาคมนี้และมีความเป็นไปได้เกือบ 100% ที่จะลากยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าโดยปรากฏการณ์ที่กำลังทวีความรุนแรงนี้จะส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวน้ำพุ่งทะลุจนทำลายสถิติอุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วโลกสูงกว่าค่าเฉลี่ยและปริมาณน้ำฝนเปลี่ยนแปลงไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนักเรียนชาวฝรั่งเศสในกรุงปารีสยังคงชุมนุมปิดล้อมโรงเรียนอย่างต่อเนื่องขณะที่การชุมนุมประท้วงก็ยังดำเนินไปทั่วประเทศซึ่งย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วของการชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนครูและอาคารเรียนที่ทรุดโทรมกลายเป็นความตึงเครียดอย่างหนักในฝรั่งเศสเหตุการณ์ดังกล่าวยังนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนทางการรัสเซียออกมาระบุว่าได้เสร็จสิ้นการคัดกรองทางสุขภาพของผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมดของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยการโรคที่เสียชีวิตเมื่อวันที่2ตุลาคมแล้วหน่วยงานเฝ้าระวังด้านสุขภาพและนายอีกอร์คอฟเซฟผู้ว่าการอีคุตส์ประเทศรัสเซียยืนยันว่าการเฝ้าระวังผู้สัมผัสได้สิ้นสุดลงแล้วและจากตัวอย่างเกือบ 5,000 ตัวอย่างไม่พบเชื้อที่อาจก่อโรคอันตรายแต่รัสเซียยังคงไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดนอกจากว่าผู้ตายเสียชีวิตจากอาการปอดบวมไม่ทราบสาเหตุด้านองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเรือขนส่งที่บรรทุกยานพาหนะผลิตในประเทศจีนจำนวน 2,727 คันได้เดินทางออกจากพื้นที่ท่าเรือชินโจวของท่าเรืออ่าวเปยปู้ในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ท่าเรือดุ๊กประเทศโอมานซึ่งการเดินเรือเที่ยวนี้ได้สร้างสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของท่าเรือดังกล่าวในแง่ของปริมาณการส่งออกยานพาหนะแบบ Roll All Roll Offหรือการขนส่งยานพาหนะโดยขับขึ้นและลงจากเรือต่อ1เที่ยวเรือ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: วันนี้ท่านผบตร.นะครับแถลงจับใหญ่นะครับเครือข่ายยาเสพติดยึดของกลางมหาศาลยาบ้าเนี่ย10ล้านเม็ดนะฮะแล้วก็ไอซ์อีก600กิโลกรัมคุณผู้ชม
2: โอ้โหล็อตใหญ่จริงๆ
1: นี่ฮะคือของกลางทั้งหมดนะครับที่ยึดมาได้วันนี้ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมแถลงเลยครับจริงๆก็หลายคดีนะครับก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ให้เข้มงวดในเรื่องของยาเสพติดสกัดกั้นไม่ให้ไทยเป็นประเทศทางผ่านในการลำเลียงยาเสพติดนะครับโดยคดีนี้เนี่ยนะฮะจับกุมได้8ตุลาคมจับผู้ต้องหาชายอายุ22ปีนะที่อำเภอเชียงของนะครับกำลังขับรถขนยาเสพติดมุ่งหน้าขึ้นเชียงรายนะฮะก็ตรวจยึดยาบ้าได้10ล้านเม็ดนะครับโดยก่อนหน้านี้1วันนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษทางน้ำมัชชานุเปิดปฏิบัติการนะครับจับกุมกัปตันกับลูกเรือ6คนบนเรือนะครับขณะกำลังลอยลำบนอ่าวไทยนะครับยึดไอซ์39กระสอบน้ำหนัก 1,203 กิโลตันกว่านะคุณสมเนตรนะครับถ้าเทมารวมกันที่ไอซ์ตันหนึ่งนะครับ

0: ก็จากการสอบสวนเห็นว่ากำลังจะนำส่งไปที่ฟิลิปปินส
1: ์
0: นะครับวันนี้เองทางผบ.ตร.ก็ชื่นชมการทำงานของชุดจับกุมนะครับที่สามารถยึดไอ้รถใหญ่ได้สำเร็จนะคือท่านเนี่ยนะครับเข้ามารับตำแหน่งได้เพียง9วัน
1: 1ตุลาคมนะ
0: เออ
1: รับตำแหน่งผบ.ตร.อย่างเป็นทางการ
0: เฮ้ยฮะเอาใจช่วยให้กวาดล้างให้ได้เยอะๆน
1: ะ
0: จะได้หมดไปแต่ก็คงไม่หมดหรอกอ่ะพูดตรงๆ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ก็มีหน้าที่ต้องสกัดจับกันแบบนี้ให้ได้นะ
0: วงนี้เขาบอกเขาผลิตได้วันละเกินล้านเม็ดอ่ะคุณจับไปอ่
1: ะ
0: เขาเปิดเครื่องเมื่อไหร่ก็แตกออกมาเป็นล้านเม็ดอ่ะนะครับ
1: ก็พยายามต้องสกัด
0: เออแต่ให้กำลังใจให้กำลังใจตำรวจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: คือเขาก็ปราบปรามในพื้นที่กันค่อนข้างต่อเนื่องนะคือมีการสกัดจับไอซ์ได้
0: อ
1: ีก600กิโลกรัมนะคะอันนี้จับได้ในพื้นที่ด่านช้างสุพรรณบุรีแล้วก็มีการยึดยาบ้าได้อีก 800,000 เม็ดในพื้นที่ท่าแซะชุมพรค่ะของกลางทั้งหมดพอเอามาตรวจยึดกันได้แล้วเนี่ยนะจะถูกส่งไปทำลายตามขั้นตอนอย่างปลอดภัยนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการนะมันมีเป็นจุดใช่ไหมเป็นโรงแบบที่สำหรับทำลายยาเสพติดอยู
0: ่
1: ค่าใช้จ่ายต่อครั้งนะในการที่จะทำลายยาเสพติดเนี่ยค่ะค่าดำเนินการประมาณ 600,000 บาทคือเราต้องไปเสียค่าดำเนินการในเรื่องของการปราบปรามแล้วก็ต้องทำลายมันด้วยนะ
0: ใช่ใช่แต่ขอให้จับให้ได้แล้วกันนะครับนะครับเพื่อนะอนาคตของพวกเด็กเยาวชนวัยรุ่น
1: ของทุกคนอ่ะ
0: ทุกคนแหละแต่นี้คลั่งก็ทำร้ายคนที่บ้านด้วย
1: ค่ะ
0: นี่แหละท่านผบ.เลยบอกนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะขยายผลจับถึงผู้บงการควบคู่ไปกับการกวาดล้างผู้ค้ารายย่อยในระดับชุมชนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยตำรวจหน่อยถ้าไม่อยากให้คนในบ้านเสพยาจนหลอนเอามีดมาไล่ฆ่าไล่ฟันไล่แทงกัน
1: ค
0: ่ะถ้าเจอเบาะแสไม่ว่าจะรายใหญ่ระดับบิ๊กล็อตหรือเม็ด2เม็ดแจ้งมาเถอะนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะดำเนินการจับกุมนะครับ
1: คุณผู้ชมคะพนักงานขายเสื้อผ้าเนี่ยเป็นลูกจ้างขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าค่ะร่ำไห้เลยนะคะเพราะว่าในระหว่างที่เธอกำลังพักกลางวันน่ะจะเดินไปซื้อข้าวแค่2นาทีปรากฏมีคนร้ายมาขโมยกระเป๋าเงินของเธ
0: อ
1: หมดเกลี้ยงเลยค่ะกะจะเอาเงินไว้ใช้ 1,300 บาทเธอบอกว่าบางคนอาจจะมองว่าเงินตรงเนี้ยมันไม่มากแต่สำหรับลูกจ้างอย่างเธอบอกว่าโอ้โห
0: มองซ้ายมองขวา
1: เนี่ยนะพยายามเนี่ยมองเห็นไหมเหมือนจะมาดูเสื้อผ้าแต่ปรากฏว่าไปที่หลังเคาน์เตอร์แล้วอาศัยจังหวะเนี่ยค่ะห้างก็คนพลุกพล่านนะแล้วก
0: ็
1: เอามือไปรื้อค้น
0: หูนานด้วยนะเนี่ยมันไม่ได้เอาไปปุ๊บแล้วไปนะ
1: ใช่เพราะว่าเหมือนเหลือบไปเห็นเนี่ยแล้วที
0: เ
1: นี้ยจะเปิดลิ้นชักแต่ปรากฏว่าเปิดไม่ได้คุณจะมองผู้ชมเพราะมันติดรหัสล็อกอยู่แล้วก็รีบเดินออกไปจากร้านเลยค่ะ
0: พี่จนตอกอะไรขนาดนั้น
1: เนี่ยแล้วผู้ชายก็เดินกลับมาแว็บเดียวจริงๆแว็บเดียวจริงๆคุณจอม
0: อ
1: นก็บอกว่าน้องเขาบอกว่าหนูออกไปไม่นานเลยค่ะคือตอนออกไปเนี่ยน่าจะแบบไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำสองสามนาทีเองเพื่อไปเอาข้าวร้านเนี่ยมันอยู่ติดกันเหมือนใกล้ๆกับฟู้ดคอร์ทเห็นไหมคุณจอมอนเนี่ยโต๊ะยาวๆเป็นฟู้ดคอร์ทอ่ะ
0: คือมันไม่มีใครกล้ามาขนาดนี้หรอกถ้าพูดตรงๆเธอก็ไม่คิดว่าจะมีคนกล้าขนาดนี
1: ้วงจรปิดของร้านจับภาพได้เลยนะคะร้านอยู่ชั้น1ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งค่ะที่พระนครศรีอยุธยาคืออย่างที่เราเห็นเลยรูปพรรณสันฐานของคนร้ายสวมแว่นตาสวมหน้ากากอนามัยมาปิดบังใบหน้าแต่ว่าก็เก็บรูปพรรณสันฐานได้อย่างชัดเจนคือทำท่าทำทีเหมือนจะเดินเข้ามาในร้านมาดูสินค้านี่แหละแต่ปรากฏว่าเดินไปเลยหลังร้านเนี่ยไปที่เคาน์เตอร์เหลือไปเห็นกระเป๋าสตางค์กับกระเป๋าเครื่องสำอางคุณจอมอน
0: ในนั้นมีเท่าไหร่นั่นนะ
1: 1,300 บาทเป็นเงินสดพอได้ปุ๊บหนีไปเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบช่วงเที่ยงของวันนี
0: ้
1: สดสดร้อนๆผู้เสียหายนะคะน้องอันธิกาเนี่ยเธอบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากร้านของเธอมันอยู่ใกล้กับจุดขายอาหารเนี่ยแหละตรงบริเวณฟู้ดคอร์ทเธอบอกว่าหนูจำได้เลยใช้เวลาไม่ถึง2นาทีจริงๆแล้วก็เดินกลับเข้ามาที่ร้านในระหว่างที่เดินกลับเข้ามาไม่ใช่น้องไม่เห็นผู้ชายคนนั้นนะเห็นว่าเขาเดินออกไปเราก็คิดว่าน่าจะเป็นลูกค้าแหละ
0: ครับ
1: เอามาเดินเลือกซื้อเสื้อผ้ามาเลือกซื้อสินค้าแต่คงจะเห็นว่า
0: เอ
1: ามันไม่มีพนักงานอยู่ที่เคาน์เตอร์เขาก็คงจะเดินออกไปไม่ได้เอะใจอะไรเลยค่ะจนกระทั่งเอ๊แต่ว่ากระเป๋าสตางค์ไปไหนนะตอนที่พอซื้ออาหารกลับมาเนี่ยจะหันไปด้านหลังอุ๊ยกระเป๋าสตางค์ไม่มีกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็หายไปทีไปไล่เปิดกล้องวงจรปิดเลยคุณจอมอน

0: นะนะคือที่ปวดใจเนี่ยเธอบอกว่าเธอเล่าไปน้ำตาเธอก็เริ่มไหลนะคุณผู้ชมเธอบอกว่าเงินก้อนเนี้ย 1,300 เนี่ยมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเดือนนี้นะคุณผู้ชมนี่วันที่9นะเธอต้องใช้ชีวิตจริงๆอีก20วันกว่าเงินเดือนจะออกด้วยเงิน 1,300 บาทนะตั้งใจจะเก็บไว้ใช้ยังโดนคนร้ายเอาไปอีกก่อนหน้านี้เนี่ยยังดีว่าเอาเงิน 5,000 เนี่ยไปชำระค่าบ้านแล้วไม่งั้นเนี่ยนะฮะ
1: ไม่รู้จะทำยังไงเลย
0: อาจจะไม่มีค่าบ้านจ่ายเดือนนี้ด้วยซ้ำนะครับเธอบอกว่าเนี่ยอย่ามาหากินอย่ามารังแกคนด้วยวิธีแบบนี้เลยเนาะลองฟังเธอดูหน่อยเนาะ
1: ค่ะ
2: เขาได้ของไปแล้วก็ได้เงินไปถามว่าแล้วมันเยอะไหมอ่ะมันไม่เยอะแต่มันก็มีค่ากับเรา
3: ได้ไปเท่าไหร่
4: ก็ได้เท่าไหร่นะ
2: 1,200 บาทกับ1,300 บาทหนูเพิ่งจ่ายค่าบ้านไป
3: แต่มันเยอะทำไม
2: ร้อยแปดสิบค่ะ
4: อยากบอกไอ้คนร้ายเป็นไงบ้าง
2: คือแบบมือเขาก็มีขาเขาก็มีเขาคนทำงานไม่ใช่ว่าแบบทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแบบนี้พี่แล้วมีพี่คนหนึ่งที่เขาโดนแบบเดียวกันเขาต้องดูแลครอบครัวเงินเขาโดนหักจากที่ร้านไป8,000บาทเหมือนกัน
0: โอ้โหนะกระบวนเนต
1: มือเขาก็มีเท้าเขาก็มีนะคำพูดที่มัน
0: แล้วเธอเนี่ยเงิน 1,300 เนี่ยใช้20วันเท่ากับวันละประมาณ60บาท
1: ใช
0: ่เธอจะจริงๆเธอตั้งใจเก็บไว้เธอสามารถซื้อข้าวซื้อปลาได้วันละ60บาทต่อวันนะเพื่อให้อยู่ถึงสิ้นเดือน
1: จัดสรรไว้แล้วว่าเงินจำนวนนี้แหละเราจะใช้ถึงสิ้นเดือนแต่ในระหว่างที่เมื่อสักครู่เนี้ยเห็นร้องไห้อยู่แบบเนี้ยยังขายของยังทำงานอยู่เลยค่ะ
0: นายจ้างช่วยน้องเขาหน่อยนายจ้างเจ้าของร้านต้องช่วยละนะขยันมากนะครับฝากตำรวจที่อยุธยาตามจับให้ด้วยนะครับพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพาไปดูเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตขนมชื่อดังนะครับที่สมุทรสาครโอ้หมดเนื้อหมดตัวครับนะสาเหตุเกิดจากอะไรอย่างไรต้องป้องกันอย่างไรเดี๋ยวมาดูครับ
1: ค่ะ
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซียูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
6: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ชัดมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาร้าตำ

0: ตัว
1: แซ่บนัวนัว
0: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
3: ฮะคุณผู้ชมนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะโรงงานขนมนะครับที่สมุทรสาคร

0: ไฟนะครับที่โหมลุกไหม้โรงงานผลิตขนมชื่อดังในจังหวัดสมุทรสาครตอน 4:30 ที่ผ่านมานะครับก็โรงงานเนี่ยตั้งอยู่ริมถนนเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนนะครับนะใช้รถดับเพลิง7คันรวมไปถึงสินะครับขึ้นไปถึงชั้น2อ่ะนะครับก็เป็นส่วนของสำนักงานออฟฟิศนะครับแล้วก็ลามมาติดที่ห้องผลิตขนมขบเคี้ยวลามมาที่โกดังเก็บสินค้าเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำอยู่ประมาณ1ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับนะก็โชคดีว่าไม่ได้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงนะครับเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับคนงานอะไรต่างๆก็ยังไม่มีตีสี่ครึ่งนะครับจากการสอบถามเนี่ยต้นเพลิงนะครับเกิดขึ้นบริเวณสำนักงานออฟฟิศก่อนที่จะลุกลามขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับประเมินแล้วคาดว่าความเสียหายหลาย10ล้านบาทนะครับวันนี้เองทางผอ.ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับไปดูทั้งความมั่นคงของอาคารนะครับโครงสร้างอาคารยังใช้ได้ไหมคนไปเข้าไปทำงานได้ไหมนะฮะก็เดี๋ยวจะประเมินกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนสาเหตุเนี่ยนะฮะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเขาบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ของโรงงานในเครือบริษัทเดียวกันนี้นะตั้งอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนะครับที่อ้อมน้อยเนี่ยมาที่หนึ่งแล้ว
1: ค่ะคือมันมีเครือสาขาที่เกิดขึ้นเนี่ยนั่นก็คือที่สุขาภิบาลนะ
0: โอ้โหแต่ว่าเจ้าของเจอไป2โรงงานเลยนะนะครับนี่แหละนะเพลิงไหม้แต่เขาบอกว่าอุตุบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ฝนจะตกนะนะไฟไหม้ก็คงจะนะไม่มีแหละช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ให้เตรียมรับมือกับฝนกันด้วยนะครับ
1: กรมหม่อนไหมนะคะคุณผู้ชมเปิดงานหม่อนไหมสัญจรครั้งที่2ค่ะชูผ้าไหมไทยสร้างโอกาสทางรอดของตลาดนะคะเชื่อมผู้บริโภคสู่ผู้ผลิตนะคะนางสาวณัฐพันธ์กาหลงค่ะรองอธิบดีกรมหม่อนไหมนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานหม่อนไหมสัญจรณกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีครั้งที่2ค่ะไทยซิลโรดโชว์2026นะคะโดยมีสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมากการจัดงานครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการน้อมสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมและผ้าไหมไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตลอดจนเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคและสร้างโอกาสทางด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์หม่อนไหมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในและต่างประเทศโดยงานค่ะจะมีขึ้นในวันที่8ถึง12ตุลาคมนี้นะคะที่ The Mall Life Store บางแคกรุงเทพก็ไปกันได้นะคะก็ไปสนับสนุนไปดูผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเพราะเดี๋ยวนี้เอาไปตัดชุดนะเอาไปแบบออกแบบเป็นกระโปรงกระเป๋าสวยงามค่ะใส่ผ้าไทยไปส่งเสริมตลาดกันค่ะ
0: พักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับสหรัฐนะครับโดยกองทัพเนี่ยนะฮะเขาจะมีการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตนะเป็นครั้งแรกในรอบ65ปีนะครับเพราะว่าเป็นการก่อเหตุในพื้นที่ของทหารเขาเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดกันนะครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี

3.5 ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายลิ้วสีน้ำเงิน3ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มนวม1ผืนและเซตผ้าปู3ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,170 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทเซตผ้าปู5ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายลิ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มรวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,570 บาทเหลือเพียง 1,290 บาทเซตผ้าปู6ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายลิ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้านวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,970 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่ LINE @@sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569จนถึง31ธันวาคม2570

0: อ่ะไม่รู้นะแต่ว่าตัวผมเองก็ไม่เคยเห็นนะการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตออกมาไม่รู้ว่ามีประเทศไหนเขาทำนะครับแต่ว่าที่สหรัฐกำลังจะทำแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการให้คนในสหรัฐเองเห็นถึงผลกรรมที่ตามมาว่าจะเจออะไรบ้างก็โหดเหี้ยมเหมือนกันนะนะครับนี่ฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับพีทเฮกเซตนะครับยืนยันว่าการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าในครั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดให้สาธารณชนรับชมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะฮะได้ตระหนักถึงผลลัพธ์ของการทำผิดแม้ว่าการถ่ายทอดหรือว่าการเอาภาพการประหารออกอากาศเนี่ย
1: มันยังไม่เคยมีที่ไหนในโลกทำเอาจริงๆมันจะ
0: ใช่ไหม
1: เดี๋ยวจะ
0: ไม่มีนะ
1: เรื่องของสิทธิมนุษยชนอะไรต่าง
0: ๆเออถึงขนาดแบบโอ้โหนับถอยหลังกันแล้วยิงปั้งให้เห็นกันโอ้โหขนาดเนี้ยนะครับแต่ที่สหรัฐโดนัลด์ทรัมป์อนุมัติแล้วนะครับผู้ที่ถูกประหารนะครับคือนะนิดอลฮาซันนะครับเป็นอดีตจิตแพทย์ของกองทัพสหรัฐนี่แหละก่อเหตุกราดยิงในศูนย์การแพทย์เมื่อปี2009และเขาถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับเมื่อปี2013ก็เขาเนี่ยก่อเหตุกราดยิงเนี่ยมีผู้เสียชีวิต13คนและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับถึงแม้ว่าการกระทำการร้ายแรงนะแต่ก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าเอ๊ะมันควรจะถึงขนาดถ่ายทอดเลยเหรอแต่การประหารเนี่ยเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับของสหรัฐเนี่ยเกินครึ่งสนับสนุนให้มีโทษประหารชีวิตแต่ก็ยังไม่มีการพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วมันควรถึงจะขนาดเป็นการถ่ายทอดสดออกมาหรือไม
1: ่
0: แต่คนดูแล้วก็คงจะกลัวแล้วก็คงจะนั่นแหละเป้าหมายของเขาคือให้คนเนี่ยกลัวแล้วก็อย่าทำผิด
1: ตระหนักว่าอย่าทำผิด
0: ครับผม
1: ค่ะส่งท้ายด้วยเรื่องราวดีๆนะเป็นบรรยากาศที่เป็นสีสันค่ะในงานนิวยอร์กคอนมิกคอนนะคะในแมนฮัตตันมันเป็นงานป๊อปคัลเจอร์เป็นเรื่องของวัฒนธรรมคนที่มาร่วมงานเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวเหมือนเป็นชุดคอสเพย์จะมองคุณผู้ชมตัวละครที่คุณชอบตัวละครอะไรคุณก็แต่งไปแล้วก็ไปปาร์ตี้สังสรรค์กันนะคะแล้วก็เริ่มมีการแบ่งเรื่องการความหลากหลายทางเพศอะไรแบบนี้นะเขาก็ไปร่วมงานกันเนี่ยมีตัวละครเยอะไปหมดเลยใครชอบอะไรก็แต่งกันไปนะคะส่งท้ายกันด้วยภาพนี้วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: มา
1: ัก
0: ัน
1: บ
0: แล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมค่ะบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้า
1: ริ
0: ้วก็ล็อกใครทําเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกตั้งหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยเในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะครับรวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวไม้ให้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี่นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะนี่ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี่ครับหักลงมาแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซน
1: มา
0: เอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
1: แบ
0: บนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
1: เหนียว
0: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
1: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับนี่ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช
0: ้
1: งานได้ง่าย
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania

ีชาวโลกวันนี้โอรัตยาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เคหะล่มเกล้าค่ะที่ลาดกระบังกรุงเทพซึ่งในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมกรุงเทพมีหลายจุดที่มีน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็จุดนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่มีน้ำท่วมสูงแล้วก็ท่วมยาวนานหลายวันเป็นเหตุให้หน่วยงานต่างๆรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็จิตอาสาที่จะมาร่วมช่วยเหลือกันค่ะวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งในฮีโร่ที่ช่วยในการสูบน้ำขังออกจากพื้นที่ได้จำนวนมากเลยนะคะที่หลายคนพูดถึงก็คือท่อซิ่งหรือว่าท่อซิ่งไทยประดิษฐ์หรือว่าถ้าเป็นคนภาคเกษตรเขาก็จะเรียกกันว่าท่อพญานาควันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักเครื่องนี้กันแบบเต็มๆกับคนที่เป็นเจ้าของท่อซิ่งและที่สำคัญเขาเป็นจิตอาสาที่มาช่วยในการลดระดับน้ำที่ทั้งเคหะคลองจันเคหะล่มเกล้านะคะช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมในกรุงเทพหลายที่ที่น้ำท่วมสูงเนี่ยน้ำลดลงได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวจะพาไปเจาะลึกถึงท่อซิ่งนี้กันค่ะ

0: กล้าวเปิดดำเนินเดินเครื่องมาประมาณกี่ชั่วโมงละคะ
1: 3ชั่วโมง4ชั่วโมงครับ
0: ตั้งแต่มาถึงเมื่อเช้ามืด
1: เปิดตอน9โมงครับเพราะรอเรืออยู่ครับ
0: ค่ะอันนี้เครื่องเนี่ยสามารถสูบแบบไม่หยุดได้เลยไหมพี่ทั้งวันทั้งคืน
1: ได้ครับรัน24ชั่วโมง
0: เนาะขอความรู้เรื่องเครื่องท่อซิ่งค่ะพอเอามาใช้ในพื้นที่แบบอย่างเนี้ยมันต้องปรับเปลี่ยนเทคนิคจากที่ทราบกันว่าเครื่องนี้มันใช้กับพื้นที่การเกษตรเราต้องปรับเครื่องยังไงไหมคะ
1: ก็มันก็เหมือนกันนะครับพี่แต่ว่ามันอยู่ที่การวิทย์
0: ไง
1: ว่าเราวิทย์ที่พื้นที่กว้างขนาดไหนอะไรอย่างเนี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อย่างเนี้ยคือพื้นที่ตั้งมันไม่สะดวกเหมือนบ่อปลาถ้าเป็นพวกบ่อปลาบ่อกุ้งมันง่ายไงพี่มันไม่ต้องใช้เครนยกแต่อย่างนี้คือพื้นที่ตั้งมันลำบากที่ตั้งมันน้อย
0: เราต้องปรับองศายังไงไหมคะเพราะถ้าสังเกตจะเห็นว่าเหมือนเอากระสอบทรายมาช่วยเหมือนมันช่วยอะไรอะคะ
1: ให้เป็นฐานยืนท่อแล้วป้องน้ำครับไม่ให้น้ำย้อนกลับ
0: ค่ะอย่างจุดที่เคหาล่มเกล้าที่เรากำลังสูบกันตอนนี้ถือว่ากว้างที่สุดเท่าที่เคยสูบมาไหมพี
1: ่เท่าครับ
0: กว้างเนาะ
1: กว้างมาก
0: พอมาดูหน้างานแล้วความยากอยู่ตรงไหนคะที่นี
1: ่ก็อยู่ที่การตั้งท่อนี่แหละพี
0: ่ยังไง
1: เพราะมันตั้งลำบากเมื่อคืนนี้กว่าจะแล้วตีหนึ่งกว่า
0: ทำไมถึงตั้งลำบากอะคะ
1: มันต้องใช้เครนยกลงไปครับเพราะว่ามันไม่สามารถลงไปได้ต้องเอาเครนยกลงไป
0: อ๋อขยะมีผลไหมเพราะว่าตอนนี้มันเริ่ม
1: มีพี่เพราะว่าเวลาถ้าขยะลอยมามันก็ติดสู่ท่อน้ำมันก็จะขึ้นน้อยลง
0: อ๋อ
1: ครับ
0: เห็นว่าอย่างที่เปิดศักยภาพตอนนี้ค่ะได้ 100% ของตัวเครื่องที่สูบไหมหรือว่าประมาณ
1: 10% ยังครับคือถ้าเรารัน24ชั่วโมงอ่ะเราจะต้องเร่งแก้
0: 50%
1: เพื่อว่าเรารัน24ชั่วโมงอ่ะความร้อนมันจะสูงถ้าเรารัน 100% น่ะมันจะต้องรันไปพักไปมันจะติดพร้อมกันไม่ได้เดิน24ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่โอ๊ตเห็นเมื่อสักครู่ได้เห็นพี่เดินลงไปทำอะไรกับเครื่องอ่ะคะ
1: ก็ไปเร่งครับคือเร่งให้น้ำมันออกพอๆกันเช็คว่ามันพอกันไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เพราะมันต้องรันตลอด
0: แล้วถือว่าท้าทายไหมคะเพราะมันต้องไม่หยุดเลยอย่างตอนสูบบ่อปลาบ่อกุ้งอะไรเงี้ย
1: ท้าทายพี่เพราะว่าอย่างสูบบ่อปลาบ่อกุ้งอ่ะมันมีคันบ่อที่แน่นอนแล้วน้ำนอกมันไม่สามารถที่จะมาได้อย่างสมมติว่าพื้นที่ร้อยไร่ห้าสิบไร่ยี่สิบไร่เงี้ยก็คือมันเป็นพื้นที่ที่ว่าจำกัดน้ำนอกไม่สามารถที่จะมาได้เราสั่งได้ว่าเราจะแห้งตอนไหนอะไรยังไงแต่อันนี้คือพื้นที่มันกว้างมากเราไม่รู้ว่าจะแห้งเมื่อไหร่ยังไงพื้นที่มันเป็นยังไงน้ำจะมาทันไหมแล้วเราไม่สามารถรู้ด้วยว่าถ้าเราวิทย์น้ำข้างในยุบเนี่ยมันจะมีน้ำข้างนอกเข้ามาจากตรงไหนหรือเปล่า
0: ค่ะโอ้มันความท้าทายนะก่อนหน้านี้
1: ถ้าสมมติว่าเราวิทย์ตรงนี้ตรงอื่นรั่วเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะพื้นที่มันกว้างมาก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความท้าทายเพราะว่าถ้าเห็นจากภารกิจวันก่อนหน้าที่ไปสามารถลดระดับน้ำของแฟดคลองสันได้เนี่ยอันนั้นแตกต่างจากตรงนี
1: ้แตกต่างเยอะเพราะว่านั้นพื้นที่มันจำกัดน้ำที่อื่นมันมาไม่ได้
0: ค่ะ
1: แต่ที่เนี่ยน้ำมันใกล้ๆเคียงกันถ้าเกิดข้างนอกสูงกว่าข้างในเดี๋ยวมันก็ต้องมีที่รั่ว
0: ค่ะอย่างเครื่องที่เห็นข้างหลังนี้ศักยภาพการสูบน้ำได้ประมาณเท่าไหร่ยังไงพี่แรงม้าหรือว่าเครื่องการสูบน้ำได้ปริมาณเยอะต่อชั่วโมงอะไรนี้มีการคำนวณไว้ไหมคะ
1: ไม่ได้คำนวณครับเพราะว่าคือมันอยู่ที่เราเร่งไงยิ่งเราเร่งมากมันก็ออกเยอะเราเร่งน้อยมันก็ออกน้อยมันอยู่ที่เราเร่ง
0: เวลาจะไปเร่งทีนี่ไปทำอะไรกับเครื่องอะคะดึงไม่ออกแค่เห็นที่ดึงๆเหมือนรถแบบ
1: ไปใส่เกียร์อ
0: ะไรไงอ๋อไปใส่เกียร
1: ์เปลี่ยนเกียร
0: ์อ๋อซึ่งจริงๆแล้วขอความรู้เรื่องการเป็นท่อซิ่งอะค่ะก็อย่างที่ทราบกันว่าเป็นการนวัตกรรมคนไทยเนาะที่ไปยกขึ้นมา
1: ไทยประดิษฐ
0: ์ไทยประดิษฐ์เขาประกอบกับกว่าจะมาเป็นท่อซิ่งเขาประกอบอะไรบ้างคร่าวๆค่ะพี
1: ่ก็สร้างขึ้นมาจากเลดคือสร้างขึ้นมาทีละชิ้นพี่
0: ค่ะ
1: มันไม่ได้มีซื้อสำเร็จไงคือว่ามันต้องเอาแผ่นเลดเป็นแบนมาม้วนให้เป็นกลมแล้วก็มาขึ้นโครงสร้างคือทำมือทั้งหมดงานแฮนด์เมดไม่มีซื้อไม่ได้ซื้อได้แค่เครื่องยนต
0: ์แผ่นเหล็กที่เห็นอยู่หลังรถกระบะใช่ไหมแผ่นเหล็กที่เป็นกลมๆอ
1: ัน
0: นั้นคือทำหน้าที่เป็นตัวท่อที่ให้น้ำผ่าน
1: ใช่ปกติคือมันจะเป็นแผ่นแบน
0: โอ้
1: มันจะเป็นแบนแล้วเรามาม้วนให้มันกลมแล้วก็เอามาต่อกัน
0: แล้วคำว่า ท่อซิ่งขนาด16นิ้ว17นิ้วคือท่อขนาดท่อนี
1: ้ไดมิเตอร์หากลาง
0: ไดมิเตอร์แบบตรงไหนอันไหน
1: ก็ถ้าเราวัดรอบอย่างเงี้ยมันจะกว้างแต่ไดมิเตอร์ผ่ากลางคือวัดจากข้างบนลงข้างล่างจุดศูนย์กลางข้างบนลงล่าง
0: ก็คือเป็นขนาดของท่อที่จะให้น้ำไหลผ่าน
1: ขนาด
0: ยิ่งใหญ่ก็จะช่วยให้น้ำไหลผ่านได้ดีขึ้นอย่างตัวเครื่องล่ะคะพี่ใช้เครื่องอะไร
1: มันแล้วแต่ขนาดครับพี่เพราะว่ามันมี K13 B11 อะไรอ่ะ 6HK มันเครื่องมันมีเยอะมาก
0: รถมันถูกจริงไหม
1: ใช่ครับเครื่องหัวลากแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้เครื่องอะไรกินน้ำมันเยอะกินน้ำมันน้อยมันแล้วแต
0: ่ใช้น้ำมันอะไรอ่ะพี
1: ่ดีเทลครับ
0: แบบรถเลยทั่วไป
1: ใช่แต่ดีเทลแพงมากนะตอนนี้
0: ช่วงนี้เนาะอย่างชั่วโมงนึงก็ถือว่ากินน้ำมันเยอะไหมพี่
1: เยอะพี
0: ่โอ
1: ้ก็เอาเรื่องแหละ
0: เพราะฉะนั้นภารกิจนี้นี่ก็เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจนะที่หลายฝ่ายสนับสนุนทั้งแรงทั้งเงินเนาะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่างของพี่เองส่วนตัวใช้สำหรับทำการเกษตรอะไรคะ
1: ปอปลาครับ
0: ใหญ่ไหมของตัวเองอยู่ที่ไหนชาเชิงเซา
1: ครับถ้าบ่อหนึ่งก็10ไร่20ไร่แต่มันหลายลูก
0: ปกติคือจำเป็นไหมว่าเกษตรกรที่ทำธุรกิจบ่อปลาบ่อกุ้งควรจะมีท่อซิ่งมีของตัวเอง
1: ม
0: ี
1: มันต้องมีทุกบ่อพี
0: ่
1: เพราะว่าเวลาจับปลาเราก็ต้องใช้วิทย์น้ำเข้าวิทย์น้ำออกคือเราต้องใช้ทั้งหมด
0: ค่ะ
1: ถ้าเราจ้างอย่างเดียวอ่ะเราจะไม่ไหวถ้าจ้างมันเยอะ
0: ค่ะ
2: ช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ

0: ราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
2: ฮะอะไรนะที่รัก
1: ขายังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
1: ้อุ๊ยได้แล้ว
2: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
1: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: เห็นว่าการที่จะเหมือนประกอบประดิษฐ์ข้อจริงเนี่ยที่บอกเป็นแฮนด์เมดหมดเลยเพราะฉะนั้นมันมีเหมือนแบบแต่งรถไหมแบบผู้ชายมันดูกันยังไงว่าแบบเฮ้ยมีอันนี้แล้วมันเท่อะไรอย่างเงี้ยไหม
2: มันแล้วแต่ว่าเจ้าของอ่ะ อยากแต่งแค่ไหนบางทีก็คือใช้แบบทำแค่พอใช้ได้ใช้งานคือแบบปกติใช้งานง่ายแต่บางคนเน้นสวยก็จะมีออปชั่นมีไฟมีความแรงอะไร
1: อ๋อเหรอมันรถเลยเหมือนแต่งรถเลย
2: มันก็เหมือนรถยนต์เลยพี่สายได้ทุกอย่าง
1: อย่างที่นี่สายใช้งานหรือสายซิ่งสายแต่ง
2: ก็ผมก็เน้นแบบใช้งานแต่ก็แอบซิ่งมั่งนิดหน่อย
1: อย่างถ้าเห็นอันไหนของพี่เนี่ย
2: รุ่นของผมตัวริมนู้นสุด
1: ตัวริมนู้นสุดนะคุณผู้ชมอันนี้คือถือว่าแต่งอะไรบ้างคะ
2: ก็ไม่ได้แต่งอะไรมาก
1: เฮ้ยไม่ต้องเขินนะแฟนไม่รู้หรอก
2: ก็มี
1: แต่งไปบ้างใช่ไหม
2: ครับก็มีทำไปบ้างพวกเทอร์โบอะไรเงี้ยนิดๆหน่อย
1: ๆมันก็มีของแต่งเหมือนกับพวกรถที่แบบผู้ชายเล่นกันข
2: ้
1: อจริงก็มีเหมือนกัน
2: ก็คือมันก็เป็นของแต่งเหมือนพวกรถบรรทุกทั่วไปอ่ะ
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมดูอยู่หรือว่าสนใจอยากจะมีข้อจริงมากราคาประมาณแพงไหมคะพี่
2: มันแล้วแต่ขนาดที่แล้วแต่ขนาดแล้วแต่อู่เพราะว่าถ้าอู่ดังก็แพงหน่อยแล้วก็อยู่ที่ขนาดด้วยมันมีไม่ถึงล้าน
1: โอ้
2: เริ่มจากสองแสนเลยขนาดนี้
3: เริ่มขนาดเท่าไหร่ครับ
2: สี่ตูปแปดนิ้วก็ประมาณ 200,000 แล้วก็ไล่ขึ้นไปเลยสี่ตูปหกตูปมันจะไล่8นิ้ว10นิ้ว12นิ้ว14นิ้ว16นิ้ว18นิ้ว19 20 25ใหญ่สุดก็30
1: จังหวัดไหนที่แบบดังๆไหม
2: ก็มีนครปฐมมาก
1: พ่อสิงห์นครปฐม
2: ครับของยังติดเด็กดอนเนี่ยมันมีค่ายดังๆอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าปู่บ้านๆทั่วไปก็มีตามจังหวัดจังเต้าก็มีมันมีหลายที่พี่แล้วแต
1: ่มีต่างชาติสนใจมาดูมาศึกษาของเราบ้างไหมคะเพราะ
2: มีนะพี่เขามาดูอยู่ที่อู่ช่างติดอ่ะ
1: หรอเขาตกใจอะไรหรือเขาแบบอึ้ง
2: มาดูความแรงไง
1: ความแรง
2: ครับเพราะว่าเป็นอะไรของแฮนด์เมดไทยประดิษฐ์ครับ
1: เพราะว่าเร็วที่สุดเขาไม่เคยมีมาเคยเห็นประมาณยังไงเขาเปรียบเทียบกันยังไงอะคะ
2: ก็คืออีกตัวหนึ่งวิทย์ออกอีกตัวหนึ่งวิทย์เข้าว่าระดับน้ำพายุเยอะกว่ากัน
1: แต่ถ้าอย่างบ่อพี่ประมาณกี่ไร่คะ
2: ก็ติดไร
1: ่ใช้เวลาสูบนะเครื่องของพี่ประมาณกี่ชั่วโมง
2: หลายชั่วโมงครับเพราะน้ำมันลึก
1: ประมาณกี่เมตร
2: น้ำก็4เมตร5เมตรก็คือแต่อย่างบ่อปลามันไม่ได้ทำเวลาขนาดนั้นไงพี่มันก็คือวิทย์ไปเรื่อย
1: อันนี้ก็ท้าทายก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมคนไทยที่เป็นอีกครั้งที่จริงๆแล้วท่อซิ่งท่อพญานาคท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เนี่ยก็เป็นคำที่เราจะได้ยินคุ้นหูแล้วก็จะคุ้นหูมากขึ้นเนาะในช่วงที่เวลาจะมีภาวะวิกฤตแบบนี
2: ้
1: ก็ไม่อย่างคืนนี้เดี๋ยวก็จะเปิดได้ตลอด24ชั่วโมงเน
2: า
1: ะ
2: ก็รันอยู่แบบนี้แหละพี่เพราะว่าคงไม่ได้ดับก็คือเติมน้ำมันอย่างเดียว
1: แต่อีกนิดนึงค่ะไม่ใช่ว่าอย่างบางคนสงสัยว่าอย่างจุดที่น้ำท่วมก็ไม่ใช่ว่าทุกที่จะเหมาะที่จะเอาท่อซิ่งไปใช้
2: ใช่ครับเพราะว่าบางทีอ่ะที่ตั้งมันไม่มีแล้วก็บางทีตั้งได้แต่ทางไปของน้ำมันไม่สะดวก
1: ไม่มี
2: อย่างตอนวิทย์ของจันทร์อ่ะมันก็เร่งได้ไม่เต็มที่เพราะว่ากลัวมอไซค์ล้มถ้าเร่งแบบนี้ผมบอกง่ายง่ายมอไซค์ก็ล้มเพราะน้ำมันแรง
1: ค่ะแรงมากก็อาจจะไปท่วมอีกจุดหนึ่งก็ได้
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลที่ค่ะเบื้องหลังของการมาที่นี่ก็คือต้องวางแผนล่วงหน้ามาก่อน2วันเพื่อที่จะมาดูพื้นที่เพื่อให้ท่อวางไปได้
2: คร
1: ับ โอ้ซึ่งยังไงบ้างที่ได้จากภารกิจทางการเกษตรแล้วนี้ได้เป็นเหมือนภารกิจในการช่วยคนกรุงเทพแล้วก็จังหวัดอื่นๆรู้สึกไงบ้างคะ
2: ดีใจครับพี่เพราะว่าเราได้ช่วยคนหลายๆคนไงเพราะบ้านผมก็ท่วมเหมือนกัน
1: เอาเหรอ
2: ครับบ้านผมก็ท่วมแต่ก็มาช่วย
1: เอาเหรอบ้านพี่อยู่ฉะเชิงเทราณวันเวลาออนแอร์เนี้ยก็ประสบภัยน้ำท่วม
2: ท่วมเหมือนกันครับ
1: แต่ไม่เอาท่อมาช่วยบ้านตัวเองมาช่วยคนกรุง
2: มันยื้อไม่อยู่แล้วพี่เพราะบ่อปลาผมก็ท่วมหมดก็คือกั้นกันอย่างเดียวกั้นเท่าที่กั้นได
1: ้โอ้ยนี่เพิ่งทราบ
2: ครับท่วมเหมือนกัน
1: เพราะนั้นเครือข่ายหลายๆคนที่มาก็จะเป็นมาจากจังหวัดลุ่มแม่น้ำภาคกลางก็บ้านน้ำท่วมเหมือนกัน
2: ท่วมหมดครับ
1: โอ้
2: แต่ก็คือเรามาอยู่อย่างนี้เราก็ต้องมาเฝ้าอ่ะพี่
1: เห็นพอมาเห็นที่นี่เป็นไงบ้างเมื่อวานที่มามันเห็น
2: น่าช่วยเลยแหละพี่เพราะน้ำมันเริ่มส่งกลิ่นแล้วแล้วขยะมันลอยเยอะ

0: ครูเนี่ยทายาสาธิตธรรมมาแจกด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะเจอน้ำใจคนไทยหลายคนเลยอย่างอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรือที่จะช่วยขนของเหรอคะ
0: ใช่ครับขนของแล้วก็รับคนด้วยเวลาคนเผื่อแบบคนอยากออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็กลับเข้า
1: พี่เป็นคนที่ลมเกล้านี่
0: ใช่ครับอยู่ลมเกล้าครับ
1: แล้วเรือเอามาจากไหนคะ
0: ซื้อมาครับ
1: ซื้อมาตอนเหตุการณ์นี้เลย
0: ใช่ครับซื้อมาได้3-4 วันแล้วครับเรือ
1: ตัดสินใจซื้อเรือดีกว่า
0: ก็ผมตอนแรกน้ำท่วมวันแรก2 วันแรกก็คือลากถังปูนออกมาซื้อของครับแล้วมันรู้สึกว่าขาเรายังหนุ่มแล้วยังขายังล้าเลยนะครับแล้วคนแก่พวกคนแบบออกมาไม่ได้ครับมันก็ลำบากครับ
1: ซื้อเรือเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างนี้บริการต่อวันที่เราช่วยคนแถวบ้านเราช่วยอำนวยความสะดวกให้คนแถวบ้านเรายังไงบ้างคะ
0: ก็เอาของเขาไปแจกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รับออกมาแล้วก็รับเข้าไปอย่างเงี้ยครับก็เจอคนอยากจะไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: วันนึงกี่เที่ยวเข้าออกมา
0: ก็ตั้งแต่เที่ยงยัน1-2ครับ
1: เหรอ
0: ใช่ครับจะมีทีมงานด้วยครับมาประมาณ3 คน
2: มันเหนื่อยนะ
0: แต่เหนื่อยครับ
1: เหนื่อย
0: จริงเหนื่อยครับ
1: อะไรทำให้ตัดสินใจแบบว่าช่วยดีกว่าถึงดึกดื่น
0: ก็ตัวเราเองยังเหนื่อยเลยครับแล้วคนอื่นคนแก่อายุเยอะกว่าเราคนที่ไม่มีเหมือนไม่มีแบบเราเนี่ยมันก็แย่นะครับ
1: จากวิกฤตครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่ามองเห็นอะไรในพื้นที่เราบ้างคะ
0: ก็เห็นความลำบากครับเห็นคนในร่มเกล้ารักกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คนอื่นๆมาช่วยเหลือ
0: ช่วยเยอะมากครับหน่วยงานหลายหน่วยงานที่มาช่วยเยอะมากครับต้องขอบคุณด้วยนะครับหน่วยงานหลายหน่วยงาน
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ย่างวันนี้เดี๋ยวเอาเข้าไปแจกอย่างกองนี้ก็คือ
0: วันนี้ครูโรงเรียนอัธยาเขาทำมาแจกครับ
1: อ๋อคุณครูมาแจก
0: รอบนึงแล้วคนในส่วนเดือดร้อนก็เลยทำมาแจกเพิ่มอีกวันนึงครับครูอัธยา
1: ข้างในก็จะเป็นเด็กๆอยู่กันเยอะเลยไปเรียน
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับในโซน9โซน7โซน11อย่างเงี้ยครับโซน12เงี้ยครับเข้าไม่ถึงโซน5อย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะแล้วนี่ถ้าน้ำลดแล้วเรือนี่เก็บตรงไหนเนี่ยบ้าน
0: ก็เดี๋ยวฝากพวกไว้ครับ
1: โอเคก็ในวิกฤตก็ได้เห็นน้ำใจคนไทยเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วได้ขนาดหน่วยงานด้วยครับน้ำใจหลายหน่วยงานที่มาช่วยขอบคุณมากครับ
1: โอเคขอบคุณค่ะไปก่อน

0: วัสดีค่ะนี่มาจากไหนกันคะ
1: วัดโพทองครับผม
0: วันนี้เอา
1: ข้าว40ชุดครับผมมาเมื่อวานก็มาเมื่อวานมา3คันครับผมวันนี้มา1คันรถ
0: ทำไมถึงตัดสินใจอยากจะมาช่วยในครั้งนี้คะเราดูข่าวหรือว่ายังไงบ้าง
1: ก็ดูข่าวด้วยแล้วก็เห็นเขาลำบากกันด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ทุนส่วนหนึ่งของเจ้าวาดวัดโพทองนะครับเจ้าวาดวัดโพทองก็ให้ทุนมาแล้วก็พวกผมก็ดำเนินการนะครับจัดมาให้ถึงสถานที่แล้วก็ชมรมขององค์พญาคุดวัดปทองก็สนับสนุนกันด้วยนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็สนับสนุนกัน
0: อย่างในพื้นที่ของจังหวัดพี่มีน้ำท่วมไหมคะ
1: ไม่ท่วมครับ
0: โอ้โชคดี
1: บางวัดไม่ท่วมนะครับที่วัดปทองไม่มีน้ำท่วมเลยนะครับผม
0: ก็เลยมองว่าฝั่งเรายังไม่ท่วมก็เลยอยากจะมาช่วย
1: ก็คือทางด้านผมไม่ได้ลำบากนะครับผมแต่ว่าที่นี่เขาลำบากนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะออกนอกพื้นที่ก็จะไปสระเชิงเซา

0: นะครับทีมงานอัพโหลดวัดโพทองก็ประมาณทัก 6-7 คันก็จะไปสะเชิงเทราด้วยพวกนี้นะครับ
1: จากที่มาดูส่วนใหญ่คนในพื้นที่เขาก็แบบน้ำดื่มเนาะสำคัญ
0: น้ำดื่มสำคัญมาก
1: ถ้าเกิดเห็นลักษณะนี
0: ้ถ้าเป็นเราอะอกเขาอกเราถ้าเป็นเรามั่งเราก็คงลำบากใช่ไหมใช่ไหมนั่นแน่เราอยู่สุขสบายนะครับเราก็ต้องมาช่วยที่คนเขาลำบากนะครับผมนะจิตใจเราก็ไม่ได้มีอะไรมากคืออยากให้เขาแบบกินอิ่มจากมื้อเงี้ยก็ยังดีนะครับผม
1: เนี่ยน้องน้ำใจคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารกับน้ำดื่ม
0: เป็นอาหารน้ำดื่มครับแต่อาหารนี่ปรุงมาเมื่อตอนเช้านี่เลยนะมีแม่ครัวของทางวัดโพทองจัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็งบประมาณก็เป็นของเจ้าวาดส่วนหนึ่งแล้วก็ของลูกศิษย์ลูกหาอีกส่วนหนึ่งนะครับช่วยกันนะครับผม
1: ดูแล้วเนี่ยกับข้าวนี่คือแบบ
0: เด็ก
1: เต็มกล่องอาหารน่ากินมาก
0: ครับผมแล้วก็ใส่เต็มเต็มใส่เต็มครับผมนะครับก็ยินดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการเคหะนะครับร่มเกล้าทุกท่านด้วยนะครับขอให้รอดและปลอดภัยทุกๆคนนะครับผม
1: ขอบค
2: ุณค่ะขอบคุณมากครับ
1: น
2: ี่ทำได้นะ
1: ขอบคุณค่ะกำลังหิวจะไป
3: ไหนช่วงต่อไปพบกับสีสันโลกที่จะมาเล่าเรื่องโลกให้เราฟัง

0: โรงเรียนสอนดนตรีในดูไบที่มีชื่อว่า The Music Pathไม่ได้เพียงแค่ช่วยให้ผู้ที่ฝันอยากเป็นนักดนตรีได้เข้ามาฝึกฝนทักษะเท่านั้นแต่ยังช่วยให้พวกเขาเข้าถึงผู้คนหลายล้านคนบนโลกออนไลน์ด้วยโดยแพทริกอับโดชาวเลบานอนผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ทำหน้าที่ทั้งสอนนักเรียนพร้อมกับถ่ายคลิปการแสดงของพวกเขาไปด้วยเพื่อนำไปโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากThe Music Path ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเลบานอนก่อนจะขยายสาขาไปยังดูไบในปี2022ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนมากกว่า 1,000 คนในแต่ละสาขาอับดุลกล่าวว่าการแชร์การแสดงของนักเรียนบนโลกออนไลน์ช่วยพวกเขาได้รับโอกาสในการสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพราะเป้าหมายของ The Music Path คือการสร้างและผลักดันพรสวรรค์เหล่านี้ให้คนทั้งโลกได้เห็นถึงความสามารถของพวกเขาทาเลียไอแอสวัย7ขวบหนึ่งในนักเรียนที่เรียนกลองที่โรงเรียนแห่งนี้บอกว่าพอได้เริ่มตีกลองก็ทำให้เธอมีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนและยิ่งได้ขึ้นเวทีบ่อยขึ้นก็ยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นอีกวิดีโอที่เธอเล่นร่วมกับอับโดมียอดวิวสูงถึงหลายล้านครั้งและมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากกว่า 300,000 คนซึ่งเป็นบัญชีที่ดูแลโดยพ่อและแม่ของเธอสำหรับนักเรียนบางคน The Music Path อาจเป็นสถานที่ที่มาเรียนเพียงเพื่อฝึกเล่นเครื่องดนตรีหรือเล่นเป็นงานอดิเรกเท่านั้นแต่ก็มีบางคนที่โรงเรียนแห่งนี้อาจกลายเป็นก้าวสำคัญในการสร้างฐานผู้ติดตามและก้าวสู่เส้นทางนักดนตรีอาชีพสกุลฉัตร ฉัตรกุลอยุธยาข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยรายงาน
1: และเรื่องราวของวันนี้นะคะเราก็ทำให้เห็นว่าทุกวิกฤตนะคะที่เกิดขึ้นน้ำใจของคนไทยก็ไม่เคยแห้งหายไปนะคะเราก็ยังได้เห็นน้ำใจของคนไทยอยู่เสมอทุกๆที่และที่สำคัญเรื่องราวของท่อซิ่งหรือว่าท่อพญานาคนะคะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทำให้เห็นว่าการนำนวัตกรรมมาแก้ปัญหาไม่ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนค่ะแต่เอาเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวมาปรับใช้เพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาตรงหน้าได้และนี่คือเรื่องราวของสวัสดีชาวโลกเทปนี้นะคะเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะ

0: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชือดเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มทางช่อง9กด30
1: สำหรับเอ๋การได้ออกเดินทางคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการเดินทางจะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอเอ๋เลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอ๋เชื่อว่าถ้าเอ๋ไปได้ใครๆก็ไปได้นรินทร์ on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อมกัน10ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะ
2: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
3: เมื่อชีวิตถึงวันจากลาชาวพุทธกะเหรี่ยงส่งผู้ล่วงลับคืนสู่ธรรมชาติเมนไม้ไผ่กลางป่าผ้าห่อร่างแบบโบราณบทสวดสั้นๆแต่ลึกซึ้งพิธีส่งผู้ล่วงลับที่สอนคนอยู่ให้ปล่อยวางร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนเมนลอยและความว่างในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันเสาร์นี้เวลา 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางช่อง9กด30

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: การเงินอุดรธานีครั้งที่13ภายใต้แนวคิด AI Well Creation นำพลัง AI มาช่วยวางแผนการเงินมีธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำจัดโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% และสินเชื่อโซล่ารูฟท็อปเริ่มต้น 0.99% ยกขบวนซับ NPA บ้านมือ2คุณภาพดีมาลดราคาสูงสุดถึง 50% ขนมาตรการช่วยเหลือและคลินิกแก้หนี้ช่วยตัดเงินต้นลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยปลดล็อกภาระทางการเงินให้ประชาชนพร้อมจัดเต็มของสมนาคุณและรางวัลใหญ่ทั้งทองคำแท่ง iPhone 18 Pro Max และ Samsung Galaxy S 26โดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่11ตุลาคมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีตำรวจโปแลนด์จับกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ถูกจับในข้อหาโพสต์ข้อความข่มขู่บนโลกออนไลน์ว่าจะก่อเหตุโจมตีโรงเรียนซึ่งประกอบไปด้วยเด็กวัย13ปีที่โพสต์รูปมีดลงในแชทกลุ่มของชั้นเรียนพร้อมขู่คนอื่นเด็กวัย14ปีที่ถูกควบคุมตัวภายในบริเวณโรงเรียนพร้อมมีดและประทัดรวมถึงวัยรุ่นอายุ15ปีอีก2คนที่โพสต์คลิปวิดีโอข่มขู่เอาชีวิตขณะที่ทางการพยายามลดกระแสความวิตกกังวลของประชาชนจากข่าวลือบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เรียกว่า Bloody Friday หลังจากเกิดเหตุไล่แทงติดต่อกัน2วัน

ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกหรือ F1 รายการสิงคโปร์กลางปีที่สนาม Marina Bay Street Circuit ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้บรรดา นักขับชื่อดังทยอยเดินทางเข้าสู่สนามคิมีอันโตเนลลี่นักขับทีม Mercedes กล่าวถึงการอัปเกรดรถของทีมว่าแน่นอนว่าทีมจะนำปีกหน้ารุ่นใหม่มาใช้แม้จะมีเพียงชิ้นเดียวก็ตามแต่ต้องรอดูผลลัพธ์กันอีกครั้งเพราะมองว่าในการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้ทีมจะดึงศักยภาพจากรถออกมาได้มากกว่าเดิมขณะที่อเล็กซานเดอร์อาร์นบอนนักขับชาวไทยจากทีมวิลเลียมจะสวมหมวกกันน็อกลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคนทุเรียนในสุดสัปดาห์ด้วย

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ไม่ไม่หาเทคเอาจริงไม่ไว้หาเทคแค่จริงมิ่งโทรจอยเซล

0: อยหอยบ
1: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่สนับสนุนโดย MV มอร์ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
3: ตอนแรกพวกคุณเป็นคนบอกผมเคลียร์แดงรถนั้นเรียบร้อยแล้วผมก็เลยเล่นช่องโหว่นี้ซะตอนนี้แก้ปัญหาไม่ทันแล้ว
4: ตอนนั้นผมสั่งให้โชเฟอร์เหล่าจังเอาไปทิ้งแล้วอัยการไม่น่าหารถนี้เจอคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าครับ
3: ข่าวของผมมันย้ำแน่นอน
5: ฉันไปหาเหล่าจังมาบ้านของเขาปิดบ้านก็ไม่อยู
3: ่แสดงว่าปปช.ให้โชเฟอร์คนนี้เป็นพยานแล้วเอาตัวไปสอดไว้เหล่าจังเกษียณไปแล้วไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลมาแล้ว
6: ต้องมีคนเล่นตุกติกอยู่เบื้องหลังแน่
4: เป็นไปได้ไม่ว่าเจอเจ้าตัวแต่ไม่เจอแดง
3: แดงก็คือประเด็นโจทย์ไม่สุ่มสี่สุ่มห้าหรอกข่าวที่ฉันได้มาก็คือพรุ่งนี้พวกเขาจะเสนอหลักฐานชิ้นใหม
7: ่คุณหงในเมื่อผมจ้างคุณเท่ากับไว้ใจคุณตระกูลมาเรามีเงินมีเ

0: สายอยู่แล้วคุณอยากให้ผมช่วยยังไง
1: คุณหมอครับผมว่าความเอาชื่อเสียงของตัวเองไปสู้ผมก็เลยไม่เคยแพ้สักครั้งแต่ว่าครั้งนี้ผมอาจจะแพ้จริงๆพอแค่นี้ก็จัดการไม่ได้ไม่เอาไหนเลยผมได้ส่งคนไปถามทุกคนที่รู้จักเหล่าจังไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแม้แต่เมียเขาก็เหมือนหายไปด้วยเลย
2: เราจังทำงานให้บ้านเราตั้งหลายสิบปีทำไมถึงหักหลังเรา
1: พูดตอนนี้ไม่มีประโยชน์หรอก
2: พี่ใหญ่ปัญหาคือทำไมปปช.ถึงไปหาเหล่าจัง
1: อย่าบอกนะว่ายังมีหนอนอีกตัว
2: ไม่ใช่อีกตัวแต่เป็นตัวเดียวกันผมเคยเห็นหลายครั้งเลยเหล่าจังกับซูเซี่ยวหมิงสุบคุยกันใต้ตึกออฟฟิศ
3: ถึงจะใช่แต่ก็ไม่เกี่ยวกับเจ้าชื้อที่สำคัญซุนเซี่ยวหมิงไม่รู้หรอกว่าฉันให้เหล่าจังเอาแดงไปทิ้ง
0: เฮ้ยเอาละที่เหล่าจังพูดเป็นความจริงเราโทษเขาไม่ได้ถ้าอยากช่วยเย่าจูจริงๆต้องคิดถึงเรื่องในอนาคตเย่าจูทำความผิดต้องรู้จักรับผิดชอบแกต้องเตรียมพร้อมรับมือเฮ้ย
3: เอ๋สัญญาแล้วว่าจะไม่ร้องรู้อยู่แล้วว่าต้องติดคุกตอนนี้เพิ่มข้อหาติดสินบนอีกข้อเต็มที่ก็เพิ่มแค่ 2-3 ปีเองอย่าร้องเลยนะอาจจะไม่นานหรอกตระกูลหมาของเรารู้จักเพื่อนในวงการธุรกิจพวกเขาจะช่วยเขียนจดหมายขอร้องบวกกับถ้าประพฤติดีหักลบวันหยุดไปอีกไม่นานก็ได้ออกมาแล้ว
4: ฉันก็รู้จักคนเยอะให้พวกเขาเขียนจดหมายขอร้องให้ได้ค่ะ
3: ไม่เป็นไรเธอช่วยฉันดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่สำคัญคือดูแลตัวเองให้ดีๆ

0: ขอถามพยานจางต้าจื้อก่อนคุณเกษียณเป็นโชเฟอร์ของหมาเย่าจูทำงาน33ปีแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: เจ้าหน้าที่ปปช.ค้นเจอแดงแบบนี้จำนวน6ขวดในบ้านของคุณคุณได้มาจากที่ไหน
1: ครึ่งปีก่อนมีอยู่คืนนึงคุณชายรองให้ผมช่วยเขาเอาแดงรถนึงไปทิ้งรวมแล้ว20ขวดแต่ว่าผมเสียดายก็เลยเอากลับไปดื่มเองสุดท้ายดื่มจนเหลือแค่6ขวด
0: คุณชายรองที่พยานหมายถึงนั้นใช่จำเลยของคดีนี้หมายเย่าจูหรือไม
1: ่ใช่ครับ
0: สารที่เคารพนี่คือผลตรวจของหน่วยพิสูจน์หลักฐานผลตรวจบ่งบอกว่าแดง6ขวดนี้เปรียบเทียบกับแดงปลอมที่ค้นเจอจากบ้านของหลีเซาเอินพยานอีกคนป้ายยี่ห้อที่แปะบนขวดคุณภาพตรงกันที่สำคัญตีพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกันในบ้านของหลีเซาเอินส่วนแดงที่อยู่ในขวดส่วนประกอบก็ตรงกันหมดจากคำให้การของจำเลยเขาเชื่อว่าแดง20ขวดนี้เป็นแดงชั้นดีก็เลยยอมซื้อด้วยเงิน4ล้านแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้ดื่มเลยแม้แต่ขวดเดียวสั่งให้จังต้าจื้อเอาไปทิ้งให้หมดจึงยืนยันว่าจำเลยรู้แต่แรกแล้วว่าแดงเป็นของปลอม
1: ขอค้านศาลที่เคารพขอค้านที่โจทดาวทรงเดช
2: คำค้านไม่เป็นผลเชิญโจทถามต
0: ่อจำเลยใช้เงิน4ล้านซื้อแดงที่รู้ว่าเป็นของปลอมก็เพื่อติดสินบนหลีเซาเอินให้เขายอมอนุมัติวงเงินกู้ให้3บริษัทที่ใช้ชื่อ

0: ของเศร้าซานซานเมนะของเซียงซื่อเหนียนแบบนี้เศร้าซานซานไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็ได้กำไร20ล้านจากนั้นเงิน20ล้านได้ถ่ายโอนไปยังบัญชีต่างประเทศของเซียงซื่อเหนียนการติดสินบนต่อเนื่องเป้าหมายก็คือซื้อความรับรัฐบาลจากเซียงซื่อเหนียนอดีตรองผอ.ดังนั้นผมขอร้องศาลที่เคารพให้ตัดสินหมายุจูข้อหาติดสินบน2ข้อ
1: พยานจังต้าจื้อกล่าวอ้างว่าหมาเย่าจูลูกความของผมสั่งให้เอาแดงไปทิ้งทั้งหมดเป็นแค่คำกล่าวอ้างข้างเดียวความเป็นไปได้ก็คือก่อนหน้าเขาขโมยแดงปลอมบางส่วนของตระกูลหมาไปถูกปปช.สืบรู้จึงโกหกว่าลูกความของผมสั่งให้เขาทำทางโจทก็หลักฐานที่ไม่เป็นความจริงพยายามใส่ร้ายลูกความผมรู้ดีว่าเป็นปลอมก็ยังจะติดสินบนขอให้ศาลที่เคารพคืนความไปทำให้ลูกความผมด้วย
2: รวบรวมปากคำของโจทและจำเลยรวมทั้งคำให้การของพยานศาลขอตัดสินว่าจำเลยมาเย่าจูมีความผิดติดสินบน2ข้อหาส่งมอบให้ตำรวจคุมตัวไว้ทันทีเลื่อนวันพิพากษา

0: อาคาโซตะวันออก
1: ที
2: ่
1: พ
2: ู
1: ดถึง
2: คร
1: ับ ที่พูดถ
2: ึ
1: งครับที่ยังไงครับ
2: ที
1: ่ยัง
2: ไงครับ
1: ที่ยังไงครับ
2: ที่ยังไงครับที่ยังไงคร
1: ับ ที่ยังไงครับที่ยังไงครับที่ยังไงครับที่ยังไงครับที่ยังไงครับที่ยังไงครับที่ยังไงครับที่ยังไงครับที่ยังไงครับที
3: ่ยังไง
2: ครับที่ยังไงครับ
1: ที่ยังไงครับที่ยังไงครับที่ยังไงครับที่ยังไงครับที่ยังไงครับที่ยังไง
0: ครับที่ยังไงครับที่ยังไ
1: งครับที่ยังไงครับที่ยังไงครับที่ยังไงครับที่ยังไงครับ
0: คุณหมอเชิญพ่อผมเป็นไงบ้าง
4: ตอนนี้คุณหมาได้สติแล้วแต่ตอนนี้ความดันค่อนข้างสูงนอกจากนี้แล้วไม่มีอะไรมากแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วควรพักดูอาการอยู่ที่นี่ไปก่อนหมออยากให้ตรวจหลายๆด้านครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ผม
4: ครับ
5: เรื่องแบบนี้ใครจะไปรู้ล่ะฉันเนี่ยรู้สึกว่าเธอรู้ดีแก่ใจซอใหญ่พูดแบบนี้แปลว่าเชลซีก็ทำร้ายโจด้วยสิฉันไม่ได้พูดแบบนี้นะเธออย่าพูดส่งเด็ด
1: อย่าทะเลาะ กันเลยคุณพ่อสั่งไว้ว่าตระกูลหมาต้องสามัคคีกันสิคุณพ่อนอนอยู่โรงพยาบาลแต่เรามาทะเลาะ กันตรงนี้ไม่รู้สึกผิดเลยเหรอ

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นมู๊ดสนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์

0: 31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store凡愿各走分岔路，不计代价，你会遗憾吗？放弃才害怕。สนับสนุนโดย MV หมอห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ตอนนี้คุณหมาได้สติแล้วแต่ตอนนี้ความดันค่อนข้างสูงนอกจากนี้แล้วไม่มีอะไรมากแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วควรพักดูอาการอยู่ที่นี่ไปก่อนหมออยากให้ตรวจหลายๆด้านครับ
3: ขอบคุณครับ
4: เย้าจงเย้าถังเจ้าถือจันหงเข้าไปข้างในเลยคุณพ่อมีเรื่องจะพูดด้วย
5: เป็นไงบ้างคะคุณพ่อ
6: ยังเวียนหัวอยู่นะ
7: คุณลุงนอนพักมากๆจะได้หายเร็ว
6: ๆเย้าจูไม่อยู่งานในบริษัทต้องฝากพวกแกสามคนด้วยเนาะ
7: ได้ครับ
8: ได้ครับ
6: เจ้าฉือคดีของเย่าจูยื่นอุทธรณ์ให้พี่เขาแกกับอาจารย์ช่วยกันหาทางให้ดี
5: หนูรู้แล้วค่ะคุณพ
6: ่อเอออาณาจักรเริ่มล่มสลายจากภายในหลายปีมานี้เราอยู่ในกรอบครั้งนี้เสียใจก็ไม่ทันการแล้วต่อไปพวกแกนะต้องเป็นคนที่อยู่ในกรอบนะ
5: คุณแม่คะไปนู่นไปนี่ทั้งวันคงเหนื่อยแล้วเจ้าตี้พาคุณย่าขึ้นไปพักผ่อนในห้องเชลซีอาจารย์บอกหรือเปล่าว่าโอกาสยื่นอุทธรณ์สูงไหม
9: อาจารย์กำลังวิเคราะห์คำตัดสินของศาล
7: ซุนเซี่ยวหมิงโหดชะมัดไม่เพียงฟ้องปปช.แถมยังให้เหล่าจางเล่นงานพี่รองอีก
10: ถ้าไม่อ้างฐานะว่าที่เขยบ้านนี้มีเหลือจะสืบได้เยอะขนาดนี้
9: เจ้าใหญ่ไม่ว่าเซี่ยวหมิงจะทำอะไรไปซอก็ไม่ควรดึงฉันไปเกี่ยวข้อง
10: เรื่องแบบนี้ใครจะไปรู้ล่ะฉันเนี่ยรู้สึกว่าเธอรู้ดีแก่ใจซอใหญ่พูดแบบนี้แปลว่าเชลซีก็ทำร้ายโจด้วยสิฉันไม่ได้พูดแบบนี้นะเธออย่าพูดส่งเดช
9: อย่าทะเลาะ กันเลยคุณพ่อสั่งไว้ว่าตระกูลมาต้องสามัคคีกันสิคุณพ่อนอนอยู่โรงพยาบาลแต่เรามาทะเลาะ กันตรงนี้ไม่รู้สึกผิดเลยเหรอมาโคฉันมีเรื่องอยากถามพี
7: ่อะไรเหรอ
9: เซี่ยวหมิงบอกฉันว่าเขาตั้งใจจะใส่ร้ายพี่ที่ไหนได้ USB ไปอยู่ในออฟฟิศของเขาฉันอยากรู้ว่าคนที่ย้อนใส่ร้ายเขาคือพี่หรือเปล่า
7: ซุนเซี่ยวหมิงเขาจงใจทำร้ายตระกูลมาทำไมถึงเชื่อเขา
9: ฉันแค่อยากรู้ว่าใช่หรือเปล่า
7: ฉันไม่เคยทำแบบนั้น
9: ไม่เคยทำแน่นะ
7: ไม่เคยจริงๆฉันรู้สึกว่าเขาจงใจหลอกลวงความรักของเธอเข้ามาในตระกูลมาเชลซีฟังพี่นะได้เวลาลืมรักครั้งนี้ได้แล้ว

0: ื่อเช้าคุณให้ฉันหาอีเมลของร้านค้าที่เช่าพื้นที่กับบริษัทของเราฉันส่งให้คุณแล้วค่ะ
1: บาเซียนรถระบบส่งอีเมลของคุณเรียบร้อย

0: ูท่าทางนายเหนื่อยมากให้รักษาการแทน CEO ช่วยเคลียร์งานแทนฉันเหนื่อยหน่อยนะ
1: ฉันมาปลอบใจนายนะที่ไหนได้ก็ต้องให้นายปลอบใจฉัน
0: ฉันทำใจไว้ตั้งนานแล้วซัมมี่เป็นคนเข้มแข็งช่วยฉันดูแลที่บ้านส่วนนายช่วยฉันเฝ้าบริษัทมีเมียที่ดีมีพี่น้องที่ดีฉันสบายใจที่สุดแล้ว
1: ไม่ต้องห่วงนะฉันให้หลายๆคนช่วยเขียนจดหมายขอร้องเชื่อว่าอีกไม่นานจะช่วยให้ได้รอลงอาญา
0: ขอบใจมาก

0: แซมมี่เป็นคนเข้มแข็งช่วยฉันดูแลที่บ้านส่วนนายช่วยฉันเฝ้าบริษัทมีเมียที่ดีมีพี่น้องที่ดีฉันสบายใจที่สุดแล้ว2ปี
1: พวกเขาพร้อมแล้วโอเคเรียบร้อยหรือยัง
2: เรียบร้อยแล้ว
1: คุณเจนคุณหมาก็จะถึงแล้ว
3: ขอบคุณนะคะคุณหมาเรียกฉันแซมมี่ก็พอค่ะ
1: ฉันคือมาจันหงมาโคเรียกว่ามาโคก็พอ
3: สวัสดีค่ะมาโคคุณหมาคะได้ข่าวว่าเมื่อก่อนนี้บ้านคุณทำธุรกิจใบชาฉันคิดว่าผู้ชมคงจะสนใจอยากจะรู้ว่ากรุ๊ปตระกูลหมาของคุณทำยังไงที่เริ่มต้นค้าใบชาจนประสบความสำเร็จใหญ่โตแบบนี
4: ้จะว่าไปต้องขอบคุณคุณพ่อของผมเขาสอนพวกเราสามพี่น้องว่าอยู่นอกบ้านดื่มชาคบเพื่อนทุกอย่างราบรื่น
1: คือให้เธอ
3: ขอบคุณค่ะ
1: คุณหมาดูคลิปแล้วฉันว่าพวกเธอตัดต่อเก่งมาก
3: แล้วหมาโค่ล่ะคะคุณน่าจะดูแล้วไม่มีปัญหาถึงเอาให้คุณหมาดูอีกทีใช่ไหม
1: ไม่มีปัญหาสักนิดแต่ว่าฉันอยากแนะนำนิดนึงเธออย่าถือสานะ
3: อะไรคะ
1: ถ้าสังเกตเห็นว่าเธอตอนที่ตั้งใจดูอะไรสักอย่างหัวคิ้วจะชนกันโดยที่ไม่รู้ตัว
3: ปล่อยให้คุณเจอปัญหาแบบที่น่าอายมากความจริงแล้วเป็นนิสัยที่ไม่ดีฉันอยากแก้นานแล้วแต่แก้ไม่ได้
1: จะไม่เป็นไรหรอกเพราะฉันก็เป็นเหมือนกันเธอคิดซะว่าเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองดีมากเลย
3: ได้ค่ะฉันน้อมรับความคิดเห็นที่ดีของคุณ
1: แซมมี่มีข่าวดีมาบอก
0: ในปีครึ่งก่อน
3: ข่าวดีอะไรคะเจอนางในฝันของคุณแล้วเหรอคะ ไม่ปฏิเสธแปลว่ายอมรับนะ
1: ไม่ใช่เห็นเธอบอกว่าอยากจะดูละครเวทีเรื่องแคทฉันได้ตั๋วมา2ใบเนี่ย
3: พูดจริงหรือเปล่า
1: ได้ตั๋วคืนมะรืนนี้เธอว่างไหม
3: กว่าจะได้ตั๋วมาไม่ว่างก็ต้องว่างแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วครับ
3: โอเค
2: ครับ
3: นี่ไม่คุยด้วยแล้วฉันต้องทำงานไว้ค่อยนัดกันนะบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: เอ๊ะนี่ยังดีที่นายยังอยู
1: ่ทำไมเหรอ
0: ฉันเจออาจงเซินแล้วนะพี่แท้เขาย้ายไปอยู่เวียดนามหลายปีแล้วแต่ว่ามีข่าวร้ายได้ข่าวเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตอนนี้อยู่โรงพยาบาล
1: ฮะ
0: ฉันก็เลยให้เลขาจองตั๋วเครื่องบินไปโฮจิมินห์คืนนี้งานที่คาอยู่เดี๋ยวฉันจัดการให้เองไม่ต้องห่วง
1: ขอบคุณมากนะ
0: ไม่เป็นไรจริงสิพอไปเจออาจงเซินแล้ววันนายช่วยทักทายลูกค้าที่อยู่ทางนู้นให้ทีบอกว่าจะสร้างรีสอร์ทขนาดใหญ่ที่นั่น
1: ได้โจฉันเพิ่งลงเครื่อง
0: หนึ่งนาทีต่อ
1: เข้าบริษัท
5: การเลิกงานแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านเถอะ
1: ไม่หรอกฉันมาอยู่หนึ่งอาทิตย์อยากกลับไปทำงานที่ออฟฟิศแล้ว
5: โอเคงั้นก็ตามใจนายจริงสินายจะอาจงเซินหรือเปล่า
1: พอไปถึงโรงพยาบาลเขาเสียไปก่อนหน้าไม่ทันได้ถามอะไร
0: ช่วยไม่ได้เรื่องบางอย่างถูกลิขิตไปแล้วนี่แต่ฉันมีข่าวดีจะบอกนาย
1: ข่าวดีอะไรเหรอ
5: ฉันเจอนางในฝันของฉันแล้วล่ะเอาไว้แนะนำให้รู้จักนะ
1: ได้

ฉันสืบมาแล้วหมาเย่าจูกับแมนดี้ดาราสาวความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มจาก4 ปีก่อนยายแมนดี้ไม่ดังสักที

0: 3ปีก่อนจู่ๆก็ออกจากวงการบันเทิงทําเหมือนว่าไปเรียนต่อเมืองนอกตอนนั้นมีข่าวลือว่าเธอแอบไปคลอดลูก
1: เท่ากับว่าข้อมูลยังยืนยันไม่ได
0: ้มาซื่อหงแคร์ภาพพจน์มากเขาไม่ยอมให้ลูกชายเล่นชู้แน่นอนมาเย้าจู่แต่งงานแล้วยังไม่เลิกกับแมนดี้เลยฉันว่าต้องมีเหตุผลบางอย่าง
1: โจมีอีกกี่บ้านฉันไม่สนหรอกขอแค่โจตกอับโทมัสจะได้เป็นลูกคนโปรด
0: เธอไม่กลัวเพื่อนรักจะเสียใจเหรอ
1: ให้เขาเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของผู้ชายคนนี้เป็นเรื่องดีสำหรับเขาที่ผ่านมาคะแนนการเรียนหรือว่าเรื่องอื่นๆให้เขาชนะไม่เป็นไรแต่ว่าครั้งนี้ฉันต้องทำให้สำเร็จ
2: ผมขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการกรุ๊ปมาประกาศว่าคุณมาเย่าจูได้พ้นจากตำแหน่งผู้บริหารส่วนภารกิจของเขาได้มอบหมายให้คนอื่นเป็นผู้ดูแลต่อในระยะเวลาอันสั้นทางกรุ๊ปมาจะประชุมพิเศษเพื่อคัดเลือก CEO คนใหม่

0: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ย MV หมอห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื
1: ้อเธอไม่กลัวเพื่อนรักจะเสียใจเหรอ
2: เพื่อนรักเหรอเธอมีแต่คนรักคนเอ็นดูส่วนฉันเกิดมาก็ลำบากตั้งแต่เด็กทำไมไม่ยุติธรรมเลย
3: ลุยอีกินข้าวได้แล้วเก็บโต๊ะเร็ว
4: ค่ะ
5: มาซื้อหงตาริบินเปิดขายคอนโดใหม่ที่มาเก๊าม
3: าซื้อหงมาเก๊าคุณมาเก้าแต่ไม่ยอมมาเยี่ยมฉันกับลูกคุณใจดำจริงจริงมาซื้อหงไปเสกแดงมาเก้าแต่ไม่ยอมมาเยี่ยมเราเลยปล่อยพวกเราอดตายไม่สนใจใยดีพวกเราเลยมาซื้อหงคุณต้องไม่ตายดีไม่ตายดีหรอกไม่ตายดีฉันขอร้องอย่าทิ้งฉันกับลูกไว้เลยนะฉันขอร้อง
6: กลับไปซะเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีก
7: เล่นจิ้งจอกเอ้ยลูกสาวของเธอเป็นลูกของใครที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ทายาทตระกูลมาหรอกใส่หัวไปเลยนะ
3: พี่ซื้อหงพี่ซื้อ

0: ฉันขอร้องแล้วไปซื้อของฉันขอร้องฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ยอมตระกูลมาต้องไปได้ตายดีฉันไม่ละเว้นคุณแกเลย
1: กุยเหลียนกุยเหลียน
2: รายงานข่าวด่วนพิเศษอดีตผู้บริหารกรุ๊ปตระกูลหม่าหม่าเย่าจุ่นถูกตัดสินโทษติดสินบนจำคุก3ปีอีกไม่นานกรุ๊ปตระกูลหม่าจะประชุมพิเศษคัดเลือก CEO คนใหม
3: ่ผมขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการกรุ๊ปหม่าประกาศว่าคุณหม่าเย่าจูได้พ้นจากตำแหน่งผู้บริหารส่วนภารกิจของเขาได้มอบหมายให้คนอื่นเป็นผู้ดูแลต่อในระยะเวลาอันสั้นทางกรุ๊ปหม่าจะประชุมพิเศษเพื่อคัดเลือก CEO คนใหม
4: ่แต่นี่ค่ะ
5: โครงการที่ท่าเรือสำเร็จแล้วต้องส่งคนเป็นเซ็นบริษัทรับเหมาภายนอกกำลังถามข่าวประมูลแล้ว
3: โครงการนี้เน้นที่โรงแรมกับศูนย์การค้าควรเริ่มจากการออกแบบโครงสร้าง
6: เย่าจงถนัดงานโครงสร้างให้เขาดูแลโครงการนี้เถอะค่ะโทมัสบริหารงานโรงแรมให้เขารับผิดชอบเหมาะที่สุด
7: สะใภ้รองเธอมีความคิดอะไรไหม
8: ฉันเหรอคะคุณพ่อคะเรื่องธุรกิจฉันไม่ถนัดจริงๆค่ะแต่ว่าโครงการเดียวก็มีปัญหาเยอะแบบนี้กรุ๊ปเรามีโครงการที่ทำพร้อมกันตั้งเยอะ10โครงการมีหลายสิบปัญหาคุณพ่อเพิ่งกลับบ้านเองไม่ควรเหนื่อยเกินไปนะคะฉันคิดว่าเลือก CEO คนใหม่ก่อนจะดีกว่าพอได้คนแล้วให้เขาช่วยจัดการให
7: ้เธอพูดถูกจริงสิเรื่องที่พวกแกถามน่ะปล่อยไว้ก่อนนะตอนนี้เราควรจะรวบรวมสมาธิเลือก CEO คนใหม่ให้ได้ซะก่อน
6: ตำแหน่ง CEO ใช่ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์เป็นได้เจ้าถือน้องสาวคุณน่ะเธอเรียนกฎหมายมาอยู่บริษัทก็แค่ดูแลเรื่องกฎหมายไม่มีประสบการณ์จริงทำยังเป็นลูกบ้านเล็กด้วยคุณแม่ต้องไม่ยอมแน่ส่วนอีกคนก็คือลูกผู้น้องของคุณจันหงจริงอยู่เขาเป็นคนเก่งเสียดายที่ไม่ใช่ลูกชายคุณพ่อที่เหลือน่ะก็คือน้องชายคุณเย่าถังเมื่อกี้คุณก็เห็นแล้วนี่เมียเขาตื่นเต้นแค่ไหนอีกอย่างเขายังมีคุณแม่กับคุณน้าหนุนหลังด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้เวลาทั้งหมดทำงานให้ดีให้คุณพ่อเลือกคุณไม่เลือกเขานับตั้งแต่วันนี้คุณต้องแต่งตัวให้ดูดีก้าวออกมาให้ทุกคนเห็นกรุ๊ปตระกูลหม่ามีตัวแทนกรุ๊ปที่ชื่อว่าหม่าเย่าจงดูสิคะดูดีออก

0: ในบริษัทรู้กันดีว่าคุณมีความคิดใหม่ถนัดเทคโนโลยีแต่ว่ากรุ๊ปมายังไงก็ตั้งตัวได้เพราะอสังหาพรุ่งนี้คุณไปที่หน้างานเป็นโอกาสดีที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาให้พวกเขาดูว่าถ้าคุณเป็น CEO จะดูแลกรุ๊ปมาได้เป็นอย่างดี
1: ไม่ต้องห่วงนะที่รักนี่เมื่อฉันกล้าออกมาแล้วจะไม่ยอมถอยกลับแต่บอกตรงๆไปอยู่หน้างานฉันไม่รู้หรอกว่าต้องดูอะไรทำอะไร
0: คนเฒ่าคนแก่ชอบสอนวิชาเด็กหนุ่มทำต้นหน่อยถามพวกเขาก็รู้แล้วฉันเชียร์คุณนะ
1: โอเค
2: ก็ชาย3ตอนนี้ขี้ฝุ่นเยอะแต่ให้นั่งพักสักครู่ก่อนดีกว่ายังมีหลายที่ที่ยังไม่ได้ไปตรวจ
1: ทำอาชีพนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันอ๋อผมไม่ค่อยมาหน้างานไม่ค่อยรู้อะไรคุณช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยสิ
3: ศูนย์รวมเทียนมาจะเป็นอาคารระดับ A ที่กรุ๊ปตระกูลมาจัดตั้งไว้ที่ใจกลางเซี่ยงไฮ้เรามีศูนย์การค้าขนาด 30,000 ตารางฟุตและออฟฟิศรวม 300,000 ตารางฟุต
1: คุณมาครับผมขอถามว่าแนวคิดในการดีไซน์ครั้งนี้คืออะไรครับ
3: แนวคิดดีไซน์ในครั้งนี้นั่นก็คือเทคโนโลยีผสมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริษัทของเราได้ลงทุนทรัพยากรมากมายเป้าหมายอยู่ที่รูปลักษณ์งดงามทำให้ทุกคนพอใจ
0: คุณแม่คะใบชาผูเอ๋ยนี่นะเย้าจงขอซื้อต่อจากนักสะสม

0: ขาถึงยอมขายให้
1: จริงเหรอ
0: ลองชิมดูค่ะคุณแม่คะมีชาดีก็ต้องมีเค้กดีด้วยโทมัสเขาอุตส่าห์ขอร้องเชฟหลงที่เคยอยู่ร้านจินยวนเปิดเตาทำให้คุณแม่เลยค่ะ
1: ยาวถังกระตันอยู่มาก
0: คุณแม่คะอาทิตย์หน้าคือวันพระหนูจะโทรจองอาหารเจให้คุณแม่กินหลังไหว้พระดีเลยค่ะจะได้ขอให้พระคุ้มครองกรุ๊ปหมาจะได้มีซีอีโอที่เหมาะสมสักที
1: เราไหว้พระกันขอให้ครอบครัวปลอดภัยเรื่องที่บริษัทคุณพ่อจะเป็นคนตัดสินใจเอง
2: ฮะหวานไหมคะหนูชอบกินค่ะ
0: ก็ไหนบอกกันว่าจะพาคุณปู่ออกไปเดินเล่นตากแดดหน่อยไงทำไมกลับมาเร็วนักล่ะทิ้งคุณปู่แล้วเหรออ
2: าซามี่บอกว่าจะดูแลคุณปู่เองบอกให้เรามากินขนมค่ะ
0: เราไหว้พระต้องเตรียมดอกไม้ธูปเทียนแต่คนบางคนก้าวขึ้นไปถึงบนฟ้าแล้วจะองค์พระตัวจริงไปแล้วด้วยคุณแม่บอกว่าไหว้พระต้องจริงใจซ้อใหญ่อย่าบอกได้ว่าเสียดายธูปเทียนน่ะใครบอกล่ะ
2: อร่อยจังเลยค่ะ
3: คุณพ่อต้องกินยาแล้วค่ะจะไปเอาให้นะคะ
4: ยังไม่ต้องหรอกตอนนี้อยู่กันพร้อมหน้าฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับทุกคนความจริงฉันคิดไว้ตั้งนานแล้วถ้าให้ฉันตัดสินใจคนเดียวแต่งตั้ง CEO กรุ๊ปตระกูลมาต้องมีคนไม่พอใจแน่ฉันก็เลยตัดสินใจจะมอบหมายให้กรรมการยกมือตัดสิน
5: ที่รักทำอะไรอยู่จะเอาของรักไปขายในเน็ตเหรอ
0: เปล่าค่ะฉันแค่คิดว่าต้องได้กี่เสียงถึงจะได้เป็น CEO ในคณะกรรมการมีใครเชียร์คุณบ้างนี่พี่ใหญ่มี1เสียงพ่อของซ้อใหญ่เป็นกรรมการก็มี1เสียงเท่ากับว่ามี2เสียงหลังจากนั้นก็กรรมการ3คนที่เป็นลูกไล่ของพี่ใหญ่3เสียงนั้นต้องให้พี่ใหญ่แน่นอนเมื่อเป็นแบบนี้ตอนนี้พี่ใหญ่มี5เสียงแล้วนะ
5: เธอได้เชยจังเลยนะดูของฉันดีกว่านี่ตอนนี้พี่รองลาออกแล้วในคณะกรรมการสองคนนี้สนิทกับเขาฉันเชื่อว่าจะไม่ข้องเกี่ยวไม่ออกเสียงแน่นอน
0: แล้วคุณล่ะคุณแม่รักคุณมากต้องให้เสียงคุณแน
5: ่
0: ส่วนน้าของคุณก็เชื่อฟังคุณแม่มากต้องให้เสียงคุณแน่น
5: อ
0: นแปลว่าได้มาอีก2เสียง
5: ใช่แล้วในคณะกรรมการคุณอาสองคนนี้ชื่นชมฉันมากฉันเชื่อว่าพวกเขาให้เสียงฉันแน
0: ่ถ้าอย่างนั้นคุณกับพี่ใหญ่ได้คนละ5เสียงแน่นอนงั้นเสียงของมาโคกับเชลซีก็สำคัญมากเลยสิ
5: มาโคเป็นคนของพี่รองอยู่แล้วไม่สนิทกับฉันเชลซียิ่งแย่เพราะเรื่องของเซี่ยวหมิงเกลียดฉันเข้ากระดูกดำ
0: ไม่แน่หรอกค่ะยังไงเราก็เป็นคนรุ่นใหม่น่าจะขอเสียงง่ายกว่าคนแก่ขอแค่พวกเขาไม่ให้เสียงพี่ใหญ่คุณก็จะมีความหวัง
5: เธอให้เหตุผลฉันหน่อยดีกว่าว่าทำไมฉันต้องยกมือให้เสียงโทมัสด้วยล่ะ
0: ในตระกูลมาถึงคุณกับโจจะสนิทกันที่สุดแต่ตอนนี้เขาเอาตัวไม่รอดฉันก็เลยคิดว่าคุณควรหาคนที่เก่งและยังหนุ่มคนที่สื่อสารกับคุณรู้เรื่องก้าวไปด้วยกัน
5: ฉันคิดว่าคู่หูที่ดีที่สุดของโทมัสก็คือเธอ
6: 凡愿各走分岔路，不计代价。你会遗憾吗？放弃才害怕。
7: วันสบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
8: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
9: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
10: สะดวกช้อป
9: ที่ช็อปมาเนี่ย
11: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจ

0: แบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
2: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
3: ฝนตกก็ดูได้
1: ดูยังไง
3: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
4: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
4: TV Stick แค่เสียบก็สนุก
5: ขอบคุณค่ะ
6: พี่จำได้แต่ชอบกินทีรามิสุชิมดูสิ
5: พี่ไม่นัดฉันมากินมื้อเที่ยงนานแล้วมีอะไรก็พูดมาเถอะค่ะ
6: พี่อยากให้เธอยกมือให้พี่ให้พี่เป็น CEO
5: ฉันชอบตรงที่พี่เป็นคนตรงเรื่องนี้ผูกพันถึงตระกูลมาและกรุ๊ปตระกูลมาฉันจะลองคิดดีๆค่ะ
6: ถูกแล้วต้องคิดให้ดีๆจริงสิช่วงนี้เจอเซี่ยวหมิงบ้างไหมตอนนั้นน่ะพี่อยากขอร้องแทนเขามากเลยแต่หลักฐานมัดตัวน่าเสียดายมากบริษัทใหม่ของเพื่อนพี่ต้องการคนพี่เอ่ยปากให้ไม่น่ามีปัญหา
5: เขาเน่าจะไปจากฮ่องกงแล้วไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกไหมจริงสิฉันนัดอาจารย์ไว้คุยเรื่องอุทธรณ์ถ้าไม่มีอะไรไปก่อนนะ
6: เชลซีต่อให้เธอตัดสินใจไม่ยกมือให้พี่จะรับปากพี่ได้ไหมสละสิทธิ์ยกมือไปซะ
5: ฉันรับปากได้แค่ว่าฉันจะพิจารณาให้เสียงมีประโยชน์ที่สุดไปก่อนนะคะขอให้อร่อยนะพี่ขอบคุณค่ะฮัลโหลซอใหญ่
7: เจ้าถือเรื่องที่ฉันคุยกับเธอเมื่อคืนนี้เธอตัดสินใจได้หรือยัง
5: ฉันบอกซอแล้วไงว่าจะตั้งใจคิดไงคะ
7: เมื่อคืนพี่ใหญ่บอกฉันว่าเธอเชี่ยวชาญกฎหมายแผ่นดินใหญ่ถ้าเขาได้เป็น CEO จะยกธุรกิจที่แผ่นดินใหญ่ให้เธอดูแลหมดเลยจ้ะ
5: ฉันดีใจที่พี่ใหญ่ชื่นชมฉันแต่ว่าซอใหญ่พอดีตอนนี้ฉันรีบมีอะไรค่อยว่ากันทีหลังนะคะโอเคบ๊ายบาย
8: เจ้าชื่อว่าไงบ้าง
7: เขาบอกว่าคุณชื่นชมเขามากเขาดีใจค่ะ
8: ฟังเขาพูดแบบนี้แปลว่าเลือกข้างได้แล้ว
7: ขอแค่ไม่ให้เสียงน้องชายคุณก็พอ
8: ไม่ได้เพื่อความปลอดภัยฉันต้องไปหาคุณอาสองคนที่หนุนโจงบางทีอาจจะมีโอกาส
6: เธอให้เหตุผลฉันหน่อยดีกว่าว่าทำไมฉันต้องยกมือให้เสียงโทมัสด้วยล่ะ
7: ในตระกูลมาถึงคุณกับโจจะสนิทกันที่สุดแต่ตอนนี้เขาเอาตัวไม่รอดฉันก็เลยคิดว่าคุณควรหาคนที่เก่งและยังหนุ่มคนที่สื่อสารกับคุณรู้เรื่องก้าวไปด้วยกัน
6: ฉันคิดว่าคู่หูที่ดีที่สุดของโทมัสก็คือเธอ ฉันอิจฉาเขามากมีเมียที่ทั้งสวยและเก่งแบบเนี้ย
7: คุณก็ทำได้นะคุณเป็นโสดคุณสมบัติก็ดีเอางี้ฉันจะแนะนำผู้หญิงสวยๆให้คุณรู้จักเป็นเลดี้ฮ่องกงเหมือนฉันอีกอย่างเป็นรุ่นน้องของฉันกับแซมมี่ด้วย
6: ถ้าฉันบอกว่าตอนนี้ฉันเห็นแก่หน้าที่การงาน

0: ธอจะว่าฉันเฉยหรือเปล่า
1: ถูกแล้วค่ะถ้าเห็นแก่หน้าที่การงานคุณต้องเลือกโทมัสสิไม่ผิดแน่นอน
0: เธออาจจะพูดถูกฉันจะพิจารณาดูนะ
2: โจคุณผอมไปเยอะเลย
3: แข็งแรงขึ้นน่ะ
2: ค่ะ
3: เป็นไงบ้างสุขภาพของคุณพ่อดีไหม
2: ดีค่ะคุณพ่อสบายดีแต่คุณหมอบอกให้พักผ่อนมากๆไม่หักโหมไม่ต้องห่วงค่ะ
3: เรื่องที่บริษัทยุ่งยากไหม
0: บริษัทยังปกติดี
4: แต่หลังจากที่คุณลุงมอบสิทธิ์ให้คณะกรรมการออกเสียงคัดเลือก CEO การแย่งชิงของเจ้าจงกับเจ้าถังก็รุนแรงขึ้นทุกที
2: ซอใหญ่กับครูอี้พวกเขาแขกเก้าอี้ CEO มากตื้อคุณแม่ทั้งวันบางครั้งฉันดูแลคุณพ่อคุณแม่พวกเขาก็คิดว่าฉันจะแย่งกับพวกเขา
4: ความจริงใครนั่งเก้าอี้ CEO ไม่ต่างกันหรอกฉันห่วงแค่โครงการที่ท่าเรือเมื่อเริ่มต้นขึ้นแล้ว
0: เจ้าจงกับพ่อตาของเขาและกับเย่าถังจะขัดแย้งเรื่องผลประโยชน
4: ์ถึงตอนนั้นจะยุ่งยากมาก
2: ไม่ยุ่งยากเลยฉันจะบอกให้นะตอนนั้นฉันเป็นนักข่าวแย่งกันเป็นพิธีกรยังดุเดือดกว่านี้อีกแต่ฉันฉลาดฉันไม่สนใจใครทั้งนั้นฉันถนัดเป็นคนกลางน่ะ
4: ตอนนี้ฉันเป็นรักษาการแทน CEO ยังมีแต่เรื่องถ้าได้เป็น CEO จริงๆจะยิ่งยุ่งยากถึงตอนนั้นต้องแย่งกับเขาสองคนกลายเป็นว่าสองคนร่วมมือกันเล่นงานฉันพอเขี่ยฉันทิ้งแล้วพวกเขาจะสู้กันเองต่อ
2: ไม่แปลกหรอกค่ะที่ไหนมีคนก็ต้องมีการขัดแย้งมีถูกมีผิดแม้แต่คนในครอบครัวก็เหมือนกัน
4: ไม่ได้เสียงจากคณะกรรมการหนึ่งในสองคนต่อให้ชนะแค่เสียงสองเสียงมันก็จะกลายเป็นศึกภายในจากพี่น้องแย่งกันกลายเป็นศึกภายในกลุ่ม
2: ไม่ต้องห่วงหรอกนี่เมื่อแต่งกับคุณฉันก็คือคนของตระกูลหม่าฉันจะตั้งอกตั้งใจช่วยคุณดูแลตระกูลมาค่ะ
4: ช่วงที่อยู่ในนี้นายต้องตั้งใจคิดให้ดีอีก3ปีออกมาจะรับมือสภาพย่ำแย่ยังไง
3: ที่นายพูดตรงกับที่ฉันคิดฉันก็เลยมีความคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได
5: ้กรุ๊ปตระกูลมาสวัสดีทุกคนเนื่องจากคุณมาสุขภาพไม่ค่อยดีการประชุมในวันนี้จึงให้ผมเป็นคนดำเนินการเลือก CEO คนใหม่ของกรุ๊ปเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้กรุ๊ปของเราบริหารงานราบรื่นอย่างต่อเนื่องคุณมาเย่าจูเนื่องจากมาร่วมการประชุมไม่ได้เขาก็เลยมอบอำนาจให้กับคุณเจินซินภรรยาของเขามาออกเสียงแทนอีกอย่างก็คือคุณหลิวอ้ายฮวนก็ไหว้วานผมมาประชุมแทนเขาด้วยเอาละตอนนี้ขอให้ทุกคนใครมีบุคคลที่เหมาะสมในใจเสนอมาเลยผมเสนอชื่อมาเย่าถังเป็น CEO คนใหม่นอกจากคุณมาเย่าถังแล้วทุกคนมีคนในใจบ้างหรือเปล่าล่ะ
6: ผมขอเสนอชื่อมาเย่าจง
5: ครับคุณมาเย่าจงเท่ากับว่ามีสองผู้เข้าแข่งขันแล้วไงต่อใครจะเสนอชื่ออีกไหมโอเคถ้าใครเห็นด้วยให้คุณมาเย่าถังเป็น CEO คนใหม่กรุณายกมือขึ้นขอเตือนก่อนนะผมเนี่ยมีสองเสียงเสียงหนึ่งของผมเองอีกเสียงเป็นของคุณหลิวอ้ายฮวนเท่ากับว่า1 2 3 4 5คุณมาเย่าถังได้ไป5เสียงจากนี้คุณมาเย่าจงมีใครยกมือบ้างโอเคมาเย่าจงก็ได้5เสียงเช่นกันเท่ากับเสมอกันคณะกรรมการที่ไม่ได้ยกมือพอจะมีความคิดเสนอชื่อคนใหม่หรือยังไงไหมนี่เราจะมายกมือกันอีกครั้งไหม
0: จดหมายในซองเป็นหนังสือมอบหมายที่คุณมาเย่าจูมอบให้ผมรบกวนหน่อยเขากำชับว่าถ้าหลังจากยกมือครั้งที่หนึ่งไม่มีใครได้เป็น CEO แบบเอกฉันก็ให้เสนอชื่อคุณเจินซินให้เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันเลือก CEO โจสั่งมาแบบนี
3: ้ยังไง
6: ถ้าเป็นแบบนี้ยกมือออกเสียงกันไปแล้วเพิ่มคนเข้ามาเลือกอีกงั้นเหรอนี่ทำแบบนี้มันผิดกฎ

0: ริงไหม
1: ฉันเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกรุ๊ปฉันอ่านระเบียบของกรุ๊ปแล้วขอแค่การเลือกไม่เป็นเอกฉันท์เรามีสิทธิ์เพิ่มชื่อคนใหม่ทันทีตามกฎแล้วเราแค่ให้กรรมการที่ออกเสียงแล้วหรือยังไม่ออกเสียงพิจารณาเลือกใหม่ก็พอค่ะ
2: โอเคผู้เข้าแข่งขันในวันนี้นอกจากเหมาเย่าจงกับหมาเย่าถัง2คนแล้วเราจะเพิ่มอีกคนคือคุณเจินซินถ้าเกิดว่ามีผู้เข้าแข่งขัน3คนกรรมการที่ไม่ได้ยกมือเมื่อกี้มีใครจะให้เสียงคุณเจินซินไหมถ้าใครสนับสนุนคุณเจินซินกรุณายกมือหน่อย
3: เอาไงจะยกให้เขาไหม
4: คุณ
3: ว่าว่ายังไง
4: ยังไง
5: ผมเลือกคุณเจินซิน
6: ผมก็ด้วย
1: ฉันให้เสียงคุณเจินซิน
7: เสียงของผมกับเสียงของคุณหมาเย่าจูก็ให้คุณเจินซิน
2: ก็เท่ากับ1 2 3 4 5โอ้ยปัญหาใหม่มาอีกแล้วตอนนี้3คนได้5เสียงหมดเสมอกันอีกแบบนี้เราต้องเริ่มต้นกันใหม่ยกมืออีกครั้งไหม
8: คุณพ
5: ่อยกมือกันไปถึงไหนแล้ว
2: ตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่สรุปเลยผู้เข้าแข่งขัน3คนได้เสียงเท่ากันผมว่าเราต้องยกมือกันใหม่แล
5: ้
2: ว
5: ไม่ต้องหรอกในมือฉันมีอีก1เสียงฉันตัดสินใจยกมือให้กับเจินซินส่วนนายกับเย่าถังทำหน้าที่ให้ดีเจ้าฉือก็จะมีผลงานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนกรุ๊ปหรือโครงการที่รออยู่ฉันเชื่อว่าต้องราบรื่นแน่นอนนอกจากจะมีคนเป็นหินขวางทาง

0: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้ที่แขวนนี่คืออ
1: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
0: โอ้ขึ้นอย่างนี้เลยเขามีอะไรฮะมีมีดนะ
1: ใช่ค่ะมีมีด
0: ใช่มีดแล้วก็หยิบหัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกถึงพุทธิ์จริงๆครับเวลาดี15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30กับฟองเต้าหู้
2: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
3: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
2: ๆมีใครทำมาก่อนไหม
3: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
2: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
3: คงไม่มีใครสติเสียนะผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
4: มีประชาชนบอกไปหาตำรวจตำรวจบอกว่าอย่ามาเลยโรงพักไปหาออกทีวีนู่นก็เดี๋ยวเขาทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจเนี่ยทำหน้าที่ด้วยความสุจริตมันดีขึ้นคุณไม่ต้องไปออกคอนเทนต์ตั้งงบประมาณไปให้ผู้หญิงผู้ชายมาทำคอนเทนต์อำนาจอะไรเนี่ยนะที่มันขาดการตรวจสอบคือมันก็ไม่รู้ขอบเขตของอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอำนาจรัฐมันจะต้องมีการตรวจสอบ
5: อย่าเอาอนาคตไปฝากไว้กับคนไม่จำเป็นจนบริษัทเราเสียชื่อเสียงล่ะไม่งั้นถ้าถึงวันนั้นจริงๆฉันคงไม่เกรงใจความเป็นพี่น้องระหว่างเราแล้วนะ
6: งั้นเอาอย่างนี้นายช่วยทำอาหารทุกเมนูที่อยู่ในนี่มาสิ
7: ฮะทำทั้งหมดเลยเหรอ
5: ความแค้นครั้งนี้ต้องชำระให้ได้กล้าดียังไงมาทำคนของฉันรนหาที่ตายชัด
8: ๆเปิดเคล็ดลับความรวยเทคนิคการเจรจาการค้ากับคนจีน
9: เธอเชื่อไหมครับว่าวันแรกไม่ได้คุยกันเรื่องที่อยากคุยเลย
10: โอเค
9: คนจีนเขามีแนวคิดอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องธุรกิจอะยังไม่ต้องคุยอยากจะคุยกับเขาเรื่องงานเลยเขาพูดมาเลยว่าอย่าใจร้อนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำเผื่อทุกวันนี้เลยผมค่อนข้างเสียมารยาทมาก
8: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11 นาฬิกาทางช่อง9กด30

0: แน่นอนทีวีสัปดาห์นี้มาพูดคุยกับคุณเฉินรังเทพเซียนพระเครื่องและนักสะสมชื่อดังที่ได้รับการยอมรับในวงการเรื่องพระสวยที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันจนแต่ละองค์ในรังคว้ารางวัลชนะเลิศจากงานประกวดพระเครื่องระดับประเทศมานับไม่ถ้วนเปิดรังแคบชมวัตถุมงคลหลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือพระเครื่องยอดนิยมสวยเฉียบระดับแชมป์โลกพร้อมฟังเรื่องราวมุมมองและประสบการณ์การดูพระของคุณเฉินรังเทพต่อด้วยการไปกราบหลวงพ่อพรหมสุดยอดเกจิสายเหนียวแห่งเมืองอยุธยาเดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
1: ผ้าห่อศพนะครับก็มีเชือกผูกคอคนตายอันนี้จะเป็นโหลดองเด็ด
2: ลูกพูดอีกว่าเนี่ยพ่อลูกเห็นพี่เขาอะเอาหัวโขกกระจกโอ้และนางรำคนนั้นนะพูดเขาว่าทีเนี้ยเชื่อหรือยัง
3: สึกทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
4: Perspective สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง Developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ Sold Out ในเวลาเพียง1วัน
5: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
6: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
5: เฮ้ย
6: คอนโดเริ่มต้น 740,000
5: บาทคอนโดอะไร 700,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
7: ขาดทุนเราก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไร
8: กำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แปลกทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได้
4: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30

เล็กเซย์มูชานอฟชายชาวรัสเซียทำลายสถิติโลกฟรีดิวิ่งหรือการดำน้ำแบบตัวเปล่าในการแข่งขันดำน้ำลึกชิงแชมป์โลกโดยเขาดำดิ่งลงไปใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนอกชายฝั่งเมืองมิลาซอฟประเทศไซปรัสลึกถึง137เมตรทำลายสถิติเดิมของตนเองที่เคยทำไว้136เมตรเมื่อปี2023เพื่อคว้าเหรียญทองในประเภทคอนเทนต์เวทที่ผู้ดำน้ำจะต้องลงและขึ้นสู่พื้นผิวน้ำด้วยกำลังของตนเองตามสายแนวดิ่งโดยใช้ฟินคู่เดียวชาวนิวยอร์กรวมตัวจัดกิจกรรมชุมนุมต่อต้านสงครามที่ไทม์สแควร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวาระครบรอบ25ปีของการที่สหรัฐอเมริกาเปิดฉากทำสงครามในอัฟกานิสถานโดยบริเวณหน้าศูนย์รับสมัครกำลังพลกองทัพสหรัฐผู้ชุมนุมถือป้ายข้อความเรียกร้องสันติภาพยุติสงครามและกระตุ้นให้โลกแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศผ่านการเจรจาผู้ชุมนุมบางรายเป็นผู้สูงวัยที่อยากเห็นโลกสำหรับคนรุ่นลูกรุ่นหลานที่ปราศจากสงครามเพราะสงครามที่ยืดเยื้อสร้างความสูญเสียเป็นเงินมหาศาลทำลายประเทศชาติและสังคมของผู้คนนอกจากนี้วันที่จัดการชุมนุมยังตรงกับวันครบรอบ3ปีของการขัดแย้งรอบล่าสุดระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลโดยผู้ชุมนุมได้เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐปรับเปลี่ยนนโยบายและพดุงไว้ซึ่งสันติภาพอย่างการหยุดการส่งมอบอาวุธและเงินทุนไปยังรัฐบาลและกองทัพที่เป็นฝ่ายทำสงครามทั่วโลกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดประชุม The World of Volleyball Medicine เพื่ออัปเดตข้อมูลองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การกีฬาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการดูแลนักกีฬาวอลระดับสูงด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยมีนายแพทย์เรืองศักดิ์สิริพลประธานฝ่ายแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนายแพทย์พิเชษฐ์เยี่ยมสิริแพทย์ประจำทีมกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชำนาญการรักษากล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อร่วมบรรยายโดยปัจจุบันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีแพทย์ประจำทีม15คนดูแลเรื่องการเก็บตัวฝึกซ้อมสุขภาพโดยรวมอีกทั้งยังให้ความรู้สำหรับนักกีฬาเรื่องการฟื้นฟูร่างกายหลังจากการแข่งขันหรือฝึกซ้อมอีกด้วย

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อนนี้ป้อมมาอยู่ที่ตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
1: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ผมเจอมนุษย์วานอนฮะ
0: มีพี่ผู้ชายคนนึงเนี่ยปีนต้นตาลนะครับ
1: คือเราเคยเจอคุณลุงหวนกันแล้วยังจำได้ใช่ไหมครับที่อุตรดิตถ์ซึ่งวันนี้เราเจออีกหนึ่งคนครับ
0: ผมจะมาตามดูดีกว่าว่าเขาปีนเนี่ยแปลกยังไงตามไปดูเลยครับ
1: เดี๋ยวเราไปหาเขาก่อนดีกว่าเมื่อกี้เห็นเดินไปไหวๆตรงนั้นแล้วฮะไปเลยครับ

0: จอแล้วครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขออนุญาตนะครับพี่ชื่ออะไรนะครับ
1: ชื่อชัยครับ
0: คือเรียกได้ว่าพี่นี่เป็นเรียกว่าเป็นมนุษย์วานร
1: ก็ได้อยู่ครับ
0: ตอนนี้พี่อายุเท่าไหร
1: ่35ครับ
0: ปัจจุบันนี้เราปีนต้นอะไรบ้างครับ
1: ต้นมะพร้าวต้นหมาก
0: แล้วอุปกรณ์ล่ะครับ
1: ก็มีผ้าขม้า
0: สาธิตได้มั้ยฮะว่าการปีนต้นมะพร้าวเราปีนยังไง
1: ได้ครับ
2: ลุงสวัสดีครับลุงครับผมมาตามหาเขาบอกว่ามีพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่ปีนต้นตาลได้ครับอยู่ตรงไหนครับ
3: ลุงก็ปีนได้
2: จริงเปล่า
3: จริง
2: ลุงอายุเท่าไหร่ครับ
3: 79
2: 79ปีนไหวจริงเหรออันนี้ผมถามตรงๆเลยนะ
3: ไหว
2: ไหว
3: เดี๋ยวไปดูได
2: ้เดี๋ยวไปดูได้ด้วยเหรอต้องใช้อะไรบ้างครับในการปีน
3: ก็มีมีด
2: พกมีดมาด้วยหลบก่อนอย่างเดียว
3: ก็มีอุปกรณ์อยู่ข้างบนนะมีคาบหนวดมีอะไร
2: ต้นตาลอยู่ไหนครับคุณลุง
3: ทางบ้าน
2: เอาจริงใช่ไหมพี่ไหวใช่ไหมคร
3: ับ ไหว
2: จริงจริงใช่ไหมครับ
3: จริง
2: โอเคนะเราถามยืนยันแล้วผู้ใหญ่น้ำอ้อยใช่ไหมครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ยืนยันใช่ไหม
4: ยืนยันกับคนนี้เขาตื่นได
2: ้เคยตกไหมครับผมถามก่อน
3: สองหน
2: สองหนตอนอายุเท่าไหร
3: ่30 40
2: ก็นานมาแล้วไม่ใช่ช่วงนี้ใช่ไหมแล้วเป็นไงครับอุบัติเหตุ
3: แขนหัก
2: แขนหักแต่ว่าทุกวันนี้ปกติแล้วนะสุขภาพแข็งแรงพร้อมปีนนะ
3: ได
0: ้เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูพี่ชัยนะฮะสาธิตการขึ้นมะพร้าวแบบปกติของพี่ชัย
1: ครับ
0: ผมคุณผู้ชมอันนี้ลักษณะขึ้นยากมากครับเพราะว่าลำต้นแทบจะตั้งฉาก

0: งเลยครับผมโอเคครับพี่ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
1: ก็เหนื่อย
0: เหนื่อยขึ้นแต่ละทีนี่ใช้กำลังเยอะ
1: ก็กำลังขากำลังแขน
0: ทำไมเราต้องลงแบบนี้ฮะหมายถึงว่าลงแบบรูดๆลงมา
1: แล้วมันจะได้

0: ไม่เสียแรงบางวันมันขึ้นหลายต้นก็ต้องเก็บแรงไว
1: ้อ๋อเลยต้องใช้วิธีนี้ประหยัดแรงมากที่สุดไปต้นต่อไปไหวไหมครับตอนนี
0: ้ได้อยู่ครับ
1: โอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่า
0: ครับผม
1: ไป

0: ลุงครับปีนต้นนี้จริงเหรอสูงมากผมถามวิธีการขึ้นของคุณลุงก่อนคุณลุงขึ้นโดยใช้วิธีปีนพระองค์ใช่ไหมครับขึ้นตัวนี้แล้วก็ค่อยๆปีนขึ้นไปเลยอย่างนี้เลยครับคือมันก็ไม่ใช่ว่าทุกซี่จะมีตัวนี้รองรับนะคุณผู้ชมเนี่ยอันเนี้ยขวามีซ้ายไม่มีมันมีขวาแล้วค่อยไปมีซ้ายข้างบนนั้น
1: ให้น้องป๊อปลองปีนให้ดูก่อนได้ไหมครับ
0: ต้องลองเนาะคุณลุงเน
1: าะ
2: เป็นได้ยัง
3: มันต้องลองดูว่ามันยาก
4: ป่าใหญ่เลยนะป่าใหญ่เลย
1: ป๊อปลองดูสั้นๆแค่กลางลำต้นแค่กลางลำต้น
0: คุณลุงเราค่อยๆขึ้นทีละอันเลยใช่ไหม
2: มือก็จับ
0: มือจับนี่
2: จับแผ่นแ
0: ล้วขาก็ต้องเหยียบบนนี
2: ้เหยียบบนนี
0: ้มันก็ไม่ใช่ง่ายนะ
1: ที่ทำให้เขาหักนะ
0: คุณลุงเฮ้ยกำลังจะบอกว่าถ้ามีต้นอื่นไหมคุณลุงหักไปอันนึงคุณลุงขึ้นได้ไหม
2: ได
0: ้แล้วถ้าเกิดมันขึ้นไปข้างบนแล้วมันหักอย่างเมื่อกี้ทำไงอ่ะคุณลุง
2: มือเราเกาะลำ
0: อ๋อมือเราเกาะลำไว้ก็กลายเป็นว่าจริงๆแล้วว่าต่อให้มีแบบนี้อยู่ยังไงมันก็อันตรายอยู่ดีเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วอันนี้คือไม่ได้เตรียมนะเวอเลยคุณลุงพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
0: โอ้คุณลุงถ้าเกิดไม่ไหวหรือร้อนยังไงลงได้อุ้ยเอาเลยเหรอ
2: เ
0: ร็วมากคุณลุงถ้าไม่ไหวบอกนะครับไม่ไหวมากอ่ะคือคุณลุงอายุ79นะคุณผู้ชมดู
5: คุณผู้ชมครับมาถึงต้นนี้เป็นต้นที่2แล้วในการขึ้นต้นมะพร้าวนะฮะไหวไหมครับ
6: ก็ลองดูครับ
5: แล้วได้ข่าวว่าพี่จะเอาน้ำมะพร้าวเอาลูกมะพร้าวมาฝากเราด้วย
6: ครับผม
5: แต่ว่าไม่ได้เอามาแค่ลูกเดียว
6: มาหลายคนต้องเอามาหลายลูกหน่อยครับ
5: อุปกรณ
6: ์มีเชือกติดตัวไปครับแล้วก็พอถึงลูกมะพร้าวก็จะหย่อนเชือกมาเพื่อจะเอามีดฟันทลายแล้วก็ผูกลงมาพร้อมกับเชือก
5: ตอนนี้พร้อมไหมฮะ
6: พร้อมครับ
5: ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับ
6: พ

0: อุ้ยถึงข้างบนแล้วอ่ะโอ้ยสูงมากตึก3ชั้น4ชั้นเป็นอย่างต่ำลมแรงด้วยนะครับตอนนี้ข้างบนโยกเยกตลอดเวลาคุณลุงครับลงก่อนไหม
1: ไม่ลงอ
0: ่ะไม่ลงด้วยอ้าวคุณลุงบอกไม่ลงพี่ชายของเราขึ้นไปถึงบริเวณของเกือบถึงยอดแล้วฮะอีกนิดเดียว

0: พี่ชัยกำลังจะเอาเชือกไปผูกกับทลายแล้วครับพี่ยาตอนนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
1: มีครับ
2: อ๋อนี่ลุงเก็บตาลใช่ไหมตัวน่ากลัวมากคือสูงมากคือถ้าเกิดแบบผิดพลาดตกลงมาเนี่ยสาหัสอ่ะ
1: มะพร้าวมันมีเยอะมากครับแล้วมันไม่สามารถขึ้นไปนั่งบนยอดได้ไง
0: อ๋อคือถ้าขึ้นไปถึงยอดไม่ได้ผูกไม่ได้
1: ใช่ครับอันนี้ต้องเอาลงมาเทียลูกเอาลงมาเทียลูกก็ได้พี
0: ่ผู้ชมครับตอนนี้มะพร้าวได้หล่นลงมาแล้วนะครับคือตอนแรกที่คุยกันไว้ว่าจะเอาลงมาเป็นทลายแต่ว่ามะพร้าวต้นนี้มันมีทลายที่เยอะมากๆเลยทำให้ไม่มีช่องที่จะสามารถขึ้นไปอยู่บนยอดได้แล้วก็ผูกเชือกได้ครับก็เลยเปลี่ยนวิธีในการเด็ดเป็นลูกๆลงมาแทน

0: น่าจะกำลังลงแล้ว
1: ตอนลงอ่ะน่ากลัวเพราะว่าตามมองไม่เห็นไงต้องถอยหลังลงแล้วก็เอาตาลงมาด้วยครับ
0: ลุงค่อยๆนะ
1: ตั้งแต่ที่ลองขึ้นเองเมื่อกี้แล้วไอ้ตัวไม้นะมันหักก็เลยรู้สึกว่ากลัวทุกย่างก้าวของเขาอะ

0: ยอดขอบคุณครับเก็บลงมาฝากด้วย
1: แล้ววันนี้ผมขอบคุณพี่ชัยมากนะครับขอบคุณครับ
2: ดีครับ
1: และผมขอยกให้พี่ชัยเป็นมนุษย์วานอนอีกหนึ่งคนของประเทศไทย
2: ครับผม
1: โอ้สุดยอดมากครับคุณผู้ชมแปลกแต่จริงครับจริงๆมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวพี่เนาะ
2: ครับเดี๋ยวผมยกให้พี่เป็นมนุษย์วานอนอีกคนหนึ่งก็ได้ครับ
1: ผมต้องเป็นมนุษย์วานอนต่อจากพี่เหรอครับ
2: ครับ
1: ก็น่าจะไม่ยากนะ
3: เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับขึ้นไปเหนื่อยไหม
4: เหนื่อยไ
3: หมเหนื่อยเหมือนกันวันหนึ่งปกติคุณลุงปีนกี่ต้นครับ
4: 3-4 ต้น
3: 3-4 ต้นเลยเหรอแล้วคุณลุงคิดว่าจะปีนมาจนถึงอายุเท่าไหร่
4: จะเลิกแล้ว
3: จะเลิกแล้วเหรอทำไมอ่ะ
4: จะไม่ไหว
3: แต่ว่าเมื่อกี้ยังปีนคล่องอยู่เลยนะและที่คุณลุงเอาลงมานี่เป็นน้ำตาลเหรอครับ
4: น้ำตาล
3: สดๆเลยจากต้นขอลองชิมได้ไหมลุงชิมกินได้เลยเหรอ
4: ได้เลยหวาน
3: หวานหวานหวานกำลังดีด้วยเดี๋ยวไม่เชื่อครับลองชิมดูพี่น้ำตาลสดจากต้นหากินยากครับ
5: ทำแมลงก็ได้ครับดีครับเป็นไงครับอร่อยกว่าเอ็กซ์ไม่จะไม่หมดนะไม่หมดนะครับโอเคก็เหลือนิดนึงจะกลับไป
6: และกระดกเลยครับ
3: ติดใจติดใจพี่เอ็กซ์ยังไม่ต้องชิมก็ได้นะครับ
6: ปิดท้ายไง
3: คุยกับคุณลุงก่อนเนี่ยแหละครับคุณลุงแนวสมชื่อนะครับอายุ79แต่ว่ายังสามารถปีนต้นตาลได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็เซียนมากๆครับวันนี้ขอบคุณลุงมากๆนะครับขอบคุณครับผม
1: และผมจะเป็นมนุษย์วานอนคนต่อไปและผมจะเป็นมนุษย์วานอนคนต่อไปอ๋ออะไรเนี่ย
6: หลังปัก
1: โอ้ยไปครับพะเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก

0: เธอก็ยังเต้นแต่ว่าตอนนี้ผมปิดเพลงไปแล้วนะครับแต่ว่าเขายังเต้นได้อยู่นี่แหละครับแปลกแต่จริงของเราในวันนี้นะครับเรามาหาทีมเชียร์ลีดดิ้งหูหนวกนะครับอยู่ที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีครับผมเชื่อว่าการเต้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือจังหวะหูเราจะต้องคอยฟังและนับจังหวะไปด้วยนะครับแต่ว่าน้องๆเหล่านี้นะครับเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะครับไม่ได้ยินเสียงใดๆทั้งสิ้นเขาจะสังเกตจากนี่ครับสัญญาณของอาจารย์อย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเรารอเขาเต้นเสร็จก่อนแต่เราก็จะไม่เปิดเพลงครับจริงๆน้องๆเขาไม่รู้หรอกแต่คนที่รู้เนี่ยแหละอาจารย์
1: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับน้องๆเชียร์ลีดดิ้งที่เต้นกันอย่างแข็งแรงแข็งขันโปรเฟสชันนอลขนาดนี้คือน้องๆจากโรงเรียนโสดศึกษานนทบุรีที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทุกคนเลยครับซึ่งกีฬาเชียร์ลีดดิ้งนี้นะครับเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยเพลงในการแข่งขันใช้จังหวะในการเต้นแต่น้องๆเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทำไมถึงเต้นได้ไม่ใช่เต้นธรรมดานะครับเต้นได้พร้อมเพรียงกันด้วยโอ้โหแปลกจริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับอาจารย
2: ์สวัสดีครับ
3: สวัสดี
0: อาจารย์บุญฤทธิ์แล้วตามวิจิตนะครับผมขอเรียกว่าครูหนวดละกัน
2: ได้ครับ
0: น้องๆนี่คือทุกคนไม่ได้ยินเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผมเป็นนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินนะครับหรือที่เราเรียกว่าคนหูหนวกครับผม
0: แล้วผมอยากรู้ว่าเขานับจังหวะกันยังไงเพราะเมื่อกี้ตอนแรกผมเปิดเพลงอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับอ
0: าจารย์เปิดไว้แล้วผมไปปิดเพลงน้องๆเขารู้สึกไหม
2: เขาไม่สามารถฟังดนตรีได้อยู่แล้วครับก็คือเวลาเขาเต้นเขาก็จะดูครูนะครับก
0: ็คือ
2: ครูจะเป็นคนนับจังหวะนะครับ
0: แต่เพลงที่เปิดครูเป็นคนฟัง
2: ใช่ครับ
0: แต่ที่ผมปิดก็คือผมแกล้งครูผมนึกว่าทุกอย่างจะชะงัก
2: ไงครับก็คือครูก็จะนับจังหวะไปเรื่อยๆเขาก็จะเต้นตามจังหวะของครูไปเรื่อยๆครับ
0: โรงเรียนโสดศึกษาที่นี่นักเรียนที่นี่เป็นทีมเชียร์ลีดดิ้งทีมแรกของเมืองไทยเลยป
2: ่ะใช่ครับถือว่าเป็นทีมแรกของประเทศไทยเลยครับเพราะว่ามีโรงเดียวที่ทำกีฬาเชียร์ลีดดิ้งนะครับครั้งแรกแล้วก็ทีมเชียร์ลีดดิ้งนะครับที่สามารถต่อตัวโยนตัวขึ้นได้เป็นทีมแรกถือว่าอาจจะเป็นอันดับที่หนึ่งของโลกก็ได้
0: ของโลกคือปกติประเทศอื่นเขาก็มี
2: ก็มีฮะ
0: แต่เขาก็จะเป็นเต้นทั่วไปไม่มีการโยน
2: ใช่ครับก็คือโยนเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้ทอดที่โยนสูงอะไรไปต่อตัวเยอะแยะมากมายเหมือนเรานะครับของเราก็คือถือว่าเป็นทีมแรกของประเทศไทย
0: สอนยากไหมผมอยากรู้เหลือเกิน
2: ก็เหนื่อยพอสมควร
0: คร
2: ับเพราะว่าเราต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารและกีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาที่อันตรายพอสมควรสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินซึ่งเขาไม่ได้ยินเสียงเพลงเขาไม่รู้จังหวะเราก็ต้องเซฟเราต้องคอยระมัดระวังเขาเราต้องซ้อมหนักกว่าคนปกติเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นเด็กพิเศษเด็กพิการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือต้องให้เขาทำให้ได้และก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาให้ได้ครับจนกว่าเขาจะทำได้คิดว่าเขาฝึกแล้วเขาโอเคแล้วเขาชำนาญแล้วเขาสามารถยืนได้แล้วนะ
0: ครับผม
2: ถึงจะต้องไปถึงจะให้ไปแข่งหรือไปแสดงโชว์ในงานต่างๆ
0: แต่ผมอยากรู้ว่าเขานับจังหวะกันยังไง
2: อย่างช่วงแรกที่ทำลีลาดเอามือไปจับกับลำโพงแรงสั่นสะเทือนของแรงสั่นสะเทือนของลำโพงเนี่ยมันสามารถทำให้เขานับจังหวะได
0: ้
2: ทีนี้ครูจะให้เขาทำจังหวะมือ พร้อมกับให้เขาคนที่พอพูดได้ก็นับ1 2 3ไปในใจด้วยนะครับก็คือเขาจะนับในใจด้วยทำจังหวะมือไปด้วยพอเราให้เขาฟังเพลงบ่อยๆฟังบ่อยๆบ่อยๆมันเกิดความชำนาญความชินประสาทหูเขาก็เริ่มบางคนที่เขาหูตึงเขาก็ได้ยินแว่วๆบ้างเขาก็พอจำจับจังหวะได้บ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
0: นี่คือท่าลิเบอร์ตี
2: ้ครับผมอันนี้จะเป็นลิเบอร์ตี
0: ้ครับแล้วเวลาอาจารย์นับนี่คืออาจารย์ก็คือคอยส่งสัญญาณ
2: ใช่
0: เขาอย่างเดียว
2: ใช่
0: เขาสังเกตจากมือเรา
2: เขาจะดูจังหวะเป็นห้องของจังหวะดนตรีทั่วไปก็คือนับ1ถึง8
0: ครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์สอนนับจังหวะน้องเขาเต้นท่าเบสิกก็ได้แล้วเดี๋ยวให้น้องสิบหมื่นเขาไปอยู่ในวงด้วยเราจะไม่เปิดเพลงนะ
2: ได้
0: ให้เขาจับจังหวะจัง
2: ได
0: ้มา
2: 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8มืออ้าวไม่อีกทีนึง
0: โอเค
2: 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1โอเค
0: โอเคสุดยอด
4: ยากนะ
0: อยากฝึกตีลังกาด้วยไหมเมื่อกี้เราดูจังหวะจากมืออาจารย์หรือว่าดูเมื่อกี้เราฟังไหม
4: คือ
3: ฟังฟั

0: บางจังหวะแต่ดูตามน้องซึ่งสมมุติว่าอาจารย์ทำอย่างเงี้ยเราก็จะทำตามอาจารย์ซึ่งท่าที่ถูกต้องไม่ใช่ท่านี้ถูก
1: ครับผมมันก็จะลงนี
0: ่ก็จะไปลง
2: อ๋อก็เลยต้องดูอาศัยจากท่าน้องๆเอา
1: ครับผม
0: ซึ่งแบบต้องเรียนรู้อีกเยอะ
1: จะลองขึ้นเป็นยอดดู
2: เป็นยอด
1: นะฮะเป็นยอดดูนะครับ
2: โอเคน้องๆเขาโอเคนะครับ
1: โอเคครับ
2: อ๋อโอเคเชิญครับ
1: เราไม่ต้องครับเป็น
2: เราต้องเชื่อใจ
1: ใจท่านเลยแทงชัดคือจังหวะที่1นะพอครูนับ5 6 7 8 1แล้วขึ้นกระโดดขึ้นแล้วก็อยู่ลักษณะนี้นะยังไม่ต้องยืนนะครับผม5 6 7 8 1ปั๊บโอเคหยุดได้เราก็ได้ครับอยู่ไว้แค่นี้
0: หนักไ
1: หมเดี๋ยวเขาจะยกต่อนะครับ
0: ดูหน้าน้อง
1: ยืนเฉยๆนะครับปั๊บ5 6 7 8 1 2
0: ไปดู
2: ไปดู
1: บอกไปยืนได้ครับยืนยืนยืนมองไปหน้าบอกไปครับบอกไปทีนี้โอเคบอกยืนได้เฉยครับป๊อปลงนะสแควร์ห้าหกเจ็ดแปดลงเดี๋ยวเขาลงแต่ไรจำไรโอเค678บางครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: อ๋อเนี่ยเราจะได้เห็นวิธีกระบวนการสอนเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึก
0: ต้องใช้เราแบบว่าถ้าดูปกติเราคิดว่าเนี่ยทำไงได้
2: แต่คือพอไปยืนมันจะต้องเก่งลำตัว
0: น้องเขาต้องใช้ทุกอย่างในร่างกายอ่ะครับ
3: โดยครูหนวดนะครับได้บอกกับเราว่าการฝึกสอนของทีมชีลิดดิ้งที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความสลับซับซ้อนยากมากๆครับยากกว่าการฝึกปกติอีกด้วยครับเพราะต้องใช้ทักษะภาษามือในการสื่อสารเป็นหลักกีฬาชีลิดดิ้งนี้นะครับเป็นกีฬาที่ค่อนข้างอันตรายจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของน้องๆทีมชีลิดดิ้งด้วยและความตั้งใจของน้องๆเหล่านี้นะครับสามารถคว้ารางวัลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศศิลปหัตถกรรมสามารถคว้ารางวัลแชมป์ชีลิดดิ้งแห่งประเทศไทยปี2518ด้วยและเป็นตัวแทนชีลิดดิ้งไปแสดงโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้โหเก่งจริงๆเลยครับ

0: คือแบบแต่ก่อนหน้านี้ตอนเขาเกิดมาพอเขาพูดไม่ได้ใช่ป่ะคนภายนอกคนปกติเขาจะมองว่าลูกเราแปลกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาได้เป็นเชียร์ลีดดิ้งมีความสำเร็จกลับมาเงี้ยค่ะที่บ้านก็จะยอมรับในตัวเขาแล้วก็สังคมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยเขาเหมือนแบบสอนให้ลูกเราเชื่อมั่นในตัวเราเองว่าตัวเราก็ทำได้ก็อยากเป็นกำลังใจให้ทั้งคนพิการแล้วก็คนปกติค่ะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้มีแต่แค่เรายังพยายามไม่มากพอแค่นั้นเอง
1: ครับคุณผู้ชมนะครับทีมเชียร์ลีดดิ้งหูหนวกนะครับถือว่าเป็นทีมแรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงคว้าแชมป์มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่โรงเรียนสดศึกษาจังหวัดนนทบุรีผมว่าแปลกแหละแปลกตรงที่ว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้ยินเพราะว่าการเต้นเนี่ยหูสำคัญมากเพลงสำคัญมากแต่เขาไม่ได้ยินเลยแต่เขาสามารถเต้นได้ถือว่าหัวจิตหัวใจสุดยอดครับวันนี้ขอบคุณครูหนวดนะครับอาจารย์บุญดิษฐ์มากๆครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปติดตามเชียร
2: ์
1: ขอบคุณครับแปลกแต่จริงครับไปขอบคุณนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: บอกเซียไทยส่ง10นักกีฬาเจมวรวุฒิแสงอัมพาแชมป์โลกนำทีมชิงชัยลุยเอเชียนพาราเกม2026รุ่งโรจน์ไทยนิยมนำทัพปิงปองพาราไทยลุยเอเชียนพาราเกมตั้งเป้าคว้าทองที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18-24ตุลาคม

0: นี
1: ้อากาศร้อนแบบนี้ดื่มน้ำหรือยังครับมาเติมความสดชื่นด้วยน้ำดื่มสิงที่ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์แค่ดื่มดูก็รู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่ไม่เปล่าประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: พวกเราสกูปปี้แก๊ง
3: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
4: ์สนุกได้ไม่มีหมด
5: New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรนด
6: ์กีฬาดีสเปเชียลสนับสนุนโดยทีมปิงปองพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการรุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและ2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมปารีส2024เผยว่าสภาพร่างกายฟิตเกือบเต็มร้อยไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเตรียมลงแข่งขัน3รายการได้แก่ชายเดียวชายคู่และคู่ผสมพร้อมปรับการเล่นโดยเน้นเทคนิคมากขึ้นตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยฝากแฟนกีฬาร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพปิงปองพาราไทยให้คว้าชัยชนะกลับมาฝากคนไทยอีกครั้งทีมนักกีฬาประเภทคลาสยืน6คนเก็บตัวฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยธนบุรีได้แก่รุ่งโรจน์ไทยนิยมพิสิทธิ์หวังผลพัฒนาสิริเฉลิมพงษ์พันผู้บรรพตศิลปคงกนกพรประทุมชัยและกัลยาชัยยาวุฒิโดยนักกีฬาทั้งหมดมีกำหนดออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นวันที่11ตุลาคมนี้เพื่อปรับสภาพร่างกายและฝึกซ้อมโค้งสุดท้ายก่อนเปิดฉากการแข่งขัน
7: ตอนนี้ก็เป็นโชคดีข่าวดีแล้วกันว่าสภาพร่างกายไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆก็ตอนนี้ก็หายห่วงเรื่องอาการบาดเจ็บครับสำหรับเมื่อ4ปีที่แล้วผม3อีเวนต์3ทองครับครั้งนี้เหมือนกันก็ลง3อีเวนต์นะครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าเอาเข้าจริงทุกรายการแล้วกันเพื่อไม่ให้กดดันตัวเองเพราะว่าคู่แข่งขันคู่ต่อสู้ในทวีปเอเชียเนี่ยก็มีการพัฒนาตัวเองค่อนข้างจะสูงขึ้นมาส่วนตัวผมก็ตั้งเป้าไว้เข้าชิงทุกรายการครับผมก็ถือว่าไม่กดดันตัวเองครับผม
6: เจมส์วรวุฒิแสงอัมภาแชมป์โลกบ็อกเซียร์3สมัยนำทัพนักกีฬาบ็อกเซียร์ทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยไทยส่งนักกีฬา10คนลงชิงชัยครบทั้ง11รายการทีมไทยชุดนี้ประกอบด้วยนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาตินำโดยเจมส์วรวุฒิในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลก2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เป็นสมัยที่3และปัดละดามณีกล้าหาญประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันนอกจากนี้ยังมีบอยวิษณุฮวดประดิษฐ์เจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยและเปเล่พรโชคลาบเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งก่อนในประเภท BC4 ที่พร้อมกลับมาลงสนามอีกครั้งทางด้านเจมส์วรวุฒิแสงอัมภากล่าวว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจเป็นอย่างมากหลังซ้อมหนักมาต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าลุยเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้จะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่ประมาทไม่ได้ก็ตาม

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุดลำลองใส่สบายที่ใครๆหลายๆคนบอกว่าใส่ที่ไรก็สวยทุกครั้งแต่รอบนี้คือมาเสิร์ฟพร้อมกับสีสันสดใสกับคอลเลกชันใหม่ค่ะ
1: ใช่แล้วคอลเลกชันใหม่แบบนี้ใครดูอยู่คุณโชคดีมากคุณจะได้ใส่เป็นคนแรกๆลายใหม่สีสันใหม่ที่คัดมาให้แล้วว่าทุกคนจะต้องชอบแล้วเรียกร้องแน่นอน
0: และสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเป็นฟรีไซส์เอาไปเลย5สี10ตัวในวันน
1: ี้ว้ายวันนี้โปรโมชั่นดีด้วยคุณผู้ชมนี่คือคอลเลกชันใหม่นะแต่เราก็มีโปรพิเศษมาให้วันนี้ซื้อ2ชุดคุณจะได้สีแดงและสีดำแล้ววันนี้ยังไม่พอแถมเพิ่มให้อีก3ชุด3ชุดนี้จะมีสีเหลืองสีฟ้าและสีขาวทั้งหมดนี้คือ5ชุด5ชุดนี้คือเสื้อ5ตัวกางเกง5ตัว10ชิ้นค่ะจริงๆแล้วต้องจ่ายเกือบ 5,000 นะคะ
0: โอ้โห
1: รายการอื่นเขาขาย 1,390 รายการเราลด200เอาไป 1,190 บาทเท่านั้น
0: ตกชุดละ238บาทโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ค่ะ

0: ู้หญิงไทยเนี่ยสวยทุกคนที่ได้ใส่และสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์และอย่างนึงที่แม่นกชอบตรงที่คอเขาเป็นคอเขาเรียกว่ากว้างพอประมาณแบบนี้อย่างแบบบางคนเนี่ยอาจจะมีเนื้อเยอะตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงเขาก็จะปิดตรงช่วงคอหร
1: ือ
0: ว่าแม่นกเนี่ยอาจจะมีเนื้อน้อยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าตรงเนี้ยก้มก็ไม่โปนะจ๊ะรวมถึงตรงเนี้ยช่วงแขนเขาคุมแบบว่าท้องแขนเราพอดีซึ่งเอาจริงพออายุเยอะเราจะมีท้องแขนที่เรากังวล
1: อ
0: ันเนี้ยเขาก็จะคุมได้พอดีรวมถึงรอบอก
1: เฮ้ย
0: ดูให้ดูนะเห็น
1: ไหมไม่ยับหรอมี
0: ไม่ยับผ้านี่แบบไม่ยับไม่ต้องรีดเลยแล้วก็รอบอกตรงเนี้ยยืดได้ถึง48นิ้วแล้วก็รวมถึงตรงชายผ้าตะเข็บนะคะการเย็บของเขาเป็นการใส่ใจตะเข็บคู่แบบนี้หมายความว่าด้านหลังแม่ๆรู้จักปะที่เราเคยได้ยินสมัยก่อนว่าเป็นการเย็บโพงอ่ะที่มีความแน่นแล้วต้องใช้จักรโพงพิเศษ
1: ใช่แต่เห็นไหมว่าแม่นกดึงเนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าได้ของเขาจะมีความยืดหยุ่นสูงมากเพราะว่าเป็นได้ชนิดเดียวกันกับที่ทำกับเสื้อชั้นในดูตรงไหนแล้วว่าเป็นซาบีน่าตรงนี้ค่ะป้ายซาบีน่าแบบนี้ไปให้ทางเสื้อและกางเกงคือเสื้อก็คือได้แท็กแบบนี้กางเกงก็ได้แท็กแบบนี้แล้วราคาดีด้วยแล้ววันนี้คุณได้ไป5ชุด5ลาย
0: ได้ไปหมดว่าจะเป็นเซตสีแดงที่เป็นลายดอกไม้สีดำแบบนี้ที่มีความคลาสสิกหรือว่าลายขนนกสีฟ้าแบบที่นกใส่อยู่หรือว่าจะเป็นสีเหลืองที่ดูแล้วขับผิวหรือว่าจะเป็นสีขาวที่ดูแบบว่าน่ารักชิชิคู่คู
1: ่ใช่แล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์นะคะคือเสื้อเนี่ยรอบอกได้ถึง48นิ้วส่วนกางเกงรอบสะโพกได้ถึง46นิ้วคือใส่นุ้ยได้อีกคนนึงเลยคุณดูนะคือเขาค่อนข้างยืดแบบนี้แล้วคุณขาอาจจะมันอาจจะยังไม่เห็นภาพเพราะว่าเอานุ้ยผอมนี
0: ่
1: ให้ดูข้างนุ้ยผู้หญิงคนนี้2 XL คุณผู้ชมรอบสะโพกคือ
0: 46ชุดเดียวกันนะ
1: เนี่ย
0: เดียวกัน
1: ใส่เหมือนกันเลยแล้วคนละไซส์แต่ใส่สวยเหมือนกันค่ะ
0: พยายามว่าซาบีน่ารู้ใจผู้หญิงไทยรู้ใจสตรีผู้หญิงไทยสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดแต่ว่าต้องเป็นเจ้าของในวันนี้กับเซตซาบีน่าคอลเลกชันใหม่ชุดรับรองใส่สบาย
1: ใช่แล้วโทรให้ทานคุณผู้ชมโปรโมชั่นนี้ซื้อ2ชุดแถมให้อีก3ชุดลายไม่ซ้ำกันได้ลายตามนี้ที่คุณเห็นเลยนะคะทั้งหมดนี้เกือบ 5,000
0: ค่ะ
1: ขาย 1,390 วันนี้ลด200เอาไปแค่ 1,190

0: คุณเห็นไหมความเงาของผ้าแล้วก็การที่แบบเขาทิ้งตัวใส่แล้วมันเลยสบายใส่แล้วมันเลยเย็นไง
1: แล้วอย่างนึงที่ชอบคือลายผ้าแบบนี้สีสันมันสดใสทำให้เราเวลาใส่เนี่ยเอาจริงพอแม่อายุมากขึ้นนะแม่ชอบอะไร

0: ที่แบบสีสันสดใส
1: คุณเห็นไหมว่าสีแดงเนี่ยเขาจะมีความขับผิวสวยอยู่แล้วล่ะ
0: น่ารักดู
1: สวยอยู่แล้วสีแดงสดใส
0: พลังสีแดงคือพลัง
1: เออแล้วอันนี้สีฟ้าสีฟ้าก็จะมีความดูเด็กลงสดใสลายขนนกลายต่อไปคือสีเหลือง
0: โอ้โหมันอยู่ในทุ่งดอกไม้สีเหลือง
1: เออเราดูสดใสเน
0: า
1: ะ
0: แล้วมีความสุขเนาะ
1: โอ้อันนี้คือลายสีขาวอันนี้ก็จะเป็นลูกคุณดูคุณหนูคุณหนูและลายสุดท้ายสีดำต้องมีคุณผู้ชม
0: คลาสสิกดูโก้ดูคุณนาย
1: ใช่
0: แล้วรวมถึงเนี่ยหลายคนบอกว่าอากาศเมืองไทยแบบนี้ผ้าของซาบีน่าเนี่ยไหนบอกว่าสวยจะใส่สบายและระบายอากาศได้ดีหรือเปล่าคุณนุ้ยคะ
1: แล้วเมื่อกี้นี้นุ้ยโชว์ไปแล้ว5ลาย5ตัวจากชั้นวางทีเดียวไปเลย
0: ยังไงนี่แหละคือการระบายอากาศได้ดีอากาศจะร้อนจะชื้นจะยังไงก็ตามซาบีน่าเอาอยู่ระบายอากาศดีและที่สำคัญซักกายแห้งไวซักสบายตากไม่ต้องรีดนะจ
1: ๊
0: ะ
1: คุณเห็นคำตอบหรือยังคะว่าทำไมเขาถึงขายดีเขาระบายอากาศได้ดีขนาดนี้แล้วก็ตัวละ119บาทหลายคนกังวลมากเลยว่าถ้าซักแล้วเนี่ยสีมันจะตกไหมให้สีสันสดใสไปขนาดนี
0: ้อ่ะเอาจริงๆนะหลายๆคนเนี่ยแม่บ้านอย่างเรากลัวแหละว่าเอาไปซักรวมกับเสื้อของคุณสามี
1: ใช
0: ่ลูกเนี่ยสีจะไปตกใส่เขาหรือเปล่าแม่โดดเอกเอานา
1: โอ้แล้วอันนี้เลยนี่เลือกสีที่แบบกังวลสุดๆเลยนะคะ
0: ติดกันอะสีดำแบบเนี้ยอาจจะไม่ตก
1: และสีแดงคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวเราสะบัดให้ดูนิดนึงว่าสีดำเนี่ยเขาก็ไม่มาตกใส่สีแดงสีแดงก็ไม่ไปตกใส่สีดำแล้วผ้ายังสวยๆแบบนี้สีไม่ตกแล้วน้ำก็คือใส่กิ๊กเลยค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะนี่คือซาบีน่าของแท้แบรนด์ขึ้นห้างวันนี้จัดมาให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของและไม่ต้องเลือกสีเราจัดให้ไปทั้งหมด5สีใส่สบายและราคาดีด้วย
1: คุณแล้วอย่าลืมว่านี่คือลายใหม่ตอนนี้เขาโทรมาแย่งกันเยอะมากนะคะ5ชุดนี้เกือบ 5,000 วันนี้ลด200ให้จ่ายแค่ 1,190 เฉลี่ยเหลือแค่ชุดละ238บาท
0: รีบโทรมาแล้วคว้าไป

0: มิกแอนด์แมทช์กับอะไรก็สวยตรงนี้ใส่กระโปรงแบบนี้ขอโทษนะ
1: น่ารักมาก
0: ไปประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนก็ไม่อายใครแล้วใส่ไปทะเลไปคาเฟ่เก๋ๆกับลูกก็แฮปปี้เป็นอะไรที่เราสามารถมิกแอนด์แมทช์กับกางเกงยีนตัวโปรดกางเกงขาสั้นชิคๆในวันหยุดที่เราจะไปช้อปปิ้งกับลูกก็ได้
1: ใช่ก็คุณได้ไปเสื้อ5กางเกง5คุณไปแมทช์ได้อีกเป็น10 10ชุดเลยแล้วคุณอย่าฟังเพลินนะคะตอนนี้สายเข้าเยอะมากใกล้จะหมดแล้วพอดีเป็นช่วงท้ายแล้วคุณผู้ชมค่ะถ้าใครยังไม่โทรรีบโทรตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่คุณได้ไปคุณได้ซาบิน่าของแท้ถ้าเอาไปใส่ปุ๊บแล้วคุณจะรู้เลยว่าทำไมเขาถึงขายดีเพราะใส่แล้วมันสบายมาก
0: เป็นผ้าที่เย็นใส่สบายซักง่ายแห้งไวระบายอากาศได้ดีแล้วก็ไม่ต้องรีดอีกด้วย
1: ใช่ลายแรกคุณได้ไปสีแดงแบบนี้เป็นดอกไม้ที่หลายๆคนชื่นชอบลายที่2คือลายเงากลีบไม้สีดำตอนนี้ใส่แล้วพังหุ่น
0: คลาสสิกดูไปคุณนายหลูแล้วก็ขึ้นมาทันทีหรือว่าจะเป็นสีเหลืองที่ดูที่แบบมีความสดใสแบบนี
1: ้อีกลายนึงอันนี้แม่นกใส่อยู่ลายขนนกสีฟ้า
0: ซอฟแล้วเราก็จะรู้สึกว่าผิวเราดูผ่องขึ้น
1: ยังไม่พอเองมีลายดอกไม้ที่เป็นทุ่งดอกไม้เป็นพื้นสีขาวแบบนี้ดอกไม้ของเขาจะมีทั้งสีม่วงแล้วก็สีส้มคือลายนี้ก็จะเป็นลายที่น่ารักน่ารักเอาไป5ลายนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าหมดแล้วหมดเลยใครดูอยู่รีบโทรตอนนี้5ชุดนี้เคยขาย 1,390 วันนี้เอาราคาโปรโมชั่นไป 1,190 บาทเท่านั้น
0: ตกชุดละ238บาทนับคืนให้แล้ว119บาทเท่านั้นรีบโทรมาก่อนเพราะวันนี้ลดให้ก่อนเลย200บาท
1: โอ้ซาบีน่าเขาไม่ได้กำไรแล้วคนกำไรคือคนที่สั่งตอนนี้เพราะนั้นวันนี้ทั้งเซตนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน 1,190 บาทแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางวันนี้นะกับแม่นกหมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะรีบโทรมานะ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับซาบีน่าชุดลำลองใส่สบายที่ใครๆหลายๆคนบอกว่าใส่ที่ไรก็สวยทุกครั้งแต่รอบนี้คือมาเสิร์ฟพร้อมกับสีสันสดใส

0: ม่ค่ะ
1: ใช่แล้วคอลเลกชันใหม่แบบนี้ใครดูอยู่คุณโชคดีมากคุณจะได้ใส่เป็นคนแรกๆลายใหม่สีสันใหม่ที่คัดมาให้แล้วว่าทุกคนจะต้องชอบแล้วเรียกร้องแน่นอน
0: และสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเป็นฟรีไซส์เอาไปเลย5สี10ตัวในวันน
1: ี้ว้ายวันนี้โปรโมชั่นดีด้วยคุณผู้ชมนี่คือคอลเลกชันใหม่นะแต่เราก็มีโปรพิเศษมาให้วันนี้ซื้อ2ชุดคุณจะได้สีแดงและสีดำแล้ววันนี้ยังไม่พอแถมเพิ่มให้อีก3ชุด3ชุดนี้จะมีสีเหลืองสีฟ้าและสีขาวทั้งหมดนี้คือ5ชุด5ชุดนี้คือเสื้อ5ตัวกางเกง5ตัว10ชิ้นจ้ะจริงๆแล้วต้องจ่ายเกือบ 5,000 นะคะ
0: โอ้โห
1: รายการอื่นเขาขาย 1,390 รายการเราลด200เอาไป 1,190 บาทเท่านั้น
0: ตกชุดละ238บาทโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ค่ะ

0: การดีไซน์ออกแบบมาทำให้ผู้หญิงไทยเนี่ยสวยทุกคนที่ได้ใส่และสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์และอย่างหนึ่งที่แม่นกชอบตรงที่คอเขาเป็นคอเขาเรียกว่ากว้างพอประมาณแบบนี้อย่างแบบบางคนเนี่ยอาจจะมีเนื้อเยอะตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงเขาก็จะปิดตรงช่วงคอหร
1: ือ
0: ว่าแม่นกเนี่ยอาจจะมีเนื้อน้อยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าตรงเนี้ยก้มก็ไม่โปนะจ๊ะรวมถึงตรงเนี้ยช่วงแขนเขาคุมแบบว่าท้องแขนเราพอดีซึ่งเอาจริงพออายุเยอะเราจะมีท้องแขนที่เรากังวล
1: อ
0: ันเนี้ยเขาก็จะคุมได้พอดีรวมถึงรอบอก
1: เฮ้ย
0: ดูให้ดูนะเห็น
1: ไหมไม่ยับหรอมี
0: ไม่ยับผ้านี่แบบไม่ยับไม่ต้องรีดเลยแล้วก็รอบโอกตรงเนี้ยยืดได้ถึง48นิ้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็รวมถึงตรงชายผ้าตะเข็บนะคะการเย็บของเขาเป็นการใส่ใจตะเข็บคู่แบบนี้หมายความว่าด้านหลังแม่ๆรู้จักปะที่เราเคยได้ยินสมัยก่อนว่าเป็นการเย็บโพงอ่ะที่จะมีความแน่นแล้วต้องใช้จักรโพงพิเศษ
1: ใช่แต่เห็นไหมว่าแม่นกดึงเนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าได้ของเขาจะมีความยืดหยุ่นสูงมากเพราะว่าเป็นได้ชนิดเดียวกันกับที่ทำกับเสื้อชั้นในดูตรงไหนแล้วว่าเป็นซาบิน่าตรงนี้ค่ะป้ายซาบิน่าแบบนี้ไปให้ทางเสื้อและกางเกงคือเสื้อก็คือได้แท็กแบบนี้กางเกงก็ได้แท็กแบบนี้แล้วราคาดีด้วยแล้ววันนี้คุณได้ไป5ชุด5ลาย
0: ได้ไปหมดว่าจะเป็นเซตสีแดงที่เป็นลายดอกไม้สีดำแบบนี้ที่มีความคลาสสิกหรือว่าลายขนนกสีฟ้าแบบที่นกใส่อยู่หรือว่าจะเป็นสีเหลืองที่ดูแล้วขับผิวหรือว่าจะเป็นสีขาวที่ดูแบบว่าน่ารักชิชิคู่คู
1: ่ใช่แล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์นะคะคือเสื้อเนี่ยรอบอกได้ถึง48นิ้วส่วนกางเกงรอบสะโพกได้ถึง46นิ้วคือใส่นุ้ยได้อีกคนนึงเลยคุณดูนะคือเขาค่อนข้างยืดแบบนี้แล้วคุณขาอาจจะมันอาจจะยังไม่เห็นภาพเพราะว่าเอานุ้ยผอมนี
0: ่
1: ให้ดูข้างนุ้ยผู้หญิงคนนี้2 XL คุณผู้ชมรอบสะโพกคือ
0: ชุดเดียวกันนะ
1: เนี่ย
0: เดียวกัน
1: ใส่เหมือนกันเลยแล้วคนละไซส์แต่ใส่สวยเหมือนกันค่ะ
0: พยายามว่าซาบิน่ารู้ใจผู้หญิงไทยรู้ใจซีรักผู้หญิงไทยสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดแต่ว่าต้องเป็นเจ้าของในวันนี้กับเซตซาบิน่าคอลเลคชั่นใหม่ชุดรับรองใส่สบาย
1: ใช่แล้วให้ทานคุณผู้ชมโปรโมชั่นนี้ซื้อ2ชุดแถมให้อีก3ชุดลายไม่ซ้ำกันได้ลายตามนี้ที่คุณเห็นเลยนะคะทั้งหมดนี้เกือบ 5,000
0: ค่ะ
1: โดยขาย 1,390 วันนี้ลด 200 เอาไปแค่ 1,190 บาทเท่านั้น
0: ตกชุดละ

0: คุณเห็นไหมความเงาของผ้าแล้วก็การที่แบบเขาทิ้งตัวใส่แล้วมันเลยสบายใส่แล้วมันเลยเย็นไง
1: แล้วอย่างนึงที่ชอบคือลายผ้าแบบนี้สีสันมันสดใสทำให้เราเวลาใส่เนี่ยเอาจริงพอแม่อายุมากขึ้นนะแม่ชอบอะไรที่มันสีสันสดใส
0: คุณเห็นไหมว่าสีแดงเนี่ยเขาจะมีความขับผิวสวยอยู่แล้วล่ะ
1: น่ารักดู
0: สวยอยู่แล้วสีแดงสดใส
1: พลังสีแดงคือพลัง
0: อันนี้สีฟ้าก็จะมีความดูเด็ก

0: ลง
1: ลายขนนก
0: สายลายขนนกลายต่อไปคือสีเหลือง
1: โอ้โหมันอยู่ในทุ่งดอกไม้สีเหลือง
0: อ่ะเราดูสดใสเน
1: า
0: ะ
1: แล้วมีความสุขเนาะ
0: โอ้อันนี้คือลายสีขาวอันนี้ก็จะเป็นลูกคุณดูคุณหนูคุณหนูและลายสุดท้ายสีดำต้องมีคุณผู้ชม
1: คลาสสิกดูโก้ดูคุณนาย
0: ใช
1: ่แล้วรวมถึงนี่แหละหลายคนบอกว่าอากาศเมืองไทยแบบนี้ผ้าของซาบีน่าเนี่ยไหนบอกว่าสวยจะใส่สบายและระบายอากาศดีหรือเปล่าคุณนุ้ยคะจ
0: ัดแล้วเมื่อกี้นี้นุ้ยโชว์ไปแล้ว5ลาย5ตัว
1: จั
0: ดชั้นวางทีเดียวไปเลย
1: ยังไงนี่แหละคือการระบายอากาศได้ดีอากาศจะร้อนจะชื้นจะยังไงก็ตามซาบีน่าเอาอยู่ระบายอากาศดีและที่สำคัญซักกายแห้งไวซักสบายตากไม่ต้องรีดนะจ
0: ๊
1: ะ
0: คุณเห็นคำตอบหรือยังคะว่าทำไมเขาถึงขายดีเขาระบายอากาศได้ดีขนาดนี้แล้วก็ตัวละ119บาทหลายคนกังวลมากเลยว่าถ้าซักแล้วเนี่ยสีมันจะตกไหมให้สีสันสดใสไปขนาดนี
1: ้อ่ะเอาจริงๆนะหลายๆคนเนี่ยแม่บ้านอย่างเรากลัวแหละว่าเอาไปซักรวมกับเสื้อของคุณสามี
0: ใช
1: ่ลูกเนี่ยสีจะไปตกใส่เขาหรือเปล่างั้นโดนเอกเอานะ
0: โอ้แล้วกันนี้เลยมีเลือกสีที่แบบกังวลสุดๆเลยนะคะ
1: ที่มันติดกันอะสีดำแบบเนี้ยอาจจะไม่ตก
0: และสีแดงคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวเราสะบัดให้ดูนิดนึงว่าสีดำเนี่ยเขาก็ไม่มาตกใส่สีแดงสีแดงก็ไม่ไปตกใส่สีดำแล้วผ้ายังสวยๆแบบนี้สีไม่ตกแล้วน้ำก็คือใส่กิ๊กเลยค่ะ
1: ขออะไรเพราะนี่คือซาบีน่าของแท้แบรนด์ขึ้นห้างวันนี้จัดมาให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของและไม่ต้องเลือกสีเราจัดให้เป็นทั้งหมด5สีใส่สบายและราคาดีด้วย
0: คุณแล้วอย่าลืมว่านี่คือลายใหม่ตอนนี้เขาโทรมาแย่งกันเยอะมากนะคะ5ชุดนี้เกือบ 5,000 วันนี้ลด200ให้จ่ายแค่ 1,190 เฉลี่ยเหลือแค่ชุดละ238บาท
1: รีบโทรมาและคว้า

0: แอนด์แมทกับอะไรก็สวยตรงนี้ใส่กระโปรงแบบนี้ขอโทษนะ
1: น่ารักมาก
0: ไปประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนก็ไม่อายใครแล้วใส่ไปทะเลไปคาเฟ่เก๋ๆกับลูกก็แฮปปี้เป็นอะไรที่เราสามารถมีแอนด์แมทกับกางเกงยีนตัวโปรดกางเกงขาสั้นชิคๆในวันหยุดที่เราจะไปช้อปปิ้งกับลูกก็ได้
1: ใช่ก็คุณได้ไปเสื้อ5กางเกง5คุณไปแมทได้อีกเป็น10 10ชุดเลยแล้วคุณอย่าฟังเพลินนะคะตอนนี้สายเข้าเยอะมากใกล้จะหมดแล้ว
0: ตอน
1: นี้เป็นช่วงท้ายแล้วคุณผู้ชมค่ะถ้าใครยังไม่โทรรีบโทรตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่คุณได้ไปคุณได้ซาบีน่าของแท้ถ้าเอาไปใส่ปุ๊บแล้วคุณจะรู้เลยว่าทำไมเขาถึงขายดีเพราะใส่แล้วมันสบายมาก
0: เป็นผ้าที่เย็นใส่สบายซักง่ายแห้งไวระบายอากาศได้ดีแล้วก็ไม่ต้องรีดอีกด้วย
1: ใช่ลายแรกคุณได้ไปสีแดงแบบนี้เป็นดอกไม้ที่หลายๆคนชื่นชอบลายที่2คือลายเงากลีบไม้สีดำตอนนี้ใส่แล้วพังหุ่น
0: คลาสสิกดูไปคุณนายหลู่ละโก้ขึ้นมาทันทีหรือว่าจะเป็นสีเหลืองที่ดูที่แบบมีความสดใสแบบนี
1: ้อีกลายนึงอันนี้แม่นกใส่อยู่ลายขนนกสี
0: ซอฟแล้วเราก็จะรู้สึกว่าผิวเราดูผ่องขึ้น
1: เออยังไม่พอเอมีลายดอกไม้ที่เป็นทุ่งดอกไม้เป็นพื้นสีขาวแบบนี้ดอกไม้ของเขาจะมีทั้งสีม่วงแล้วก็สีส้มคือลายนี้ก็จะเป็นลายที่น่ารักน่ารักเอาไป5ลายนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าหมดแล้วหมดเลยใครดูอยู่รีบโทรตอนนี้5ชุดนี้เคยขาย 1,390 วันนี้เอาราคาโปรโมชั่นไป
0: จ้าๆ
1: 1,190 บาทเท่านั้น
0: ตกชุดละ238บาทนับคืนให้แล้ว119บาทเท่านั้นรีบโทรมาก่อนเพราะว่านี้ลดให้ก่อนเลย200บาท
1: คุณซาบีน่าเขาไม่ได้กำไรแล้วคนกำไรคือคนที่สั่งตอนนี้ดังนั้นวันนี้ทั้งเซตนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน 1,190 บาทแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางวันนี้นี่กับแม่นกหมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะรีบโทรมานะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
0: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับซาบีน่าชุดลำลองใส่สบายที่ใครๆหลายๆคนบอกว่าใส่ที่ไรก็สวยทุกครั้งแต่รอบนี้คือมาเสิร์ฟพร้อมกับสีสันสดใสกับคอลเลคชันใหม
1: ่ลายใหม่สีสันใหม่ที่คัดมาให้แล้วว่าทุกคนจะต้องชอบแล้วเรียกร้องแน่นอน
0: และสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเป็นฟรีไซส์เอาไปเลย5สี10ตัวในวันนี้
1: ว้ายวันนี้โปรโมชั่นดีด้วย

0: นี่คือคอลเลกชันใหม่นะแต่เราก็มีโปรพิเศษมาให้วันนี้ซื้อ2ชุดคุณจะได้สีแดงและสีดำแล้ววันนี้ยังไม่พอแถมเพิ่มให้อีก3ชุด3ชุดนี้จะมีสีเหลืองสีฟ้าและสีขาวทั้งหมดนี้คือ5ชุด5ชุดนี้คือเสื้อ5ตัวกางเกง5ตัว10ชิ้นจริงๆแล้วต้องจ่ายเกือบ 5,000
1: โ
0: อ้รายการอื่นเขาขาย 1,390 รายการเราลด200เอาไป 1,190 บาทเท่านั้น
2: ตกชุดละ238บาทหาเฉลี่ยให้แล้วแค่119บาทเท่านั้นแต่ว่าจำกัดเซตยังไงรีบโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ค่ะ

0: าบีน่าเขาใส่ใจในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบมาทำให้ผู้หญิงไทยเนี่ยสวยทุกคนที่ได้ใส่และสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์และอย่างนึงที่แม่นกชอบตรงที่คอเขาเป็นคอเขาเรียกว่ากว้างพอประมาณแบบนี้อย่างแบบบางคนเนี่ยอาจจะมีเนื้อเยอะตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงเขาก็จะปิดตรงช่วงคอหร
1: ือ
0: ว่าแม่นกเนี่ยอาจจะมีเนื้อน้อยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าตรงเนี้ยก้มก็ไม่โปนะจ๊ะรวมถึงตรงเนี้ยช่วงแขนเขาคุมแบบว่าท้องแขนเราพอดีซึ่งเอาจริงพออายุเยอะเราจะมีท้องแขนที่เรากังวล
1: อ
0: ันเนี้ยเขาก็จะคุมได้พอดีรวมถึงรอบอก
1: เฮ้ย
0: ดึงให้ดูนะเห็น
1: ไหมเดี๋ยวไม่ยับหรอมี
0: ไม่ยับผ้านี่แบบไม่ยับไม่ต้องรีดเลยแล้วก็รอบอกตรงเนี้ยยืดได้ถึง48นิ้วแล้วก็รวมถึงตรงชายผ้าเนี่ยยาวคุมสะโพกได้พอดีและอย่างนึงอยากให้ดูตะเข็บนะคะการเย็บของเขาเป็นการใส่ใจตะเข็บคู่แบบนี้หมายความว่าด้านหลังแม่ๆรู้จักปะที่เราเคยได้ยินสมัยก่อนว่าเป็นการเย็บโพงอ่ะที่จะมีความแน่นแล้วต้องใช้จักรโพงพิเศษ
1: ใช่แต่เห็นไหมว่าแม่นกดึงเนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าได้ของเขาจะมีความยืดหยุ่นสูงมากเพราะว่าเป็นได้ชนิดเดียวกันกับที่ทำกับเสื้อชั้นในดูตรงไหนแล้วว่าเป็นซาบีน่าตรงนี้ค่ะป้ายซาบีน่าแบบนี้ไปให้ทางเสื้อและกางเกงคือเสื้อก็คือได้แท็กแบบนี้กางเกงก็ได้แท็กแบบนี้ของแท้แล้วราคาดีด้วยแล้ววันนี้คุณได้ไป5ชุด5ลาย
0: ได้ไปหมดว่าจะเป็นเซตสีแดงที่เป็นลายดอกไม้สีดำแบบนี้ที่มีความคลาสสิกหรือว่าลายขนนกสีฟ้าแบบที่นกใส่อยู่หรือว่าจะเป็นสีเหลืองที่ดูแล้วขับผิวหรือว่าจะเป็นสีขาวที่ดูแบบว่าน่ารักชิคๆคูล
1: ๆใช่แล้วแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์นะคะคือเสื้อเนี่ยรอบอกได้ถึง48นิ้วส่วนกางเกงรอบสะโพกได้ถึง46นิ้วคือใส่หนุ่ยได้อีกคนนึงเลยคุณดูนะคือเขาค่อนข้างยืดแบบนี้แล้วคุณขาอาจจะมันอาจจะยังไม่เห็นภาพเพราะว่าเอานุ่ยผอมนี
0: ่
1: ให้ดูข้างนุ่ยผู้หญิงคนนี้2 XL คุณผู้ชมรอบสะโพกคือ46
0: เดียวกันนะ
1: เนี่ย
0: เดียวกัน
1: ใส่เหมือนกันเลยแล้วคนละไซส์แต่ใส่สวยเหมือนกันค่ะ
0: พยายามว่าซาบีน่ารู้ใจผู้หญิงไทยรู้ใจสิรักผู้หญิงไทยสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดแต่ว่าต้องเป็นเจ้าของในวันนี้กับเซตซาบีน่าคอลเลคชั่นใหม่ชุดรับรองใส่สบาย
1: ใช่แล้วโทรให้ทันคุณผู้ชมโปรโมชั่นนี้ซื้อ2ชุดแถมให้อีก3ชุดลายไม่ซ้ำกันได้ลายตามนี้ที่คุณเห็นเลยนะคะทั้งหมดนี้เกือบ 5,000 ค่ะขาย 1,390 วันนี้ลด200เอาไปแค่ 1,190 บาทเท่านั้น
0: ตกชุดละ238บาทเท่านั้นอย่ารอช้าโทรเลยจ้า
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
2: 네,
3: 안녕하세요. ค่ะให้กับคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ว้าว
2: 안녕하십니까 저는 한국에서 온 앱손 브랜드 오너 CK 진입니다 ขอบคุณมากครับ
3: ว้าวคุณผู้ชมมาจากประเทศเกาหลีใต้เลยนะแต่ว่าเรามาถามความพิเศษค่ะของตัวรองเท้า Exxon ดีกว่าค่ะ
2: 오늘 저희 앱손 신제품에 대해서 소개하러 왔습니다 저희 앱손 신제품은 엑손 EVA 폼은 한국의 우수한 원자재를 수입하여 당사에서 자체 개발한 제품으로 가볍고 부드러우며 뛰어난 쿠션을 제공합니다. 폭신한 착화감으로 걸을 때 발의 피로를 줄여주는 것이 특징입니다.
3: 그럼ของพื้นรองเท้านะ เป็นวัสดุ EVA นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะให้ความยืดหยุ่นดี แล้วก็รับน้ำหนักเท้าได้อย่างดี พร้อมกับช่วยในการกระจายน้ำหนักนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่สวมใส่ค่ะ ก็จะใส่สบาย นุ่มเบานั่นเองนะ เริ่มเลยจากนี้พูดถึงพื้นรองเท้าหน่อยค่ะ
1: มาดูพื้นเลย
2: ซึ่ง Exxon Sole은 두 파트로 나눠집니다. 위에는 저희들이 자체 개발한 앱손 폼, 그리고 바닥은 저희들이 천연 고무 자재를 사용하여 장점 및 미끄럼 방지 디자인을 적용해 다양한 바닥 환경에도 안정적인 접지력을 제공하는 솔이 되겠습니다.
3: นะคะสำหรับตัวของพื้นรองเท้าเนี่ย ก็คือคุณจินบอกว่าเขาแยกออกเป็น 2 ชิ้นชิ้นแรกเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าเป็นวัสดุ EVA แต่ว่าชิ้นที่สองนะคะก็คือตัวของพื้นรองเท้านั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะมีการขึ้นรูปมาที่มีลวดลายที่หลากหลายรวมอยู่ในพื้นเดียวนะเพื่อที่จะช่วยทำให้ยึดติดกับตัวพื้นผิวได้อย่างดียึดติดยังไงแบบนี้ค่ะไม่ลื่นอย่างแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณ ผู้ใหญ่นะที่บอกว่าอยากจะสวมใส่แล้วก็กลัวว่าจะลื่นนะคะตัวนี้เนี่ยนี่เห็นไหมไม่ลื่นนะคะเห็นไหมยึดกับพื้นได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับผมในช่วงท้ายนี้อยากให้คุณจินได้ฝากอะไรเกี่ยวกับตัวแบรนด์ของ Exxon ของเราเลยแล้วกันครับ마지막으로 저희 엑손 신발은 저희 자체적으로 개발한 한국 신제품 신발입니다
2: 엑손 신발은 특징은 가볍고 부드러운 쿠션으로 발의 피로를 줄여주는 신발입니다. 한국 신기술로 만든 엑손 신발을 직접 신어보시고 편안함을 경험해보시면 바랍니다.
1: นี่นะครับนี่คือความตั้งใจนะครับในการดีไซน์ออกมาเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยใส่รองเท้าที่สบายๆแล้วเมื่อกี้นี้อย่างที่บอกไปว่าจุดยุทธศาสตร์ของเราการใส่สบายที่สุดคือเรื่องของเท้ายืนทั้งวันเดินทั้งวันใส่ยังไงให้สบายนะครับแล้วก็เบาสบายในเรื่องของราคาด้วยแล้ววันนี้โปรพิเศษนะหลายๆคนที่ดูอยู่นะครับซื้อไป
3: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: นี่คือแอคซอนนะครับรองเท้าแตะรัดส้นนะครับรุ่นลาล่า SB นะครับวันนี้ถ้าคุณซื้อไปเลือกสีได้เลยนะครับก็จะเป็นสีดำหรือจะเป็นสีครีมนะครับเลือกไซส์ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงของแถมนี่ เป็น Exxon รุ่นนะครับโซครับให้คุณเลือกไซส์ได้ด้วยจริงๆแล้วรองเท้าเนี่ยอาจจะเป็นของคุณผู้หญิงนะตัวแถมเนี่ยให้กับคุณพ่อบ้านใส่คู่กันก็ได้ด้วยนะครับจากราคาปกติครับ 1,980 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายราคาเดียว 1,590 บาทรีบโทรด่วนที่02-114-3330 นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania
3: ขอบคุณคุณจินมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเรา3 คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ไอ้แม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
1: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปั๊กเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
0: ม
1: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
0: ่
1: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
0: ม
1: กระปุก3กรัมไซพกพา
0: ครับ
1: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
0: ครับ
1: 16กระปุก
0: อุ้ย
1: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
0: อุ้ย
1: แล้วจ่ายแค่999บาท
0: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
0: เ
1: พราะมันผ่อนคลายจริง
0: ๆเอาจริง
1: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
1: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี้ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการหูเดี๋ยวนะ
0: เป็นลูก
1: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยหู
0: ยนี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
1: ยิ้มเลยใช่ไหม
0: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกยะ
1: โดนเส้น
0: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
1: โดนเส้นเลยนะ
2: โอ้สบายเลยค่ะ
0: สบายสิ
2: เน
0: ี่ย
2: มากเลยค่ะ
1: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
0: ไม่มี
1: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
0: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวัน
1: ท
0: ำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
1: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
0: นี่แกยิ้มมีความสุขมากเลย
1: มีความสุขไหมเน
0: ี่
1: ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
0: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
1: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
0: ด
1: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
0: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
1: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
0: จริงปะ
1: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุกตักกรึดอย่างเงี้ยก
0: รึดคือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
1: มันถึงเส้น
0: นี
1: ่เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนเดือนโหคอเหมือนมีใครมาคีเลย
0: รู้
1: ส
0: ึ
1: กหนักคอบ่นเป็นเดือนเดือนเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
0: แล้วเย็นนะ
1: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
0: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นอะเย็นจริงไหม
2: ยิง
0: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
0: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่เห็นไหม
1: เขาบอก
2: ที่ผ่อนคลาย
1: กูทำหายทำบังหาย
0: นี่
1: สังขังหาย
0: นี่
1: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
1: ใช
0: ่
1: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
0: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
1: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
0: ครับ
1: คือถ้ามันช่วยแค่เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
0: ไม่ยอม
1: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
0: ม
1: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
0: ครับ
1: ลดสุดๆคือ8กระปุก
0: พันนี
1: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุก
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุก ใช้เป็นปี
0: ใช่
1: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
0: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่าง

บางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบางของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บางสุกายะซึ่งเป็นบางเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนวดนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
1: อ
0: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: กายะนะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยนท
1: ิ้งแล้วแ
0: ต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: มันโล่ง
0: บรรเทาอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณปองนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยราไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: พี่เจบีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อ
1: มี
0: แขนเนี่ยไปยกของหนักๆเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดบนมาเป็นเดือนๆ
1: นี่คุณป้อง
0: ให้เอาทาแบบนี
1: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาล์มเฮิร์บของเราเห็นไหมมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ยเส้นเนี่ยตรงเนี้ย
0: อุ้ยงัดเส้นโดนนะ
1: เนี่ยต้องดึงเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
0: มันกรึ๊
1: ด
0: อย่างง
1: ี้
0: นะ
1: มันดังกึ๊ก
0: อุ้ย
1: กรึ๊กเนี่ย
0: อุ้ย
1: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
0: โหดีอ่ะ
1: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปเลยเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลยเน
0: ี่
1: ย
0: ซึมง่ายไหม
1: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
0: ร้อนขาวผิว
1: ไม่มี
0: แสบผิวไหม
1: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
0: ึ
1: ง
0: ยิบยิบยิบแสบแสบ
1: ไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแบให้ดูอย่างนี้เลยนะไล่ไปเนี่ย
0: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
1: ใช่เนี่ยเลือดมันโฟลทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
0: ่
1: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดตึงมีอาการเคล็ดมีอาการ
0: แข็งมันหอมมาก
1: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค
0: ่อันนี้โดนอันน
1: ี้
0: งาน
1: เส้นโดนบางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องกำมืออย่างนี้ตลอดเวลาแม่ตรงนี้
0: เป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
1: ใช่นี่
0: ค่อยๆอันนี้โดนอ่ะ
1: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้
0: อง
1: มันโล่งมันสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกายะไปเลย
1: นี่
0: นี่

0: ือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องหาอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
1: ครับ
0: โปรสุดๆ4กระปุก1,000โปรสุดๆ8กระปุก1,000
1: ครับ
0: วันนี้ป้องจะแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเฉพาะวันนี้นะ
1: ครับแม
0: ่ได้ทั้งหมด8บวก8 16กระปุก
1: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้าแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสนึงค่ะ
1: อีกคนนึงคนนี
0: ้
1: โอ้โหอันน
0: ี้ชานบันไดสูงมาก
1: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบาล์มเฮิร์บของสุกายะไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเฮิร์บสุกายะ
0: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
0: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
1: อุ้ยทาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลย JB ตามข้อแขนข้อขาข้อเข่าม ีอาการหมดเลยมันตึง
0: ข้อมันแข็ง
1: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
0: ยกแขนไม่ขึ้นนะแม่
1: เอาได้หมดได้หมด
0: เพราะฉะนั้นเอาทาได้เลยทุกส่วนนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนผ่าผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด
1: ครับ
0: 1กระปุกขายอยู่ที
1: ่390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
0: เด่นๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
0: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมขาหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปังเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
0: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล่ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทา

0: แต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกนึง390บาทกระปุกนึงนะฮะปกติขายอยู่390บาท
1: ครับ
0: ฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุก1,000วันนี้ป้องจะขอแถมกระปุก3กรัม

0: ปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
0: อือ
1: เพราะมันผ่อนคลายจริง
0: ๆเอาจริง
1: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะตุ๊กมา
1: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจเบียใหม่คืออย่างงี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการโหเดี๋ยวนะ
0: เป็นลูก
1: เฮ้ยจ้ะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบามเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโอ้ย
0: นี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
1: ยิ้มเลยใช่ไหม
0: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาร์เฮิร์มสุกยะ
1: โดนเส้น
0: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
1: โดนเส้นเลยนะ
2: โอ้สบายเลยค่ะ
0: สบายสิ
2: เย็นมากเลยค่ะ
1: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
0: ไม่มี
1: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
0: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
1: ำ
0: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
1: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
0: นี่แกยิ้มมีความสุขมากเลย
1: มีความสุขไหมเน
0: ี่
1: ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
0: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
1: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
0: ด
1: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
0: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
1: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
0: จริงป่ะ
1: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยก
0: รึดคือรู้เลยใช่มั้ยมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่มั้ย
1: มันถึงเส้น
0: นี่
1: เนี่ยเชื่อมั้ยนะเห็นบ่นเป็นเดือน
0: ๆ
1: โอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลยร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อมั้ยวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
0: แล้วเย็นนะ
1: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
0: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
2: ยิง
0: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
0: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
1: เขาบอกนี่
2: ผ่อนคลายเลย
1: ทำหายทำบังหาย
0: นี
1: ่สังขังหาย
0: นี่
1: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์มจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นแต่ราคาที่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
0: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
1: ปกตินะบาล์มเฮิร์มเราขายกระปุกละ390
0: ครับ
1: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
0: ไม่ยอม
1: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
0: ม
1: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
0: ครับ
1: ลดสุดๆคือ8กระปุก
0: พันนี
1: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุก
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
0: ใช่
1: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
0: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์มจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
0: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาล์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาล์มสุกยะซึ่งเป็นบาล์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
1: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
0: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนวดนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
1: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
0: อ
1: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏ แกมาหยุดที่สุข
0: มาจบตัวนี้นะ
1: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
0: ครับผม
1: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
0: ทิ้งแล้ว
1: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
0: โล่ง
1: มันโล่ง
0: ม
1: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
0: ้ครับผม
1: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
0: คุณปองนี่90

0: ป่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาร์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
1: ่า
0: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
4: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มเจ้าก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มเจ้าก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควรจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกายะจ๊ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmaniaสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ชอบมาเนียดค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเอง
2: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ปิง
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
2: สวัสดีคร
1: ับ แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
2: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายการเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป
2: ็
1: นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้คือยืดอก
3: เพราะว่าเล่นยืดดีมา
2: ใช
3: ่แกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่
2: ยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
3: ่
2: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
1: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
1: ค่ะ
2: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหมครับเพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ครับ
2: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ
1: จริงเหรอ
2: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่
3: ว
2: ่นเฉย
3: ๆครับพี่
2: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
3: บ
2: ีบเรามีบีบดีด้วยนะ
3: ครับผม
2: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วสำหรับคนในวัยนี
3: ้
2: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช้ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์นั่นแหละตัวดีเลย
3: นิ้วล็อกนิ้วล็อก
1: ใช่ทั้งนิ้วทั้งไหนจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
2: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
2: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
1: ะ
2: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะผมก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
3: ครับ
2: หรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ชื่อแม่แอมมาชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
2: ะ
1: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันหนักหร
3: ือ
1: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
3: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
2: ่
3: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
2: เดินหน้าจะวิ่ง
3: เดินแล้วมันจะวิ่งพี่ปิงใช่พี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างนี้ดูแล
2: ทุกวัน
3: เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
2: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
3: ครับ
2: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดกดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
3: ครับ
2: นิ่งนะ
3: ตอนนี
2: ้กระดิกที่อื่นกระดิกแทน
3: หูกระดิก
2: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
3: ครับก็ตอนนี้แหละ
2: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้ว ต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได้การนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาที

0: ต่างๆการยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ซึ่งต้องบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะไม่ว่าจะเป็นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส้นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดีใช่ไหมคะ
2: บ
1: ี
2: บดี
1: ม
2: ีเรียกบีบดี
1: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหรือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
2: เหยียบดี
1: ตัวนี้เป็นยางพารานะคะที่ใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
3: มา
1: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างด
0: ีอันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
1: ขา
0: เสียไหมอันเนี้ย
1: ไม่เสีย
2: ไม่เสีย
0: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
2: พี่ใส่รองเท้าอยู
0: ่ใส่รองเท้าอยู่ขอโทษที
1: อ่ะเซตนี้คุณผู้ชม

0: ที่แอสไซน์ช็อปมาเนียนั่นเองค่ะ
1: มีคนสงสัยครับแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: โอ้โหผมเนี่ยจะเอาแห่งท่าเลย
0: ท่าอะไร
2: ท่าเนี่ย
1: ออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
1: ทุกท่อ
2: มีหลายท่า
1: คร
2: ับ สำหร
1: ับ
2: ในแพ็กเกจของเรานะฮะครับเราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
0: ้
2: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
0: าพี่ทิว
1: เด
0: ี
1: ๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอก
2: หน้าอก
1: นี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถจับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับน
0: ี่
1: คร
0: ับ
1: เบาๆเลยครับ
2: นุ่มมือไหม
1: นุ่มมือ
2: เห็นไหมไม่มีการ
0: ใช่
2: ป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
1: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
2: ด้านหลังสวยนะ
1: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
2: แล้วทางแนวดิ่งได้ไหม
1: แนวดิ่งก็ได้ครับสมมติไหล่ติดไหมบางคนเป็นไหล่ติดครับเอาคือซินโดรมนี้ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
0: ้
1: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
2: ทำยังไง
1: ครับเดี๋ยวทำให้ดูครับ
2: นี่ท่ายืนนะ
1: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
0: นี่
1: คร
0: ับ
1: ยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้เป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเราเอง
0: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจที่จะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
1: ถูกต้องครับ
2: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องทิวใช่ไหม
1: ครับผม
2: น้องทิวเล่นท่า
1: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิล
2: ครับผม
1: นี
2: ่กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะแสดงว่ามันมีผลจริงนะ
1: ถูกต้อง
2: ส่วนผมจะเล่นท่านี้ประจำ
1: เล่นท่าไหน
2: ปรึกษาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมุติเป็นเมียพี่นะ
1: คู่กันได้ไงใช่ไหม
2: สวัสดีครับที่รัก
0: แค่สมมุติ
2: เขาจับเฉย
0: ๆ
2: เฉยแล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
0: ทำยังไงคะ
2: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
1: ถอดออกได้จอดออกได้
2: เอายางออกไปสักอันนึง
1: ใช่ครับ
2: 2อัน
1: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
2: ถูกต้องไม่ต้องเพิ่มแรงต้านคือมันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้น
1: ครับ
2: เพราะว่าห่วงมันน้อยลง
1: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมาเพื่อให้มันแข็งแรงก็คือปรับความหนืดนี่เอง
2: ในแพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
0: ไม่ใช่เพ
1: ื่อ
0: ที่จะเอาไปเพิ่มความยาว
2: อันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส
1: ่
2: หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก
0: ็
2: สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลยฮะ
1: ครับผมโ
2: หแล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
0: ทำไมคะ
2: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
0: า
2: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรไหมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันซะหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทแล้วเน
1: ี่ย
0: ใช่แต่ซึ่งต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
2: หรือเท่าไหร่ครับ

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาจิ้นไลน์@shopmania
0: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอพยายามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
1: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์วันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
0: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็คเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
1: แล้วซื้อจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
1: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
1: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คอบ่าไหล
0: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรอป่ะ
2: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
0: มันสบาย
1: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
0: ้
1: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม
0: ้นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
1: อันนี้เป็นแบบซิลิโคนยางพาราแบบนี้
2: น
1: ิ้
2: วเน
1: ี่
2: ยเราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็บทีนึงกี่ตังค
0: ์
2: ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
1: เ
2: ล็บมากเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: บอกให้ว่าอันเนี้ยถ้าหากว่าเราปวดสมักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยสมักได้
2: ใช่สามี
1: ใช่ค่ะ
2: ไหนลองดู
0: สามีเหรอ
1: ไม่ใช่สามีหนูละค่ะ
2: ผม
1: ว่
2: า
1: ผม
2: ว่าอย่าง
0: นี้ไม่ไงสบายไหม
1: สบาย
2: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
1: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได
2: ้มันบีบบริหารมือได้
1: ลองนิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
0: เล่นโทรศัพท์เยอะ
1: เล่นโทรศัพท์จับเมาส์อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได้อ
0: ันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงบอกว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
2: มันมีเส้นประสาทใหญ
0: ่ครับผม
2: ชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากน
1: ะ
2: ดีมากเลยทีเดียว
0: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี
2: ้
0: น
2: ี่
0: คร
2: ับ
0: นี่เลยครับ
2: ลงมาที่
0: เท
2: ้
0: าเลยครับ
2: จ
0: ับ
2: หัวลงมาที่เท้าเลย
1: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
0: เพราะว่า
1: ใส่ส้นสูงทุกวันถ้าหากว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะเคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมาก
0: นะครับแต่
2: บางคนไม่ไหวไง
0: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับที่บอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลมนึงแต่เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
1: ี
0: อ
1: ุ้
0: งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
2: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะหัวใจตับเติบไส้อุ้ยไตสารพัด
0: ดูจากตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได
1: ้
2: ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
1: ครับ
2: นะฮะแล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
1: อ
2: ย่าไปนอน
1: เขา
2: ให้นอนแล้วเหยียบนะฮะเราก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้
1: อ
2: ย
0: ครับผม
2: เป็นอุ้งเท้าก็สามารถเดินสบาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตรงสลักเพชรได้นะ
0: แก้สล
1: ัก
0: เพชรจม
1: ใช่กลายจากท่ายืน
0: อ
1: ่ะให้ลงมาเป็นท่าน
0: ั่ง
1: เ
0: ลยนะท่านั่งดูนะสมมติผมนั่ง
1: นี่เห็นไหมดูมันมาก
2: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
0: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต
1: ่
2: สมมติเชิญพยาบาล
1: สามารถ
0: ภรรยา
1: เป็นท่านั่งแบบนี้แล้วเราใช้ตัว บีบดีอ
0: ่
1: ะในการนวดสะบักนวดคอมาไหลไปด้วยก็ได
3: ้เห็น
1: ป
3: ่ะ
2: ประโยชน์เยอะมาก
1: นี่คือครบมากเลยนะ
2: เส้นนี้ครบมาก
1: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
0: ี
1: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
0: โอ้นี่เลยนะครับ
2: ยืดดี
0: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพดี
2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
0: ครับผม
2: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
0: ถูกต้อง
2: วัยรุ่นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
1: คือไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหร
0: ือ
1: ว่าอันตรายเพราะว่าบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่อง
0: เ
1: วทเครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเงี้ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได
0: ้ถูกต้องแต่อันนี้สมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันนี้ค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
1: มี
0: หล
1: าย
0: ช
1: ั้
0: นเมื่อกี้นี้นะฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหล่ติดครับนี่ครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอร์สไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหล่ของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
1: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืด
0: มันไม่ยืดหยุ่น
1: ใช
2: ่ยังใช้กันอีกแล้ว
1: ป้าวันนี้เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านใช้
0: ครับแล้วคนนี้มาออกกำลังกายนะแขนอีกทีนึงให้ดูนะ
2: อุ้ยสั่นสั่นสั่นเนื้อสั่น
0: นี่นะ
2: นี่สองนี่ดูนะ
0: นี่นะนี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
2: เพิ่มความตึง
0: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนนี่หลังแขนนี่ถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบนี้
2: ท่านี้ก็ดีนะ
0: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี
1: ้แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
0: ้
1: สำหรับผู้สูงอายุหร
0: ือ
1: ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
0: ั่
1: งเก้าอี้เล่นได้
2: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
1: ะ
2: อย่างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
0: ไม่ถึงนะ
2: 65ปีแล้วเนี่ย
0: ผมรับประกันไม่ถึงแน่ๆ
2: จริงๆนะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล
0: ้
2: วคุณแม่ผมว่านอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ผม92
1: ค่ะ
0: มาคุณแม่ก็เล่นใช่ไหม
2: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่ซิเป็นแม
0: ่มาม่ามาม่า
1: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยค่ะ
2: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
1: ค่ะ
0: ให้คู่
2: ให้มาม่าถือเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมลองถือบ้างให้แม่ดึงซิแม่เก่งจังเลย
1: ใช่ไหมก็จะสนุกนะ
2: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
1: นี่ไง
2: สร้างความสุขให้กับในบ้าน
0: ดี
2: แม่ก็อายุยืน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับจริงแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ได้ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะหนึ่งเส้นนะพร
1: ้
0: อมหัวเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่ว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ 2,248 บาทวันนี้จ่ายราคาเบาๆ990บาทรับประกันนะฮะ2ปีเต็มรีบโทรด่วนฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเดียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดครับ
2: จบ
1: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
0: ถูกต้องคร
1: ับหลายๆคนมักจะมีคำว่าไม่ว่
0: าง
1: ไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวข
0: ี้
1: เกียจเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื
0: ้อ
1: แล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเมื่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะลดน้อยลง
0: นี่ขนาดพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบโอ้ลุคที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล่นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
1: เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหรือว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
0: ครับผ
2: มจุดเด่นของเขามากๆที่พี่ปิงชอบมากๆนะ

0: คือมันพกพาสะดวก
1: ใช่ไหมคะ
0: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใดนี่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได
1: ้
0: แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
1: า
0: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บม
2: ือ
0: ก็ตุ้นจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
2: ครับ
0: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรองทีนี้ชินเลย
1: เพลิน
0: เลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
2: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
0: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
1: ไม่เสีย
2: พี่ใส่รองเท้า
0: เล่นไป3ครั้งแล้ว
1: พี่ปิงค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเค้าเรียกว่าอะไรล่ะมันสวนทางกันนะ
2: ครับ
0: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ้นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากมากเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอุ๊ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
2: ครับ
0: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะฮะไม่ว่าจะตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
2: ครับ
0: โอ้โห
1: ตลอดเวลา
0: ต้องทำงานหาเงินต้องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
1: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
0: เพราะฉะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอยู่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณนะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว้ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้ว
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรีบไขว่คว้าหากันมา
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
2: รีบโทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นครับ02-114-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเดอะเอ็มคอร์ทครับ
1: จะมีทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากๆ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับคือหอมจังเลยอ่ะหอมหอมมาก
1: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับชาวเนียนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: แขน1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @sishopmania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมากับเรานะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณอ๊อฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณอ๊อฟเอาอะไรมาฝากคะ
4: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
3: ไม่
4: คร
3: บวันไม่ครบสักวัน
4: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
4: ใช
1: ่ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียนั่นเองนะคะ
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
1: แม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
3: 2515เอ้ยไม่ใช่19
1: 2519ตอนนั้น
3: ยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
1: เด็กมาก
3: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
1: ์
3: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมทเรื่องจำเลยรัก
1: ค
3: ่ะนั่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ
1: 68แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
3: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเด
1: ีย
3: วก็ทานค่
1: ะ
3: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
4: ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2อ
1: ี
4: ก200มิลลิกรัมครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะ กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนคะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
3: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี้ไม่ได้แม่ทางหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะ

0: แม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมากเลย
1: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมเนี้ยนะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามีGHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
2: ะ
1: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026 นะครับจากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
2: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
1: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำกำเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
2: ว้าวบางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
1: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมฟรีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ188บาทเท่านั้นครับ
0: 200กว่าบาทเอง
2: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
0: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
2: ค่ะคุณอ๊อฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
1: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
0: สุดยอดแล้วค่ะ
2: อะไรคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
2: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่@ Shop Mania

การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: คู่ข่าวออนทัวร์วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีในสมัยอดีตนั้นอำเภอบ้านแหลมเป็นศูนย์กลางทางการค้าขายสินค้าทางทะเลทุกประเภทเรือที่ออกทะเลจะมาจอดที่นี่เพื่อขายสินค้าและซื้อสินค้าอย่างอื่นกลับไปเปรียบเสมือนเป็นเมืองท่าของเมืองเพชรบุรีที่ใช้เป็นที่ติดต่อค้าขายกับหัวเมืองอื่นและเชื่อว่าบ้านแหลมแห่งนี้เป็นจุดขนส่งอาหารทะเลไปยังอยุธยาในอดีตนั่นเองและเรายังทราบอีกว่าพื้นที่แห่งนี้มีการเลี้ยงหอยแครงหอยแมลงภู่แหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยก็ว่าได้ซึ่งเราได้นัดกับผู้ใหญ่เฒ่าผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลบ้านแหลมเพื่อที่จะไปดูฟาร์มหอยแมลงภู่กลางทะเล
1: ตอนนี้เราก็ได้เรื่องที่จะลงเรือแล้วนะครับ
2: มีน้ำพริกไหมคะ
1: เอาไปทำอะไรฮะ
2: เอ้าจะลงเรือก็ต้องมีน้ำพริก
1: โอ้นึกว่าจะไปกินกับหอย
2: ไม่ใช่น้ำพริกลงเรือ
3: ท่านผู้ใหญ่ครับ
4: ครับ
3: อันนี้คือลำน้ำที่เราจะไปที่ฟาร์มใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ที่เราเลี้ยงหอย
4: ใช่ครับ
3: อันนี้น้ำตอนนี้จะเรียกว่าเป็นน้ำจืดหรือน้ำเค็มฮะ
4: น้ำเค็มครับนี่มันเป็นน้ำเค็มแล้วครับ
3: เค็มแล้วเหรอ
4: ใช่ครับ
3: อ้าวไม่ใช่แม่น้ำเพชรอ่ะ
4: แม่น้ำเพชรจะมันจะมีอยู่ช่วงนึงนะครับแถวก่อนถึงลงวันเนี้ยน้ำจะจืดครับแถววัดบางลำพูน้ำจะจืดเพราะว่าน้ำเค็มจะดันขึ้นไปไม่ถึง
3: แต่ตอนนี้
4: น้ำเนี้ยมันใกล้ทะเล
3: ตอนนี้กลายเป็นน้ำเค็มละ
4: ใช่ครับมันจะดันขึ้นมาถึงครับ
3: เราจะล่องไปทางไหนฮะ
4: ล่องไปทางนี้ครับ
3: อ๋อแสดงว่าแม่น้ำจากแก่งกระจานมาทางโน้น
4: ใช่ครับ
3: ทะเลไปทางโน
4: ้
3: น
4: ทะเลเลยครับ
3: จากจุดนี้ไปถึงชายทะเลเนี่ยกี่กิโลคร
4: ับ ประมาณ2โลครับฝ่า
3: 2โลแล้วจากชายทะเลไปถึงฟาร์มกี่กิโล
4: ประมาณโลครับฝ่า
3: อ๋อรวมแล้วก็3โล
4: 3 4โลประมาณ
3: 3 4โลประมาณนี้นะฮะ
2: เราจะไปดูหอยแมลงภู่กันนะฮะ
4: ไปเรือลำนี้ครับ
3: เรือลำนี้จริงๆเป็นเรืออะไรครับ
4: เรือเก็บหอยเรือเก็บหอยแล้วนี่แหละครับ
3: คือเรือเวลาเราไปเก็บหอยเราก็เอาเรือนี้ไป
4: ใช่ครับ
3: นะครับเอากระจาดเอาอะไรไปอย่าง
4: น
3: ี
4: ้ไม่ใช่ครับแล้วก็ดำแล้วเราก็เทใส่นี่เลยครับ
3: อ๋อเทหอยใส่เรือ
4: เลยพอถึงเราก็ใช้คาดโกยครับโกยแล้วก็ขึ้นมาชั่งครับ
3: เอาคาดโกยเอา
4: ใช่ครับ
3: วันนี้เราก็จะไปลำนี้เลยนะ
4: ใช่ครับ
2: ไปเรือเก็บหอยเลยนะ
4: ครับ
2: ไปดูฟาร์มหอยแมลงภู่กัน
3: ท
2: ะเลจ้ะลงไปในน้ำ
4: น
2: ี
4: ่มาเนี่ยมาเนี่ย
2: ลงไปในน้ำ
4: มาเนี่ยเอาหัวเข้ามา
3: โอ้อันนี้เราจะไปเรือที่เขาเก็บหอยจริงๆเลยนะ
2: ค่ะ
3: ไม่ใช่เรือท่องเที่ยวเอาแล้วเวลานักท่องเที่ยวเขาอยากจะไปชมเนี่ยไม่มีเรือท่องเที่ยวให้อ่ะ
4: มันจะมีที่เขาทำรีสอร์ททำอะไรเนี่ยมันก็จะมี
3: ก็จะมี
4: ใช่
3: แต่ของเราเนี่ยเป็นเรือของชาวบ้าน
4: ชาวบ้าน
3: ที่เขาเก็บหอยโดยเฉพาะ
4: ใช่ครับ
3: เราก็ไปกับเขาอย่างนี้เลยนะ
4: ได้ครับลงได้เลยครับพี
3: ่ครับผม
4: เดี๋ยวพี่ไปนั่งนู่น
2: จับพี่กระพูหน่อยค่ะเพราะว่าแกต้นมะพร้าวเตี้ยแกก็ตกมาแล้วนะคะ
4: จริงดิ
2: น่าน
3: สบายสบายเลยนะ
4: ไปนู่นครับ
3: สบายเลยนั่นนู่น
2: พี่กระพูไปก่อน
3: แล้วข้ามไปยังไงคร
4: ับข้ามไปได้ครับ
2: เดี๋ยวมันจะมีพี่ที่เยียบ
4: ได้เลยครับได้ครับ
3: ได้ครับ
2: นี
4: ่ได้ครับ
2: ลงไปยังไงเฮียอ่ะเถอะ
3: เอานี้มาด้วยไหวไหม
2: ไหว
3: ปั๊บไอ้คุณก็สู้ใช้ได้เหมือนกันนะปั๊บแล้วเราก็นั่งตรงนี้เป็นที่นั่ง
4: โดนดึงเชือกออกเลย
2: ไม่นั่งกันนะใช่ไหม
3: เรือจะลึกหน่อยเนาะเรือจะลึกหน่อย
2: จริงๆเขาไม่นั่งกันใช่ไหมพี่ผู้ใหญ
4: ่ครับ
2: เขายืนกันใช่ไหมถ้าเป็นคนเรือจริงๆเนี่ยเขาไม่นั่งกันเน
4: า
2: ะ
4: เขาไม่กลัวเขาไม่ได้นั่งเงี้ยครับ
2: เขาไม่น
4: ั่
2: ง
4: เขาจะนั่งตามแคมป์อะไร
3: อุ้ยเรือลึกมากนะเพราะว่าเนี่ยถึงเอวเลยนะความลึกของเรือนะโอเค
2: let's go
0: ผู้ใหญ่เท่าและพี่ต้นพาเรานั่งเรือไปชมฟาร์มหอยแมลงภู่ซึ่งระหว่างทางสองฝั่งแม่น้ำเราได้เห็นว่ามีเรือประมงเกือบทุกบ้านและมีเรือนไทยโบราณที่ยังมีคนอยู่อาศัยและเรือนไทยร้างทำให้เราเชื่อแล้วว่าชาวบ้านแหลมมีอาชีพทำประมงมาอย่างช้านานนอกจากนั้นเรายังได้เห็นตึกสูงทรงสี่เหลี่ยมที่ตั้งอยู่เป็นระยะผู้ใหญ่บอกว่าปัจจุบันนี้มีการทำธุรกิจเก็บรังนกตึกที่เห็นก็สร้างไว้สำหรับให้นกนางแอ่นมาอาศัยนั่นเองระหว่างทางไปฟาร์มหอยเรามีเรื่องระทึกปรากฏว่าวัน

0: มแสบหูแสบตาน้ำกระเด็นน้ำเค็มกระเด็นใส่ตา
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ขอน้ำจืดล้างตาด่วนอันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชม
2: ดูสภาพครับ
0: แล้วตลอดเรือมันโตขึ้นแล้วน้ำเค็มกระเด็นน่ะแบบเราก็ครั้งแรก2ครั้ง3ครั้งมันเริ่มแสบตาครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำจืดล้างตาสักหน่อย
1: ระวังโดนไมค์นะระวังโดนไมค์
0: ครับต้องล้างตาหน่อยนะฮะเพราะจริงๆน้ำอันนี้เขาเรียก
1: น้ำ
0: ล้างตาของแท้น้ำเค็ม
1: โดนน้ำเค็มก็ดีนะไม่เน่าเอียงสารเอียง
0: คือแบบว่ากว่าจะมาถึงนี่นะเราผู้ใหญ่เขาก็ขับเรือเก่งมากนะแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยใช่ไหมเราก็ลุ้นจิตใจเต้นแล้วตึ๊งโอ้โหมาถึงนี่มันเป็นอีกโลกหนึ่งครับท่านผู้ชม
1: อันนั้นวันเดียวเหรอฮะ
0: ฮะนี่มันโลกอะไรลูกของเต็มเลยดูไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะพี่
1: หอยใช่ไหม
3: เป็นทุ่นครับใช้เลี้ยงแบบทุ่นครับ
0: ทุ่นเลี้ยงหอยเต็มเลยครับแล้วจำได้ไหมว่านาใครเป็นนาใครแต่ว่าเยอะมากเลยอ่ะ
4: ไม่ต้องจำ
0: ผู้ใหญ่ทั้งนั้นท่านผู้ชมฮะลำบากนะเดินทางมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อหอยอย่าไปต่อราคาเขานะเขาตั้งราคาเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นนะโอ้ยลำบากนี่ถ้าให้ล่องเรือมาบ่อยๆนี่ไม่เอาแล้วนะต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะที่เราพาเราแอดเวนเจอร์มาแบบว่าฝากคลื่นนะครับ
3: ไม่เป็นไรครับนั่งเลยครับ
0: ได้มานั่งคุยกันได้ชมภาพบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีตรงปากน้ำนะครับมีบ้านเรือนประชาชนก็ไปแล้ว
3: ไปดังครับแล้วก็อันนี้ก็จะเขาก็จะเอาคล้องของเนี่ยแล้วก็ไปดัง
0: นี่ไงเขา
3: เฮ้ย
0: คืออะไรอ่ะ
3: เขาเรียกเคียครับ
0: โอเคีย
3: ต้น
0: อุ้ยนี่ไงได้แล้วโอ้เป็นอย่าง
3: น
0: ี้เลย
3: เนี่ยครับหอยเขาจะเกิดแบบนี
0: ้แล้วเวลาเก็บยังไงครับเนี่ย
3: ก็ลงอันนี้ของแต่บางทีเขาก็จะมีเหลือใช้เนี่ยฟ้านนะครับต้น
0: ปั๊บนานสวิงไป
3: เอาคล้องขอครับแล้วก็เอามือดีครับ
0: มาเก็บทุกวันไหมผู้ใหญ
3: ่มาทุกวัน
0: ผลผลิตมีทุกวันเลย
3: ทุกวัน
0: วันละประมาณสักกี่กิโลฮะ
3: ต้องตันทำตันเลย
1: เป็น2,000โลเลย
0: สองสามตันมีทุกวันของมีทุกวัน
1: แต่ผู้ใหญ่ต้องจำใช่ไหมล่ะว่าอันนี้กี่เดือนอะไรเงี้ยนะ
3: แม่เวลานั้นเราก็โดดเช็คดูเรื่อยตรงไหนใช้ได้บางทีเขาจะโตไม่เท่ากันนะครับ
1: อ๋อไปโดดไปดูแบบ
3: ใช่ไหมน
0: ะ
3: ใช่
0: ดีเนาะผู้ใหญ่ต้องมาโดดดูหอยทุกวันเลยแบบมาคอยเช็คหอยดี
1: เป็นงานที่น่าสนุก
0: เป็นอาชีพที่ผมอยากทำเหมือนกันนะแต่ว่าผมฝ่าคลื่นทะเลไม่ไหวมึนเลยเนี่ย
3: นี่มีแต่หล่มกับคลื่นไม่ใหญ่นะครับ
0: เหร
3: อครับ
0: เคยเจอแบบมากกว่านี้ไหม
3: ใหญ่กว่านี้ครับ
0: เหร
3: อครับ
0: คือชาวประมงเนี่ยเขา
3: จะคุ้นเคย
0: เหรอคุ้นเคยใช่ไหมแต่คนที่ไม่คุ้นเคยอย่างพวกเราเน
3: ี่
0: ยเครียดเลยนะผู้ใหญ
3: ่
0: นั่งมาเนี่ย
1: เครียดลงกระเพาะเลย
0: เครียดลงกระเพาะแล้วเนี่ย
3: ไหวไหมไหวครับ
0: เราก็บอกว่าผู้ใหญ่ไม่ไหวกลับดีกว่าผู้ใหญ่เขาบอกโอ้ยเด็ก
5: ๆเรื่องราวของคนเลี้ยงหอยยังไม่จบเพียงเท่านี้พักให้พี่กำพูหายใจให้ทั่วท้องกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ามาชมกันต่อกับฟาร์มหอยแมลงผู้กลางทะเลที่บ้านแหลมแห่งนี้ครับ

0: งที่แล้วเราได้ฝากกระแสลมและน้ำทะเลปะทะหน้าเพื่อมาชมฟาร์มหอยแมลงภู่ที่บ้านแหลมและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นคุณพี่เขากำลังเก็บหอยมาให้พวกเราดูล่ะครับ
1: อันนี้ดำนี่ช่องอีออกซิเจนใช่ไหม
2: ใช่ครับ

0: เราจะเห็นมี
1: ฟองอากาศ
0: ขึ้นมาปุ้มนี่ก็คือออกซิเจนนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าพี่เขาลงไปนานน่ะ
1: นานเขาจะได้หนึ่งเฮีย
0: โอ้ต้องมืออาชีพจริงนะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องอยู่ผู้ใหญ่ทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
1: ผมออกเรียนป .6 มาผมก็มาออกทะเลแล้วครับ
0: ตั้งแต่ป .6 ออกทะเลเพราะฉะนั้นทะเลของผู้ใหญ่ก็คือเป็นเหมือนกับสบายๆ
2: สนามเด็กเล่น
0: สนามเด็กเล่นแต่ของเราเครียดเลย
1: ผมว่าลงกระเพาะผมว่ากระเลี้ยงมา40
0: ตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาหอยผู้ใหญ่ไปทำอาหารกินไม่รู้จะกินได้สักตัวบ้าง
2: ไหมเป็นอะไรคะ
0: มันจะกินไม่ลงเลยเหนื่อยเหนื่อยใจมากเลยกว่าจะมาถึงเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมสงสัยไหมครับว่าเขาปักต้นตาลลงไปเนี่ยปักยังไงท่านผู้ใหญ่ปักยังไงครับ
1: ก็มันจะมีเรือปักครับเอาไม้โขใส่เรือเพลงมา
0: โอ
1: ้แล้วก็มาปักครับ
0: แม่โคก็มางี้
1: ไม่เวลาพอนั่นถ้าปักแบบเนี้ยเราต้องดูตอนขึ้นลมเงียบ
0: อ๋อต้องขึ้นลมเงียบ
1: ใช่ครับถ้าลมแบบนี้ก็จะปักไม่ได้แล้วก็ปักตอนน้ำแห้งครับ
0: ครับมีน้ำแห้งด้วยเหรอผู้ใหญ
1: ่มันจะลดน้อยกว่านี้ลงไปครับ
0: ช่วง
1: เวลานั้นอ่ะเพราะนั้นแถวห้อยมันจะมีโพนะถ้ามาช่วงน้ำแห้งก็จะมีแถวห้อยโพ
0: มันจะมีช่วงเดือนไหนครับ
1: เนี่ยเดี๋ยวเดือนเมษาที่ก็ตอนนี้ก็มีครับแต่มันจะเย็นหน่อยครับ
0: ผลผลิตถือว่าดีไหมฮะผู้ใหญ่ช่วงนี
1: ้ก็ดีผมว่า
0: อะไรเป็นความเสี่ยงของอาชีพการทำหอย
1: น้ำเสียครับ
0: มีไหม
1: มีครับช่วงฤดูน้ำหลากครับน้ำจืดลงครับฝนตกเยอะ
0: น้ำเสียคือน้ำจืดลงทะเล
1: ใช่ครับ
0: อ๋อก็คือหน้าฝน
1: ใช่ครับเนี่ยที่เขาข้างล่างอ่ะห้อยเวลาพอธรรมชาติอ่ะเขาจะตายขึ้นมาประมาณ2-3ซอกยืนหน้าดินแล้วมันก็จะตายมาแช่ทั่วตัวอะไรเงี้ยมันก็จะตายเยอะแต่ทีเนี้ยเรามีวิธีดัดแปลงก็คือทวงนี่ทวงกระหล่อนวิธีการแบบใหม่แม้ใครมันพ้นน้ำขึ้นมาเยอะๆพ้นจากหน้าดินมาเยอะๆครับ
0: เขาจะรอด
1: เขาจะรอด
0: โอ้
1: จะมีโอกาสรอดเยอะครับ
0: ครับผมแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำพวกนี้ก็รายได้ดีใช่ไหมฮะ
1: ก็เรื่อยๆครับ
0: ครับผม
2: ใช่ใช้ลูกน้องเยอะ
0: มันไม่มีช่วงขาดทุนใช่ไหม
1: มันไม่โอกาสทำเยอะมันไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวมันก็ได้อันนู้นอะไรเงี้ยครับมันวนๆ
0: คร
1: ับ
0: ผม
2: ค่ะ
0: ได
2: ้มีสักกี่เจ้าทุกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเรา
1: บ้านแหลมนี่มีหอยนิดประมาณ200พระเจ้านะ
2: โอ้แล้วผลผลิตทั้งบ้านแหลมเนี่ยเคย
0: ส่งไปทั่วประเทศไทยเลยมั้ง
2: ประมาณกี่ตันต่อปีหรือต่อเดือนหรือต่อวัน
1: โอ้ยมากมากมากมันมีไร่แพ้ครับแพ้
2: เหลือเลยรู้เลยว่าต้องเอาที่นี่แหละ
0: ผมว่าหอยบ้านแหลมน่าจะไปทั่วประเทศไทย
1: แม่กองด้วยครับแม่กองบ้านแหลมปากน้ำอะไร
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่หอยทางนู้นนะเขาเหมือนเปลือกเขาจะบางเวลาถ้าส่งไปเขาจะตายง่ายกว่า
0: เราเปลือกหนากว่า
1: หรือว่าเขาจะต้มแล้วต้มต้มแล้วดี
0: ไม่ส่งหอยสดๆเหมือนเรา
1: ใช่ครับ
0: เออ
2: ใหญ่คะร
1: ู้
2: ไหมคะว่าทำไมปากเราเค็มกันตอนเนี้ย
1: น้ำมันจะเซ็นเลย
0: ผู้ใหญ่
2: ปากเราเค็มมาก
0: เออทำไมหอยที่นี่เปลือกหนาครับ
1: ไม่ทราบครับเพราะว่าหอยเนี่ยมันเกิดไม่ค่อยดกหรือไงไม่ทราบครับทางนู้นมันจะเกิดดกแล้วทางไม่ขอ
0: มันจะเยอะมากใช่ไหม
1: เยอะแล้วเวลามันตัวเขาเก็บช่วงเล็กๆก็เปลือกเขาก็จะบางครับเดี๋ยวถ้าเขาปล่อยก็คงจะหนาแบบนี
0: ้ขนาด
2: มันมีหอยอย่างอื่นบ้างไหมที่ใหญ่นอกจากหอยเนี่ย
1: ที่เราวิ่งออกมาริมร่องฝ้ายฝามจะมีพวกหอยแข็งหอยสลับอะไรเขาจะใช้กระดานถีบ
0: อ๋อหอยแข็งหอย
2: เราจะได้เห็นไหมว่ากระดานถีบ
1: ไม่ได้เห็นแล้ววันนี้ครับถ้าต้องมาตอนเช้าเห็นครับ
2: ตอนเช้าน้ำลงใช่ไหม
1: ตอนใส่สาย
2: นี่จะบอกว่ามาเที่ยวบ้านแหลมนะมาดูวิถีชีวิตมาตอนเช้าก็เจ๋งอีกแบบนึงถูกไหม
1: มันจะมีช่วงน้ำเขาจะถอนเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ย
2: เห็นไหมเสน่ห์ของบ้านแหลมเป็นอย่างนี
0: ้เฮ้ยเราก็ผมก็มาอยู่เพชรบุรี4ปีเพิ่งมาเห็นเป็นครั้งแรกเป็นขวัญตาน
2: ะ
0: มันแบบโอ้โหอะไรกันนี่มันมีเสน่ห์มากเลยนะบ้านแหลมเนี่ยนอกจากมาอาหารทะเลสดๆแล้วนะผมว่ามาเที่ยวก็คุ้มแล้วนะ
1: ที่เป็นทุ่นอะไรนะเขาจะปล่อยโอนปูม้านะครับที่เราวิ่งผ่านมาครับ
0: ปูม้าก็มี
1: ปูม้ามี
0: สุดยอดเลยอ่ะ
1: มาปูม้า
0: เป็นภาพใหม่ที่เอามาฝากท่านผู้ชมเป็นแฟนรายการผู้ข่าวออนทัวร์นะครับ
2: แต่จะแนะนำให้นั่งเรือมาแบบเราไหมครับผู้ใหญ่คะ
0: ผมแนะนำ
1: ก็สนุก
0: ที่บ้าน
1: เป็นแบบ
2: มาอีกแบบนึงใช่
1: ไหมอยากมาเที่ยวอยากผจญภัยออกมาเงี้ยก็โอเค
0: ถ้าใครอยากมาเที่ยวฟาร์มเงี้ยติดต่อผู้ใหญ่ได้ไหม
1: ได้ครับ
2: ผู้ใหญ่ทำเที่ยวได้ไหม
1: เอาแบบเที่ยวได้

0: อะไรติดต่อผู้ใหญ่ก็ได้อยากแอดเวนเจอร์นะครับ
1: ขอพี่ดำมูลจะมาอีกค่ะมาไหมคะ
0: อ๋อแล้วรอนั่งกินอยู่ที่บ้านดีกว่าสั่งปล่อยผู้ใหญ่มาไอ้บ่อยๆแค่นี้เพื่ออะไรเนี่ยนี่เพื่อความสุขของแฟนรายการนะเนี่ยเท่สุดเลย
1: เป็นความทุกข์ของ

0: างเกินดูที่จะได้ขนาดไหนนะคะจะลงไปน่าจะเกือบน่าจะเกิน10นาทีแล้วเนี่ย
1: หนักนี่ครับ
2: โอ้พี่ใหญ่ขึ้นไหวไหมอ
1: ่
2: ะ
1: ไหวครับ
3: พี่ท้องคออยู่ไงอ่ะ
2: พี่ท้องคอได้ไงอ่ะ
4: น้ำทะเลมัน
1: เวลาพออยู่ในน้ำของหนักมันก็เบา
2: เ
1: ล
2: ยนี่มันกี่กิโลเนี่ยผู้ใหญ่
1: ประมาณสัก30กิโลได้ครับ
2: 30กิโล
1: ครับ
2: พี่เขาแบกหอยขึ้นมา30กิโลฮะ
3: ไม่น่าเชื่อนะ
2: เออหอยเต็มคอครับ
3: โอ้ท้องคออยู่อ่ะโอ้ยเก่งมากเลย
2: โอ้นี่ครับเอาหอยขึ้นมาที30โลสุดยอดเลย
1: หอย
2: สดสดสดเลย30โลโอ้โหนี่
1: จับจับเลย
2: นี่ผู้ใหญ่ก็จะแกะให้ดูสดสดนะฮะ
1: แล้ว
2: โอ้ยอย่างนี้เลย
4: เนื้อกันเลยคร
2: ับ นี่
4: เดี๋ยวเอาเตาเทพไปเลยเนี่ย
2: โอ้โหอันนี้สีสวยไหม
1: สีสวยครับ
4: สวยเนี่ยอ้วนมาก
2: อันนี้คือสีสวยนะฮะ
1: อ้วนเลยครับเนี่ย
3: อ้วนเลยอ้
2: วนแล้วอ้วนด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: นี่ครับเขาเรียกว่าหอยอวบนะฮะ
1: หอยอวบหอยอวบ
2: หอยเต่งหอยตึงนะครับ
1: นี่ก็มันจะมีสีแดงสีขาว
2: ถ้าสีขาวนี่คืออะไรผู้ใหญ
1: ่หอยเขาก็ธรรมชาติเขาเนี่ยครับมีสีแดงสีขาว
2: หอยเหมือนกันนะแต่มีหอยแดงกับหอยขาวครับ
3: เอาแล้วมันไม่ใช่หอยเสียใช่ไหม
1: ไม่เสียครับ
2: ไม่เสียอันนี้ถือว่าหอยคุณภาพ
5: เลยครับ
2: อันนี้ถือว่าหอยคุณภาพ
5: ครับ
2: มีออกสีเหลืองๆด้วยนะ
1: ได้ครับ
2: สีส้มสีเหลืองสีขาว
5: เนี่ยหอยเน
2: ี่
5: ย
2: ครับโอ้อันนี้คือหอยดีนะฮะ
3: หอยดี
2: ครับผมหอยดี
1: เมื่อก่อนเขาจะบอกว่าหอยสีขาวหอยตัวเมียหอยสีแดงหอยตัวผู
2: ้ใช่ไหม
1: แต่ผมว่ามันยังแยกแยะไม่ออกมากกว่า
2: เก่งนี่กี่บาทครับท่านผู้ใหญ
1: ่ให้ฟรีโอ้โห
2: ผู้ใหญ่ต้องพี่ใหญ่ต้องคิดตังค์นะ
1: เ
2: นี่ยครับเราได้สดสดเนี่ยกลับไปเลย
1: คิดไปไหนเนี่ยตังค
2: ์แล้วนี่ดูสิสรุปว่าหอยตัวเมียกับหอยตัวผู้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหน
1: ใช่สีขาวว่าหอยตัวผู้สีแดงว่าหอยตัวเมียว่ามันมันไม่น่าใช่
2: ถ้าผู้ใหญ่พูดอย่างนี้ผมก็จบเพราะว่าผู้ใหญ่อยู่มาตั้งแต่จบป.6ดูหอยมาแต่ป.6ยังแยกไม่ออกว่าอันไหนหอยตัวผู้ตัวเมียเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเลยเรากินอย่างเดียวเลยครับ
1: เรากินอย่างเดียว
2: เอาละครับตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะท่านผู้ชมฮะก็ถือว่า
3: แอดเวนเจอร์มาก
2: แอดเวนเจอร์เพื่อแฟนๆรายการจริงนะ เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านไม่ได้เห็นภาพของการมาเลี้ยงหอยแล้วก็เก็บหอยแบบนี้หรอกนะครับ
1: ย้ำหอย
3: ขอบคุณผู้ใหญ่เท่ามากนะคะถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่เราก็ไม่มีโอกาสได้มาเห็นแบบนี
2: ้แล้วก็นักดำน้ำของเราพี่อะไรนะฮะ
1: พี่ต้น
2: นักดำน้ำหายไปนานมากผมก็กลัวว่าหอยจะถ่วงพี่เขาอยู่ข้างล่างโอ้โห
3: คนอะไรหอย30โลถ่วงคอยังไม่เป็นอะไรเลยเอาเซโลงัง
5: แต่วันนี้นะ
2: นะ
3: เก่งมากเลย
2: เอาผมยกไม่ไหวอ่ะท่านผู้ชม
3: ไม่ไหวแต่อยู่ในน้ำมันก็ช่วยพยุงไงฮะ
2: พี่เขาถ่วงยังไงเนี่ยยกไม่ไหวจริงนะ
3: เอาขอที
2: ่เอาขอจะหักเอาเจ้ไป

0: แล้วพอเอาขึ้นมาถึงจุดนี้เราจะเห็นว่ามีคนงานช่วยกันทำเขาเรียกทำอะไรฮะเนี่ยท่านผู้ใหญ่
1: เขาเอาเพียงออกไงครับให้มัน
2: ไหนคือเพียง
1: คืออันนี้คือเพียงครับ
2: อ๋อเล็กๆนี่นะ
0: เขาเรียกเพียง
1: ครับเขาเอาเพียงออก
0: ให้เหลือแต่เปลือกหอย
1: ให้เหลือแต่ตัวหอยครับ
0: ตัวหอย
1: ใช่ครับ
2: รู้นะเนี่ยว่าหอยแมงผู้กว่าเราจะได้กินเขาต้องเคาะกันขนาดน
1: ี้
2: เลยนะ
1: ใช่ต้องเคาะครับแล้วก็มันจะมีไหล่ไซส์ครับ
2: แล้วก็คัดไซส์ด้วย
1: ใช่เขาก็จะคัดไซส์ครับ
2: นี่คือแหล่งหอยแมงผู้แหล่งใหญ่ของประเทศไทยอีกแหล่งน
0: ึงท่านผู้ใหญ่แล้วพอข้อเสร็จเรียบร้อยเอาไปไหนต่อครับทำอะไร
1: เขาก็มันน้องที่นี่เขาก็จะมีแบบขายออนไลน์อะไรแล้วก็จะเอาส่งสมมุติว่าพี่สั่ง50โลก็จะส่งชื่อที่อยู่ม
0: า
1: เขาก็จะส่งไป
0: ก็ส่งออนไลน์ไปเลย
2: ส่งดิบหรือส่งสุกอะ
1: ส่งดิบเนี้ยครับ
0: เหรอ

0: มันจะมีไอ้เนี่ยครับหมีขนส่งอีกทีครับ
1: ที
0: ่มีขนส่งที่มหาชัยครับเหมือนตลาดไทยอะไรเงี้ยเราก็ไปส่งตามลงที่ตลาดไทยมันก็จะมีสายเหนือสายใต
2: ้โอ้
0: สายอีสานในกรุงเทพอะไรเงี้ย
2: ราคาตอนนี้ขายยังไงครับท่านผู้ใหญ่
0: หอยใหญ่ก็ประมาณ20ฟาบาทหอยโบก็30ฟาหอยหอยรวมก็ประมาณ10ฟาบาทเลยครับแบบนี
2: ้แบบนี้คือ
1: โอ้นี่จัมโบ
2: อันนี้เขาเรียกว่าหอยโบ
0: หอยโบครับ
2: หอยโบนะ
0: ครับ
2: หอยโบก็คือใหญ่มากน
0: ี
2: ่ขนาดนี่โ
1: อ้ผู้ใหญ่ถ้าขอซื้อตอนนี้ขายไหมคะ
0: ไม่ขายครับ
1: ไม่ขาย
2: เพราะอะไรอ่ะมีลูกค้าแล้ว
0: อ๋ออยากให้ฟรี
1: ผ
2: ู้ใหญ
1: ่ขายได้ตลอดเดี๋ยวโอ้บอกขายผู้ใหญ่บอกจะให้ฟรีผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านจริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: อนุภรรยาผู้ใหญ่นะฮะ
0: ใช
1: ่
2: ภรรยาผู้ใหญ่อันนี้โบ
0: อันนี้โบแล้วก็มันก็จะมีหอยหลองครับ
1: หอยรอง
0: อันนี้ก็จะเป็นหอยใหญ่ครับก็คือหลองยาหอยโบ้ครับอัน
1: นี้ก็ใหญ่แล้วนะผู้ใหญ่
2: เจ๊ทางนี้หน่อยฮะนี่ไหนก็มานี่ครับเจ๊ของท่านผู้ใหญ
1: ่ค่ะไทยใหญ่ไทยใหญ่ค่ะ
0: อันนี้ไทยใหญ่ครับ
2: ครับผม
1: อันนี้คือคัดแล้วอันนี้เขายังเป็นอยู่ไหมเจ
3: ๊ก็เป็นอยู่ค่ะ
1: ยังไม่ตาย
0: มันค่อยเป็นตลอดครับ
3: จะได้คงทน
2: เวลาขายนี่ทุกคนต้องเป็น
3: เราส่งไกล
0: อันนี้ก็ประมาณ20ฟบาทอันนี้ก็เป็นหอยใหญ
2: ่ประมาณ20ฟบาทก็คือเป็นโลใช่
0: ไหมใช่ครับ
2: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นหอยหลวมครับ
2: อันนี้รวม
0: หอยหลวม
2: อันนี้โลเท่าไหร่ครับหอยหลวมแบบน
0: ี้หอยหลวมนี่ก็จะประมาณ10ฟบาทนะครับ
2: ประมาณ10ฟบาทหอย
0: อาจจะ
2: มะเร็งคู
0: ่เนี่ย
2: ผู้ใหญ่ตั้งแต่ถ้านับตั้งแต่เราเอาเชือกไปลงแล้วกว่าจะได้มาเข้าตลาดแบบนี้ใช้เวลานานนะ
0: 7-8เดือนเลยครับ
2: ประมาณ8เดือนเลยเนาะ
0: โอ้โ
2: หเมื่อตอนที่ผมมาเนี่ยพอขับรถเข้ามาเราจะได้กลิ่นหอยแบบโชยมาเลยนะมาย่านเนี้ยกลิ่นหอยโชยจริงๆนะท่านผู้ชม
1: กลิ่นหอยกลิ่นอาหารทะเลละมั้ง
2: กลิ่นหอยเลย
0: ไม่ใช่
2: ผมรู้เลยว่ากลิ่นหอยเรากินหอยที่เขาต้มๆมา
0: อ๋อที่หอยต้มๆมี
2: เออมีมั้ย
0: มีใช
2: ่เอาอย่าง
0: เ
2: ง
0: ี้
2: ยใช่ไหม
0: เนี่ยจะ
2: อันนี้คือต้มแล้วใช่ไหม
0: เนี่ยต้มแล้วเขาก็จะแกะอย่างเงี้ยครับ
2: โอ้
1: แล้วก็ใส่ถุงมันก็
0: แล้วก็ใส่ถุงแล้วก็สุญญากาศนะครับ
2: ครับ
0: แล้วเขาก็เบกตีนครับ
1: เลยอะไรเงี้ยก็ได
2: ้อ้าวถ้าใครสนใจนะครับอยากได้หอยแมลงภู่ตัวใหญ
3: ่
2: ๆดูสิครับน่ากินแบบนี้นะฮะ
1: ต้มเก่งนะเนี่ยไม่ยุบเลยไม่หมดเลย
0: หอยอ้วนนะครับ
1: เนื้อปู
3: เนื้อปูอ้วนเนื้อปู
2: ครับอยากได้หอยผู้ใหญ่สั่งยังไงครับ
3: 0999ค่ะ
2: 259
3: ค่ะ6523

0: ตื่นเช้าวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเราก็มาอยู่ที่บริเวณทางเข้าตลาดวัดต้นสนนะครับลุงมาซื้ออะไรครับวันนี้กับข้าว
1: นี่ยังไม่สว่างดีเลยนะ
0: เป็นแกงถุงๆกับข้าวเป็นถุงๆนะฮะ
1: ก็ขายโรตีนะคะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าข้างในมีทั้งตลาดอาหารที่สำเร็จแล้วเนาะแล้วก็อาหารสดอาหารทะเลมีไหมคะ
2: เยอะเลย
1: เยอะเลย
0: อุ้ยท่านผู้ชมคึกคักมากคึกคักมากตลาดใหญ่มากดูสิโอ้โห
1: ฝนสวัสดีค่ะ
0: ขนมผลหมากลากไม
3: ้
0: สวัสดีครับโอ้ขอบคุณครับ
1: เนี่ยดูทุกอาทิตย์เลย
0: วันนี้คู่ข่าวออนทัวร์มาถ่ายที่นี
1: ่
0: อันนี้คือตลาดวัดต้นสนที่ยังฮะอันนี้มาถึงเลยใช่ไหมอุ้ยมาถึงแบบไม่รู้ตัว
3: แล้วก็มีหน้าวัดที่
0: ครับผม
1: เขามีสองตลาด
3: จ้ะมีตลาดสดตรงหน้าวัดเลย
0: เดี๋ยวมาทางนี้นิดนึงมะม่วงอะไรเนี่ยลูกเบลเลอร์เลยเดี๋ยว
1: แก้วขมิ้น
0: แก้วขมิ้นเหรอครับคุณป้าทำไมลูกใหญ่ใหญ
1: ่แก้วขมิ้นสุก
0: แก้วขมิ้นนะ
1: ถ้าบ่ม
0: ถ้ากินหวานอย่างนี้นะอร่อยมากเอาไปกินกับไอ้นี่นะไอ้ข้าวเหนียวมะม่วง
3: เนี่ยปอก
0: นะ
1: นี่ไงข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียว
3: ปอกก็ปอก
0: กำลังปอกใช่ไหม
3: ปอกประมาณ20 บาท
0: อันนี้ขายยังไงคุณป้าจ๋า
1: เขาขายเป็นกล่องนี่เอา
0: ไม่เอาไม่ขายแบบหยิบเอาเลยเหรออ ัน
1: นี้20
0: เหรอ
1: แม่คุณป้า
0: อ๋อโอ้คุณป้าปอกไม่ทันแล้วอ่ะ
1: พี่เอาไหมพี่เอาไหม
3: ไม่เอาอ่ะ
1: ไม่เอา
3: เอาแบบนี
1: ้หนูเหมาน่ะอันนี้หนูเหมาหมดเลย
0: เดี๋ยวก็
3: อ
0: ๋
3: อและตัวอยู
0: ่
3: แต่ให้ป้าใส่ดำเสีย
1: ตรงนี้20
0: เมืองเพชรบุรีเนี่ยเขาเป็นเมืองขนมนะครับถ้ามาเมืองเพชรบุรีแล้วไม่กินขนมเมืองเพชรน
1: ี่
0: ไม่ได้นะฮะมันไม่ได้นะใช่ไหมคุณพี่มาเมืองเพชรต้องกินขนมเมืองเพชรใช่ไหมไม่งั้นมันจะไม่ได้มันจะไม่ถูกต้อง
1: คุณผู้ชมคะอันนี้ข้าวเหนียวทั้งข้าวเหนียวและมะม่วงเนี่ย20 บาทนะคะ
0: โอ้
1: หมดเลยเท่าไหร่ครับ
3: คะทั้งหมดนะคะ100
1: ทั้งหมดนี้100 บาทนะคะอันนี้ค่ะคุณแม่
3: ค่ะ
1: ทำไมโอ้ทำไม
0: คือร้านเดียวก็ขนาดนี้แล้วนะฮะ
1: สมาชิกเยอะ
0: ระหว่าง
1: แถมด้วยมีแถม
0: โอ้เอา
1: คุณแม่
0: เขาบอกว่าคนเพชรบุรีใจดี
1: เป็นจะจริงนะดูดิ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ด้วย
0: คนที่นี่เขาก็ใช้มอเตอร์ไซค์กันเยอะมากเลย
1: สวัสดีครับ
0: คุณแม่ครับครับ
4: ได
0: ้คุณแม่ขี่มอเตอร์ไซค์เก่งยังเลย
4: ค่ะดูโทรทัศน์อยู
0: ่โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: นมอยู่เลยน่าร
0: ักขอบคุณครับ
1: ยังนมอยู่เลย
0: แฟนรายการเราเยอะมากนะฮะขนมเบื้องยวนวิธีทำขนมเบื้องนะฮะขอชมหน่อยนะคะปั๊บนี่ขนมเบื้องที่มันสีเหลืองๆเพราะอะไรครับ
1: ส
0: ี
1: ขนมสีขน
0: มอ๋อแล้วนี่เป็น
1: ไส
0: ้อันนี้ไส้ทำจากอะไรครับ
3: มะพร
0: ้
3: าว
0: มะพร้าว
1: มันก็จะออกหวานมันใช่ไหมแต่ไม่หวานมากเนาะ
0: ทำไมมันออกสีเข้มๆ
3: ต
0: ้
3: องผัดจนกว่ามันจะได
0: ้โอ้ผัดมะพร้าว
1: อันนี้ขายอยู่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่กระพูชิมได้เลยคุณแม่ก็ขายมา100 กว่าปี
0: สูตรเป็นร้อยสูตรร้อยกว่าปีครับถึงว่าแถวนี้ทำไมมีบ้านเก่าๆแบบว่าโบราณเยอะมากเลยเนาะนี่กินอย่างนี้นะคุณไม่เอาช้อนมาชิม
1: ได้ไม่เป็นไรชิมเลยนี่ก็จะไม่งามไงเป็นผู้หญิงมายืนกินเป็นไงเปรี้ยวจะตัดหวาน
0: อร่อยนะคุณแม
1: ่
0: นี่เป็น
1: อันนี้
0: อาหารทะเลของแท้แต่เป็นอาหารทะเลแบบที่ทำเป็นแปรรูปแดดเดียวแล้วอันนี้คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่
3: ทอดปลาหวาน
0: ทอดปลาหวานคุณแม่ทอดปลาหวานแล้วคุณแม่ก็ใช้หม้อทอดแบบอย่างนี้เลยมันดียังไงครับคุณแม่
3: มันไม่เกาะมันไม่เกาะหม้อไงถ้าใช้กระทะมันโค้งเทถ้าใช้ไฟฟ้ามันต้องไปหาที่เสียบหม้ออย่างเงี้ยปลอดภัย
1: มีปลาอะไรบ้างคุณแม
3: ่มีปลาโอหวานโอเคมีอินท ทรีแดดเดียวแล้วก็ปลาอินทรีเค็มแล้วก็ปลากระเบนค่ะ
1: แถวนี้เขาทำกันเองเหรอคะ
3: อันนี้คือเราทำมานานแล้วไงแม่ทำมานานแล้ว
0: เป็นสูตรของคุณแม่เลย
3: จ
1: ้
3: ะ
1: คุณแม่แปรรูปปลาเองเลย
3: จ้ะแล้วก็เสียแล้วก็ทำมา 70-80 ปีแล
0: ้
3: ว
0: โ
3: อ้รับช่วง
1: ค่ะแล้วปลาอินทรีขายชิ้นเท่าไหร่คุณแม่อ
3: ันนี้เป็นคีละ40บาท
0: นะคุณแม
3: ่
1: สองชิ้นก็ได้ค่ะ
0: สองชิ้น
1: อันนี้พร้อมทานเลยใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่อ๋อคุณแม่ทอดแล้ว
1: ใช่เราไม่ต้องไปทอดเอง
0: นี่เรายังอยู่บริเวณหน้าวัดอยู่นะครับเรายังไม่ได้เข้าไปในวัด
3: เรียกว่าอยู่ในตลาดวัดต้นสน
0: อันนี
3: ้ถ้าหน้าวัดต้องตรงนู้น
0: อันนี้คือตลาดวัดต้นสน
3: วัดต้นสนค่ะในตลาดวัดต้นสน
0: ในตลาดอันนู้นเหรอ
3: เนี่ยตลาดเนี่ย
0: เอาแล้วเข้าไปข้างในวัดมีอะไร
3: ในวัดต้นสนก็มีของสด
0: อ๋อเป็นพวกอาหารทะเลพวกอะไรอ๋อด้านนอกนี่จะขายอาหารสำเร็จรูปที่ทานได้เลย
3: ใช่ๆอ๋อ

0: โอ้ยนี่นี่นี่นี
1: ่เอาละเจอของจริ งเจอของจริงแล้วค่ะ
0: นี
1: ่ปลาสด
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: แฟนคล
0: ับ
2: อย
0: ู่
2: ค
0: ุ
2: ณยาภูคุณรัชน
0: ีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

0: หุ้ยมาดูนี่
1: อันนี้ฉลาม
0: อันนี้ดูได้เน
1: า
0: ะ
1: อ
0: ันนี้ฉลามใช่ไหม
1: ฉลามค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แล้วเขาเอาไปทำยังไงกินดีครับ
1: ไปผัดชาค่ะไปต้มยำ
0: ปลาฉลามผัดชา
1: ใช่ค่ะฉลามผัดชา
2: ซื้อทั้งตัวที่ชิ้น
1: ซื้อทั้งตัวค่ะ
0: โอ้โห
1: แล้วปลาอื่นบริการทำให้ฟรีค่ะ
0: นี่ครับทะเลบ้านแหลมที่บอกว่ามีตำนานส่งอาหารทะเลไปอยุธยาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยมันเรื่องจริงเลยนะ
2: อันนี้ส่งมาตั้งแต่รุ่นยายรุ่นทวด
1: รุ่นป้าค่ะรุ่นป้า
0: ไหนๆมาตลาดทะเลบ้านแหลมนะครับวัดต้นสนนะรู้จักปลาใช่ไหมอันนี้ปลาอะไรครับ
1: นี่ปลากระพงขาวค่ะ
0: ปลากระพงขาวทะเลเนาะ
1: ใช่ค่ะปลากระชังนะคะปลาน้ำเค็มค่ะ
0: โอ้โห
1: ตัวชัง
0: ตัวโลละเท่าไหร่ครับเน
1: ี่
0: ยอ
1: ันนี้โล180ที่เหลือ170ทั้ง
0: ตัวนี้น่าจะกี่โลครับเนี่ย
1: ตัวนั้นประมาณ3โลกว่า4โลค่ะ
0: นี่แบบว่าตัวนี้น่าทำกินมากเลยอันนี้ปลาอะไรครับ
1: ปลาน้ำดอกไม้หรือว่าปลาสาเหลือง
0: ปลาน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้โลเท่าไหร่จ้าคุณพี
1: ่ห่างเหลือง100ห่างดํา80ค่ะ
0: เออ
1: เนี่ยค่ะซื้อแล้วก็บริการทําให
0: ้อ๋อบริการทําให้แบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: จะไม่ต้องไปนั่งหั่นเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยากนะไปทําปลานี่ไม่ใช่ทําได้ง่ายๆนะทํายากทําเย็นนะฮะเจ้าปลาฉลามนี่ขายโลละเท่าไหร่
1: 120บาทค่ะ
0: โลละ120
1: ใช่ค่ะ
2: ฉลามผัดชา
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เซลฟี่ให้
0: สวัสดีจ้า
2: ขายทั้งจานนะคะ
3: เซลฟี่นะคะ
0: หัวพี่เป็นกระเซิงไหมเนี่ยโอ้แต่ละ
3: ขอบคุณนะ
0: ขอบคุณครับ
3: ดูตัวเองนะแฟนรายการ
0: อันนี้เขาเรียกหมึกอะไรคะ
4: หมึกกล้วยจ้า
0: หมึกกล้วยหมึกกล้วยโลเท่าไหร่จ้า
4: โลละ250
0: เข้าไปทำเอาไปย่างเหรอ
3: เอาไปย่างผัดกะเพราอะไรได้หมด
0: อ๋อโอ้โหปูนี่คุณรัชนีปูสวัสดีครับมาเที่ยวตลาดบ้านแหลมครับ
3: อันนี้คือตัดแต่ง
0: อันนี้แกง
3: แกะทำอะไรได้อะคะคือดูดิตัดเป็นชิ้นให้เรียบร้อยเลยค
0: ่
3: ะ
0: อันนี้คือไม่ไปถึงไม่ต้องทำอะไรก็ลงหม้อลงกระทะ
3: ต้มยำอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
5: ดี
0: โอ้สุดยอดเลยหัวนี้กั้ง
3: กั้ง
5: ไข่พี่ทำ
0: กั้งไข่แล้วปลาทูสดโอ้ยอะไรนะ
3: สีกุล
0: ปลาสีกุล
3: ปลาสีกุล
0: ปลาสีกุลเข้าไปทำอะไรทานล่ะจ๊ะ
3: ต้มยำอะไรได้หมดละค่ะ
0: เหรออ ันนี้เขาเรียกปลาอะไรจ๊ะ
5: ปลาทะเล
0: ปลาอะไรนะ
3: โอ้ที่เขาแล้วมากินน่ะกินซาเซมิอ่ะ
0: ใช่เหรอ
3: นี่แหละ
0: ปลาอกกะแ
3: ล
0: ้เหลือใช่เหรอ
3: ที่กินซาเซมิได้อ่ะนี่แหละอันนี้แหละ
0: เหรอ
3: ใช
0: ่โอ้โหเยอะมากแล้วดูกั้งโลละ40บาท
3: ฮะกั้งโลละ40นี่แหล่งเลยนะ
0: เป็นแหล่งเลยใช่ไหม
3: เป็นแหล่งเลย
0: สดๆกินเป็นไหมคุณรัชนี
3: กั้งเนี่ยต้องเอาไปแช่น้ำปลากินสดๆเนาะ
0: คร
3: ับ ใช่ค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: อ๋อดูทุกวันเลยเหรอครับ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณคร
0: ับ
3: ขนมไข่แมงดาทะเลขนมไข่แมงดาทะเลคุณผู้ชม
0: ไข่แมงดา
3: เป็นขนม
0: เชื่อมมะพร้าวอ่อน
3: ใช่ใช่จ
0: ้
3: ะ
0: ไข่แมงดาเชื่อมมะพร้าวอ่อน
3: ขอ
0: เออแปลกดีนะ
2: มาดูหน่อยค่ะ
5: ใช่ค่ะ
2: เปิดได้เลย
1: ชิม
0: คือไข่แมงดาจริงๆเนี่ยเหรอฮะ
1: ใช่จ้ะ
0: แล้วก็มาเชื่อมมะพร้าวอ่อน
2: ตรงไหนคือไข่
1: เนี่ยตรงเม็ดๆนะคะคือไข่มันแล้วก็ตรงที่ว่าเป็นในนี้จะเป็นกระปิ้งมันนะจ๊ะ
0: ไข่แมงดาเขาก็ทำกันเป็นขนมได้นะฮะที่เมืองเพชรบุรี
1: เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดผัดกับน้ำตาล
0: หอมบอกแล้วว่าคนเมืองเพชรเนี่ยเป็นเมืองขนมจริงนะเขาทำขนมเก่งทำไมคนเมืองเพชรทำขนมเก่ง
1: แค่ในเพชรในที่เพชร
0: ค
2: ุณผู้ชมคะเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเจอไข่แมงดา
1: ใช่มันจะกรึบ
0: กรึบแล้วมันก็มันตรงที่มีมะพร้าว
1: ใช่จ
0: ้
1: ะ
0: ใช่อร่อย
1: เป็นขนมพื้นเมืองอันนี้กล่องละ20จ้ะ
2: เอา5กล่องค่ะ
1: ได้
0: เชื่อว่าหลายท่านไม่เคยทานแน่นอนถ้าไม่ได้มาเมืองเพชรนะฮะ
2: เอากล่องนี้ก็คิดไปด้วยนะจ๊ะ
5: น
0: ี่
5: จะ
0: ด
5: ูแถมให้ไป
2: อุ๊ยไม่เป็น
1: ไรจ
0: ้
1: ะ
0: ไหมคนเมืองเพชรใจดีน่ารัก
3: จริงๆคุณกำพูอยู่แค่บ้านลาดอ่ะถ้ามี
0: รู้แหล่งแล้ว
3: ต้องไม่วิ่งมานี
0: ่ต่อไปเราขับรถมาแต่เช้า
3: เพราะว่ามันสดจริงนะคะ
0: ใช่ๆมันคือแหล่งของแท้นะฮะ
3: ขายเป็นจานก็มีด้วยสิ30บาทเราไปดองน้ำปลาเน
0: า
3: ะ
0: อันนี้เขาเรียกปูอะไรจ๊ะคุณพี่จ๋า

0: ปูม้า
1: ตัวเล็ก
2: ๆที่เราก็มองว่า
1: ครับ
2: เอ๊ะจำไม่ได้กุ้งตัวใหญ่ไหม
1: กุ้งอะไรอ่ะ
2: มันใหญ่มากเลยแชบวยทะเล
1: แชบวยทะเล
2: ไม่ใช่เลี้ยงแน่ๆเพราะเลี้ยงไม่น่าจะได้ไซนี
1: ้โอ้หน้าตาแบบนี้แชบวยทั้งนั้นเลยใช่ไหมแจ๊คคุณแม
2: ่
1: อะไรลายนี่ล่ะ
3: อันนี้ลายเสือจ้ะ
1: กุ้งลายเสืออันนี้ล่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้
1: แชบวย
3: แชบวยทะเล
2: เขาได้มาไม่เยอะเหรอคะถึงไม่เท่านี
3: ้มันได้มาเยอะแต่ว่าขายไปบ้างแล้ว
1: ขายไปหมดแล้วเหลือแค่นี้เอง
3: อันนี้เขาก็สั่งไว้แล้ว
1: อ๋อมีคนสั่งแล้วด้วย
2: เอาคุณแม่นั่งรอเจ้าของใช่ไหมเอาถ้าหนูจะซื้อก็ไม่ได้แล้วนี่
3: ไม่ได้แล้วจ
1: ้
3: ะ
1: ไม่ได้มีเงินก็ไม่ขาย
2: เดี๋ยวถามคุณแม่ถามอะไรนะ
3: ใช่ที่ออกข่าวอยู่ป่ะ
1: ใช่ไ
2: หมใช่คุณแม่กำลังออกข่าวอยู่ค่ะตอนนี
1: ้เออเอาละครับตอนนี้เรามาจุดที่สำคัญซึ่งผมก็สนใจมากถามชาวบ้านอยู่ตลอดว่าเอ๊ะทำไมที่นี่มีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็พระราชมารดาของท่านนะครับผมก็ไปสืบสาวราวเรื่องอ่านประวัติมาแล้วสาเหตุที่มีศาลพระราชมารดาของท่านหรือว่ากรมพระเทพามาศนะครับหรือชื่อเดิมก็คือนางนกเอี้ยงเนี่ยว่ากันว่าท่านเป็นคนบ้านแหลม
2: เอ้าได้บอกว่าท่านเป็นจีนพ้นทะเล
1: ท่านเป็นมีสองกระแสด้านหนึ่งบอกว่าท่านเป็นคนไทยนี่แหละชื่อนางนกเอี้ยง อยู่ที่บ้านแหลมอีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าท่านเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนบ้านเกิดอยู่ที่บ้านแหลมนะครับก็เลยมีประวัติความเป็นมาหลังจากที่พระเจ้าตากสินเนี่ยหรือว่านายสินเนี่ยไปรับราชการอยู่ที่อาณาจักรอยุธยาก็นำแม่คือนางนกเอี้ยงเนี่ยเข้าไปอยู่ในอาณาจักรอยุธยาด้วยนะครับจนกระทั่งเกิดความชุลมุนกรุงแตกทุกคนก็หนีกระจัดกระจายส่วนนางนกเอี้ยงตอนนั้นยังไม่ได้ชื่อกรมพระเทพามาศนะฮะก็หนีมาอยู่ที่บ้านเดิ
2: ม
1: ที่เคยอยู่อาศัยก็คือบ้านแหลมนี
2: ้ค่ะ
1: นี่เราไปดูกันไหมคุณรัชนี
2: ที่นี่คือ
1: วัดท่าน
2: ในกลาง
1: ชื่อวัดในกลางครับแล้วคนชาวบ้านแถวนี้จะเรียกว่าอ๋อยายนกเอี้ยงเป็นคนวัดในกลางเป็นคนวัดในกลางแสดงว่าสมัยก่อนเมืองนี้เป็นบ้านเดิมของท่าน
2: ในนี้ก็จะมีรูปปั้นของท่านนะคะ
1: ตรงนี้ไงครับพระตำหนักสมเด็จพระพันปีหลวงกรมพระเทพามาศหรือว่าแม่นกเอี้ยงนั่นเองนะครับเรายืนไหว้ท่านตรงนี้ก็ได้นะครับ

0: าละวันนี้เราก็ได้มารู้จักบ้านแหลมหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อบ้านแหลมบ้านแหลมนะครับแต่ยังไม่เคยมาสัมผัสจริงๆ
1: เพราะว่าคำว่าแหลมเนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าบังเอิญนะคะลักษณะของบ้านแหลมเนี่ยอำเภอบ้านแหลมมันก็แหลมจริงๆแหลมเพราะเป็นในทะเลเขาเลยเรียกบ้านแหลมนั่นเองก็เป็นว่ามาบ้านแหลมครั้งนี้ยังเที่ยวไม่หมดหรอกค่ะเดี๋ยวต้องมาใหม่นะคะเพราะว่าม
0: าใหม่แน่นอน
1: ยังมีอีกหลายมุมมองเลยนะคะบ้านแหลมเพชรบุรีนะคะว
0: ัน
1: นี้หมดเวลาแล้ว
0: ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: คุณผู้ชมครับเล็บของมนุษย์เราเนี่ยฮะพอมันยาวนิดนึงเราก็ต้องตัดใช่ไหมครับเพื่อความที่สะดวกสบายกับเราในการจับอะไรต่างๆเนี่ยครับเคยมีสถิติชาวอินเดียท่านหนึ่งฮะคือคุณชลิตาชินลาครับเขามีเล็บยาวที่สุดในโลกยาวทั้งหมด9เมตรครับคุณผู้ชมแต่วันนี้ฮะเราอยู่ที่ประเทศไทยครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเล็บนี่แหละฮะซึ่งเรียกได้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยฮะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับจะยาวขนาดไหนไปดูพร้อมหมู่กันเลยครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ครับผม
0: โหเล็บสวยงามมากคิดยังไงครับพี่เอ๋ถึงมาไว้เล็บยาวแบบน
2: ี้อ๋อเคยมีน้องชายแม่นะครับ
0: ครับ
2: เขาเคยไว้เล็บเหมือนเล็บคุดนะครับมันสวยดีเนาะเราก็เลยลองดูสักครั้งดูว่าจะทำได้เหมือนเขาหรือเปล่าพอทำไปแล้วมันก็ได้ยาวจริงๆครับผมคือยิ่งยาวยิ่งสวยอย่างเงี้ยครับส่วนมากของคนเรายาวขึ้นมาเซน2เซนก็ฉีกก็ขาดใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
2: ทีนี้ผมก็เลยมีวิธีว่าดูแลให้มันดีขึ้น
0: ครับ
2: และรู้จักระมัดระวังมันแล้วก็พอดีพี่สาวก็เปิดร้านอุปกรณ์เสริมสวยด้วยครับผมก็เลยไปซื้อกากเพชรกับแกแล้วก็สีเคลือบเล็บกับแก
0: เอามาทาเลย
2: เอามาทำพอทำไปปุ๊บเพื่อนคนหนึ่งเขาเพ้นรูปเขาวาดเสร็จปุ๊บผมจะเอากาวร้อนเนี่ยหยอดเขาเป็นบนหัวไม่ให้มันลบน้ำยาล้างเล็บมันลบก็ไม่ออกทีนี้ผมก็เลยได้วิธีเอาเคลือบตรงนี้แทนครับลองจิ้มดู
0: ผมลองสัมผัสดูนะคล้ายๆกับซิลิโค

0: ครับมันจะเป็นนิ่มๆครับติ
1: อันนี้คือด้านในนะครับ
0: ครับด้านในครับ
1: จะเห็นเป็น texture เล็บของเราจริงๆ
0: ครับ
1: นี่
0: ครับพวกนี้เป็นพวกโครงสร้างตอนที่แรกแข็งมากเลยครับ
1: อันนี้ครับกี่ปีแล้วฮะที่ไว้
0: 11ปีครับผม
1: 11ปี
2: ที่เราไว้เล็บปกติให้ยาวให้แนบเราจะ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือว่าความเชื่อของคนครับผม
1: เกี่ยวข้องกันยังไงอะครับ
0: ไปที่ประเทศจีนมาตอนที่แรกผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากมายนะครับเนาะตอนแรกจะเป็นความชอบก่อนสินแสทักผมมาว่าถ้าจะให้ดีก็รักษาไว้นะตัวนี้สวยดีมังกรนะเป็นมังกรข้างซ้ายมังกรเหยียบโลกที่ไม่ว่าถ้าเกิดเราเอาเก็บไว้นานๆนี่ครับมันจะทำให้เรามีกิจการอะไรรุ่งเรืองขึ้นไปทุกอย่างนะครับและทำอะไรมันก็จะไม่สะดุดประมาณนี
1: ้11ปีที่ไว้มาเนี่ยฮะตั้งแต่สินแสทักมาเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: รวยจริงไหมครับ
0: จริงไม่จริงก็ต้องดูด้วยตาของเราเองนะครับคือเราใช่ครับดู
1: โอ้โห
0: ต้องดูด้วยตาเราเองครับ
1: เดี๋ยวผมอยาก
0: ได้ครับได้
1: อนุญาตวัดความยาว
0: ใช่ครับได้
1: เนาะนี่นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้มี5นิ้วแล้วก็เล็บพอยาวแล้วจะเริ่มโค้ง
0: ครับใช่ครับจะโค้งครับ
1: มาดูกันว่าเล็บของพี่เอแต่ละนิ้วจะยาวเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวขอญาติทีมงานช่วย
0: ครับต้องช่วยครับถ้าไม่ช่วยวัดไม่ได
1: ้น่าจะวัดยาก
0: ครับวัดไปตามโค้งครับ
1: โอเคเล็บแรกเราได้แล้วเล็บแรกอยู่ที่เท่าไหร่ครับ25เซนติเมตรครับคุณผู้ชม
0: ครับมันจะโค้งไปของมันเองครับมันจะต้องไปตามโค้งของมัน
1: ยาวมากครับ22ครึ่งนะฮะยี่สิบสี่เซน
2: ดูที
1: ่ยี่สิบสอง
2: 22เซนครับนิ้วนาง
0: นิ้วก้อย21
1: แต่ละเล็บเนี่ยคือยาวไม่ต่ำกว่า20เซนติเมตร
0: ใช่ครับ
1: นิ้วที่ยาวที่สุดคือนิ้วโป้งเราวัดได้25เซนติเมตรครับคุณผู้ชมโอ้โห
3: โอ้โหอึ้งกันไปเลยครับแม่ยาวจริงอะไรจริงครับและตอนนี้นะครับยังถือว่าเป็นสถิติใหม่คนที่เล็บยาวที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับและพี่เอนะครับก็อยากกระซิบบอกเราว่าตั้งแต่ไว้เล็บยาวมาเนี่ยมีแต่เรื่องโชคดีทั้งนั้นเลยสงสัยพวกเราก็ต้องไว้บ้างนะครับเผื่อจะโชคดีเหมือนพี่เออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมเห็นสีทองเหลืองอร่ามตั้งแต่หน้าประตูเลยครับพี
0: ่ใช่
1: ทำไมต้องทาเล็บแบบนี้ครับ
0: อ๋อครับมันเป็นการดูแลเล็บครับผม
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเราไม่ทาตัวสีทองนะครับกับสีเคลือบเล็บนะคร
1: ับ
0: เล็บมันจะฉีกจะหักครับผม
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างนี้ต้องทาเล็บบ่อย
0: ผมเรียกว่าจ้ำดีกว่านะครับเพราะว่าทาเล็บเนี่ยคงจะทาไม่ได้
1: จ้ำคือยังไงฮะ
0: จ้ำก็คือเคลือบนี่แหละแต่พวกผมจะเรียกเป็นจ้ำผมก็จะเอากากเพชรอย่างนี้ครับมาวางเห็นไหมครับจะเป็นก้อน
1: อันนี้คือพี่ต้องทำบ่อยไหมครับ
0: เล็บคนเราประมาณ2เดือนหรือ3เดือนอย่างนี้ครับมันจะขึ้นขาว
1: ๆอ๋อตรงกกเล็บ
0: ใช่ครับตรงกกเล็บครับ
1: อันนี้คืองอกใหม่แล้วเราก็ต้องเคลือบใหม่แล้ว
2: ถ้าวันนี้ผมให้พี่กรณ์ผมทำให้ได้ไหมครับ
0: ลองทำดูได้ครับ
1: เราจะไม่ทำเล็บเขาหักใช่ไหมครับ
0: ไม่หักครับไม่มีหัก
1: ขออนุญาตนะครับคุณผู้ชม
0: ได้ครับแล้วก็จ้ำไปที่กากเพชรครับทีนี้
1: จ้ำ
0: ที่กากเพชรอีกครับแล้วจ้ำไปที่กากเพชรครับมันจะหนาหน่อยครับทีนี้เอาไปลงตรงโคนนะครับอย่าไปทาตรงอื่น
1: อ๋อครับผม
0: ต้องมาอยู่ที่โคนอย่างเดียวครับใช่ครับ
2: ใช่ครับใช่
0: ครับไปอยู่ที่เคนใช่ครับเลอะแล้วครับ
1: ทากี่ชั้นนะครั้งหนึ่ง
0: ถ้าอย่างนี้ก็คือประมาณ2ครั้งครับแล้วตัวนี้ครับ
1: ครับ
0: ผมจะลองทาตรงนี้ดูนะครับเนาะจะได้รู้ว่าการเคลือบเล็บเป็นยังไงนะครับ
1: ได้ครับผม
0: อ่ะ
2: ใช่ของเราก็เตรียมมาเพราะเห็นว่าพี่อ่ะใช้ชีวิตง่ายเกินไป
0: อ๋อ
2: แล้วก็มันดูเป็นสิริมงคลใช่ไหมครับไว้เล็บยาว
0: ใช่ครับใช่ใช
2: ่ถ้าวันนี้ต่อเล็บทองอย่างเงี้ยแล้วก็ลองให้พี่หมูใช้ชีวิตแบบพี่เขา
1: แม่เทียนอะไรอย่างเงี้ยลงทุนจังเลยทีมงานเราเนี่ย
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
3: ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าที่เราให้พิธีกรของเรามาต่อเล็บแบบนี้เพื่อทดลองทดสอบว่าการที่มีเล็บยาวขึ้นกว่าปกตินั้นเป็นเรื่องที่ยากในการใช้ชีวิตประจำวันมากๆๆครับซึ่งดูแล้วก็ยากจริงๆครับสำหรับพิธีกรของเราโอ้โหบอกเลยครับไม่มีเล็บยาวนางก็ใช้ชีวิตยากอยู่แล้ว
1: แสดงแล้วตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปประมาณ 3-4 เดือนแล้วนะฮะเล็บผมก็ยาวขึ้นมาแล้วนะครับ
2: ความรู้สึกเป็นไงบ้างพี่หมู
1: ความรู้สึกเหมือนมันดูแน่นๆไงไหมเนาะมันดูแบบถ้าต้องลองหยิบจับ
0: ครับลองหยิบโทรศัพท์ดูครับ
1: มันจะหยิบลำบากไหม
0: เห็นไหมครับมันจะยุ่งหน่อย
1: มันแบบไม่ได้แล้วอ่ะคือปกติคนปกติไม่ม
0: ี
1: จะหยิบอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเนี้ยติดเล็บละ
0: ถ้าติดเล็บแต่จริงๆถ้าเป็นปกติก็หยิบได้นะครับลองหยิบดูก็ได้ครับ
1: นี่
0: ใช่ครับต้องประมาณนี้แหละครับ
2: พี่หมูลองแกะอันนี้
0: แก้ได้ครับแต่ช้าๆหน่อยเริ่มจะยุ่งยากแล้วครับตอนนี้ครับนี่แหละประมาณนี้แหละเหมือนเขาทำ
2: ใช้เป็นประโยชน
0: ์
2: ไง
0: ใช่
1: แต่ว่าคือจะจีบไม่ได้ละ
0: ไม่ได้นะครับ
1: ผมต้องใช้เล็บในการที่จะแบบงอกขึ้นมา
0: ใช่นี่คือกรณีที่ว่าถ้าเราไว้สองเล็บครับไว้ทั้งสองข้าง
1: ครับพี
0: ่มันจะเป็นการหยิบจับยากครับผม
2: พี่เอลองใส่เสื้ออย่างนี
0: ้ถ้าเป็นเสื้ออย่างนี้จะใส่ยากแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นี่ครับจะเข้าไปประมาณนี้นะครับดูนะครับ
1: เล็บเข้าไปก่อน
0: แต่มันจะช้าหน่อยนะครับ
1: ครับผม
0: มันไม่ได้เร็วนะครับดูครับ
1: ตอนนี้เล็บเข้าไปแล้ว
0: คร
1: ับ
0: เข้าไปแล้วครับ
1: เล็บเข้าไปแล้ว
0: คือแขนยาวครับนี่ครับ
1: ครับ
0: เข้าไปอย่างนี้ครับ
1: โอ้ก็ดูไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะคุณผู้ชม
0: ผมก็ทำอย่างนี้ครับปกติแล้วครับนี่
1: ก็ใส่ได้แล้ว
0: เสร็จแล้วครับ
1: เออ
0: นี่ครับก็ปกติ
1: แล้วเวลาถอด
0: ถอดก็มีอะไรครับนี่ก็มีก็แค่นี้ครับดึงออกมาผมต้องหาอะไรมาบางอย่างน
1: ี้
0: แล้วก็ทำอย่างนี้ครับเห็นไหมนี่ครับจะประมาณนี้ครับ
1: ทีละนิ้วทีละนิ้ว
0: ออกก่อน
1: ครับพี่
0: แล้วก็มาทำอย่างนี้ครับมันก็ออกได้แล้วครับนี่นี่ครับมันจะไม่ได้เร็วเหมือนคนปกติเขานะครับแต่ว่าก็ใส่เองอย่างนี้ครับปกติออกมาแล้วครับก็ไม่มีอะไร
2: ฮะ
0: ก็ออกก่อนครับทีนี
2: ้ต้องใช้
0: พลิกเสื้อก่อน
1: ฮะ
2: เราจับ
1: ไม่มือ
0: ถ้าเล็บยาวจะเริ่มเป็นเองครับถ้าเล็บยาวจะออกอาการนี้ครับ
1: มันไปเองใช่ไหมพี่
0: ถ้าเล็บยาวจะออกอาการเป็นการเจกะตัวเอง
1: เฮ้ยมันดูยากขึ้นนะ
0: ครับยากขึ้นนิดนึงครับแต่ถ้ายาวขึ้นเนี่ยถ้าคนไม่เคยทำมันจะทำไม่ได้เลย
1: คือผมเข้าใจแล้วมันส่วนหนึ่งนี่แหละระวังเล็บหัก
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: มันเลยต้องช้าช้า
0: ใช่ครับเราจะรู้อาการ
1: เบาๆนะครับ
0: เราจะรู้อาการนี่ครับ
1: คุณผู้ชมผมไม่ได้อะไรนะมันแบบ
0: มันออก
1: เป็นเองเพราะว่าเล็บมันยาว
0: ถ้าใครไม่ทำแบบนี้จะไม่รู้ครับอาการจะออกแบบนี้เองอันนี้แค่สั้นๆเองนะครับถ้ายาวกว่านี้เรียบร้อยเลยครับนี่เห็นไหมเล็บของผมไม่ได้ปกติเหมือนคนอื่นนะครับมันสามารถทำเป็นรูปต่างๆได้ด้วย1 นะครับจะทำให้ดูว่า1คือรูปหัวใจมันจะอยู่อย่างนี้ครับ
1: เออเป็นรูปหัวใจ
0: ครับอันนี้คือรูปหัวใจถ้า2ดวงพวกผมจะเข้ามาประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ครับ
1: เออเป็นหัวใจ2ดวง
0: คุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชม
0: นะครับ
1: เหมือนซ้อนกันอยู่อ่ะ
0: ครับมันจะเป็นหัวใจ2ดวง
2: มันอยู่ในการแต่งงานเลยเนาะ
0: จินตนาการได้เห็นไหมครับถ้าเราจะชอบ
1: ครับพี
0: ่มังกรนะครับผม
1: เป็นมังกรพัน
0: พันขึ้นไปอย่างนี้ครับ
1: อันนี้เป็นหัวใช่ไหม
0: ครับใช่ครับเป็นหัวครับมันจะพันอย่างนี้ครับตอนนี้มันทำยากแล้วนี่ครับคนเรามีอยู่2ข้างจะไว้เล็บเป็น2ข้างดูแลยากครับแล้วก็ทำอะไรไปไหนก็ยุ่งยากไปหมดครับก็เพราะอย่างนี้แหละครับผมก็เลยไว
1: ้เอาไว้สะดวก
0: ใช่ครับอีกมือจะได้สะดวก
1: อีกมือสวยงาม
0: ใช่ครับเพื่อเราจะหยิบจับของที่เราจะต้องใช้จะต้องกินนะครับ
1: ผมขอถามนิดนึงครับถ้าสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งมาให้พี่1ล้านแลกการตัดเล็บพี่ยอมไหม
0: ครับคนเราต้องเอาไว้ก่อนคร
1: ับ
0: คนเราต้องเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนครับ
2: แล้วถ้าวันนี้พี่หมูขอตัดดี
0: ๆไม่ตัดครับไม่ตัดครับ
1: ถ้าครั้งหนึ่งหรือว่าสักวันหนึ่งมันต้องตัดจริงๆพี่ก็ต้องตัด
0: ก็ต้องตัดครับ
1: แต่ว่านั่นแหละมันคือหนึ่งในสิ่งที่เราตั้งใจว่าครั้งหนึ่งเราเคยไว้
0: ใช่ครับ
1: ได้นาน
0: ถึง11 12ปีด้วยแหละครับ
1: แล้วในส่วนของครอบครัวล่ะครับพี่เขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของเล็บของเราบ้าง
0: เมียลูกแม่ไม่มีใครว่าครับ
1: อ
0: ันนี้คือผมก็บอกเขาแล้วว่าอันนี้เป็นความชอบของผมผมจะขอรักษาไว้ก่อน
1: ครับ
4: ตอนแรกไม่ค่อยเห็นด้วยแต่แกอยากไว้แกเห็นผู้หญิงทาเล็บแล้วแกก็อยากไว้เล่นๆนะเนาะเมื่อก่อนแกไม่ได้ไว้แกก็ไม่มีอะไรเนาะแกไว้น่ะมันก็มีขึ้นมาเรื่อยๆจากเราไม่มีรถยนต์เราก็มีคันนึง2คัน3คันมันสะดวกสบายไปหมดมันราบรื่นไปหมดเออ
1: แล้ววันนี้ฮะเราพามาดูถึงที่แล้วครับกับบุคคลที่ไว้เล็บยาวได้มากที่สุดในประเทศไทยนะฮะ
0: ครับผม
1: แปลกแต่จริงครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณสวยงามมากครับผมขอดูนิดๆใกล้ๆ
0: ได้ครับได้ครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ตลอด17ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยรักใครเท่ากับผมรักคุณเจนคุณกลับมาคืนดีกับผมนะ
1: ไม่เวิร์คค่ะพี่หมูน้อย
2: ไม่เวิร์คเหร
1: อแสดงว่าพี่หมูน้อยขอคืนดีเร็วไปค่ะน่าจะแบบย้อนอดีตไปอีกสักนิดหน่อยอะค่ะแล้วเรื่องความทรงจำอะไร
2: แบบนี้เอาเรื่องที่เราเคยทำด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: เอาสวีทสวีทนะ
2: โอเคโอเคเอาไปทะเลไหม
3: เอาไปทะเลจะได้บรรยากาศมีลมมีแบบว่าโอ้ย
2: ได้โรแมนติกไปทะเลโอเค
3: เหมือนเดิมบิ้วอารมณ์สร้างบรรยากาศแล้วนับ5 4 3 2 action
0: เจนครับ17ปีที่ผ่านมาคุณจำวันนั้นที่เราไปเที่ยวทะเลด้วยกันได้ไหมเราไปชะอำเราสองคนว่ายน้ำอยู่ริมทะเลแล้วทันใดนั้นเองจระเข้น้ำเค็มมันก็งับปากนางปังปังปัง
3: โชคดีผมพกมีดอยู่ผมก็หยิบมีดขึ้นมาแทงมันจ้าจ้าจ้าโอ้โหเลือดมันไหลมาดังโจ๊กโจ๊ก
1: แล้วจระเข้ก็ยังไม่ตายพี่หมูน้อยก็เลยเอามีดในมือแทงมันไปดังจูรู
3: จูรู
4: พอนะคะ
3: ม
4: ันไม่เห็นจะโรแมนติกเลยอ่ะพี่หมู
3: ใช
4: ่ขอแบบสวีทสวีทกว่านี้ได้ไหมคะ
2: สวีทกว่านี้อีกเหรอ
3: มีไหม
2: มันนึกไม่ออกเลยอ่ะนี่เราก็เครียดแล้วก็ตื่นเต้นอ่ะไข่ต้มช่วยพ่อคิดหน่อยดิ
5: เอาอย่างนี้นะคะแดดดี้ไข่ต้มว่าเป็นตัวของตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วค่ะแดดดี้อ่ะมีเรื่องโรแมนติกกับแม่เยอะจะตายพอแม่มานะคะแดดดี้ก็พูดอะไรที่แบบคิดออกก็พูดเลยอะค่ะเอาความจริงเป็นหลักน่าจะดีที่สุด
2: เอาความจริงเป็นหลักพ่อจะทำอย่างนั้นพ่อจะสู้ต่อไปลูกคอยดูพยายามอย่างที่สุดและวันนี้แหละคือวันที่แม่เขาจะมาเปิดเมมเบอร์ที่ฟิตเนสของเรา
5: แม่โทรมาค่ะสงสัยน่าจะใกล้ถึงแล้ว
3: นี่ไงบอกแล้วมีลุ้น
5: ฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่อ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: แม่ว่าไง
5: แต่คือเมื่อกี้แม่บอกว่าแม่เขาต้องรีบไปงานนะคะมีลูกค้าด่วนเข้ามาคงมาไม่ได้แล้วค่ะวันนี
3: ้เบคอนเอานะสู้ๆแล้วกัน
1: พี่หมูน้อยคะพี่เจนเขาอาจจะสับขาไก่ก็ได้นะคะ
6: ส
1: ับ
6: ขาหลอก
1: ค่ะสับขาหลอก
6: สับขาหลอกสับขาหลอกไง
1: สับขาหลอกก็คือพี่เขาบอกว่าจะไม่มาแต่จริงๆแล้วจะมาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
3: ดูขานั่นสิ

0: ครับ
1: พอดีเห็นไฟเปิดอยู่อะค่ะก็เลยถือวิสาสะเข้ามาคิมซื้อขนมมาฝาก
0: ขนมมาฝากด้วยขอบคุณมากนะครับขนมอะไรเหรอครับคุณสายคิม
1: พายขาไก่ค่ะ
0: พายขาไก่โอ้
2: แกคงไม่ใช่ไก่ทองแล้วล่ะแกคงเป็นพระรอตามไก
0: ่ไก่เยอะนะช่วงนี้กลัวเป็นเกาจริงเลยขอบคุณมากครับ

0: จ้าพายขาไก่นี่นะทำสูตรเดียวกับเรื่องดีแอร์เลยอะซีพี่อะ
1: ดีแอร์อยู่หัวใจหนุ่มไฮโซใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไข่ต้มชอบมากเลยอะค
2: ่
1: ะ
2: ไข่ต้มแดดดีของเธอกำลังเครียดอยู่นะคะดูสิจะช่วยเขายังไงดีเนี่ย
0: แต่คิมว่าแค่เศร้าซึมมันไม่เท่าไหร่หรอกนะคะแต่ดูเหมือนคุณหมูน้อยจะมีแผนการอะไรสักอย่าง
2: โอ้ไม่นะคะอันนั้นยิ่งน่ากลัวเลยนะคะแผนเบคอนเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยนะคะ
3: หมูน้อยตามผมมาพี่เรื่องอะไรนะครับไหนครับหมูน้อยตามพวกเรามามีเรื่องอะไรครับ
4: ครับผม
5: ผมตามคุณตั้งนานทำไมเพิ่งมาเนี่ยทุกคนหายไปไหนหมด
4: ทุกคนกลับบ้านไปหมดแล้วครับผม
5: ทำไมเหลวไหลกันขนาดนี้เนี่ยฮะทำให้ผมต้องคิดถึงเรื่องของการไล่ออกนะ
4: ฮะไล่ออก
2: เบคอนมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันดีกว่านะนี่จะเป็นอะไรฮะ
5: ไม่ต้องค่อยพูดค่อยจากันแล้วผมขอประกาศตรงนี้เลยนะว่าฟิตเนสของเราเนี่ยถูกละเลยมานานโดยเฉพาะกฎเหล็กของเราเรื่องซิกแพค6ลูก
4: ขอโทษครับขอโทษครับ
5: มาตรฐานโภชนาการแล้วก็มาตรฐานของความปลอดภัยคุณภาพฟิตเนสของเราก็ตกต่ำมามากจนไม่มีใครอยากจะมาเล่นฟิตเนสที่นี่เลยแม้แต่คุณเจนจีลาเพราะฉะนั้นผมจะปฏิวัติพิกิเฟิร์มฟิตเนสของเราให้กลับมาเป็นฟิตเนสที่ดังที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่งด้วยการจัดแถว
4: ครับ
5: ครับผม
0: คิมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ารบกวนนานแล้วอะค่ะ
5: เดี๋ยวครับสายคิมผมเข้าใจดีนะครับว่าความผิดพลาดของพวกเรากันเองทั้งหมดนี้ทำให้คุณสายขิมเองจะต้องปฏิเสธเรามาโดยตลอดแต่วันนี้ครับผมจะแสดงให้เห็นถึงรากฐานแห่งความเจริญรุ่งเรืองของฟิตเนสของเรานั่นก็คือความแข็งแรงครับพนักงานของผมทั้งหมดจะแสดงให้เห็นถึงความฟิตแอนด์เฟิร์มของพวกเราด้วยการแทงปลาไหล 1,000 ครั้ง
4: แทงปลาไหล
6: แทงปลาไหลเบคอนนี่แกพูดเล่นใช่ไหมคะแทงปลาไหลพันครั้งอะค่ะ
5: ทุกคนต้องแข็งแรงเข้าประจำที่ทั้งหมดปฏิบัติไป
4: 1
5: 2
4: 2
5: 3
4: 3
5: 4
4: 4
5: 5
4: 5
5: 6
4: 6
6: 7
4: 8
2: 9นี่ไข่ต้มพ่อของเธอแดดดีของเธอเนี่ยถ้าทางจะบ้าไปแล้วนะ
1: แต่ปาว่าพี่หมูน้อยคงอยากทำให้ที่เนี่ยเป็นฟิตเนสที่สมบูรณ์แบบเพื่อที่จะได้เอาเงินมาขยายกิจการแล้วก็ทำให้พี่เจนกลับมาแน่ๆเลยค่ะ
2: ไอความเป๊ะแบบนี้ไม่ใช่เหรอเกือบจะทำให้ฟิตเนสอันเนี้ยเกือบเจ๊งไปแล้วครั้งหนึ่ง
1: แต่ไข่ต้มว่านะคะยิ่งทำแบบเนี้ยมันจะยิ่งแย่ลงนะคะมีใครพอมีวิธีที่จะช่วยเหลือแต่ดีบ้างไหมคะ
0: เดี๋ยวคิมจัดการเองค่ะ คุณหมูน้อยคะ
5: ครับสายคิมสักครู่นะครับ
3: 99
5: ทั้งหมดหยุด
4: เสียดายเลยกำลังเพลินเลยครับ
5: ฟังว่าคุณสายคิมจะพูดว่าอะไร
4: ครับผม
7: เชิญครับ
0: ความแข็งแรงความเข้มแข็งเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารธุรกิจถูกต้องไหมคะ
7: ถูกต้องครับ
0: พนักงานทุกๆคนควรจะมีความแข็งแรงถูกต้องไหมคะ
7: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้บริหารระดับสูงสุดอย่างคุณก็ควรจะต้องแข็งแรงด้วยถูกต้องไหมคะ
4: ถูกต้องครับ
0: คุณหมูน้อยคะ
7: ครับ
0: แทงปลาไหลพันครั้งปฏิบัติ
7: ขออนุญาตครับผมใส่สูตรอยู่ครับ
0: ถอดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคิดถอดให
7: ้ขออ
0: นุญาตนะคะ
7: ครับ
0: เพื่อความแข็งแรงนะคะเราจะต้องโชว์ให้ลูกน้องดูว่าตัวบอสเองเนี่ยแข็งแรงยิ่งกว่าลูกน้องนะคะ
3: ยังไงนะยังไงนะประสานมือครับนะครับเล็งลงไปตรงๆเลยครับบอสแทงลงไปครับสุดตัวเลยครับ
0: ย่อขาลงอีกลึกๆค่ะ
3: ไอ้สุดตื่นครับอ่านั่นแหละครับ
8: โอ้โห
0: เบรกกระดูกดังแกร๊บ
8: มันไกลมากเลยนะครับมันเสียงดังแกร๊บ
3: นะครับหลุมมันจะยาวหน่อย
8: กี่ครั้งนะครับ
0: 1,000ครั้งค่ะ
8: 3ครับ15แล้วครับ
0: ยังค่ะ7ค่ะ
8: 7ตายแล้วคุณนับอยู่ด้วยนะครับ
0: 8ค่ะ
8: ผมบอกให้เลยนะครับว่าตอนนี้ขาผมเบิร์นมากครับพอมั้ยฮะ
0: 10
8: ถ
0: ู
8: กต้องนะครับ
0: ถูกต้องค่ะ
8: แล้วเราไม่ต้องทำพร้อมกันนะครับ
0: ไม่ต้องค่ะ
8: เขาคนเดียวเลย
0: เขาทำไปหมดแล้วค่ะ

0: อ่ะลาเต้เย็น
1: ผมไม่ได้สั่งครับ
0: เดี๋ยวก็ต้องสั่ง
1: ขอบคุณมากครับ
2: เปิดดูเว้ย
3: ลีลาเต้วันนี้เป็นไงขายดีเปล่า
0: เพื่อนเล่นเหรออ
3: ารมณ์ไม่ดีเหรอบ้าเหรอฮะคนทักดีๆพูดจากับลูกค้าให้มันดีๆหน่อยไม่ได้ไงฮะคงขายดีอยู่หรอกลี่โทรไอ้จรวด
1: สวัสดีครับพี่ช่างงาน
3: สวัสดีเฮ้ยรวดเอ็งมาแถวนี้ดึกๆดื่นๆแบบนี้มีอะไรป่ะ
1: ไม่มีอะไรครับพี
3: ่เฮ้ยจรวดดูหน้าตาเองเนี่ยพี่รู้นะเว้ยคิ้วชนกันแบบนี้เนี่ยเอ็งมีปัญหาแน่นอนถูกป่ะวะ
1: แต่ถ้าจะมีเนี่ยผมอยากรู้ว่าปลาทองเขาอยู่ข้างในไหมครับผมอยากเจอ
3: นั่นไงนั่นไงนั่นไงชัดเจนเลยเห็นไหมเอ็งมีอะไรอยู่เอ็งคลายออกมาเรียบร้อยแล้วพี่รู้คุณหมูน้อยเนี่ยกำลังจะจัดงานเตรียมทำเซอร์ไพรส์ให้กับคุณเจนไงคุณปาทอก็คงช่วยกันอยู่ข้างในนั่นแหละอีกแป๊บหนึ่งก็คงว่างอยากเข้าไปข้างในเปล่าเฮ้ยรับรองสนุกมาก
1: ไม่เป็นไรครับผมว่าผมรออยู่ตรงนี้ดีกว่า
4: เอ้าช่างเอ๋
3: ฮะว่าป่ะ
4: แหมไม่ได้เจอตั้งนานเลย
3: ไม่ครับหมอแล้วมาพักพี่ตรงนี้แล้วทำไมหนอไม่เข้าประตูนี้ล่ะ
4: เอ้าทางนี้เคยเข้าแล้วทางนี้ยัง
3: อ๋อจะได้คุ้นชินมากันเถอะ
4: ครับผม
3: กินกาแฟเหรอ
4: มาสั่งนิดนึง
3: สั่ง
4: คร
3: ับ
4: ผมใช่ไ
3: หมใ
4: ช่มานี่เลย
3: อะไรวะ
4: ผมอยากจะทราบสักนิดว่าผู้ชายรูปงามคนนั้นน่ะเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครแล้วก็มาจากด้าวแดนใด
3: ชื่อคุณจรวดเขาน่าจะเป็นกิ๊กกับคุณปราทองอ่ะ
4: แต่ดูท่าทางรูปร่างเขาเนี่ยหน้าตาดีแมนสุดๆเลยนะครับ
3: โอ้โหหมดกันแมนหมดกันเข้าไปถามนะเข้าไปช่วยเขาซะหน่อยเว้ยมันทนไม่ได้ไว้นอนะ
4: ช่างแอมันจะดีเหรอครับไม่ใช่เรื่องของเราน
3: อพี่ทนเห็นคนลำบากร้องไห้แบบนี้ไม่ได้เว้ยยังไงพี่ก็ต้องช่วยนอปล่อยพี
4: ่แล้วเขาไม่พูดอะไรเลยร้องไห้อย่างเดียวอ่ะแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นอะไรล่ะครับ
3: เรื่องนี้พี่ถึงต้องเข้าไปช่วยพี่ถึงต้องเข้าไปจัดการเพราะพี่มีแผนเว้ยนอ

0: ชั่วจริง
1: ๆว่าใครเล
0: ่ว่ากาแฟ
1: แต่ชั่วจริง
2: ๆกาแฟดำ
1: พี่นี่แหละ
3: ห้าสิบสอง
0: น่าสงสารแดดดิจังเลยนะคะดูเหนื่อยอ่ะ
4: แต่อาแอบสะใจมากกว่านะ
5: พี่ซาร่าพี่หมูน่ะออกจะน่าสงสารนะคะวิปพื้น100นึงเนี่ยยังน้อยไปนะ300เนี่ยยังไหวเลย
1: อยากจะไปช่วยพี่จริงๆเลยครับ
6: ดีมากแกไปช่วยสิ
1: อย่าดีกว่าฮะมันจะดูเป็นการก้าวก่ายหน้าที่กันเกินไป
7: นี่แหละครับผมที่โบราณเขาบอกเอาไว้ว่าวิตติวิตโนนาโถ
8: แปลว่า
7: ให้วิตพื้นกับท่านวิตพื้นนั่นถึงตัวครับผม
8: น่าสะใจเอ้ยน่าเห็นใจคุณหมูน้อยแล้วครับเนี่ย
0: เท่าไหร่แล้วคะ
7: 98
0: อ่ะฮะ99
8: เสร็จแล้วครับ
1: โอ้หุ่นดีซะเลย
0: เก่งมากค่ะ
8: ขอบคุณครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเชิญทางนี้หน่อยค่ะ
8: ยังไม่จบอีกคร
0: ับยังค่ะ
1: เชิญคร
0: ับในส่วนนี้ก็คือโภชนาการของฟิตเนสนะคะ
8: ครับ
0: คุณตะกวดคะ
9: ตะเกียบครับ
0: โทษทีค่ะคุณตะเกียบคะปกติแล้วเนี่ยคุณหมูน้อยจะให้คุณทำอะไรยังไงบ้างคะ
9: ปกติแล้วเนี่ยภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมต้องทำให้ได้5เมนูครับถ้าทำไม่ได้เนี่ยโดนหักเงินเดือนครับผม
0: จริงไหมคะ
8: จริงครับใครที่ขัดคำสั่งของผมที่นี่จะต้องโดนลงโทษอย่างสาสม
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้าคิมขอให้คุณทำอาหารให้ได้8เมนูภายในครึ่งชั่วโมง
8: ทำได้ไหม8เมนูในครึ่งชั่วโมงอะฮะ
10: ฉันไม่ได้ทำแกต้องทำ
8: อ๋อฉันอะ
10: เออ
8: ครับสบาย
5: ไหนดิค่ะเดี๋ยวได้จะไหวเหรอคะเดี๋ยวทำหน้าแต่เมนูปลาทูนะคะ
11: ไข่ต้มมันยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายในตัวดาดีที่หนูยังไม่รู้ไม่สงสัยทำไมดาดีแพ้คริปโตไนท์อ่ะ
10: โอ
11: ้
10: โหซ
11: ุ
10: ปเปอร์แมนเดี๋ยวแบทแมนก
8: ็ได้สิครับผมรับคำท้าของคุณสายคิม
0: ดีค่ะ
12: Ladies and gentlemen welcome to Picky FitnessThis is Mr. Moon Knight. This is Kitchen 30 minutes is bad guy. Time my don't time เวลาเขาหรือมึงนั้นได้นะบ้าบ้า
13: ไอ้ฟังออกฟังแปลให้ฟังไม่เคยรู้เรื่องเลยงงมาก
0: ฮะจรวดแมวแล้วหายตัวไปโอเคเดี๋ยวรีบไป
12: อุ๊ยตายแล้วถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องไปช่วยข่าวหมู
0: ไปค่ะ
12: หนูหน่อยฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันไปช่วยกันก่อนนะสู้ตายนะคะ
13: หายไปเลย
0: เอาละค่ะเดี๋ยวสายคิมจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะ
8: ได้เลยครับ30นาทีถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะ
8: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมพวกเราก็ไป
8: เดี๋ยวครับไม่มีใครช่วยผมเลย
0: ทำไมต้องช่วยอะคะปกติแล้วเนี่ยคุณตะเกียบทำคนเดียวปะคะ
9: ทำคนเดียวครับไม่มีใครช่วยครับถ้าทำไม่สำเร็จโดนหักตังค์ด้วยครับ
0: กฎจะต้องเป็นไปตามกฎ
9: ครับ
0: ไปค่ะ
9: ครับ
0: สู้ทุ่งค่ะ
8: ไปไหนกันนะจ๊ะ
1: สู้ฮะคุณหมูน้อย
8: ไปหมดเลยเหรอเหลือผมไปคนเดียว
11: นี่น่าจะง่ายสุดไข่ไข่ไข่

จียวอะไรดีไข่เจียวแตงกวาใส่ซอสข้าวสารอร่อยแน่ๆไข่เจียวแตงกวาข้าวสาร

0: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเมนูพิกิเฟิร์มโป้ยเซียนข้ามสมุทรครบทุกอย่างนะฮะแล้วเป็นอาหารคลีนที่ผมเตรียมไว้ให้เริ่มจากอันแรกครับ
1: อะไรครับนั่นอ่ะ
0: ลาบถั่วแดงอร่อยมากสำหรับคนที่ชอบธัญญาหาร
1: เป็นธัญญาพืชเหรอครับ
0: ธัญญาพืชครับมีถั่วแดงครับผมอันนี้ครับเปาะเปี๊ยะมะเขือเปาะแปะ
1: อันแรก
0: อันนี้กล้วยหอมพะโล้น่าทานมากๆเวลาเล่นกีฬาจะเห็นนะครับว่านักเทนนิสนี่เขามากินกล้วยหอมกันแต่นี่พอเรากินเสร็จปุ๊บเราจะมีพลังอยู่ที่บ้านทันทีอันนี้ขอแนะนำเลยครับสิงห์เหนือเสือใต
1: ้
0: การประจบมาเจอกันระหว่างอาหารภาคเหนือและภาคใต้
1: คืออะไรกับอะไรครับ
0: แกงโฮะผัดสตออาหารทะเลที่เรามีวันนี้ครับหอยลายผัดเผือก
1: เขาไม่แต่หอยลายผัดฉาไม่ใช่เหรอครับ
0: ใช่แต่ผัดเผือกเนี่ยมันจะแคลอรี่ต่ำกว่าอันนี้ขอแนะนำเลยนะครับต้มจืดปลาทูแม่กองหน้างอคอหักสำลักน้ำตาลส่วนตรงนี้นะฮะก็คือข้าวต้มพายขาไก่ครับ
2: แล้วคุณนะคะ
0: เอ้ยแต่ผมทำเองนะ
2: เหรอคะ
0: ผมทำเองครับและสุดท้ายครับซิกเนเจอร์ของอาหารเมนูนี้ก็คือปลาทรีทอด
1: ฮะมันเป็นปลาทีเลยครับมีแต่ปลาทูไม่ใช่เหรอครับบอส
0: เพราะมันมี3ตัว
2: โอเคค่ะแล้วอย่างนี้ใครจะชิมล่ะคะ
0: โอ้ต้องมีคนชิมอยู่แล้วครับแน่ๆครับคนที่ผมรักและดูแลเขาเยี่ยงลูก
1: เ
0: ริ่มจากคุณแน่นคนแรกเลยครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณแน่นเนี่ยได้ลองชิมเลยนะฮะสำหรับคุณนั้นจะต้องเป็นสิงเหนือเสือใต้เป็นคนที่ชอบสตออยู่แล้วผมรู้นะฮะแกงโฮะนี่คุณก็ชอบเหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวผมจะจัดหนักให้คุณ1คำเต็ม
2: ๆโอ้ my god
0: พร้อมนะครับอ้า
1: เคี้ยวได้เลยมั้ยครับเคี้ยวได้เลยมั้ยครับ
0: เคี้ยวได้สิครับเคี้ยวแล้วก็
1: ให
0: ้มันเข้าไปอยู่ในเหงือกในฟันของเราครับคลี่ให้มันเต็มที่ไปหมดทุกอย่างนะฮะแต่อย่าเพิ่งกลืนอมเอาไว้นานๆอมเอาไว้นานๆแล้วรสชาติมันจะอยู่ข้างในกรุบกรอบมากครับ
1: กลืนอยู่ข้างในก่อน
0: ใช่
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ผมไว้นะครับ
1: ดีครับดีครับคล้ายๆจิบวาย
0: ยามเย็นสำหรับคุณที่ตรากตรำทำงานหนักกลางแดดกลางฝุ่นรถผ่านไปผ่านมาทุ่มเทเหลือเกินผมแนะนำให้คุณกินพะโล้กล้วยหอมจะเอากล้วยหอมก่อนหรือจะเอาพะโล้ก่อน
1: ผมว่าเอาไปทั้งคู่แล้วครับมันจะได้จบ
0: ๆได้ครับยามเย็นผมจะจัดให้คุณโดยเฉพาะเลยนะครับกล้วยหอม1ชิ้นน้ำคลุกคลิกพร้อมกับหมู3ชั้น
1: โอ้โห
0: รับประกันได้ว่าคุณจะต้องชอบเมนูนี้อ่
1: า
0: อืมดีมากครับ
1: พูดเป็นปากกาโฮเลยนะก็คงจะพอแค่นี
0: ้แม้สำหรับคุณตะเกียบนั้นเป็นนักโภชนาการของพิกิเฟิร์มฟิตเนสของเราคุณจะได้ของพิเศษครับที่ผมตั้งใจทำให้คุณเลยครับ
1: พิเศษเลยนะครับ
0: หอยลายผัดเผือกครับหอยลายผัดเผือกนี้เนี่ยนะครับอร่อยอย่างมาก
1: บอสครับแล้วเผือกมันจะติดเหงือกผมไหมครับ
0: ไม่ครับเผือกมันจะติดฟันครับแต่หอยลายมันจะติดเหงือก
1: อ๋อครับ
0: พร้อมนะครับ
1: ถ้าบอกไม่พร้อมได้ไหม
0: พร้อมนะครับ
1: หนึ่งสอง
0: อย่าเพิ่งกลืนอย่าเพิ่งกลืนทุกคนอย่าเพิ่งกลืนเดี๋ยวกลืนพร้อมกัน
1: ง่อมกินได้ครับกินได้ยังครับกินได้ยังครับกินได้ยังครับ
0: เคี้ยวเคี้ยวครับเคี้ยวดีมากครับโอ้หน้าทุกคนมีความสุขมากเลยไข่ต้ม
1: กินได้ครับกินได้ครับ
0: พร้อม1 2 3กลืน
1: กินน้ำก่อนคร
0: ับ เดี๋ยวหยุดๆๆอย่ากินน้ำการกินน้ำจะทำให้รสชาติมันเสีย
1: ฮะ
0: ถ้าคุณกระหายน้ำผมแนะนำให้คุณซ้ำของเดิมอีกทีนึงหิวน้ำใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ไ
1: ม่ได้ทุ่มคอทุ่มคอมากเลยโอ้ยดีครับดีครับโอ้ยหายทำไมทุ่ม
0: แล้วมันติด
1: ไม่อยู่น้ำเลยไม่ติดฟันครับ
0: ติดเนี่ยผมแนะนำนี่เลยครับซุปใสครับซุปใสปลาทูแม่กองหน้างอคอหักสักนิดหนึ่ง
1: สักอะไรครับ
0: ซุปขอโทษครับคุณแน่นครับสักนิดหนึ่งครับ

0: นั่น
1: พอแล้วไหมคะน่าจะพอแล้วมั้งคะทุกคนน้องชิมหมดแล้ว
2: ของคุณสายขิมครับซิกเนเจอร์ของผมครับปลาทรีทอดขอแนะนำเลยนะครับลองดูนะครับคุณสายขิมครับเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นทานเหมือนคาเวียร์ได้เลยครับเป็นไงครับ
1: อร่อยมากเลยค่ะ
2: โอ้ยผมดีใจมากเลย
1: อร่อยมากจริงๆนะคะ
2: ปลาทูทอดนี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได
2: ้คุณมาก
1: แต่เดี๋ยวนะคะต้องบอกก่อนว่าที่อร่อยก็คือแค่ปลาทูนะคะอย่างอื่นเนี่ยไม่มีอะไรผ่านคุณค่าทางโภชนาการก็ดูแย่มากเลยค่ะ
2: ถามลูกน้องผมก่อนไหมครับยืนยันสิครับว่าอร่อยขนาดไหนอร่อยไหม
3: อร่อยมากครับ
2: อร่อยมาก
0: อร่อยมากครับแต่ว่า
2: เอาเป็นว่าถ้าคุณสายขิมคิดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมพยายามอย่างดีที่สุดแล้วในครึ่งชั่วโมงครับ
1: ไม่ผ่านค่ะถ้าเรื่องของโภชนาการแล้วเอางี้ละกันค่ะถ้าในเรื่องของการตรวจตราล่ะคะที่นี่มีหน่วยรักษาความปลอดภัยอะทำอะไรบ้างคะ
3: ผมขอนำเสนอครับที่นี่นะครับเรามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทุกกระเบียดนิ้วนะครับทุกตารางนิ้วนะครับทุกพื้นที่นี้ต้องห้ามมีรอยขีดข่วนครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีรอยขีดข่วนเดี๋ยวทนายของผมนะครับบอสหนูน้อยจากเงินเดือนครับตอนนี้เงินเดือนผมเหลือเป็นเงินคอนแล้วครับผม
1: จริงเหรอคะ
2: แน่นอนที่สุดครับใครก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถทำตามหน้าที่ของตัวเองแล้วขัดคำสั่งผมจะถูกลงโทษอย่างสาสมที่สุด
1: ดีค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเดินตรวจตราดูรอบๆกันดีกว่า
2: ได้เลยครับเชิญทางนี้ครับคุณสายขิมตามผมมาเลยครับอยากจะไปที่ไหน
4: ตอนนี้ผมต้องตรวจภายในผมก่อนแล้วแหละครับจริงเนื้อมันจะออกต้องตายแล้วครับ
2: เอาเหร
3: อผมไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ช่วยหอมครับกระทุ้งแล้วครับกระทุ้งประตูเมืองผมแล้วครับไปแล้วครับ
0: ผมไปก่อนครับ
1: ไป
0: ไหน
1: ไปค่ะเชิญค่ะ
2: ป่ะถ้าอย่างนั้นเรามาลองตรวจที่ห้องฟิตเนสของเราก่อนแล้วกันครับ
5: ทำไงดีอ่ะอยากตามไปดูมากเลยอ่ะแต่กลัวแดดจะว่าไม่เป็นไรอามีแผนตามเรามา
6: ใครจะไม่รู้เราพอกินเหล้าแล้วจะชอบโดดน้ำแบบนี้อ่ะปะโ
7: ถขอโทษฉันผิดไปแล้วฉันไม่อยากอยู่แล้วเบิร์ด
8: พี่จะรวยครับพี่จะดิ้นทำไมนั่งหนาครับเนี่ยผมจะตกน้ำไปกับพี่แล้วนะครับเนี่ยช่างแอร
6: ์อะไร
8: เอายังไงเนี่ย
6: โอ้เอายังไงเราก็แค่อยากจะมอมเหล้าเพื่ออยากให้รู้ความลับอ่ะแต่พอลินเหล้าปั๊บเนี่ยก็กระดกโค้งเลยแล้วใครจะรู้ว่าเมาเลือดขนาดนี้เรา
8: พี่เป็นคนทำแต่พี่ต้องรับผิดชอบ
6: ฉันจะดีเนาะพี่รับผิดชอบอยู่เว้ยพี่โทรหาคุณป้าทองแล้วแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะมา
8: ไม่ได้ครับคุณนะครับล็อกไว้เต้นี่ใครมาทำรถละมุดความตรงนี้เนี่ยเหม็นเหล้าจริงไหมใครไปมอมเหล้าเนี่ย
6: เต้อย่าเพิ่งด่าได้ไหมครับผมช่วยกันแก้ไขปัญหาก่อนได้ไหมเล่า
8: แก้ปัญหาอะไรฉันยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ช่วยแก้มือมันออกจากคอฉันก่อนได้ไหม
1: โยนนี่นะตำรวจแกตั้งสติแล้วแกมองหน้าฉันถ้าแกโดดฉันก็จะโดดฉันไม่รู้หรอกนะเว้ยว่าแกเสียใจเรื่องอะไรอ่ะหรือว่าแกเสียใครไปแต่ถ้าแกโดดลงไปแกก็จะเสียคนที่แกรักไปอีกคนนึงนั่นก็คือฉัน

0: ก็ได้แกฉันยอมแพ้แกแล้วปลาทอง
1: ไม่โดดแล้วนะครับ
2: ไม่นะไม่นะ
3: แกจับมือฉันเรากลับบ้านกันนะแกกลับบ้านกันนะ
4: ไปมาทองไปมันจะรวย
5: ไหลไปแล้วแกไหลไปแล้ว
4: ไปนู้นแล้วแก

0: รอยเปื้อนเล็กๆเนี่ยผมว่า
1: ปล่อยเอาไว้ไม่ได้ค่ะ
0: ฮะ
1: รอยเปื้อนก็เหมือนรอยร้าวทางธุรกิจถ้าคุณปล่อยเอาไว้แบบนี้นะคะธุรกิจเราก็จะเละเทะไม่มีคนมาใช้บริการใครคะใครดูแลที่นี
0: ่คือพวกแม่บ้านเขากลับไปตั้งแต่ตอนเย็นหมดแล้วครับคุณสายทิม
1: หูนี่อะไรคะ
0: อะไรครับ
1: ฝุ่นไหมคะเห็นไหมคะว่าฝุ่นเนี่ยมันคือต้นเหตุมันคือสาเหตุทำให้เราไม่สบายเป็นภูมิแพ
0: ้
1: ภาพลักษณ์ที่นี่ก็จะเสียไปหมดเลยอ่ะขิมไม่ยอมนะคะ
0: คือผมว่ามันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นมั้งครับคุณสายขิม
1: ไม่ได้ค่ะไปเรียกพนักงานทุกคนมาที่นี่หมดขิมจะไล่ทุกคนออก
0: เอ้ยไม่ได้นะครับคุณสายขิมคือผมขอโทษนะครับที่ผมเสียงดังกับคุณสายขิมแต่ผมไม่อยากคุณสายขิมว่าพนักงานของผมเป็นเจ้านายเขาผมรู้ครับว่าทุกคนเนี่ยทุ่มเทอย่างเต็มที่หมดแล้ว
1: ใช่ค่ะทุกคนเขาเต็มที่กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ถูกใช่ไหมคะที่คุณจะไปต่อว่าแล้วก็ไปทำโทษพวกเขาเพียงเพื่อต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่าง
0: คุณสายขีดหมายความว่ายังไงครับ
1: ฟิตเนสเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เวลานะคะกว่าจะประสบความสำเร็จแต่ถ้ามันจะช้ามันก็ไม่ใช่ความผิดของใครขีดเข้าใจค่ะว่าคุณอยากได้ครอบครัวกลับมาเร็วๆแต่คุณต้องไม่โทษคนอื่นโดยเฉพาะตัวของคุณเอง
0: คุณสายขีดคุณต้มผมซะเปื่อยเลยเนี่ย
1: โถจับได้ซะแหละไม่โกรธกันนะคะ
0: ผมโกรธแต่ก็สนุกดีนะถูกใช้ทำนู่นทำนี่มันก็ลืมความเครียดไปได้เหมือนกัน
1: ใช่ไหมล่ะคะดีจังเลยอ่ะแผนของเราประสบความสำเร็จแล้ว
0: แผนของเรา
1: ใช่ค่ะก็วันนี้ที่ให้คุณทำทั้งหมดที่คุณโดนเนี่ยนะคะเพราะว่าเราอ่ะอยากให้คุณหายเครียด
0: เรานี่หมายความว่ามีคนร่วมขบวนการมากกว่าคุณอีกอ่ะครับเสียงอะไรอ่ะไข่ต้มนี่ทำอะไรอยู่ในล็อกเกอร์เนี่ย
2: อ๋อพอดีทาครีมอยู่อะ
0: ทาครีม
1: ไม่ทาในตู
0: ้ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเอ้านี่แล้วซาร่าทำอะไรอยู่ในตู
3: ้ทาครีมอยู่เหมือนกัน
0: โอ้ทาครีมทาครีมด้วยเหมือนกันขอโทษที่ครอบครัวผมเป็นอย่างนี้ครับ

0: แกเป็นไงบ้างอะปะทองแกโอเคใช่ไหม
1: ฉันโอเคแล้วแต่ฉันต้องขอบใจแกนะที่แกอุตส่าห์โดดน้ำลงไปช่วยฉันอะ
0: เปล่าฉันไม่ได้ช่วยแกคนที่ช่วยแกคนนั้น
2: ไม่ต้องขอบคุณอะไรผมมากมายหรอกครับเพราะว่าผมมีความเป็นพระเอกในตัวสูงอยู่แล้ว
3: พระองค์พระเอกอะไรล่ะผมนี่แหละเป็นคนถีบพี่ลงไป
2: ไอ้เนาะเองเหรอวะถึงว่าพุ่งสวยๆมาโถดิมาเตะเลย
3: สนหน้าแล้วก็พี่นั่นแหละไปหลอกพี่จรวดเขาเนี่ยมอมเหล้าเขาเนี่ย
2: นี
4: ่ช่างแกแกไปมอมเหล้าจรวดทำไม
2: เจ๊ก็แอร์อยากรู้อะครับก็เห็นคุณจรวดเนี่ยเขามาหาคุณปลาทองดื่นดื่นดื่นแบบเนี้ยแล้วมาก็ไม่มาเป่าร้องไห้ด้วยนะครับผมก็เลยอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรเรื่องอย่างนึงเนี่ยนะผมสงสัยครับว่าสองคนนี้เนี่ยจะมีซัมซิ่งของ
1: โอ้ยหนูกับจรวดเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันค่ะใช่ไหมจรวด
4: แน่เห็นไหมแล้วนี่แกไปสารแหน่เขาทำไมฮะนี่น้องฉันทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนกันนะคะ
2: เจ๊เป็นคนสั่งผม
4: อุ้ย

0: แล้วตกลงที่แกร้องไห้เสียอกเสียใจเนี่ยสรุปแกเป็นไรอ่ะ
1: คือที่ผมร้องไห้เนี่ยเพราะว่าผมได้รับโทรศัพท์แล้วเขาโทรมาบอกว่าเพื่อนสนิทผมเขาฆ่าตัวตาย
2: ฆ่าตัวตาย
1: แล้วตอนนี้เขา
3: หนิงซะนะของเก่าอ่ะมันจะไปของใหม่กำลังจะมาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสไม่เป็นไรนะคะ
0: คนเขากำลังเสียใจจะไปเข้าสิงเขาอีก
3: อุ้ย
4: เจ๊เจ๊ไปอ่างทองเหรอ
3: ทำไมอ่ะ
4: เข้าสิงจะเลยนะทะลุชัยนาทไม่รู้นะ
5: เราสองคนน่ะคิดว่าฉันเป็นเพื่อนเล่นหรือไงฮะถึงได้ทำกับฉันแบบนี้
6: คือซาร่าก็แค่อยากให้พี่หมูน้อยได้เข้าใจว่าเวลาที่พี่หมูน้อยดุหรือว่าโมโหมันรู้สึกยังไงอะคะ
7: ใช่ค่ะพอแดดดี้โมโหหรือพอแดดดี้โกรธอะค่ะเหมือนที่พี่สายขิมเขาทำเป๊ะเลย
3: อะไรอะไร
7: มันน่ากลัวมากๆเลยอะค
3: ่
7: ะ
6: แล้วเราสองคนก็ไม่อยากให้พี่หมูน้อยเครียด
3: อะไรเครียด
6: เครียดค่ะ
5: เครียดอ๋อท่านอย่างนี้ไม่อยากให้พี่เครียด
6: ไม่อะ
5: แล้วสุดท้ายมันได้ผลไหมล่ะสุดท้ายแล้วพี่เครียดกว่าเดิมอีกจะบอกให้การที่พี่มีลูกแบบนี้การที่พี่มีพี่น้องแบบนี้การที่พี่มีเพื่อนติงต้องแบบนี้ติงต้องกันหมดทุกอย่างเลยแล้วถามว่าพี่จะหายเครียดตอนไหน
6: โหพี่หนูน้อยออสการ์ปีนี้พี่ได้แน่ๆ
3: จริงไหมเนี่ยสัญญานะ
6: เล่นดี
3: โอเคไหมลูก
6: แต่ว่าขอธรรมดาดีกว่าค่ะ
3: เอาแบบธรรมดาได้เลยการที่เรามาเล่นติงต้องกันขนาดนี้แบบนี้เขาเห็นแล้วว่าเราอยู่กันยังไงกันบ้างเนี่ยนะครับแล้วเราจะทำงานกู้แบงค์หรือได้พาร์ทเนอร์ที่เป็นแบงค์เนี่ยมาช่วยเราได้ยังไงอะครับคุณสายขิม
0: ขิมเองก็ยังให้คำตอบเรื่องนี้ไม่ได้หรอกนะคะถ้าจะให้ขิมแนะนำอะขิมแนะนำว่าคุณควรที่จะยื่นในหลายที่นะคะ
5: นี่แสดงว่าพวกเราเนี่ยไม่ดีพอสำหรับแบงค์ของคุณขิมใช่ไหมครับ
0: แค่ยังไม่พร้อมค่ะถ้าในฐานะของนักธนาคารขิมก็จะแนะนำว่าคุณควรที่จะยื่นอีกครั้งแต่ถ้าในฐานะของเพื่อนขิมก็แนะนำว่าให้คุณเนี่ยยื่นในหลายที่ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะขิมจะเป็นที่ปรึกษาให้ค่ะ
5: ขอบคุณมากนะครับคุณขิมที่ทำให้ผมได้เห็นข้อผิดพลาดในตัวเองมากๆ
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะคนเราเนี่ยผิดพลาดกันได้ผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้กันใหม่ได้สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะไปจริง
7: ไม่ต้องเศร้าไปนะคะแดดดี้มาขอกอดหน่อย
3: พ่อไม่ได้เศร้าเลยลูกแต่ว่าถึงแม้ว่าแม่เขาไม่ได้กลับมาอยู่กับเราตอนนี้พ่อสัญญาว่าในอีก6เดือนครอบครัวของเราจะสมบูรณ์แบบอีกครั้ง
7: กับน้องขนมจีนด้วยใช่ไหมคะ
3: แน่นอนที่สุดลูกคุณสายขิมครับจริงๆแล้ววันนี้ผมนึกว่าจะเป็นวันที่แย่มากๆนะครับแต่หลังจากที่ทุกอย่างมันผ่านพ้นมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของผมทำให้ผมเนี่ยกลับมามีความสุขแล้วก็หัวเราะได้อีกครั้ง

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ป๊อกก็อยู่ที่วัดดงมูลเหล็กนะครับนี่อยู่กับพี่วีรวัฒน์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมขอเรียกว่านาตุ้มนะครับ
1: ได้ครับ
0: ตอนนี้อยู่ที่วัดดงมูลเหล็กเดี๋ยวเราจะไปคุยกันที่บ้านนาตุ้มทำไมถึงคิดที่จะเอาผมมายกของครับ
1: ตอนนั้นเลี้ยงลูกหลายคนมือเราก็ไม่ว่างใช่ไหม
0: ครับ
1: จะทำอะไรดีที่ให้เขามีความสุข
0: ครับ
1: ก็เลยเอาใส่เปรย์แล้วก็เอ้ยก็ไม่ดีนะเ
0: อ
1: าให้มันนอนแล้วเชือกผูกแล้วเอาผมยกขึ้นมาแล้วแบ่งงานเปย
0: ์ครับ
1: ทำอะไรแปลกๆนะให้ลูกจะได้ไม่งงแง
0: อ๋อแล้วเป็นไงสรุป
1: ครับ
0: ลูกกี่คนครับนะตุ้ม
1: 7คนครับ
0: 7คนแล้วนะตุ้มยกทุกคนเลยป่ะครับ
1: ทุกคนเลยครับ
0: โอ้เคยลองยกสิ่งของที่หนักที่สุดเนี่ยประมาณกี่กิโล
1: 50โล
0: ฮะ50โล
1: สมัยก่อนยกหนักเยอะแล้วตอนนี้ร่างกายเราไม่ไหวแล้วอายุมาก
0: อายุเท่าไหร่ครับนะตุ้ม
1: 55ครับ
0: ตอนนี้ครับใกล้ถึงบ
1: ้
0: าน
1: น
0: ะตุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งของกันว่าวันนี้เราจะยกอะไรบ้างยกทีมงานผมได้ไหมครับนั่นน่ะเสื้อขาวอ่ะเราบนน้ำหนักเท่าไหร่นะตุ้มบอกยกได้นะตอนตอบน้ำหนักทำไมเสียงเบาๆโอเคบ้านนะตุ้มหลังนี้นะครับ
1: หลังนี้ครับ
0: ได้ครับอะไรอยู
1: ่
0: คร
1: ับ ก็รับงานโชว์ด้วย
0: รับงานโชว์ด้วย
1: แล้วก็ซื้อของเก่าด้วย
0: ครับผมโชว์อย่างนาตุ้มนี่ถือว่าเป็นนักกายกรรมอย่างนี้ได้ไหม
1: นัก
0: กายกึ่งๆนักกายกรรมนาตุ้มเคยทำอะไรบ้างกับร่างกายเราเนี่ย
1: ก็มีเอาตะเกียบงา
0: ครับผม
1: สามอันปักที่คอคร
0: ับมา
1: แล้วตบอัดให้หัก
0: ทำไม
1: แล้วก็ใช้เบ้าตาเรา
0: ครับ
1: ดันเหล็กเส้นสี่หุ้นให้ง
0: ออ๋อนาตุ้มทำอาชีพอย่างเงี้ยโชว์กายกรรมมากี่ปีแล้วครับ
1: 30ปีได
0: ้แฟนมีห้ามบ้างไหมครับ
1: เขาบอกว่าแล้วแต่พี่มีความสามารถก็เอาไปใช้
0: อือแล้วที่ใช้ผมยกของเนี่ยครับเริ่มมาพอๆกับ
1: พอๆกัน
0: พอๆกันเลยใช่ไหมครับแล้วนั้นตุ้มเคยไปโชว์ที่ไหนมาบ้างครับ
1: ไปฮ่องกงไปออกรายการทีวีฮ่องกง
0: มีบำรุงอะไรบ้างไหมครับร่างกาย
1: ไม่ฮะก็กินตามปกติ
0: กินอาหารปกติด้วย
1: ครับผม
0: โอ้ยสุดยอดผมขออนุญาตนะครับนั้นตุ้มขอโอ้ผมนิ่มเลยนะใช้เวลาสระนี่ก็คือยาสระผมครีมนวด
1: ใช้สบู่สระ
0: สบู่ก้อนอย่างนี้ป่ะโอเคเดี๋ยวเราทุกคนกลับไปใช้สบู่ก้อนกันรู้สึกทำให้ผมแข็งแรงเดี๋ยวผมอยากจะเห็นอุปกรณ
1: ์ได้ได้
0: ต้องใช้ในการยกเลย
1: ไป
0: อยู่ข้างนอกนะ
1: ครับผม
0: ไป
2: ผมใช่ไหม
3: ใช่
2: มันก็แปลอยู
4: ่มันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลครับ
3: บ้านลองทำบ้างครับ
4: มันทำไม่ได้
2: ไม่เอากลัวไม่ดีกว่า
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็จะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการมัดผมก่อนใช้อะไรบ้างครับ
1: เชือกครับ
0: เชือกอันนี้เดียวเลย
1: ครับผม
0: มัดกับผมเราข้างหล
1: ัง ด้านหลัง
0: คร
1: ับใช่ครับ
0: ผมอยากรู้วิธีผูกอ่ะทีนี้ขอดูนาตุ้มเลยเวลาผูกก็คือผูกเองอย่างนี้เลยอ่ะ
1: ครับผูกเองครับแล้วเราก็จะล็อกจริง
3: ๆแน่นมาก
1: ลองเช็คดึงได้ลองเช็คดึงได
0: ้เฮ้ยอันนี้ดึงจริงดู
3: ตามขึ้นเลยนะ
0: คุณผู้ชมนี
3: ่สองวันได้ไหมนะต
1: ุ้
3: ม
1: ได้ครับ
0: เนี่ยจะเอาคืนนะ นะตุ้มครับค่าแรงคือ10,000นะครับ
1: หนึ่ง
0: สองคุณผู้ชมครับของจริงครับอันนี้ออกแรงดึงไงใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: นี่แรง2คนนะครับ

0: ับเนี่ยครับเชือกที่มัดอยู่กับผมแน่นมากแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือยกขึ้นได้ไงเดี๋ยวมาดูดีกว่าตู้พร้อมนะครับพร้อมแล้วยกเลยครับ1 2เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะตู้นะตู้ใจเย็นๆแป๊บนึงความรู้สึกนะตู้ตอนนี้ยังไงครับ
1: เฉยๆครับ
0: เฉยๆด้วยอันนี้คือ Hit Box นะครับโอ้เมื่อกี้2นี่ประมาณ5กิโลนะครับ1ก้อน
1: ครับ
0: มาคุณผู้ชมครับลำดับต่อไปอิดบล็อกครับ5กิโลเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าณตุ้มจะยังยิ้มอยู่หรือเปล่าพร้อมไหมครับ
1: เข้าพร้อมครับ
0: พร้อมแล้วเฮ้ยความรู้สึกเป็นไงคร
1: ับก็ยังเฉยๆอยู่คร
0: ับยังเฉยๆอยู่อีกเหรอ
1: ยังเบาอยู
0: ่นี่5กิโลอ่ะ
1: ครับ
0: ผมขอเพิ่มเป็น3ก้อนได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เพิ่มเป็น3ก้อนแล้วนะครับก็จะเท่ากับ15กิโลครับขอลองยกด้วยมือตัวเองก่อน1 2โหหนักใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมแต่เราไม่ให้นะตุ้มใช้มือยกนะตุ้มพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะครับพร้อมแล้วก็ยกเลยครับเฮ้ยห้ากิโล

0: ็รึ่งกัน
1: ดีมาก
0: ก็ดี
2: ถือว่าแปลก
0: จ้าแปลกแปลกแต่จริงอะไรอย่างเงี้ย
3: คุณผู้ชมครับเนี่ยแหละครับนับตุ้มนะครับเป็นบุคคลที่ใช้เส้นผมตัวเองเนี่ยยกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่าจริงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณณตุ้มด้วยนะครับ
4: ยังไม่หมดครับยังมีที่เด็ดกว่านี้ยังมีที่เด็ดกว่านี
3: ้ยังมีที่เด็ดกว่านี้อีกเหรอ
5: ครับมีอะไรครับณตุ้ม
4: เดี๋ยวไปเอาหลานสาวมาช่วย
3: คือที่บอกว่าที่เด็ดคือณตุ้มกำลังฝึกน้องเนยให้ใช้เส้นผมยกป่ะครับ
4: ไม่ใช่ครับ
3: เอาไม่ใช่ครับผมกำลังนึกว่าหาทายาทรุ่นต่อไปอันนี้คือจะน้องเนยมาม
4: านอนจะเอาเชือกผูกเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาเหมือนเราแฝงเปลูกอะฮะ
3: เหมือนแฝงเปลูกครับคุณผู้ชมน้องเนยอยากเล่นไหมสนุกสนุก
6: พี่เคยโดนคุณพ่อยกไหม
7: เคยค่ะตอน5ขวบ
6: ตอนที่ยกครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
7: มันเสียวตอนที่พ่อหมุนมากกว่า
3: ครับตอนนี้น้องเนยก็พร้อมแล้วนะครับตาตุ้มพร้อมไหมครับ
4: พร้อมครับ
3: พร้อมนะ
4: จับเชือก
3: มา
4: จับเชือก
3: มา
4: จับปึ๊บ
3: หนึ่งสอง

0: ี่ยแหละครับคุณผู้ชมณตุ้มนะครับผู้ที่ยกสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่หน้าเขาเนี่ยด้วยเส้นผมของเขานะครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกทำได้ไงต้องมีเทคนิคไหมอ่ะผมขอ
1: ต้องฝึกครับต้องฝึก
2: ต้องใช้วิธีการ
1: ต้องกล้ามคอต้องแข็ง
2: อ๋อเพราะว่าเราต้องใช้การเกร็งคอขึ้นมา
1: คอ
0: โอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพามาเจอกับณตุ้มนะครับอยู่แถวๆพันนกนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงถือว่าเป็นนักกายกรรมแล้วกันนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณณตุ้มมากๆนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่

0: สมุนไพรสดอัดก้อนนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
1: ยังไม่พอเหรอ
0: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
1: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
0: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
1: ่
0: มันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากินตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค
0: นนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
1: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
1: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมส์ได
0: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
1: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
1: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
1: โอ้โหคุณป้อง
0: ก็เป็นแบบฝุ่นต่างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
1: โอ้โหกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
0: โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ต้องใช
0: ้โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่ขออนุญาต
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
1: ฟองแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอกมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะถ้าพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
0: เป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
0: ดู
1: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโอ้
0: เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบั้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์ศรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุขสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะ สายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยแล้วมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะนะ
1: โอ้โห
0: มากันเต็มคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตัวนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพ้ขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่นี่ว่า 3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
4: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกลิ่นตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
1: โหกระแสดีมากใส่เข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้อ้าววันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะ อะไรรู้เต็มไปหมดเลยอ้าวช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
1: อับ
0: กินน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลา เป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมันจะโอ้โหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมคุณป

0: ิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังเสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอครูข้าวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภัส
1: ชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่อง
0: นะอ
1: ย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละ
1: ไม่ได้ฟอก
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นขี้ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดำกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนนึงที่เราขายๆกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
2: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยอ้าวเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะรอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
1: ยังไม่พอเหรอ
0: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
1: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
0: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
1: ่
0: มันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากินตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมาก

0: แล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: คนน
1: ี้
0: เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
1: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
1: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
0: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
1: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
1: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
1: โอ้โหคุณ
0: ป้องก็เป็นแบบฝุ่น
1: ต่าง
0: ๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
1: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
0: โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ไป
0: โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะอ่าปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่ขออนุญาต
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะอ่าฟอกไปเลย
1: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมในแป๊บเดียวเห็นไหมคะ
1: ถ
0: ้าพวกเคมีที่มันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
0: เป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโอ้
0: เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยค
0: ุณและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค
0: ่
1: ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะ
1: คะ
0: เกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่รอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ
1: ่
0: ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดละลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันหนาเตอะเลยบอกคุณเจมส์ถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมส์ต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมส์ก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะ
1: ค
0: ือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขาม ตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยม
1: ะ
0: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องแล้วกลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัว สบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูสุสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
1: โอ้โห
0: แบบคือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู่แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย

0: ค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตัวนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วอ่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
0: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
0: อับกิน
1: น้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมคะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาโอ้โหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันบ้างผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
0: ค่ะ
1: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
0: ุ
1: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
0: ทรชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่อง
1: นะ
0: อย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ตัวข้างที่ถูไปเมื่อกี
1: ้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นขี้ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
0: ได้หมดทั้งตัวเลย
1: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
0: คะ
1: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะฮะเงินจ่ายเท่าเดิมนะฮะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวน

0: เศษมูลค่าสูงนะมีสวนทุเรียนสวนลำไยม
1: ื
0: ดปุ๊บพี่โจรเข้านะ
2: โจรเข้าแล้วก็สอยไปอ่ะ
0: ใช่ไม่ได้แต่ติดตั้งไว้ก่อนตัวนี้สามารถติดตั้งได้ทุกที
2: ่
0: และย้ำเลยนะคะว่าสว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย์
2: นี่คุณแม่หลายบ้านคือเขามีกันหมดค่ะเขามีติดกันทุกครัวเรือน
0: สว่างนะใช่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญก็คือสามารถเซตอัตโนมัติได
1: ้
0: น้องคิวตรงนี้เอาง่ายๆนะแอมเวลาแบบว่าเราเซตอัตโนมัติปุ๊บฟ้ามืดม
1: ัน
0: จะสว่างอัตโนมัติยังไง
1: มาดูกันสมมติถ้าอย่างนี้นะถ้าแสงในสตูดิโอมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นอยู
0: ่
1: แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกครับสมมตินี่เลยครับตอนกลางคืนปุ๊บไฟของเรานะฮะก็ติดปลั๊กแบบนี้เลยนะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัตโนมัติก่อนในนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็เพียงแค่กดปุ่มออโต
1: ้
0: นะพอฟ้ามืดปุ๊บการวางอย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปวางเองนะเวลาติดตั้งตัวนี
2: ้
0: ใช่สาธิตใช่ตัวเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะไปติดบนหลังคาบ้านอะไรก็ได้เห็นไหมพอแบบว่าฟ้าสว่างเนี่ยเจอแสงเจอไฟเขาจะมืดอัตโนมัติแต่เวลาฟ้ามืดปุ๊บเราไม่ต้องแบบไปกดอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ฟ้ามืดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสว่างเองอัตโนมัติเลยทันที
1: เห็นบอกคนบอกว่า IP นะ67ตัวนี้ในเวลาพวกฟ้าฝนอะไรที่มันเกิดขึ้นน่ะนะพายุเกิดมาถ้าโดนน้ำมันจะช็อตจริงๆไหม
0: ไม่ช็อตตัวนี้
1: ด
0: ู
1: นะเดี๋ยวดูนะอย่าบอกไม่ดูสมมุติถ้าฝนตกเฮ้ยพี่เอามือไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
0: มือไว้อย่าง
1: น
0: ี้แล้วเอาสายไฟด้วยเขาบอกสายไฟกับน้ำเนี่ยมันไม่ตรงกันนะคะ
1: สายไฟ
0: กับสายไฟก็ไม่ตรงกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตัวนี้ไฟไม่รั่วไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตและต้องมีความยาวเพราะจ๋าแม่จ๋า
1: สายยาวมากนะ
0: ยาวมาก5เมตรอ่ะ
2: เสียงเซ่ยาวเลยไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั้ง
0: ใช่ๆๆไ
2: ม่ติดตั้งเองบนหลังคาบ้านของเราแล้วก็ยิงไฟมาได้เลย
0: สะดวกมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพายุเข้าฝนจะตกแดดจะออกไม่ต้องกังวลใจและเรื่องของความแข็งแรง
1: นี่ต้องบอกเลยนะในตัวกระจกของเขานะด้วยความที่มันเป็นเทมเพอร์กลาสตรงนี้นะครับมันแข็งแรงมากๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดู
0: นี
1: ่ครับหลักๆเลยคุณเห็นอะไรไหมฮะ
0: อุ้ย
1: มาเดี๋ยวมาปอกให้กินนะเอามาทดสอบความแข็งแรงนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะ1 2 1ไปฮะ2ครับ3ครับอีกทีนึงแรงไหม
0: แรงมากแรงไหม
1: พอเปิดใช้งานปุ๊บก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
2: ขวนไม่มีว่ากระจกเคลื่อนเลย
0: ใช่ใช
1: ่สุดยอด
0: เราถึงบอกว่ามันแข็งแรงและเราถึงไปพร้อมกับการรับประกันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะได้รู้สึกสบายใจให้รู้สึกมั่นใจไปพร้อมกับการรับประกันโคมไฟที่ใหญ่ใหญ่แบบนี้ถึง1ปีเต็ม
1: ๆ
0: โอเคไหมจ๊ะแอมจ๋า
1: โอเคมากมากเลยโอ้แล้วบอกเลยนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะใครที่อยากจะสว่างนานสว่างไกลแล้วค่าไฟ0บาทตอนนี้ลังเลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับเรากับทางด้านของช็อปมาเนียนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับได้กับสปอตไลท์นะฮะโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ใน1เซตของเขานะครับมีทางด้านของสปอตไลท์นะครับมีทั้งแผงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีโหมดนี่คือ1เซตนะวันนี้สั่งกับเราซื้อ1ให้ไปอีก1
0: ใช่แล้ว
1: และยังไม่พอนะครับยังมีโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นนะครับรวมไปถึงมีแว่นตาให้ด้วยแบบพระแบบอีกด้วยนะครับวันนี้ราคาทั้งหมดจาก 9,910 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับเลยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: บว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
1: ้
0: พ
1: ับ
0: เก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับและนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโด อยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะ มีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคันเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
1: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
1: ะ
0: ตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
1: ค
0: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
1: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่สามถึงห้านาทีใช้งานง่ายมากๆเราวันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอน
1: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึงพันครับ890บาทเท่านั้นฟังให้ดีนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้าจำหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่021-4-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
1: คุณผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดค่ะใครที่บอกว่าอยากจะมีโซฟาคู่ใจเอาไว้ที่บ้านโซฟาที่สามารถพับเก็บได้หรือว่าเป่าลมออกมาต้อนรับแขกได้พร้อมกับ

0: เป็นโซฟาเป่าลมจากคลาสนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นี่คือเคลื่อนย้ายสะดวกพับเก็บง่ายเป่าลมเพียงแค่ 3-5 นาทีก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมพนักพิงค่ะที่รองรับสรีระของเราได้อย่างดีรับรองเลยนะว่านั่งเนี่ยต้องสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยรองรับสรีระและกระจายน้ำหนักของเราได้ค่ะยังไม่พอนะตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นไวนิลที่มีความหนาและแข็งแรงค่ะเขาสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมเลยนะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนบางคนเนี่ยเอาออกไปแคมปิ้งนอกบ้านแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกังวลจังเลยเอาไปวางทับบนหญ้าบนหินบนกรวดบนทรายเนี่ยเขาจะเกิดรอยขีดข่วนหรือว่าจะรั่วหรือไม่นะคะตัวนี้ไม่รั่วไม่เกิดรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะยังไม่พอด้านบนค่ะ
1: ครับ
0: นี่เลยเขาเป็นผ้ากำมะหยี่ทุกคนค่ะผ้ากำมะหยี่ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันละอองน้ำได้อย่างดีแล้วก็ป้องกันละอองฝุ่นด้วยแล้วก็มาพร้อมกับช่องใส่ขวดน้ำแก้วน้ำนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมายกพิสูจน์กันว่าน้ำหนักเบาไหมเคลื่อนย้ายสะดวกไหมทุกคนคะขออนุญาตยืนก่อนเลยนะสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายกกันนะว่าตัวนี้น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกไหมเห็นไหมเป็นผู้หญิงนี่คือยกง่ายๆเคลื่อนย้ายง่ายๆเลยนะคะ
1: มาดูนะเรื่องความเบาสบายคราวนี้มาเรื่องของการนั่งแล้วสบายบ้างดีกว่าในเซตเขาอย่างตัวโซฟายังมีเก้าอี้สตูลมาให้อีกด้วยนะฮะหนึ่งอันเวลาเราจะนั่งเนี่ยบริเวณทั้งนอกบ้านในบ้านก็สามารถนั่งได้สบายๆตัวผมสูงอยู่184เซนติเมตรนะครับค่อนข้างสูงเลยจริงๆเราทิ้งตัวลงไปแบบเนี้ย
0: นี่เห็นไหมอ
1: ุ้ยมันสบายเพราะว่าอย่างที่บอกที่ผมบอกนะมันมีที่รองหลังอ่ะเวลาเรานั่งไปแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันซับพอร์ตแล้วความรู้สึกว่าตัวหนังกำมะหยี่มันให้ความรู้สึกเย็นพอความรู้สึกเย็นแล้วมันรู้สึกสบายครับแล้วเวลาเราเคลื่อนตัวจะพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคลื่อนตัวไปไหนอย่างที่บอกไปว่าไวนิลนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษมันค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมการันตีเลยครับรองรับน้ำหนักได้นะฮะคนที่100กิโลก็สามารถนั่งโซฟาตัวนี้ได้แบบสบายๆครับ
0: คือจะบอกว่าพอด้วยที่ด้านหลังเขาค่ะเป็นระบบสุญญากาศนะไม่ว่าเราจะนั่งตรงปลายของโซฟาแบบที่แอมนั่งหรือว่าแม้แต่แบบที่ทิวนั่งค่ะแล้วก็โยกไปโยกมานะเห็นไหมว่าเขามั่นคงมากเลยทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นกังวลว่าน้ำหนักตัวเยอะกลัวว่านั่งแล้วมันจะหงายเอนไปเลยหรือว่านั่งแล้วมันจะเคลื่อนไปเลื่อนมานะคะไม่ต้องกังวลอันนี้เราสามารถจะพกพาออกไปแคมปิ้งก็ได
1: ้
0: หรือว่าบางบ้านเนี่ยไปแอคทิวิตี้กับลูกๆนอนลูกลงไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำคุณพ่อคุณแม่นั่งเป่าลมมาแล้วก็นั่งเฝ้าลูกๆค่ะข้างสระว่ายน้ำหรือว่าริมทะเลได้เลยค่ะ
1: เอาล่ะอันนี้ประสงค์แบบนี้นะครับใครที่กำลังเล็งอยู่ต้องรีบโทรด่วนนะครับเพราะว่าซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คลาสแอปกับโซฟาเป่าลมพร้อมกับอีสตูนะครับมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอนเป่าลมแบบนี้ให้ไป2ใบและยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้ 2,078 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว890บาทโทรด่วนที่02-14-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมค่ะย้ำนะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะแอคทิวิตี้ของเรานะไม่ว่าเราจะออกนอกบ้านในบ้านนะคะ
1: ครับ
0: โซฟาตัวนี้เอาอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเราทั้งสองคนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนอนจ้า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะ

0: หลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากยิ่งใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่าอยากจะทานปลายซีเค็มทอดอร่อยอร่อยเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับโอ้โหมาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
2: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
0: ความ
2: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
0: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
2: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหรือว่าติดผมคุณผู้หญิงหรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดนะครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบสีเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
1: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอมใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
0: อร
1: ่
0: อยแน่นอนค่ะ
1: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็คนะคุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็
0: ค
1: นะแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ชอมมาเนีย
0: คุณภูมิค่ะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
2: ได้ครับครับก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย5-10วันครับ
0: ครับ
2: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผมโดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
0: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได้
1: แล้วทำออกมาแพคเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามแล้วดมดู
0: ไม่มีกลิ่น
1: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
0: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
2: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล All Your Quality Award
1: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
0: อร
1: ่
0: อยแน่นอนค่ะ
1: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02-143-330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียส
0: คุณผู้ชมค่ะมาดูเมนูกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลายอ
1: ันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
0: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆ นะคุณแม่ๆคุณย่าๆยายๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
1: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
2: เ
1: ขาสวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
0: น้ำยำ
1: น้ำยำมาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะดูนะ
0: ค่ะ
1: โอ้ยให้ดมก่อนกลิ่นดีมากแล้วกินครับ
0: โอ้โหดีไหม
1: ดี
0: เมนูเปลืองข้าว
1: คือ
0: จริงๆ
1: มันเค็มกำลังพอดีแล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
0: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ่
1: ม
0: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
1: นิดเดียว
0: มันนุ่มมากใช่เนาะอ่ะน้องเด็ก

0: จากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่นๆไม
1: ่
0: ว
1: ่
0: าจะมาทำเป็นหล่นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
2: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยครับ
0: โอ้ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
3: กินข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
0: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
3: มันคืออะไรครับพี่แอม
0: หมูสับผัดปลาเค็มค
3: ่
0: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
3: คุณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
0: แบบนี้นะ
3: มาเลยจ้า
0: เอามาขยี้ข้าวนะ
3: ค
0: ลุ
3: กนะ
0: ทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
3: กินไปเลยจ้า
0: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
3: กลิ่นเป็นไงคะ
0: กลิ่นดีมาก
3: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอ้ำไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
0: มันมีความเค็มแบบนวล
3: ๆ
0: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบปลาเค็มปกติที่เราทาน
3: ถ้าอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
0: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
3: จ้ะ
0: อ่ะเปิดฝารอดูนี
3: ่
0: ซูมเข้ามาทุกคน
3: ครับผม
0: มาดูข้างใน
3: ครับ
0: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดี
3: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
0: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างๆขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
3: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
0: นี่ข้าวเหนียวอยู่นี
3: ่
0: ไปแล้วนะ
3: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
0: อร่อย
3: อร่อยนะเอามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆและสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา Aside Shop Mania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โอ้อยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
2: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งป
3: ั
2: จจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวกได้เอาไปทานกันครับ
0: ครับ
2: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
0: คุณผู้ชมค่ะซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
3: วันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณคร
3: ับ เอาละครับพี่ตัวให้ทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
0: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
4: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ Shop Mania

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปมันต้องมีการติดขัดกันนิดนึงนะฮะแต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้

0: ด้วยนะฮะเป็นของออเวลคุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของออเวลด้วยนะครับผมพี่กิ๋วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องจอ
0: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดไหม
2: ไม่มีผิดเลย
0: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
0: อาจารย์จ๋า
2: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
0: ์
2: มีรับรองด้วยมีอย.นะคะการันตีได้ของแท้แน่นอน
0: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยออเวลรู้จักดีเคยได้ยินชื่อมาเครื่องวัดความดันก็ดีแต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วเครื่องสามารถบอกเราได
0: ้คุณผู้ชมแค่เปิดเครื่องเขาก็คุยกับเราได้เลยเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเป็นเครื่องแบบนี้อย่างถ้ายายจ๊อบอยู่บ้านเนี่ยมันใช้งานเองไม่เป็นจริงนะยายก็ไม่รู้จะใช้ยังไงนะตัวนี้พอเปิดเครื่องปุ๊บคุยโต้ตอบ
2: พูดให้
0: ใช่ไหม
2: บอกวิธีการวัด
0: เราจะทำอะไรยังไงบ้าง
2: ใช่ไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
0: ฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะตัวนี้เอาไปใช้ที่บ้านได้เพราะว่าราคาพิเศษมากตัวเนี้ยพี่กิ๋วบอกว่าเรามีเคยขายมาก่อน
2: ใช่
0: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์ของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
0: วันนี้ราคาเก่าพิเศษนะ
2: ได้เลย
0: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
0: วันนี้
2: ใครพิเศษราคาอยู่ที่999บาท
0: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ดูอยู่นะฮะเครื่องวัดความดันของ Allwell Band ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวออกมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
0: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
0: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
0: ฉะนั้นย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือไอ้ตัวเนี้ยจ๊อบอยากจะเปลี่ยนให้ยายเหมือนกันนะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าไอ้อันรุ่นเก่านะ
2: มันพูดไม่ได้
0: มันพูดไม่ได้
2: หน้าจอก็เล็กกว่านี้
0: ใช่ฮะแล้วไอ้ที่สำคัญคือไอ้ตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
0: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม
2: ่มี
0: เนื้อห้อยนะตัวนี้กว้าง
2: ใครได้หมดเลยทั้งบ้าน
0: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยคุณผู้ชมมันมีปุ่มข้างล่างที่เขียนกับว่า start กดครั้งเดียวกดปุ๊บพอไฟติดปุ๊บเนี่ยก็คือใช้งานได้เลยขออีกทีนะโอเคนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
0: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะห้ามพูดคือตอนนี้จ๊อบตื่นเต้นอยู่นะเอาจริงหลายคนบอกว่าเวลาวัดความดันเนี่ยบางคนห่วงมากเขาเรียกไงซีเรียสมากแต่คุณผู้ชมเราเอาไว้ที่บ้านเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะอย่างยายจ๊อบอะเช้ามาวัดหนึ่งรอบกลางวันกินของมันๆวัดอีกหนึ่งรอบตกบ่ายหลานซื้อชานมไข่มุกมาให้กินวัดอีกหนึ่งรอบ
2: ซึ่งอันนี้ถูกต้อง
0: ควรใช่ไหม
2: เราจะได้มอนิเตอร์ในตัวของค่าความดันของเราตลอดเลยแล้วตัวเนี้ยวัดความดันได้และยังแจ้งเตือนถ้ามีเรื่องของหัวใจเต้นผิดปกตินะคะเช่นเราเกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหัวใจเราได้ไม่เป็นจังหวะตัวเครื่องนี้ถ้าดีเทคได้เขาแจ้งมาให้เราสามารถที่จะรู้ก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลได้นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
0: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
0: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
0: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
2: รับประกันจากศูนย์เลย
0: นะฮะแล้วก็มีที่ตัดยาให้คุณพ่อคุณแม่ชอบแน่นอนขอแค่โทรให้ทันเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามาน
2: ะ
0: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะ ผมว่า
2: จำเป็น
0: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
2: ค่ะ
0: คือไอ้ตรงนี้มันไม่มีใครบอกได้จริงๆนะ
2: ไม่มีค่ะนอกจากเราวัดความดัน

0: เพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งอันนั้นน่ากลัวกว่า
1: แต่มันมีปัญหาคืออย่างนี้ฮะคือว่าหลายๆคนอ่ะพอวัดปุ๊บอะเครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
0: มันเมมโมรี่ข้อมูลได
1: ้เมมได้แล้วมันเมมเป็นแบบเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สอง
0: ใช่ถ้าบ้านเรานะคะ
1: GPS อย่างนี้นะ
0: มีคุณพ่อคุณแม่
1: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
0: เราแยกความดันกัน
1: GPS นะ
0: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
1: ฉะนั้นเนี่ยเวลาหนึ่งคนที่วัดมาปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะมีค่าต่างๆที่เราวัดได้พี่เก็บได้เท่าไหร่นะครับ
0: 199ค่า
1: 1ขั้นวัดได้แล้วก็เก็บได้199ค่านะครับคุณผู้ชม
0: พกไปให้คุณหมอดูที่โรงพยาบาลได้เลยไม่ต้องจดแล้วค่ะ
1: เนี่ยที่ยายผมชอบก็เพราะอย่างนี้แหละจองไว้ก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเค้าเรียกไงยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันเป็นภัยเงียบจริงๆเอางี้ดีกว่านอกจากจ๊อบกับพี่กิ๋วน
0: ะ
1: ยังมีแขกอีกท่านหนึ่ง
2: อ้อมสวัสดีค่ะ
1: อยากให้ลองนิดนึงบางคนบอกว่าเนี่ยเนี่ยเห็นสดใสแบบเนี้ยมีปัญหาไหม
0: ใช่
1: พี่กิ๋วครับรบกวนนิดนึงนะฮะอาจจะต้องช่วยดูแลพี่อ้อมทำได้ไหมครับโอเคนะย้ำนะคุณผู้ชมเครื่องเนี้ยยายจ๊อบ80กว่ายังทำได้ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถวัดเองได
0: ้ง่ายวัดอยู่กับบ้านอย่างเงี้ย
1: เพราะเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบสมัยก่อนมันเป็นแบบบีบๆป่ะ
0: ใช่อันนั้นยาก
1: อันนั้นเก่า
0: ต้องมานั่งฟังด้วย
1: ฮะตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมครับย้ำนะมันเป็นเหมือนดิจิตอลแล้วอะใส่ฐานแล้วก็กดปุ่ม1ครั้งนะครับผมที่สำคัญก็คือเขาอัปเกรดแล้วพูดภาษาไทยได้แล้วก็ตัวสายไอ้ตัวที่ล็อตแขนนะครับมันกว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้นถึง10เซนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะครับตัวนี้1เครื่องรับประกัน1ปีเต็มจากออลเวลจากศูนย์เลยมีที่ตัดยาให้ไปอีก1ชิ้นทั้งหมดไม่ต้องจ่ายพันกว่าบาทครับวันนี้พี่กิ๋วบอกว่าทางออลเวลลดให้เลย200
0: ค่ะ
1: 999
0: ไม่ถึงพัน
1: ผมบอกว่า1เครื่องมันใช้ได้ยาวๆอ่ะแล้วบ้านผมมาซื้อเครื่องเดียวแล้วก็ใช้ได้ทั้ง
0: บ้านเลย
1: ครอบครัวและที่สำคัญคือเครื่องเนี้ยมันใส่ฐานอยู่ข้างหลัง
0: ใช่
1: เป็นฐานที่แบบคุณเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะฮะกดแค่ปุ่มเดียวใช้งานได้เลยจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆนะฮะซีเรียสนะฮะเมื่อกี้จ๊อบค่าขึ้นสูงนี่จ๊อบเริ่มเครียดแล้วนะฮะอ่ะแล้วคนนี้ครับ
0: สิ้นแล้วค่ะ
1: พี่อ้อม
0: เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของปีนึงวัดหนเดียวเนี่ยไม่ได้มอนิเตอร์ไม่ได้ติดตามค่า
1: คือค่าเราอะตอนที่เราไปหาหมอหรือตอนตรวจสุขภาพอะดีแต่หลังจากนั้นเราอาจจะปล่อยปะละเลยนะคุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
3: ตอนน
1: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
0: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
1: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
0: อีก40เครื่อง
1: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องจ่ายพันกว่าบาทเกือบ 2,000 เอ้ยเกือบ 1,200 วันนี้999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
0: ค
1: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยได้ใช้แน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โปก็ดี
4: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
4: น
2: ปู
4: ขึ้น
5: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140 ตัน
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
9: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
10: สวัสดีครับ
9: โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
10: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
9: ครับ
10: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
9: ๆครับ
10: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
9: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
10: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะครับดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
9: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
10: โอ้ต่างกันมากคร
9: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
10: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
9: ม
10: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
9: ์
10: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณวานปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
9: ครับ
10: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
9: เพราะอะไรล่ะครับ
10: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
9: ก็แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
10: ์ใช่ครับ
9: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
10: ใช่ครับ
9: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
10: ใช่ครับ
9: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
10: ใช่ครับ
9: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
10: ไม่ใช่ครับ
9: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกบอกออกผลได
10: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
9: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอ
10: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ๊ะใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
9: ครับ
10: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
9: ครับ
10: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคําว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทําการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
9: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทํามาจากอะไรบ้างครับพี
10: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทํามาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
9: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
10: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ําจืดนะฮะ
9: แล้วทําไมมันต่างกันยังไงครับพี
10: ่โอ้โหก็ถามว่า คนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเล
9: เ
10: ห็นไหมครับ
9: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
10: ใช่ใช
9: ่ครับ
10: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
9: ก็มีจะปลาทะเล
10: ผ
9: มดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
10: ใช่ครับ
9: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
10: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
9: โอ้
10: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
9: ครับ
10: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลามันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเล
9: ครับ
10: นะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
9: ครับ
10: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
9: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
10: ใช่ครับ
9: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
10: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
9: ครับครับ
10: ก็คือเราจะขโมยคำเรียกก็ยื
9: ม
10: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
9: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
10: ใช่ครับ
9: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
10: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
9: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
10: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
9: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้
10: ได้
9: จากดินแข็ง
10: ๆ
9: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
10: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
9: อ๋อนี่ให้ทดลองได้เลย
10: ทดลองได้เลย
9: คือจากดินแข็ง
10: ๆ
9: ใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
10: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
9: นะอันนี้เอาไปลองได
10: ้
9: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนสวยได้
10: ใช่มันก็สมมุติฐานขึ้นมาก
9: ็
10: คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
9: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
10: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
9: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ
10: ้
9: าเป็นนาถ้าเป็นนาปัง
10: ฉีดแล้วก็ปั่น
9: แล้วก็รอตีเพื
10: ่อรอ
9: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
10: รอสักประมาณสัก8วัน
9: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
10: นาป
9: ีต้องรอฝนรอ
10: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
9: แล้วรอได้เลย
10: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
9: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
10: ใช่ครับ
9: มีความชื้นอยู่แล้ว
10: ใช่ครับคุณก็ไถกบไปแค่นั้นนี่พอครับ
9: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
10: ใช่ครับ
9: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
10: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรด
9: ครับ
10: นะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรา
9: ครับ
10: นะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำ
9: ครับ
10: นะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล
9: ่
10: ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
9: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
10: ใช่ครับ
9: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตร

0: ปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สารแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย Mcord ครับ
1: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
2: ม
1: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายม
2: ัน
1: ใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
2: ค่ะ
1: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
2: ม
1: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
2: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยๆดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างนึงคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
1: รุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
2: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
2: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
2: ไ
3: ม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
2: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
2: ่
3: อ
2: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
2: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
2: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
2: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไหมได้อย่างนี
2: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
2: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
2: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร์
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาน
1: ะ
2: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่าง
1: น
2: ี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้แล้วก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ

0: มากเลย
1: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
2: ดูเนื้อดู
1: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
3: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
3: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
3: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
3: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นดินซีหมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
3: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
3: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
3: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี่
3: ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
3: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือหรอครับ
3: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
3: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
3: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
3: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
3: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมา
0: จบที่นี่
3: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
3: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
3: ้
0: กับสิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้น
0: คู
4: ขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
2: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
4: ดินเน่า
2: ดินเน่านะ
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
5: ได้ข้าว140ตังค์มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
1: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
5: ่ได้ข้าว140ตังค์
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือ

0: เป็นเรื่องของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเพีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
1: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
1: คือบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
1: 10% 20% 30% และอย่างนึงราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
1: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนครับ
0: เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
1: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไม่ทัน
3: ดูเนื้อดู
2: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
4: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ตัน
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
0: ครับ
5: งามเร็ว
0: ดินล่ะ
5: ดินก็ดีขึ
0: ้น
5: ปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเพี้ยนนี่แหละ
5: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
6: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20กว่าลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกออกฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20กว่าลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
7: ๆมันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
7: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
0: ้น
5: ปูขึ้น
2: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมกัน
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ตัน
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: ๆมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
7: มันใช้ได้จริง
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
0: ครับ
2: รู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมกัน
8: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สั่งมา3รอบแล้วนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะซื้อใช้มาหลายยี่ห้อแล้วแล้วอันนี้ดีสุดให้สามีใช้บางทีเมื่อยปวดอะไรเงี้ยได้ผลจริงๆอะค่ะ
2: พอดีได้สั่งน้ำมันนวดสุภายะของน้องเขามาใช้แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้สั่งมา 3-4 รอบแล้วค่ะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะคะ
3: แต่ก่อนนี้ปกติแล้วเวลานั่งนานๆหรือเวลาที่จะขยับอะไรไปไหนหรือนั่งเกินแบบมันทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาลุกขึ้นยืนอะไรเงี้ยจะลุกไม่ได้ถนัดเสร็จแล้วว่ามาเจอน้ำมันสุกยาก็ได้สั่งเขามาหลายรอบแล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ขยับขยื่นได้คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็อาการปวดเมื่อยไม่มีแล้วค่ะน้ำมันนวดสุกยาใช้ดีจริงๆค่ะ
4: นั่งทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะก่อนจะกลับก่อนจะเลิกเนาะใช้น้ำมันนวดสุกยะตัวนี้ฮะทำให้อาการดีขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้เป็นประจำครับสดชื่นครับแนะนำครับน้ำมันสุกยะผมสั่งมาหลายรอบแล้วครับดีจริงๆอันนี้ขอบอกต่อเลยครับ
5: มาแล้วค่ะสุกยะตัวดังนะคะใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้อะไรมาไม่จบให้สุกยะเป็นตัวจบนี่คือเป็นเนื้อน้ำมันที่ไม่ต้องนวด
6: ว้าว
5: มีปัญหาตรงไหนทาไปเลยทั้งตรงกล้ามเนื้อทั้งตรงเส้นเอ็นได้ครบจบในขวดเดียวแล้วสูตรนี้คือสูตรออกฤทธิ์เร็วจะรู้สึกได้ถึงความเย็นสบาย1ขวดแบบนี้ขายอยู่390บาท
6: ครับ
5: ทุกทีทำโปรลดสุดๆจะเป็น8ขวดพันเฉพาะวันนี้เดี๋ยวป้องจะให้8ขวดพกพา
6: ว
5: ่อนไปอีกเป็น8แล้วเอาไปอีก8รวมเป็น16ขวดแล้วจ่ายแค่999บาทค่ะ
6: ย้ำนะแม่นะพ่อครับ100สายเท่านั้นใครที่อยากจะได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ซื้อ8แถม8999บาทใครอยากได้กดโทรศัพท์ไปเลยครับเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอเอาให้ทันนะจ๊ะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้คือความคุ้มถูกไหมคุณป้อง
5: ใช่คือคุ้มมากไม่เคยให้16ขวดมาก่
6: อ
5: นครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งแรกแล้ววันเดียวด้วยที่จะให้โปรนี้นะคะใครที่เป็นแฟนสุกายะอยู่แล้วซื้อตุนเลยป้องบอกเลยโปรนี้คุ้
6: ม
5: แต่ใครไม่ทดลองใช้อยากให้ทดลองใช้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
6: ครับ
5: มันดียังไงทำไมคนถึงติดใจกันเยอะทำไมคนถึงซื้อซ้ำกันเยอะเพราะอะไร
6: เพราะว่าหลายคนมีอาการปวดแล้วแม่เคยสังเกตตัวเองบ้างไหมว่าเวลาเราปวดเนี่ยโอ้โหไหล่บางคนเนี่ยขึ้นเป็นลูกแล้วมันจี๊ดขึ้นถึงหัวแล้วมันไม่ใช่แค่ไหล่นะแม่ไล่ไปบางคนเนี่ยหลังถึงเอวเนี่ยเคล็ดมีอาการเคล็ดขัดยอกแล้วปวดลูกหลานดึกๆเดินๆต้องให้ลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องมานวดให้บางคนเนี่ยระบมไปถึงขาพอหลังร้าวปุ๊บหลังเจ็บปุ๊บเอวมีปัญหาปุ๊บข้างล่างนี่เจ็บหมดเลยข้อคงข้อเข่าข้อขาเพราะฉะนั้นอาการปวดอาการเมื่อยมันทำให้เราเนี่ยไม่สบายตัวเราถึงต้องหาตัวช่วยที่สามารถบรรเทาอาการได้
5: ทีนี้ตัวหลายจุดเนี่ยมันไปเค้นเขาไม่ได้นะพอไปเค้นปุ๊บมันระบ
6: ม
5: พอไปเค้นปุ๊บมันเจ็บเราเลยทำตัวยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกยะขึ้นมา
6: ครับ
5: เขามีตัวยาเข้มข้นมากบางทีนะปวดตามข้อเนี่ยพวกตามข้อศอกพวกน
6: ี้
5: นะ
6: ห
5: รือปวดตามข้อมือพวกนี้ไปกดไปเค้นปั๊บนะมันระบมอย่าไปเค้นเอาเนี้ยทาปุ๊บทิ้งไว้แบบเนี้ยทิ้งไว้แบบเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะหรือตามมือตามซอกมือแบบ
6: ให้หมดใช่ไหมคุณป้อง
5: ทาแบบเนี้ยนะเนี่ยแล้วทิ้งไว้แบบเนี้ยเนี่ย
6: ครับ
5: เนี่ยทิ้งตบนิดนึงตบนิดนึงเดี๋ยวเนื้อน้ำมันนะเขาซึมเข้าผิวเสื้อเขาซึมเข้าเส้นนะ
6: ครับ
5: ตัวยาสมุนไพรทำงานแล้วนะเห็นป่ะ
6: เห็นไหมซึมไปแล้ว
5: ซึมไปแล
6: ้
5: วแล้วเราจะรู้สึกนะขอทิ้งไว้แป๊บเดียวจะรู้สึกเย็นผ่อนคลายคลายบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยดีมากๆค
6: ่ะให้ดูหนึ่งเคสหมอประสานจังหวัดราชบุรีคนนี้เป็นหมอนวดแก้อาการสังเกตเวลาลูกค้าไปชอบมากแล้วเห็นลูกค้าถือไหมเขาถือขวดของน้ำมันขวดสีน้ำเงินก็คือสุกยานี่แหละเพราะอะไรลูกค้าไปพอไปแก้อาการเสร็จปุ๊บได้กลิ่นของดอกกาสลองหรือว่าดอกปีบที่มาจากตัวน้ำมันนวดนะเขาถามกันบอกเลยว่าหมอประสานครับใช้น้ำมันนวดตัวไหนทำไมผมใช้รู้สึกว่ามันสบายตัวจังเลยหมอประสานบอกเป็นเสียงเดียวเลยว่าต้องใช้สุกยาเท่านั้นเพราะเป็นน้ำมันนวดเทคโนโลยีนาโนที่ทาแล้วไม่ต้องนวดซึมเข้าผิวซึมเข้าเส้นช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังไม่เคยได้นะผมอยากให้ได้โปรเด็ดๆตัวนี้ไปคุณป้อง
5: อันนี้12 ml นะคะแล้วใช้ได้นานด้วยคือเปิดมามันจะเป็นหัวเหล็กหัวลูกกลิ้งแบบน
6: ี้
5: กดลึกไปเลยค่ะตรงไหนที่มันตึงนะคะรีดเค้นเส้นไปได้เลยนะคะซึ่งขวดหนึ่งเนี่ยขวดใหญ่แบบนี้ป้องขายอยู่ขวดละ390ที่ป้องขายตามร้านขายยาข้างนอกนะ1ขวดอ่ะคือ390แต่ในโปรโมชั่น

0: ทีวีที่ทำโปกันอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ8ขวดพัน
1: ครับผม
0: นะคะแต่เฉพาะวันนี้พิเศษเลยนะคือเดี๋ยวป้องจะให้ตัวขนาดพกพาไปอีก8ขวดน
1: ั่
0: นหมายความว่าวันนี้จะได้8ขวดนะ12 ml แถมอีก8ขวดพกพารวมเบ็ดเสร็จทั้งหมด16ขวดเต็มๆเลยนะคะแล้วไม่ต้องเพิ่มตังค์นะจ่ายตังค์เท่าเดิมค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ถ้ากดโทรศัพท์ติดเข้ามาแล้วรอสายแป๊บนึงนะครับ8แถม8ย้ำว่าหมดโปรนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะครับย้ำว่าที่นี่เท่านั้น16ขวด999บาทเห็นเบอร์หน้าจอกดมาได้เลยครับ
2: ตั้งแต่ได้น้ำมันนวดสุกายะมาทำให้เส้นเอ็นพรอนคลายเวลาเป็นลมเป็นอะไรดมสดชื่นหายใจโล่งสะดวกสบายตั้งแต่ใช้มาค่ะเส้นเอ็นที่ตึงมันปวดมันเมื่อยตรงไหนลองใช้น้ำมันทาดูนะคะจะเบาบางลงค่ะใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
3: แต่ตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมามันจะเป็นคล้ายๆลูกกิ้งแบบนี้นะคะป้าก็เห็นแล้วป้าก็สนใจก็เลยให้หลานสั่งซื้อค่ะโอ้ใช้ดีมากเลยค่ะเวลาที่เราปวดหัวอะไรอย่างนี้นะคะปวดศีรษะนะคะเราไม่ต้องมาใส่ฝ่ามือแล้วค่ะตอนนี้เรากิ้งกิ้งกิ้งกิ้งไปหมดเลยนะคะทั่วจะเป็นตรงไหนปวดตรงไหนปวดหัวผงหัวเข่าอะไรทาได้หมดเลยค่ะโอ้สะดวกสบายมากเลยนะคะสุกายะเป็นแบบคล้ายๆว่าก็เหมือนน้ำมันทุกวันนั่นแหละค่ะแต่มันใช้เป็นแบบลูกกิ้งโอเคค่ะเขาใช้ดีมากเลยค่ะ
1: โปรโมชั่นยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด12 ml ปกติขวดละ390บาทวันนี้รับยกเซตไป8ขวดแต่ยังไม่พอฮะถ้าโทรมาเป็น100สายแรกวันนี้นะครับเราแถมตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด3 ml ให้อีก8ขวดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ได้ไป16ขวดจะราคามูลค่า 3,912 บาทไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอโทรหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกแม่ตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะฮะใครที่ยังไม่เคยลองผมบอกเลยแม่เปิดใจลองตัวน้ำมันนวดจากสุกายะเพราะอะไรเพราะใช้แล้วดีจริงผมเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหานะยกคงยกของขับมอเตอร์ไซค์เนี่ย
0: เห็น
1: พ
0: ี่จะบีบ่นปวดแขนเป็นอาทิตย์แล้วนะ
1: คุณป้องแล้วที่สำคัญคือมันเป็นก้อนเลยเนี่ยคุณป้องเวลาเรารีดเนี่ยนะเนี่ยคุณป้องแม่เวลาเราถูเวลาเรานวดนะเวลาเราคลึงนะมันได้ฟิลมากแล้วมันดันนี่นะ
0: มันครบเลยนะทั้งเส้นเอ็นทั้งกล้ามเนื้อ
1: แล้วมันเข้าเร็วตรงที่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีนาโนคุณป้องมันซึมแล้วเห็นไหมอะสบายตัวแล้วเนี่ยตอนนี้แล้วกลิ่นของดอกกาสลองนั่นคือความหอมที่ช่วยในเรื่องของการทำให้เราสดชื่นตอนนี้สบายตัวแล้วกล้ามนุ่งกล้ามเนื้อเห็นไหม
0: นี่แล้วจะบอกเลยนะ
1: ว่า
0: อายุเยอะๆชอบมากคือไปดูแม่พี่สมัยนิดนึงคือแม่พี่สมัยเนี่ยปัจจุบันนี้90กว่า
1: โอ้
0: คือคน90กว่าผิวเขาจะบางถ้าเจอพวกอะไรแสบๆนะมันจะแดงแล้วมันจะกัดผิวแสบ
1: ไม่ได้อย่างนั้นใช้ไม่ได้
0: ใช้ไม่ได้เลยใช้แดงไปหมดแต่แม่พี่สมัยเนี่ยเอาน้ำมันนวดสุกายะไปใช้
1: ครับ
0: แกบอกโอ้โหเย็นสบายไม่ร้อนไม่คันยิบแล้วทาไปแค่นิดเดียวนะแป๊บเดียวนะ 2-3 นาทีมันซุมเข้าผิวไปเลยมันไม่ต้องนวดพออายุเยอะอ่ะยิ่งไปกดมันยิ่งระบม
1: ไม่ได้นะ
0: จับไปนิดเดียวมันก็ช้ำแล้วคนแก่นะ
1: ถูกต้อง
0: แต่อันเนี้ยมันเป็นสูตรสำหรับคนอายุเยอะๆเลยไม่ต้องนวดนี่คือยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาสุกายะที่ใส่ตัวยาเข้มข้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องออกแรงนวดทาปุ๊บกลิ้งปุ๊บตรงบริเวณที่ปวดตบๆทิ้ง
1: สบาย
0: แป๊บเดียวรู้เรื่อง
1: อ่ะไม่ใช่แค่แม่พี่สมัยเมื่อกี้80กว่าใช่ไหมคุณป้องไปดูยายเล็กอีกหนึ่งคนนี่90กว่าแล้วอันนี้คือตัวจริงเลยสังเกตว่าคนอายุ90กว่าทุกอย่างมันตึงหมดแล้วกล้ามนงกล้ามเนื้อเส้นองเส้นเอ็นมันตึงหมดแล้วแกบอกว่าแกเนี่ยไม่อยากจะกระดูกกระดิกไปไหนเลยเพราะอะไรกระดูกกระดิกที่ก็เมื่อยปวดเอวเคล็ดนู่นเคล็ดนั่นเคล็ดนี่อยากจะนอนอยู่เฉยๆแต่ปรากฏว่าลูกหลานบอกไม่อยากให้แกนอนทำไงล่ะก็หาตัวช่วยมาพอนวดไปพอคลึงไปด้วยความที่เป็นเทคโนโลยีนาโนย้ำว่าพอทาแล้วมันซึมเข้าผิวเลยพอซึมแล้วเป็นไงทุกอย่างมันคลายอ่ะคุณป้อง
0: คืออย่าง
1: นี้มันเป็นการปลดล็อกอ่ะ
0: คือโชคดีว่าในตัวยาบรรเทาปวดเมื่อยของสุกายะเนี่ยม
1: ัน
0: มีพวกเถาวัลย์เปรี้ยงพวกเถาวัลย์อ่อนเพราะฉะนั้นไอ้เส้นเอ็นที่มันตึงๆเนี่ยนะ
1: ไอ้เครียดนะ
0: โอ้ยบางทีเนี่ยนะหลังที่มันเจ็บที่มันปวดเนี่ยก็เพราะว่าเส้นมันตึงเนี่ย
1: แหละ
0: คอที่มันเป็นลูกเป็นก้อนที่มันปวดเพราะเส้นคอมันตึงน
1: ี่
0: แหละเอ็นร้อยหวายบางทีปวดตามเข่าตามขาก็เพราะว่ามันตึงนี่แหละเอาตัวสุกายะทาไปเลยแม่จ๋าแล้ว ไม่ต้องไปออกแรงในการนวดเยอะ
4: ครับ
0: แหมพออายุเยอะเราก็ไม่ค่อยมีแรง
4: ใช่
0: สูตรนี้คือสำหรับสูตรไม่ต้องนวด
4: ชอบมาก
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวป้องนวดขออนุญาตนวดเข่าม
4: า
0: คือปวดมากเลยนะคือตรงบริเวณเข่าเนี่ยคือป้องมีปัญหา
4: ก็ยืนทั้งวันนะ
0: ใช่ยืนทั้งวันนะแล้วป้องก็นวดไปแบบนี้นะเน
4: ี่
0: ยคือมันเป็นหัวเหล็กพอมันเป็นหัวเหล็กปุ๊บอ่ะเวลากลิ้งอ่ะมันจะมีความเย็นแล้วความเย็นอ่ะมันจะทำให้ลดอาการปวดได้ดีมากเลยนะแล้วกลิ้งปุ๊บมันลงล่องของมันพอดีเลยนะแต่ตรงเข่าอ่ะบอกเลยว่าอย่าไปออกแรงในการนวด
4: จริง
0: เอาทาถูๆตบๆพอแล้ว
4: ครับ
0: ก็ไล่มาเลยนะตรงน่องน่องเนี่ยนะโอ้โหเส้นเลือดขอด
4: ตึงไปหมด
0: ตึงมาก
4: ครับ
0: ขึ้นเป็นก้อนขึ้นเป็นลูกเลยใครไม่เคยเป็นเส้นเลือดขอดไม่รู้นะทรมานมากแล้วลามลงมาเอ็นร้อยหวายบางทีเนี่ยป้องอ่ะเป็นถึงรองช้ำเลยนะ
4: ครับ
0: คือแบบทุกครั้งที่เดินมันจะเจ็บๆอ่ะก็จะต้องเอาตัวสุกยะเนี่ยทาไปเลยเป็นประจำ
4: ครับ
0: นี่แหละค่ะโอ้โหสบายอ่ะคือมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันดีมาก
4: โล่งแล้วนะตอนนี
0: ้โล่งมากแล้วคือเนื้อเนี่ยมันซึมเข้าดีมากเลยอ่ะพี่เจดีแล้วกลิ่นเนี่ยคือหอมป้องบอกเลยนะเอกลักษณ์ของสุกยะคือกลิ่นไม่ใช่แบบฉุนเหม็น
4: ครับ
0: แต่เป็นกลิ่นอโรมาเหมือนเข้าร้านสปาแพงๆหรู
4: ๆสบายสบายเลย
0: แล้วใครที่แบบจ่ายเงินมาแพงๆนะเจ็บมาหนักนะสุกายะไม่จบไม่มีตัวไหนจบแล้วนะตัวนี้คือเด็ดจริงอยากให้ทดลองใช้กันค่ะ
4: เพราะฉะนั้นวันนี้จัดโปรมาเลย1ขวดปกติ12 ml แบบนี้จะแม่จ๋า390บาทราคาดีแล้วใช่ไหมเคยทำโปรลดสุดๆคือ8ขวด 1,000 บาท8ขวด 1,000 บาทไม่พอผมขออนุญาตแถมตัวพกพาให้อีก8ขวดเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเซตนี้ไม่จะได้ไปทั้งหมด16ขวดแต่จ่ายราคาเดิมคือ999บาทใครอยากได้เบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอขึ้นแล้วโทรได้กดไปเลยครับ
5: ผมลุงอุ้ยนะครับเป็นพนักงานขับรถให้เจ้านายนะครับก็นั่งอยู่ในรถก็ 7-8 ชั่วโมงนะฮะแล้วก็กลัวจะเดินได้นี่ก็ต้องยืนสักพักก่อนนะครับแล้วก็ขับรถไม่เหนื่อยนะก็เลยบ่นให้เจ้านายฟังนะครับว่าปวดตามเส้นตามเอ็นนะฮะขาตึงนะฮะ
6: เจ้านายก็เลยซื
5: ้อน้ำมันนวดสุกยะมาให้นะฮะก็มาลองทาดูนะครับว่ามันดีขึ้นจริงๆนะฮะทาตามเอวตามขานะฮะเวลาลงจากรถตอนนี้นะฮะก็ไม่ต้องมายกขาออกอะไรออกนะฮะสามารถที่ลงรถแล้วก็จะเดินได้เลยนะครับก็ใช้แล้วดีขึ้นจริงๆครับผมนะฮะ
7: ป้าได้น้ำมันนวดสุกายะจากลูกศิษย์มาพอมาถึงบ้านป้าก็เปิดจุกดูเป็นลูกกิ้งรู้สึกกลิ่นหอมทาแล้วก็เย็นๆร้อนนิดๆรู้สึกสบายตัวขึ้นเยอะทาได้ 2-3 วันก็การปวดข้อเท้าก็ดีขึ้นนะคะเวลานอนก็หลับได้สบายเพราะว่าไม่ค่อยปวดข้อเท้าไม่ค่อยปวดเข่าทำให้นอนหลับสนิทด้วยนะคะต้องขอบคุณลูกศิษย์ที่แนะนำน้ำมันนวดสุกายะมาให้ป้าค่ะ
4: โปรโมชั่นยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด12 ml ปกติขวดละ390บาทวันนี้รับยกเซตไป8ขวดแต่ยังไม่พอฮะถ้าโทรมาเป็น100สายแรกวันนี้นะครับเราแถมตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด3 ml ให้อีก8ขวดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ได้ไป16ขวดจะราคามูลค่า 3,912 บาทไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอโทรหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับแม่จ๋าต้องบอกแบบนี้ว่าตอนนี้สายเข้าเยอะมากใครอยากได้โปรตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากสุกยะโปร8แถม8วันนี้แม่กดให้เร็วหน่อยนะใครจะให้โปรนี้ซื้อ8แถมตัวพกพาให้อีก8ราคาแค่999เพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้รีบหน่อยแล้วก็อีก1คนคุณป้องที่วันนี้จะมาร่วมพิสูจน์กับเรา
0: โอเค
4: ทำอาชีพของเรามานานพี่ตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสาวสวย
0: เท่าไหร่แล้วอายุ
8: 60ค
4: ่
8: ะ
4: 60
0: นะคะเอาปัญหาชอบปวดหลัง
4: นี่ไงก็ดูหลัง
0: แล้วก็หลังแก
4: เดี๋ยว
0: กดไม่ลงเลยอ่ะคือแบบแข็ง
4: เดี๋ยวนะหลังหรือแผ่นไม้เอาดีๆทำไมแข็งขนาดนี
0: ้
4: คือคนทำงานเยอะ
0: ๆ
4: อย่างที่บอกคือพอคนทำงานเยอะๆมันก็จะมีอาการปวด
0: ให้เอาตัวนี้นวดกิ้งแบบนี้นะมันจะเข้าล่องเส้นหลังแบบนี้เลยนะเข้าล่องเส้นอย่างนี้เลยนะแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะ
4: ดูฟินแ
0: ทนอ่ะใช่แล้วกลิ้งอย่างนี้เลยนะกลิ้งอย่างนี้เลยนะ
4: ให้ตัวหัวนวดนี่นะมันนวดไปเลยใช่ไหมคุณป้อง
0: ใช่แล้วตัวนี้นวดแบบนึงไม่ต้องกลัวเปื้อนเสื้อผ้านะคะสูตรนี้มันเป็นเนื้อที่มันซึมง่ายแห้งไวไม่เหนอะหนาผิวปกติพวกแบบ น้ำมันพวกนี้มันจะมันผิวใช่ปะอันนี้คือไม่ม
1: ีคุณป้องเวลาคุณป้องรีดทีนะ
0: มันถึงมันโดน
1: มันได้ใจอะมันรู้สึกเลยว่า

0: ถ้าเราเป็นคนโดนนวดพี่ตุ๊กตอนนี้ผมเชื่อว่าพี่ตุ๊กต้องสบายแน่ๆฟิลได้เลยใช่ไหมคุณเนี่ยพักพยกพักงงหัวอย่างเดียวเลยคือฟิลมันได
1: ้เป็นไงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ
2: เย็นสบายค่ะคลายเส้นเลยค่ะ
1: มันเป็นยังไงความรู้สึก
2: ผ่อนคลายค่ะที่ตึงๆอยู่ทำงานหนัก
0: ๆ
2: น
0: ี่
2: แบบโล่งเลยค่ะ
0: โล่งเลย
1: ขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: พี่ตุ๊กขอบคุณมากฮะเพราะฉะนั้นนี่พอพูดถึงคนที่ทำงานหนักๆนะเพราะจ๋าแม่จ๋านี่คนส่งแก๊สพี่ชายเราเนี่ยทำอาชีพต้องส่งแก๊สแบกถังแก๊สตอนแรกผมก็นึกว่าเบาหนักนะแล้วแบกถังแก๊สไม่พอต้องขับมอไซค์ส่งตามบ้านตามร้านบอกเลยแกทำงานทั้งวันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปวดแค่แขนนะมันไม่ได้ปวดแค่บ่านะบางครั้งเนี่ยมันปวดลงล้าวไปถึงหลังแกนะแกบอกแกทรมานมากแต่พอได้ตัวยาน้ำมันมาเทาอาการปวดเมื่อยจากสุกยาไปใช้ปุ๊บเฮ้ยมันโล่งและที่สำคัญคือสูตรเนี่ยมันเป็นสูตรนาโนคือทาปุ๊บมันไปทำงานต่อได้เลยมันเย็นมันสบายมันซึมเข้าผิวแล้วมันได้ความฟิลแบบเย็นโล่งไม่แสบผิวหรืออีกคนนึงที่ทำอาชีพหนักเหมือนกันปอกมะพร้าว
1: ปอกหนักมากนะ
0: โอ้ยคุณป้องอย่าหาว่าปอกง่ายนะ
1: เออวันนึงเป็นแบบร้อยๆหลายร้อยลูกอ่ะแล้วมันต้องเกรงไอ้ตรงกล้ามเนื้อไอ้ตรงข้อต่
0: ออ่
1: ะซึ่งแบบคือถ้ามันแบบเกร็งทุกวันทุกวันอ่ะข้อต่อมันบวมข้อต่อมันแกปวดตามข้อไปหมดทรมานมาก
0: แล้ว
1: แกบอกว่าน อนไม่ได้เลยนะแกก็ต้องเอาตัวน้ำมันนวดสุกายะเนี่ยแหละ
0: ทา
1: แกบอกว่าชอบตรงที่ว่าเพราะว่าแกปวดตามข
0: ้อ
1: คือข้อเขาเรียกว่ากดคือตามข้ออ่ะมันเป็นนวดไปออกแรงเยอะมันไม่ได
0: ้ไ
1: มันยิ่งระบมมันยิ่งอักเสบแต่พอใช้ตัวน้ำมันนวดจากสุกายะที่ใส่ตัวยาสมุนไพรที่เข้มข้นเนี่ยนะมันจะทาปุ๊บแล้วมันจะซึมเข้าผิวเราดีมากเพราะฉะนั้นไอ้ตรงข้อเนี่ยไม่ต้องไปกดเลยเพราะสูตรนี้มันเป็นสูตรไม่ต้องออกแรงนวดแกบอกทาปุ๊บอันดับแรกนะมันเห็นผลในเรื่องของความเย็นก
0: ่
1: อนมันแล้วมันสามารถทำงานต่อได้เลยแกจะไปปอกมะพร้าวอะไรแกมีความสุขมากตอนนี้
0: แล้วก็อีกหนึ่งอาชีพพลาดไม่ได้เลยคือพี่ๆไรเดอร์อันนี้ก็ทำงานคือบางคนเนี่ยเหมาทั้งวันนะ
1: ต้องเห็นบางคนอ่ะสี่ทุ่ม
0: ยังไม่กลับนะ
1: ล็อกล่อไปจนตอนเช้าผ่านไปเที่ยงยังไม่เข้าบ้านเลย
0: แล้วอาการคือบางคนข้อมือเนี่ยมีปัญหาคือข้อมือล็
1: อก
0: ป้องมันล็อกเลยนะ
1: มันกำแน่นมันกำที่แฮนด์
0: มันเกร็งทั้งวัน
1: ก็คิดดูดิสมมติว่ากำแค่ 2-3 ชั่วโมงก็ถือว่าม
0: ือเมื่อยแล้ว
1: มือหงิกแล้วนะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือ12ชั่วโมงนี่หงิกค้างออกมาจากแฮนด์นี่ไม่เป็นแล้วนะเนี่ย
0: แล้วขึ้นลงขึ้นลงขึ้นรถตลอดต้องไปเอาของส่งต้องไปรับของใหม่โอ้ยปวดมือแกบอกว่ามันทรมาน
1: พี่ถ้าปวดมือนวดยังไงไหนลองนวด
0: เอางี้เอางี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาปวดมือนะคุณผู้ชมพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยข้อมือเราแบบเนี้ยเราทาเลยด้วยความเป็นน้ำมันสูตรเทคโนโลยีนาโนเป็นยาดีๆเนี่ยเราทาไปมันเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวเนี้ยมันใช้นวดหรือว่าเราจะรีดเห็นไหมเรารีดได้หมดนะแล้วสำคัญคือเวลาเราทาเนี่ยเห็นไหมพี่ๆไรเดอร์ต้องการความรวดเร็วจะมาช้าไม่ได้แล้วดูเวลาเรานวดเนี่ยเห็นไหม
1: นิ้วละนิ้วที่ติด
0: สังเกตนี่ขออนุญาตนะเนี่ยพวกนิ้วเนี่ย
1: เนี่ยพี่ๆที่ขับรถนานๆเนี่ยเอาแบบนี้เลยนะทาแบบนี้เลยนะ
0: แล้วทาไปนะพี่ไล่ไปเลยเน
1: ี่
0: ย
1: ไอหัวลูกกิ้งนี่มันลงเข้าล่องเส้น
0: ได้นี่ได้เลยเนี่ยให้ดู
1: มันเข้าตามง่ามนิ้วตามล่องเส้นดีมาก
0: เข้าได้หมดทุกจุดเลย
1: ตอนนี้พี่เจบีเย็นสบายไหม
0: มันโล่งคุณป้องแล้วมันเย็นนี่สิ่งที่ได้คือนี่ค่อยๆดันไปแล้วนิ้วเนี่ยตรงไหนที่มันมีปัญหาเนี่ยบางคนนิ้วล็อกนิ้วเกร็งนะไล่ไปได้เลยนะมันจะทำให้โฟลมันจะทำให้อาการเกร็งๆที่มันตึงๆเนี่ยมันทำได้หมดเห็นไหมมันค่อยๆไล่ไปแบบเนี้ยแล้วที่สำคัญคือเห็นไหมซึมไปแล้ว
1: เฮ้ย
0: ไม่เนอะนะไม่แบบเปื้อน
1: ไม่มีมันแผ
0: ่นไม่มี
1: ซึ่งต้องบอกนะว่าถ้าเป็นน้ำมันทั่วไปมันจะมันผิว
0: เนี่ยเห็นไหม
1: แต่ตัวเนี้ยมันไม่เหนียว
0: นี่ไม่เนอะนะไม่ติดผิว
1: แล้วทำงานต่อไปเย็นสบายโฟล
0: ถูกต้อง
1: อ้าวไปดูพี่เกษตรกรเพิ่มเติมหน่อยค่ะค
0: ือ
1: พอเป็นเกษตรกรเนาะก็ต้องมีอาการเคล็ดบ้างแหละนะฮะ
0: ปวดหลังก้มทั้งวัน
1: แล้วก็เข่าแกเนี่ยมันแปรบมันแปรบก็เลยบอกว่าพี่แต่ละวันเนี่ยมันทรมาน
0: อ
1: ่ะมันปวดมากอ่ะก็เลยบอกให้เอาตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายาเนี่ยทาเข่าควบคู่ไปด้วย
0: ครับ
1: พี่แกไม่เคยทาเลยนะเกิดมาชีวิตนี้บอกไม่เคยใช้เลยอ่ะพอแกใช้ครั้งเดียวนะแกบอกเฮ้ย
0: สบายไหม
1: ทำไมมันเย็นน่ะ
0: นี่ไง
1: เฮ้ยไอ้เข่าที่มันแป๊บแป๊บแกรู้สึกมันโล่งมันหลุดมันสบายตัว
0: ครับ
1: ตอนนี้ติดมากนะตอนนี้บอกน้องพี่หาซื้อได้ที่ไหนบ้าง
0: นี่เห็นไหม
1: ชีวิตนี้ไม่เคยตามหาไม่ค่อยดูแลตัวเองไง
0: นั่นไง
1: แต่พอมาใช้ปุ๊บรู้ว่ามีของดีๆแบบนี้อยู่ในโลกใบนี้ด้วยซื้อเลยแกซื้อเลยเพราะฉะนั้นย้ำคนที่ต้องใช้มีใครบ้างฮะ
0: คนที่มีอาการปวดตึงคอบ่าไหล่มีอาการปวดตามเส้นตามข้อพับต่างๆหรือคนที่ปวดระบมฟกช้ำบางคนเนี่ยปวดร้าวหลังร้าวหลังไม่พอมันลงขาคุณป้องอย่างที่บอกมันแป๊บเนี่ยม
1: ัน เข่าบวมเข่าชาเป็นตะคริว
0: ยืนทั้งวันทำงานทั้งวันเดินทั้งวันเนี่ยเวลามันตะคริว

0: ูตะเคิลขึ้นเนี่ยโอ้โหกูต้องมาทรมานมาก
1: สุด
0: เราบอกเลยเราต้องใช้ตัวน้ำมันหรือว่าตัวยาน้ำมันนวดสุกยะเนี่ยไปทาบรรเทาอาการนะแล้วเป็นสูตรเย็นพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับอาการแสบผิวไม่แสบผิวไม่พอยังได้ความเย็นความสดชื่นจากกลิ่นของดอกกาสะลองเปรียบเสมือนเราอยู่ในสปาหรูๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้แม่ใครที่อยากจะได้โปรนะครับย้ำว่า1ขวด12 ml แบบหัวลูกกลิ้งแบบเนี้ย390บาทเคยทำโปรลดที่สุดคือ8ขวด 1,000 บาทวันนี้ขออนุญาตมอบเป็นของขวัญให้แม่ทุกคนที่มีปัญหาพ่อทุกคนที่มีปัญหาซื้อ8ผมแถมขนาดพกพาให้อีก8ขวดเท่ากับว่าเซตนี้แม่จะได้ไปทั้งหมด16ขวดสายเข้าเยอะมากใครอยากได้จาก 3,000 กว่าไม่ต้องวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทย้ำว่า999บาทเบอร์ขึ้นหน้าจอกดไปให้ทันครับ
1: สุกยะอยู่มา5ปีแล้วนะคะหลายคนซื้อซ้ำเยอะมากนะคะสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะดูอยู่ไม่ต้องเชื่อป้องแต่ว่าถ้าอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอนให้มันหลับให้มันเต็มอิ่มไม่ใช่นอนแล้วก็ปวดไปหมดตามหลังตามเอวตามเข่าตามแข้งตามขาปวดแบบนี้อย่าปล่อยให้มันทุกข์ทรมานค่ะเอาของดีสมุนไพรไทยสูตรเข้มข้นนี่คือตำรับสมุนไพรไทยยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราสุกยะใครใช้ก็ชอบใครใช้ก็ว่าดีอยากให้คุณแม่ๆพ่อๆทุกคนได้ใช้กันค่ะ
2: ตั้งแต่ได้น้ำมันนวดสุกายะมาทำให้เส้นเอ็นพรอนคลายเวลาเป็นลมเป็นอะไรดมสดชื่นหายใจโล่งสะดวกสบายตั้งแต่ใช้มาค่ะเส้นเอ็นที่ตึงมันปวดมันเมื่อยตรงไหนลองใช้น้ำมันทาดูนะคะจะเบาบางลงค่ะใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
3: แต่ตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมามันจะเป็นคล้ายๆลูกกิ้งแบบนี้นะคะป้าก็เห็นแล้วป้าก็สนใจก็เลยให้หลานสั่งซื้อค่ะโอ้ใช้ดีมากเลยค่ะเวลาที่เราปวดหัวอะไรอย่างนี้นะคะปวดศีรษะนะคะเราไม่ต้องมาใส่ฝ่ามือแล้วค่ะตอนนี้เรากิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งไปหมดเลยนะคะทั่วจะเป็นตรงไหนปวดตรงไหนปวดหัวของหัวเข่าอะไรทาได้หมดเลยค่ะโอ้สะดวกสบายมากเลยนะคะสุกายะเป็นแบบคล้ายๆว่าก็เหมือนน้ำมันทุกวันนั่นแหละค่ะแต่มันใช้เป็นแบบคุกกิ้งโอเคค่ะเขาใช้ดีมากเลยค่ะ
4: ผมลุงอุ้ยนะครับเป็นพนักงานขับรถให้เจ้านายนะครับก็นั่งอยู่ในรถก็7-8ชั่วโมงนะฮะแล้วก็กลัวจะเดินได้นี่ก็ต้องยืนสักพักก่อนนะครับแล้วก็ขับรถไม่เหนื่อยนะก็เลยบ่นให้เจ้านายฟังนะครับว่าปวดตามเส้นตามเอ็นนะฮะขาตึงนะฮะเจ้านายก็เลยซื้อน้ำมันนวดสุกยะมาให้นะฮะก็มาลองทาดูนะครับว่าเออมันดีขึ้นจริงๆนะฮะทาตามเอวตามขานะฮะเวลาลงจากรถตอนนี้นะฮะก็ไม่ต้องมายกขาออกอะไรออกนะฮะสามารถที่ลงรถแล้วก็จะเดินได้เลยนะครับก็ท้ายแล้วดีขึ้นจริงๆครับผมนะฮะ
5: ป้าได้น้ำมันนวดสุกายะจากลูกศิษย์มาพอมาถึงบ้านป้าก็เปิดจุกดูเป็นลูกกิ้งรู้สึกกลิ่นหอมทาแล้วก็เย็นๆร้อนนิดๆรู้สึกสบายตัวขึ้นเยอะทาได้ 2-3 วันก็การปวดข้อเท้าก็ดีขึ้นนะคะเวลานอนก็หลับได้สบายเพราะว่าไม่ค่อยปวดข้อเท้าไม่ค่อยปวดเข่าทำให้นอนหลับสนิทด้วยนะคะต้องขอบคุณลูกศิษย์ที่แนะนำน้ำมันนวดสุกายะมาให้ป้าค่ะ
0: โปรโมชั่นยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด12 ml ปกติขวดละ390บาทวันนี้รับยกเซตไป8ขวดแต่ยังไม่พอฮะถ้าโทรมาเป็น100สายแรกวันนี้นะครับเราแถมตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาด3 ml ให้อีก8ขวดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ได้ไป16ขวดจะราคามูลค่า 3,912 บาทไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอโทรหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนีย
1: ปลาอินทรีคุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
2: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือหอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรีเค็มค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมิค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
3: สวัสดีค
4: ่
3: ะ
4: คุณภูมิครับมาเลยครับปลาอินทรีของเรากับหอมปลาอินทรีเนี่ยมันอร่อยยังไงแนะนำผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มขนาด1กิโลนะครับตัวหนึ่งเนี่ย1กิโลของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่เป็นปลาอินทรีหอมแท
0: ้
5: ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
0: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
5: ครับก็คือปลาอินทรีเค็มเนี่ยมี2แบบคือปลาเค็มธรรมดาหลังจากที่ได้ปลาสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมาทำเค็มทีหลังแบบนั้นปลาเค็มธรรมดาของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้แล้วเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
0: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างกันไหมคะ
5: ครับจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้าง
4: ครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลาอินทรีนะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
5: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับแต่ว่าของผมเนี่ยก
4: ็
5: คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50ปีครับ
4: โอ้เป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
0: ใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
4: คุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีแล้วมาแบบแพคเกจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
4: ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวใหญ่ๆแบบนี้1กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีเค็
0: ม
4: ขนาด60กรัมอีก1กระปุกนะครับเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายราคาเดียวครับ890บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
0: ค่ะทีนี้คุณภูมิค่ะมาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
5: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง
0: เออนี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาจะเป็นภาพจำเน
4: า
0: ะ
4: ภาพจ
0: ำว่าปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างล่ะแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิตโรงงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
5: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล All Your Quality Award ปี2024ครับผม
4: ครับผมโมนี่การันตีแล้วแล้วเป็นสินค้าโอท็อปนะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
5: ใช่ครับ
4: ผมรับรองได้ว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมาก
0: ลิ่
4: น
0: ได
4: ้เป็นอย่างดีนี่ค
0: ือไม่มีกลิ่นเค็มรอดออกมาเลย
4: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขาให้มาโหดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นมั้ยแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ช่องฟรีได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยครับ
0: แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่บอกว่าอยู่แต่บ้านอยากจะมีเมนูอร่อยๆบ้างโทรสั่งกันได้เลยติดตู้เย็นไว้สั่งปุ๊บส่งหน้าบ้านแกะออกมาเข้าตู้เย็นได้เลยช่องฟรีซก็ได้
4: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะผมชอบมากเอาไว้เป็นของฝากได้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเมนู

0: นะครับที่เมื่อกี้นี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมนูทำได้หลากหลายตัวนี้เป็นข้าวผัดใช่ไหมเป็นข้าวผัดเป็นปลาอินทรีนะครับอันนี้ปลาอินทรีเค็มอันนี้เป็นเมนูทำง่ายแต่ตัวนี้ครับทีเด็ด
1: นี่ไงคุณชิมค
0: ือ
1: ต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนั้
0: น
1: ชอบค่ะชอบที่จะเอาปลาอินทรีเค็มแบบไปทอดเนาะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคือไม่ต้องเอาไปยำเลยนะแค่คลุกกับข้าวก็มีรสชาตินัวนัวหอมหอมเค็มเค็ม
0: ขออนุญาตนะ
1: ค่ะ
0: นี่นะปลาแบบนี้กินแบบสดๆเลย
1: คุณรอตะก้องรอด้วยแป๊บ
0: เ
1: ดีย
0: วนี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
1: ค่ะอ่ะเป็นยังไงคะ
0: ม
1: ันจะเป็นความเค็มอ่อน
0: ๆใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินนะครับกินปริมาณประมาณนี้กินแล้วมันจะค่อนข้างเค็มแต่นี่ผมรู้สึกว่ามันกำลังกลมกล่อมกำลังนัว
1: ใช่
0: แล้วก็เนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปว่ามันแช่เกลือมาไม่ได้แช่น้ำแข็งมา
1: ไม่เ
0: รา
1: คือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอ่ะทำปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันนี้กลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นหอมมันไม่ใช่กลิ่นเค็มอ่ะ
0: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะมันไม่ได้เค็มจนเกินไป
1: ถูกต้องเลยนะคะหรือว่าจะเมนูอื่นๆก็ได้
2: อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีเค็มครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
0: ครับ
1: เนาะหรือว่าบ้านไหนที่บอกว่าอยากฟิวชั่นหน่อย
0: เอ้ยนี่ได้เลย
1: นี่ไปสีเค็ม
0: ครับผมอ่ะต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
1: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได
0: ้ครับ
1: คือส่วนหัว
2: ครับ
1: ก็คือเป็นหล่นปลาอินทรีเค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
2: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการต้มกะทินะครับ
1: อ่าเห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
0: แล้วยังไม่พอตัวน้ำพริกปลาอินทรีของเขาอันนี้พี่แอมเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
1: ทุกคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดม
0: เป็นไงบ้าง
1: หอมมาก
0: หอมมาก
1: ช
0: ิ
1: มได้ไหม
0: ชิมขออนุญาตชิมนิดนึง
1: เอาแตงกวาดีกว่ารสชาติจะได้กลางกลางจ้วงตรงนี้เลย
0: อยากให้ความหอมของปลาอินทรีของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีลองชิมเลยจ้า
1: ไปแล้วนะ
0: มาเลยจ้านี่กินกับพวกผักกินพวกอะไรเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมนะ
1: อร่อย
0: อร่อยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วอยากอร่อยแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลากหลายเมนูนะครับรีบโทรด่วนเลยเพราะว่าซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
0: ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรีนะครับ1ตัวใหญ่แบบนี้1 กิโลมาพร้อม

0: ายฝากแบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทำให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพคร
0: ับ
1: ครับก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอยากจะฝากสินค้าตัวนี้ให้กับผู้บริโภคได้รับประทานกันครับ
0: เป็นปลาสดจากทะเลประจวบส่งตรงจากประจวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะได้ปลาเค็มอร่อยอร่อยเป็นปลาอินทรีเค็มนะคะ
2: ครับ
0: ตราหอมปลาอินทรีต้องยี่ห้อนี
2: ้
0: นอนแล้วก็นี่มาซิลแบบนี้ย้ำหน่อยพี่ทิวค่ะเก็บรักษายังไง
2: เก็บรักษานะครับในอุณหภูมิปกตินะครับ1เดือนนะครับแช่ในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับในวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที่มาแบ่งความอร่อยให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณครับเอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนรีบโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: มิกาเล่กับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
3: ครับ
2: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืนหลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว้หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
3: ครับ
2: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
3: ถูกต้อง
2: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
3: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่อย มีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
2: อ
3: ่ะแล้วก็นั่งลงไปเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
2: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะ
3: ครับ
2: รับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
3: ทำธุระ
2: นี่ทำธุระส่วนตัวค่ะ
3: เทเข้าไปเลย
2: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
3: ครับ
2: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
3: ปิด
2: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
3: แล้วเวลาทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กกครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
2: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืน บางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
3: ้
2: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่านะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะรับประกันโครงสร้างนะคะถึง1ปีเต็มเลยค่ะ
3: เอาล่ะบ้านไหนนะครับมีผู้สูงอายุนะครับซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
3: คอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คระสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: ป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะทั้งทุกทั้งหนักทั้งเบาได้หมดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
3: ใครยังไม่โทรรีบโทรนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเนี่ยคือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่บ้านของเราค่ะยิ่งกลางคืนนะอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุของเราต้องลุกเดินเหินเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำไกลๆค่ะบอกเลยว่าบางบ้านห้องน้ำอยู่ไกลมากหรือห้องน้ำอยู่ด้านนอกบ้านด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามีนี่เลยสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี้ติดเอาไว้ข้างๆเตียงหรือแม้แต่คนท้องท้องแก่นะยิ่งท้องแก่มากๆใกล้คลอดโอ้โหลุกขึ้นเข้าห้องน้ำทั้งคืนมีแบบนี้สะดวกกว่าค่ะ
4: จริงๆแล้วหลายๆคนกังวลนะว่าสุขภัณฑ์เคลื่อนที่เนี่ยมันจะเล็กไหมมันจะใหญ่เกินไปไหมจริงๆแล้วเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ที่เราเข้าแบบปกติเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยตัวผมก็ถือว่าเป็นผู้ชายค่อนข้างตัวใหญ่ผมยังรู้สึกว่านั่งแล้วสบายมากๆเพราะว่ามันรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวฐานเขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมเวลาเราจะเคลื่อนเวลาเราจะลุกเหินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับที่นะครับรวมไปถึงนะฮะในตัวของช่องที่เอาไว้เก็บพวกทิชชู่หรือบางทีอาจจะนั่งทำธุระนะครับหยิบวางโทรศัพท์มือถือก็ยังวางตรงนี้ได้สะดวกสบายจริงๆครับ
3: ใช่แล้วค่ะทีนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับตัวถังที่เอาไว้ใช้ในการใส่ของเสียค
4: ่
3: ะใหญ่ถึง 4.2 ลิตรเพราะฉะนั้นน่ะทั้งคืนเอาอยู่นะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าสมมุติว่าผู้สูงอายุที่บ้านของเรา ทำธุระส่วนตัว อย่างที่บอกนะว่าตัวเนี้ยนะคะสามารถที่จะเก็บกลิ่นได้ถึง2ชั้นด้วยกันนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลในการที่เขาจะมีกลิ่นระหว่างคืนสมมุติว่าเปิดฝาแบบนี
4: ้
3: ปิดใช่ไหมชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ปิดแบบนี้แต่พอตอนเช้าค่ะเราผู้เป็นลูกหลานเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นก็คือเก็บถุงค่ะ
4: ครับ
3: นี่นะเดี๋ยวจะทำให้ดูทุกคนค่ะ
4: ม
3: ัน
4: เก็บง่ายมากเลยนะ
3: เก็บง่ายเลยรวบถุงออกมานะคะจากฝานะแล้วก็รวบพันแบบนี
4: ้
3: ยกไปทิ้งมือไม่ต้องเลอะสิ่งสกรปรกใดๆเลยค่ะ
4: ในตัวเส้นนี้ก็มีถุงพลาสติกให้ด้วยนะครับอ
3: ัน
4: น
3: ี้
4: ใครที่กำลังวนใจอยู่ว่าอยากจะได้สุขภัณฑ์เคลื่อนที่จริงๆมีไว้ดีกว่านะครับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือจะเป็นคนท้องนะครับคุณพ่อมือใหม่อาจจะมีไว้ให้คุณภรรยาได้นะครับตอนนี้ยังไงก็ถือว่าเป็นของสำคัญเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจนะครับยังไงซื้อไป
3: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
4: คอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับของเราในเซตนี้มีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรใหญ่แบบนี้เลยนะครับมีแปลงอเนกประสงค์คลาสสีให้แล้วยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งหมดนะฮะ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับ 1,000 บาทมีทอนเหลือแค่990บาทเน้นย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มนะครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วกับชอมมาเนียนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
2: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะ ไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัว หรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้าน หรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะ ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: เด้มาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
4: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
0: เออทุกคนลุกแล้วอ่ะ
4: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
3: ครับ
0: ค่ะ
4: ไขมันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
3: ครับ
4: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
3: ครับ
4: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
3: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
3: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
0: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
3: า
0: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบ
3: ไม่
0: ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
4: คือจริงๆแล้วเรียกง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
3: เกิดที่
4: ระบบบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
0: ครับ
4: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่น
3: ครับ
4: กลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
3: ่ครับ
0: มันแพงมาก
4: เรื่องใหญ่นะ
0: ทุบบ้านทุบพื้น
4: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
0: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
4: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
0: ์
4: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
0: ์
4: และที่สำคัญเหมือนเดิม
3: ครับ
4: จุลินทรีย์ JSP Bioclean เนี่ย
3: ครับ
4: ทำมาจากกากจีลาติน
0: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
4: กากจีลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
0: เ
4: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกรรไกรชีวภาพ
3: ครับ
4: ลงไปตัดลงไปย่
0: อ
4: ยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารเนี่ย
3: ครับ
4: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
0: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะแต่ว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
4: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
3: ผมเคยใช้แบบผง
4: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
3: ครับ
4: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
0: คร
4: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
0: ้แบบ JSP เป็นเชื้อเป็น
4: ถูกแบบผมลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างน
3: ี้ครับผม
4: ซึ่งมันอัดคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
0: อยากให้กลิ่นมันหาย
4: ได้ไหม
3: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
4: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไง
3: ครับผม
4: เขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราของเราเจสพีเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกรรไกรชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
3: เลย
4: ถังดักไขมัน
0: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้เอาแล้วอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
4: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลคีนผสมน้ำและราด

0: ก็ละลายเลยนะ
1: โอ้โหเอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับ JSC Bioclean นะครับซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กัลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shop mania
2: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
1: ่
2: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
3: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500 ซีซี
0: 500 ซีซีแล้วบ่อเกลือ
3: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500 ซีซีกดใส่จักเทใส่จักโคกและกดน้ำตามได้เลย
2: คือเทเข้มเข้มอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
3: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
1: ครับ
3: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
2: ี้
3: ยผสมน้ำเพิ่มได้250 ซีซีเทรวมกับน้ำ10 ลิตร20 ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
2: เยอะมากเลยนะ
3: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
1: ์ครับ
3: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
0: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
2: ค
0: นจะเยอะ
3: ถูก
2: แต่พวกคอกสัตว์เขาก็ใช้กัน
3: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
0: ใช่ครับ
3: ร้องเรียน
2: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
3: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
0: อ๋อเหรออ
2: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่น
1: ครับ
2: เนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
0: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย M-Card ครับ
2: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP Bioclean ตัวนี้หน่อยค่ะ
3: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
1: ์
3: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP Bioclean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP Bioclean ไว้ด้วยครับ
2: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
4: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP Bioclean มาแนะนำพี่พงทำครัวเพื่อฆ่าไขมัน JSP Bioclean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
5: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
4: ใช่ใช่
5: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
4: ฆ่าไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
5: ยก
4: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
5: ถูกต้อง
4: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
5: 13/2ครับ
4: 13/2นะฝากด้วยครับ
2: หนึ่งชี
4: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เราวางกำจัดกลิ่นไว้ด้วย JSP Bioclean วันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
6: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
4: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะ
6: ใช่ใช่ต้องรีบบอก
4: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
6: คร
4: ับสวัสดีครับ
7: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
8: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
7: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กัลลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Card

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พัดลมสากำขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลม

0: แรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
1: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
0: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
1: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shop Mania
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พบแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับอากาศร้อนเมืองไทยแบบนี้นะคะเรามาคลายร้อนกันกับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วก
0: ับ
1: คาชิวากันดีกว่าครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่ทิวบอกค่ะว่าอากาศมันร้อนมากคุณผู้ชมคะ อากาศประเทศไทยนะ
1: ค
0: ือมันร้อนตลอดทั้งปีอยู่แล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรายังคงใช้พัดลมตัวเล็กแบบเดิมๆที่เรามีอยู่ที่บ้านที่เชื่อว่าทุกบ้านมีเนี่ยคือมันไม่สามารถสู้แรงลมหรือว่าความร้อนด้านนอกของบ้านเราได
1: ้
0: ต่อให้พัดลมมาวางเรียงหลายๆตัวก
1: ็
0: สู้กับความร้อนประเทศไทยไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเลยพัดลมที่เคยมีอยู่ที่บ้านเดิมตัวเล็กๆเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นไซส์ใหญ่แบบนี
1: ้
0: กับตัวนี้ค่ะ18นิ้วคือใหญ่สะใจแรงลมนี่คือแรงมากๆเลยทีเดียวนะ
1: ถูกต้องนะครับเอาจริงๆผมชอบนะความเป็นพัดลมตั้งพื้นเป็นอุตสาหกรรมเน
0: ี่
1: ยดูจากฐานเลยฐานเป็นเหล็กที่แข็งแรงทนทานแล้วมีกันลื่นให้ด้วยนะครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะสามารถปรับความสูงได้มากถึง120เซนติเมตรนะคะด้านหน้าคุณผู้ชมมาดูนี่เป็น3ใบพัดค่ะเพราะฉะนั้นแรงลมนี่คือสะใจเลยทีเดียวนะต
1: ั
0: วตะแกรงนะคะมีฝาปิดมิดชิดนะเรียบร้อยแล้วก็มีตัวน็อตค่ะก
1: ัน
0: ไม่ให้ตะแกรงหลุดด้วยนะคะยังไม่พอมาดูด้านหลังของเขากันดีกว่านะคะนี
1: ่
0: ด้านหลังคุณผู้ชมคะปรับระดับแรงลมได้นะถึง3ระดับด้วยกันค่ะเบอร์1เบอร์2เบอร์3มีมาตรฐานมก.แล้วก็สำหรับตัวหน้าปัดเขานะสามารถที่จะปรับนะคะเป็นก้มก็ได้เงยก็ได้หรือว่าจะปรับให้เขาสายซ้ายขวาก็ได้ด้วย
1: โอ้โหจริงๆก็เป็นมาตรฐานพื้นฐานของคนที่เคยใช้พัดลมอุตสาหกรรมอยู่แล้วแต่ข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของดีไซน์ร
0: ู
1: ปลักษณ์แล้วสีสันเนี่ยมันสามารถเข้าที่บ้านได้แล้วกำลังแรงลมอย่างที่บอกไปว่ามันเย็นมากๆอ่ะดูจากตรงนี้เห็นไหม
0: ค
1: ่ะโอ้โหมันเป่าพัดไปได้สบายเลยบางคนใช้งานได้หลากหลาย
0: ค่ะ
1: ใช้งานในบ้านก็ได
0: ้
1: หร
0: ือ
1: ใช้งานนอกบ้านก็ได
0: ้อัน
1: ที
0: ่
1: เช่นบางทีเฮ้ยปาร์ตี้หมูกระทะนอกบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เปลี่ยนบรรยากาศจากในบ้านมาทานนอกบ้านก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็น้ำหนักนะน้ำหนักนี่คือเบาเลยยังแอบมาผู้หญิงยกมือเดียวได้แบบคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะเคลื่อนย้ายง่ายสะดวกเลยทีเดียวค่ะจะซื้อไปแล้วก็ไปตั้งใช้ในห้องนอนด้านบนก็ได้หรือว่าจะยกลงมาใช้ด้านล่างก็ได้แล้วอย่างที่ทิวบอกว
1: ่
0: าใช้ด้านนอกบ้านริมระเบียงบ้านก็ได้หรือว่าบางท่านเนี่ยอยากจะยกไปที่ร้านค้าของตัวเองก็ได้ไปตามแผงร้านค้าก็ได้หรือว่าจะเอาไปใช้ตามในสวนในไร
1: ่
0: ได้หมดทุกที่คุณผู้ชมสะดวกสบายมาก
1: ๆโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shop Mania

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แม้จากการมีผมอยู่กับตัวนี่มันดีใช่ไหมเพราะมันทำให้เราดูอ่อนเยาว์ดูสวยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีผมวันนี้จัดการง่ายๆ

0: หยิกแล้ว
1: ดัดหยิกแล้วขาวงอกเต็มหัวหมดแล้ว
0: ถูกต้อง
1: แต่ไปดูผมแม่มีค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชม
1: นี่คือผมของแม่มีที่ใช้แชมพูสุสกินขวดสีทองตัวนี
0: ้อุ้ยผมดำครับเลย
1: แม่มีบอกว่าใช้ตัวนี้ดีมากผมหนาแน่นมากใครที่มีปัญหานะพออายุเยอะปั๊บต้องว่านะประมาณ50 60 70อ่ะ
0: ครับ
1: คือบางหมดแล้วอ่ะแล้วคนที่มีผมบางอ่ะมันทำให้ดูมีอายุ
0: ถูก
1: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตอนนี้เครียดกังวลทุกข์ใจทำยังไงดีต้องไปทำหัตถการต้องไปปลูกผมหมดตังค์ไปหมื่นเป็นแสนหรือเปล่า
0: ครับ
1: ใจเย็นๆนะเปลี่ยนแชมพู
0: แค่นั้น
1: ใช้ตามแม่มีไปก่อนสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นต้องไม่ได้ใส่สมุนไพรตัว2ตัวนะเพราะมันเอาไม่อยู
0: ่
1: ใส่สมุนไพรตำรับโดยสมุนไพรเนี่ย10กว่าชนิดนะ
0: ว้าว
1: เป็นแผนโบราณ
0: ครับผม
1: 10กว่าชนิดที่ดูแลเรื่องผมให้มันหนาแน่น
0: โดยเฉพาะเลยนะ
1: โดยเฉพาะเลยนะมีอาการคันหนังหัวมีกลิ่นหนังหัวเอาสูตรนี้ไปสระทีนี้วันนี้แค่ใช้สระผมอย่างเดียวอาจจะไม่พอ
0: ครับ
1: ต้องใช้เป็นสเปรย์น้ำสมุนไพรควบคู่ไปด้วย
0: ครับผม
1: ซึ่งตัวนี้ทีเด็ดตรงไหนบางตรงไหนมีปัญหาเครียดกังวลฉีดไปเลยมันเป็นน้ำสมุนไพรเข้มข้นเนี่ยฉีดแบบเนี้ย
0: แล้วครึ่งๆไปนะ
1: ครึ่งๆแบบเนี้ยจบเลยขวดเนี้ยใส่ของดีมากทั้งสนหางสิงทั้งโสมแดงทั้งกราวเขื่อตัวนี้จะช่วยในเรื่องของผมที่บางกลิ่นหนังหัวแล้วเย็นสบายสดชื่นไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แสบผิวเลยดีมากวันนี้นะคะ
0: จัดโปรให้หน่อย
1: ขวดนึงเนี่ยป้องขายอยู่590
0: ครับผม
1: 2ขวดพันแต่วันนี้ป้องขอจัดโปรให้สำหรับสระผม4เดือน
0: เลิศ
1: 4เดือนเอาไปเลยทั้งหมด4ขวดยังไม่พอแถมสเปรย์น้ำสมุนไพรให้อีก4ขวด8ขวดนี้ปกติต้องซื้อแยก
0: ครับผม
1: แต่วันนี้ป้องจะให้ในราคา8ชิ้น999บาท
0: เฮ้ยจริงเหรอฮะเพราะฉะนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าทำงาน2ขั้นตอนแบบนี้ทั้งทำความสะอาดแล้วก็เติมสารอาหารดีๆให้กับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะโปรนี้จำกัด100เซตแรกเท่านั้นนะฮะใครอยากได้ราคาปกติเซต4เดือนนี่ 5,000 กว่าไม่ต้องวันนี้ขอ999บาทแม่จ๋ามีผมอยู่กับเราดูอ่อนไวแน่นอนนะครับกดไปเลยเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วจ้าน
1: อกจากนี้ผู้ชายใช้กันเยอะพี่เจี๊ยบผู้ชง
0: เท่าไหร่ฮะตอนนี้อายุ
1: รับเบี้ยไป2รอบแล้วค่ะ
0: 60กว่าแล้วแกบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของอาการคันที่มาจากหนังศีรษะแล้วคันน่ะไม่ว่านะมันเกาไปเกามามันร่วงนะสิคุณป้องแล้วร่วงปุ๊บกลายเป็นมีผ้าทิพย์อยู่ตรงนี้เสียความรู้สึกนะแล้วพี่ผู้ชงนะเป็นดาราเป็นศิลปินคนรู้จักเยอะแยะมากมายแกบอกเวลาเจอใครแกแทบจะไม่อยากหันหลังให้เขาเห็นเลยเพราะฉะนั้นแกบอกว่ามันเขินพอใช้นะแชมพูตัวไหนมันก็เอาไม่อยู่สุดท้ายมาเจอแชมพูสุสกินสังเกตได้ว่าแกสระแล้วผมมันเริ่มดำคลับมากขึ้นและมากไปกว่านั้นคือไอ้ตรงกระบาลที่มันแบบว่าเริ่มบางเนี่ยเฮ้ยตอนนี้กลับมาดูวัยรุ่นมากขึ้นคุณผู้ชายอาจจะมีปัญหาบ่อยคือน้ำมันบนหนังศีรษะมันเยอะแล้วพอน้ำมันมาปุ๊บกลิ่นมาด้วยแล้วก็หนังศีรษะก็จะเริ่มตกสะเก็ดเป็นแผ่นลอกแบบนี้สุดท้ายตอนนี้หล่อแล้วครับ
1: อ้าวไปดูอีกคนนึงค่ะ
0: ใครฮะ
1: แม่ก้อยวาสนาสิทธิเวชค่ะ
0: โอ้โหนี่อย่าเรียกว่าแม่ก้อยต้องเรียกว่าพี่ก้อยเพราะอะไรดูผมสิ
1: 66นะ
0: สวยมากนะนี่กระเบี้ยไปแล้วนะ
1: อายุ66ปีอีก4ปี70นะ
0: แต่ผมได้ขนาดนี้เพราะมีตัวช่วยก็ย้ำบอกกันแล้วว่าแกทำตามแม่มีได้ผมมาจับดูแน่นๆแบบนี้แล้วผมตรงสวยไม่ต้องไปดัดไม่ต้องไปตีฟาล่าไม่ต้องไปดัดหยิกไม่ต้องไปตัดสั้นแล้วพอมันมีผมแบบนี้มันทำให้เราดูอ่อนเยาว์แม่ใครที่รู้ตัวว่าตอนนี้นะโอ้โหอยากจะเรียนแบบมากๆทำยังไงก็แค่เปลี่ยนแชมพูมาเป็นแชมพูสุขสกินขวดนี้ทำงานง่ายๆให้ทั้งความเย็นสระก็สวยสระก็สะอาด
1: แม่หน้าเด็กมากอะ
0: แล้วแกสระแล้วแกดูมีความสุขนะ
1: คือหน้าเด็กมากลูกผมไรผมอะไรต่างๆแม่ดูเด็กไปเลย
0: ถูก
1: คุณผู้ชมสังเกตนะพอไว้ผมยาวมั่นใจมันจะดูเด็ก
0: ใช่
1: ไม่ต้องไปตัดผมสั้นไม่ต้องไปดัดผมหยิกไม่ต้องไปอะไรมากมายอะมันดูเด็กจริง
0: ๆถูก
1: แล้ววันนี้นะป้องจัดเซตสำหรับสระไปเลย4เดือนเต็ม
0: ๆเลิศมากๆนะได้แชมพูสุขสกินตัวนี้นะแม่ครั้งแรกที่แม่สระนะมันจะเย็นหนังศีรษะแล้วมันจะสบายหัวมันจะโล่งมากๆแม่สระไปแม่จะรู้เลยว่าทั้งกลิ่นทั้งอะไรที่แม่เคยเป็นหรือแม่อาการผมร่วงที่แม่เคยเป็นนี่นะมันจะค่อยๆ คลายตัวดีขึ้นนะฮะรวมถึงทุกวันนี้อย่างที่คุณป้องบอกแชมพูขวดเดียวมันเอาไม่อยู่ต้องมีตัวสเปรย์เซรั่มน้ำแบบนี้ไปด้วยฉีดนะแม่สังเกตถ้าผมเป็นผู้ชายแบบนี้เวลาแสกมามันจะมีจุดตรงไหนที่มันบางๆแม่ฉีดเลย
1: ฉีดหอมมาก
0: แล้วคลึงง่าย
1: ๆเย็นไหมเย็นสบาย
0: เอางี้เอางี้ตอนนี้คือบอกได้เลยว่าเย็นแล้วแม้กระทั่งใส่เจลใส่แว็กอยู่ตอนนี้ก็ฉีดได
1: ้
0: พอด้วยความเป็นละอองน้ำแบบนี้มันซึมเข้าเส้นผมทันทีแล้ว

0: ทำงาน2ขั้นตอนนะ1ลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมก่อน2กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมแล้วจะบอกว่าเส้นผมที่งอกมาใหม่นะแม่มันจะมีสีที่เข้มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมันจะมีความแข็งแรงมากขึ้นใครที่รูขุมขนนะเคยเหลือรูขุมขนนึงผมออกมาเส้นเดียวตอนนี้ผมจะกลับไปเป็นคนที่ดูอ่อนเยาว์ขึ้นแทงขึ้นมา 2-3 เส้นเพราะฉะนั้นแม่จ๋าโปรโมชั่นที่อยากให้วันนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับการดูแลหนังศีรษะและก็เส้นผมของเราถึง4เดือนโปรแบบนี้คุณป้องบอกว่าให้เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะเพราะแชมพูราคาปกติ1ขวดนะฮะ590บาทวันนี้จัดโปร4เดือนไปให้ไป4ขวดสำหรับแชมพูไม่พอแม่ตอนนี้กดให้เร็วหน่อยนะเพราะว่าเราจะแถมเป็นตัวเซรั่มตัวสเปรย์เซรั่มน้ำให้อีก4ขวดเพราะปกตินะฮะเซตนี้นะแชมพู4ขวดเซรั่มอีก4ขวดนะ 5,000 กว่าไม่ต้องวันนี้กดเข้ามาแม่ทั้งหมดทั้งมวลเซต4เดือนเอาไป999บาทย้ำว่า999บาทใครอยากได้ตอนนี้เบอร์อยู่หน้าจอรีบกดมากดติดแล้วรอสายเลยนะครับ
1: สารสกัดหลักที่เราใส่นะคุณผู้ช
0: ม
1: คืออย่างตัวสเปรย์สมุนไพรตัวนี้นะคะคือตัวนี้เนี่ยนะสำหรับคนที่มีปัญหาผมบางผมน้อยข้อดีคือเรามีรากโสมมีสนหางสิงเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาผมบางผมเหลือน้อยเอาตัวนี้ฉีดไปเลยเนี่ยพวกทิ้งกิ่งใบหมี่พวกนี้แล้วฉีดก็กลิ่นหอม
0: มากมาก
1: แล้วมันยังมีอาการช่วยลดมันเพราะเขามีพวกว่านหางจระเข้แล้วนอกจากนี้นะยังมีเทียนดำมีกระเมงมีมะกรูดมีกระดังงาเพราะฉะนั้นของดีๆนี่คือสเปรย์น้ำสมุนไพรของดีทั้งนั้น
0: ครับ
1: ส่วนแชมพูนะคะให้คุณผู้ชมดูเนื้อนิดหนึ่งคือเนื้อเขาเนี่ยเหมือนน้ำผึ้งเลยเห็นปะ
0: แล้วมันเข้มข้นมาก
1: มันเข้มข้นมากมันไม่ได้แบบเหลวๆนะมันเข้มข้นแบบนี้เลยที่เราทำกันนะคะตัวนี้เราจะใส่นะคะทั้งส้มปล่อยนะคะมะกรูดนะคะพวกกระเมงนะคะกดก้านพร้าวพวกนี้นะคะจะใช้เป็นต้มสมุนไพ
0: ร
1: เราจะใส่เป็นหม้อต้มนะคะแล้วก็เคี่ยวเอาเฉพาะน้ำสมุนไพรไปผสมเข้ากับเบสแชมพูแล้วกรองใส่ขวดให้สระซึ่งไม่ต่างอะไรกับการที่ได้สมุนไพรสดมาสระกันแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยของดีทั้งนั้นเดี๋ยวต้องจะให้ดูรีวิวพ่อรองเขามูลคดีนิดนึง
0: อายุเท่าไหร่แล้วพ่อรองปีนี
1: ้ปีนี้80
0: พ่อ
1: รองปีนี้80
0: ครับผม
1: นี่พ่อลูกขออวดหน่อยลูก
0: นี่
1: บอกพ่ออวดอะไรพ่อเพราะปกติเนี่ย80อ่ะตรงกลางเนี่ยบอกขอบคุณมากครับใจฟูเลยดีใจมากคือตรงเนี้ยเห็นปะ
0: ตอนแรกนะ
1: มันไม่มีมันไม่มีจริงๆผมหมายถึงว่าผมอ่ะมันไม่มีแล้วดูตอนนี้ดิ
0: ค
1: ือพ่อบอกลูกคือ
0: ผมดกอ่ะพ่อตรงๆผมดกอ่ะ
1: ขออวยยศให้แชมพูนี้หน่อย
0: นี
1: ่ตอนนี้พ่อสะแต่ตัวนี
0: ้ครับผม
1: จริงๆคือพ่อชอบมากจริง
0: ๆอ้
1: าวไปดูแม่มีอีกสักครั้งนึงค่ะ
0: อย่างที่บอกแม่มีพี่สมัยนะ80กว่าแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าปกติเรานึกถึงภาพของคน80ตอนนี้เป็นยังไงตัดผมสั้นดัดหยิกตีฟาล่าไปแล้วตีให้มันพองเพราะกลบความบางของเส้นผมแต่แม่มีผมยังดำครับแถมจับได้เป็นกำๆแบบนี้แม่มีบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยมีปัญหาไม่ใช่ว่าผมมันไม่เคยร่วงมันร่วตามวัยอันควรของมันนั่นแหละลูกแต่ว่าแกมีตัวช่วยอย่างแชมพูสุขสกินแล้วก็ตัวสเปรย์น้ำที่เป็นแฮร์โทนิกแบบนี้ใช้งานแล้วมันสบายใช้งานแล้วมันเย็นหนังศีรษะของเรานะพอมันมีอาการแพ้มากๆนะบางครั้งมันเกิดตุ่มเม็ดคันบางครั้งมีอาการลอกแบบนี้พอใช้2ขั้นตอนในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็ใช้ตัวสเปรย์น้ำนะลดความเย็นมันทำให้หนังศีรษะมีความชุ่มชื้นแล้วก็เติมสารอาหารดีๆจากแฮร์โทนิกนะและอาการที่มันเคยแบบว่าผมขึ้นเส้นเดียวมันก็จะเริ่มค่อยๆกระตุ้นแม่มันจะค่อยๆขึ้นมาใหม่เส้นลูกผมที่มันขึ้นมาเป็นไรแบบนี้แม่จะสังเกตได้จากการใช้แชมพูแล้วก็เซตนี้เลยครับ
1: พี่เจดีจัดโปร4เดือนให้หน่อยค่ะ
0: เอางี้วันนี้แม่ซื้อรอบนี้โทรครั้งเดียวอยู่ได้อีกทีก็คือ4เดือนแม่ฮะสำหรับตัวแชมพูจากสุขสกินแล้ววันนี้ได้แชมพูไปทั้งหมด4ขวดใช้งานได้4เดือนเย็นสบายกันไป4เดือนไม่พอเอาแฮร์โทนิกไป4ขวดเป็นเซต4เดือนที่ราคาปกติ 5,000 กว่าแม่ไม่ต้องเคยทำโปรเท่าไหร่มาแม่ไม่ต้องคิดเพราะวันนี้รายการสดตอนนี้เราจัดให้ทั้งหมดทั้งมวล8ชิ้นเหลือเพียงแค่999บาทย้ำว่า999บาทสายเข้ามาเยอะมากแม่กดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอกดติดแล้วรอสายก่อนนะครับ
1: ไม่ได้ตกเฉลี่ยแค่เดือนละ200กว่าบาทเองนะ
0: ถูกต้องฮะ
1: 200กว่าบาทแต่มันได้ความมั่นใจความสบายใจอ่ะ
0: จริง
1: ไม่ต้องไปทุกข์ทรมานคันหัวเหม็นหนังศีรษะ
0: จริง
1: ผมสั้นตัดผมหยิกลองเปลี่ยนดูค
0: ่
1: ะอ้าวทีนี้มาดูนิดนึงนะคะตัวป้องเองอ่ะไม่เคยไว้ผมยาวขนาดนี้มาก่อน
0: ทำไมฮะ
1: ปกตินะคะป้องเนี่ยคือต้องไปตัดผมสั้นเพราะว่ามีช่วงนึงคือตรงเนี้ยร่วงหมดเลยหน
0: ้
1: าตรงเนี้ยลึกไปหมดเลยแต่ต้องแต่เปลี่ยนแชมพูแล้วมาใช้ตัว สเปรย์น้ำสมุนไพรตัวนี้เปลี่ยนเลยนะคะ
0: ค
1: ือแหวกไปทางไหนนะคะ
0: เจอนะ
1: ค
0: ะ
1: คือมันหนาไปหมดเห็นไหมคะแหวกไปทางไหนเนี่ยเจอแบบนี้เนี่ยแหวกไปทางไหนคือมันเจอรุ่นแบบดีมากเลย
0: แล้วไม่มีติดมือเลยนะ
1: ไม่มีติดมือแล้วมันเป็นการฟาร์มผมแบบนี้เยอะมากๆต้องก็ใช้สูตรเนี้ยสระเป็นประจำทุกวันขาดไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าใช้ดีจริง
0: ๆ
1: ทุกวันนี้นะคะแชมพูธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู
0: ่ต้อง
1: ใช้เป็นแชมพูสมุนไพรตำรับโดยแพทย์แผนไทยตัวนี้ใส่สมุนไพรมากกว่า10ชนิดนะคะที่ช่วยดูแลใครผมบาง
0: ๆ
1: อายุเยอะ50 60 70แม่มันพอผมบางปั๊บมันดูมีอายุอย่าปล่อยให้ผมบางแล้วมีอายุวันนี้ลองเปลี่ยนแชมพูดูก่อนนะคะแม่เหมือนน้าต่อยต้องให้ดูน้าต่อยนิดนึงคือน้าต่อยเนี่ยรู้จักกับป้องมา10กว่าปี
0: ครับ
1: บอกป้องทุกเดือนเนี่ยนาต้องไปย้อมผมโคนผมทุกเดือ นแล้วนา60กว่าแล้ว มันจะต้องไปดัดผมหยิกตีฟาล่าแล้ว
0: มันเริ่มบางแล้วไง
1: แต่นี่ล่าสุดดูดิคะ
0: อุ้ยนี่ผมกลับมาดำขับแล้วนะ
1: เนี่ยดูดิลูกผกอะไรขึ้นป้อง
0: เป็นไรเป็นไรเลยคุณป้อง
1: บอกนาใช้ขวดเนี้ยน
0: า
1: ใช้ขวดเนี้ยเราดูดิข้างหน้าลูกผมไรผมขึ้นเต็มไปหมด
0: แ
1: ล้วเป็นสีดำอ่ะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยย้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะใครที่แบบกังวลเครียดทุกข์ใจผมฉันเริ่มบางผมฉันเริ่มเหนือน้อยไม่รู้จะหาวิธีแก้อย่างไรดีเพราะฉะนั้นใครที่ต้องใช้บ้างฮะ
0: คนที่เริ่มรู้ตัวว่าผมเริ่มบางศีรษะเริ่มล้านแล้วไม่ใช่แค่คุณสาวๆไม่ใช่แค่แม่ๆนะพ่อๆก็เหมือนกันอยากกลับมาดูหล่อดูอ่อนเยาว์เราต้องมีผมอยู่กับตัวพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะฉะนั้นวันนี้แม่พ่อเพียงแค่เปลี่ยนแชมพูเป็นสุกสกินขวดนี้สระครั้งแรกแม่จะรู้สึกเลยว่ามันเย็นสบายหนังศีรษะแล้วความเย็นความสบายไม่ใช่เกิดแค่กับตัวเราหนังศีรษะเอ่ยเส้นผมเอ่ยเมื่อเขาสบายเขาก็จะมีความแข็งแรงเพราะอะไรเพราะวันนี้ทำความสะอาดปุ๊บเราเติมสารอาหารดีๆด้วยสเปรย์น้ำแบบนี้เข้าไปด้วยเป็น2ขั้นตอนที่วันนี้คุณป้องและก็ผมมาทั้งทีไม่ได้มาจัดโปรแบบใช้ไปอาทิตย์2อาทิตย์แต่ใช้ทั้งทีต้องเอาไปถึง4เดือนแล้ววันนี้นะโปรบอกเลยว่าใครเคยซื้อเท่าไหร่อันนี้ขอโทษนะแม่นะวันนี้ขอจัดโปรให้สำหรับทุกคน
1: คือทุกทีอ่ะเขาต้องซื้อแยกไงพี่เจ
0: ก็ใช่ไงฮะ
1: แชมพูกับอีกไปพันหนึ่ง
0: ถูก
1: สเปรย์น้ำสมุนไพรกับอีกพันหนึ่ง
0: ถูกต้อง
1: ราคาไม่ถูกนะคะซื้อทีก็ต้อง 2-3 พัน
0: แม่นแล้วแต่วันนี้เรารวมมาให้เลยกับ2ขั้นตอนง่ายๆย้ำนะโปร4เดือนได้แชมพู4ขวดเซรั่มน้ำอีก4ขวดโปรเนี่ยจริงๆ 5,000 กว่านะแต่เพื่อแม่เพื่อพ่อมีความสุขกับการมีเส้นผมอยู่กับเราแบบนี้จะจัดทรงไหนมันก็ดูดีจะจัดทรงไหนก็สนุกถูกไหมครับวันนี้ 5,000 กว่าไม่ต้องขอเพียงแค่999บาท999บาทตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะแม่นะใครที่กดโทรศัพท์เข้ามาย้ำว่ากดติดแล้วรอสายไปก่อนนะครับ
1: นี่ตกเฉลี่ยเดือนละแค่200กว่าบาทเท่าน
0: ั้นถูกต้องฮะ
1: เพราะฉะนั้นเอาย้ำใครที่ต้องเอาไปสระบ้างคะ
0: ตอนนี้เลยแม่ใครมีผมอยู่บนหัวอยากให้ผมอยู่กับเรานานๆแม่สระได้เลยพ่อสระได้เลยอย่ารอให้ปัญหามาก่อนหรือถ้าเริ่มมาแล้วบางแล้วมันเริ่มมีกระหม่อมบางมันเริ่มเถิกขึ้นไปแล้วนะหรือบางคนบอกว่ามันร่วงเป็นหย่อมๆมันทำให้ผมเนี่ยมันดูบางไปหมดแม่มันดูมีอายุใช่ไหมพ่อมันดูแก่ใช่ไหมวันนี้เราเปลี่ยนแค่แชมพูตอนนี้อย่ารอให้ปัญหามาแล้วค่อยมาตามแก้นะแม่มันยาก
1: หนังศีรษะล่ะ
0: กลิ่นหนังศีรษะที่เคยมีอาการกลิ่นอับกลิ่นตูนเนื่องจากน้ำมันบนหนังศีรษะหรือว่าการอับชื้นมันเยอะวันนี้กลิ่นลดลงได้อย่าง
1: ต้องอาเทสไม่ต่ำกว่า2ปีถ้ามันมีอาการคันลอกเป็นแผ่นเนี่ยไม่ออก
0: โอ้อยู่ไม่ได้ฮะ
1: คือเทสผ่านมาเป็นร้อยเทส
0: ครับ
1: แล้วคนที่คิดสูตรเนี่ยนะคะเภสัชกรแพทย์แผนไทยเนี่ยเก่งมากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจแม่ขอให้ทุกคนเป็นตัวเลือกหมดปากมาเยอะแล้วใช้อะไรยามาหนังหัวลอกยังมีอาการคันอย
0: ู่
1: ผมร่วงอยู
0: ่
1: ลองเปลี่ยนแชมพูแล้วจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับเราค่ะ
2: แชมพูสุขสกินเฮิร์บเนี่ยค่ะเป็นแชมพูที่มีคุณภาพมากเมื่อลองสระแล้วนะคะผมเนี่ยจะนุ่มค่ะสระแล้วก็ไม่มีรังแคด้วยเวลาหวีมาแล้วก็ผมไม่ร่วงเลยค่ะแล้วข้อสำคัญคือผมไม่มันด้วยพี่สมัยใช้แล้วค่ะสุขสกินเฮิร์บเนี่ยโอ้โหผมนุ่มและติดใจเลยค่ะเย็นสบายดีเลยตอนจากก็นอนหลับสบายดีพอเสร็จแล้วดูสิผมนุ่มเลยค่ะลองใช้ดูนะคะ
0: โปรโมชั่นพิเศษแชมพูสมุนไพรสุขสกินขนาดขวดละ150 ml ปกติราคาขวดละ590บาทวันนี้รับไปทั้งหมด4ขวดยังไม่พอเราแถมฟรีสุขสกินแฮร์โทนิกพลัสเป็นสเปรย์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะขนาด30 ml ให้อีก4ขวดรวมมูลค่าทั้งหมด 5,120 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: ณผู้ชมดูเนื้อนิดนึงคือเนื้อเขาเนี่ยเหมือนน้ำผึ้งเลยเห็นปะ
0: แล้วมันเข้มข้นมากคือ
1: มันเข้มข้นมากมันไม่ได้แบบเหลวๆนะมันเข้มข้นแบบนี้เลยที่เราทำกันนะคะตัวนี้เราจะใส่นะคะทั้งส้มปล่อยนะคะมะกรูดนะคะพวกกระเมงนะคะกดก้านพร้าวพวกนี้นะคะจะใช้เป็นต้มสมุนไพ
0: ร
1: เราจะใส่เป็นหม้อต้มนะคะแล้วก็เคี่ยวเอาเฉพาะน้ำสมุนไพรไปผสมเข้ากับเบสแชมพูแล้วกรองใส่ขวดให้สระซึ่งไม่ต่างอะไรกับการที่ได้สมุนไพรสดมาสระกันแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยของดีทั้งนั้นเดี๋ยวป้องจะให้ดูรีวิวพ่อรองเขามูลคดีนิดนึง
0: อายุเท่าไหร่แล้วพ่อรองปีนี้
1: ปีนี้80
0: อ่า
1: พ่อรองปีนี้80
0: ครับผม
1: นี่พ่อลูกขออวดหน่อยลูก
0: นี่
1: บอกพ่ออวดอะไรพ่อพ่อปกติเนี่ย80อ่ะตรงกลางเนี่ยบอกขอบพระคุณมากครับใจฟูเลยดีใจมากคือตรงเนี้ยเห็นปะ
0: ตอนแรกนะ
1: มันไม่มีมันไม่มีจริงๆผมหมายถึงว่าผมอ่ะมันไม่มีแล้วดูตอนนี้ดิ
0: โอ้โห
1: คือพ่อบอกลูกคือ
0: ผมดกอ่ะพูดตรงๆผมดกอ่ะ
1: ขออวยยศให้แชมพูนี้หน่อย
0: นี
1: ่ตอนนี้พ่อสะแต่ตัวนี
0: ้ครับผม
1: จริงๆคือพ่อชอบมากจริง
0: ๆอ
1: ้าวไปดูแม่มีอีกสักครั้งนึงค่ะ
0: อย่างที่บอกแม่มีพี่สมัยนะ80กว่าแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าปกติเรานึกถึงภาพของคน80ตอนนี้เป็นยังไงตัดผมสั้นดัดหยิกตีฟาล่าไปแล้วตีให้มันพองเพราะกลบความบางของเส้นผมแต่แม่มีผมยังดำครับแถมจับได้เป็นกำๆแบบนี้แม่มีบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยมีปัญหาไม่ใช่ว่าผมมันไม่เคยร่วงมันร่วตามวัยอันควรของมันนั่นแหละลูกแต่ว่าแกมีตัวช่วยอย่างแชมพูสุกสกินแล้วก็ตัวสเปรย์น้ำที่เป็นแฮร์โทนิกแบบนี้ใช้งานแล้วมันสบายใช้งานแล้วมันเย็นหนังศีรษะของเรานะพอมันมีอาการแพ้มากๆนะบางครั้งมันเกิดตุ่มเม็ดคันบางครั้งมีอาการลอกแบบนี้พอใช้2ขั้นตอนในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็ใช้ตัวสเปรย์น้ำนะลดความเย็นมันทำให้หนังศีรษะมีความชุ่มชื้นแล้วก็เติมสารอาหารดีๆจากแฮร์โทนิกนะและอาการที่มันเคยแบบว่าผมขึ้นเส้นเดียวมันก็จะเริ่มค่อยๆกระตุ้นแม่มันจะค่อยๆขึ้นมาใหม่เส้นลูกผมที่มันขึ้นมาเป็นลายเป็นลายแบบนี้แม่จะสังเกตได้จากการใช้แชมพูแล้วก็เซตนี้เลยครับ
1: อ้าวพี่เจบีจัดโปร4เดือนให้หน่อยค่ะ
0: เอางี้วันนี้แม่ซื้อรอบนี้โทรครั้งเดียวอยู่ได้อีกทีก็คือ4เดือนแม่ฮะสำหรับตัวแชมพูจากสุกสกินแล้ววันนี้ได้แชมพูไปทั้งหมด4ขวดใช้งานได้4เดือนเย็นสบายกันไป4เดือนไม่พอเอาแฮร์โทนิกไป4ขวดเป็นเซต4เดือนที่ราคาปกติ 5,000 กว่าแม่ไม่ต้องเคยทำโปรเท่าไหร่มาแม่ไม่ต้องคิดเพราะวันนี้รายการสดตอนนี้เราจัดให้ทั้งหมดทั้งมวล8ชิ้นเหลือเพียงแค่999บาทย้ำว่า999บาทสายเข้ามาเยอะมากแม่กดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอกดติดแล้วรอสายก่อนนะครับ
1: ไม่ต้องตกเฉลี่ยแค่เดือนละ200กว่าบาทเอง
0: ถูกต้องฮะ
1: 200กว่าบาทแต่มันได้ความมั่นใจความสบายใจอ่ะ
0: จริง
1: ไม่ต้องไปทุกข์ทรมานคันหัวเหม็นหนังศีรษะ
0: จริง
1: ผมสั้นตัดผมหยิกลองเปลี่ยนดูค
0: ่
1: ะอ้าวทีนี้มาดูนิดนึงนะคะตัวป้องเองอ่ะไม่เคยไว้ผมยาวขนาดนี้มาก่อน
0: ทำไมฮะ
1: ปกตินะคะป้องเนี่ยคือต้องไปตัดผมสั้นเพราะว่ามีช่วงนึงคือตรงเนี้ยร่วงหมดเลยหน
0: ้
1: าตรงเนี้ยลึกไปหมดเลยแต่ตั้งแต่เปลี่ยนแชมพูแล้วมาใช้ตัวสเปรย์น้ำสมุนไพรตัวนี้เปลี่ยนเลยนะคะ
0: ค
1: ือแหวกไปทางไหนนะคะ
0: เจอนะ
1: ค
0: ะ
1: คือมันหนาไปหมดเห็นไหมคะแหวกไปทางไหนเนี่ยเจอแบบเนี้ยเน
0: ี่
1: ยแหวกไปทางไหนคือมันเจอมันแบบดีมากเลย
0: แล้วไม่มีติดมือเลยนะ
1: ไม่มีติดมือแล้วมันเป็นการฟาร์มผมแบบเนี้ยเยอะมาก
0: ๆ
1: ต้องก็ใช้สูตรเนี้ยสระเป็นประจำทุกวันนี้ขาดไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าใช้ดีจริง
0: ๆ
1: ทุกวันนี้นะคะแชมพูธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู
0: ่
1: ต้องใช้เป็นแชมพูสมุนไพรตำรับโดยแพทย์แผนไทยตัวนี้ใส่สมุนไพรมากกว่า10ชนิดนะคะที่ช่วยดูแลใครผมบาง
0: ๆ
1: อายุเยอะ50 60 70แม่มันพอผมบางปั๊บมันดูมีอายุอย่าปล่อยให้ผมบางแล้วมีอายุวันนี้ลองเปลี่ยนแชมพูดูก่อนนะคะแม่เหมือนน้าต่อยต้องให้ดูน้าต่อยนิดนึงคือน้าต่อยเนี่ยรู้จักกับป้องมา10กว่าปี
0: ครับ
1: บอกป้องทุกเดือนเนี่ยน
0: า
1: ต้องไปย้อมผมโคนผมทุกเดือนแล้วน
0: า
1: 60กว่าแล้ว มันจะต้องไปดัดผมหยิกตีฟาล่าแล้ว
0: มันเริ่มบางแล้วไง
1: แต่นี่ล่าสุดดูดิคะ
0: อุ้ยนี่ผมกลับมาดำขับแล้วนะ
1: เนี่ยดูดิลูกผกอะไรขึ้นป้อง
0: เป็นไรเป็นไรเลยคุณป้อง
1: บอกน้าใช้ขวดเนี้ยน้าใช้ขวดเนี้ยแล้วดูดิข้างหน้าลูกผมไรผมขึ้นเต็มไปหมด
0: แ
1: ล้วเป็นสีดำอ่ะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยย้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะใครที่แบบกังวลเครียดทุกข์ใจผมฉันเริ่มบางผมฉันเริ่มเหนือน้อยไม่รู้จะหาวิธีแก้อย่างไรดีเพราะฉะนั้นใครที่ต้องใช้บ้างฮะ
0: คนที่เริ่มรู้ตัวว่าผมเริ่มบางศีรษะเริ่มล้านแล้วไม่ใช่แค่คุณสาวๆไม่ใช่แค่แม่ๆนะพ่อๆก็เหมือนกันอยากกลับมาดูหล่อดูอ่อนเยาว์เราต้องมีผมอยู่กับตัวพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะฉะนั้นวันนี้แม่พ่อเพียงแค่เปลี่ยน เปลี่ยนแชมพูเป็นสุขสกินขวดนี้สระครั้งแรกแม่จะรู้สึกเลยว่ามันเย็นสบายหนังศีรษะแล้วความเย็นความสบายไม่ใช่เกิดแค่กับตัวเราหนังศีรษะเอยเส้นผมเอยเมื่อเขาสบาย

0: ขาก็จะมีความแข็งแรงเพราะอะไรเพราะวันนี้ทำความสะอาดปุ๊บเราเติมสารอาหารดีๆด้วยสเปรย์น้ำแบบนี้เข้าไปด้วยเป็น2ขั้นตอนที่วันนี้คุณป้องและก็ผมมาทั้งทีไม่ได้มาจัดโปรแบบใช้ไปอาทิตย์2อาทิตย์แต่ใช้ทั้งทีต้องเอาไปถึง4เดือนแล้ววันนี้นะโปรบอกเลยว่าใครเคยซื้อเท่าไหร่อันนี้ขอโทษนะแม่นะวันนี้ขอจัดโปรให้สำหรับทุกคน
1: คือทุกทีอ่ะเขาต้องซื้อแยกไงพี่เจ
0: ก็ใช่ไงฮะ
1: แชมพูก็อีกไป 1,000
0: อ่ะถูก
1: สเปรย์น้ำสมุนไพรไปอีก 1,000
0: ถูกต้อง
1: ราคาไม่ถูกนะคะซื้อทีก็ต้อง 2-3,000
0: แม่นแล้วแต่วันนี้เรารวมมาให้เลยกับ2ขั้นตอนง่ายๆย้ำนะโปร4เดือนได้แชมพู4ขวดเซรั่มน้ำอีก4ขวดโปรเนี่ยจริงๆ 5,000 กว่านะแต่เพื่อแม่เพื่อพ่อมีความสุขกับการมีเส้นผมอยู่กับเราแบบนี้จะจัดทรงไหนมันก็ดูดีจะจัดทรงไหนก็สนุกถูกไหมครับวันนี้ 5,000 กว่าไม่ต้องขอเพียงแค่999 บาทตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะแม่นะ
1: oh.
0: ใครที่กดโทรศัพท์เข้ามาย้ำว่ากดติดแล้วรอสายไปก่อนนะครับ
1: นี่ตกเฉลี่ยเดือนละแค่200กว่าบาทเท่านั้น
0: ถูกต้องฮะ
1: เพราะฉะนั้นเอาย้ำใครที่ต้องเอาไปสระบ้างคะ
0: ตอนนี้เลยแม่ใครมีผมอยู่บนหัวอยากให้ผมอยู่กับเรานานๆแม่สระได้เลยพ่อสระได้เลยอย่ารอให้ปัญหามาก่อนหรือถ้าเริ่มมาแล้วบางแล้วมันเริ่มมีกระหม่อมบางมันเริ่มเถิกขึ้นไปแล้วนะหรือบางคนบอกว่ามันร่วงเป็นหย่อมๆมันทำให้ผมเนี่ยมันดูบางไปหมดแม่มันดูมีอายุใช่ไหมพ่อมันดูแก่ใช่ไหมวันนี้เราเปลี่ยนแค่แชมพูตอนนี้อย่ารอให้ปัญหามาแล้วค่อยมาตามแก้นะแม่
1: กลิ่นหนังศีรษะล่ะ
0: กลิ่นหนังศีรษะที่เคยมีอาการกลิ่นอับกลิ่นตูนเนื่องจากน้ำมันบนหนังศีรษะหรือว่าการอับชื้นมันเยอะวันนี้กลิ่นลดลงได้อย่างดีเลยฮะ
1: คันละ
0: โอ้ยใครที่เคยเกาแล้วหนังศีรษะลอกเป็นแผ่นนะบอกได้เลยว่าหนังศีรษะจะชุ่มชื้นมากขึ้น
1: ต้องอ่ะเทสไม่ต่ำกว่า2ปีคือเทสผ่านมาเป็นร้อยเทสแล
0: ้
1: วคนที่คิดสูตรเนี่ยนะคะเภสัชกรแพทย์แผนไทยเนี่ยเก่งมากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจแม่ขอให้ทุกคนเป็นตัวเลือกหมดตังค์มาเยอะแล้วใช้อะไรยามาหนังหัวลอกยังมีอาการคันอย
0: ู่
1: ผมร่วงอยู่ลองเปลี่ยนแชมพูแล้วจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับเราค่ะ
2: ก่อนหน้านี้พี่ก้อยมีปัญหาเรื่องผมมากเลยค่ะผมบางลงแล้วก็ผมชี้ฟูไม่มีน้ำหนักเลยเผอิญไปเจอสุขสกินเฮิร์บค่ะพอใช้มาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยผมของพี่ก้อยก็ดีขึ้นผมก็ไม่หลุดร่วงแล้วก็มีน้ำหนักพอพี่ก้อยใช้ไปได้หลายสัปดาห์ก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆค่ะผมของพี่ก้อยเนี่ยไม่หลุดร่วงแล้วก็ดูมีน้ำหนักแล้วก็ไม่บางลงด้วยค่ะแชมพูสุขสกินเฮิร์บสูตรเข้มข้นกลิ่นหอมติดทนนานพี่ก้อยชอบนะคะอยากให้ทุกคนลองใช้ค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษแชมพูสมุนไพรสุขสกินขนาดขวดละ150 มล.ปกติราคาขวดละ590 บาทวันนี้รับไปทั้งหมด4ขวดยังไม่พอเราแถมฟรีสุขสกินแฮโทนิกพลัสเป็นสเปรย์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะขนาด30 มล.ให้อีก4ขวดรวมมูลค่าทั้งหมด 5,120 บาทวันนี้จ่ายเพียง999 บาทย้ำ999 บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปมันต้องมีการติดขัดกันนิดนึงนะฮะแต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญ

0: คือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องจอ
0: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
1: ไม่มีผิดเลย
0: ไม่มีเลยนะ
1: มีอยู่อย่างเดียว
0: อาจารย์จ๊ะ
1: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
0: ์
1: มีรับรองด้วยมีอย.นะคะการันตีได้ของแท้แน่นอน
0: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยออลเวลรู้จักดีเคยได้ยินชื่อมาเครื่องวัดความดันก็ดีแต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
1: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วเครื่องสามารถบอกเราได
0: ้คุณผู้ชมแค่เปิดเครื่องเขาก็คุยกับเราได้เลยเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเป็นเครื่องแบบนี้อย่างถ้ายายจ๊อบอยู่บ้านเนี่ยมันใช้งานเองไม่เป็นจริงนะยายก็ไม่รู้จะใช้ยังไงนะตัวนี้พอเปิดเครื่องปุ๊บคุยโต้ตอบ
1: พูดให้
0: ใช่ไหม
1: บอกวิธีการวัด
0: เราจะทำอะไรบ้าง
1: ใช่ไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
0: ฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะตัวนี้เอาไปใช้ที่บ้านได้เพราะว่าราคาพิเศษมากตัวเนี้ยพี่กิ๋วบอกว่าเรามีเคยขายมาก่อน
1: ใช่
0: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์ของแถมกัน 1,199 บาท
1: ใช่
0: วันนี้ราคาเก่าพิเศษนะ
1: ได้เลย
0: ทุบให้จ๊อบหน่อย
1: ทุบเลย
0: วันนี้ราคา
1: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
0: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ดูอยู่นะฮะเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
1: ใช่
0: 999
1: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
0: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
0: ฉะนั้นย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือไอ้ตัวเนี้ยจ๊อบอยากจะเปลี่ยนให้ยายเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้อันรุ่นเก่านะ
1: มันพูดไม่ได้
0: มันพูดไม่ได
1: ้หน้าจอก็เล็กกว่านี้
0: ใช่ฮะแล้วไอ้ที่สำคัญคือไอ้ตัวสายเนี่ยฮะ
1: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
0: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามาหรือว่าคุณแม่
1: ม
0: ีเนื้อห้อยนะตัวนี้กว้าง
1: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
0: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยคุณผู้ชมมันมีปุ่มข้างล่างที่เขียนกับว่า start กดครั้งเดียวกดปุ๊บพอไฟติดปุ๊บเนี่ยก็คือใช้งานได้เลยอ่ะขออีกทีนะโอเคนะฮะ
1: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
0: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะห้ามพูดคือตอนนี้จ๊อบตื่นเต้นอยู่นะเอาจริงหลายคนบอกว่าเวลาวัดความดันเนี่ยบางคนห่วงมากเขาเรียกไงซีเรียสมากแต่คุณผู้ชมเราเอาไว้ที่บ้านเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะอย่างยายจ๊อบอะเช้ามาวัดหนึ่งรอบกลางวันกินของมันๆวัดอีกหนึ่งรอบตกบ่ายหลานซื้ อชานมไข่มุกมาให้กินวัดอีกหนึ่งรอบ
1: ซึ่งอันนี้ถูกต้อง
0: ควรใช่ไหม
1: เราจะได้มอนิเตอร์ในตัวของค่าความดันของเราตลอดเลยแล้วตัวเนี้ยวัดความดันได้และยังแจ้งเตือนถ้ามีเรื่องของหัวใจเต้นผิดปกตินะคะเช่นเราเกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหัวใจเราได้ไม่เป็นจังหวะตัวเครื่องนี้ถ้าดีเทคได้เขาแจ้งมาให้เราสามารถที่จะรู้ก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลได้นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
0: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: คุณจ๊อบ
0: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแขนสละสายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
1: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
0: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกยิปมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
1: รับประกันจากศูนย์เลย
0: นะฮะแล้วก็มีที่ตัดยาให้คุณพ่อคุณแม่ชอบแน่นอนขอแค่โทรให้ทันเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
1: โอ้
0: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะ ผมว่า
1: จำเป็น
0: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
1: ค่ะ
0: คือไอ้ตรงนี้มันไม่มีใครบอกได้จริงๆนะ
1: ไม่มีค่ะนอกจากเราวัดความดันเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งอันนั้นน่ากลัวกว่า
0: แต่มันมีปัญหาคืออย่างนี้ฮะคือว่าหลายๆคนอ่ะพอวัดปุ๊บอะเครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
1: มันเมมโมรี่ข้อมูลได
0: ้เมมได้แล้วมันเมมเป็นแบบเป็นเบอร์1เบอร์2
1: ใช่ถ้าบ้านเรานะคะ
0: GPS อย่างงี้นะ
1: มีคุณพ่อคุณแม่
0: พ่อเบอร์1คุณแม่เบอร์2
1: เราแยกความดันกัน
0: เป็น GPS นะ
1: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกส
0: โอเค
1: ก็จะไม่ปะปนกันด้วย
0: ฉะนั้นเนี่ยเวลา1คนที่วัดมาปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะมีค่าต่างๆที่เราวัดได้พี่เก็บบอกเก็บได้เท่าไหร่นะครับ
1: 199ค่า
0: 1ขั้นวัดได้แล้วก็เก็บได้199ค่านะครับคุณผู้ชม
1: พกไปให้คุณหมอดูที่โรงพยาบาลได้เลยไม่ต้องจดแล้วค่ะ
0: เนี่ยที่ยายผมชอบก็เพราะอย่างนี้แหละจองไว้ก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเค้าเรียกไงยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันเป็นภัยเงียบจริงๆเอางี้ดีกว่านอกจากจ๊อบกับพี่กิวน
1: ะ
0: ยังมีแขกอีกท่านนึง
3: อ้อมสวัสดีค่ะ
0: อยากให้ลองนิดนึงบางคนบอกว่าเนี่ยเห็นสดใสแบบเนี้ยมีปัญหาไหม
1: ใช่
0: พี่กิวครับรบกวนนิดนึงนะฮะอาจจะต้องช่วยดูแลพี่อ้อมทำได้ไหมครับโอเคนะย้ำนะคุณผู้ชมเครื่องเนี้ยยายจ๊อบ80กว่ายังทำได้ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถวัดเองได
1: ้ง่ายวัดอยู่กับบ้านอย่างเงี้ย
0: เพราะเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบสมัยก่อนมันเป็นแบบบีบๆอ่
1: ะใช่อันนั้นยาก
0: อันนั้นเก่า
1: ต้องมานั่งฟังด้วย
0: นะฮะ
1: ค่ะ
0: ตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมครับย้ำนะมันเป็นเหมือนดิจิตอลแล้วอะใส่ฐานแล้วก็กดปุ่ม1ครั้งนะครับผมที่สำคัญก็คือเขาอัปเกรดแล้วพูดภาษาไทยได้แล้วก็ตัวสายไอ้ตัวที่ล็อตแขนนะครับมันกว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้นถึง10เซนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะครับตัวนี้1เครื่องรับประกัน1ปีเต็มจากออลเวลจากศูนย์เลยมีที่ตัดยาให้ไปอีก1ชิ้นทั้งหมดไม่ต้องจ่ายพันกว่าบาทครับวันนี้พี่กิ๋วบอกว่าทางออลเวลลดให้เลย200
1: 999ไม่ถึงพัน
0: ผมบอกว่า1เครื่องมันใช้ได้ยาวๆอ่ะแล้วบ้านผมมาซื้อเครื่องเดียวแล้วก็ใช้ได้ทั้ง
1: บ้านเลย
0: ครอบครัวและที่สำคัญคือเครื่องเนี้ยมันใส่ฐานอยู่ข้างหลัง
1: ใช่
0: เป็นฐานที่แบบคุณเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะฮะกดแค่ปุ่มเดียวใช้งานได้เลยจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆนะฮะซีเรียสนะฮะเมื่อกี้จ๊อบค่าขึ้นสูงนี่จ๊อบเริ่มเครียดแล้วนะฮะอ่ะแล้วคนนี้ครับ
1: สิ้นแล้วค่ะ
0: พี่อ้อม
1: เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของปีนึงวัดหนเดียวเนี่ยไม่ได้มอนิเตอร์ไม่ได้ติดตามค่า
0: คือค่าเราอะตอนที่เราไปหาหมอหรือตอนตรวจสุขภาพอะดีแต่หลังจากนั้นเราอาจจะปล่อยปะละเลยนะคุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
4: ตอนน
0: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงอะฮะ
1: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
1: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องจ่ายพันกว่าบาทเกือบ 2,000 เกือบ 1,200 วันนี้999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะ
1: คุณ
0: ผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยได้ใช้แน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้าโปรก็ดี
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
1: วันนี้เสนอตอนคำอธิษฐานของยูเมโกะจังคืออะไรกันแน่นะขอรับนิ่นๆอ
2: ีกไม่นานฝนดาวตกเลโอนิสจะมาแล้วสินะครับ
3: ฝนดาวตกเหรอ
2: ก็คือดาวตกยังไงล่ะครับแต่ว่ามีมากมายจนกลายเป็นฝนดาวตกที่10ปีจะมีสักครั้งอย่างตอนนี้ไงครับ
4: โอ้ดาวตกจะมางั้นเหรอถ้าขอพรในขณะที่เห็นดาวตกคำขอนั้นจะเป็นจริงสินะ
2: ไม่เอานะยังเชื่อเรื่องหลอกเด็กแบบนั้นอยู่อีกอ่ะเนี่ยฮะคนอื่นจะหัวเราะเยาะเอานะนะอยู่ไปกดจัง
3: ฉันเองก็เชื่อนะ
2: เอ้ยนั่นสินะแล้วผมก็เชื่อเหมือนกันครับ
3: ฉันมีเรื่องที่อยากจะอธิษฐานจากดาวตกนะ
4: อะไรเหรอ
3: ความลับจ้ะ
4: โอ้มันคาใจอ่ะ
3: จริงสิวันที่ดูฝนดาวตกได้นะทุกคนมาดูดาวพร้อมกันดีไหมล่ะ
2: ตกลง
1: ไปดูดาวอย่างนั้นเหรอขอรับ
4: โอ้ยูเมโกะจังน่ะบอกว่ามีเรื่องที่อยากอธิษฐานจากดาวตกแต่ว่าไม่ยอมบอกว่าเป็นคำอธิษฐานแบบไหนน่ะ
1: ถ้ารู้แล้วจะทำยังไงเหรอขอรับ
4: ฉันก็จะทำให้คำอธิษฐานนั้นเป็นจริงยังไงล่ะ
3: เคนจังขอบคุณมากนะ
4: ถ้าเพื่อยูเมโกะจังแล้วมันก็แค่เรื่องง่ายๆดีใจจังเลยก็แบบนี้แหละฉันนี่แท้จริงๆ
5: โถ่เ
6: จ้าดาวตกเอ๋ยเจ้าดาวตกเอ๋ยโปรดฟังคำขอด้วยเถิด
2: แล้วทำไมพวกฮาโตริถึงมาด้วยเนี่ย
7: พร้อมนะขอให้ได้ใช้วิชานินจาได้เก่งขึ้นกับฝนดาวตกที่กำลังจะตกลงมาล่ะ
8: ส่วนผมจะอธิษฐานให้ได้กินชิควัตเต็มอิ่มไปเลยละห้อง
7: ๆให้พี่ล่ะ
1: ข้าน้อยไม่มีเรื่องใดที่ต้องขอจากดาวตกหรอกขอรับ
4: ฮาโตริคุงนี่ไม่มีความฝันเลยนะ
3: แล้วเคนมุกมากี่คุงล่ะ
2: ผมแหละครับของผมแน่นอนก็ให้โลกนี้สงบสุขไงคร
3: ับ แหมพิเศษไปเลย
2: ก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
4: ชักทำเป็นพูดให้เท
2: ่เคนิจิคุงอะก็ให้ไม่ได้ศูนย์ในการสอบอ่ะเปล่าฮะ
4: ไม่ใช่หรอกนะจะอธิษฐานให้ได้ร้อยคะแนนเต็มในการสอบทุกครั้งไม่ต้องทำการบ้านวันหยุดเพิ่ม2เท่าแล้วก็
7: เยอะขนาดนั้นเชียว
8: โอ้ถ้าเคนตังเจอข้าวดาวตกคงต้องทำงานหนักแน่เลยโอ้โ
4: หนั่นสินะ
8: โปรดฟังคำขอด้วยเถอะ
4: สุดยอด
3: สวยจังเลยนะ
1: ทำให้นึกถึงหมู่บ้านอิงะเลยนะขอรับ
8: แล้วดาวตกอยู่ไหนล่ะขอรับห้องห้อง
7: อย่าเห็นแล้วแล้วจังเลย
1: คืนนี้ยังอีกยาวนานขอรับไม่ต้องใจร้อนไปล็อกนะขอรับ
4: จริงสิฉันเอาแผนภูมิดวงดาวมาด้วยล่ะนี่ไง
7: นั่นอะไรเหรอ
4: ถ้าวางตำแหน่งให้เข้ากับเวลาจะรู้ตำแหน่งกลุ่มดาวไงล่ะ
7: สะดวกจังงั้นนั่นดาวอะไรอ่ะ
4: อันนั้นเหรอ
2: ตรงนั้นคือดาวเหนือน่ะแล้วก็ถ้าโยงดาวเหนือนั้นกับดาวนี้แล้วก็ดาวโน้นเข้าด้วยกันก็จะเป็นกลุ่มดาวหมีเล็กคร
3: ับ ว้าวเคนมุกมากี่คุงรู้เรื่องดาวละเอียดจังเลย
2: แหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ
4: น้อยเจ้าเคนมุกมากี
1: ่ชินโซชิชิมารุที่เห็นอยู่ข้างล่างตรงนั้นคือกลุ่มดาวจระเข้นะขอรับ
3: ฮาตริคุงก็รู้เรื่องดาวละเอียดเหมือนกัน
1: นินจาในสมัยก่อนกลางคืนจะดูตำแหน่งของดาวกับดวงจันทร์เพื่อปฏิบัติงานนะขอรับ
3: สุดยอดเลยนะ
4: ฮาตริคุงด้วยเหรอถ้าเป็นแบบนี้ฉันก็เอาด้วยยูเมโกะจัง
3: อะไรเหรอ
4: ดูสิดาวพวกนั้นน่ะถ้าโยงดาวนั้นกับดาวนี้เข้ากับดาวตรงโน้นน่ะ
3: เป็นกลุ่มดาวอะไรเหร
4: อกลุ่มดาวแคนิจิไงล่ะ
2: มิเคอิจิคุงอย่าสร้างกลุ่มดาวขึ้นมาเองแบบนี้สิครับ
3: สนุกจัง
2: เอ๋
3: กลุ่มดาวของตัวเองสินะ
7: งั้นผมลองเล่นบ้างนะ
8: ผมเล่นด้วยฮงฮง
7: ผมจะเอาดาวดวงนั้นแล้วก็ดาวดวงนั้นมาเชื่อมต่อกันเป็นกลุ่มดาวชูริเคน
8: งั้นผมเอาดาวนั่นกับดาวนั่นแล้วก็กลุ่มตรงนั้นมาเชื่อมต่อกัน
7: คงเป็นกลุ่มดาวชิกุวะสินะ
8: ไม่ใช่นะฮงกลุ่มดาวชิกุวะขั้นเทพฮงฮง
7: สุดยอด
2: ยังไม่เห็นฝนดาวตกเลยแฮ
7: แล้วกลับบ้านดีกว่านะ
3: ทุกคนมานั่งพักกันก่อนเถอะอุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้วจะกลับทั้งที่ยังไม่ได้ขอพรจากดาวตกน่าเสียดายออกนะ
4: ยูเมโกะจังเรื่องที่อยากจะอธิษฐานกับดาวตกคือเรื่องอะไรกันแน่นะคาใจจังเลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก
1: ็อะไรนะจะให้ข้าน้อยสร้างดาวตกแล้วขอร
4: ับคือว่ายังไงคำอธิษฐานของยูเมโกะจังก็คาใจนะแล้วดาวตกของจริงก็ไม่โผล่ออกมาด้วย พอจะมีวิชานินจาดาวตกบ้างไหมอ่ะ
1: ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ม
4: ีมีด้วยเหรอเยี่ยมเลย